0: ั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เครือข่ายทางวัฒนธรรมผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ที่ Impact Exhibition Hall 7-8เมืองทองธานีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมพร้อมรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29สิงหาคม
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าจากมีฝนตกหนักเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลหลายพื้นที่ในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแล้วและมวลน้ำกว่า400ล้านลูกบาศก์เมตรได้ไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์เรียบร้อยแล้วส่วนที่จังหวัดสุโขทัยยังคงมีการเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มน้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดสะพานจันให้ไม่เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีสำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการวิเคราะห์คาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำด้วยการระบายน้ำออกทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของลำน้ำเป็นหลักเพื่อกระจายมวลน้ำและป้องกันความเสียหายในพื้นที่ลุ่มต่ำ
3: ตอนนี้ก็ปริมาณน้ำที่ตกที่อำเภอปัวที่จังหวัดน่านตอนนี้ไหลลงสี่ขีดเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ถ้าดูเขื่อนสี่ขีดก็ยังเก็บความจุได้อีกพอสมควรส่วนที่สุโขทัยก็เช่นกันนะครับเนื่องจากมีฝนตกอีกพื้นที่ลุ่มน้ำยมเราก็เฝ้าระวังที่ประตูระบายน้ำหาดสุพรรณจันทร์จะคอยควบคุมไม่ให้กระทบกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งมีฝนบ่อยๆในแต่ละครั้งในทุกปีพยายามที่จะไม่ปล่อยท้ายน้ำเขื่อนหาดสุพรรณจันทร์เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับปัจจุบันก็ปริมาณน้ำลดลงแล้วถือว่าคลี่คลาย
2: ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้ออกประกาศแจ้งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงโดยคาดการไปจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 17:00 นถึง 20:00 นจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ระดับในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นจนอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำกักเก็บในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจึงประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการแพร่ร้านอาหารงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert หรือแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทจะช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุนนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทที่จะเข้าสภาในวันพรุ่งนี้จะช่วยดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงนำเข้าพลังงานสูงจึงเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทุกกระทรวงเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายหลังพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทผ่านสภาเรียบร้อยแล้ว
4: ไตรมาสที่2ที่เราเจอวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางทำให้เศรษฐกิจไทยคนไทยถูกกระทบเรียกว่าวิกฤตค่าของชีพมาจากน้ำมันแพงค่าของชีพแพงแล้วถ้าเราหยุดไม่ได้จะนำไปสู่การชะลอการใช้จ่ายและถ้าเราหยุดไม่ได้ต่อก็จะถ้าจำคำนี้ได้มันจะนำไปสู่ปัญหาตกงานนี่คือสิ่งที่เราพูดมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนี่คือหัวใจสำคัญว่าทำไมถึงมีพระราชกำหนดในเรื่องของที่เราทำในเรื่อง 400,000 ล้าน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าจากนี้จึงต้องทำให้การลงทุนเปลี่ยนผ่านสู่ความเข้มแข็งโดยเฉพาะธุรกิจของ SME ไทยและการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อให้มีรายได้มากขึ้น
1: โครงการไทยเที่ยวไทย Plus ได้ขยายสิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบจำนวน 3,500 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าจะเริ่มให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมในโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ในวันที่1ตุลาคมนี้โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังและจากการหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ยืนยันว่าโครงการจะพร้อมใช้ในเดือนธันวาคมนี้ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น 1 ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณวงเงิน 3,500 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเพื่อต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมาร
5: องนายกเอกนิติเจอท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ยืนยันว่า1ธันวาคมนี้พร้อมใช้ก็จะพิจารณาขยายสิทธิ์ด้วยครับอาจจะเป็น1ล้านสิทธิ์เดิมทีเราไปขอ 500,000 ท่านก็อยากให้คนไทยได้ใช้สิทธิ์เยอะๆเปิดให้ทีเดียวไม่ต้องเสียความรู้สึกว่าปิดแล้วต้องมารอเปิดใหม่ก็อยากให้มีรอยต่อก็1ธันวาคมนี้ทันครับทางกระทรวงการคลังยืนยันใช้พรก.เงินกู้เพื่อเยียวยาถ้าเกิดล้านสิทธิ์ก็จะใช้ถึง 3,500 ก็คนหนึ่งลงได้50
1: นอกจากนี้นายสุรศักดิ์ยังกล่าวถึงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวจังหวัดน่านหลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้มีการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่โดยขณะนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำลังเตรียมจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและภาคเหนือ
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายขอบข่ายกฎหมายประกันสังคมดึงแรงงานภาคเกษตรและลูกจ้างบุคคลธรรมดาเข้าสู่มาตรา33
6: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อเดินหน้าขยายความคุ้มครองของระบบประกันสังคมมาตรา33ให้ครอบคลุมลูกจ้างที่เคยถูกยกเว้นสิทธิ์ใน3กลุ่มหลักอย่างเต็มรูปแบบได้แก่ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาอาทิแม่บ้านคนสวนและคนขับรถรวมถึงลูกจ้างของกิจการค้าแผงลอยโดยให้สิทธิ์ครอบคลุมทั้งลูกจ้างสัญชาติไทยและแรงงานข้ามชาติที่มีเอกสารยืนยันตัวตนและใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์สวัสดิการอย่างครบถ้วนถึง7กรณีทั้งการคุ้มครองด้านการเจ็บป่วยรวมถึงโรคมะเร็งการคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและกรณีว่างงาน
7: การขยายความคุ้มครองนี้นะคะหมายถึงลูกจ้างกลุ่มเดิมถูกยกเว้นจะมีโอกาสเข้าสู่ระบบประกันสังคมและได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปครอบคลุมตั้งแต่การเจ็บป่วยการคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและว่างงานค่ะช่วยเพิ่มหลักประกันให้คนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุโดยไม่คาดคิดค่ะโดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยจนกระทบต่อการงานที่ทำนะคะและก็รายได้ค่ะรวมถึงมีหลักประกันเมื่อว่างงานและเข้าสู่วัยชราค่ะ
6: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายเป็น180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้นายจ้างลูกจ้างและสำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมของระบบบริหารจัดการและการส่งเงินสมทบอย่างรัดกุมโดยรัฐบาลคาดการว่านโยบายเชิงรุกนี้จะช่วยดึงคนทำงานเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนเตาวิทยาคมตำบลเมืองเตาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งทบทวนและจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลวันที่4มกราคม2570โดยหลักสำคัญคือเมื่อประชาชนยื่นเอกสารครบตามที่คู่มือกำหนดแล้วเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารเพิ่มไม่ได้อีกนอกจากนี้คู่มือต้องระบุขั้นตอนระยะเวลาเหตุปฏิเสธสิทธิอุทธรณ์และช่องทางติดตามสถานะให้ชัดเจนเพื่อให้การติดต่อราชการโปร่งใสลดดุลพินิจและลดภาระของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลดิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศรัฐบาลแคนาดาภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีประกาศมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้กับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐในอัตรา15%25%และ50%ครอบคลุมสินค้าประมาณ700รายการมูลค่ากว่า 27,600 ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ 652,000 ล้านบาทโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8กันยายนนี้เป็นต้นไปพร้อมกันนี้รัฐบาลแคนาดายังประกาศมาตรการช่วยเหลือมูลค่า 7,500 ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ 177,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาหลายรายการที่อัตรา50%โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาหลังทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าร่วมกัน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายไซยิดบัตอันบูไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานพบกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวานนี้เพื่อหารือกรอบความร่วมมือสำหรับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกและข้อตกลงเพื่อร่วมกันดำเนินโครงการเก็บกู้ทุนระเบิดในช่องแคบแห่งนี้โดยจะดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่นำไปปฏิบัติได้จริงและดำเนินการต่อไปได้แถลงการร่วมดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ากองทัพสหรัฐเก็บกู้หรือทำลายทุ่นระเบิดทั้งหมดในช่องแคบฮอร์มุซแล้วและอิหร่านได้รับแจ้งว่าเรือลำใดก็ตามที่นำทุ่นระเบิดใหม่มาวางจะถูกทำลายทันที
0: นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัสเซียแสดงจุดยืนหลายครั้งในหลายระดับว่าการประจำการกองกำลังทหารต่างชาติขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ในยูเครนเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้พร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่ได้หวังว่าจะได้รับชัยชนะในสงครามยูเครนแต่มั่นใจว่าชัยชนะครั้งนี้จะมาถึงทั้งนี้กลุ่มพันธมิตรแห่งความเต็มใจซึ่งนำโดยอังกฤษและฝรั่งเศสจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ฝรั่งเศสจัดการประชุมผ่าน

0: ของมาเลเซียที่ระบุว่าคุณภาพอากาศในมาเลเซียยังคงย่ำแย่ลงอย่างต่อเนื่องเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังพบว่า32พื้นที่มีค่ามลพิษอยู่ในระดับที่ส่งผลต่อกระทบขออภัยค่ะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรัฐสารวักทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวได้รับผลกระทบหนักที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาจอย่างต่อเนื่องณสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อเตรียมความพร้อมของพระองค์ณม้าทรงเลี้ยงในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการฝึกซ้อมครั้งนี้ส่งเน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลภายใต้แผนการฝึกซ้อมของผู้ฝึกสอนอย่างเข้มข้นในช่วง1เดือนก่อนการแข่งขันโดยทรงมีสมรรถภาพพระวรกายและพระหฤทัยที่แข็งแรงขึ้นอย่างเป็นลำดับนับเป็นพระกรุณาธิคุณและสร้างขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่พร้อมทรงเป็นต้นแบบแก่นักกีฬาทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมสู้ศึกใหญ่ระดับนานาชาติการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสายบีนัดที่3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกตบเอาชนะคาซัคสถานอันดับ40ของโลก3-1เซต25-22 25-16 23-25 และ15-11ทีมสาวไทยคว้าชัยทั้ง3นัดมีรวมเป็น9แต้มเป็นจ่าฝูงกลุ่ม B ไปเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแข่งขันวันที่27-28สิงหาคมนี้ศึกฟุตบอลกรมพระศึกษาเยรีนิวครับรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอที่สนามสุพัชราไสในรอบ8ทีมสุดท้ายเทียบศิรินชนะจุดโทษพิชยบัณฑิต4-3หลังเสมอกันในเวลา2-2เทียบศิรินผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันวันที่1กันยายนนี้ส่วนอีกคู่อัสสัมชัญธนบุรีถล่มกันทรารมณ์5-1อัสสัมชัญธนบุรีผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้เช่นกันการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่4ของการชิงชัยโดยการแข่งขันทุ่มน้ำหนักรุ่นอายุ50ปีหญิงสายเนตรศรีสมพงศ์ดีกรี3เหรียญทองกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์เอเชียทุ่มได้ไกลถึง 13.39 เมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยเฉินชนะเจเน็ตแดนจากเยอรมนีไปเพียงแค่ 0.03 เมตรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการใหญ่ระดับโลกหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยจะส่งนักปั่นไทยไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์โลกของ UCI รวม3รุ่นประกอบด้วยอาทิตย์ปูราสในรุ่นประชาชนชายพิทยาพรแซ่ตันในรุ่นประชาชนหญิงและจูด้าทอมสันในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายหญิงจันเพ็งนนทศิลป์เป็นผู้จัดการทีมทั้งนี้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานวางเป้าหมายว่าจะต้องได้โควต้าไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกมครั้งที่ผ่านมาคือ4ที่นั่งจาก3ประเภททั้งประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามมีดิ่งสเตเดียมกรุงฮานอยประเทศเวียดนามก่อนลงสนามพบกับเวียดนามในศึกอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2โดยการฝึกซ้อมเน้นไปที่รายละเอียดการเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับทั้งนี้ทัพช้างศึกจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในวันนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงราย

0: ไทยพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33
1: 1 นาทีกับกปท.บนถนนทุกสายเต็มไปด้วยรถคนและคนที่เดินเท้าผู้ขับขี่หรือผู้ที่โดยสารไปกับรถพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนก็แตกต่างกันไปตามความรู้ประสบการณ์และอุปนิสัยใจคอของแต่ละคนแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนบนถนนคิดเหมือนกันก็คือขอให้ไปถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพและรวดเร็วแต่เพราะความประมาทและขาดความรู้หลักการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยทำให้หลายชีวิตต้องจบลงก่อนเวลาอันควรไม่มีโอกาสกลับไปพบหน้าคนที่รอคอยเป็นเรื่องเศร้าที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองดังนั้นทุกท่านที่อยู่บนท้องถนนจึงควรหมั่นศึกษาหาความรู้และใช้รถใช้ถนนอย่างมีจิตสำนึกอย่างปลอดภัยทุกวินาทีเพราะความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความสูญเสียใหญ่หลวงและไม่มีทางหวนกลับไปแก้ตัวใหม่ขับรถตามกฎเพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าปะการังปะการังเป็นชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกเดียวกับดอกไม้ทะเลอาศัยและเจริญเติบโตในทะเลตื้นเขตร้อนปะการังแต่ละตัวมีรูปร่างทรงกระบอกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นกระจุกสร้างหินปูนออกมาพอกทับถมกันเป็นรูปร่างต่างๆเช่นปะการังเขากวางปะการังสมองคำว่าปะการังเดิมเรียกว่าการังคำว่าการังมาจากคำภาษามลายูว่าการังซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าปะการังในภาษาไทยคำว่าการังนอกจากจะหมายถึงปะการังแล้วยังเป็นชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งซึ่งมักอาศัยอยู่ตามหมู่ปะการังโขดหินใกล้ฝั่งหรือเกาะเรียกว่าปะการัง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนผลลัพธ์การจัดการน้ำชุมชนชุมชนสามารถบริหารจัดการและดูแลน้ำได้อย่างยั่งยืน สามารถลดความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างเห็นผลเกิดความมั่นคงด้านน้ำทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดปีเศรษฐกิจฐานรากแข็งแรงขึ้นจากต้นทุนการผลิตที่ลดลงและผลผลิตที่มีคุณภาพผู้คนเริ่มกลับคืนถิ่นฐานเกิดสังคมที่อยู่ดีมีสุขและมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรของชุมชนการจัดการน้ำชุมชนจึงสร้างความมั่นคงทั้งด้านทรัพยากรเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranugramthai และ www.saranugramthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาศอ่าน
6: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
7: มากันไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้ราชาศีล5แล้วก็อาสนามงคล

Yeah.

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาม
0: ิสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
0: อินานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

หันนับยังสนะมันนาปาทังพันนามาเสง

ท่านนมยังมหาการุณิโคนาโทษติยดีกาญาทายโยอนามาเส

0: อิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาอุตุสัพพุปัตวา
1: อันนบยังนโมกราตกังพนามาเสนนโมอรหัตโต

แรงฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเกวเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวตุเต

านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่19และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ธรรมวัดเย็นเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:30 นร่วมตักบาตรและถวายพัตตาหารพระภิกษุเวลา 8:30 นร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขปุญญสัมปติโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัตบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากเลยต้องคิดด้วยละมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยนี่มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66-484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา21นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิกา30นาทีร่วมตักบาตรและถวายพัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา8นาฬิกา30นาทีร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขบุญยัสสวัตติโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธภาษิตปูชาระเหปูชะยะโตบุตเหยะดิจะซาวะเกปะปัญจะสมติกันเตตินเนาะโซกะปริตเดเวเตตาดิเซปูชยโตนิบุเตอนุโตภเยนะสกาปุญญังสร้างฆ่าตุงอิเมตตมปิเกณจิแต่ความว่าเมื่อบุคคลบูชาคนที่ควรบูชาอยู่คือพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ข้ามพ้นปะปัญจธรรมในวงเล็บเครื่องเนินช้าเสียได้แล้วข้ามพ้นความโศกเลยความร่ำไรรำพันได้แล้วเมื่อบูชาบุคคลเช่นนั้นอยู่ผู้ดับสนิทแล้วผู้ไม่มีภัยในที่ไหนๆบุคคลย่อมไม่อาจนับบุญได้ว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้อธิบายความจะพรรณนาคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้า4ประการคือ 1. ผู้ข้ามพ้นปะปัญจะทำได้แล้ว 2. ผู้พ้นความโศกและความร่ำไรรำพันได้แล้ว3. ผู้ดับสนิทแล้ว 4. ผู้ไม่มีภัยในที่ไหนๆปะปัญจะธรรมนั้นทรงหมายอกิเลส3ประการคือตัณหา1มานะทิมานะ1ทิฏฐิ1กิเลสทั้ง3ประการนี้เรียกปะปัญจะธรรมพระธรรมให้เนิ่นช้าวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏไม่อาจข้ามทางกันดารหรือวัฏสงสารไปได้กิเลส3ประการนี้เรียกคาหะก็มีคาหะแปลว่าผู้ยึดไว้ดึงไว้เหนี่ยวรั้งไว้ตัวอย่างในอนัตตลักขณสูตรแสดงคาหะทั้ง3ประการคือ 1. เอตังมะมะเท่ากับนั่นของเราเป็นตัณหาคาหะ 2. เอโซหะมัสมิเท่ากับเราเป็นนั่นจัดเป็นมานะคาหะ 3. เอโซเมอตาเท่ากับนั่นเป็นตัวตนของเราจัดเป็นทิฏฐิคาหะตัณหาคือความดิ้นรนจับฉวยสิ่งต่างๆโดยเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่านั่นของเรานี่ของเรามานะคือความทนงตนว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราต่ำกว่าเขาทิฏฐิคือความยึดมั่นในความเห็นในตัวตนว่านั่นคือตัวตนของเราพระศาสดาตรัสว่าปุตตามัตถิธนมัตถิอิติบาโลวิหันยติอตาหิอัตโนนัตถิ กุโตปุตตากุโตทนังคนเขาเดือดร้อนว่าบุตรของเราทรัพย์ของเราความจริงแล้วตนของตนก็ไม่มีแก่ตนบุตรและทรัพย์จักมีได้อย่างไรพิจารณาตามปรัชญาสายสุญญวาทและโยคาจารพระพุทธภาษิตนี้ยืนยันความเป็นอนัตตาและสุญญตาแห่งสิ่งทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีโดยตัวของมันเองที่เห็นว่ามีเพราะตัณหาอุปทานเข้าไปจับต่างหากเมื่อยังมีตัณหาอุปาทานอยู่ความโศกความรำพันบ่นเพ้อถึงก็ตามมาพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ละตัณหาและอุปาทานได้แล้วจึงไม่มีความโศกความร่ำไรรำพันอันเป็นผลของตัณหาอุปาทานอีกต่อไปตัณหามานะทิฏฐิของท่านดับสนิทแล้วจึงเป็นผู้ไม่มีภัยในที่ไหนๆหมดความรักความชังภัยก็เป็นอันหมดไปด้วยสมดังพระพุทธพจน์ว่าปิยโตชายเตโซโกปิยโตชายเตพยังปิยโตวิปปมุตตัสสะนัตถิโซโกกุโตพยังพระบาลีว่าเปมโตชายเตโซโกก็มี
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

จัดอาหารยังไม่เสร็จคุยไปเรื่อยๆก่อนค่าเวลายังไม่สายหรอกนะบางแห่งไม่มีบิณฑบาตแล้วไม่มีโยมใช่ไหมข้าก็ฉันเลยบางแห่งวัดกับบ้านอยู่ไกลอันนี้มันก็อยู่ในใกล้เมืองนะมันเป็นเขตเมืองคุยกันสักเดียวนะหลวงปู่อะไรนะหลวงปู่จือนะใครจะไปกราบนะสรีระสังขารท่านวันที่31นะหลวงพ่อจะไปนะประมาณ200กิโลเนาะ280มันก็4ชั่วโมงนะไปกลับมันก็วันหนึ่งแหละอยู่หนองบัวระเวนะเขตติดต่ออยู่เขตอยู่ชัยภูมินะหลวงปู่ก็83ก็คนแก่เนาะพระท่านมีอายุนะคงจะลื่นคงจะอะไรระวังนะมันผ่านมันล้มได้นะบางทีมันไม่ได้ชนอะไรหรอกมันก็วิ่งเวียนไปเห็นไหมอายุ83นะร่างกายกำลังหมดนะไม่มีแรงนะล้มเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้ล้มเมื่อไหร่ไม่มีจังหวะท่านะแต่หลวงตาท่านก็เคยจะล้มนะหลวงตาท่านก็คงวิงเวียนเหมือนกันแหละหลวงตานะท่านลองมองดูเพดานมันเลื่อนนะสติดูคิดดูสตินะมองดูเพดานหลังคางมันเลื่อนมันจะล้มนี่หรอกันตัวจะล้มนี่หรอเห็นไหมสติของท่านนะท่านเรียกสติมหาสติมหาปัญญานะสติปัญญาอัตโนมัตินะก็มีสติตลอดนั่นแหละนะมองดูอย่างนี้แต่คิดว่าเราจะล้มนี่หว่ากระเบื้องมันเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนอย่างนี้นะท่านก็เลยเอามือค้ำไว้นะถ้าสติไม่ทันก็ล้มเห็นไหมสติฝึกไว้นะสติฝึกไว้ปัญญาใช้ทำอย่างอื่นไม่ได้นะปัญญานะใช้คิดพิจารณาเนี่ยปัญญาไม่ใช่ค่ะการพิจารณาสังขารร่างกายนะมันเกิดขึ้นท่านบอกว่าสังขารานิจจานะที่พระท่านสวดนะอนิจจาวัฏสังขารานะที่ไปงานศพเห็นไหมสังขารไม่เที่ยงนะแต่เป็นเด็กมันก็แข็งแรงอยู่นะวิ่งทั้งวันมันก็ไม่เหนื่อยล้มแล้วก็ลุกวิ่งต่ออีกไม่เจ็บนะพออายุแก่ขึ้นมานะคือมันเปลี่ยนไปเรื่อยนะสุดท้ายก็หมดแรงนะเห็นไหมท่านบอกแล้วพุทธเจ้าบอกประกาศไปแล้วสังขารานิจจาสังขารไม่เที่ยงนะมันไม่ใช่ตัวตนนะท่านเอาปัญญามาพิจารณาสอนตัวเองนะเราอยู่เฉยๆมันเกิดมัน

วิญญาณความรับทราบนะนี่ขันธ์ทั้ง5นะท่านให้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญานะก่อนอื่นก็ต้องสติต้องอบรมสติก่อนนะอบรมสมาธิก่อนสติต้องอยู่ตลอดนะจะพิจารณาปัญญาก็ต้องมีสตินะท่านถึงให้ฝึกสติให้จิตสงบนะอย่างแรกก็คือจิตสงบนะจิตที่มันฟุ้งซ่านคิดเป็นเรื่องทุกเรื่องที่ผ่านมาเมื่อไหร่มันก็เอามาคิดนะบางทีก็เป็นเรื่องที่ทำให้เป็นทุกข์ก็มาคิดอยู่นั่นนะวนอยู่นั่นเป็นอดีตนะให้คิดในปัจจุบันนะถ้าไม่มีอะไรที่ทำแล้วก็เอาภาวนาเอาพุทโธนะครูบาอาจารย์ให้ใช้พุทโธหลวงปู่มั่นหลวงตาให้ใช้พุทโธนะอบรมไปนะจิตอยู่กับพุทโธไม่ไปไหนสุดท้ายมันก็ละเอียดนะมันก็สงบนะสงบมันก็ไม่คิดแล้วคราวนี้เรื่องต่างๆหายเงียบนะสงบนะละเอียดจนสงบนะพอสงบบ่อยๆแล้วก็สติก็ดีแล้วอันนี้นะไม่ค่อยเผลออบรมปัญญาพิจารณาขาดขันรูปวิจารณรูปวิจารณาเวทนานะรูปก็มีกายเอสาโลมานะครับนี่ให้ดูกรรมฐานนะเริ่มต้นนะอย่างพระที่ท่านบวชใหม่ก็ต้องได้กรรมฐานนะก็พิจารณานี่แหละนะแล้วว่ามันสวยมันงามนะผมลองหลุดร่วงใส่อาหารดูสิของผมตัวเองแหละก็ทานไม่ได้นะก็เมื่อกี้นี่ก็เมื่อก่อนหน้านั้นก็อยู่สวยๆงามๆพอหล่นร่วงไปใส่อาหารก็ทานไม่ได้แล้วถ้วยนั้นชามนั้นก็เททิ้งนะรังเกียจนะเห็นไหมมันอยู่ที่หนึ่งก็สวยงามอยู่ที่หนึ่งก็เป็นของหน้าขยะขยแยงนะทั้งท่านที่เป็นผมอาจจะเป็นผมตัวเองนะเห็นไหมท่านพิจารณานะมันไม่สวยไม่งามเราก็เถียงกันนะสวยงามนะสวยงามจีรังยั่งยืนนะถาวรนะท่านบอกว่าไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะสังขารกันนะสังขารร่างกายนะมันอยู่ไม่ถึง100ปีนะท่านถึงให้พิจารณานะอบรมสติแล้วก็อบรมปัญญานำมาคิดเงินนะพอมันเข้าใจมันก็คลายออกนะไม่ยึดมากนะสุดท้ายก็ปล่อยนะท่านเรียกว่าปล่อยวางสังขารนะความคิดความปรุงที่ไม่เป็นประโยชน์ที่เป็นโทษก็จะไปเก็บไปคิดนะมันจะรู้จักแยกแยะนะนี่คือปัญญาอันนี้เอามาพิจารณานะเวลาอบรมสติอบรมสมาธิก็อบรมไปพอสติสงบเราก็คิดเรื่องปัญญาคิดเรื่องสังขารนะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์นะเรื่องเวทนานะแต่ก่อนก็ไม่เห็นมันเจ็บนะพอมาจะมานั่งภาวนาแล้วก็เจ็บนะก็นั่งดูมันนะมันจะหายหรือไม่หายก็ดูมันท่านให้พิจารณานะนี่คือการอบรมสติและอบรมปัญญาหรือสมาธิหรือวิปัสสนาเนี่ยต้องทั้งสองอย่างนะใช้คู่กันไปนะพอพิจารณาเมื่อยเพียเราจะพักก็มาพักในสมาธิในก็มาอบรมสมาธินะหรือจะนอนพักก็อีกแบบนึงนะถ้ามันชิดไม่หยุดไม่ถอยก็นอนภาวนาไปเลยนะเอาให้หลับกับภาวนาเลยนะการพูดธรรมะก็พูดเพียงเล็กๆน้อยๆนะต่อไปจะอนุโมทนาให้พรสาธุเอารับพร ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะธามณีโชติระ

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทจากทาง
1: พระบาลีว่าเปมโตชายะเตโซโกก็มีความว่าความโศกและภัยย่อมเกิดจากความรักและสิ่งที่รักเมื่อพ้นจากความรักและสิ่งที่รักแล้วความโศกและภัยจะมีได้อย่างไรภัยนั้นตามตัวอักษรแปลว่าสิ่งที่น่ากลัวพระพุทธเจ้าไม่มีสิ่งที่น่าที่สิ่งที่ทรงกลัวสะทกสะท้านพระโลมาราบสนิทในที่ทุกแห่งไม่ทรงกลัวสิ่งใดเพราะกิเลสอันเป็นเหตุให้กลัวได้ทรงละเสียแล้วการบูชาท่านผู้มีคุณควรบูชาดังกล่าวมาใครๆไม่อาจคำนวณผลได้ว่าประมาณเท่าใดคือมีมากเหลือประมาณเช่นการบูชาของนายสุมนมาลาการการบูชาของนางปัญจปาปานางอุมาทันตีวงเล็บเปิดเรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในสาระสำคัญแห่งมงคล38ข้อว่าบูชาคนที่ควรบูชาและคาถาว่าโดยทานวงเล็บปิดการบูชาท่านผู้ควรบูชานั้นมี2 อย่างคืออามิสบูชา1ปฏิบัติบูชา1การบูชาด้วยวัตถุสิ่งของเช่นดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะอื่นๆและการให้อาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและยาแก้โรคเพื่อบูชาคุณเรียกว่าอามิสบูชาแปลว่าบูชาด้วยอามิสการปฏิบัติตามคำสอนของท่านผู้ควรบูชานั้นเรียกว่าปฏิบัติบูชาใน2 อย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงยกย่องปฏิบัติบูชาว่าเป็นเยี่ยมเพราะสามารถทำตนให้พ้นจากทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเมื่อพระพุทธเจ้าจวนจะนิพพานทรงปลงพระชนมายุสังขารแล้วภิกษุทั้งหลายต่างก็โศกเศร้ารำพันถึงพระองค์แต่มีพระสองรูปไม่เศร้าโศกไม่ยอมชนมรำพันถึงพระศาสดาพระสองรูปนั้นรูปหนึ่งชื่อธรรมารามอีกรูปหนึ่งชื่ออัตตดัตถะภิกษุทั้งหลายอื่นเห็นอาการของท่านทั้งสองแล้วนำความไปกราบทูลพระศาสดาว่าเมื่อพระองค์ปลงพระชนมายุสังขารแล้วภิกษุทั้งหลายต่างสนทนากันเป็นกลุ่มๆอะไรในการที่พระองค์จะต้องปรินิพพานในอีก4เดือนข้างหน้าแต่พระธรรมารามและพระอัฏฐดัตถะไม่มีอาการโศกเศร้าเสียใจเลยไม่ร่วมสนทนาถึงพระองค์กับภิกษุทั้งหลายอื่นพระศาสดาให้เรียกภิกษุ2รูปนั้นมาเฝ้าตรัสถามว่าเหตุไรจึงทำเช่นนั้นภิกษุทั้ง2รูปกราบทูลเหมือนกันว่าข้าพระองค์บวชในศาสนาของพระองค์อุทิศพระองค์เมื่อทราบว่าพระองค์จากพระนิพพานในอีก4เดือนข้างหน้าข้าพระองค์คิดว่าควรจะต้องรีบทำความเพียรเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ก่อนที่พระองค์จะพระนิพพานเพื่อเป็นการบูชาพระองค์ให้ทันตาเห็นเพราะเหตุนี้แหละข้าพระองค์จึงไม่เที่ยวไปเป็นกลุ่มๆ กับภิกษุทั้งหลายไม่เศร้าโศกรำพันถึงพระองค์อย่างภิกษุทั้งหลายพระเจ้าค่ะพระศาสดาทรงสดับแล้วตรัสยกย่องภิกษุ2รูปนั้นว่ามีความคิดดีและกระทำการสิ่งที่เป็นการบูชาพระองค์อย่างยิ่งภิกษุใดต้องการบูชาพระองค์ขอให้ทำอย่างภิกษุ2รูปนี้เพราะบูชาด้วยการปฏิบัตินั้นชื่อว่าเป็นการบูชาอย่างสูงการบูชาคนที่ควรบูชาหรือสถานที่อันควรบูชานั้นทำอย่างหนึ่งมีผลไพศาลนับไปได้แก่ผู้บูชาพระศาสดาตรัสเรื่องนี้เพราะทรงปรารภเจดีย์ทองของพระกษัตริย์กษัตริย์ทศพลมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องเจดีย์ทองของพระกษัตริย์ทศพลสมัยหนึ่งพระตถาคตเจ้ามีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นพุทธบริวารเสด็จออกจากเมืองสาวัตถีสู่เมืองพาราณสีโดยลำดับเสด็จถึงเทวสถานแห่งหนึ่งใกล้บ้านโตทัยคามในระหว่างทางทรงแวะประทับใกล้เทวสถานแห่งนั้นรับสั่งให้พระธรรมพันธาคาริกไปบอกพราหมณ์ซึ่งกำลังทำกสิกรรมอยู่ในที่ไม่ไกลนักมาเฝ้าพระธรรมพันธาคาริกนั้นหมายถึงพระอนนท์ผู้เป็นขุนคลังแห่งพระธรรมผู้เขียนพระศาสดาตรัสถามว่าพราหมณ์ท่านคิดว่าสถานที่นี้เป็นอะไรข้าแต่พระโคดมพราหมณ์ทูลตอบข้าพเจ้าคิดว่าที่นี้เป็นเจติยสถานตามประเพณีของข้าพเจ้าจึงไหว้เจติยสถานนั้นคือสถานที่ เคารพกันมาตามประเพณีพระศาสดาตรัสให้เขาชื่นชมว่าดีแล้วที่ท่านไหว้เจติยสถานแห่งนี้ภิกษุที่ตามเสด็จเกิดสงสัยว่าเหตุไรหนอพระตถาคตเจ้าจึงทรงสนับสนุนการไหว้หรือบูชาเทวสถานพระทศพลมีพระประสงค์จะทรงแก้ข้อสงสัยของภิกษุทั้งหลายจึงตรัสเทศนาคติการสูตรวงเล็บเปิดคติการสูตรปรากฏในมัชฌิมปัณณาสพระไตรปิฎกเล่ม13ทรงแสดงถึงเรื่องที่พระองค์เป็นโชติปาละมานพในสมัยนั้นกับคติการอุบาสกในสมัยของพระกสปพุทธเจ้าวงเล็บปิดแล้วทรงเนรมิตพระเจดีย์ทองของพระกสปทศพลทั้งสูงและใหญ่ให้ปรากฏแก่ตาของมหาชนแล้วตรัสกับพราหมณ์ว่าการบูชาซึ่งบุคคลที่คนบูชาอย่างนี้เป็นการสมควรแท้ดังนี้แล้วทรงแสดงถูปารหบุคคล4จำพวกถูปารหบุคคลคือผู้ควรประจุอัฐิไว้ในสถูปเป็นที่บูชาของมหาชนคือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกและพระเจ้าจักรพรรดิราชทรงแสดงเจดีย์3ประเภทคือสรีระเจดีย์1อุเทสิกะเจดีย์1บริโภคเจดีย์1วงเล็บเปิดสรีระเจดีย์คือพระบรมสารีริกธาตุอุเทสิกะเจดีย์คือรูปเคารพบริโภคเจดีย์คือเครื่องใช้ของท่านเหล่านั้นวงเล็บปิดแล้วตรัสพระคาถาว่าปูชาระเหปูชยโตเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นถามว่าผลของทานและอัปจายนกรรมวงเล็บเปิดการทำความเคารพนับถือวงเล็บปิดของผู้ทำแก่พระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงพระชนอยู่และผู้ปรินิพพานแล้วต่างกันอย่างไรตอบว่าเมื่อมีจิตเสมอกันผลย่อมเหมือนกันสมดังที่เท้าสกทาเทวราชตรัสไว้ในวิมานวัตถุว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็ดีนิพพานแล้วก็ดีเมื่อจิตเสมอกันผลของกรรมนั้นย่อมเท่ากันเพราะใจเลื่อมใสสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติเมื่อจบเทศนาพราหมณ์นั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพระเจดีย์ทองสูงทั้งโยชน์ได้ตั้งเด่นอยู่ในอากาศตลอด7วันมหาชนพากันมาบูชาเป็นอันมากต่อมาคนทั้งหลายมีความคิดเห็นต่างกันออกไปพระเจดีย์ทองจึงหายไปพระเจดีย์ศิลาใหญ่ได้มาแทนที่ตรงนั้นความยาก4อย่างพระพุทธภาษิตกิจโชมนุสปฏิลาโภกิจช่างมัจจานะยีวิตังกิจช่างสัทธรรมสัทธรรมัสสวนังกิจโชบุธานะมุปาโดแปลความว่าการกลับได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์หนึ่งชีวิตนำเล็บความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายหนึ่งการฟังพระสัทธรรมหนึ่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าหนึ่งทั้ง4อย่างนี้เป็นของยากอธิบายความการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากเพราะต้องเกิดด้วยอาศัยกุศลกรรมโลกมนุษย์ท่านจัดเป็นสุคติภูมิคือภูมิที่ดีพ้นจากอบายภูมิ4อบายภูมิ4คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานส่วนสุคติภูมินั้นคือมนุษย์สวรรค์และพรหมโลกในพวกสุคติภูมิมนุษย์เป็นต่ำที่สุดอาหารมนุษย์ก็หยาบเศษที่เหลือคืออุจจาระปัสสาวะก็เหม็นพวกสวรรค์และพวกพรหมโลกเขาอยู่สบายกว่ามากอยู่ได้อาหารทิพย์สัมผัสทิพย์แต่การเกิดในสวรรค์หรือพรหมโลกต้องไปจากมนุษย์นี่เองมนุษย์ที่ทำบุญกุศลไว้มากไปสวรรค์ส่วนผู้ที่ทำมหคตะกุศลคือฌานเมื่อสิ้นชีวิตแล้วไปพรหมโลกทั้งสองพวกนี้เมื่อหมดกำลังของบุญกุศลแล้วก็ต้องลงมาเกิดในโลกมนุษย์อีกรวมความว่ายังตกอยู่ในห้วงแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเทียบกับจำนวนและประเภทแห่งสัตว์โลกอื่นๆแล้วจะเห็นว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากสัตว์เดรัจฉานในโลกมนุษย์เท่าที่พอมองเห็นได้มีมากมายมากทั้งปริมาณมากทั้งประเภทและชนิดพวกนั้นถือปฏิสนธิด้วยอกุศลกรรมทั้งสิ้นถามว่ามนุษย์ที่ลำบากกับสัตว์ที่สบายเช่นสุนัขที่เจ้าของเลี้ยงอย่างดีอย่างไหนจะดีกว่าต้องถามก่อนว่าที่ว่าลำบากนั้นลำบากแค่ไหนแต่ความจริงควรจะเทียบพวกที่สบายกับพวกที่สบายพวกที่ลำบากกับพวกที่ลำบากด้วยกันเพราะคำว่าสบายหรือสุขนั้นเมื่ออยู่ที่ไหนก็ดีที่นั้น เช่นพระราชาที่ลำบากกับชาวนาที่มีความสุขคนย่อมเลือกเอาชาวนาที่มีความสุขแต่ถ้าชาวนาที่มีความสุขกับพระราชาที่มีความสุขคนย่อมเลือกเอาความสุขของพระราชาเพราะถึงแม้ว่าอาจเสมอกันในความรู้สึกแต่ปริมาณและความประณีตย่อมผิดกันความสุขของพระราชาย่อมมากในปริมาณและประณีตกว่าในคุณภาพอาจเสมอกันในความรู้สึกว่าสุขเท่านั้นสัตว์ที่ลำบากกับมนุษย์ที่ลำบากนั้นสัตว์เดรัจฉานลำบากกว่ามากในทางด้านความสบายคือสัตว์ที่สบายกับมนุษย์ที่สบายความสบายของมนุษย์ย่อมสูงกว่าประณีตกว่าและมากกว่าพวกสัตว์ที่ถูกจองจำโดยมนุษย์ต้องอดอาหารอดน้ำไม่สมปรารถนาไปเสียทุกอย่างจะเรียกร้องความเห็นใจอะไรก็ไม่ได้แล้วแต่เขาจะปราณีคิดดูเถิดจะทรมานปานใดและดูเหมือนจะต้องถูกจองจำอย่างนั้นไปตลอดชีวิตตัวอย่างเช่นวัวควายและม้าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากเพราะต้องเกิดด้วยกุศลกรรมมนุษย์จึงควรตั้งใจรักษาสถานะของตนไว้อย่าให้ตกต่ำลงไปอีกพยายามให้ก้าวสูงขึ้นไปทุกชาติจนหมดชาติสิ้นชาติหนึ่งเล็บขีหน้าชาติส่วนประการที่สองที่ว่าชีวิตหนึ่งเล็บความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นของยากนั้นมองเห็นได้ง่ายมองดูความดิ้นรนของมนุษย์สมัยปัจจุบันก็พอเห็นดูเหมือนจะเห็นได้มากกว่าคำบรรยายใดๆซิอีกเพราะมันทำหูทำตาอยู่ทุกวันสมัยนี้การทำนาค้าขายทำไร่ทำสวนเป็นครูอาจารย์ข้าราชการประจำหรือการเมืองลำบากทั้งนั้นการทำงานต่างๆเหล่านั้นก็เพื่อความเป็นอยู่เพื่อเลี้ยงชีวิตตนและครอบครัวสมัยนี้คนสุจริตน้อยความเป็นอยู่ของมหาชนจึงลำบากมากขึ้นสมัยใดคนสุจริตมากการครองชีพก็สบายขึ้นความสุจริตและไม่สุจริตเป็นจักรกลสำคัญในความสุขสบายหรือความทุกข์ของมหาชนแต่ผู้บริหาร ประเทศและผู้ปกครองบ้านเมืองมักมองข้ามปัญหานี้ไปเสียมัวไปแก้ที่ปลายเหตุจึงไม่ได้ผลตามต้องการในสมัยที่ของแพงเงินตรามีราคาน้อยสิ่งยั่วยวนความอยากของคนมีมากคนส่วนมากมีความไม่พออยู่ในใจจนดับไม่ได้ใครทำท่าจะดับหรือต้องการดับความอยากอันโพล่งอยู่เสมอเพื่อความสงบสุขของชีวิตบ้างสังคมก็ตราหน้าว่าเป็นคนไม่มีเกียรติไม่มีความทะเยอทะยานอันเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันแม้แต่ลูกเมียก็ไม่ให้ความนิยมนับถือเมื่อสิ่งแวดล้อมบีบรัดเข้าเช่นนั้นเขาก็ต้องดิ้นรนต่อไปต้องกระหืดกระหอบต่อไปต้องวิ่งทำมาหากินบริโภคกามแล้วแสวงหาเกียรติที่คนในสมัยนี้สมยอมพร้อมใจกันยกให้และเหมือนจะตั้งเป็นกฎของสังคมทีเดียวว่าคนมีเกียรติต้องมีตำแหน่งทางราชการดีหรือตำแหน่งสูงต้องมีรถยนต์ราคาแพงต้องหรูหราฟุ่มเฟือยปลูกบ้านเพื่ออวดคนไม่ใช่เพื่ออยู่กินข้าวภัตตาคารชั้นดีมือละ200บาทมีเพลงให้ฟังมีนักร้องสวยๆนุ่งน้อยใส่น้อยให้ดูอะไรทำนองนี้สิ่งเหล่านั้นจะได้มาโดยวิธีใดช่างหัวมันขอให้ได้มาก็แล้วกันคนทั้งหลายมองดูที่ผลต่างหากไม่มีใครอยากจะสาวไปหาเหตุว่าเขาได้มาโดยวิธีใดทุจริตช่อโกงใครมาบ้างชาวนาชาวสวนถูกโกงแรงงานครูอาจารย์ที่สุจริตต้องทนอยู่ในสังคมด้วยความผืดผอมระอิดระอาต้องเจียมตัวเพราะไม่รวยจึงไม่มีเกียรติเข้าสังคมกับพวกผู้ดีเขาไม่ได้หนุ่มเล็บผู้ดีใหม่ชีวิตหนุ่มเล็บความเป็นอยู่ของมนุษย์ยิ่งยุ่งยากซับซ้อนขึ้นทุกวันสาเหตุมาจากการขาดแคลนธรรมในหัวใจคนขาดความยุติธรรมในสังคมช่องว่างระหว่างคนมั่งมีกับคนยากจนจึงมีมากเกินไปน่าอันตรายประการที่3ที่ว่าการได้ฟังพระสัทธรรมเป็นของยากนั้นมีความสัมพันธ์กับประการที่4อยู่คือการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นทรงแสดงพระสัทธรรมพระสัทธรรมจึงจะมีขึ้นธรรมส่วนมากที่คนแสดงกันก่อนพระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นมักเป็นธรรมปลอมเจือด้วยมนทินแฝงอยู่ด้วยผลประโยชน์ของผู้บัญญัติธรรมและแสดงธรรมธรรมนั้นจึงไม่บริสุทธิ์ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นได้ตรัสรู้ธรรมตามความเป็นจริงแล้วทรงแสดงธรรมนั้นแก่เวไนนิกรคนผู้มีอุปนิสัยมีปัญญาบารมีฟังแล้วลองปฏิบัติตามก็ได้รู้ได้เห็นสมจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จึงแน่ใจว่าพระธรรมของพระองค์เป็นของบริสุทธิ์เป็นสวาขาตธรรมวงเล็บเปิดแปลว่าตรัสบอกไว้ดีแล้วถูกต้องแล้ววงเล็บปิดเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ ทรงแสดงพระสัทธรรมอยู่คนที่มีโอกาสได้ฟังก็มีน้อยบางคนอยู่ไกลเกินไปบางคนอยู่ใกล้แต่ไม่สนใจโมวุ่นวายอยู่กับการฆ่าหมูฆ่าวัวยิงนกตกปลาตามเรื่องของแกเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้วพระสาวกผู้ชำนาญเฉลียวฉลาดในการแสดงธรรมก็มีน้อยการได้ฟังพระสัทธรรมก็ยากมากขึ้นมาถึงสมัยปัจจุบันพูดเฉพาะในเมืองไทยอันรู้กันทั่วโลกว่าเป็นเมืองพุทธศาสนามีพระสงฆ์ไม่น้อยกว่า 200,000 รูปผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาบวชปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่บวชตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นสามเณรและอุปสมบทและอยู่ในเพศภิกษุไปตลอดชีวิตก็มากแต่ผู้มีความรู้ความสามารถในการแสดงธรรมมีน้อยเกินไปไม่สัมพันธ์คือไม่สมส่วนกับจำนวนพระที่มีอยู่มากถึงขนาดนั้นบางท่านแสดงได้แต่ไม่แสดงพระสัทธรรมล้วนๆเสียอีกมักมีอย่างอื่นปนเพื่อผลประโยชน์เป็นลาภสักการะชื่อเสียงและความนับถือบ้างเพื่อเอาใจคนเสียบ้างจึงปนอสัทธรรมเข้าไปกับพระสัทธรรมเหมือนเอาหินก้อนเล็กๆปนเข้าไปในถั่วเขียวเพื่อให้น้ำหนักมากเพื่อชั่งสัทธรรมปฏิรูปคือธรรมปลอมเกิดขึ้นด้วยประการฉะนี้นายปะปัญจสูทนีท่านจำแนกพระสัทธรรมไว้3คือปริยัติสัตธรรม1ปฏิปติสัทธรรม1ปฏิเวทสัทธรรม1ปริยัติสัทธรรมนั้นคือพระพุทธวจนะทั้งหมดโอวาทของพระเถระเถรีคำสอนอันเป็นธรรมของพระสาวกทั้งปวงการเล่าเรียนพระพุทธพจน์เป็นต้นนั้นเรียกว่าการศึกษาปริยัติสัทธรรมปฏิปติสัทธรรมนั้นคือการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงสั่งสอนไว้ปฏิเวทสัทธรรมคือการบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นผลของการปฏิบัตินั้นเมื่อจะเสื่อมท่านว่าปริยัติเสื่อมก่อนเมื่อปริยัติเสื่อมปฏิบัติก็เสื่อมลงตามเมื่อปฏิบัติเสื่อมปฏิเวทก็เสื่อมลงเหมือนกันปริยัติสัตติธรรมเหมือนรากของต้นไม้เมื่อรากเสียแล้วลำต้นกิ่งใบผลก็ไม่อาจเจริญงอกงามได้คำว่าปริยัติสัทธรรมนั้นต้องตีความลงไปที่ไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่การเรียนอย่างกว้างขวางแต่ห่างคลายศีลสมาธิปัญญาออกไปจนกำหนดไม่ได้ว่าห่างไปเท่าไรแล้วในสมันตับปาสาธิกากล่าวถึงปริยัติ3อย่างไว้คือ 1. ปริยัติที่เปรียบเหมือนงูพิษนงเล็บอละคัตถูปมะปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้มีความรู้เอาไว้โต้เถียงกันเอาไว้ยกตนข่มผู้อื่นว่าเก่งกว่าเขาไม่ได้รับประโยชน์จากการเรียนธรรมเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโคไม่ได้ดื่มนมโคปริยัติอย่างนี้ย่อมให้โทษแก่ผู้เรียนเหมือนจับงูพิษทางหางงูมันเอี้ยวตัวมากัดผู้จับที่มือหรือที่แขนให้ถึงตายหรือปางตาย 2. ปริยัติเพื่อสลัดตนถอนตนออกจากวัฏฏะนงเล็บนิสรณปริยัติคือการศึกษาเพื่อรู้ตามเป็นจริงเพื่อนำความรู้นั้นไปปฏิบัติขัดเกลากิเลสเพื่อกำจัดกิเลส 3. ปริยัติที่เปรียบด้วยขุนคลังนงเล็บพันธาคาริกปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนของพระอรหันต์ไม่ต้องทำกิจในการจำกัดกิเลสอีกแล้วแต่เรียนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเหมือนขุนคลังรักษาของไว้เพื่อความสะดวกสบายของผู้อื่นผู้ศึกษาปริยัติต้องระวังไม่ให้การเล่าเรียนของตนเป็นงูพิษขึ้นมาประการที่4ที่ว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากนั้นอธิบายว่าพุทธภูมิมีบารมีเป็นสิ่งสูงต้องใช้เวลานานต้องบำเพ็ญกันมากด้วยใจที่เด็ดเดี่ยวไม่ท้อถอยมุ่งโพธิญาณอย่างเดียวต้องบำเพ็ญบารมีเป็นแสนแสนกับด้วยปณิธานอันแน่วแน่ในโลกธาตุหนึ่งมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นจะเห็นว่าการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้ายากเพียงไรเพียงแค่อรหัตภูมิก็บรรลุได้โดยยากเสียแล้วไม่ต้องกล่าวถึงพุทธภูมิความยากสี่อย่างดังพรรณนามานี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะปรารภนาคชื่อเอรกะปัตวงเล็บเปิดใบตะไคร่น้ำวงเล็บปิดมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องนาคเอรกะปัตในศาสนาแห่งพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งขึ้นเรือไปในแม่น้ำคงคาจับใบตะไคร่น้ำกอหนึ่งเมื่อเรือแล่นไปโดยเร็วก็ไม่ปล่อยใบตะไคร่น้ำขาดเธอมิได้แสดงอบัติในกรณีนี้เป็นอบัติปาจิตติตามความในโพธคาม มวรรคที่2ข้อที่1ว่าภิกษุพรากของเขียวซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ต้องอาบัติปาจิตติต้องอาบัติปาจิตติเพราะคิดว่าเป็นเพียงอาบัติเล็กน้อยแม้จะทำสมณธรรมอยู่ในป่าถึง 20,000 ปีก็ไม่อาจป้องกันได้สมัยศาสนาของพระกสปพุทธเจ้านั้นคนอายุเป็นหมื่นๆปีเมื่อถึงปรณสมัยเขามีความรู้สึกเหมือนมีใบตะไคร้น้ำมาพันคออยู่จะหาเพื่อนร่วมพรหมจรรย์แสดงอาบัติก็ไม่ได้เพราะพออยู่ผู้เดียวในป่าเขาทำกาละด้วยจิตที่วิปฏิสารคือเดือดร้อนเพราะระลึกถึงกรรมชั่วจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดเป็นพระยานาคมีกายประมาณเท่าเรือโกลนชื่อว่านาคเอรกปัตเมื่อเกิดแล้วพระยานาคมองดูอัตภาพของตนแล้วมีความร้อนใจว่าเราบำเพ็ญสมณธรรมมานานถึง 20,000 ปีเมื่อตายลงมาบังเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานมีกบเป็นภักษาเป็นกำเนิดแห่งไอเหตุกสัตว์พญานาคเสียใจมากสุดจะพรรณนาได้ต่อมาเขาได้ธิดาคนหนึ่งได้ธิดาอยู่บนพังพานลอยตัวอยู่ในแม่น้ำคงคาให้ธิดาฟ้อนรำขับร้องเพลงปริศนาด้วยหวังว่าหากใครสามารถตอบปัญหานี้ได้แสดงว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วผู้ตอบจะต้องได้ยินได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าเพราะปัญหาของเขาเป็นปัญหายากเหลือวิสัยของคนธรรมดาเขาประกาศว่าใครแก้ปัญหาได้จะมอบธิดาและนาคพิภพให้ทุกวันอุโบสถในวงเล็บทุกๆ15วันเขาวางธิดาไว้บนพังพานให้ขับเพลงปริศนาว่าผู้เป็นใหญ่อย่างไรชื่อว่าเป็นพระราชาอย่างไรเล่าพระราชาชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียรอย่างไรชื่อว่าปราศจากธุลีอย่างไรท่านเรียกว่าคนพาลประชาชนชาวชมพูทวีปต้องการนาคมานวิกาและนาคพิภพจึงพากันมาขับเพลงแก้แต่ไม่มีใครแก้ถูกเป็นที่พอใจของพระยานาคและธิดาถึงกระนั้นนางก็ยืนฟ้องและขับเพลงปริศนาอยู่บนพังพานของบิดาทุกๆกึ่งเดือนโดยทำนองนี้พุทธันดรหนึ่งล่วงไปแล้วพุทธันดรมาจากคำว่าพุทธะบวกอันตระแปลว่าการที่ว่างจากพระพุทธเจ้าหรือพุทธศาสนาขยายความว่าเมื่อศาสนาของพระเจ้าองค์หนึ่งสิ้นสุดลงก่อนที่พระพุทธเจ้าองค์ใหม่จะมาตรัสรู้เวลานั้นเป็นช่วงว่างอยู่นานช่วงนี้แหละท่านเรียกพุทธันดรจนกระทั่งพระโคดมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกวันหนึ่งเวลาใกล้รุ่งทรงตรวจดูอุปนิสัยแห่งเวนัยสัตว์ที่พระองค์พอจะโปรดได้ตามพุทธประเพณีทรงเห็นมานพชื่ออุตระเข้าไปในข่ายคือพระญาณของพระองค์ทรงใคร่ครวญดูทรงทราบด้วยพระญาณว่าวันนี้เอรกะปัตตะนาคราชตั้งธิดาไว้บนพังพานให้ขับเพลงปริศนาอุตระมานพจักได้เรียนเพลงขับแก้จากเราแล้วบรรลุโสดาปัตติผลไปแก้ปัญหาของนาคราชนาคราชรู้ความที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วจักมาหาเราพระศาสดาเสด็จไปดักอุตรมานพประทับนั่งณโคนต้นซึกใหญ่ใกล้เมืองพาราณสีชาวชมพูทวีปเตรียมเพลงขับแก้มาประชุมกันมากพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นอุตรมานพกำลังเดินไปจึงตรัสเรียกเข้ามาหาตรัสถามว่าทราบเพลงขับตอบดีแล้วหรือเมื่อมานพทูลต่อพระศาสดาแล้วพระองค์ให้ลองขับให้ทรงสดับทรงทราบว่านั่นไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องจึงตรัสบอกคำตอบที่ถูกต้องให้อุตระมานพเปลี่ยนเพลงขับจากพระศาสดาอยู่นั่นเองได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วไปยังริมฝั่งแม่น้ำคงคาขอโอกาสมหาชนเข้าไปแก้ปัญหาเมื่อนาคมานวิกาถามว่าผู้เป็นใหญ่อย่างไรชื่อว่าเป็นพระราชาอย่างไรเล่าพระราชาชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียรอย่างไรชื่อว่าปราศจากธุลีอย่างไรท่านเรียกว่าคนพาลอุตรมานพกล่าวตอบว่าผู้เป็นใหญ่ในทวารหกชื่อว่าเป็นพระราชาพระราชาผู้กำหนัดชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียรผู้ไม่กำหนัดชื่อว่าปราศจากธุลีผู้ยังกำหนัดอยู่ท่านเรียกว่าคนพาลนาคมานวิกาถามว่าคนพาลอันอะไรเอ่ยย่อมพัดไปบัณฑิตบรรเทาได้อย่างไรอย่างไรเรียกว่าเป็นผู้ปลอดโปร่งจากโยคะ เราถามแล้วโปรดตอบคำถามของเราอุตระมานพตอบว่าคนพานอันห่วงน้ำวงเล็บเปิดคือการเป็นต้นวงเล็บปิดย่อมพัดไปบัณฑิตย่อมบรรเทาห่วงน้ำในวงเล็บโอคะนั้นด้วยความเพียรบัณฑิตผู้ไม่ประกอบด้วยเครื่องผูกมัดในวงเล็บโยคะทั้งปวงท่านเรียกว่าปลอดโปร่งจากโยคะเมื่อนาคราชฟังเพลงตอบจากอุตระมานพจบลงดีใจเป็นนักหนาด้วยแน่ใจว่าบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วอุทานออกมาว่าตลอดพุทธันดรหนึ่งเราไม่เคยได้ฟังธรรมบทเห็นปานนี้เลยท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วอย่างแน่นอนดังนี้แล้วเอาหางฟาดน้ำด้วยความดีใจสุดห้ามเขาเข้าไปหาอุตระมานพถามว่าบัดนี้พระศาสดาประทับอยู่ที่ใดเมื่อทราบว่าประทับอยู่ที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งจึงรีบชวนอุตระมานพนั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้ามหาชนชาวชมพูทวีปได้ติดตามไปด้วยเป็นอันมากนาคราชเข้าไปสู่พระชพันรังสีของพระพุทธเจ้าถวายบังคมแล้วยืนร้องไห้อยู่เมื่อพระศาสดาตรัสถามอะไรคันมหาวพิธจึงแถลงความในใจตนว่าข้าแต่พระโลกนาถข้าพระพุทธเจ้าเคยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเช่นกับพระองค์นี้และในศาสนาของพระกสปสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บำเพ็ญสมณธรรมมา 20,000 ปีแต่สมณธรรมนั้นมิอาจช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากอบายได้ข้าพระองค์ได้กระทําเหตุสักว่าทําใบตะไคร้น้ำให้ขาดเท่านั้นต้องมาถือปฏิสนธิในกำเนิดแห่งอเหตุกสัตว์ไปด้วยการเลื้อยคลานไม่ได้ความเป็นมนุษย์ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์มาตลอดพุทธันดรหนึ่งพระโลกนาถทรงสดับแล้วตรัสว่าการปรับได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์หนึ่งชีวิตนองเล็บความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายหนึ่งการได้ฟังพระสัทธรรมหนึ่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าหนึ่งทั้งสี่อย่างนี้เป็นของยากในการจบเทศนาคนเป็นอันมากได้บรรลุมรรคผลแต่นาคราชไม่ได้บรรลุเพราะภาวะแห่งเดรัจฉานกลางกั้นไว้แต่ถึงกระนั้นก็ได้พ้นจากความลำบาก5อย่างคือการปฏิสนธิการลอกคราบการก้าวลงสู่ความหลับอย่างสัตว์เลื้อยคลานเสพเมถุนกับนางนาคและการจุติเขาได้อัตภาพเป็นหนุ่มน้อยคือไปได้โดยเพศแห่งมนุษย์เขาพ้นแล้วจากความลำบาก5อย่างที่พวกนาคด้วยการลำบากอยู
2: ่สุขวัฒวรรณนาว่าด้วยความสุขความสุขท่ามกลางความทุกข์พระพุทธภาษิตทั้งวตังชีวามะเวริเนสุอเวริโนเวริเนสุมนุเสสุวิหะราเมอเวริโนสุสุขังวัตชีวามะอาตุเรสุอนาตุราอาตุเรสุมนุเสสุวิหะรามะอนาตุราสุสุขังวัตชีวามะอุสุเกสุอนุสุกาอุสุเกสุมนุเสสุวิหะรามะอนุสุกาแปลความว่าเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีเวรต่อกันเราเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่สบายจริงหนอเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีความเดือดร้อนกันเราเป็นผู้ไม่เดือดร้อนอยู่สบายจริงหนอเมื่อมนุษย์ทั้งหลายขวนขวายกันมากเราเป็นผู้ไม่ขวนขวายอยู่สบายจริงหนออธิบายความพระพุทธภาษิตนี้มิได้หมายความว่าให้หาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นหรือเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเพื่อความสุขของตนเองแต่หมายถึงให้รู้จักทำใจให้สงบไม่จองเวรกับใครใครจะจองเวรกับใครก็ช่างเขาเราไม่จองเวรใครจะเดือดร้อนเพราะกิเลสเผาผลาญก็ช่างเขาเราไม่เดือดร้อนใครจะกระเสือกกระสนวุ่นวายก็ช่างเขาเราเป็นผู้ไม่สงบเป็นอยู่ด้วยอาการอย่างนี้เราจึงอยู่สบายจริงหนอมองโลกมนุษย์สมัยปัจจุบันก็ยิ่งแลเห็นว่ามนุษย์ทั้งหลายต่างมีเวรกันจองเวรกันมีความเดือดร้อนเพราะกิเลสกันและมีความขวนขวายแสวงหากรรมคุณกันเพิ่มพูนขึ้นทุกวันทุกเดือนทุกปียิ่งโลกทางวัตถุเจริญมากขึ้นยั่วยวนให้คนต้องดิ้นรนแสวงหาเดือดร้อนเมื่อไม่ได้ได้มาแล้วก็จมอยู่ติดอยู่ในการแสวงหานั้นก็ต้องชิงดีชิงเด่นกันใครดีใครได้ใครมือยาวสาวได้สาวเอาโลกปัจจุบันเป็นโลกที่อยู่แล้วเหนื่อยที่ว่าเหนื่อยก็เพราะปัจจุบันนี้มีปัญหาและมีเหตุการณ์ที่สับสนหรือไม่น่าไว้ใจเกิดขึ้นแทบทุกขณะจิต ความพยายามที่จะแก้ปัญหาต่างๆให้แก่ตนเองหรือแม้แต่ความพยายามที่จะติดตามเหตุการณ์อันสับสนและไม่น่าไว้วางใจต่างๆนั้นให้ทันก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเหนื่อยทั้งทางกายและทางใจได้มากเสร็จแล้วเมื่อเหนื่อยมากเข้าคนก็พยายามที่แก้ความเหนื่อยของตนด้วยการว่างเว้นการงานที่ต้องทำอยู่เสียชั่วคราวไปเที่ยวเตร่พักผ่อนหย่อนใจหรือย้ายจากสถานที่หนึ่งไปอยู่ยังอีกสถานที่หนึ่งวิธีนี้ก็ดีอยู่แต่ดูเหมือนจะแก้ความเหนื่อยได้ไม่มากเพราะเป็นการหนีโลกปัจจุบันไปสู่โลกปัจจุบันนั่นเองในอีกด้านหนึ่งซึ่งแปลว่าหนีได้ไม่ไกลนักและก็จะหายเหนื่อยได้น้อยเป็นวาทะของศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทในหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันหน้า5วันที่9ตุลา2515ความเหนื่อยใจเป็นสิ่งที่แก้ได้ยากกว่าความเหนื่อยกายและทุกครั้งที่มีความเหนื่อยใจสุขภาพจิตก็เสื่อมโทรมลงไปด้วยความเหนื่อยกายเมื่อหยุดพักผ่อนพอหายเหนื่อยแล้วสุขภาพกายจะดีขึ้นแต่ความเหนื่อยใจไม่เป็นอย่างนั้นความเหนื่อยใจเป็นการสั่งสมอาสวะเข้าไว้ภายในจิตทุกครั้งไปอาสวะคือความเศร้าหมองที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตขอให้นึกถึงกองขยะที่คนเอามาทิ้งสมกันไว้อาจกลายเป็นปุ๋ยได้อาสวะก็เหมือนกันเมื่อสั่งสมมากเข้าก็กลายเป็นปุ๋ยให้กิเลสใหม่เจริญงอกงามได้เป็นอย่างดีเมื่อเกิดความเหนื่อยใจขึ้นความท้อแท้ในการทำความดีก็เกิดตามมาด้วยความท้อแท้ในการทำความดีเป็นเหตุให้อยากทำความชั่วอยากตายอยากให้รถชนกันอยากกินเหล้าเมายาสารพัดอยากที่จะทำอะไรให้มันตรงกันข้ามกับความดีสาเหตุมาจากความเหนื่อยใจคนต้องจองเวรกันต้องทะเลาะวิวาทกันเขม่นกันก็เพราะมีความเหนื่อยใจเป็นทุนอยู่แล้วเหมือนมีปุ๋ยอย่างดีพอเอาเมล็ดพืชอย่างดีลงไปมันก็เจริญเติบโตให้เห็นได้ในไม่ช้าหรือราดน้ำมันไว้ทั่วแล้วพอโยนเมล็ดขีดไฟที่มีไฟลงไปก็พืบขึ้นมาทันทีมนุษย์เรามีอัสมิมานะอยู่ด้วยกันทุกคนอัสมิมานะอันนี้เป็นวาทะของท่านพุทธทาสภิกขุในหนังสืออนุสรณ์ในงานชาปนกิจศพนางช่ออิสระภักดีวันที่9กุมภาพันธ์พ.ศ.2513หน้า115ถึง116ผู้เขียนอัสมิมานะหรือความรู้สึกที่เป็นตัวปมเขื่องอันนี้เองที่เป็นมูลเหตุสำคัญชั้นรวบยอดของการทำความชั่วการทำความดีหรือทั้งทำบุญและทำบาปแต่เป็นความตรงกันข้ามการเข้าถึงพุทธธรรมหรือนิพพานโดยตรงอัสมิมานะหรือปมเขื่องนี้เป็นทั้งมูลเหตุและเป็นทั้งปัจจัยเครื่องสนับสนุนจันโลงใจอันแรงกล้าที่สุดที่ทำให้สัตว์มีความยึดมั่นและพยายามรักษาความมีตัวและความเด่นของความมีตัวหรืออาหังการไว้อย่างมั่นคงเมื่อสัตว์นั้นรักษาหรือสงวนความเด่นของตัวโดยไม่คำนึงถึงการรักษาของผู้อื่นบ้างการกระทำอันนั้นก็กระทบผู้อื่นและเราเรียกกันว่าการทำชั่วหรือทำบาปหรือการประกอบอาชญากรรมแล้วแต่กรณีแต่ถ้าเขามีความรู้ความฉลาดอยู่ส่วนหนึ่งในการรักษาความมีตัวของเขาแม้เพื่อตัวเขาเองก็กลายเป็นความดีหรือเป็นการทำบุญกุศลไปดังเราจะเห็นได้ในรายที่คนบางคนทำบุญจนหมดเนื้อหมดตัวในทางทรัพย์สมบัติก็เพื่อไปมีตัวหรือมีความเด่นของตัวอีกทางหนึ่งเพราะอำนาจอัสมิมานะหรือด้วยอำนาจความดันของปมเขื่องนี้หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอหังการหรือเลยไปถึงมะมังการแล้วแต่กรณีวงเล็บเปิดแต่แล้วก็ไม่พ้นจากการที่จะก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากแก่สังคมอยู่ตามเคยวงเล็บปิดมะมังการนั่นคือการทำความยึดถือว่าของตนเป็นของเนื่องเป็นอันเดียวกันกับอหังการอย่างที่จะแยกกันไม่ได้คือเมื่อมีอหังการหรือความยึดถือว่าตัวตนแล้วความยึดถือว่าของตนก็ไม่ไปไหนเสียจักต้องอยู่เป็นเงาตามตัวกันอยู่เพราะอย่างน้อยที่สุดก็คือก็ทำการยึดถือตัวตนนั่นเองว่าเป็นของตนส่วนการยึดถือสิ่งของภายนอกเช่นบุตรภรรยาเป็นของตนนั้นเป็นมะมังการชั้นหลังๆที่อ่อนหรือรองลงมาฟุตโนตของท่านพุทธทาสภิกขุเมื่อสิ่งทั้งสองนี้คือทั้งทำชั่วและทำดีล้วนเกิดมาแต่ความผลักดันของความรู้สึกในปมเขื่องของตนเช่นนี้แล้วความโมเมาในเรื่องทั้งสองนี้ก็มีได้เป็นได้เท่าๆกันมีความรุนแรงอย่างเดียวกันเพราะมาจากต้นตออันเดียวกัน กล่าวคือสัญชาตญาณแห่งการหล่อเลี้ยงรักษาปมเขื่อนของตัวตนนั่นเองเพื่อรักษาปมเขื่อนไว้นี่เองทำให้มนุษย์ต้องทนทุกข์ทรมานเป็นนักหนาและข้าพเจ้าเชื่อว่าความสำเร็จของมนุษย์ในโลกในฐานะโลกียชนนั้นไม่มีอะไรคุ้มเหนื่อยสักอย่างเดียวความพยายามเพื่อการบรรลุธรรมอย่างเดียวเท่านั้นที่มีผลคุ้มเหนื่อยส่วนในด้านตรงกันข้ามท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวต่อไปก็คือการบรรเทาความรู้สึกดังกล่าวนั้นลงไปเสียหรือถึงกับนำออกจากสันดานจนหมดสิ้นไม่มีสัญชาตญาณในการยึดถือปมเคืองเหลืออยู่การทำเช่นนี้เรียกตามโวหารพระศาสนาว่าอาสะมิมานสะวินโยเป็นการทำให้จิตไม่ตกอยู่ภายใต้ความเป็นทาสของการเลี้ยงรักษาปมเคืองของตนไว้จึงนำไปสู่สันติอันแท้จริงหรือนิพพานอย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าอาสมิมานสะวินโยเอตังเวปรมังสุขังซึ่งแปลว่าการนำออกได้เสียซึ่งอสมิมานะเป็นความสุขอย่างยิ่งปรมสุขในที่นี้คือนิพพานนั่นเองปมเขื่องนั้นคู่กับปมด้อยคือความรู้สึกตนว่าต่ำกว่าเขาแต่ท่านพุทธทาสกล่าวไว้ว่าแต่ที่จริงนั้นปมด้อยไม่มีมีแต่ปมเขื่องที่ลดตัวลงไปอยู่ในระดับต่ำเช่นเดียวกับที่ตามความจริงนั้นในโลกนี้ความเย็นไม่มีมีแต่ความร้อนที่อยู่ในระดับต่างๆกันเท่านั้นซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าแม้ระดับที่หนาวเป็นน้ำแข็งคือ0เซนติเกรดนั้นก็ยังมีความร้อนอยู่ถึง31ฟาเรนไฮต์ซึ่งยังเป็นจุดที่อยู่สบายสำหรับสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามขั้วโลกเหนือถ้าปราศจากความร้อนโดยสิ้นเชิงแล้วสิ่งมีชีวิตต่างที่มีอยู่ในโลกก็มีไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าปมด้อยก็เช่นเดียวกันที่แท้ก็คือปมเคืองในระดับหนึ่งเท่านั้นเองเพราะมันยังเอาไปใช้ข่มสัตว์ตัวอื่นที่รองลงไปได้อีกมากมายหลายชั้นอันเฟรดแอดเลอร์ผู้บัญญัติคำว่า inferiority complex ซึ่งท่านนมส.บัญญัติแปลคำนี้ว่าปมด้อยนั้นมีความเห็นว่าปมด้อยเกิดขึ้นเพราะตนถูกกีดขวางไม่ให้เด่นส่วนซิกมันด์ฟรอยด์อาจารย์ของแอดเลอร์เห็นว่าปมด้อยเกิดขึ้นเพราะการข่มอารมณ์รวมความว่ามนุษย์เรามีปมอยู่2ปมคือปมด้อยกับปมเคืองเหมือนความร้อนกับความเย็นความสูงกับความต่ำวงเล็บเปิดความจริงความต่ำก็คือความสูงในระดับหนึ่งนั่นเองวงเล็บปิดเรื่องความสูงความต่ำความมั่งมีความยากจนนี้ความจริง
3: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวัจันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตมันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่องยุบคอม

0800แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา21นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิกา30นาทีร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา8นาฬิกา30นาทีร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวน

0: 井潭、乌土门屯สาย 3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขบุญญาสวัสดิโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญรับฟังครับ
1: หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นเรื่องการพัฒนาคนด้วยการให้ความรู้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ก่อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นทั้ง6แห่งซึ่งเป็นแหล่งความรู้ในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมที่สำคัญซึ่งประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหาได้ตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานในเรื่องดินน้ำป่าไม้รวมทั้งความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสมขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็โปรดที่จะดำเนินตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชนบทให้ดีขึ้นดังที่ทรงจัดตั้งสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงขึ้นในภาคเหนือตลอดจนฟาร์มตัวอย่างในภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรเข้ามาเรียนรู้และสร้างแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชุมชนพร้อมทั้งส่งเสริมให้ชาวบ้านได้สืบสานงานศิลปาชีพควบคู่กันไปหากเปรียบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจพลังแผ่นดินพระเมตตาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็เปรียบประดุจสายน้ำที่ผสานก่อเกื้อให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์เลี้ยงลูกหลานไทยสืบไป
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีชื่อกันเทศว่าปรึกษาและสนทนาธรรมตอนที่5ขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ทีนี้ยังมีปัญหาที่จะต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังอยู่อีกว่ามีหลายๆท่านมาถามว่าในขณะที่ตั้งใจพิจารณาอะไรอยู่เช่นพิจารณากายคตาสติเป็นต้นแต่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วแทนที่จิตจะพิจารณาอยู่ที่กายคตาสติกลับไปเอาเรื่องวิชาความรู้ที่เราเรียนมาทางโลกมาค้นคว้าพิจารณาอยู่พิจารณาไปตามกระแสแห่งวิชาที่เราเรียนมาตามหลักการวิชานั้นๆแต่รู้สึกว่ามีสติสัมปชัญญะรู้ทันความคิดอ่านอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นจิตของเราจะดำเนินผิดไหมถ้าหากว่าสิ่งใดเกิดขึ้นในขณะที่เรามีสมาธิมีสติสัมปชัญญะพร้อมแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจจะรู้ก็ตาม เป็นสิ่งอื่นซึ่งปรากฏขึ้นในขณะที่จิตมีสมาธิมีสติสัมปชัญญะพร้อมเมื่อสิ่งนั้นปรากฏขึ้นมาเราอย่าไปถือว่าจิตของเราเดินทางผิดให้ยึดเอาสิ่งที่จิตกำลังพิจารณาค้นคว้าอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นอารมณ์ไปเลยไม่ต้องย้อนกลับมาหาเรื่องกายคตาสติอีกเพราะเมื่อจิตสงบลงไปแล้ววิถีจิตหรือสมาธิของเรามันจะกลายเป็นอัตโนมัติสามารถที่จะเหนี่ยวเอาสิ่งใดซึ่งเป็นปัญหาข้องใจอยู่มาเป็นเรื่องพิจารณาถ้าหากเรามีสติรู้ทันสิ่งนั้นๆอยู่ตลอดเวลาเป็นว่าจิตของเราไม่ได้เดินทางผิดเพราะวิชาความรู้นั้นก็เป็นอารมณ์ซึ่งเราได้มาจากการรู้เห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจในเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะภายในท่านจัดเป็นธรรมะหมวดหนึ่งสิ่งที่เรารู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแต่ใจแล้วไปรวมรู้อยู่ที่ใจอย่างเดียวสิ่งนั้นก็ย่อมเป็นธรรมะฝ่ายสภาวะธรรมควรที่จะยึดเป็นอารมณ์พิจารณาได้แต่การพิจารณานั้นไม่ได้หมายเอาว่าเราจะต้องพิจารณาให้มีความรู้จึงจะใช้ได้เพียงแต่สติสัมเพียงแต่จิตสัมผัสรู้สิ่งนั้นๆเรามีสติรู้ทันแม้ว่าจิตของเราจะไม่สำคัญมั่นหมายสิ่งนั้นว่าเป็นอะไรก็ตามเรากำหนดหมายเอาแต่เพียงแค่ว่าจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกอยู่ในปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติไม่ควรที่จะไปตั้งใจหาเรื่องมาคิดโดยเจตนาถ้าเผื่อว่าจิตของเราคิดขึ้นมาเองเราทำสติรู้ไปเพราะถ้าหากสมาธิเกิดขึ้นเรามีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่จิตแล้วอะไรเกิดขึ้นภายในจิตเราเพียงแต่รู้บางทีเมื่อเราตั้งใจรู้สิ่งรู้มันก็หายไปแล้วจิตว่างเมื่อจิตว่างก็รู้อยู่ที่ความว่างเมื่อว่างไปได้สักพักหนึ่งจิตย่อมเกิดความคิดเกิดความไม่ว่างขึ้นมาเราทำสติไล่ตามอยู่ตลอดเวลาจิตมีความคิดรู้อยู่ที่ความคิดจิตว่างรู้อยู่ที่ความว่างฝึกหัดทำสติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่เราต้องการจากการภาวนานี้แม้ว่าเราจะทำสมาธิได้ดีวิเศษสักปันใดก็ตามหรือเจริญปัญญาให้คล่องตัวมีปัญญาความรอบรู้หรือจะมีความรู้มากมายกายกองสักเพียงใดก็ตามแต่จุดมุ่งหมายอยู่ที่การสร้างสติสัมปชัญญะเพราะธรรมทั้งหลายรวมลงสู่ความถ้าเป็นฝ่ายกุศลธรรมก็รวมลงสู่ความประมาทความไม่ประมาทเมื่อเราจะถามว่าความไม่ประมาทคืออะไรคือความไม่ปราศจากสติคือความมีสติธรรมอกุศลทั้งหลายรวมลงสู่ความประมาทเมื่อถามกันว่าความประมาทคืออะไรก็คือความขาดสติเพราะฉะนั้นความข้อนี้จึงเป็นการส่องความให้กระจ่างแจ้งว่าการปฏิบัติธรรมทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อสร้างสติสัมปชัญญะสร้างสติสัมปชัญญะจนมีพลังพร้อมเป็นสติวินโยเฝ้าอยู่ที่จิตตลอดเวลาเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมเฝ้าอยู่ที่จิตตลอดเวลาเราก็จะมีสติเป็นผู้นำอยู่ในจิตผู้ที่มีสติเป็นผู้นำอยู่ในจิตย่อมมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็มีพุทธะอยู่ในจิตเพราะเรามีรู้อยู่ในจิตเมื่อพุทธะตัวนี้มันมีพลังแก่กล้าขึ้นจนกระทั่งสติมีความเข้มแข็งและละเอียดยิบมีพลังที่ไม่หวั่นไหว จิตของผู้ภาวนาก็จะกลายเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็พร้อมเราจะได้ความเชื่อมั่นในโอวาทคำสั่งสอนของพระตถาคตเจ้านิวิทธสัทโธมีความมีศรัทธาเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยนิวิทธเตโมมีความรักมั่นในคุณพระรัตนตรัยอัตตาธิปะมีตนเป็นเกาะอัตตสรณามีตนเป็นที่พึ่งเพราะตนของตนกลายเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วด้วยประการฉะนี้จิตวิญญาณและร่างกายมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตวิญญาณและร่างกายมีอารมณ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเมื่อจิตตวิญญาณอันนี้ไปเที่ยวยึดอะไรเปะปะไปโดยไม่มีความมั่นใจเป็นโอกาสที่ให้เป็นช่องโหว่ที่ทำให้วิญญาณอื่นเข้ามาแทรกสิงได้เช่นโดยปกติคนเรามีจิตมีวิญญาณที่เจไปเที่ยวยึดอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจหาอะไรยึดมั่นเป็นที่แน่นอนไม่ได้พออะไรผ่านเข้ามาก็ยึดยึดยึดยึดยึดในเมื่อจิตวิญญาณของเราไปยึดสิ่งอื่นจิตวิญญาณของเราก็กลายเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ไม่เป็นตัวของตัวเมื่อไม่เป็นตัวของตัวจิตวิญญาณก็ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวอย่างมั่นคงเพราะงั้นอุบายวิธีที่ทำให้จิตวิญญาณอันนี้มีที่ยึดอย่างมั่นคงเราจึงมาฝึกกรรมฐานด้วยวิธีการต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านอบรมสั่งสอนเมื่อเราไม่มีสิ่งยึดอย่างเหนียวแน่นมันก็กลายเป็นจิตวิญญาณที่โลเลยึดโน่นบ้างยึดนี่บ้างจับนี่วางโน่นจับโน่นวางนี่ไม่มีความมั่นคงในสิ่งที่ยึดจึงเป็นช่องโหว่ให้วิญญาณอื่นเข้ามาสิงได้ดังนั้นปัญหาที่ว่าจิตวิญญาณเนี่ยมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวก็มีอารมณ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวโดยทั่วไปผู้ปฏิบัติธรรมที่จะได้จะให้ได้สรณะที่พึ่งอย่างแท้จริงต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวเป็นพิเศษเราจึงมีการปฏิญญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทุกโอกาสที่เราทำความดีถ้าจิตของท่านผู้ใดมายึดมั่นอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างเหนียวแน่นโดยไม่หวั่นไหววิญญาณต่างๆไม่มีโอกาสที่จะเข้าประทับทรงได้แม้แต่สำนักทรงที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในกรุงเทพเคยนิมนต์พระบางองค์ซึ่งเป็นนักปฏิบัติเข้ามาร่วมพิธีการบังเอิญพระท่านนั้นนึกสนุกขึ้นมาก็กำหนดจิตตัวว่าจะมีเจ้ามาทรงจริงหรือเปล่าเมื่อกำหนดจิตทำจิตสว่างสวัยขึ้นมาแล้วมองเห็นเจ้าแห่กันออกมาจากศาลพากันล้อมลุกคุกขานแย่งกันจะเข้ามาประทับทรงเพราะคนเจ้าเกิดลำคาญกลัวเจ้าจะตีกันหัวล่างข้างแตกจึงกำหนดจิตห้ามไม่ให้เจ้าเหล่านั้นมาทรงทำเอาเจ้าสำนักต้องประสบกับความล้มเหลวเพราะได้ประกาศไปแล้วว่าจะเชิญเจ้าโน้นเจ้านี่มาประทับทรงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ใดมายึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งอย่างเหนียวแน่นจิตของเราก็มีสรณะมีที่พึ่งมีที่ยึดเมื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เรายึดอย่างเหนียวแน่นภายหลังมาจิตของเราจะกลายเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานห ทำสมาธิจิตสงบสว่างลงไปเมื่อไรเราอยากจะมาไปมองดูหน้าเจ้าตามสถานที่ต่างๆส่งกระแสจิตไปแล้วจะมองเห็นเจ้าทั้งหลายนั่งดูดเหล้ากันอยู่เป็นแถวๆปัญหานี้ขอให้คำตอบนี้นมัสการถามนี่เป็นปัญหาข้อ2เรื่องเข้าส่งอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องเข้าทรงอีกเหมือนกันบอกว่าเป็นหลวงพ่อโตหลวงพ่อพรหมลังสีเทพพระพรหมหลวงปู่ต่างๆและบอกว่าจะไม่เกิดอีกแล้วเท็จจริงอย่างไรอันนี้เรื่องปัญหาเหล่านี้ไม่อยากจะตอบให้มันกว้างขวางเป็นว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนาของเราแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทหนึ่งยึดพระไตรสรณคมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงโดยมีนโยบายที่จะสร้างตัวเองให้มีภูมิจิตภูมิใจเป็นอิสระอยู่เหนืออำนาจของสิ่งทั้งปวงและอีกพวกหนึ่งปฏิญญาณตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาจริงศาสนาแต่ว่าเมื่อการประพฤติหรือจิตใจยังหวังพึ่งหลวงพ่อพระพรหมพระเทพพระอะไรต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นความพอใจหรือความสมัครใจหรือความเชื่อมั่นของท่านเหล่านั้นไอ้เรื่องอย่างนี้ถ้าพูดมากไปก็คล้ายๆกับว่าโจมตีกันหรือทำลายผลประโยชน์กันขอบอกแต่เพียงว่าคนนับถือพระพุทธศาสนาของเรานี่แยกออกเป็น2ประเภทพวกหนึ่งยึดมั่นในพระรัตนตรัยจริงๆอีกพวกหนึ่งยึดในพระรัตนตรัยทั้งหลวงพ่อหลวงตาทั้งหลายด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดมีการทรงการประทับทรงอะไรต่างๆนี่ก็มีมันอย่างปัญหาแรกเพราะเขาเหล่านั้นยังนับถือเทพเจ้านับถือหลวงพ่อผู้หรือเจ้าโน่นเจ้านี่ในเมื่อทำพิธีส่งขึ้นมาแล้วมันก็เกิดมีการส่งถ้าหากเราจะมั่นต่อพระรัตนตรัยกันจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่จะมาเข้าส่งเราได้ทำไมพวกนี้จึงบอกว่าเรื่องบอกอนาคตได้เรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอดีตเรื่องอนาคตโดยปกติแล้วไม่มีใครรู้เห็นด้วยกับผู้ที่บอกเราทีนี้วิถีชีวิตของคนเราย่อมมีอันเป็นไปต่างๆในเมื่อเรื่องอดีตเช่นอย่างสมมติว่าตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยวิถีชีวิตของเราเป็นมาอย่างไรอย่างไรพวกทรงเหล่านั้นเขาสามารถที่จะบอกได้และเรื่องที่ว่าในชาติอดีตเป็นอย่างนั้นในชาติอดีตเป็นอย่างนี้เขาก็บอกได้แต่ว่าจะผิดหรือถูกนั้นเราก็ไม่กล้ารับรองและเขาเองก็ไม่กล้ารับรองถ้าอย่างสมมติว่าหลวงพ่อเนี่ยมีใครมาบอกว่าให้ดั่งดูวิญญาณของปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วว่ามีความสุขทุกข์อย่างไรเพราะอาศัยความเชื่อถือความเลื่อมใสหลวงพ่อหลับตาลงทับนึกอยากได้กติสวยๆโอ้ยปู่ย่าตายายของคุณนี้ไม่มีที่อยู่เลยสั่งฉันมาบอกว่าให้ไปสร้างกติหลังสวยๆให้หน่อยถ้าอยากได้กติญาติโยมจะต้องบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามนุษย์ธรรมดาไม่เห็นด้วยไม่รู้ด้วยแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่พูดหลวงพ่อก็อ่านคัมภีร์พระไตรปิฎกมาบ้างพอสมควรเหมือนกันเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้ฟังเป็นนิทานต่างๆที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าท่านรู้ก่อนใครแต่เมื่อไม่มีใครมาทูลถามพระองค์จะไม่เทศเช่นอย่างเรื่องเทวดา บูชาดอกบัวผมเพียง4ดอกแล้วไปเกิดเป็นเทวดามีสมบัติมากมายท่านโมกขลาไปเยี่ยมสวรรค์ไปเห็นเข้าพอไปถามลูกความแล้วก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าเป็นไปได้หรือคนบูชาดอกบัวผม4ดอกไปเกิดเป็นเทวดามีสมบัติมากมายพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าโมกขลาเป็นพยานของเราแล้วเรียกภิกษุทั้งหลายมาประชุมเราจะแสดงธรรมให้ฟังแต่ก่อนพระพุทธเจ้าไม่รู้หรือจึงไม่แสดงทีนี้ที่พระองค์ไม่แสดงเพราะไม่มีหลักฐานพยานสาวกของพระพุทธเจ้าปัจจุบันที่สงสัยจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเป็นไหนไหนแม่หลักฐานพยานไม่มีก็แสดงด่าไปอันนี้ขอให้คำตอบแค่นี้พูดมากไปมันทำลายประโยชน์ของคนอื่นนี่อีกปัญหาหนึ่งผู้ที่ทำกรรมฐานนั้นจะมีแสงเหมือนกันเหมือนไฟฟ้าสะกิดออกจากเสื้อผ้าและผ้าห่มนั้นเกิดเนื่องมาจากสาเหตุอะไรผู้ทำกรรมฐานเมื่อบริกรรมภาวนาเมื่อจิตสงบลงไปเป็นสมาธิถ้าสมาธิอันนั้นประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาหรือยังไม่พร้อมก็ตามแสงยุบยุบเย็บเย็บจะบังเกิดขึ้นปรากฏในสายตาของท่านผู้นั้นอันนี้เป็นวิสัยของผู้มีใจอ่อนแต่สำหรับบางท่านไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อจิตสงบลงไปจริงๆแล้วเกิดมีความสว่างสบายขึ้นหรือบางท่านความสว่างสบายหรือแสงอย่างนั้นไม่มีเลยแต่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วรู้สึกมีความแจ่มๆกระยิมยิ้มย่องอยู่ภายในจิตอันนี้ซึ่งแล้วแต่อุปนิสัยของผู้ใดจะเป็นไปเช่นนั้นแต่ขอยืนยันว่าสมาธิที่มีพลังงานอย่างเต็มที่จะต้องมีความสว่างเป็นเครื่องหมายหมายถึงสมาธิขั้นสมถกรรมฐานขั้นฌานถ้าสมาธิเดินฌานอย่างแท้จริงต้องมีความสว่างสบายถ้าสมาธิเดินขั้นวิปัสสนามีความคิดเกิดขึ้นดับไปอยู่ตลอดเวลาแต่สติเฝ้าดูเหตุการณ์ตลอดเวลาความสว่างสบายอย่างว่านั้นจะมีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่จังหวะของจิตมีแต่ความแจ่มแจ่มและความรู้ทันอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นลักษณะของสมาธิที่เดินขั้นวิปัสสนาในมาพูดมาถึงตรงนี้ก็ขอย้ำอีกที่ว่าคำว่าฌานหรือสมาธินี่เราพอที่จะแยกออกได้เป็น2ประเภท1สมาธิในฌานคือสมาธิในฌานในลักษณะฌานสมาบัติฌานฤาษีสมาธิในฌานฤาษีนี่เมื่อจิตสงบลงไปนิ่งแล้วมีความสว่างสวัยร่างกายตัวตนหายไปหมดจังแต่ความว่างเปล่าอันนี้คือสมาธิในฌานเพราะไม่รู้อะไรเรียกว่าอารัมมณูปนิฐานเมื่อจิตอยู่ในฌานแบบฤาษีจิตจะไปรู้อยู่ในสิ่งเดียวเช่นอย่างเพ่งกสิณก็ไปรู้อุคคหานิมิตถ้าเพ่งอสุภกรรมฐานก็จะไปรู้อยู่ที่โครงกระดูกหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายถ้าหากว่าไม่มีสิ่งรู้จิตก็จะรู้อยู่ที่จิตแล้วสว่างสวัยอยู่อย่างไม่มีจุดหมายร่างกายตนตัวหายไปหมดภูมิความรู้เหตุรู้ผลอะไรต่างๆไม่เกิดขึ้นมีแต่ความว่างถ่ายเดียวอันนี้เป็นสมาธิแบบฌานฤาษีแบบฌานฤาษีนี้เป็นบาดพื้นให้เกิดวิปัสสนาถ้าเมื่อเราอยู่ในฌานฤาษีถ้าจิตของเราออกจากฌานฤาษีพอรู้สึกว่ามีกายปรากฏขึ้นความคิดเกิดขึ้นมาปั๊บผู้ภาวนาทำสติกำหนดตามรู้ไปแล้วฌานฤาษีจะกลายเป็นพลังส่งสนับสนุนจิตของเราให้เดินวิปัสสนาได้อย่างแน่วแน่อันนี้แล้วแต่ความฉลาดของผู้ปฏิบัติทีนี้ในเมื่อจิตของเราถอนออกมาจากสมาธิเช่นนั้นมากำหนดหมายเอาความคิดอ่านเป็นอารมณ์เครื่องรู้แล้วก็ตามรู้ไปรู้ไปรู้ไป เมื่อเกิดวิตกวิจารณ์ขึ้นมาเมื่อไหร่คือจิตคิดเองสติตามรู้เองทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมด

จาะกันพอดีความคิดก็คิดขึ้นสติก็ทำหน้าที่จ่อกันอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นวิตกเมื่อมีวิตกวิจารเป็นองค์ประกอบเป็นองค์ฌานที่หนึ่งกับที่สองเมื่อองค์ฌานที่หนึ่งที่สองเกิดขึ้นแล้วปีติและความสุขจะเกิดเป็นไปจะไม่เกิดเป็นไปไม่ได้ปีติและความสุขย่อมเกิดเป็นผลตามมาเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตมีสติจดจ่ออยู่กับความคิดที่เกิดดับในปัจจุบันกลายเป็นเอกับเพื่อจิตทำหน้าที่ของจิตโดยไม่มีเปลี่ยนแปลงสติจิตก็ทำหน้าที่คิดพิจารณาสติก็ทำหน้าที่ของสติแล้วลักษณะความดูดดื่มพระธรรมคือปีติและความสุขก็เกิดพร้อมอยู่ตลอดเวลาความเป็นหนึ่งของจิตตามความหมายของฌานในขั้นนี้ไม่ได้หมายความว่าหนึ่งจิตโดยไม่มีความรู้ไม่มีสิ่งรู้แต่สิ่งรู้นี่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาแต่จิตก็หนึ่งจดจ่ออยู่กับสิ่งรู้ในปัจจุบันเรียกว่าจิตเป็นหนึ่งเป็นฌานที่หนึ่งเป็นฌานในวิปัสสนาเป็นสมาธิในอริยมรรคสมาธิในอริยมรรคต้องมีสิ่งรู้สติต้องมีสิ่งระลึกเมื่อจิตผ่านฌานที่หนึ่งที่สองไปแล้วจนกระทั่งเข้าไปสู่ฌานที่สี่กลายเป็นฌานที่ห้าจิตถีบตัวขึ้นหนีจากร่างกายลงไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดในช่วงที่ทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดนั้นจิตอยู่ในฌานที่ห้าอากาสานัญจายตนะเมื่อจิตหวนที่จะมายึดวิญญาณเป็นสิ่งรู้กลายเป็นโคตรปูญาณสิ่งรู้ของจิตปรากฏขึ้นมาทันทีบางทีเปรียบเหมือนว่าจิตลอยเด่นอยู่เหนือโลกแต่มีกระแสมองดูโลกทั่วหมดทั้งโลกบางทีปรากฏมีกายตายลงไปจิตดูอยู่ที่ความตายนั้นแล้วก็รู้ไปตลอดจนกระทั่งกายที่มองเห็นสลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือบางทีจิตก็มีสิ่งรู้ที่ผ่านเข้ามามีลักษณะเหมือนออกทุกอย่างที่มาวนรอบจิตอยู่ตลอดเวลาจิตตัวนี้อยู่ในอริยมรรคเอกายโนมรรคโคเขาตั้งตัวยืนหยัดอยู่ในความสงบนิ่งเด่นสว่างสวัยอยู่และไม่มีความหวั่นไหวต่อสิ่งนั้นๆที่ผ่านเข้ามาแม้สิ่งนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามเขาก็รู้สิ่งนั้นอยู่รู้อย่างไม่มีสมมติบัญญัติไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นความรู้ในขั้นนี้จึงกลายเป็นความรู้ขั้นโลกุตตระความรู้ขั้นโลกุตตระหมายถึงความรู้ที่ไม่มีสมมติบัญญัติทีนี้ในเมื่อจิตไม่มีสมมติบัญญัติหรือสิ่งรู้ทั้งหลายเหล่านั้นมาจากไหนก็จิตตัวที่ละเอียดนั่นแหละมันปรุงแต่งขึ้นมาเพื่ออบรมตัวเองเพราะจิตปรุงแต่งขึ้นมาสังขารตัวนี้มันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วจิตไม่ยึดมันก็กลายเป็นวิสังขารเป็นแต่เพียงสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติรู้แล้วก็ปล่อยวางไปเรียกว่าฌานในอริยมรรคฌานในอริยมรรคนี่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานเพราะจิตทำหน้าที่กำหนดรู้สิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าใครรู้เห็นธรรมะในขั้นนี้แม้จะมองเห็นร่างกายเน่าเปื่อยผุพังจิตมันก็ไม่ว่าเน่าเปื่อยผุพังมองเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็ไม่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามีแต่รู้อยู่โดยถ่ายเดียวเพราะฉะนั้นความรู้อันนี้ท่านจึงเรียกว่าสังขารขั้นวิสังขารเป็นความปรุงแต่งของจิตขั้นละเอียดจิตที่ปรุงแต่งอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงมีประหนึ่งว่าสิ่งทุรู้สิ่งทุรู้ก็เป็นอันหนึ่งจิตตัวผู้รู้ก็เป็นอันหนึ่งในช่วงนี้แหละนักภาวนาทั้งหลายจะไปเข้าใจว่าสิ่งรู้ทั้งหลายนี่มีเทพพระเจ้ามีอะไรบันดาลให้เข้ามาปรุงแต่งมาให้เรารู้แต่แท้ที่จริงไอ้เจ้าจิตตัวมีปัญญาละเอียดมันตุ่มขึ้นมาสอนตัวมันเอง
ทีนี้ในเมื่อจิตไม่มีความสำคัญมั่นหมายสิ่งใดว่าเป็นอะไรมีแต่รู้อยู่เฉยๆยกตัวอย่างเช่นภาพนิมิตอาจจะบังเกิดขึ้นนี่เป็นร่างศพที่เน่าเปื่อยผุพังแต่นี่เป็นร่างที่สวยงามที่สุดในขณะที่จิตรู้เห็นอยู่จิตจะไม่สำคัญไม่มีความเอ็นเอียงลำเอียงว่าอันนี้ดีอันนี้เสียมีความรู้สึกเสมอกันหมดทีนี้แม้ว่าจะไปรู้กฎของบุญของบาปอะไรต่างๆก็ดีไอ้คำว่าความดีไม่ปรากฏความชั่วไม่ปรากฏเพราะในขณะนั้นจิตเป็นกลางในเมื่อจิตเป็นกลางแล้วจิตจึงไม่สำคัญมั่นหมายในสิ่งดีสิ่งชั่วแต่จิตจะยอมรับกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติที่เราสมมติว่าบุญนี่เป็นสิ่งพยุงดวงจิตของเราสูงขึ้นแต่สิ่งที่เราสมมติว่าบาปนี่เป็นกฎที่จะถ่วงดวงจิตของเราให้ต่ำลงคำว่าบุญบาปนี่หายไปหมดเพราะรู้อย่างไม่มีสมมติบัญญัติเพราะฉะนั้นความรู้ในจุดนี้จึงเป็นอันตรายแก่นักปฏิบัติในเมื่อไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสมมติบัญญัติในที่สุดนิพพานังปรมังมันก็สูญยังไปหมดไม่มีใครสำเร็จพระนิพพานบุญบาปที่ทำลงไปมันก็สูญยังไปหมดไม่มีอะไรสักแต่ว่าทำเท่านั้นนิยตมิจฉาทิฏฐิมันจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้พองั้นนักภาวนาทั้งหลายควรระมัดระวังเอาปัญหาต่อไปการทำบุญนอกเขตบุญในพระพุทธศาสนาหมายความว่าอย่างไรการทำบุญนอกเขตบุญในพระพุทธศาสนามีขอบเขตจำกัดเพียงแค่ว่าไปทำบุญกับนักบวชศาสนาอื่นมีความหมายเพียงแค่นี้ทีนี้ถ้าจะถามต่อไปว่าไปทำบุญกับนักบวชศาสนาอื่นจะได้บุญไหมได้การทำบุญไม่เฉพาะที่จะมาทำกับพระกับสงฆ์ถ้าท่านผู้ใดไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะหิ้วปิณโตไปถวายหลวงพ่อในวัดหรือไม่มีเวลาที่จะออกไปตักบาตรหน้าบ้านให้ทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่ของเราได้บุญและทำบุญกับคนอื่นๆให้แก่คนกำพร้าอนาถาคนขอทานตกทุกข์ได้ยากได้บุญทั้งนั้นแม้ทำบุญนอกพระพุทธศาสนานี่ก็ได้บุญแต่ที่ท่านว่าทำบุญนอกศาสนานอกศาสนาเนี่ยถ้าหากว่าใครไม่นิยมที่จะทำมันเป็นเรื่องทิฏฐิมานะเรื่องถือตนถือตัวถือเราถือเขาในเมื่อจิตใจของเรามั่นต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปกราบลงในโบสถ์ฝรั่งมันก็ถูกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ของเราถ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจมีถ้าไม่มีในใจไปกราบที่ไหนก็ไม่ถูกอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราถือเอาใจเป็นใหญ่อย่าไปรังเกียจเวลาเขาชวนเข้าโบสถ์เขาทำพิธีก็อ้าวทำไปก็ครับแต่ใจเรานึกถึงพระพุทธเจ้าของเราไม่เสียหายได้โปรดสรุปคำว่าสมาธิในอริยมรรคอีกครั้งหนึ่งสมาธิในอริยมรรคหมายถึงสมาธิที่ประชุมพร้อมลงเป็นหนึ่งมีสภาภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานปรากฏขึ้นในจิตอย่างแจ่มชัดแม้สมาธิในขั้นสมถะก็ได้ชื่อว่าสมาธิในอริยมรรคเพราะเป็นมูลฐานเป็นบาดฐานให้เกิดวิปัสสนาทีนี้สมาธิในอริยมรรคที่ใช้การได้หมายถึงสมาธิที่เราอบรมจิตใช้การพิจารณาหรือระลึกตามรู้สิ่งต่างๆอันเป็นอารมณ์ของจิตจนกระทั่งจิตเกิดมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาแล้วทำหน้าที่พิจารณาสภาวะธรรมเรื่อยไปเจ้าสติก็ตามรู้ไปจนกระทั่งจิตรู้แจ้งเห็นจริงแล้วสงบนิ่งเด่นสว่างอยู่ในถ้ำกลางแห่งกิเลสและอารมณ์ดำรงตัวอยู่เป็นอิสระในถ้ำกลางกิเลสและอารมณ์ต่างๆได้โดยไม่หวั่นไหวแล้วไม่เกิดความยินมีจิตเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมอันนี้แล้วก็ไม่มีความหวั่นไหวต่อกิเลสและอารมณ์ได้ง่ายอันนี้เป็นสมาธิในอริยมรรครูปร่างของจิตเป็นอย่างไรจิตเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างมีแต่ลักษณะอาการคืออาการคิดนึกนั่นเองเป็นรูปร่างของจิต
ถ้าจิตคิดขึ้นในขณะที่มีสมาธิในสมาธิอย่างอ่อนๆเรียกว่าอุปจารสมาธิคิดถึงอะไรจิตจะปรุงเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแต่ว่ารูปร่างนั้นไม่ใช่จิตเป็นแต่เพียงอารมณ์ของจิตอาการของจิตนี้คือความรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้ดีรู้ชั่วเป็นแต่เพียงรู้สึกรู้นึกรู้คิดเลื่อยเปื่อยไปแต่จะรู้ดีรู้ชั่วต้องอาศัยพลังของสติความคิดอ่านเป็นเรื่องของจิตจิตไม่มีรูปร่างเป็นนามธรรมเวลาภาวนาพุทโธหรือพิจารณากายทำไมจึงนิ่งหายไปเร็วนักที่พิจารณาพิจารณาภาวนาพุทโธหรือพิจารณากายเมื่อจิตสงบลงไปแล้วบริกรรมภาวนาก็หายไปจิตนิ่งเข้าสู่สมาธิความนิ่งอันนี้เป็นความนิ่งในเบื้องต้นจิตยังไม่ทรงพลังจึงไม่สามารถปฏิวัติตนไปสู่ภูมิรู้ภูมิธรรมผู้ภาวนาควรจะได้พิจารณากายบ่อยๆเมื่อมันหายไปถ้ารู้สึกว่ามันหายก็ยกเรื่องกายขึ้นมาพิจารณาอีกมันหายไปก็ยกขึ้นมาพิจารณาอีกบ่อยๆซ้ำๆซักๆเดี๋ยวเกิดพลังงานขึ้นมาเองต่อไปเขาจะภาวนาพิจารณาของเขาเองปฏิบัติธรรมโดยภาวนาพุทโธมาปีกว่าแล้วได้รับความสงบเบากายเบาใจพอสมควรจนเมื่อประมาณเดินเสร็จมานี่เมื่อนั่งปฏิบัติคราวใดจะมีอาการตึงเครียดที่บริเวณหน้าผากและบริเวณจมูกทำให้เกิดทุกข์เหมือนปฏิบัติเอาความเครียดไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรอาการตึงเครียดปวดศีรษะปวดที่โพรงจมูกเป็นอาการที่เราข่มจิตบังคับจิตให้มันหยุดนิ่งหน้าที่ของเราถ้าจะบริกรรมภาวนาก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเฉยๆเหมือนกับว่าเล่นๆไม่ต้องการผลตอบแทนอันใดถ้าจะพิจารณาก็คิดเรื่อยเปื่อยไปแต่ว่าทำสติอย่าไปมีอาการข่มจิตให้มันเกิดความสงบวิธีแก้ก็มีแต่เพียงมีเท่านี้พิจารณาบ่อยๆพิจารณาเนืองๆแล้วจิตมีทรงพลังขึ้นเขาจะก้าวหน้าไปเองเราจะทราบได้อย่างไรว่าพระอริยสงฆ์องค์ใดมีลักษณะอย่างเป็นพระโสดาบันแสดงให้รู้ได้อย่างไรอันนี้ไม่ใช่วิสัยของเราที่จะไปเที่ยววิจารณ์ว่าองค์นั้นเป็นอรหันต์องค์นี้เป็นโสดาสกิทาคาอนาคาบางทีเราเข้าใจผิดเราอาจจะเป็นไปก็ได้เช่นอย่างหนังสือพิมพ์ต่างๆที่ออกไปบางทีก็ยกย่องพระซะจนเลอเลิศเอาจนพระหลงตัวเข้าใจว่าตัวเป็นพระอรหันต์จริงๆก็มีขอกราบเรียนถามว่ากำลังปฏิบัติสมถะอยู่แต่ไม่สามารถทำใจให้สงบได้เลยจะมีสงบก็เพียงนิดเดียวถ้าจะไปปฏิบัติที่เรียกว่าวิปัสสนากำหนดดูรูปนามขอเรียนว่าจะเป็นการขัดข้องหรือไม่ไม่เป็นการขัดข้องโดยปกติการบริกรรมภาวนาท่านนานๆไปตอนแรกนี่จิตสงบดีแต่ทำไปมากๆพลังของสมาธิพลังของสติปัญญาดีขึ้นจิตเขาต้องการทำงานก็หางานมาป้อนให้เขาบ้างถ้าเขาไม่คิดไม่พิจารณาก็พิจารณาหรือจะกำหนดดูความเกิดดับเกิดดับภายในจิตของเราก็ได้อะไรเกิดดับในจิตก็คือความคิดนั่นเองถ้าจิตไม่คิดก็หาเรื่องมาให้มันคิดถ้ามันคิดอยู่แล้วทำสติตามรู้ไปอันนี้เป็นวิธีการที่ทำจิตให้เดินก้าวหน้าไปเมื่อเวลาสำรวมกายสำรวมใจเพื่อให้เกิดสมาธิและนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คราวใดรู้สึกว่าร่างกายจิตใจเกิดอาการต่อต้านเกิดความเครียดโดยเฉพาะมาเครียดที่กล้ามเนื้อที่ตาขอถามหลวงพ่อว่าอาการเกิดขึ้นเพราะอะไรจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรในตอนแรกๆเราไม่ได้เอาใจใส่ตัวเองเราก็สบายในเมื่อมากำหนดจิตบริกรรมภาวนาหรือระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเราเอามาเอาใจใส่ตัวเองขึ้นมาแล้วบางทีเราอาจจะใช้วิถีจิตที่มาคิดมาพิจารณาเนี่ยมุ่งหน้าที่จะข่มจิตให้เกิดความสงบพร้อมๆกันไปจึงมีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้น
วิธีแก้ก็คือว่าพยายามนึกคิดบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาใดๆด้วยความเบาๆใจอย่าให้มีอาการข่มจิตอย่าให้มีอาการข่มอารมณ์หรืออาการที่จะข่มจิตให้สงบนะอย่าหน้าที่มีแต่เพียงพิจารณาเรื่อยไปถ้าบริกรรมภาวนาก็บริกรรมเรื่อยไปจิตมันจะบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ตลอด24ชั่วโมงก็ปล่อยให้มันเป็นไปถ้ามันจะคิดพิจารณาอยู่ตลอดเวลาก็ให้มันเป็นไปหน้าที่ของเรามีแต่ทำสติตามรู้เท่านั้นแล้วในที่สุดจิตจะเกิดความสงบหรือไม่สงบก็จะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในอารมณ์นั้นๆในแง่พระไตรลักษณ์บ้างในแง่อริยสัจบ้างซึ่งสุดแท้แต่พลังจิตจะบันดาลให้เกิดขึ้นเวลาทำบุญแล้วไม่ต้องกรวดน้ำแต่ทำจิตให้นิ่งแล้วแล้วเลิกอุทิศส่วนกุศลอย่างไรจึงจะได้ผลดีการทำบุญแล้วถ้าเรามุ่งหวังที่จะให้เอาอุทิศให้แก่ผู้ใดก็นึกถึงผู้นั้นแล้วก็น้อมจิตน้อมใจอธิษฐานจิตขอให้ท่านได้รับส่วนบุญส่วนกุศลถ้าหากว่าทำด้วยตนเองเราจะปรารถนาอะไรปรารถนาเอามรรคผลนิพพานก็ตั้งสัตยาธิฐานอธิษฐานจิตปรารถนาเอาเพื่อเป็นการปลูกฝังสะแก่กล้าขึ้นปัญหาต่อไปขอหลวงพ่อช่วยขยายความคติธรรมของหลวงปู่ดุลที่ว่าอย่าส่งจิตออกนอกความหมายของคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกในขณะในขั้นที่ฝึกหัดเช่นอย่างเราบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่บางทีเรากำหนดจิตเอาไว้ที่ปลายจมูกบางทีก็กำหนดไว้ที่กลางอกทีนี้ถ้าหากว่าจิตของเราเผลอๆแล้วมันส่งกระแสออกไปข้างนอกเรียกว่าส่งจิตออกนอกทีนี้ในการปฏิบัติในขั้นต้นๆนี่จิตมันก็ออกบ้างเข้าบ้างออกบ้างเข้าบ้างแต่ที่ท่านว่าอย่าส่งจิตออกนอกนั้นเป็นการเตือนเอาไว้เพื่อให้เราพยายามสำรวมจิตเข้ามาในตัวของเราให้มากที่สุดทีนี้เมื่อเราภาวนาเก่งแล้วจิตสงบแล้วสมาธิมีแล้วสติปัญญามีแล้วบางทีจิตมันก็ปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติบางทีมันก็ออกนอกบ้างเข้าในบ้างซึ่งแล้วแต่ภูมิกำลังปัญญาของจิตจะให้เป็นไปแต่ว่าการไม่ส่งจิตออกนอกเนี่ยหมายถึงว่าไม่ส่งจิตออกนอกจากบริเวณตัวของเราให้กำหนดอยู่ภายในปริมณฑลของร่างกายนี้เรียกว่าไม่ส่งจิตออกนอกถ้าพิจารณาดูความเจ็บหัวเข่าหรือเหน็บชาได้ชื่อว่าพิจารณาจิตถูกหรือไม่พิจารณาความเจ็บอันนั้นพิจารณาเวทนาเพราะความเจ็บเป็นเวทนาเวทนาที่เราจะรู้ได้ความเหน็บชาก็ดีเจ็บหัวเข่าก็ดีเพราะเรามีจิตในเมื่อกำหนดจิตลงรู้ที่นั้นก็เรียกว่าพิจารณาเวทนาแต่จิตเป็นผู้รู้เวทนานั้นทีนี้การพิจารณาจิตในจิตหมายถึงว่ากำหนดจิตที่กำลังคิดอยู่หรือในการที่เราคิดว่าหัวเข่ามันเจ็บมันเกิดเหน็บชาแม้จะเป็นการพิจารณาหัวเข่าแต่เราจะชื่อว่าพิจารณาจิตรู้อยู่ที่จิตก็ได้เพราะจิตเป็นผู้รู้เรื่องของเวทนาเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมเมื่อเรากำหนดจิตรู้ลงที่จิตแม้ว่าเราไม่ได้กำหนดกายไม่ได้กำหนดอะไรเป็นแต่เพียงกำหนดจิตอย่างเดียวขณะที่จิตกับกายยังมีสัมพันธ์กันอยู่ยังไม่แยกจากกันเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นที่กายจิตเขารู้หมดกายนั่งตรงหรือไม่ตรงจิตเขาก็รู้กายมีทุกข์มีสุขเขาก็รู้กายจะเคลื่อนไหวไปมาอะไรเขาก็รู้อะไรมากระทบกายเขารู้หมดทั้งนั้นแต่ว่าจิตเป็นผู้รู้ที่ในการพิจารณาจิตในจิตนี่หมายถึงการกำหนดรู้ความรู้สึกนึกคิดคือรู้ในจิตอย่างเดียวอันนี้ในเมื่อจิตของเราละเอียดลงไปแล้วมันจะแยกของมันเองสมาธิเป็นการขจัดความคิดฟุ้งซ่านแต่ก็จำเป็นเพราะจิตจะได้มีกำลังถูกหรือไม่สมาธิเป็นการกำจัดความฟุ้งซ่านของจิตจะเป็นฐานที่สร้างพลังของจิตแต่เมื่อสมาธิมั่นคงสติมีความสติสัมปชัญญะมีพลังงาน
เพียงพอแล้วแม่จิตจะมีความคิดอยู่ถ้าสติสามารถตามรู้ทันความคิดที่คิดอยู่ทุกวาระจิตได้ไม่ได้ชื่อว่าเป็นจิตฟุ้งซ่านเป็นจิตเกิดปัญญาความรอบรู้คำถามนี้เวลาทำความดีแล้วอยากจะทำตลอดไปแต่ก็ต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่เสมอทำให้มีโมโหไม่ทราบว่าจะแก้อย่างไรการแก้ก็ฝึกหัดทำสมาธิให้มากๆทีนี้เมื่อเกิดโมโหมาก็ให้มีสติอย่าให้ความโมโหมันชักพาไปทำสิ่งที่ไม่สมมาพาควรให้มันเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราระงับได้ไม่ทำตามความโมโหความโมโหที่หลังมันของเราไม่ได้เราเป็นลูกน้องที่ไม่เชื่อฟังมันจะไม่สั่งให้เราโมโหอีกต่อไปเมื่อก่อนนี่หนูมันทำสมาธิพอสมควรแต่มาระยะหลายเดือนหลังมานี้ทำสมาธิไม่ได้เลยใจอยากภาวนาแต่ทำไมจึงเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายเป็นมารสำหรับมาตัดรอนความเจริญก้าวหน้าที่เกิดความเบื่อหน่ายเพราะเอาแต่นั่งบริกรรมภาวนามุ่งที่จะให้สงบอย่างเดียวในเมื่อบริกรรมภาวนาจิตสงบมีปีติมีความสุขเรามีความพอใจความหมั่นขยันมันก็เกิดขึ้นบ้างทีนี้สมาธิลำพังแต่ความสงบมีปีติมีความสุขมันเสื่อมได้นี่ในเมื่อเกิดความสงบแล้วเราหัดพิจารณาให้จิตใจมันทราบซึ้งถึงคุณธรรมเราจะพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้หรือการทำบุญทำกุศลดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนใจให้เกิดมีความกระตือรือร้นให้กระยากปฏิบัติความเบื่อหน่ายมันจะค่อยหายไปแต่จิตกลับอยากพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเมื่อจิตต้องการอยากจะพิจารณาสิ่งต่างๆซึ่งเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเกิดขึ้นรอบตัวอันนั้นจิตเขากำลังจะเดินไปสู่ความรอบรู้เขารู้แล้วว่าสิ่งที่จะทำให้เขาเกิดสุขเกิดทุกข์คือเหตุการณ์ในปัจจุบันคือสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบตัวในปัจจุบันพิจารณาไปทางพระไตรลักษณ์เป็นการถูกต้องทำไงจะให้มันภาวนาได้ก็ต้องข่มใจให้มันหมั่นสิตัวเองไม่ข่มจะขยันได้ไงการจับลมหายใจจนจิตนิ่งสงบแล้วทางกระผมจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปเมื่อจิตใจสงบแต่เราสามารถที่จะนึกคิดได้อยู่อันนั้นจิตยังไม่สงบอย่างแน่นิ่งการจับลมหายใจจิตสงบแล้วดูลมหายใจต่อไปหากจิตยังดูลมหายใจลมหายใจยังปรากฏอยู่ให้ดูลมหายใจต่อไปดูไปจนกระทั่งลมหายใจละเอียดลงไปจนกระทั่งหายขาดไปจนกระทั่งเหลือแต่จิตสงบนิ่งสว่างอยู่ดวงเดียวทีนี้ว่าจิตสงบนิ่งสว่างอยู่ดวงเดียวความรู้ความคิดอะไรไม่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิจะเพิ่งรีบนั่งออกจากที่นั่งสมาธิทันทีให้ทำสติกำหนดคอยจ้องดูความคิดที่จะเกิดขึ้นเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิมาแล้วมาสัมผัสว่ามีร่างกายความคิดเกิดขึ้นทันทีเมื่อความคิดเกิดขึ้นรีบทำสติตามรู้ความคิดนั้นไปเหมือนกับบริกรรมภาวนาปล่อยให้ความคิดมันคิดไปคิดไปคิดไปคิดไปแล้วเราทำสติตามรู้ไปตามรู้ไปเมื่อสติสัมปชัญญะดีขึ้นจิตจะได้วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาได้มีความสงบลงเป็นสมาธิอย่างที่เคยเป็นมาแล้วแล้วหรือไม่สงบเราก็จะได้สติปัญญาเพราะความคิดอ่านที่เกิดขึ้นดับไปเป็นอารมณ์เครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเราทำสติกำหนดรู้อยู่กับสิ่งนั้นเป็นการพิจารณาหนักเข้าจะรู้พระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาได้ทุกรู้ทุกอริยสัจอย่างที่เทศมาแล้วในตอนต้นไงขอกราบนมัสการถามว่านั่งสมาธิแล้วทำให้เกิดกิเลสทำให้กิเลสหลุดได้อย่างไรนั่งสมาธิแล้วถ้าหากว่าจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขจนกระทั่งจิตสงบเป็นเอกคตากิเลสมันก็หลุดไปได้ชั่วขณะที่จิตอยู่ในสมาธิอันนี้เรียกว่าสมาธิขั้นสมถะข่มกิเลสประขณะหนึ่งเมื่อออกจากสมาธิแล้วมันก็ยังมีอย่างเก่าแต่เราก็ต้องนั่งสมาธิทำสมาธิเรื่อยไปนอกจากจะทำจิตให้สงบแล้วก็มันพิจารณาดูเหตุผลของสิ่งต่างๆอันเป็นกิเลสที่ก่อให้เราเกิดความสุขหรือความทุกข์จ
จนมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงแล้วกิเลสมันค่อยจะค่อยหายไปยอมนั่งสมาธิก็หลับเสมอทุกครั้งแล้วก็ขี้เกียจมากด้วยจะแก้ไขอย่างไรนั่งสมาธิแล้วหลับเสมอนั่นดีเป็นคนนอนหลับง่ายแต่ถ้าจะฝึกฝนให้จิตเกิดความหมั่นความขยันขึ้นมาต้องข่มจิตข่มใจทำนั่งมันเกิดหลับก็ฝึกหัดเดินสมาธิยืนสมาธิโดยวิธีการที่มันจะไม่เกิดความหลับมีคนทรงเขาพยายามจะบังคับให้เป็นคนทรงอย่างเขาโดยที่ครูต่างๆทำให้กลัวจะทำอย่างไรได้อันนี้วิธีการก็คือว่าทำใจให้กล้านอกจากจะทำใจให้กล้าโดยความตั้งใจแล้วฝึกหัดทำสมาธิทำสมาธิให้มันได้สมาธิจริงๆให้มีสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิแล้วให้จิตใจแน่วแน่ต่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างมั่นคงอย่าคลอนแคลนอันนี้มีตัวอย่างนายคนหนึ่งเป็นคนทรงก่อนที่จะเกิดการทรงนั้นเขาก็ทำสมาธิตามแบบพิธีที่อาจารย์เขาสอนเมื่อทำสมาธิบริกรรมภาวนาไปจิตสงบมีปีติมีความสุขรู้สึกสบายเหลือล้นอีกสักพักหนึ่งร่างทรงวิญญาณทรงก็เข้ามาประทับพอวิญญาณมาประทับแล้วรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายเขาก็ไม่ต้องการแต่ว่ามันสายเสร็จแล้ววิญญาณเข้าทรงจนเต็มแก่อาตัวเต็มตัวแล้วก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยแต่มาวันหลังเขาตั้งใจจะภาวนาเอาปีติหรือความสุขตรงที่เขาต้องการเขาก็ภาวนาอย่างที่อาจารย์ผู้ทำพิธีทรงสอนให้พอภาวนาไปจิตสงบสว่างลงวิญญาณที่เคยทรงก็โผล่หน้ามาทันทีเมื่อเขาเห็นวิญญาณเขามาจะมาทรงเขาก็กำหนดจิตต่อต้านเขาบอกไม่ให้ทรงแล้วดูซิพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กับพระศิวะใครจะแน่กว่ากันเขาก็กำหนดจิตเพ่งดูอยู่สักครู่หนึ่งร่างพระศิวะก็สลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือหลังจากท่านบริกรรมภาวนาแล้วตะโกนหาพระศิวะก็ไม่มีเมื่อเรามั่นต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำจิตให้แน่วแน่มีสติสัมปชัญญะภาวนาจนได้สมาธิได้สติปัญญาล่างทรงมันเข้ามาทรงเราไม่ได้ถ้าหากเรายังไม่มั่นคงในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรามันก็มีโอกาสที่จะทรงเราได้ก็พร้อมปฏิบัติจะก็พร้อมปฏิบัติอยู่ประจำเคยยกจิตขึ้นเหนือหัวแล้วมองต่ำลงมาเห็นรูปนั่งเป็นสมาธิของตัวเองแล้วมองกระโหลกศีรษะก็เห็นเป็นกระดูกแต่ไม่ใสมองต่ำลงไปก็เห็นกระดูกบ่ากระดูกซี่โครงและกระดูกอื่นๆการปฏิบัติอย่างนี้การเป็นการพิจารณาอัตถิกรรมฐานทีนี้เมื่อจิตมีสมาธิดีแล้วเราเพ่งไปที่ตรงไหนเราจะมองเห็นที่นั่นและสิ่งที่เราเห็นนั้นถ้ามองเห็นเฉยๆมองเห็นแล้วนิ่งอยู่สมาธิขั้นได้อุคคหานิมิตแต่ถ้ามองไปที่ตรงไหนมองเห็นแล้วเช่นมองเห็นกระดูกกระดูกก็มีอาการเปลี่ยนแปลงจากขาวเป็นดำบ้างบางทีก็หักเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่บ้างบางทีก็เป็นผงแหลกละเอียดลงไปบ้างอันนั้นจิตอยู่ในขั้นปฏิภาคนิมิตจิตกำลังเริ่มจะก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐาน ให้เพ่งไปตามที่ถามมานี่แหละดีการตั้งศาลพระภูมิเป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์เพราะฉะนั้นจำเป็นหรือไม่ที่จะตั้งศาลพระภูมิในบ้านอันนั้นมีอันนี้มีทั้งความจำเป็นและไม่จำเป็นถ้าเรามีจิตใจแน่วแน่ว่าเราจะยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกกันจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องตั้งศาลพระภูมิถ้าหากว่าเรายังระแวงสงสัยอยู่ว่าถ้าไม่ตั้งศาลพระภูมิเดี๋ยวพระภูมิจะมาทำลายเอาเราก็ควรจะตั้งให้ทันบ้างแต่ถ้าเราไม่คล่องใจเราก็ไม่ต้องตั้งเอาพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปไปตั้งบนห้องพระเราแล้วก็กราบไหว้บูชาอยู่นั้นถ้าพระภูมิเก่งจริงก็เชิญมาไหว้พระสวดมนต์ร่วมกันจะได้ไปสวรรค์ข้อ3เจ้ากรรมนายเวรมีจริงหรือไม่เจ้ากรรมนายเวรก็คือวิบากผลของกรรมนั่นเองใครทำกรรมใดดีไว้ดี
ใครทำกรรมใดดีไว้ดีก็ตามชั่วก็ตาม

ที่จะทำร้ายเราอยู่นั่นแหละคือเจ้ากรรมนายเวรของเราแต่เมื่อเราตายลงไปแล้ววิญญาณที่เกิดพยาบาทอาฆาตกันเนี่ยมันก็ยังจองกรรมจองเวรกันอยู่ในเมื่อมาเกิดพบกันเมื่อไหร่ก็ล้างแค้นกันเหมือนนั้นเจ้ากรรมนายเวรจึงมีอย่างแน่นอนเวลาเข้าสมาธิถ้าทำจิตดิ่งลงไปมากไม่ถอยกลับมาตามเวลาที่สมควรจะเป็นไปได้หรือไม่อันนี้ได้พูดแล้วว่าการทำสมาธิเมื่อจิตมันจะดิ่งลงไปมันลั่งไม่อยู่เพราะในเมื่อจิตเกิดสงบแล้วมันเป็นความเป็นเองของจิตมันจะอยู่ในระดับใดเพียงใดหยาบหรือละเอียดกลางเป็นเรื่องของจิตที่จะเป็นไปถ้าเขาจะดิ่งลงไปจนกระทั่งตัวหายรู้สึกว่าตัวหายก็ปล่อยไปแต่เมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแล้วพอเกิดมีความคิดทำสติตามรู้ความคิดจิตจะก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาได้ในหลักที่ว่าทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจการพิจารณาธรรมการพิจารณาธรรมจิตควรอยู่ในขั้นอัปปนาสมาธิหรืออุปจารสมาธิขอยืนยันว่าจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิจะไปพิจารณาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแม้แต่อยู่ในอุปจารสมาธิเนี่ยถ้าเป็นอุปจารสมาธิจริงๆจิตจะปฏิวัติตนไปสู่การพิจารณาเองโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าหากเราตั้งใจพิจารณาได้อยู่เปลี่ยนความคิดได้อยู่โดยความตั้งใจจิตของเรายังไม่มีสมาธิเป็นแต่เพียงสามารถบังคับจิตให้อยู่ในขอบที่เราต้องการเท่านั้นเองส่วนของโรคพาไปปฏิบัติธรรมกายเคยทำให้จิตใจไม่มั่นคงประเดี๋ยวพุทโธประเดี๋ยวสัมมาอรหังอยู่ดีๆก็หันไปจับดวงแก้วอีกปฏิบัติตามทางพุทโธมา10กว่าปีตอนนี้จิตไม่มั่นคงเลยจะทำอย่างไรดีโปรดเมตตาแนะนำการปฏิบัตินี่ถ้าจะจับอันใดอันหนึ่งสักอย่างหนึ่งก็ให้มันเหนียวแน่นอย่าไปเปลี่ยนบ่อยนักนอกจากสัมมาอรหังนอกจากพุทโธจะเอาอะไรก็ได้หรือจะมาฝึกขัดกำหนดสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดไม่ต้องนึกอะไรก็ได้แต่ว่าต้องทำจริงๆถ้าจับโน่นวางนี่ผลมันจะไม่เกิดที่ภาวนาพุทโธมาตั้ง10ปีไม่เกิดผลเพราะว่าเราไปมุ่งเอาแต่ให้จิตมันสงบนิ่งเป็นสมาธิทีนี้ภาวนาพุทโธไปนานๆแล้วจิตมันไม่สงบหรอกเพราะมันมีพลังทางสมาธิมันสามารถหนุนให้จิตเกิดความคิดเพราะฉะนั้นช่วงใดที่เราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้เขาอยู่ไปถ้าหากเขาทิ้งพุทโธเสียไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้เขาคิดไปแล้วทำสติตามรู้ไปคิดไปนั่นเปรียบเหมือนงูมันออกหาเหยื่องูเวลามันอิ่มแล้วมันก็นอนอยู่ในโพรงของมันเวลามันหิวมันก็เลื้อยออกไปหาอยู่หากินกินอิ่มท้องแล้วมันก็เข้ามากดอยู่ในที่เก่าจิตของเราเวลามันหิวอาหารมันก็คิดโน่นคิดนี่เพราะความคิดนั่นเป็นอาหารของจิตถ้าเรามัวแต่ไปห้ามจิตไม่ให้มันเกิดความคิดประเดี๋ยวมันไม่มีพลังงานมันจะกลายเป็นจิตผอมโซเมื่อจิตผอมลงไปแล้วมันจะไม่คิดมันกลายเป็นจิตที่เกียดแม้ทำจิตให้สงบนิ่งได้มันก็นิ่งได้แต่มันเป็นจิตหดหู่มันไม่ใช่จิตสมาธิเพราะฉะนั้นเวลามันต้องการคิดปล่อยให้มันคิดบ้างอย่าไปห้ามมันถ้าไปห้ามเริ่มก่อนอาหารของมันมันไม่ได้กินอาหารมันก็หมดกำลังสิเพราะว่าจิตจะมีพลังขึ้นมาได้ต้องมีสิ่งรู้สติต้องมีสิ่งระลึกดีแล้วสิที่จิตมันคิดเองถ้าเราภาวนายกหนอพองหนอสัมมาอรหังพุทโธเนี่ยเราหาคำนั้นมาป้อนให้จิตแล้วยังจะต้องทำสติควบคุมอีกด้วยเมื่อจิตของเรามันคิดขึ้นมาเองเราเพียงแต่ทำสติตามรู้เท่านั้นมันก็ง่ายเราทำงานท่าเดียวไม่ต้องไปแบกถึงสองอย่างภาระที่จะหาสิ่งรู้ให้จิตนั้นเป็นอันหมดไปเพราะเขาหาของเขาเองหน้าที่ที่เราจะตั้งใจก็คือทำสติตามรู้ไปการเจริญสติอยู่ในอิริยาบถเนืองๆกับการนั่งทำสมาธิอย่างไหนจะได้ผลในการปฏิบัติดีและการเดินจงกรมเวลาเดินอย่างหนอขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอการเจริญสตินอกจากที่เราจะนั่งสมาธิแล้วเราเจริญสติในท่านั่งก็เรียกว่าเจริญ

0: ติในท่านั่งถ้ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเจริญสติอยู่เนืองๆก็เรียกว่าเจริญสติกับสิ่งนั้นๆทีนี้การเดินจงกรมเราจะนึกว่าอย่างหนอเดินหนอนั่งหนอกินหนออะไรหนอก็แล้วแต่จะว่าไปแล้วแต่ถนัดถ้าถนัดอย่างไรก็เอาอย่างนั้นเวลาเจริญภาวนาพุทโธเวลาเดินว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเวลานั่งภาวนาพุทโธจะได้หรือไม่ถ้าเอาอันใดก็เอาอันเดียวทั้งในท่านั่งในท่าเดินให้มันแน่วแน่เดิมบิดาเคยฆ่าเป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารแต่ปัจจุบันเลิกแล้วการกระทำนั้นนับว่าเป็นบาปใช่ไหมใช่ในท่าบทจะลดหย่อนผ่อนโทษให้จะกระทำได้อย่างไรการกระทำกรรมเป็นเรื่องของตัวเองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบบุตรหลานจะผ่อนโทษให้ด้วยการทำบุญอุทิศไปให้บางทีอาจจะทำให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานทำไปให้แล้วกรรมที่ได้รับอยู่อาจจะหย่อนลงก็ได้การทำดีแล้วอุทิศส่วนกุศลให้เป็นการผ่อนคลายหรือผ่อนผลกรรมหนักให้เป็นเบาลงไปได้รายการตอบปัญหาในวันนี้ก็เป็นนั้นว่าจบลงพอดีเพราะหมดปัญหาที่จะตอบ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีชื่อกันเทศว่าปรึกษาและสนทนาธรรมตอนที่5ธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่19เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เรื่องที่จะเกิดความเชื่อต้นต้นนะครับมีการที่ปฏิบัติความสะดวกเรื่องปัจจัยเครื่องอาศัยปัจจัยสิ่งจีวรเครื่องนิพนธ์จีวรหรือนิพนธ์บุคคลบาทเสนาสนะหมายถึงที่พักที่อยู่ที่ลานักปัจจัยนะที่ลานักเทศน์ยาเพื่อให้เกิดผักมันเคยมีมาตั้งแต่ข้างพุทธกาลวันนี้ผมบรรดาญาติโยมมากันมากทั้งที่ไม่เคยมาทั้งที่เคยมาแล้วมาหลายท่านหลายคนจากนั้นก็จะเยี่ยมญาติกันไปตามความจำเป็นนั่นจึงได้ถือโอกาสเข้ามาพูดธรรมะให้เป็นเพื่อรับทางด้านธรรมะภายในจิตใจแก่ท่านทุกฟังทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติท่านเป็นสาระสำคัญมากเหมาะสมกับจิตใจอย่างยิ่งใจเป็นภาชนะอันสำคัญสำหรับธรรมไม่มีสิ่งใดที่จะนอกหรือยิ่งไปกว่าใจที่เป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับธรรมทั้งหลายตั้งแต่ทำขั้นต้นจนถึงคำทำขั้นสูงสุดคือมุขนิพพานทำขั้นต้นขั้นธรรมดาทั่วๆไปก็ได้แก่การให้ทานการทำบุญต่างๆการรักษาศีลการทำบุญไม่ว่าจะทำบุญประเภทใดขึ้นชื่อว่าจิตที่เป็นกุศลแล้วเรียกว่าการทำบุญหรือทำความดีทั้งนั้นและผลแห่งความดีนี้ไม่มีที่รองรับนอกจากใจเท่านั้นเป็นภาชนะสำหรับรองรับความดีหรือบุญกุศลทั้งหลายนี่เรียกว่าเป็นกุศลภาคทั่วไปก็มีใจเท่านั้นเป็นผู้รับไม่มีที่รองรับนอกจากใจเท่านั้นเป็นภาชนะสำหรับรองรับความดีหรือบุญกุศลทั้งหลายนี่เรียกว่าเป็นกุศลภาคทั่วไปก็มีใจเท่านั้นเป็นผู้รับมีใจเท่านั้นเป็นที่เหมาะสมสำหรับความดีทั้งหลายสมาธิเรื่องปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งเหมาะสมยิ่งขึ้นไปโดยลำดับจนถึงมรรคผลนิพพานมีใจเท่านั้นเป็นภาชนะไม่มีสิ่งอื่นใดเพราะใจเป็นของไม่ตายพระพุทธเจ้าท่านทรงพิจารณาโดยเหตุโดยผลรู้แจ้งแทงตลอดภายในพระทัยอย่างเต็มที่แล้วจึงแนะนำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ในบทหนึ่งว่าอเนกชาติสร้างจ้ารังท่านทาทสร้างอนิพิสร้างท่านพูดถึงเรื่องของท่านเองในขณะที่ท่านตรัสรู้ธรรมในเบื้องต้นนี่ยกมาเป็นเพียงเอกเทศในส่วนบาลีมากเราการท่องเที่ยวในสังสารวัฏนี้นับประมาณไม่ได้ถึงเรียกว่าอเนกชาคือนับไม่ได้เลยมากต่อมากสำหรับท่านพระพุทธเจ้าเองการท่องเที่ยวไปในที่ไหนก็ไม่พ้นทุกข์ที่จะติดตามต้องมีทุกข์แทรกอยู่จนได้ยังดีกว่าผู้ที่รับทุกข์ล้วนๆหรือทุกข์มากกว่าสุขแม้เช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังถมายถึงธรรมอินทรีย์เกิด ไม่มีความทุกข์เกี่ยวพันเลยแล้วก็ยังทรงตำหนิในเรื่องเหล่านี้จึงทรงอภิธานอย่างนั้นขึ้นมาลูกฆ่าชาติปุณณภูนังการเกิดบ่อยๆก็คือการประสบความทุกข์บ่อยๆเหมือนกันและบัดนี้เราได้หักคงจังคงกรรมสังสารจักรให้ขาดกระเด็นออกจากใจหมดโดยสิ้นเชิงแล้วความท่องเที่ยวที่เคยเป็นคู่เคียงกับใจของเรามาตั้งแต่พบก่อนจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้จึงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วในเวลานี้เหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆเราได้หักกงจักแห่งวัฏจักรมีอวิชชาเป็นตัวสำคัญสำคัญเราได้หักกงจักสังสารจักแหลกละเอียดไปหมดแล้วด้วยปัญญาเป็นพระอุทานของพระพุทธเจ้าบัดนี้เราไม่ต้องเกิดอีกแล้วคำไม่ต้องเกิดของพระพุทธเจ้านั้นคือความไม่เกิดเพราะความบริสุทธิ์เพราะความหมดเชื้อที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์เชื้อแห่งทุกข์คือกิเลสแม้จะละเอียดแบบปรมาณูก็ตามไม่มีเหลือในพระทัยของพระพุทธเจ้าเมื่อเชื้อแห่งความทุกข์มันเป็นสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์หมดไปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วทุกข์ก็ไม่มีเนี่ยความไม่เกิดไม่เกิดเพราะหมดเชื้อแห่งทุกข์ไม่ใช่ไม่เกิดเพราะความสูญไปความสูญสิ้นไปเป็นอย่างดังที่โลกทั้งหลายทราบกันว่าความสูญสิ้นไปนั้นคือความชิบหายป่นปี้ไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยพอที่จะมาทำประโยชน์แม้นิดหนึ่งก็ไม่มีเพราะสิ่งนั้นได้ชิบหายป่นปี้ไปหมดแล้วเรียกว่าศูนย์โดยประการทั้งปวงแต่ความไม่เกิดของพระพุทธเจ้านี้ไม่เกิดเพราะความหมดเชื้อแห่งความทุกข์หมดเชื้อแห่งกิเลสที่จะผิดทุกข์ขึ้นมาในภพชาตินั้นๆเชื้อนี้ไม่มีแล้วภายในพระทัยเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์นะความบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่ความสูญเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์นั้นจึงเป็นที่รับรองในธรรมบทว่านิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยอดเยี่ยมไม่มีสุขใดในโลกธาตุหรือในแดนแห่งสมมุตินี้จะเสมอเหมือนได้นั่นนี่แหละความบริสุทธิ์นี้แสดงผลขึ้นมาให้เป็นความสุขอย่างยอดเยี่ยมไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนบรรดาโลกสมมุติทั้งสามนี้เนี่ยความไม่เกิดท่านไม่เกิดเพราะเหตุนี้ต่างหากแต่ความบริสุทธิ์ที่จะรับรองปรมังสุขขังนั้นก็ดังที่อธิบายมาแล้วใครจะว่านิพพานศูนย์แบบไหนถ้าว่าศูนย์ก็ศูนย์แบบพระนิพพานไม่ใช่ศูนย์แบบโลกที่ศูนย์แบบที่หายปนปี้นั้นศูนย์แบบไม่มีสมมุติใดๆเข้าไปเจือปนเลยสิ่งที่เป็นปรมังสุขขังคือความสุขอย่างยิ่งนั้นเป็นหลักธรรมชาติแห่งความสุขที่เกิดจากหลักธรรมชาติของใจที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่คือสถานที่พ้นภัยการสร้างคุณงามความดีแม้จะไม่ถึงขั้นนั้นก็ตามก็ดังที่กล่าวไว้แล้วเบื้องต้นว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านสูงทรงถึงธรรมอันยอดเยี่ยมท่านจึงทรงตำหนิว่าเกิดในสถานที่ใดก็ยังต้องมีทุกข์เกื้อปนอยู่นั่นแหละไม่มากก็น้อยนี่หมายถึงว่าการท่องเที่ยวในวัฏสงสารมีทุกข์เกื้อปนอยู่เสมอเป็นแต่เพียงว่ามากกับน้อยต่างกันผู้สร้างกรรมชั่วมากก็มีความทุกข์มากผู้สร้างความดีมากก็มีความทุกข์น้อยมีความสุขมากความสุขเราจะหาในที่อื่นใดที่เป็นสิ่งที่น่าตายใจเป็นสิ่งที่แน่นอนเป็นสิ่งที่ไว้ใจได้นอกจากกุศล อันเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจเราช่วยเราโดยเฉพาะนี้ไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดก็เราก็อาศัยเฉพาะอัตภาพเครื่องมีชีวิตอยู่นี้เวลาร่างกายมีอยู่ร่างกายมีความจำเป็นเกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งใดวัตถุสิ่งนั้นก็เป็นประโยชน์สนองความต้องการให้มีความสุขไปได้เท่าที่ควรแต่เมื่อสิ่งนี้หมดความหมายแล้วใจซึ่งยังไม่หมดความหมายจะอาศัยอะไรถ้าอาศัยบาปก็ร้อนมีแต่ความเผารนอยู่โดนถ่ายเดียวคนเราถ้ามีตั้งแต่ความรุ่มร้อนเผารนอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่นนอนแล้วใครจะอยากมาเกิดใครจะอยากไปเกิดในโลกไหนๆล่ะเพราะเกิดโลกไหนก็คือโลกไฟโลกไหนก็คือโลกฟืนโลกไฟแม้แต่โลกมนุษย์นี้ก็ไม่อยากมาเกิดเพราะเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟนี่หมายความว่ามีแต่ทุกข์เผาลนจิตใจล้วนๆย่อมเป็นสิ่งที่น่ากลัวไม่มีใครอยากมาเกิดอยากไปเกิดที่ไหนเลยเท่าที่เรามีความเป็นอยู่พออดพอทนมาทุกวันนี้ก็เพราะไม่มีแต่ความสุขโดยมีแต่ไม่มีแต่ความทุกข์โดยถ่ายเดียวมีความสุขเหมือนกับว่ามีร้อนแล้วก็มีหนาวมีความสะดวกสบายไม่ร้อนไม่หนาวพอแก้ไขกันไปการท่องเที่ยวในวัฏสงสารถ้าไม่มีบุญมีกุศลเป็นเครื่องแก้กันไปก็ทำนองที่กล่าวมาแล้วนี้ว่ามีแต่ไฟร้อนๆล้วนล้วนเผาจนในภพชาตินั้นๆและภพชาติไหนที่จะมีคุณค่าพบท่านไหนก็มีแต่ฟืนแต่ไฟมองไปไหนก็มีแต่ฟืนแต่ไฟจะก้าวไปไหนก็ก้าวไม่ได้มีแต่ไฟแผดเผาอยู่ตลอดเวลานี่คือความชั่วผลของมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เราทราบไว้ก่อนแล้วจะพ่ออย่างยิ่งเป็นชาวพุทธได้ศึกษาเราเรียนได้ยินจากครูจากอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนแล้วด้วยความถูกต้องตามหลักเราก็นำไปพินิจพิจารณายากลำบากแค่ไหนเราก็ฝ่าฝืนอดทนเพราะเราอยากดีอยากมีความสุขท่านกล่าวไว้ในหลักธรรมว่าทุกขัสสานันตรังสุขขังให้ทุกเสียก่อนนั้นแลจึงจะมีความสุขในการต่อไปทุกขัสสานันตรังทุกขังถ้าสุขต้องการสุขเสียก่อนแล้วในอันดับต่อไปก็มีแต่ความทุกข์คือต้องการสุขโดยที่ไม่ทำอะไรสู้การอยู่เฉยๆไม่ได้นั่งอยู่นอนอยู่สบายดีกว่าไม่ต้องขวนขวายอะไรก็สบายดีในขณะนั่งขณะนอนแต่เราไม่ได้จะไม่ได้อยู่ด้วยการหลับนอนในสถานที่แห่งเดียวโดยไม่เปลี่ยนแปลงอย่างนั้นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายมีอยู่ทุกขณะเราจะเปลี่ยนแปลงจากอัตภาพนี้ไปเป็นอัตภาพอื่นได้นี่เราจะไปสนุกนั่งสนุกนอนได้ยังไงเมื่อเปลี่ยนสภาพนี้ไปสู่สภาพอื่นก็เปลี่ยนด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วและผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วก็จะต้องติดตามไปความทุกข์ก็จะเผารนเราภายหลังผู้ต้องการความสุขเสียก่อนก็ย่อมได้รับความทุกข์ภายหลังผู้ฝ่าฝืนอดทนความทุกข์ในหน้าที่การงานที่ชอบเสียก่อนก็ผู้นั้นจะได้ความสุขเมื่อภายหลังนั่นทางพระพุทธเจ้าของเราเวลาทรงบำเพ็ญก็ได้รับความทุกข์ความลำบากแสนสาหัสแต่แล้วก็ได้บรมสุขในอันดับต่อไปเพราะความภาคเพียรที่เต็มไปด้วยทุกข์นั่นแหละพระสาวกบางองค์ฝ่าเท้าแตกเพราะการเดินจงกรมทุกข์ไหมลงฝ่าเท้าแตะเดินไม่หยุดไม่ยั้งเพราะอยากดีถึงกับฝ่าเท้าแตะนี่ทุกข์ฝันสุดท้ายท่านก็บรรลุอรหัตตผลขึ้นมาเป็นพระอรหันต์พ้นจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงภายในใจของท่านนั่นพูดอุตส่าห์ทนทุกข์ด้วยการสร้างเนื้อสร้างตัว สร้างบุญสร้างกุศลเสียก่อนผู้นั้นจะมีความสุขในอันดับต่อไปแต่ผู้ใดมีความประมาทไม่อยากสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างบุญสร้างกุศลทั้งทางโลกและทางธรรมมีแต่ความขี้เกียจเป็นหัวหน้าในตัวเต็มไปด้วยความขี้เกียจผู้นั้นแลจะรับความทุกข์ในอันดับต่อไปโดยไม่สงสัยพระพุทธเจ้าสอนไม่ขนาดนี้และถูกต้องด้วยไม่มีแง่ใดที่จะน่าสงสัยจะเรียกว่าสวัคขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบไม่เป็นเล่เป็นในไม่เป็นไม่มีความลี้ลับอันใดพูดตามความจริงให้เราทั้งหลายได้ยินชัดชัดเห็นชัดชัดรู้ตามได้ชัดชัดหลังที่เราทั้งหลายมาอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญอยู่อย่างนี้ก็คือทนเอาทุกข์ก็ทนแต่ทุกข์เพราะการอดอาหารทุกข์เพราะความภาคความเพียรทุกข์เพราะการฝึกฝนอบรมตนเองทุกข์เพราะการฝึกฝนอบรมจิตเพราะจิตมันดื้อดึงเราก็ยอมรับเราก็ทนเอาเพราะเราอยากดีเมื่อฝึกฝนหลายครั้งหลายหนเข้าไปก็ค่อยมีความเคยชินทางร่างกายก็เคยชินต่อการทำความเพียรทางจิตใจก็เคยชินต่ออัดต่อทำเข้าไปก็เป็นความสะดวกสบายไปโดยลำหนักถ้าไม่ฝืนซะบ้างปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมคนนั้นก็คือคนยถากรรมหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ยังมีชีวิตอยู่ก็หาความจุดหมายปลายทางไม่ได้หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นั่นเองตายไปแล้วจะได้หลักได้เกณฑ์ที่แน่นหนามันคงเป็นที่อบอุ่นจิตใจได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ทางเหตุผลก็ชี้บอกอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธเมื่อได้ยินได้ฟังอุวาทคำสั่งสอนพระเจ้าแล้วจึงต้องมีความขมักขม้นหยิบเล่นขนขวายในการที่ยังควรอยู่คืออัตภาพชีวิตนี้ซึ่งเป็นเครื่องมือจะทำจะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างคุณงามความดีทั้งทางโลกและทางธรรมพอเป็นไปได้อยู่เราจะอุตส่าห์พยายามโลกเราก็สร้างธรรมเราก็บำเพ็ญเพราะธาตุขันธ์มีความจำเป็นกับโลกอยู่ตลอดเวลาคือมีความบกพร่องต้องการปัจจัย4สำหรับเยียวยาอยู่เสมอและจิตใจก็ร้องขอความช่วยเหลือจากเราอยู่เสมอเช่นเดียวกันคือความทุกข์ร้อนต่างๆที่แสดงขึ้นภายในจิตนั่นแหละเป็นเหมือนกับความขอร้องให้เราช่วยเหลือจิตใจเราช่วยเหลือด้วยวิถีใหญ่ก็คือช่วยเหลือด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีการเจริญเมตตาภาวนาหรือนั่งสมาธิภาวนาเพื่อระงับดับอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องก่อกวนย่ำยีจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนนั้นได้สงบตัวลงไปใจจะมีความสงบตัวขึ้นมาเพราะได้รับการช่วยเหลือจากเราเราต้องช่วยเราตั้งแต่บัดนี้เวลาตายแล้วให้คนอื่นช่วยนั้นเป็นของไม่แน่นอนประเพณีของชาวพุทธเราก็เคยทำมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเวลาท่านผู้ใดเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายหรือลูกเต่าหลานเหลนสามีภรรยาล่วงลับกลับไปเมื่อสุดวิสัยแล้วก็ทำบุญอุทิศให้หากผู้นั้นเป็นฐานะที่ควรจะรับได้บุญกุศลเหล่านั้นก็ควรสำหรับผู้นั้นเราก็ได้ผู้นั้นก็ได้รับหากมาอยู่ในฐานะที่จะควรรับได้แล้วบุญกุศลที่อุทิศไปก็เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นเสียแต่ก็มาสมบูรณ์ที่เราผู้บำเพ็ญนี่คือความไม่แน่นอนเราทำเผื่อเอาไว้ไม่ใช่เป็นความแน่นอนอย่างเดียวเพราะคติของสัตว์โลกนี้มีมากมายก่ายกองที่จะตามทันได้หากเป็นปรัตถุปชีวีเปรตนี่เหมาะสมอยู่ในฐานะที่จะควรรับได้ถึง 100% ถ้านอกจากความเป็นปรัตถุปชีวีเปรตคือผู้ที่คอยรับพักศีลทานจากญาติจากวงทั้งหลายอยู่แล้วนี้นอกจากเปรตประเภทนี้แล้วท่านมามีเปรตประเภท2ประเภทนอกนั้นไม่ได้มีเลย
2: 11ประเภทนั้นไม่มีทางนะมีประเภทเดียวเราคิดดูทางไปของจิตกำเนิดที่จะถึงความเป็นเปรตของจิตนั้นน่ะถึง12ช่อง12ทางและนอกจากนั้นมีทางด้านสัตว์เดรัจฉานกี่ประเภทเดรัจฉานในโลกนี้และนรกก็เป็นขั้นๆกี่ประเภทแล้วจะตามทันช่องไหนเป็นของไม่แน่ใจเลยสิ่งที่เราแน่ใจที่สุดก็คือเราต้องทำเพื่อเราเสียตั้งแต่บัดนี้ทั้งที่รู้เห็นอยู่นี้ให้เป็นที่แน่ใจอบอุ่นใจบุญกุศลจะไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจใจเป็นภาชนะใจเป็นผู้ทำผู้สร้างบุญสร้างกุศลและใจเป็นภาชนะสำหรับรับบุญรับกุศลไม่มีอันใดที่จะมาแย่งชิงหรือฉกลักต้นสะดมได้เลยอโจรหะละโนนิธินะโจรจะปรากฏชื่อหรือนามขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะมาฉกมาลักมาปล้นมาสะดมเอาคุณงามความดีของผู้นั้นไปได้เป็นสิ่งที่จำเพาะและติดแนบอยู่กับตัวตลอดไปนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนเมื่อเราสร้างความแน่นอนให้แก่เราแล้วอยู่ที่ไหนก็พออยู่ตายวันเวลาใดก็ไม่เห็นที่ตกที่จานเพราะเราพร้อมแล้วคุณงามความดีบรรจุอยู่ที่ใจของเราเราเห็นได้ชัดๆเพราะเราทำบุญให้ทานเจริญเมตตาภาวนาทุกวันทุกวันทำไมจะไม่เด่นในจิตเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นคือการสร้างความดีผลแห่งความดีกับการสร้างความดีนั้นแยกกันไม่ออกนะการสร้างก็คือการรับผลอยู่ด้วยกันหลังจากการสร้างขึ้นมาก็เป็นผลเป็นวิบากท่านเรียกวิบากกรรมหนึ่งวิบากวิบากคือผลของกรรมดีเราพยายามทำเสียตั้งแต่บัดนี้เมื่อชีวิตหาไม่แล้วเขาจะอุทิศส่วนกุศลให้ด้วยวิธีใดก็เป็นเรื่องของเขาหากว่ายังอยู่ในฐานะที่เราจะรับได้เราก็รับผ่านจากนี้ไปเสียเรายังได้ของดีของดีมีความสุขยิ่งกว่ากุศลส่วนที่เขาจะอุทิศไปให้เช่นไปสวรรค์เสียเขาไม่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่เกี่ยวบุญกุศลเหล่านี้ก็ย้อนกลับไปหาเจ้าของผู้สร้างก็ไม่เสียหายไปไหนเช่นเดียวกับบุคคลที่ไปอยู่ในสถานที่ใดที่แล้วคนหนึ่งตามส่งอาหารอย่างนี้เป็นต้นถ้าไปเจอกันก็ได้รับทานถ้าไม่เจอก็ผู้นั่นก็ต้องทนอดทนหิวผู้ที่ตามส่งก็ต้องเป็นผู้อิ่มท้องอยู่โดยดีเพราะอยู่อาหารอยู่กับเขาเมื่อผู้รับไม่มีก็ต้องตกมาเป็นของตนทั้งหมดสิ่งนี้จึงเป็นของไม่แน่นอนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ย่นเข้ามาในฐานะที่ควรเป็นได้อยู่เวลานี้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอาเชวะกิจจะมาตับตังโกชัญญามันนังสุเวความเพียรนั้นจะยังบุญยังกุศลให้เกิดขึ้นภายในตนให้พึงรีบทำเสียตั้งแต่วันนี้บัดนี้อย่าได้ประมาทนอนใจเพราะเรื่องความตายนั้นมีอยู่กับทุกคนไม่ทราบจะมาถึงตัวเมื่อไหร่หากชีวิตหาไม่แล้วก็สุดวิสัยที่จะสร้างคุณงามความดีเพิ่มเติมต่อไปอีกได้เรียกว่าสุดวิสัยเวลานี้อยู่ในวิสัยอันเหมาะสมของเราทุกคนพยายามอบรมเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตภาวนานี่เป็นสิ่งที่จะเห็นได้ชัดภายในจิตจิตตภาวนานั้นเป็นเหมือนทำนกใหญ่แม่น้ำไหลมาจากสายใดๆไหลมาจากที่ดอนลงมาสู่ที่ลุ่มไหลลงสู่ทำนกที่เราทำไว้แล้วด้วยดีนั่นแหละจะอาบดื่มใช้สอยสะดวกสบายน้ำทั้งหลายไหลลงมาสู่ทำนบนั้นทั้งนั้นในข้อนี้เทียบกับว่าบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการทำบุญให้ทานประเภทใดก็ตามเหมือนกับน้ำที่ไหลมาจากสายต่างๆรวมลงสู่ที่ใจที่คือจิตตภาวนาจิตตภาวนาเป็นทำนบอันใหญ่ รวมเข้ามาสู่ที่นี่เห็นประจักษ์กันที่นี่เมื่อบุญเต็มหัวใจแล้วอยู่ไหนก็อยู่ไปไหนก็ไปสบายทั้งนั้นสถานที่การเวลาอันใดไม่สำคัญยิ่งกว่าความดีอยู่กับใจความดีอยู่กับใจใจมีความสม่ำเสมอใจมีความเยือกเย็นใจจะไปสู่สถานที่เหมาะสมของตนเองโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับบัญชาไม่มีใครมาฉุดมาลากมาบอกมาสอนมาให้ไปจุดนั้นให้ไปภูมินั้นภูมินี้นะบุญกุศลหากพอเหมาะที่ควรจะถึงขั้นใดภูมิใดเป็นบุญกุศลต้องสนับสนุนให้ถึงขั้นนั้นภูมินั้นอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขจนกว่าจะพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารเพราะอำนาจบารมีแก่กล้าในวาระต่อไปการฝึกหัดภาวนาผู้ที่กำหนดอันใดทำบทใดที่เห็นว่าเหมาะกับจริตจิตใจของตนให้พึงยึดทำบทนั้นไว้อย่าได้โลภในบทธรรมอย่าได้โลภในบทกรรมฐานเห็นคนอื่นผู้ใดก็ตามพูดว่าเขาภาวนาอย่างนั้นจิตเขามีความสงบเยือกเย็นเราก็ไปคว้าเอาธรรมบทนั้นมาภาวนาไม่เห็นได้เรื่องทิ้งไปยินเขาว่าทำบทนั้นดีก็คว้ามาคว้ามาอย่างนี้ไม่ถูกทำบทใดก็ตามถ้าถูกเหมาะกับจริตจิตใจของเราถนัดกับใจของเราเมื่อกำหนดลงไปย่อมมีความเบาใจเช่นพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นอนาปานสติเรากำหนดลมเป็นพิสดูเรากำหนดเพียงลมลมหายใจเข้าออกสัมผัสที่ตรงไหนมากเช่นดั้งจมูกเป็นต้นเราก็กำหนดรู้อยู่ลมอยู่ที่ดั้งจมูกผ่านเข้าก็รู้ผ่านออกก็รู้ให้รู้อยู่เช่นนั้นอย่าตามลมเข้าไปอย่าตามลมออกไปอย่าคาดหมายผลที่จะเกิดขึ้นจากการภาวนาว่าเป็นอย่างไรให้ทำความเข้าใจหรือทำความรู้อยู่กับตั้งสติไว้กับลมสัมผัสเข้าสัมผัสออกนั้นเท่านั้นจิตเมื่อมีสติเป็นเครื่องควบคุมให้ทำงานคือการกำหนดรู้อยู่เสมอแล้วจะรวมกระแสเข้ามาสู่จุดเดียวคือจุดลมหายใจลมหายใจนั้นเป็นจุดที่รวมแห่งความรู้คือจิตเมื่อเรากำหนดไม่ลดไม่ละความรู้นี้จะรวมตัวเข้ามาเด่นดวงภายในใจอยู่กับลมหายใจนั้นลมหายใจละเอียดลงไปก็แสดงว่าจิตนี้ละเอียดลงไปละเอียดลงไปเพียงไรก็ให้รู้ว่าลมนี้ละเอียดลงไปจนกระทั่งถึงว่าลมหมดไปในความรู้สึกก็ให้ทราบว่าลมหมดไปเมื่อลมหมดไปแล้วนักภาวนาทั้งหลายมักจะสร้างอุปสรรคให้แก่ตัวเองในจุดนี้คือลมนี่เวลากำหนดเข้าไปจริงๆแล้วจะแผ่เบาไปโดยลำดับแล้วหายเงียบไปเลยเหมือนไม่มีลมนี่จะสร้างความวิตกขึ้นมาว่าเอ๊ะนี่ลมหมดไปแล้วจะไม่ตายเหรอนั่นนี่คือสร้างอุปสรรคมาขีดขวางทางเดินของตนแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อแก้ปัญหาคืออุปสรรคอันนี้ให้ลุล่วงไปเราต้องตัดสินใจลงว่าถึงลมจะหายไปก็ตามเมื่อความรู้คือใจนี้ยังครองร่างอยู่แล้วจะไม่ตายไม่ต้องกลัวตายเวลานอนหลับเราไม่เห็นสนใจกับลมเราก็ไม่เห็นตายนี่เราสนใจกับลมอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งลมมันหมดไปใจก็รู้อยู่อย่างนี้จะตายได้อย่างไรเพียงเท่านี้จิตก็พุ่งไปอีกเลยหายเงียบลมหายใจก็หายสุดท้ายร่างกายก็หายในความรู้สึกเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดสุขุมมากอยู่ภายในใจโดยเฉพาะเท่านั้นนั่นแหละคือใจเป็นของตนแท้ในธรรมขั้นนี้ผู้กำหนดพุทโธก็เหมือนกันกำหนดละเอียดลงไปละเอียดลงไปคำว่าพุทโธกับความรู้จะกลมกลืนกันไปโดยลำดับจนเป็นความละเอียดพุทโธกับความรู้ เมื่อความรู้ละเอียดคำบริกรรมก็ละเอียดละเอียดลงไปจนกระทั่งพุทโธกับความรู้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันที่พุทโธก็เลยหายไปในขณะนั้นหายเหลือแต่ความรู้ล้วนๆก็เข้าในอันเดียวกันกับอนาปานสติคือผลเป็นอันเดียวกันนี่วิธีการเจริญภาวนาอย่าคาดอย่าหมายอย่าอยากเห็นนรกสวรรค์ดังที่คนเขาไม่เคยภาวนาเขาหลอกภาวนาไปเห็นสวรรค์ทางโน้นไปเห็นนรกที่นี่บางทีพอยังภาวนาไม่ได้นะเดี๋ยวเป็นบ้านะว่าอย่างนี้คือคนไม่เคยภาวนานั่นเองท่านถึงพูดอย่างนั้นผู้เคยภาวนาแท้ท่านไม่พูดท่านจะสอนแต่จุดที่ถูกต้องแม่นยำเท่านั้นเพราะท่านรู้ท่านเห็นจากการภาวนาท่านแล้วโดยไม่สงสัยแล้วภูมิใดที่ท่านควรจะสอนเราเพิ่มเติมขึ้นไปนั้นตามแต่ภูมิใจของเราจะถึงไปถึงขั้นไหนท่านจะสอนเองท่านไม่สอนกลุ่ม4กลุ่ม5ขาดหน้าขาดหลังไปก่อนทั้งที่สอนประถมทั้งที่เอามาหนังสือมัธยมมาสอนวิชามัธยมมาสอนทั้งจะเอาปริญญาเอกมาสอนเด็กตัวหัวทองปั้นนี่มันได้ยังไงมันควรจะเรียนกอไก่กอกาถ้ามันเรียนสอนกอไก่กอกาให้มันควรจะเลื่อนไปบวกลบคูณหารแค่ไหนก็ค่อยสอนมันไปตามภูมิของเด็กที่ให้รู้ชัดๆอยู่กับครูนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันท่านผู้เป็นนักภาวนารู้เรื่องของภาวนาจริงๆท่านจะสอนแบบนั้นท่านไม่สอนสุ่ม 4 สุ่ม 5และบอกความแน่ใจให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ทราบว่าให้ภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นนะคือเป็นความแน่แล้วให้ยึดเอาตามหลักที่ท่านสอนนั้นไปปฏิบัติแล้วผลจะปรากฏขึ้นมาเองผลนั้นไม่ใช่จะเกิดขึ้นเพราะความคาดความหมายแต่จะเกิดขึ้นจากหลักปัจจุบันธรรมคือจิตเรากำลังทำงานอยู่ในวงปัจจุบันไม่คิดขาดหน้าขาดหลังอดีตอนาคตแต่ให้รู้อยู่กับบทธรรมที่ตนภาวนาเท่านั้นคือว่าเป็นการถูกต้องตามหลักของการภาวนาผลคือความสงบเย็นใจเป็นอย่างน้อยจะปรากฏขึ้นมาจากนั้นถ้าจริตนิสัยของจิตจะรู้เห็นอันใดก็จะปรากฏขึ้นมาเมื่อจริตนิสัยเป็นอย่างนั้นได้ปรากฏเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมามีลักษณะอย่างไรเราถามครูถามอาจารย์ท่านจะอธิบายให้ฟังทันทีถ้าเราไม่เป็นท่านก็ไม่ผูกเพราะไม่เกิดประโยชน์แก่นิสัยเช่นนั้นนอกจากนิสัยที่มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆท่านจะสอนทันทีเพราะไม่สอนไม่ได้ความรู้เช่นนี้ไม่มีความสิ้นสุดอยู่กับผู้ใดนอกจากท่านผู้ที่เข้าใจและทุกสิ่งทุกอย่างในเกี่ยวกับเรื่องนิมิตภาวนาเนี่ยท่านจะสอนได้ด้วยความถูกต้องและมีกฎมีเกณฑ์เพราะท่านผ่านไปแล้วเนื่องจากรู้ชัดเจนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสิ่งปลอมสิ่งจริงของปลอมของจริงทั้งนู่นวันนี้จริตนิสัยของเราไม่เป็นอย่างนั้นจะไปสนใจหลักใหญ่ให้จิตมีความสงบเยือกเย็นเนี่ยเป็นเหมาะสมที่สุดแล้วจิตนี้เวลาเยือกเย็นเยือกเย็นจริงๆสงบสงบจริงๆความอัศจรรย์ก็อยู่กับความสงบความฟุ้งซ่านนำคานมารบกวนเมื่อไหร่จิตก็ต้องมีความขุ่นมัวเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสบายไม่ได้พอจิตสงบปราศจากความปรุงแต่งในสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ตัวเองใจก็สบายการอยากให้ใจสบายต้องอาศัยบทภาวนาเป็นสำคัญภาวนาเพื่อความสงบจิตใจเพื่อความโปร่งใสของใจการภาวนาจึงเป็นเหมือนเอาสารส้มแฝงลงในน้ำที่ขุ่นนั่นแหละแล้วค่อยใส่ลงไปตะกอนก้นลงไปนอนก้นลงไปไปกองอยู่ทางก้นโอ่งนั่นข้างบนก็ใส่แจ๋วนี่กิเลสเมื่อมันยังไม่สิ้นมันก็ต้องลงไปกองอยู่ก้นนั่นซะก่อนก้นโอ่งคือจิตแล้วความสงบเยือกเย็นภายในใจต่อจากนั้นก็ค่อยกรองเข้าไปอีกการกรองเข้าไปอีกจนกระทั่งตะกอนหยุดก้นโอ่งก็ไม่มีปรมาณูของกิเลสที่เป็นส่วนละเอียดซึ่งอยู่ภายในจิตก็กรองออกหมดด้วยสติด้วยปัญญาจนไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ในเบื้องต้นที่มีตะกอนนอนก้นอยู่นั้นท่านเรียกว่าจิตผ่องใสยังไม่เรียกว่าบริสุทธิ์มันผ่องใสเพราะมีตะกอนนอนก้นยังมีตะกอนนอนก้นอยู่จิตกิเลสมันหมอบตัว ฝังจมอยู่ภายในจิตใจอย่างลึกๆใจก็แสดงความสง่าผ่าเผยขึ้นมาความอวดกระหายความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาจากนั้นปัญญาก็ชำระซักฟอกลงไปโดยลำดับลำดับการกรองลงไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งตะกอนที่เป็นอนุสัยอันละเอียดอยู่ภายในใจนั้นก็ถูกกำจัดออกหมดด้วยสติปัญญานั่นถึงขั้นบริสุทธิ์นั่นแหละที่นี่เมื่อถึงขั้นนั้นแล้วเราไม่มีสงสัยอะไรแล้วบาปที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เป็นอย่างไรก็รู้ชัดบุญเป็นอย่างไรก็รู้ชัดอยู่กับใจนรกเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงใจดวงนี้เป็นเหมือนเรดาร์ทีเดียวรู้ชัดเจนยอมกราบพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมไม่มีสิ่งใดผิดมีอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างแต่เป็นแต่เพียงว่าโดนไปโดนมาจนหัวแตกเท้าแตกมันไม่เห็นเท่านั้นเองเพราะพวกเรามันพวกตาบอดเมื่อมีในตาแล้วมันมองเห็นได้ชัดไม่ยอมกราบพระพุทธเจ้าจะยอมกราบใครใครเป็นคนสอนไว้ในธรรมเหล่านี้เราถึงได้ปฏิบัติจนรู้เห็นอย่างนี้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าไม่มีใครสอนอย่างนี้แล้วมันจะไม่กราบพระพุทธเจ้าอย่างสนิทได้อย่างไรเมื่อความจริงเป็นสักขีพยานเกิดขึ้นมาภายในใจของตนเพราะการปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วโดยถูกต้องนั้นนานขอให้ท่านทั้งหลายนำไปพิจารณาการแสดงธรรมก็เอาละด้วย
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่19เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าทำเพื่อโลกทั้งนั้นขอเชิญรับฟังครับ
1: อันนี้มันเป็นไงเตียงเอาไว้ที่ขัดข้องไหมเตียงเอาไว้ที่ขัดข้องไหมเตียงนี้เอาไว้ที่ขัดข้องไหม
2: เดี๋ยวลงตาเดินลง
3: เดี๋ยวลงตาลงไม่ได้
2: เดี๋ยวลงตาเดินลงมันจะสูงเ
1: ลยไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับประชาชนขัดข้องไหมเรามันยากอะไรกินโดดตรงนี้ก็ได้
3: ยก
1: โอ้โหเสียงมันทำมันขัดข้องก็เอาไปไว้ที่ไหนวางไว้ที่ไหนแบบนู้นเอาไปวางไว้วางเตียงยาวหัวมาชนเตียงนะนั่นเอานั่งได้สบายปูเลยนั่งเอาปูเลยที่ไหนปูเลยปูออกไปปูไม่ทันนั่งทับไปเลยนี่เพิ่งโผล่หน้ามานี่งานจะเร็วแล้วนะ
4: เมื่อวานไปสอนหนังสืออยู่โคราช
1: ไปโคราช
4: โอ้ตา
5: หน่อยเช็คครับผมด
1: ็
5: อกเตอร
1: ์ไม่ไหวเชฟมาสายกันไหมว่าหรือว่าไง
5: มาสายดีกว่าไม่มาครับ
1: พวกที่เขามาทำการทำงานดีกว่าเราที่มาสายเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีรางวัลให้ครับ
5: ทอง
1: หนึ่
5: งบาทครับ
1: น้ำหนักเท่าไหร
5: ่
1: สามหมื่นตัวบาทของเรื่องอะไร
5: ขอหอมากขอหอมาก
1: หืม
5: หอมากหอมาก
1: ไหน
5: หอมากหอมากเก็บ
1: นี่ไงครับ
5: น
1: ี่
5: คร
1: ับ
5: น
1: ี
5: ่ครับ
1: น
5: ี่อันนี้คร
1: ับโอ้หอมากอะไร

0: 很畅爽，人人给我发翅膀，那个好晃，真牛，太恐怖了，差点被堵没赶上，恐怖没人，你都怕的没跑，因为俺要躲过去跑，你拿着人过路看看，看过没有这么一个毛呀？他他往那个靠靠去靠门门脑的，恐怕恐怖的，跟听不着没路，人怕被绑，因为俺这个，因为俺真靠躲过去靠往那个，嗯，好吧，我说。花斋花斋嗯嗯嗯嗯嗯嗯花斋花斋嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯我们抹个肚子呢，我们了吗？还有跟一个很多白人，没得咋办？不得意的，咱们俩怎么样？好，好，等你。我们也有个白人。
1: มาจากพี่ไมค์ค่ะหลวงตา。
0: 嗯。
1: มาจากพี่ไมค์ค่ะ。
2: มาจากพี่ไมค์ครับ。
0: พี่ไมค์，เราไปหมดแล้วละพี่มงพี่มายนี่ไปหมดแล้วต้นไทรงามก็ไปเห็นหมดแล้วละอืมเมื่อคืนนี้ทราบมันลงเท่าไหร่ประหลอดเมื่อเช้านี่ลงเท่าไหร่ไม่รู้วัดนี่มีประหลอดหรือเปล่ามันมันลงเท่าไหร่เมื่อเช้านี่นะฮะ18โน้ตคือวัดเรามันลง12บาทเหรอหลวงที่8เหรอ
2: ใช่ป่ะ
0: มันโดนดาวอ่อนใน
2: เต็น
0: ท์เจ้า
2: ค่ะในเต็นท์ครับประหลอดอยู่ในเต็นท์ครับ
3: ในเต
2: ็นท์ที่นอนนะฮะ
0: เพื่อถือได้นึกว่ามาโดนดาวแล้วมาโกหกคนทั้งนี้หลวงที่8ก็ไม่หนาวเท่าที่8
2: ภาพบอกเมื่อคืน14ครับเมื่อคืน14ครับภาพบอกคร
0: ับไหน
2: เมื่อคืนลง14ครับ
0: 14
2: ครับผม
0: อ14นี้ของทางวัดเราก็ลงในย่าน12 13นะทีนี้มันหนาวนี่มันจะหมดไปละเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นมาแล้วนี่มันจะเริ่มหมดไปนี่ละพาพี่น้องทั้งหลายขนสมบัติเข้าคลังหลวงเหล่านี้เหล่านี้ช่วยคนทั้งประเทศเหล่านี้เหล่านี้สมบัติเหล่านี้คนทั้งประเทศออกบวชเราไม่เอาเลยแบตลอดไม่เอาแม้บาทเดียวเราไม่เคยเอาออกช่วยชาติทั้งนั้นนะเราจึงบริสุทธิ์เต็มที่ที่ช่วยชาติไม่มีอะไรที่จะมัวหมองในใจว่าได้หยิบได้เอาอะไรของใครที่มาบริจาคไม่มีเลยออกบริสุทธิ์สุดส่วนตั้งแต่นำพี่น้องทั้งหลายมานี่เดี๋ยวท่านไปหาสิไม่ใช่คุยนะเอาความจริงมาพูดแล้วเพราะเราช่วยโลกเนี่ยเราช่วยด้วยความเมตตาแล้วไม่ได้ช่วยด้วยที่จะหวังอะไรอะไรไม่มีมีเท่าไรหมดออกหมดเลยหมดเลยสมบัติเหล่านี้ออกเพื่อชาติบ้านเมืองของเราทั้งนั้นนะตั้งแต่ทองคำสำหรับทองคำร้อยทั้งร้อยเข้าหมดเลยดอลลาร์เข้าเพียง10,200,000กว่าจากนั้นเราก็บอกว่าดอลลาร์นี่จะต้องเอาไปช่วยเงินไทยเงินไทยนี่เราหยุดเทศแล้วจะตูปัจจัยสยสารจะร่อยหรอแล้วจะไม่มีที่นี่คนที่จำเป็นนั้นมันขอลุมขอตลอดเวลาจำเป็นต้องใช้เงินไทยที่นี่เงินไทยไม่พอต้องไปเอาดอลลาร์มาเพราะงั้นดอลลาร์จึงจะไม่เข้าธนาคารหลวงก็ไม่เข้าจริงๆนะออกมาช่วยเงินไทยก็ยังไม่พออย่างนั้นละช่วยจริงๆเราช่วยโลกไม่ได้เอาอะไรเลยล่ะดิ้นอยู่อย่างนี้ละไปที่ไหนลำบากลำบนสุดฉีดนั่นแหละแต่แล้วก็ทนเอาไม่เคยเอาอะไรนะเรียกว่าช่วยโลกช่วยด้วยความเมตตาเหล่านี้ออกสู่บ้านเมืองของเราหมดเลยไม่ได้ไปไหน ป็นเรื่องส่วนตัวของเราไม่มีเรียกว่าไม่มีเลยมีแต่ออกเพื่อชาติบ้านเมืองเท่านั้นแหละแล้วบริสุทธิ์สุดส่วนบอกแล้วเพราะใจของเราก็พอทุกอย่างทีนี้ก็ออกด้วยความเมตตาไหลออกเลยทีนี้ออกหมดเลยถึงใจออกหมดเราพยายามเต็มกำลังที่ช่วยชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่ประกาศว่าเป็นผู้นำช่วยชาติบ้านเมืองก็ออกจริงๆตลอดตั้งแต่ทองคำก็ได้เท่าไหร่11ตันครับ400กว่ากิโลแล้วนะทองคำที่เข้าสู่กลางหลวงของเรา11เท่าไหร
3: ่
0: นั่นน่ะถึง11ตันครับ400กว่ากิโลแล้วนี่ล่ะเข้าหมดดอลลาร์ก็เข้าเพียง10ล้าน 200,000 กว่าจากนั้นดอลลาร์ก็มาช่วยเงินไทยที่ออกช่วยโลกเงินไทยไม่พอออกช่วยโลกช่วยโลกนี่พอมานี่ปั๊บทางนายอำเภอคำม่วงเนี่ยนิวนายอำเภออยู่ไหนเอานายอำเภอมาฆ่าหน่อยวะมานี่ก็มาภาษาภาคอีสานเรามาหมิ่นเล่าบิดหมิ่นเราเอาไปซะที่ว่าการอำเภอ8ล้านนั่นน่ะเห็นไหมเราให้แล้วให้นายอำเภอมานี่นั่นให้8
2: ล้าน
0: เงินที่ได้เหล่านี้มันจะ8ล้านอะไรนี่มันต้องไปคว้ากระเป๋าเรามาอีกแล้วพูดมันชัดสิก็เป็นความจริงก็พูดตามความจริงผิดไปไหนวะมานี่ทางนายอำเภอกับมาหมิ่นเราสร้างสิ8ล้านสร้างที่ว่าการอำเภอให้แล้วนั่นน่ะถ้าลงว่าให้แล้วต้องให้เป็นอื่นไปไม่ได้เราลั่นคำไหนลงไปขาดสะบั้นไปเลยไม่มีสองมีกระทั่งที่ว่าการอำเภอกับชำรุดชุดโทรมก็เราช่วยสร้างอยู่แล้วที่ว่าการอำเภอก็ของชาติสบายไงก็ต้องช่วยเนี่ยเอาเรื่อยไปอย่างนี้แหละเราไม่เอาอะไรเราพูดจริงๆไงพี่น้องไหนทราบเสียที่ดีดดิ้นทั่วโลกเนี่ยเราเท่านั้นล่ะที่ดีดดิ้นในทั่วประเทศไทยแทนที่จะเอานั่นเอานี่ไม่มีเอาเปิดโล่งให้ช่วยชาติของเราทั้งหมดนับแต่ทองคำมาดอนร่างเงินสดตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่เอาอะไรเลยยิ่งยอดช่วยโลกสิไม่เอาเราพอแล้วในหัวใจเราพออะไรที่พอเนี่ยสู้หัวใจที่พอด้วยความเลิศเลยพอแล้วด้วยความเลิศเลยด้วยสิ่งใดที่จะมาเสริมไม่เลิศเลยมันเข้าไม่ติดตกออกหมดมีเราช่วยอย่างนั้นเราช่วยชาติช่วยเสน่ห์วาระสุดท้ายเราช่วยให้เต็มเหนียวตายไปแล้วท่านเราจะมาวางนี่นะแล้วผู้กองกองจะไม่มากรรมมาเกิดอีกพูดแล้วมันชัดเจนอย่างนี้นะจะเกิดนี่เป็นชาติสุดท้ายของเราฟังสักพี่น้องทั้งหลายนี่แหละผลแห่งการปฏิบัติธรรมแล้วเอาเป็นเอาตายเขาว่าเลยเนี่ยไปอยู่ในป่าในเขาจนเขาตีเกาะมาประชุมกันเขาว่าเราตายแล้วไปไม่ฉันจังหันดิไม่ทราบกี่วันแล้วพอมาบินสบายสวรรค์หนึ่งแล้วหายเงียบนี่คือฝึกทรมานฟาดกิเลสนั่นแหละจนเขาตีเกาะประชุมฟังที่เคยมีไหมไปที่อื่นแล้วก็ทำเหมือนกันเมื่อเขาไม่ตีเกาะเราก็บอกไม่ตีเกาะบ้านที่เขาตีเกาะเราก็บอกเขาตีเกาะตีประชุมพอประชาชนมามากๆแล้วใครเห็นว่ายังไงพระองค์นี่มาอยู่กับเรากี่เดือนแล้วนี่แล้วกี่วันถึงด้อมๆมาบินว่าคนนึงหายเงียบนี่ก็หายไปแล้ววันแล้วท่านไม่ตายแล้วเหรอเอาพระก็ไปดูสินะว่างั้นนะเราไม่ไปแล้วเพราะพระองค์นี่ไม่ใช่พระธรรมดาเขาว่ากันเป็นมหาด้วยไปเดี๋ยวท่านจะแขกก็ลงมาผมไม่เราไม่ไปนายอำเภอนะเอาพี่น้องหลายไปเขาก็หลังไหลไปดูท่านไม่ตายเลยหรือถ้าไม่ตายท่านโมโหโทโสหรือไปดูที่หน้าไปพอเขามาก็เขาก็เล่าเรื่องของผู้ใหญ่บ้านให้เราฟังข้อสำคัญคือท่านไม่ตายเลยหรือถ้าไม่ตายท่านโมโหโทโสอยู่หรือแล้วพอเขามาถึงเป็นไงตายหรือยังก็ไม่เห็นท่านตายก็ว่ากันแล้วโมโหโทโสอยู่ไหมท่านไม่เห็นโมโหโทโสยิ้มแย้มแจ่มใสมีเท่านั้นหรือมีเท่านั้นไปเลยไล่เลยเราไม่ได้อดเพื่อตายนี่นะวะเราอดเพื่อฆ่ากิเลสต่างหากนี่นะวะโมโหโทโสความโมโหโทโสเป็นกิเลสเราจะฆ่าความโมโหโทโสจะมาโมโหโทโสทำไมมีเท่านี้เหรอมีเท่านี้ไล่เลยไม่ถึง10นาทีแต่คือนี่แหละเขาไปดูเราเพราะว่าเราจะตายตัวความตายอยู่กับเราเรายังไม่รู้ต้องชาวบ้านเขาตีกับประชุมมาดูที่นะนี่แหละเวลาเราฝึกทรมานเราเอาจริงเอาจังมากนะเนี่ยท่านทั้งหลายดูก็ดูกิริยาท่าทางไปยังไงมีความท้อแท้อ่อนแอเหลวไหลไหมไม่ได้เหลวไหลเลยจ้ออยู่ตลอดเวลาเป็นนักมวยก็เรียกว่าซัดกันตลอดไม่มาเป็นนักมวยก็เรียกว่าซัดกันตลอด ไม่มีกรรมการแยกแล้วเอาใครอยู่

ษภาคม2493หลังวัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครนั่นวันที่เหลือม้วนเสือฟ้าดินถล่มในคืนวันนั้นแหละตั้งแต่บัดนั้นมาก็ได้ทำประโยชน์ให้โลกว่าจะไม่ทำอะไรละเห็นว่ายากลำบากหรือสุดขีดสุดประมาณที่นี่ท่านพิจารณาแล้วก็สุดท้ายกับมนุษย์เหมือนกันกับเราหวังพ้นจากทุกข์เหมือนกันเอาได้แค่ไหนก็เอากันสอนกันมาอย่างนี้เลยเห็นไหมล่ะเราหวังเอาอะไรกับพี่น้องทั้งหลายเราไม่เอานะที่นี่ดีอยู่เดี๋ยวนี้เราไม่เคยเอาสตางค์นึงก็ไม่เคยเอานะเพื่อส่วนรวมทั้งนั้นชาติบ้านเมืองทองคำเป็นที่หนึ่งเข้าครังหลวงหมดเวลานี้ได้11ตันกับ400กิโลแล้วครังหลวงแล้วพยายามขนสมบัติเข้าครังหลวงถึงเป็นหัวใจของชาติเราจากนั้นก็ดอลลาร์เข้าเพียง10ล้าน2แสนกว่าบาทเนี่ยต่อจากนั้นก็เงินดอลลาร์นั้นมาช่วยเงินไทยที่ช่วยชาติมันไม่พอเพราะเราอยู่เทศแล้วเงินก็ไม่มีแต่คนจนมันจนทั่วประเทศแล้วก็เอาเงินไทยนี่ออกแล้วก็ดอลลาร์เข้ามาช่วยกันทุกวันนี้แหละเพราะงั้นดอลลาร์จึงไม่เข้าครั้งหลวงแต่ต้องคำนี่เข้าทุกบาททุกกระตางไม่รั่วไหลไปไหนตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งวันนี้และจะตลอดไปเข้าอย่างนี้ตลอดว่าอะไรเป็นนั่นเราไม่เหมือนใครนะว่าจริงๆเหมือนหินหักเนี่ยหินหักปุ๊บนี่ขาดต่อกันไม่ได้แล้วคำพูดนี้ถ้าเราได้ออกแล้วต่อกันไม่ได้ต้องเป็นจริงตายก็ตายไปเลยกับคำพูดที่สัตย์ที่จริงนะเราไม่มีคำว่ารอเลยไม่มีการทำความภาคความเพียรฆ่ากิเลสก็ไม่เคยมีที่ว่ารอเลยอ่อนแอสู้กิเลสไม่ได้เราสู้กิเลสไม่ได้แต่ก็บอกไปเบื้องต้นที่ล้มลุกคุกคานไปน้ำตาล่วงอยู่บนภูเขามันถึงขนาดออกอุทานในใจว่าเฮ้ยมึงเอากูขนาดนี้เถอะเลยว่ากิเลสเอาจนกระทั่งน้ำตาล่วงเอาละยังไงมึงต้องพังวันหนึ่งให้กูถอยกูไปถอยก็ไม่ถอยจริงๆฟาดในกิเลสพังเลยนั่นเห็นไหมล่ะนี่แหละมุมานะความโกรธความแค้นโกรธให้บุญหรือผู้ใดสัตว์ตัวใดก็ตามเป็นบาปเป็นกรรมความโกรธความแค้นให้กิเลสที่เป็นภัยต่อตัวเองนี่เป็นธรรมเราเคยโกรธมาแล้วแค้นมาแล้วน้ำตาล่วงจนกระทั่งว่ามึงเอากูถึงขนาดนั้นแถวหรือแต่เป็นอยู่ในใจนะเอายังไงมึงต้องพังวันหนึ่งให้กูถอยกูไปถอยรักใหญ่ที่โรงงานใหญ่คือพ่อแม่ครูจันมั่นไปเข้าไปหาท่านถึงสาวลมเต็มที่แล้วมามันฟาดที่หงายมาลงไปเอากลับขึ้นไปอีกมาอีกฟาดนี่มันก็หงายเราก็หงายมาไปเรื่อยหลายครั้งแล้วหมาตัวนั้นมันก็หงายมาเหมือนกันกิเลสเหมือนหมาฟาดที่นี่มันก็หงายแต่นั่งมากระซัดกันเรื่อยมีแต่กิเลสหงายหมาหงายหมาเข้าใจเหรอจนกระทั่งมาถูกปัจจุบันนี้พอแล้วกิเลสม้วนเสือไปแล้วได้เป็นเวลาถึงแต่วันที่15วันที่15พฤษภาคม2493นั่นละวันที่เหล็กม้วนเสือฟ้าดินถล่มอยู่บนภูเขาวัดดอยธรรมเจดีย์ได้ชัยชนะมาตั้งแต่บัดนั้นนะแล้วก็ไม่เคยปรากฏที่เหล็กแม้แต่ถีบไม่สาที่จะโผล่หน้าขึ้นมาให้ฟาดกันอีกนะไม่มีนั่นละเอาทำมานี่แหละที่ทำชัยชนะด้วยความรอดเป็นรอดตายนี่มาสอนพี่น้องทั้งหลายเรียกว่ามาสอนด้วยความพอแล้วทุกอย่างจึงไม่แตะเงินเป็นบาทเป็นสตางค์เราไม่เคยแต่นั้นเนี่ยดีดดิ้นเนี่ยคือเราที่ไหนทั่วประเทศไทยเราไปหมดหาสมบัติเงินทองเขาของมาช่วยพี่น้องทั้งหลายเราไม่เอาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านทั้งหลายฟังเชื่อหรือไม่เชื่อจริงจังทุกอย่างทำลงไป นี่ก็เห็นไหมวันนี้ก็มาอยู่ที่นี่เนี่ยเดินไปที่ไหนคนตามขอยัวเยียเอาขอแยกไปให้ไปเรื่อยอย่างนี้เนี่ยที่จะเราจะเอาเราไม่มีเราบอกเราพอแล้วสมบัติเงินทองก็หาไว้เพื่อโลกสำหรับทำเพื่อเราพอทุกอย่างแล้วหาสงสัยนี่แหละการปฏิบัติธรรมได้ผลเป็นที่พอใจตามพระพุทธเจ้าสอนไว้พระพุทธเจ้าโกหกโลกที่ไหนไม่โกหกขอให้ปฏิบัติตามทางของศาสดาสอนเอาเด็ดกันเด็ดพระพุทธเจ้าพาตายตายแล้วสุดท้ายกิเลสตายพระพุทธเจ้าสอนเราว่าเอาถึงขั้นตายไม่เห็นตายวะพระพุทธเจ้าสลบสามผลไม่ตายเป็นศาสดาขึ้นมาเพราะความเพียรกล้านั่นแหละสาวกทั้งหลายบางองค์เดินโยกมจนฝ่าเท้าแตกแล้วไม่ตายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเป็นพระโสดาบันเป็นต้นนี่ก็ฟาดตามร่องรอยของท่านมาโดยลำดับเพราะงั้นความทุกข์ในโลกนี้เราขอประมวลมาท่านทั้งหลายทราบถ้ายังไม่เข้าสู้กับกิเลสเมื่อไรใครจะว่างานใดหนักนะไม่หนักงานในโลกนี้จะว่าอะไรหนักก็หนัก

0: มันหนักทิ้งมันแล้วหนีไปก็ได้แต่งานกับกิเลสกิเลสกับหัวใจนี่ถ้ากิเลสไม่ขาดสะบั้นใจจะถอยไม่ได้นี่ก็ฟาดกันซะจนกิเลสขาดสะบั้นแล้วนั่นเห็นไหมไม่มีถอยนี่ละเอาคำไม่มีถอยเนี่ยเป็นชัยชนะขึ้นมามาสอนพี่น้องหลายแล้วมาทำประโยชน์ให้โลกทั้งหลายได้ เห็นอยู่เวลานี้เราทำที่สุดสุดยอดในการทำประโยชน์ให้โลกนะเราไม่เอาอะไรเลยไปทำประโยชน์ให้โลกทั่วประเทศไทยเราไม่เคยเอาอะไร ทำเพื่อโลกทั้งนั้นเรียกว่าเราพอทุกอย่างแล้วเราไม่เอาอะไรทำก็พอแล้วด้วยความเลิศเลยสิ่งใดที่จะมาเสริมทำอีกไม่มีเพราะสิ่งมาเสริมไม่เลิศเลยเหมือนทำในใจที่พอแล้วด้วยความเลิศเลยนี่แหละเราทำอย่างนี้นะแล้วก็มาสอนพี่น้องทั้งหลายควรจะเอาเป็นคติตัวอย่างอย่าล้อแหล่ท้อแท้อ่อนแอเวลาทำความดีงามทั้งหลายเรื่องของกิเลสเนี่ยถึงไหนถึงกันเป็นก็เป็นตายก็ตายมันมีแต่อย่างนั้นมากต่อมาที่จะหมุนตัวเข้าสู่ธรรมอ้าวเป็นก็เป็นตายก็ตายลูกศิษย์ตถาคตสรบสามหมุนพระพุทธเจ้าเรามีแต่สรบลงหมอนลงเสือใช้ไม่ได้แก้เสือแก้หมอนฟาดกระป๋าให้หมดฟาดกิเลสท่านขาดสะบั้นลงไปเป็นไรหากันจำมานะเอาละเท่านี้พอวันนี้ว่าแม่เทศกับเทศอย่างนี้เลยคิดว่าไง
1: หลวงตาเจ้าค่ะขอน้อมถวายบูชาธรรมจากผู้มาในจตุรัสทั้ง4ของครับจำนวน1บาทเจ
0: ้
1: าค่ะ
0: เออพอใจพอใจมาเออเอามามีใครเอามาเอาหมดเอาหมดเนี่ยเออนี่นั่นมาแล้วเยอะนะปากน้ำได้เยอะเอามา
2: คณะเรือบุญปากน้ำศิษย์ท่านก็ลีธรรมทโรวัดอโศการามกราบน้อมถวายทองคำ1บาท
0: เออ
2: และเงินสด 20,000 บาทบูชาคุณหลวงปู่เขียนเจ
0: ้
2: าค
0: ่
2: ะ
0: เอออันนี้อืมหลวงปู่เขียนเราก็ไม่ค่อยได้พูดนักมาข่าวนี้นะหลวงปู่เขียนนี่เป็นเพื่อนกันนะอายุเท่ากันพรรษาเท่ากันแล้วก่อนกันสัก 2-3 เดือนนะมั้งท่านอ่อนพรรษากว่าเรา 2-3 เดือนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เรียนหนังสือด้วยกันท่านเป็นประเด็นถึงก็ประโยคเราได้3ประโยคโดดหนีเลยโดดหนีเข้าป่านะท่านก็ทราบซะ9ประโยคโดดตามเรามาอยู่ท่านมาอยู่ในป่าเออนี่ทราบแล้วว่าอาถิของท่านกลายเป็นพระธาตุนะเนี่ยหลวงปู่เขียนเนี่ยอาถิของท่านกลายเป็นพระธาตุถ้าลงอธิษฐานพระธาตุแล้วนั่นตีกาพระอรหันต์ไม่เลยนั่นคือพระอรหันต์หลวงปู่เขียนก็คือพระอรหันต์องค์นั้นพูดให้มันหมดเปลือกซะเลยว่าเรากับหลวงปู่เขียนนี่สนิทกันมาตั้งแต่เมื่อไรตั้งแต่เรียนหนังสือก็สนิทกันมาตลอดไปอยู่โคราชกรุงเทพด้วยกันที่พอถึงเราได้3ประโยคเราจิตใจเรามุ่งต่อกับการปฏิบัติมากพอได้3ประโยคออกเลยท่านก็เรียนถึง9ประโยคจากนั้นท่านก็มาอยู่ที่นี่ปฏิบัติธรรมด้วยกันอย่างลึกลับนะปฏิบัติธรรมด้วยกันอย่างลึกลับคืออะไรท่านส่งลูกศิษย์ลูกหาของท่านไปวัดเราเรื่อยส่งไปแล้วเอากลับมาแล้วส่งองค์อื่นไปส่งแล้วองค์นี้กลับมาแล้วส่งองค์นี้ไปติดต่ออย่างลึกลับสุดท้ายอาถิของท่านกลายเป็นพระธาตุเราจึงย้อนถามเป็นอะไรว่าท่านปฏิบัติยังไงถึงอาถิกลายพระธาตุรวมแล้วที่เขาท่านติดต่อกับเราอย่างนี้ระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์เอาลูกศิษย์ของท่านส่งไปหาเราเรื่อยๆมาแล้วสุดท้ายก็เทพของเราที่แทบเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดมาอยู่ในกุฏิของท่านหมดเลยนั่นเห็นไหมล่ะกลางคืนทราบว่าใครไปยุ่งไว้ได้ท่านฟังเทศเทพของเราออดอยู่ในกุฏิของท่านองค์เดียวเดียวท่านปฏิบัติอย่างเงียบเพราะฉะนั้นอาถิของท่านจึงกลายเป็นธาตุสำเร็จเป็นพระอรหันต์เรียบร้อยแล้วเข้าใจไหมล่ะนี่เราเปิดให้ฟังเสียเป็นสนิทกันมาขนาดนั้นนะตั้งแต่เรียนหนังสือก็เป็นเพื่อนเดียวกันอยู่โคราชอยู่กรุงเทพด้วยกันนะเนี่ยเวลาเราออกก่อนท่านออกทีหลังท่านก็มาอยู่ที่นี่ก็สนิทกันมาตลอดลูกศิษย์ในวัดของท่านเนี่ยส่งไปหาเราเรื่อยนะส่งไปหาเราเรียกเอาองค์นั่นมาเดี๋ยวเอาองค์นี้ไปเรื่อยสุดท้ายก็ท่านก็มรณภาพว่าถึงท่านกายมหันต์เราย้อนถามถึงเรื่องปฏิปทาของท่านและสุดท้ายเทพของเรามากองอยู่กับท่านหมดท่านฟังเทพของเราเป็นประจำเลยใครมายุ่งไม่ได้กลางคืนท่านฟังออดออดออดอยู่ตลอดว่านั่นละการปฏิบัติธรรมอย่างเยี่ยมเยี่ยมของท่านอย่างพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าสำเร็จเป็นผู้เจ้าในป่านี่ท่านอยู่บ้านโพนกับวัดป่าบ้านโพนก็สำเร็จอยู่ที่บ้านโพนเพราะการปฏิบัติธรรมเข้าใจไหม ผู้ที่ไม่ปฏิบัติธรรมไปอยู่ในตลาดกระดูกหมูกระดูกวัวก็มีกระดูกหมูกระดูกวัวแขวนคอมันนะเข้าใจไหมมองไปที่ไหนเห็นแต่กระดูกหมูกระดูกวัวแขวนคอทำแขวนคอไม่เห็นก็เห็นมีเนี่ยเข้าใจพวกเนี้ยเอาละเทศมากเดือยว่าจะไม่เทศมากมันไปใหญ่อะไรอีกเนี่ยเออรอศิษย์วัดถ้ำเต่าวัดถ้ำเต่าท่านบุญมีนี่กับเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าคุณเสียนนะท่านฝากท่านบุญมีเนี่ยไปอยู่กับเราแล้วท่านพอสมควรแล้วท่านเอาขึ้นมาแล้วฝากองค์ใหม่ไปแล้วสมควรเอาขึ้นมาฝากองค์ใหม่ไปแล้วสุดท้ายก็ให้ฝากท่านบุญมีไปหาเราจากนั้นเอาท่านบุญมีไปอยู่ถ้ำเต่าเนี่ยเข้าใจไหมท่านบุญมีนี่แหละไปอยู่ถ้ำเต่านี่วัดถ้ำเต่าถวายทองคำตั้ง5บาทของง่ายหรือวัดไหนเอามาแข่งวัดถ้ำเต่าดีสินะวัดถ้ำเต่าได้5บาทวัดไหนว่าเก่งเอามาอวดแม้แต่วัดป่าบ้านตาดจะไม่เคยได้สักบาทเดียวเข้าใจมันของง่ายหรือวัดถ้ำเต่าน่ะ
2: ท่านอาจารย์ช
0: ิน
2: ฝากกราบถวายเช็คใบละ
0: 3,200
2: บาทเจ้าค่ะ
0: เออจอมมันอาจารย์ชินเหรอ
3: ครับอาจารย์ชินคร
0: ับอ๋อชินรู้จักแล้วชินเมื่อวานก็เจอกันอยู่ยังไม่เจอกันแต่เมื่อเช้าเนี่ย
4: เจ้าค่ะหลวงตาเจ้าค่ะคณะศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมทำบุญที่วัดนี้นะคะร่วมติดบูชาธรรมองค์หลวงตานะคะ23,270 บาทเจ้าค
0: ่
4: ะ
0: เออพอใจ
4: ม
0: ีนี่นครปฐมนะเนี่ยผมเล่นมาอะไรเนี่ยนครปฐมเอานครไหนมาแข่งดูสินะมาแข่งนครปฐมอ่ะแพ้ตรงนั้นละแพ้ตรงนั้นละ
4: ข้าวครัวถวายอีก 4,000 ค
0: ่
4: ะ
0: เออแต่วัดป่าบ้านตาดหลวงตาเป็นหัวหน้ามายังไม่เห็นได้เงินอย่างนี้เลยเดี๋ยวตกลงแพ้หงายคืนวัดป่าบ้านตาดจนได้หลวงตาบัวเข้าใจเลยสู้นครปฐมไม่ได้นะไปหาใหม่เอาฟ้ามันคะแนนที่หนึ่งเลยนะ
4: ว
0: ัน
4: นี้ขันน้อยใช่ค่ะวันนี้ขันน้อยเลยได้น้อย
0: เออขันน้อยเลยน้อยแปลวถุงจุ่มไปมันจะได้มากแล้วเขาเห็นถุงก็เปิดหนีหมดไม่ได้สักทางเลยจะว่าไงบอกมันใหญ่เกินไปใครก็กลัวล่ะกระสินอะไรก็บอยกระสินนี่อะไร
5: กอยอครับ
6: กอไก่ขอไข
0: ่กระสิน
5: กอไก่ขอไข่7353
0: มันหมายความว่าไง
5: จอดขวางทางครับ
0: ฮะ
5: เขาจอดขวางทางครับ
6: ขบวนรถ
0: โอ้รถจอดขวางทางเล่ามีแต่จะเอาเงินท่าเดียวใกล้มากก็มีจะเอาเงินมาให้ท่าเดียวความจริงรถจอดขวางทางกระสินกอบอหรืออะไร7353อะไรอีสุสุหรือแว่นจอดขวางทางอย่าไปออกเดี๋ยวนี้ดีแล้วไม่ปรับนะถ้าปรับแล้วเอาเงินมาเข้าคำหลวงเลยเป็นเพียงว่าให้ย้ายรถออกกาฬสินธุ์กบ7353อีสุสุแว่นจอดรถขวางทางไปออกนะพอเท่านั้นนะนี่อะไรอีกอะฮะ
5: น้องเล็กมาถวาย
0: เช็คเช็คนั่นมาอยู่แล้วเช็คอันนี้เอาไปนี่ลูกจากนี้แล้วก็กลับเลยละเราไม่กลับไปกุฏิอีกแล้วน้อยมันตลอดลุ่งแล้วออกจากนี้ลูกจากนี้ก็ไปบ้านเลยไปอุดรเลยถ้าอยู่ทางกาฬสินธุ์นานถูกพี่น้องทางกาฬสินธุ์ขับไล่มันเสียหน้าว่ะเสียเกียรติเพราะงั้นจึงต้องรีบไปเลยไม่กลับกุฏิอีกแล้วถ้ากลับไปคราวนี้กลัวพี่น้องกระสินจะขับไล่มันเสียเกียรติว่ะเนี่ยเอาละมาอีกนี่เนี่ยด้านล่างมาอีกนี
5: ่หมออลปินฝากมา500ครับ
0: คุ
5: ณหมออลปินจากกรุงเทพฝาก500ครับ
0: เออไปนี่ไปนี่แล้วให้พรก่อนจังหันแล้วก่อนจะไปก็ให้พรอีกหนึ่งแล้วก็ไปให้พรหนึ่งแล้วก็ไปนี่เป็นนั้นว่าเสร็จตุลาแล้วงานการทางนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยไปแล้วจากนี้ก็จะกลับไปอุดรนะสำหรับเรางานไม่ว่างนะอย่าเข้าใจว่าจะว่างนะไม่ว่าง กลับจากนี้รับที่นั่นกลับจากนั้นรับที่นั่นไปเรื่อยรับงานไม่ใช่อะไรถ้ารับเงินเรารับทั้งวันแต่นี่รับงานมันเบื่อมันจะตายสิเอามา มีอะไรเอาหมดนะถ้าเป็นเงินถ้าเป็นรถของทางให้ออกให้หมดเอาวางไว้เลยเอาเออดีแล้วจากนี้ไปวัดเราก็ชั่วโมง50นาทีถึงจากวัดนี้ถ้ามาบ้านถึงบ้านโพนชั่วโมง45นาทีเราผ่านไปผ่านมานาฬิกาได้เวลาเท่าไหร่มาถึงบ้านนั้นบ้านนั้นจำได้หมดมาถึงบ้านโพนชั่วโมง45นาทีมาถึงบ้านโพนเข้ามาถึงวันนี้เป็นชั่วโมง50นาทีเมื่อวานเราดูเป็นชั่วโมง50นาทีมาถึงนี้เป็นไงล่ะพี่น้องไม่เคยเห็นหลวงตาวัดป่าวันตาลนั่นวันนี้ได้เห็นแล้วนะทั้งกาฬสินธุ์เราเคยมาเสมอเนี่ยเพราะท่านเจ้าคุณเขียนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เรียนหนังสือด้วยกันนะของเล่นเมื่อไรสนิทสนมกันมาตั้งแต่โน้นแต่เรียนหนังสือท่านเรียนหนังสือเก่งกิริยามารยาของท่านเรียบร้อยมากนะท่านเจ้าคุณเขียนกิริยามารยาของท่านเรียบร้อยมากกับเราไม่เหมือนลิงเหมือนแมวนะแต่เข้ากันได้สนิทนะนิสัยต่างกันแต่คนเข้ากันได้สนิทนะนิสัยท่านเรียบตลอดนะนิสัยท่านเจ้าคุณเขียนเรานี่งามสวยงามมากนิสัยท่านกิริยามารยาเรียบร้อยดีแต่กิริยาของเราเนี่ยมันเหมือนลิงเหมือนแมวเข้าใจไหมตบก็เร็วโดดก็เร็วเข้าใจไหมแกก็สนิทกันดีนะเดี๋ยวแกจะให้พ่อหน่อยให้ใส่ก็ก่อนครับนะให้ใส่แล้วก็ให้พ่อเมื่อใส่ก็ก่อนผมจะให้พ่อพอให้พ่อเงาไปมาพอใกล้มึงเขาตาฟ้ามึงไปใช้ก็ไปแล้วมึงเขาตาฟ้าชื่อนั่นชื่อนี่เขาใช้ก็ไปไหนก็มาด้วยนะหนุ่มเชื่อมนั่นแหละไปไหนก็ไปไหนไปด้วยมาด้วยคือมากขึ้นรุ่นขึ้น
7: ครับ
0: มา
8: หนูกับพี่บุษบาของตาพี่บุษบากับของหนูมาก
0: เลยไอ้บ้านโพนจ้างว่าพอสอเท่าไหร่นะบ้านโพนดูก็ไม่ยากจะจ้างก่อนเราเล็กน้อยเนี่ยคือก็มาคือก็มาอยู่ประมาณ40-50 ปีเพิ่งใหญ่วัดเจ้าเนื่องแบบวัดเราอยู่40-50 ปีจังหวัดพศ2499สร้างวัดป่าบรรจาร99 2500มันก็เป็น50 51 52ปีนะนี่ก็ยุ่งกันในระยะเดียวกันให้เสร็จจ้ะเดี๋ยวจะให้ก่อนเลือกมันมาเตรียมแล้วเห็นไหมออกกันเลือกขึ้นเลือกไปเลยคือไม่ได้กลับกุฏิแล้วไปเลยไม่เป็นไรถ้างั้นให้พรยังยัง
8: เอามา
0: ให้เสร็จจ้ะเกี่ยวเราจะให้พรพอให้พรลุกกันนี่ขึ้นเลือกไปเลยให้พรถือที่กลางไปที่กลางตุ่มหางคือพระแม่วาสมิสโตสาเพผู้แห่งตัวสังกปา จันโทปัญญายะโสยะขามันโชติยะโสยะขาสัพพิกโยวิวัตสังคุสัพพโยโคมีนัสกุมาเตภวันสมันกาโยสุขิทิคานุโกภวะอภิวาทนาสีวิสนิจังพุทธาปชาญโยสักกาโรธรรมาวาทานติอายุวันโยสุขังภาระอะไรจากนี้ก็เจริญาพี่น้องทั้งหลายกับวัดป่าวันจากอุดรไปนะ
7: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าทำเพื่อโลกทั้งนั้นในรายการภาษาธรรมครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัตบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชวนกุลเชษฐโถวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดภูทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬมีชื่อกันเนตรว่าธรรมะของเก่าขอเชิญรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภุคเบสุอนนุสุเตสุธัมเมสุปิปิเอามือลงตั้งใจฟังต่อไปวันนี้จะแสดงธรรมเรื่องของเก่าซึ่งท่านพระอาจารย์จะคุณปู่หินหมากเป่งอำเภอศรีเชียงใหม่ท่านแสดงในวันทอดกฐินสามัคคีคณะกรุงเทพพระมหานครมาทอดท่านขึ้นแสดงธรรมด้วยท่านเองแล้วท่านแสดงว่าเต็มบวชมาแสดงธรรมก็แสดงของเก่าเรื่อยๆมาจนถึงบัดนี้ทำไม่เป็นของใหม่เป็นของเก่าทานศีลสมาธิปัญญาก็เป็นของเก่ามีแต่ของเก่าทั้งหมดนี่ท่านแสดง

แม้เรื่องนี้ท่านพระอาจารย์หลวงมั่นท่านก็เคยแสดงทำเรื่องของเขาทานก็ทานของเขาศีลก็รักษาอันเขาสมาธิก็อันเขาปัญญาก็อันเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงยักย้ายไปเป็นของใหม่นะโมนะโมก็เป็นของเขาทุกสิ่งอย่างล้วนแล้วแต่เป็นของเขาทั้งหมดนี้ท่านแสดงแม้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสรู้ธรรมของเขามารู้มาเห็นธรรมของเขานี่นี่เองพระองค์มากำหนดรู้เห็นธรรมของเขาเมื่อพระองค์รู้เห็นธรรมของเขาแล้วท่านจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อท่านได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะมารู้มาเห็นธรรมของเขาท่านจึงแสดงธรรมของเขาที่ท่านรู้ท่านเห็นนั้นแก่ท่านพระปัญจวัคคีย์ว่าปุเบสุคณะโนสุเตสุธรรมเมสุดังนี้ว่าธรรมอันนี้เป็นของเก่าเรามิได้สดับตรับฟังมาจากใครมิได้ศึกษาเราเรียนมาจากใครไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนเราในธรรมของเก่านี้ว่านี่ทุกนี่เหตุนะเกิดทุกนี่คือธรรมที่ดับทุกนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกเรารู้เองเราเห็นเองเพราะเป็นของที่มีอยู่แต่ดั้งเดิมไม่สูญหายไปจากโลกเป็นแต่เราเป็นผู้ค้นพบค้นเห็นธรรมของเก่าเท่านั้นเราจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจึงพ้นไปจากทุกข์ได้นี่พระองค์แสดงแก่ท่านพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ปาอิสิปตนะมะริกทายวันใกล้เมืองพาราณสีสมัยนวลธรรมของเก่าคืออะไรที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นธรรมของเก่าคืออริยสัจธรรมทั้ง4ซึ่งเป็นธรรมอันประเสริฐเป็นธรรมของพระอริยเจ้าอันประเสริฐคือทุกหนึ่งเหตุให้เกิดทุกหนึ่งธรรมเป็นที่ดับทุกหนึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์นั้นท่านรู้ท่านเห็นด้วยปัญญาตามเป็นจริงท่านรู้ท่านเห็นในสัจธรรมว่านี่ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี่คือธรรมที่ดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ดังนี้นี่ทุกข์นั้นท่านเห็นอย่างไรเห็นว่านี่เป็นทุกข์ท่านเห็นว่าความเกิดเป็นทุกข์แม้จะเกิดในกำเนิดไหนกติไหนในภพไหนขึ้นชื่อว่าความเกิดมาเป็นรูปเป็นนามต้องเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นจะเกิดในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3คือกามภพรูปภพรูปภพก็ตามเกิดในวิญญาณถี่ที่7ในสัตวาส9ก็ตามขึ้นชื่อว่าความเกิดแล้วต้องเป็นทุกข์ด้วยกันดังนั้นนี่ท่านเห็นความเกิดเป็นทุกข์จะเกิดในอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ตามจะเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกชาติศาสนาก็ตาม
ดีชั่วก็ตามจะเกิดเป็นพวกเทพเจ้าเทวบุตรเทวดาเป็นอินเป็นพรหมเป็นพระอิศวรพระนารายณ์ท้าวมหาพรหมก็ตามขึ้นชื่อว่าความเกิดแล้วต้องเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นนี่ท่านเห็นความเกิดมันเป็นทุกข์เห็นความแก่เป็นทุกข์ขึ้นชื่อว่าความแก่เมื่อแก่เข้ามาแล้วมันต้องเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปเราเคยเห็นคนแก่มาเมื่อแก่เข้ามาแล้วอะไรอะไรมันก็ไม่สะดวกสังขารร่างกายมันก็อ่อนก็เปลี่ยไปตามไปหูมันก็ตึงก็หนักไปจมูกมันก็จืดจางจากกลิ่นไปลิ้นมันก็จืดจางจากรสไปกายก็หดเหี่ยวลดน้อยถอยกำลังลงไปความเจ็บความปวดก็เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยโรคภัยไข้เจ็บก็เพิ่มขึ้นมิใช่จะแก่งอมแต่ร่างกายเหี่ยวแห้งหรือลดถอยกำลังอย่างเดียวความเจ็บก็แก่ขึ้นความตายก็แก่ขึ้นความทุกข์เพราะความแก่มันก็แก่ขึ้นกล้าขึ้นทวีขึ้นนี่ท่านเห็นความแก่มันเป็นทุกข์เห็นความเจ็บเป็นทุกข์ขึ้นชื่อว่าความเจ็บแล้วจะเก็บที่ตรงไหนในอวัยวะร่างกายจุดไหนก็ตามตรงไหนก็ตามขึ้นชื่อว่าความเจ็บแล้วต้องเป็นทุกข์ด้วยกันดังนั้นจะเก็บแข้งเก็บขาเก็บหูเก็บตาเก็บที่ไหนขึ้นชื่อว่าความเจ็บความปวดต้องเป็นทุกข์แม้ใจข้าได้ลงเก็บใจแล้วก็เป็นทุกข์มีความเจ็บใจเสียใจขับแค้นใจแต่ร่วนแล้วเป็นทุกข์ด้วยกันดังนั้นนี่ท่านเห็นความเจ็บไข้ได้พยาธิโรคโรคาอาพาธเข้าเบียดเบียนร่างกายเกิดขึ้นที่ร่างกายมันเป็นทุกข์เพราะร่างกายนี้เป็นก้อนของทุกข์เป็นก้อนของโรคท่านเห็นความตายเป็นทุกข์คนเราเกิดมาถ้าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงจะว่าเป็นสุขแต่นี้เกิดมามีแก่มีเจ็บมีตายและทั้งใครๆก็ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่มีใครปรารถนาโดยกันทั้งนั้นแต่ว่าเป็นของที่เหลือวิสัยห้ามไม่ฟังเอาไว้ไม่ฟังเพราะสังขารร่างกายอันนี้มันตกอยู่ในกฎของอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เป็นไปตามความปรารถนาและความหวังความอยากของใครเกิดมาแล้วมันก็แก่ก็เจ็บก็ตายเวลาจนจะตายก็ยิ่งเป็นทุกข์ดิ้นรนระวนกระวายกระเสือกกระสนไม่อยากตายความเจ็บความปวดพายามัจจุราชคือความตายมันไม่ถอยเลยมีแต่มันขยับเข้ารัดรึงตึงเข้าบีบรัดเข้าให้แข้งให้ขาชักงอดิ้นรนตาเหลือกตาลานแลบลิ้นปิ่นตาเวลาจะตายมันแสนที่จะทุกข์เพราะไม่อยากตายความตายก็รัดรึงเข้า
ลมหายใจก็ค่อยผ่อนลงผ่อนลงผ่อนลงนี่มันจะไม่ทุกข์อย่างไรในอวัยวะร่างกายความเจ็บความตายรัดรึงก็หมดกำลังผลที่สุดเมื่อขาดจากลมหายใจมันก็ถึงแก่ความตายตอนนั้นมันก็เป็นทุกข์ยิ่งใหญ่ใครๆจะพ้นไม่ได้นี่ท่านเห็นทุกข์เห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์เห็นความโศกความเศร้าความร้องไห้รำไรรำพันเป็นทุกข์เห็นความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นทุกข์เห็นความเสียใจเป็นทุกข์เห็นความขับแค้นใจเป็นทุกข์ไม่อยากตายมันก็ขับแค้นขึ้นใจเห็นประสบสิ่งที่ไม่ชอบใจเป็นทุกข์เห็นพัดพากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจไปเป็นทุกข์เห็นไม่สมความรักความปรารถนาปรารถนาใดไม่สมประสงค์แม้อันนั้นก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นขันธ์ทั้งห้าคือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ที่ประกอบไปด้วยอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นว่าขันเป็นเราเราเป็นขันขันเป็นตนของเราเห็นสิ่งเหล่านี้แลเป็นทุกข์ในท่านเห็นทุกข์สัตว์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นธรรมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือเห็นตัณหาความอยากความดิ้นรนความปรารถนาความทะเยอทะยานเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์ทั้งหลายทุกข์ในกำเนิด4ในคติ5ทุกข์ในภพทั้ง3ทุกข์ในวิญญาณผีที่7ในสัตวะ9ที่จะเกิดจะมีขึ้นเหตุแห่งตัณหาคือความอยากเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้เกิดขึ้นแท้ที่จริงสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวจุติแปรผันถือเอาในกำเนิด4ในคติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณสีที่7ในสัตวะ9ให้เป็นทุกข์ร่ำไปเพราะเหตุแห่งตัณหาคือความอยากเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดนี้พระองค์เห็นทำเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือเห็นตัณหาความอยากนี้นี่ได้เป็นเหตุให้เกิดภพอีกเกิดในกำเนิด4เกิดในคติ5เกิดในภพทั้ง3เกิดในวิญญาณผีที่7เกิดในสัตวะ9เพราะเหตุแห่งตัณหาคือความยินดีที่เป็นไปด้วยอำนาจแห่งความกำหนัดมีความเพลิดเพลินลุ่มหลงฟุ้งเฟ้อเหิมเหิมตามความรักตามความกำหนัดตามความยินดีของตนที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ในใจของตนนั่นเองมีความใคร่ความอยากความรักความกำหนัดในกามรมณ์ที่มากระทบ
ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจมีความทะเยอทะยานอยากโน้นอยากนี้อยากเป็นโน้นเป็นนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสุดแท้แต่ตนมีความอยากอย่างใดมีความรักความกำหนัดความยินดีอย่างไรก็มีความทะเยอทะยานพุ่งเฟ้อตามความอยากตามความรักตามความกำหนัดตามความยินดีของตนที่มีอยู่ให้จริงๆขึ้นไปความไม่อยากมีไม่อยากเป็นในสิ่งที่ตนไม่ชอบไม่พอใจไม่รักไม่กำหนัดไม่ยินดีสิ่งใดที่ตนไม่ชอบไม่พอใจไม่รักไม่กำหนัดไม่ยินดีไม่อยากให้เกิดมีไม่อยากให้พบให้เห็นเช่นเราได้สิ่งใดมาด้วยความรักด้วยความพอใจไม่อยากให้สิ่งนั้นพัดพาจากไปเมื่อมันพัดพาจากไปก็เกิดความเศร้าโศกมันก็เลยเป็นทุกข์หรือเราเกิดมาไม่อยากให้มีแก่ไม่อยากให้มีเจ็บไม่อยากให้มีตายเหล่านี้เป็นต้นเมื่อความเกิดมีความแก่ความเจ็บความตายมีอย่างนี้แต่ความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนั้นมาผลักดันคัดค้านมิให้มีความแก่ความเจ็บความตายเมื่อความแก่ความเจ็บความตายไม่เป็นไปตามความอยากของตนที่ตนอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายอย่างนี้ความแก่ความเจ็บความตายมันมีมาไม่เป็นไปตามความหวังความอยากความหวังของตนมันก็เลยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะความอยากเหตุฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะตนเองขาดสติปัญญาไม่รู้สัจธรรมตามเป็นจริงว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นทุกข์ตัณหาคือความอยากความไม่รู้ว่าความเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นทุกข์เราก็เลยประยุทธ์เอาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ตายมันจึงเป็นทุกข์อย่างนี้นี่ทำเป็นเหตุจะเกิดทุกข์ท่านรู้ปัญญารู้ธรรมเป็นเหตุเกิดทุกข์อันนี้ก็เป็นของเก่าความเกิดแก่เก็บตายก็เป็นธรรมมันเก่าไม่ใช่ธรรมอันใหม่เพราะสัตว์ทั้งหลายก็ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายอยู่ในภพทั้งสามนี่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ภพเก่าคติเก่ากำเนิดเก่านั่นเองธรรมเป็นเหตุเกิดทุกข์ก็ของเก่าตัณหาคือความอยากนี้ก็ของเก่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยมันก็อันเก่านั่นเองแม่ปัญญาเห็นธรรมเป็นที่ดับทุกข์ธรรมเป็นที่ดับทุกข์อันทุกข์ทั้งหลายที่ดับที่จะดับไปโดยไม่เหลือทุกในกำเนิด4ทุกในกติ5ทุกในภพทั้ง3ทุกในวิญญาณที่7ทุกในสัตวะ9ดับไป
นั่นต้องดับตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัณหาความอยากนี้ทุกข์จึงจะดับไปทุกข์ในกำเนิดสี่คือสัตว์ที่เกิดในกำเนิดสี่สัตว์เราได้เกิดในเท่าใครหรือนำคำที่สกปรกเส้นหมูนอนเป็นต้นนี่มันก็เป็นทุกข์มีใช่หรือนี่เป็นกำเนิดทีหนึ่งสัตว์เราได้เกิดในไก่เช่นนกเป็ดไก่เหล่านี้เป็นต้นมันก็ต้องเป็นทุกข์มีความเบียดเบียนมีความแก่ของผู้คนตายเช่นเดียวกันสัตว์เราได้เกิดในครรภ์มีสัตว์เดรัจฉานบางจำพวกมีสุนัขสุกรโคกระบือเหล่านี้เป็นต้นหรือมนุษย์ทุกชาติทุกศาสนาทุกภาษาเกิดในครรภ์มันก็เป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นสัตว์เราได้เกิดผุดขึ้นเช่นสัตว์นรกเปรตอสุรกายพวกเทพเจ้าเราอภิสมานกายเหล่านี้ก็ต้องเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าความเกิดมาแล้วต้องเป็นทุกข์นั่นและทำเป็นเหตุเกิดทุกข์เหล่านี้ซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวเกิดแก่เกิดตายให้เป็นทุกข์ร่ำไปในของเก่าท่านก็บอกแล้วว่าคือตัณหาความอยากนี้เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้เกิดทุกข์ร่ำไปและทำไปที่ดับทุกข์ทุกจะดับไปดับอะไรทุกจึงจะดับนั่นทุกในกำเนิดสี่ในกติห้าในภพทั้งสามจึงจะดับธรรมะที่ดับทุกท่านก็ให้ดับตัวเหตุตัวปัจจัยนี้เพราะตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัณหาความอยากนี้เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ให้เกิดภพต่างๆท่านชี้หน้าตาบ่งเจาะจงตัวตัณหาซึ่งเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ว่ายายังตัณหาตัณหาคือความอยากความปรารถนาความดิ้นรนนี่แหละเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้เกิดทุกข์โปโนภวิกาเป็นเหตุให้เกิดภพให้เกิดในกำเนิด4ในคติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณผี47ในสัตวะ9ให้เป็นทุกข์ร่ำไปเพราะเหตุแห่งตัณหาคือความอยากนั่นเองคือความยินดีราคะคือความกำหนัดกำหนัดในความยินดียินดีในความกำหนัดตตระตตราภินันเดนีความเพลิดเพลินรุ่มหลงพุ่งเฟ้อเห่อเหิมตามความรักตามความกำหนัดตามความยินดีตัณหาความอยากความรักความกำหนัดความยินดีมันไม่อยู่ที่ไหนอ่ะฮะไม่ใช่มันอยู่ที่ใจของเรานี่เหรอนั่นนี่แหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์พระพุทธเจ้าท่านรู้ธรรมของเก่าอย่างนี้และท่านรู้ธรรมดับทุกข์
อันทุกข์ทั้งหลายที่จะดับไปต้องดับตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหาเพราะตัวตัณหาเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าไม่ดับตัณหาคือความอยากทุกข์มันก็ไม่ดับถ้ายังมีตัณหาคือความอยากความปรารถนาความดิ้นรนอยู่ทุกข์ทั้งหลายมันก็มีอยู่น่ะมันไม่หมดผู้จะดับเสียซึ่งทุกข์พึงดับเสียซึ่งตัณหาคือความอยากถ้าไม่ดับตัณหาคือความอยากทุกข์ก็ไม่ดับไม่หมดแน่ทำเป็นที่ดับทุกข์ท่านจึงเจาะจงเฉพาะตัณหาทีเดียวให้ดับตัณหาทีนี้โยตัสสะเยวะตัณหายะอาเสสวิรากานิโรโธทำเป็นที่ดับทุกข์นั้นเพิ่งทำตัณหาคือความอยากนี่แหละให้สิ้นไปเพิ่งดับตัณหาคือความอยากนี่แหละโดยไม่ให้เหลือนั่นเถียวไปจากใจของตนเพราะใจของตนเป็นตัณหาเนี่ยท่านไม่ให้ดับอันอื่นเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่ใช่ตัณหามันไม่อยากอะไรเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหล่านี้มันอยู่เฉยๆอ่ะเป็นปกติอย่างนั้นมันไม่มีความรักความกำหนัดความยินดีอะไรเลยสวยหรืองามไม่สวยหรือไม่งามมันก็ไม่รู้และมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นปกติตามปกติตามหน้าที่มันเท่านั้นแน่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาทานว่าร่างกายอันนี้มันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกติมันไม่ประรักไปช่างไข่ไม่หลงอะไรไม่มีความรักความกำหนัดความยินดีอะไรมันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกติมีน้ำช่ำท่านยังชี้ลงอีกว่าให้รู้ตามเป็นจริงมันเป็นธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุมัตตโกมันเป็นธาตุร่างกายอันนี้ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกที่ขนตนตัวทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายแต่ละส่วนแล้วเป็นธาตุมันเป็นธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมดินน้ำลมไฟมันรักใครมันชังใครมันหลงกับใครมันอยากอะไรนิสสโตไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขานิสชีโวไม่มีชีวิตศูนย์โยมันว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลว่างจากตัวตนเราเขาเนี่ยส่วนธรรมที่ดับทุกข์นั้นท่านจะจงบ่งให้ดับเสียซึ่งตัณหาคือความอยากความดิ้นรนความปรารถนาความรักความกำหนัดความยินดีนี่เองในกามารมณ์ทั้งหลายนี่เองนั่นให้ดับเสียซึ่งตัณหาคือความอยากนี้โดยไม่ให้เหลือนั่นเถียวอยากจาโวละเสียซึ่งตัณหาคือความอยากปฏินิทังโววางเสียซึ่งตัณหาคือความอยากมุตติปล่อยเสียซึ่งตัณหาคือความอยากอนาระโยอย่าเข้าไปพัวพันในตัณหานั้นน่ะอย่ามัวเมาในความรักความกำหนัดความยินดีในความอยากนั้นเพราะความรักความกำหนัดความยินดีความอยากความปรารถนาดิ้นรนนั้นเป็นตัณหาเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์อนาระโยพึงสละ
สลัดตัดขาดจากความรักความขนัดความยินดีนั่นเชิงว่าทำมันที่ดับทุกข์ท่านหมายเจาะจงให้ดับเสียซึ่งตัณหาคือให้ทำตัณหาความอยากนี่แหละให้สิ้นไปจากใจของเราให้ดับเสียซึ่งตัณหาคือความอยากนี้ไปจากใจของเราโดยไม่ให้เหลือนั่นเดียวให้ละให้วางให้ปล่อยให้สลัดตัดขาดจากตัณหาคือความอยากนี้ไปจากใจของเราทุกข์จึงจะดับไปหมดถ้าไม่ดับตัณหาคือความอยากนี้ทุกข์ก็ไม่ดับนี่ทำให้ที่ดับทุกข์เรื่องเข้าใจข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์คือศีลสมาธิปัญญานั่นเพิ่งทำศีลของตนให้เป็นปกติทำใจของตนให้เป็นสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นทำปัญญาตนให้รอบรู้ในสัจธรรมคือให้รอบรู้ให้รู้เห็นในสัจจะธรรมทั้งสี่คือทุกข์เหตุเกิดทุกข์ธรรมที่ดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์เนี่ยธรรมเหล่านี้เป็นของเก่าคุเบสุอนัตนุสุเตสุธรรมเมสุอันนี้เป็นของเก่าไม่เป็นของใหม่ทุกข์ก็ของเก่าเหตุเกิดทุกข์ก็ของเก่ากิเลสตัณหาน่ะอะไรมันเป็นของใหม่เรามันหลงธรรมของเก่าเนี่ยดังประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในวันที่ท่านจะตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณคือเป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนั้นในวันเพ็ญเดือน6นั่นเองนะเวลาใกล้พบค่ำนั่นในวันนั้นน่ะตอนกลางวันพระองค์ได้วิเวกสงบสงัดอยู่พระองค์เดียวในบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเวลาใกล้พบค่ำมีโสตียพามสองคนพี่น้องเกี่ยวหญ้าคาเดินผ่านมานั้นเห็นพระองค์เกิดความเชื่อความเลื่อมใสเลยน้อมเอาหญ้าคาเข้าไปถวายพระองค์พระองค์รับแล้วม้วนหญ้าคานั้นเป็นบัลลังก์สำหรับรองประทับที่นั่งขั้นเวลาพบค่ำพระองค์ก็เข้าสู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่งบนบัลลังก์หญ้าคานั่นเอาขาขวาทับขาชายมือขวาทับมือชายตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าคือใจมีสติควบคุมใจอยู่เพราะท่านทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วรวยใจถึงก่อนรวยใจเป็นใจใจ มีใจพูดถึงก่อนเรียกว่าดำรงสติตั้งสติไว้เฉพาะหน้าหน้าก็คือใจเพราะท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วหัวใจมีใจพูดถึงก่อนแม่ท่านจึงเอาสติตั้งไว้ที่ใจกำกับใจควบคุมใจอยู่มันเป็นอย่างนั้นเห็นพระพักไปสู่ทิศตะวันออกเห็นหน้าตะวันออกเห็นหน้า

เราจะไม่ลุกจากที่นั่งเลยเป็นเด็ดขาดแม้หนังเนื้อเอ็นกระดูกจะหลุดลุ่ยไปจากกันก็ตามทีเลือดจะเหือดแห้งไปก็ตามเถิดถ้าเราไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือเป็นพุทธเจ้าในคืนวันนี้ก่อนสว่างแล้วเราไม่ยอมลุกจากที่นั่งตายเสียดีกว่าแท้แล้วเป็นอยู่ไม่ดีเลยดังนี้พระองค์ได้อธิษฐานทับพระหาฤทัยคือใจของท่านหนักแน่นเหมือนแผ่นดินไม่มีความหวั่นไหวต่อมรณะต่อมรณะภัยคือความตายเมื่อพระองค์ได้ฐานจิตจำลงให้หนักแน่นแล้วอย่างนี้ในเบื้องต้นพระองค์ก็หวนพิจารณาเรื่องอดีตหนหลังนะพิจารณาไปว่าสมัยเรายังทรงพระชนอยู่ยังเป็นเด็กอยู่สมัยนั้นพระบิดาและพระประยุรญาติทั้งหลายพาเราไปแรกนาขวนที่ทุ่งนาแล้วก็ทิ้งเราปล่อยว่าเราไว้คนเดียวที่ร่มว่าสีสมพูส่วนพระบิดาและพระประยุรญาติทั้งหลายจะพากันไปเล่นนักสัตรึกที่ทุ่งนาสนุกสนานจนลืมเวลาลืมเราผู้เดียวปล่อยให้เราผู้เดียวอยู่ร่มว่าสีชมพูในสมัยนั้นเราอยู่สบายนักเรานั่งขัดบัลลังก์สมาธิตั้งกายให้ตรงดำรงสติปลายเฉพาะหน้าคือใจมีสติควบคุมใจอยู่เรากำหนดพิจารณาลมหายใจเข้าออกมิให้ฟังเผลอมีสติควบคุมจิตให้รู้จิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกทุกประโยคมิให้ฟังเผลอแม้ลมหายใจเข้าหายใจออกจะยาวสั้นหยาบละเอียดอย่างไหนๆก็ตามเราเป็นผู้มีสติควบคุมจิตรู้อยู่กับลมหายใจทุกประโยคเพื่อให้พังเผื่อในสมัยนั้นจิตของเราค่อยสงบไปตามระดับไปตามลำดับลำดับความสุขก็เกิดขึ้นตามระดับลำดับแห่งความสงบของจิตลมก็ละเอียดไปตามระดับลำดับแห่งความสงบของจิตเวทนาก็ค่อยสงบละเอียดไปตามระดับแทนความสงบของจิตผลที่สุดจิตของเราก็ลงถึงถีติจิตคือจิตดั้งเดิมรวมลงไปพักอยู่เฉพาะจิตล้วนๆไม่มีนิมิตอะไรเกี่ยวพันและแม้แต่ภายในอารมณ์ของจิตก็ไม่มีไม่มีเวทนาความเจ็บปวดรวดราวเข้าไปเสียดแทงจิตประเภทนั้นเพราะจิตประเภทนั้นเป็นจิตที่ละเอียดสุขุมมากเลยเวทนาไปแล้วเราแสนที่สบายเป็นนิมิติสุขคือความสุขไม่มีเวทนาความเจ็บปวดเข้าไปเสียดแทงเลยสบายยิ่งนักนี้พระองค์ระลึกย้อนไปทางอดีตครั้งเมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่พระองค์ได้เพ่งสารนะได้เจริญสารนะเอาลมหายใจให้เข้าออกเป็นอารมณ์มีสติควบคุมจิตให้อยู่กับลมหายใจทุกประโยคที่ให้ฟังเผื่อนี่เรียกว่าการหมายนั่นนะเมื่อพระองค์พิจารณารู้อย่างนั้นจึงมาดำริว่า

0: วิธีนั้นจะรอยจะเป็นวิธีตัดสรู้กับมังพระองค์จึงนำเอาวิธีนั้นมาดำเนินในคืนวันนั้นเอาของเก่านั่นเองไม่เอาของใหม่นั่นพระองค์นำเอาวิธีของเก่านั่นแหละวิธีนั้นมาดำเนินในคืนวันนั้นนั่นมีสติควบคุมจิตให้รู้อยู่กับลมหายใจทุกประโยคได้ตั้งอิทธิบาททั้งสี่ไว้เป็นประธานของสังขารทั้งหลายไม่หวั่นไหวไปตามสังขารความคิดความปรุงความแต่งของจิตนั่นนะสังขารภายนอกคือร่างกายก็ไม่หวั่นไหวไปตามแม้มันจะเจ็บจะปวดอย่างไรก็ไม่หวั่นไหวสติของพระองค์ควบคุมจิตอยู่กับลมหายใจทุกประโยคได้ตั้งอิทธิบาททั้งสี่ไว้เป็นประธานของสังขารทั้งหลายเออสันทิฏฐิบาทมีความพอใจด้วยความมีสติรู้ใจของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยคไม่ได้ฟังเผื่อวิริยทิบาทมีความเพียรด้วยความมีสติรู้ใจของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยคไม่ได้ฟังเผื่อจิตติทิบาทเอาใจฟักไฟด้วยความมีสติรู้ใจของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยคมิได้ฟังเผื่อมิมังสิทธิบาทมันค้นคว้าพินิจพิจารณาด้วยความมีสติปัญญาน่ารู้ให้รู้ใจรู้จิตของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยคมิได้ฟังเผื่อนะฮะนะเมื่อสติของท่านทันจิตควบคุมจิตอยู่แล้วมีกำลังกว่าจิตจิตก็ไม่สามารถที่จะเด็ดลอดไปจากสติได้จิตของท่านก็ค่อยสงบไปตามระดับความสุขก็เกิดขึ้นตามความสงบของจิตตามระดับแม้ลมคือธาตุธาตุลมก็ค่อยละเอียดไปตามระดับทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อยสงบไปตามระดับผลที่สุดจิตของพระองค์ก็รวมลงใหญ่ทีเดียวถึงสีติจิตดั้งเดิมเข้าพักอยู่เฉพาะจิตล้วนๆไม่มีอารมณ์อะไรเจือปนไม่มีเวทนาความเจ็บปวดเข้าไปเสียดแทงจิตประเภทนั้นแสนที่จะสบายรวมลงถึงทีติจิตเป็นจิตที่เรื่องประพัดสอนอยู่อย่างนั้นไม่มีเวทนาความเจ็บปวดเสียดแทงเข้าไปรบกวนจิตประเภทนั้นพระองค์ก็มีสติรู้ว่าจิตของเรามารวมอยู่มาพักอยู่ไม่รบกวนจิตปล่อยให้จิตพักจิตรวมอยู่อย่างนั้นเป็นแต่มีสติรอบรู้จิตว่าจิตเรามารวมและก็ไม่ถอนจิตเมื่อจิตของพระองค์รวมพอประมาณจิตของท่านก็ถอนขึ้นพิจขณะจากสีติจิตพิจขณะขึ้นคือถอนขึ้นมาจากสีติจิตบ้างเล็กน้อยสติของพระองค์บริบูรณ์ไม่บกพร่องเป็นมหาสติมหาปัญญาไม่มีการพังเผยเมื่อจิตทุกท่านถอนจากสีที่จิตมาบ้างเล็กน้อยตอนนี้ท่านได้ญาณที่หนึ่งเรียกว่าภุเคนิวาสานุสติญาณคือรู้จักลึกชาติหนหลังได้ทั้งของพระองค์และสัตว์อื่นตั้งแต่หนึ่งชาติจนถึงอเนกชาติหาประมาณไม่ได้ในการท่องเที่ยวเกิดแก่จะตายในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณถี7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุด หาต้นหาปลายไม่ได้หาประมาณไม่ได้ในการท่องเที่ยวเกิดใจกับใจในเรื่องอดีตชาติหลังๆนั่นเกิดในอบายภูมิทั้ง4คือนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานพระองค์ก็รู้ได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพบุตรเทวดาพระองค์ก็รู้ชาติของพระองค์และสัตว์ไม่มีที่สิ้นสุดสาวไปเท่าไรลึกไปเท่าไรก็ไม่มีที่สิ้นสุดในการท่องเที่ยวเกิดใหญ่ก็ตายในเรื่องอดีตหนหลังชาติหลังๆในกำเนิด4ในคติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณ4 7ในสัตวาส9นาคองค์รู้ตอนนี้เมื่อพระองค์กำหนดรู้รึกชาติหลังได้อย่างนี้เกิดความสะดุดสะทดทอดใจใหญ่สงสารชาติของตนและสัตว์อื่นที่ท่องเที่ยวเกิดใจกับใจในเรื่องอดีตชาติคนหลังเกิดความเกรงกลัวในความเกิดน่ะว่าเป็นทุกข์เกิดในกำเนิดไหนสติไหนในภพไหนแต่ล้วนแล้วเป็นทุกข์เป็นของไม่จิรังยั่งยืนยักย้ายเปลี่ยนแปลงผันแปรไปอย่างนั้นน่ะเห็นความเกิดว่าเป็นทุกข์เมื่อเห็นความเกิดเป็นทุกข์มันก็เห็นความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์อยู่นั่นเองเกิดความสะดุดและทดทอดใจใหญ่จนเป็นเหตุให้น้ำพระเนตรคือน้ำตาของพระองค์ไหลลงทีเดียวนี่เกิดความโศกความเศร้าเกิดความร้องไห้รำไรรำพันพระองค์จึงมาหวนคิดว่าจานรกชาติข้างหลังได้นี้ว่าชาตินั้นเป็นอันนั้นเกี่ยวเกิดแก่กับตายในเรื่องอดีตไม่มีที่สิ้นสุดท่านจะเกิดความโศกความเศร้าความร้องไห้รำไรสงสารชาติของตนและสัตว์อื่นเพราะเหตุอะไรถ้าเกิดความโศกความเศร้าความร้องไห้รำไรก็เป็นทุกข์เท่านั้นเองมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ถ้าเกิดความเสียใจความขับแค้นใจในชาติคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายในเรื่องอดีตมันก็เป็นทุกข์เท่านั้นแก้ไม่ได้ท่านจะมานั่งเศร้าโศกซบเหงาเศร้าโศกอยู่ทำไมแน่นะพระองค์จึงสาวอาเหตุเข้ามาโอปนัสโตน้อมเข้ามาให้เป็นสัจจานุลมยานน้อมเข้ามานั่นรู้จักความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์แล้วความโศกความเศร้าเป็นทุกข์แล้วน้อมเข้ามาอะไรเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายพาสัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายให้เป็นทุกข์ตัวร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดในเรื่องอริชาติทั้งหลายพระองค์ก็รู้ได้รู้ตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวสมุทัยนั่นตัณหาคือความอยากนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อีกนี้พระองค์รู้ได้ถ้าไม่ดับตัณหาคือความอยากนี้ถ้าไม่ทำตัณหาคือความอยากนี้ให้สิ้นไปถ้าไม่ดับตัณหาคือความอยากนี้ให้ดับไปโดยไม่ให้เหลือนั้นเดียวทุกข์ทั้งหลายมันก็ไม่ดับแน่ถ้าไม่รู้ว่าตัณหาเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้เกิดทุกข์ก็เป็นอวิชชาเป็นผู้หลงไม่รู้จริงน่ะถ้าไม่รู้ตัวเหตุตัวปัจจัยเนี่ยมันก็เป็นอวิชชาเป็นผู้หลงเท่านั้นเมื่อเป็นอวิชชาแล้วมันก็เป็นปัจจยาการเป็นอาการสืบเนื่องแห่งวัฏฏะทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดให้เกิดแก่กับตายเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปในกำเนิดในกติในภพต่างๆหาต้นหาปลายไม่ได้มันก็เป็นปฏิยาการเป็นอาการสืบเนื่องแห่งวัฏฏวนแห่งวัฏฏทุกข์นี่แหละยามต้นรู้รู้ได้ ันเป็นอย่างนี้รู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์แล้วก็รู้ธรรมที่ดับทุกข์ถ้าไม่ทำตัณหานี่ให้สิ้นไปถ้าไม่ดับตัณหานี่โดยไม่เหลือนั่นเถี่ยวทุกข์ทั้งหลายก็ไม่ดับรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นฝ่ายที่ไม่หวั่นไหวศีลก็ได้แก่ปกติของจิตสมาธิก็ได้แก่ความไม่หวั่นไหวไปตามความเกิดแก่ก็ตามไปตามตัณหานั่นเองปัญญาก็คือความรอบรู้ตัดกระแสของตัวเหตุตัวปัจจัยตัดกระแสของสมุทัยคือตัณหานี่ตัดกระแสของภพของกำเนิด4กติ5ของภพทั้ง3นี่เองให้ขาดไปรู้จักตัดกระแสอันนี้คือตัณหาเนี่ยปัญญาจิตมันจึงจะเป็นปกติจึงจะเป็นสัมมาสมาธิมันจึงไม่หวั่นไหวนั่นมันจึงไม่เกิดทุกข์นี่ในปฐมยามพระองค์รู้ได้กำหนดชาติหนหลังพ้องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายก็ไม่มีที่สิ้นสุด
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชวนกุลเจโถวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดภูทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬมีชื่อกันเนตว่าธรรมะของเก่าได้รายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่31เดือนมกราคมพุทธศักราช2544ในโอกาสเทศนาพระป่าช่วยชาติณวัดไตรวิเวกจังหวัดสุรินทร์ขอเชิญรับฟังครับ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัตสมาสีลังอิโสทะเย
3: สีอันวลังยาจทาสันติทะสัตตาปะละชักชาติกาเชเทสุกัมมังอันกัมปิมังปะชัง
2: วันนี้เป็นวันอุดมมหามงคลแก่พี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์และพี่น้องแถวใกล้เคียงที่ได้มาบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้โดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นวลัยลักษ อัครราชกุมารีท่านเสด็จมาเป็นประธานเป็นล่มโพล่มไทรซึ่งนานๆจะได้พบได้เห็นกราบไหว้บูชาท่านพอเป็นขวานตาขวานใจแก่พี่น้องชาวไทยแล้วชาวพุทธเราวันนี้นับว่าเป็นโอกาสอันดีงามอย่างยิ่งเราได้พบเห็นทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ได้เห็นทั้งกราบไหว้บูชาเป็นขวานตาขวานใจทั้งสมเด็จท่านที่เสด็จมาเวลานี้นับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งนี่หลักคำว่ามงคลคือเจตนาที่เป็นกุศลมีความเคารพเลื่อมใสมนุษย์เราแม้แต่สัตว์ก็ยังมีผู้ใหญ่มีผู้น้อยยิ่งมนุษย์ด้วยแล้วยิ่งถือผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นที่สักการะบูชาเป็นที่เคารพนับถืออย่างมากยิ่งกว่าสัตว์ประเภทใดใดนี่เราก็คือมีประเทศไทยของเรานี้มีทั้งพระพุทธศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รวมแล้วเป็นศาสนาเอกในโลกเราก็ได้กราบไหว้บูชาระลึกเป็นขวัญตาขวัญใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดวงกษัตริย์ทุกๆพระองค์ก็เป็นเหมือนมหาพรหมร่มโพล่มสนใสอันใหญ่หลวงแห่งประเทศไทยของเราซึ่งเป็นของคู่เคียงกันเวลานานมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หนึ่งมีพระมหากษัตริย์หประทานความร่มเย็นให้แก่บรรดาแก่ไพร่ฟ้าประชาชีทั้งหลายตลอดมาหนึ่งนี่เรียกว่าพี่น้องชาวไทยเราได้ที่พึ่งอันเอกภูยังขอให้มีความเคารพนับถือปฏิบัติบูชาทั้งฝ่ายศาสนธรรมทั้งฝ่ายองค์กษัตริย์ท่านให้มีความเคารพเป็นคู่เคียงกันจะเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องชาวไทยเราตลอดไปบ้านเมืองเรายังเมื่อยังมีที่เคารพเลื่อมใสอยู่แล้วย่อมมีความนั่นหนาแน่นหนามั่นคงและมีความอบอุ่นตลอดไปถ้าขาดที่พึ่งเช่นสรณะได้แก่ศาสนาก็ไม่มีพระมหากษัตริย์ก็ไม่มีถ้าเป็นลูกก็เป็นลูกกำพร้ามีกี่คนก็ไม่มีความหมายในลูกนั้นๆทะเลาะเบาแว้งงอแงกัดขีดกันเพราะไม่มีเขตมีฝั่งมีฝามีที่เคารพบูชาหาความเคารพยำเกรงกันไม่ได้แล้วก็เกิดแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายต่อชาติบ้านเมืองของเรานี่มีตั้งแต่ความร่มเย็นเป็นสุขอันยิ่งใหญ่นับแต่พระพุทธศาสนาลงมาถึงองค์กษัตริย์ของเราล้วนแล้วตั้งแต่น้ำอันเย็นฉ่ำที่สำหรับชะล้างจิตใจของเราที่แข็งกระด้างกระเดื่องไปด้วยบาปด้วยกรรมให้มีความอ่อนโยนนิ่มนวลเคารพ บูชานบน้อมกราบไหว้ท่านผู้เลิศเลอคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และองค์พระมหากษัตริย์ตลอดองค์สกุลกษัตริย์เรื่อยมาอย่างนี้เรียกว่าพวกเราทั้งหลายมีที่อบอุ่นภาพต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ที่มีใบหนาให้ความร่มเย็นแก่เราทั้งหลายเวลาเดือดร้อนวิ่งเข้าร่มไม้ก็ชุ่มเย็นเป็นสุขมีเวลาคิดถึงที่พึ่งที่เกาะมุ่งคิดไปทางศาสนาก็คือธรรมที่มาทางบ้านเมืองก็คือวงกษัตริย์ล้วนแล้วตั้งแต่ให้ความร่มเย็นแก่พี่น้องทั้งหลายเราเป็นลำดับมาอย่างนั้นเพียงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ระลึกทำทั้งสองประเภทคือวงกษัตริย์หนึ่งพระพุทธศาสนาหนึ่งให้เข้าครองภายในจิตใจจะเป็นเหมือนว่าเรามีพ่อมีแม่ไปที่ไหนอบอุ่นผิดกับลูกกำพร้าเป็นไหนๆลูกกำพร้าไม่มีพ่อมีแม่หาความเคารพยำเกรงหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้สุดท้ายจะเอามาเอาความทะเลาะบ่อแว้งมาเป็นเพื่อนเป็นฝูงมันเลยกลายเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันทั่วโลกดินแดนเพราะไม่มีที่ยับยั้งชั่งตวงไม่มีที่เกาะที่ยึดไม่มีที่ต้านทานเอาไว้นี่เรามีทั้งเกาะเป็นที่ยึด เหนี่ยวจิตใจของเราหมุนไปทางศาสนาก็เป็นธรรมมันเลิศเลอหมุนไปทางพระมหากษัตริย์ท่านก็ทรงเลิศเลอด้วยคุณธรรมมาแล้วไม่มีใครเสมือนแล้วล่ะสำหรับเมืองไทยเราในการที่ทรงสนพระทัยต่อพุทธศาสนาพระองค์ทรงมอบทุกสิ่งทุกอย่างกับพระพุทธศาสนาเป็นต้นมาจึงเรียกว่าเป็นน้ำอันเย็นฉ่ำแก่พี่น้องชาวไทยเราขอให้ยึดหลักทั้งสองประเภทที่เลิศเลอนี้ไว้เป็นขวัญตาขวัญใจของเราการจะทำความชั่วช้าละโมกขอให้ลึกถึงพ่อถึงแม่คือพระพุทธเจ้าและวงศ์กษัตริย์เสียก่อนว่าท่านสอนให้ตั้งตำตั้งแต่คุณงามความดีสอนให้ละชั่วให้ทำความดีเราอย่าฝืนเมื่อเราไม่ฝืนทำตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนไว้แล้วเราก็จะมีความสงบร่มเย็นเช่นพี่น้องทั้งหลายมาบำเพ็ญการกุศลในวันนี้ก็มีตั้งแต่เรื่องเป็นคุณงามความดีเป็นสิริมงคลแก่ความคิดการกระทำการแสดงออกของพี่น้องชาวไทยชาวพุทธเราเป็นลำดับมานี่ก็ได้พร้อมเพียงกันมาบำเพ็ญกุศลเป็นที่ลึกต่อท่านผู้ดีคือหลวงปู่สามท่านบำเพ็ญองค์ของท่านเป็นพระที่ร่มเย็นเป็นสุขเท่าที่หลวงตาเคยทราบนิสัยและเคยสนิทสนมกับท่านตลอดมารู้สึกว่าท่านจะพูดน้อยมากแต่กิริยาแห่งการกระทําของท่านนั้นไปแบบสุขุมลึกๆตลอดมาเลยท่านไม่ค่อยแสดงออกมีเวลาท่านมรณภาพแล้วก็ปิดไม่อยู่บรรดาประชาชนทิศใดแดนใดก็มาเคารพกราบไหว้บูชาในคุณธรรมของท่านที่เคยปฏิบัติดีมาแล้วตั้งแต่เวลายังมีชีวิตอยู่นี้เวลาท่านล่วงไปแล้วความดีก็ทำให้ท่านเป็นสุขชื่อว่าความดีคือบุญกุศลที่สร้างขึ้นแล้วภายในกายวาจาใจยอมทำผู้บำเพ็ญนี้ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตายแล้วหายห่วงเพราะอำนาจแห่งบุญกุศลเป็นเครื่องพยุงจูงใจให้ไปสู่สถานที่ดีสติที่เหมาะสมตลอดไปไม่ได้เหมือนความชั่วช้าละโมกที่ฉุดลากสัตว์ทั้งหลายให้ทำตลอดมาความชั่วช้านี้ออกจากกิเลสในศัพท์แห่งธรรมท่านบอกว่ากิเลสคำว่ากิเลสคือความเศร้าหมองมืดตื้อหุ้มห่ออยู่ภายในจิตใจไม่ให้มองเห็นตามสิ่งที่มีที่เป็นจริงทั้งหลายมันมักจะมองไปในให้เป็นสิ่งปลอมแปลงแฝงไปในทางที่ปลอมปลอมไปเสียทั้งนั้นนี่คือความชั่วความชั่วนี้เป็นยาเคลือบน้ำตาลซึมซาบภายในจิตใจทั้งหลายให้มีความติดพันกับมันไม่มีวันอิ่มพอแม้จะเป็นความทุกข์มากน้อยก็ไม่เห็นโทษแห่งความชั่วคือกิเลสตัวเหล่านี้เลยคำว่ากิเลสคือความเศร้าหมองมืดตื้อมันปิดอยู่ที่หัวใจของสัตว์ไม่ได้ไปปิดที่พระอาทิตย์พระจันทร์ท้องฟ้ามหาสมุทรที่ไหนมาสิ่งเหล่านี้จะกว้างแสนกว้างกิเลสตัวมืดมิดปิดตานี้จะไม่ไปปิดแต่จะมาปิดหัวใจของสัตว์โลกให้เห็นผิดไปตาจากหลักความจริงเห็นดีว่าชั่วเห็นชั่วว่าดีนี่คือเรื่องของกิเลสอย่างน้อยมันฟ้าฟ้าฟางฟางมากกว่านั้นมันทำให้เรามืดบอดถึงกับว่าไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปทั้งที่บุญและบาปนี่มีมาตั้งกับตั้งกันแต่การไหนๆพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยบุญละบาปแล้วตรัสรู้ด้วยบุญบาปไม่มีทุกข์ก็ไม่มีจะไปละกันยังไงนี่บาปเต็มหัวใจจึงต้องละบาปด้วยการสร้างความดีซึ่งเป็นเหมือนกับการซักฟอกสิ่งสกปรกรกรุงรังให้สะอาดสะอ้านขึ้นมาพอมองดูได้และสว่างสวัยถึงกับเห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจนี่เรื่องของกิเลสมันปิดไว้หมด ท่านจึงว่ากิเลสคือความมืดตื้อมันมืดอยู่ที่จิตใจไม่ได้มืดอยู่ที่ดินฟ้าอากาศเช่นวันเดี๋ยวนี้สว่างพอตกกลางคืนพระอาทิตย์ลับลงไปเท่านั้นก็เป็นความมืดขึ้นมาความมืดและความสว่างเหล่านี้ไม่สร้างความทุกข์ความสุขให้แก่สัตว์โลกแต่ประการใดยิ่งกว่าความมืดบอดของจิตความมืดบอดของจิตนี้มันปิดหูปิดตาให้ทำความชั่วช้าระบกได้ทั้งที่แจ้งและที่ลับทั้งกลางคืนและกลางวันมันทำได้ทั้งนั้นเพราะมันปิดตาไว้แล้วค่อยทำคนตาดีเห็นอยู่สิ่งที่เป็นภัยทราบว่าเป็นภัยสิ่งที่เป็นคุณทราบว่าเป็นคุณย่อมลบหลีกปีกตัวต่อภัยทั้งหลายเหล่านั้นได้แต่ความมืดภายในจิตใจนี้ถึงจะพระอาทิตย์ร้อยดวงก็ไม่มีความหมายมันทำให้มืดให้บอดตลอดมาดังที่ท่านแสดงไว้ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีเปรตผีประเภทต่างๆทั่วแดนโลกธาตุมีพรหมโลกมีนิพพานมีนี่คือท่านผู้หูแจ้งตาสว่างได้แก่พระพุทธเจ้าของเราทุกๆพระองค์ตรัสรู้ด้วยโลกวิถูรู้แจ้งโลกนอกตลอดทั่วถึงรู้แจ้งโลกในเป็นต้นเหตุคือรู้แจ้งโลกในที่เคยมืดบอดด้วยกิเลสกำจัดปัดเป่ามันออกด้วยน้ำที่สะอาดคือธรรมกลายเป็นพระไทยใช้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมากิเลสสิ้นไปจากใจแล้วเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งประจักษ์ใจว่าใจนี้สิ้นมนทินความมัวหมองหรือกองทุกข์ไปหมดเรียบร้อยแล้วเรียกว่ารู้แจ้งภายในพระไทยไม่มีกิเลสความมืดดำเหมือนแต่ก่อนกลายเป็นใจที่สว่างกระจ่างแจ้งอาโลโกอุตปาดิสว่างจ้าอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่ว่าจะเวลาใดก็ตามใจที่สว่างก็จะแจ้งเปิดเผยตัวเองจากกิเลสที่ถูกสังหารลงไปโดยสิ้นเชิงแล้วเป็นใจที่สว่างจ้าครอบแดนโลกธาตุนี่คือใจของพระพุทธเจ้าสว่างจ้าครอบแดนโลกธาตุเราลงมาก็ใจของพระอรหันต์สว่างกระจ่างแจ้งเช่นเดียวกันลดลงมาเป็นระดับเท่านั้นนี่เรียกว่ารู้แจ้งภายในโลกวิถูรู้แจ้งภายนอกบาปที่โลกทั้งหลายไม่เคยเห็น ไม่เคยสนใจว่ามีหรือไม่มีบุญที่โลกก็เคยได้ยินแต่สนใจบ้างไม่สนใจบ้างเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างหรือเมื่อเชื่อหรือไม่เชื่อเลยก็มีเหล่านี้พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทุกพระองค์ท่านรู้อย่างแจ่มแจ้งจากจิตใจของท่านก่อนอื่นเพราะบาปเกิดขึ้นจากใจกิเลสพาให้สร้างบาปท่านแก้ไขดัดแปลงชำระกิเลสตัวมัวหมองนั้นเข้าไปให้เห็นบุญเห็นบุญเห็นบาปเห็นคุณเห็นโทษเมื่อประจักษ์เต็มเหนี่ยวแล้วคำว่าบาปเกิดขึ้นที่ใจท่านเห็นประจักษ์ภายในใจโดยไม่ต้องไปถามใครบุญเกิดขึ้นที่ใจไม่ต้องไปถามใครนรกจะมีกี่หลุมกี่ขุมก็ตามประกาศจ้าขึ้นภายในจิตใจไม่ต้องไปถามใครเลยนี่คือรู้แจ้งภายนอกเนี่ยภายในได้แก่รู้แจ้งภายในจิตไม่มีกิเลสปิดบังลี้ลับแม้แต่น้อยเลยเรียกว่ารู้แจ้งภายในใจบริสุทธิ์ล้วนๆรู้แจ้งภายนอกรู้แจ้งว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงเห็นประจักษ์ในพระทัยโดยไม่ต้องไปหาผู้หนึ่งผู้ใดมาเป็นหลักฐานพยานข้อยืนยันรับรองว่านี่มีจริงๆมีพยานอย่างนี้ไม่มีทรงประจักษ์ด้วยสันทิฏฐิโก ทรงรู้เองเห็นเองประจักษ์ด้วยจักษุญาณของพระองค์เองจึงไม่ต้องไปถามใครแล้วนำสิ่งที่รู้เห็นตามหลักความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนนี้นำมาสั่งสอนจากโลกทั้งบาปพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นและทราบความเป็นภัยของบาปนี้มามากต่อมากนานแสนนานโดยถือพระองค์เป็นผู้ยืนยันรับเคราะห์รับกรรมของบาปซึ่งเคยสร้างมาโดยพระองค์เองมากี่จับกี่กันเคยพาตกนรกอกไหม้มากี่ครั้งกี่หนขั้นตกนรกพ้นจากนรกขึ้นมาแล้วกิเลสมันก็ปิดบังเสียประหนึ่งว่าไม่เคยตกนรกไม่ให้รู้ไม่เห็นแล้วก็ไม่เข็ดไม่หลาบมันก็ผลักดันความอยากความทะเยอทะยานในการสร้างบาปสร้างกรรมเข้าสู่ใจอีกใจก็มีความบึกบืนทะเยอทะยานกล้าหาญต่อการทำชั่วแล้วก็ไปสร้างความชั่วบาปก็เกิดขึ้นอีกเผาผลาญอย่างนี้ตลอดนานี่พระพุทธเจ้าท่านทรงเรียนญาณทราบด้วยพระทัยของท่านมาประจักษ์แล้วแต่ก่อนท่านก็เป็นเหมือนพวกเราท่านทั้งเหมือนจับทั้งหลายทั่วโลกดินแดนนี่แหละมืดดำกำตาอย่างนี้ตกนรกโบกไหม้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเคยเหมือนกันกับโลกทั่วตัวไปไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่าใครเลยไปสวรรค์ชั้นพรหมก็เคยไปเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกอเวจีเหมือนกันกับเราท่านไม่มีใครแตกต่างกันเมื่อยังไม่สามารถที่จะผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้มาได้ด้วยประจักษ์พระทัยเหมือนเวลาที่ตรัสรู้แล้วพระองค์ทรงเรียนญาณทราบสิ่งเหล่านี้ทั่วถึงหมดเพราะฉะนั้นบรรดาสัตว์โลกท่านจึงไม่ให้ประมาทกันในธรรมทั้งหลายสัตว์โลกนี้เกิดมาในสกุลในใดบุคคลและสัตว์ตัวใดก็ตามถืออาศัยสถานที่เกิดคือพ่อแม่เป็นกำเนิดเท่านั้นแต่สมบัติเดิมที่เป็นแก่นนั้นคือกรรมดีกรรมชั่วฝังอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ทุกรายไปเลยไปเกิดในสถานที่ใดกรรมเป็นผู้พาไปเกิดอาศัยท้องพ่อท้องแม่ให้เกิดเป็นกำเนิดขึ้นมาเป็นปูเป็นปลาเป็นสัตว์ประเภทต่างๆล้วนแล้วตั้งแต่อำนาจแห่งกรรมผลักใสให้ไปเกิดทั้งนั้นด้วยเหตุนี้ท่านจึงไม่ให้ประมาทกันใครจะเกิดอยู่ในสถานที่ใดๆก็ตามในน้ำบนบกบนท้องฟ้าอากาศพวกสัตว์ประเภทต่างๆตลอดถึงมนุษย์เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมเกิดด้วยอำนาจแห่งกรรมทั้งนั้นท่านจึงไม่ให้ประมาทกันเพราะกรรมเป็นธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่มากสุดแดนโลกธาตุไม่มีสิ่งใดจะมีอำนาจเหนือกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปได้เลยกรรมดีให้ผลดีใครจะมาขัดมาแย้งผลดีให้เป็นผลชั่วไม่ได้กรรมชั่วต้องเป็นผลชั่วรับความทุกข์ความทรมานมากน้อยตามอำนาจแห่งกรรมดีแห่งกรรมชั่วของตนนั้นๆตลอดไปเช่นเดียวกันท่านจึงสอนไม่ประมาทกันแล้วในบาลีก็แสดงไว้อย่างชัดเจนว่านัตถิกัมมะสมังพลังไม่มีอนุภาพหรืออิทธิพลใดในสามเดนโลกธาตุนี้จะเหนืออิทธิพลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไปได้ใครจะทำด้วยอำนาจบาทหลวงเย่อหยิ่งจองหองขนาดไหนแล้วทำความชั่วช้าลามกไม่สะทกสะท้านกับบาปกับกรรมกับนรกอวิชชีอันใดก็ตามแต่ไม่เหนือคำว่ากรรมนี้ไปได้เมื่อหัวใจลมหายใจขาดสะบั้นลงไปแล้วเท่านั้นกรรมอันนี้เลยเป็นผู้บังคับขับไสถ้าทำชั่วก็ต้องลงชั่วอย่าง 100% ทำดีก็ต้องไปดี 100% เช่นเดียวกันท่านจึงว่ากรรมดีกรรมชั่วมีอิทธิพลเหนือสัตว์โลกตลอดไปหมดท่านจึงไม่ประมาทกันเรามาเกิดนี่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมมีพ่อมีแม่สถานที่อยู่วงสกุลของเราในสถานที่ใดนั่นเป็นสถานที่อำนาจแห่งกรรมพาให้ไปเกิดถ้าเกิดมาแล้วเราอย่าเป็นผู้ประมาทถ้าเกิดในชาติชั้นวรรณะใดเช่นมนุษย์เราก็คือมนุษย์ด้วยกันเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมเหมือนกันหมดมีทางที่จะปรับปรุงแก้ไขตนให้ดีเท่านั้นเป็นความชอบธรรม จะไปดูถูกหยาดหยามเขาคนนั้นคนนี้ว่าเขามีชาติชั้นวรรณะต่ำต้อยน้อยหน้าทุกข์จนหนโลกอย่างนี้ไม่ถูกอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาภายหลังอาจเป็นเพราะอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารที่คนนั้นเคยทำดีแล้วได้เสวยสมบัติอันดีงามขึ้นมาพ่อพูนจนสมบูรณ์ผลผลขึ้นได้อย่างนี้ก็ได้อาจเป็นเรื่องของกิเลสมันแฝงตัวเป็นฤทธิ์เป็นเดชขึ้นมาให้สร้างความชั่วช้าลามกด้วยอำนาจบาดหลวงลืมเนื้อลืมตัวลืมยศถาบรรดาศักดิ์ลืมหลงอำนาจตัวเองสร้างความชั่วช้าลามกขึ้นมามากมากประกอบได้โกยได้เงินมากน้อยเท่าไรถือเป็นอำนาจของตนในว่าชอบทำชอบทำมันชอบตามอำนาจของเองแล้วเกิดความมั่งมีสีสุขขึ้นมาเงินอยู่ในกระเป๋าเอาฝากไว้ธนาคารไม่พอกลัวเขารู้เขาเห็นเอาไปใส่อุโมงค์ไว้ใต้ดินก็ได้นี่มันมีขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งกรรมพ่อพูนหัวมันก็ได้คนประเภทนี้นะตายแล้วสิ่งนี้กลายมาเป็นไฟเผาคนคนนั้นที่กำลังเห่อตัวเองที่กำลังลืมเนื้อลืมตัวอยู่นั่นแหละให้จมในนรกยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายที่เขาไม่บ้างมีสีสุขแต่เขาไม่ทำความชั่วเป็นไหนๆเนี่ยขอให้พี่น้องทั้งหลายได้พากันระมัดระวังธรรมพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าผิดเพี้ยนเปลี่ยนแปลงไปไหนเลยแต่กิเลสนั้นไม่ว่าวงศ์สกุลปู่ย่าตายายหลานเหลนของกิเลสโคตรแท้ของกิเลสมันคือโคตรแท้วงศ์สกุลที่ต้มตุ๋นหลอกลวงสัตว์โลกหาความจริงมาแสดงไม่มีมีตั้งแต่ความหลอกลวงต้มตุ๋นล้นล้วนตลอดมาเพราะฉะนั้นสัตว์โลกที่หลงไปตามมันจึงมักได้รับความเดือดร้อนตลอดมาและไม่เข็ดไม่หลาบเพราะยามีเคลือบน้ำตาลแทรกไว้ให้เราเพลิดเราเพลินมีหวานบ้างเล็กน้อยส่วนเป็นพิษเป็นภัยมันก็เหมือนกับเหยื่อล่อตาในตายเบ็ดนั่นแหละเหยื่อล่อนั้นอร่อยแต่ปลายเบ็ดตาไม่เห็นตาตัวโง่งับเข้าไปเลือดทะลักออกมานี่คนเราถ้าโง่ไม่ได้พินิจพิจารณาตามเหตุตามผลตามอรรถธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วอยากทำอะไรก็ทำตามความอยากหารู้ไม่ว่าความอยากนั้นคือเหยื่อเสียปลายเบ็ดมันหลอกให้อยากทำถ้าทำลงแล้วกองทุกข์เราเป็นผู้รับเคราะห์เองรับเคราะห์เองสัตว์โลกทั้งหลายที่เชื่อกิเลสจึงมักมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายทั่วโลกดินแดนพี่น้องทั้งหลายให้ดูว่าโลกอันนี้มีความทุกข์เพียงเราเท่านี้เหรอให้ดูไปคนที่สองก็มีเหมือนกันคนที่สามมีเหมือนกันดูในวงพ่อวงแม่พ่อแม่ก็มีความทุกข์ลูกเต้าหลานเหลนเกิดขึ้นมากี่คนมีความทุกข์ด้วยกันเพราะความสกปรกหมกไหม้มันมีอยู่ภายในจิตใจแล้วก็เกิดความทุกข์เพราะอำนาจแห่งการหลงตามกิเลสมันมีด้วยกันมันจึงมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาออกไปสังคมต่างๆซึ่งเป็นสังคมส่วนมากมีตั้งแต่สังคมที่ดิบที่ดิ้นไปตามอำนาจของความโลภความโกรธราคะตัณหาซึ่งไม่มีเมืองพอเลยสิ่งเหล่านี้ไม่พอใครหามาได้เท่าไหร่ยิ่งเป็นเหมือนกับเสริมเชื้อไฟเข้าสู่ไฟได้มากเท่าไหร่ยิ่งหิวมากเท่านั้นวันนี้ได้เท่านี้อยากได้มากกว่านี้อีกแล้วได้มากกว่านี้อยากได้มากกว่านี้คือเสริมไฟให้แสดงเปรมแห่งความหิวความกระหายความทุกข์มากขึ้นโดยลำดับเมื่อไม่สมใจก็โกรธแค้นฆ่าฟันรันแทงซึ่งกันและกันนี่ก็คือไฟแต่ละกองละกองได้แก่กิเลสตัวมันเคลือบน้ำตาลเอาไว้ไม่ให้เราเห็นพิษของมันมันมีแต่ความเพลิดเพลินความอยากความเทสิยานอันเป็นยาเคลือบน้ำตาลลากเข็นเราไปจากนั้นก็ราคะตัณหาไอ้ราคะตัณหานี่ตัวรุนแรงมากที่สุดขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบถ้าศาสนาไม่สอนจะไม่มีใครสอนได้เลยเพราะอำนาจกามกิเลสราคะตัณหานี้มันมีอำนาจมากมันครอบทั่วแดนโลกธาตุไม่มีใครกล้าแตะมันได้เลยนอกจากธรรมเท่านั้นที่ท่านมองดูเห็นโทษของมันเต็มพระทัยเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่าน ด้วยสายตาของธรรมที่ท่านมองเลยแล้วท่านจึงพูดตามหลักความจริงราคะตัณหานี้มันก็เป็นยาเคลือบน้ำทางเช่นเดียวกับชนิดอื่นท่านจึงมีธรรมเข้าไปบังคับเอาไว้ไม่ให้มันผ่าโผนตัวละอย่างให้มีธรรมเป็นขอบเป็นฝั่งเป็นฝาถ้าไฟก็ให้มีเตาเอาไว้ให้หุงต้มแกงอยู่ภายในเตาใช้แสงสว่างจากไฟได้ด้วยความระมัดระวังอย่าลืมเนื้อลืมตัวประโยชน์ทีนี้ราคะตัณหาเมื่อเราละมันไม่ได้ให้มันอยู่ในขอบเขตด้วยศีลที่พระพุทธเจ้าประทานให้แล้วเรียกว่าดาบที่คมกล้าที่สุดได้แก่กามเมสุมิจฉาหรือราคะตัณหานันทิราคะสหคตาตตาตตาภินันนีเซอร์อย่าที่ดังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ในความควบคุมของเราเช่นเรามีผัวมีเมียแล้วเพิ่งทราบว่าเรามีขอบมีเขตมีฝั่งมีฝาแล้วอย่าปีนขอบปีนฝั่งปีนฝาเป็นน้ำล้นฝั่งจะโกยเอาฟืนเอาไฟมาเผาครอบครัวผัวเมียของตนจนกระทั่งลูกเต้าหลานเหลนวงศ์สกุลเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเพราะราคะความได้ไม่พอนี่แหละมันย้อนเข้ามาเผาคนที่เห่อเหิมด้วยราคะตัณหากินเท่าไหร่ไม่พอเท่าไหร่ไม่อิ่มนี่แหละท่านจึงมีกาเมสุมิจฉาจารเป็นดาบอันคมกล้าตัดถ้ามันขาดชาวบ้านไปเลยอย่าให้มีเงื่อนต่อเรื่องหญิงเรื่องชายนอกจากผัวจากเมียเราแล้วนอกนั้นเป็นภัยทั้งนั้นศีลธรรมประกาศป้างป้างให้เรารู้อยู่นี่ถ้าใครฝืนลงไปเอามาดูสินะแต่ก่อนเราอยู่กับเมียของเราเราผาสุขเย็นใจด้วยความจงรักภักดีความซื่อสัตย์สุจริตพึ่งเป็นพึ่งตายได้อะไรมาความเป็นอยู่ทั่วถึงกันหมดเพราะเป็นประหนึ่งว่าอวัยวะเดียวกันใครไปหารายได้นอกบ้านในบ้านทั้งผัวทั้งเมียไปได้มาแล้วเป็นสมบัติที่มีคุณค่าเฉลี่ยเผื่อแผ่ถึงอวัยวะในครอบครัวของตนอย่างอบอุ่นและเย็นใจนี่เพราะเหตุไรเพราะความมากน้อยได้แต่ว่าให้มีผัวเดียวอันเดียวเมียเดียวเท่านี้ยอดแล้วสำหรับผู้ครองบ้านครองเรือนที่ละมันไม่ได้ถ้านอกจากนี้แล้วเป็นไฟทั้งกองไม่ว่าฝ่ายหญิงฝ่ายชายไปสอบไปแสวงหาเป็นน้ำล้นฝั่งเข้ามาก็คือไฟเผาบ้านเผาครอบครัวเย้าเรือนนั่นแหละผัวเมียใครจะรักยิ่งกว่าผัวเมียรักกันความฝากเป็นฝากตายนี้เป็นบ่อแห่งความสุขพี่น้องทั้งหลายอย่าหาเงินหาทองเข้าของสมบัติต่างๆยศถาบรรดาศักดิ์ว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าผัวเดียวเมียเดียวเอามาแข่งขันกันพวกที่มีเงินมากๆนั่นแหละคือพวกที่ลืมตัวมากๆถ้ามันมีศีลธรรมได้มาเท่าไรเงินนั้นกลายเป็นไฟมาเผาตัวเองเผาบ้านเผาเรือนไปหมดถ้าผู้มีศีลมีธรรมจะมีมากมีน้อยจะเป็นประโยชน์ทั่วถึงไปหมดเพราะฉลาดธรรมนี่เป็นอย่างนี้ละอภิชาตามีผัวเดียวเมียเดียวเป็นสมบัติอันล้นค่าเอามหาเศรษฐีที่มีร้อยเมียมาแข่งไม่ได้เลยพวกนี้จมลงทะเลหลวงลงทะเลหลวงใครมีผัวมากเมียมากพวกลงทะเลหลวงทั้งนั้นหาความสุขไม่ได้ทั้งที่เงินนี่มีอยู่ทั้งใต้ดินก็มีเอาไว้ในอุโมงค์ก็มีฝากเบื้องนอกก็มีในเวลาที่เขอในเวลาที่ตื่นอำนาจตัวเองฝ่าต้อนได้หมดประหนึ่งว่าชาวโลกเขาเป็นหมาเราเป็นคนคนเดียวเป็นเจ้าอำนาจขั้นแล้วก็สิ่งเหล่านี้แหละมาเผาเจ้าอำนาจให้จมอยู่ในนรกอเวจีแม้มีชีวิตอยู่ก็หาความสุขไม่ได้เงินอยู่ใต้ดินก็อยู่ใต้ดินแต่ความทุกข์มันอยู่ที่หัวใจมันก็เผาอยู่ที่หัวตลอดเวลาพอขาดลงไปแล้วก็เผาใหญ่เลยนี่เราอย่ายินดีอย่าฝ่าฝืนคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาองค์เอกทรงเรียนญาณทราบตลอดทั่วถึงแล้วว่าอันใดเป็นภัยอะไรเป็นคุณให้เราปฏิบัติตามนั้นเฉพาะอย่างยิ่งดังที่พูดตะกี้นี้แหละที่ว่าราคะตัณหาให้พากัน ปฏิบัติต่อกันและกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเป็นซึ่งตายกันได้ท่านทั้งหลายไปไหนไปเถิดไม่ว่าฝ่ายสามีไม่ว่าฝ่ายภรรยาไปนอกบ้านในบ้านไม่มีความระแคะระคายสงสัยซึ่งกันและกันพอที่จะก่อฟืนก่อไฟเผากันได้สมบัติเงินทองมากน้อยมาเฉลี่ยเผื่อแผ่แบบเรียกว่าเป็นอวัยวะเดียวกันมีความชุ่มเย็นเป็นสุขด้วยกันหมดนี่ละความมีศีลธรรมจนด้วยศีลด้วยธรรมมีความสุขมีมั่งมีด้วยความปราศจากศีลธรรมนั้นเป็นฟืนเป็นไฟอย่ากระหายฉันใจอย่าแข่งพระพุทธเจ้าให้อย่าแข่งธรรมพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีนี่คือศีลธรรมอันสำคัญมากเวลานี้ศาสนาเนี่ยมองไปที่ไหนเนี่ยรู้สึกว่าจะอิจฉาละอาใจเหมือนกันหลวงตาพูดอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเพราะได้พิจารณาอย่างนั้นมาแล้วพิจารณาเจ้าของเองก็ได้พิจารณาตั้งแต่วันเริ่มแรกบวชปฏิบัติจิตใจปฏิพัฒน์ยินดีอยู่กับศีลกับธรรมระมัดระวังรักษาตัวจนเป็นที่ภูมิใจตลอดมาถึงขนาดที่ว่าฟาดกิเลสให้ขาดสะบั้นลงไปจากใจไม่มีอะไรมาปิดบังจิตใจแล้วไม่มีอะไรมาก่อทุกข์ต่อจิตใจตั้งแต่วันกิเลสตัวก่อทุกข์ให้จิตใจขาดสะบั้นลงจากใจแล้วใจไม่มีความทุกข์แม้เม็ดหินไม่ตายไม่ปรากฏเลยนี่มันได้เห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วภัยที่เป็นภัยของใจโดยแท้นั้นคืออะไรคือกิเลสนั่นก็ได้นำมาพูดได้นำมาสอนพี่น้องชาวไทยทั้งหลายเราให้ทราบทั่วถึงกันความโลภคนไม่ตายโลภได้โดยกันนั่นแหละคำว่าโลภเทศที่ฉันว่าความโลภคือมันเลยฝั่งแห่งความบอดีพอดีท่านเรียกว่าโลภถ้าอยากได้ธรรมดานี่แม้แต่สัตว์มันก็อยากคนเราไม่ใช่คนตายก็อยากอยากอย่างนี้อยากเลยก่อแผงสีแน่งต่ำไม่เป็นความชั่วช้าลามกอะไรเลยท่านจึงไม่เรียกว่าความโลภแต่ความโลภได้ไม่พอได้แง่ไหนท่าไหนเอาทั้งนั้นพอรักพอฉกพอปล้นพอรีดพอไถรีดเอาไถเอาอย่างนี้ท่านเรียกว่าโลภหรือความโลภนี้เป็นภัยเป็นมหาภัยตลอดนี่ละกลับมาเป็นฟืนไฟเผาเราแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นภัยต่อทุกคนต่อทุกสัตว์โลกมองไปที่ไหนมีแต่ความเดือดร้อนดิ้นไปด้วยความโลภได้ไม่พออยู่ไม่พอกินไม่พออะไรมีแต่ความไม่พอเรื่องของกิเลสหาเมืองพอไม่ได้เลยถ้าเรื่องของธรรมแล้วพอเป็นระยะไปนะเช่นผู้บำเพ็ญสมาธิเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นขั้นจนถึงความสงบเต็มตัวแล้วเหมือนกับน้ำเต็มแก้วจะทำให้มากกว่านั้นไม่ได้เรียกว่าสมาธิเต็มภูมินี่พอแล้วน้ำเต็มแก้วแก้วแห่งสมาธินี่พอแล้วแก้วแห่งปัญญากระจายออกไปพิจารณาถึงเรื่องโลกสงสารความเป็นความตายความติดความพันอะไรมันเพราะอะไรพิจารณาแยกธาตุแบ่งชั้นปันส่วนดูดินน้ำลมไฟด้วยปัญญาความเกิดความตายความสลายเหล่านี้เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากกิเลสนะชาติปิตุขาชราปิตุขาวรณัมปิตุขังกองทุกข์เหล่านี้มีมาจากอำนาจแห่งด้วยอำนาจของกิเลสทั้งนั้นเมื่อพิจารณาเข้าไปแก้เข้าไปถอนเข้าไปกิเลสมีอยู่ที่ไหนเหมือนเชื้อไฟปัญญาเหมือนไฟสติเหมือนไฟปัญญาเหมือนไฟความเปลี่ยนเป็นเครื่องหนุนไฟเผาไหม้ตลอดไปเลยจนกระทั่งเชื้อไฟคือกิเลสไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจดับพึบลงหมดความทุกข์ก็ไม่มีแล้วไฟคือธรรมที่เผาไหม้ก็ดับลงไปไม่ทราบจะไปเผาอะไรนี่คือบรมสุขของท่านผู้สิ้นจากกิเลสแล้วหาความทุกข์ไม่มีเลยภายในใจของท่านจะมีอยู่บ้างเป็นธรรมดาเหมือนโลกทั่วไปคือธาตุขันพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านมีธาตุมีขันดินน้ำลมไฟมีอวัยวะเหมือนกันกับพวกเราย่อมมีความหิวความโหยความอยากกลับอยากนอนการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์ธรรมดาแต่มันทุกข์อยู่ในวงขันมันไม่ได้ทุกข์เข้าไปถึงจิตใจท่านซึ่งเป็นฝั่งหนึ่งแล้วคือฝั่งวิมุตต์ในธาตุขันธ์นี่เป็นฝั่งสมมุติมันดีดมันดิ้นมันเป็นกองทุกข์ก็เป็นอยู่ในวงสมมุติคือธาตุขันธ์นี่เท่านั้นไม่สามารถที่จะก้าวเข้าไปสู่แดนแห่งวิมุตต์คือจิตที่หลุดพ้นแล้วเป็นธรรมธาตุแล้วได้เลยนี่ต่างกันอย่างนี้
4: สำหรับธาตุขันธ์นั้นเป็นทุกข์เหมือนกันต่างกันแต่ว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านทุกข์เหล่านี้ไม่เสื่อมทราบจิตใจท่านเป็นอยู่ในวงขันธ์ดีอยู่ในวงขันธ์เมื่อหมดสภาพแล้วมันก็แตกสลายไปท่านก็ปล่อยความรับผิดชอบเสียเป็นอนุปาทิเสสนิพพานล้วนๆไม่มีสมมุติเข้าไปเจือปนเลยนี่คือแดนแห่งบรมสุขเกิดมาจากพระพุทธศาสนาของเราที่ทรงชี้แจงแสดงบอกพี่น้องชาวพุทธเราคือชาวไทยเกือบจะว่าทั่วประเทศไทยเป็นชาวพุทธขอให้นำธรรมนี้ไปเป็นเครื่องบังคับดับกิเลสบ้างอย่าปล่อยให้มันเลยเถิดเลยแดนแล้วมันจะสร้างแต่ความทุกข์ความทรมานให้แก่เราทั่วหน้ากันไปที่ไหนจะมีความสุขออกมาคุยกันบ้างพอเป็นที่ชื่นอกชื่นใจมากจะมีนะพอมองเห็นกันกระซิบกระซาบกระซิบกระซาบระบายเรื่องทุกข์ซึ่งต่างคนต่างมีนั่นแหละมาระบายต่อกันจากระบายแล้วก็ไปใหญ่จนลืมเวลาานั่งกี่ชั่วโมงเทินคุยระบายทุกข์ว่าเป็นความสุขสุขนั่งนานๆมันสุขที่ไหนเอวมันจะหักมันก็ไม่สนใจเขาได้คุยระบายทุกข์ออกไปนี่เพราะความทุกข์มากมันอัดตันตันใจของหัวใจแต่ละคนละคนแล้วใครมีความสุขในโลกนี้ไม่มีเอาธรรมจับเข้าไปสิธรรมจับเห็นหมดไม่เห็นหมดที่เจ้าสอนโลกได้ไงถ้าพระพุทธเจ้าเหมือนเราธรรมดาเขาไม่เห็นมีวิเศษวิโสอะไรตาพระพุทธเจ้ากับตาเราตาในนั้นสิสัมผัสตาใจตานอกเป็นตาเนื้อก็เหมือนเรานี่แหละเขาเห็นท่านก็เห็นเขาได้ยินท่านก็ได้ยินแต่ตาในนี้ไม่ใช้อายตนะภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่นำมาใช้ใช้เฉพาะใจที่บริสุทธิ์เต็มไปด้วยพยานอย่างทราบทะลุไปหมดมองที่ตรงไหนทะลุไปหมดเอาพูดให้ฟังชัดๆว่าท้องแผ่นดินของเราเนี่ยเรียกว่าโลกอันนี้นะมันหนาแน่นไปด้วยหินผาป่าไม้พวกดินพวกน้ำเต็มอยู่ในนี้หมดแร่ธาตุต่างๆรวมแล้วเรียกว่าโลกก้อนโลกนี้ใหญ่หนาขนาดไหนนี่คือวัตถุไม่ใช่นามธรรมมองเห็นด้วยตาเนื้อสิ่งเหล่านี้ไม่รับทราบเรื่องบาปเรื่องบุญไม่รับทราบนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานไม่รับทราบเรื่องเปรตเรื่องผีเขาเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นมาดั้งเดิมไม่มีบุญมีบาปกับเขาเลยเขาไม่มีอะไรกับใครเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นนามธรรมไม่ได้เป็นวัตถุเหมือนก้อนโลกอันนี้ท่านมองดูโลกท่านไม่ได้มองดูแผ่นดินทั้งแผ่นโลกทั้งโลกนี้นะท่านมองดูสิ่งที่เป็นนามธรรมด้วยกันนามธรรมคืออะไรจิตของท่านเป็นนามธรรมสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดเลยในจิตดวงนี้ไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับสว่างจ้าไปหมดแล้วอันใดที่สมควรกับจิตซึ่งเป็นนามธรรมและสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดนี้คืออะไรนี่ก็คือบาปบุญเนี่ยสัมผัสกันทันทีสัมผัสบาปสัมผัสบุญเปรตผีประเภทต่างๆบรรดาสัตว์ที่มีวิญญาณตลอดถึงนรกอเวจีที่สัตว์ไปกองเต็มอยู่ในนรกอเวจีตลอดสวรรค์ชั้นพรหมท่านจิตใจดวงนี้จะทะลุถึงกันหมดเห็นกันรู้กันสัมผัสสัมพันธ์กันได้อย่างชัดเจนนี่คือวิสัยของใจซึ่งเป็นนามธรรมกับสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นนามธรรมด้วยกันเข้ากันได้อย่างสนิทท่านไม่ได้มาเอาดินน้ำลมไฟนี้มาเป็นครูเป็นอาจารย์มาสอนโลกนะเพราะสิ่งเหล่านี้เขาไม่เป็นบาปเป็นบุญไม่ตกนรกพ้นนรกไปสวรรค์เหมือนจิตวิญญาณของสัตว์เพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของสัตว์กับจิตวิญญาณของท่านผู้รู้ที่ฉลาดแหลมคมปราศจากกิเลสจึงเข้ากันได้สนิทควรจะสงเคราะห์กันด้วยวิธีใดท่านสงเคราะห์อยู่ภายในจิตใจสัมผัสสัมพันธ์อยู่ภายในนั้นบาปมีบุญมีนรกมีมันไม่อยู่ที่ใจของสัตว์นะมันไม่ได้มีอยู่ที่หินผาป่าไม้นะมันมีอยู่ที่ใจของสัตว์เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่มองดูหินผาป่าไม้เพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรท่านจะมองดูจิตวิญญาณของสัตว์โลกซึ่งเป็นของคู่ควรกันกับธรรมของท่านจิตของท่านที่เป็นนามธรรมสิ่งนั้นก็เป็นนามธรรมเข้าถึงกันไ อย่างรวดเร็วไม่มีปัญหาไหนเลยประสานถึงกันเลยนั่นแหละท่านเลงมีปัญหาไหนเลยประสานถึงกันเลยนั่นแหละท่านเลงยาน

ที่ทำขึ้นไปแล้วจากใจของแต่ละคนละคนนี่ต่างหากนะใจคือเป็นนามธรรมใจดีใจชั่วใจหม่นหมองใจสว่างกระจ่างแจ้งใจมีนิสัยมีอุปนิสัยหรือไม่มีหรือใจโหดร้ายทารุณใจเป็นเหมือนสุงทั้งท่อนแล้วอย่างไรแล้วเหมือนท่อนไฟทั้งกองอยู่ในสุงนั้นด้วยก็มีนี่ละใจประเภทนี่แหละจิตจึงประสานกันได้ทันทีรู้ได้ทันทีเมื่อท่านรู้ได้เห็นได้อยู่อย่างนั้นแล้วจะปฏิเสธยังไงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีก็ผู้เห็นอยู่ไปถามคนตาบอดมาในเรื่องได้ราวอะไรมีกี่หมื่นกี่แสนคนว่าวัตถุสิ่งนี้มีไหมเนี่ยคนตาดีเห็นอยู่นั้นเขาบอกไม่มีเขาไม่เห็นคนตาหมอดมีเท่าไหร่ก็ปฏิเสธเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีเพราะเขาไม่เห็นแล้วเราจะยอมรับคนตาบอดนั้นหรือว่าเขาไม่เห็นนั่นว่าไม่มีตามที่เขาว่าไม่เห็นใครจะยอมรับได้ผู้ที่ตาดีเห็นอยู่รู้อยู่มีกี่คนมันก็รับเป็นพยานหรือเป็นเครื่องยืนยันกันได้แล้วเราจะไปเชื่อคนตาบอดยังไงนี่ละพระพุทธเจ้าจึงไม่เชื่อคนตาบอดสัตว์โลกตาบอดพระพุทธเจ้าเชื่อนอกจากเป็นครูเป็นอาจารย์สอนสัตว์โลกด้วยความเมตตาสงสารเอาเดินเถอะว่างั้นเลยนะคนตาบอดขอให้จับไม้เท้าของคนตาดีคนตาดีจูงไปทางไหนอย่าปล่อยไม้เท้าให้จับไม้เท้าไปแล้วจะปลอดภัยอย่าอวดดีอวดดีต่อไม้เท้าต่อคนตาดีถือว่าตัวตาบอดดีกว่าคนตาดีแล้วจะจมตกเหวตกบ่อคือคนตาดีคนตาบอดผู้อวดดีนั่นแหละได้รับความทุกข์ความทรมานคือคนที่อวดดีทั้งที่เลวๆนั่นแหละนี่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านสว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนล้วนแล้วตั้งแต่เป็นคนตาดีซึ่งควรที่จะยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้ถ้าเป็นไม้เท้าก็คือสายธรรมที่ท่านสอนให้เราฟังนี่แหละให้ยึดสายธรรมนี่แหละเรียกว่าไม้เท้าท่านสอนอย่างไรให้หยิบให้ยึดยึดอันนี้แล้วเดินไปตามท่านเราจะแคล้วคลาดปลอดภัยไปเป็นลำดับลำดาต่อไปก็ช่วยตัวเองได้ทีนี้ช่วยตัวเองได้แล้วเราก็ก้าวเดินได้สะดวกนี่คนตาดีคนตาบอดต้องอาศัยคนตาดีจับไม้เท้าของคนตาดีไปคนโง่ต้องอาศัยคนฉลาดที่เป็นธรรมไม่ใช่ฉลาดคดโกงรีดไถเห็นเขาโง่เท่าไหร่ยิ่งบีบยิ่งบี้ได้ทุกเอาทุกแง่ทุกมุมอันนั้นมายิ่งเปรตผีกินไม่พออย่านำมาเป็นขู่หมายถึงว่าคนฉลาดที่เป็นธรรมเราโง่เราให้เชื่อเราดำเนินตามผู้ฉลาดจอมปราชญ์คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์นั่นแหละเป็นผู้ที่ปากเป็นปากตายได้อย่างแท้จริงดังธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วนี่ว่าสวากขาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วบอกว่าบุญว่าบาปนรกสวรรค์นี่คือแปลนแห่งมรรคผลนิพพานแปลนแห่งสัตว์โลกนรกอวิชชาท่านบอกไว้หมดอยู่ในแปลนคือศาสนาทั้งนั้นถ้าเราได้ปฏิบัติตามนี้แปลนที่ยกออกมาปฏิบัติแล้วเราจะเห็นพระพุทธเจ้าพูดเป็นโมฆะที่ไหนว่าบาปบุญนรกสวรรค์มีมาตั้งกับตั้งกันแล้วทรงสอนโลกมาตั้งกับตั้งกันแล้วเหตุใดเราจะเก่งแต่เราคนเดียวว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีแล้วก็ไปตายจมในเราคนเดียวนี่มันเป็นยังไงให้พิจารณาตัวเองเวลานี้พวกเรากำลังโง่ต่อกลมายาของกิเลสกิเลสนี่แหลมคมมากที่สุดนะให้พากันพยายามตั้งอกตั้งใจปฏิบัติศาสนาจะไม่ปรากฏในเมืองไทยเราแล้วในเวลานี้นะไปที่ไหนเห็นจะทีเดียท่าทางพิธีการต่างๆการจะพึ่งปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีนี่รู้สึกว่ามีน้อยแทบจะไม่มีนะแต่ที่จะลื่นเลิงบันเทิงไปกับกิเลสตัณหานี่โอ้ยไม่มีวันพอเบิกกว้างออกเลยกว้างเลยยิ่งดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งเป็นความทุกข์ความทรมานไม่มีเกาะใดดอนใดที่จะไปซุกหัวนอนได้ด้วยความสงบสุขเพราะการวิ่งตามกิเลสเลยนะถ้าวิ่งตามธรรมมีถึงจะทุกข์ขนาดไหนทุกข์เพื่อจะเป็นความสุขเราทุกข์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีเอาทุกข์ไปทุกข์ไปเพื่อเป็นความสุขแก่เราเมื่อบำเพ็ญไปแล้วเป็นความสุขแต่ทุกข์ด้วยกิเลสอำนาจวิ่งตามกิเลสทุกข์เท่าไรยิ่งเป็นมหันตทุกข์ไม่มีคำว่าจะมีความสุขเลยจะเพิ่มความทุกข์ขึ้นไปเรื่อยๆนี่วันนี้ก็ได้แสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายได้ดินได้ฟังขอให้ระลึกทำตามพระพุทธเจ้านะอย่าปล่อยไว้เฉยศาสนาเวลานี้จะมีตั้งแต่ในคัมภีร์เวลาในตัวคนจะไม่มีแล้วนะเรียนก็เรียนในคัมภีร์เวลา
เอามาจับยัด

0: ใส่ตู้ใส่หีบคัมภีร์นั้นปีดกนี้เต็มไปหมดออกเพี้ยนพลาดไม่ได้นะล็อกกุญแจไว้ด้วยปล่อยให้กิเลสมันเหยียบหัวคนลากหัวใจคนออกไปทำความชั่วช้าละโมกเต็มบ้านเต็มเมืองจนหาที่ว่างไม่ได้ที่กิเลสไม่หลอกลวงต้มตุ๋นสัตว์โลกนี่กิเลสออกทำงานคัมภีร์กิเลสไม่ต้องมีคัมภีร์นั่นคัมภีร์นี้เป็นคัมภีร์ในหลักธรรมชาติลากสัตว์ทั้งหลายให้หลงตามก็ได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลเทพบุตรเทวดายังหลงผลของมันได้นี่นะเก่งไหมกิเลสนี่แหละศาสนาจะไม่มีนะเวลานี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายถ้าอยากมีสาระภายในจิตใจของเรามีที่พึ่งที่เกาะที่ยึดแล้วอย่าลืมศีลลืมทานลืมจิตเมตตาภาวนาการไหว้พระสวดมนต์เป็นที่เกาะที่ยึดของจิตเช่นพุทโธพุทโธเวลาจะหลับจะนอนก็อย่างน้อยเวลาจะหลับจะนอนนั่นน่ะไม่มีเวลาอะไรแล้วนี่ถึงเวลาจะนอนให้กราบพระเสียกราบพระอรหังสวัคโตสุขสิริโรได้ตามกำลังของเรานั่นแหละแล้วทำความสงบใจนึกพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆบริกรรมภายในใจมีสติติดแนบอยู่กับใจใจบังคับไม่ให้มันคิดไปเรื่องอะไรตั้งแต่ตื่นนอนมาจนกระทั่งบัดนี้มันคิดไม่หยุดไม่หย่อนได้ประโยชน์อะไรเอามาทบทวนแบกรับคุณหารกันแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เวลานี้จะเอาความคิดนี้เข้าสู่ศีลสู่ธรรมด้วยพุทโธธัมโมสังโฆโดยความเป็นผู้มีสติตั้งมั่นอยู่ในนี้แล้ววันหนึ่งอย่างน้อยขอให้ได้สักสิบนาทีเถอะให้เราคิดเทียบอีกทีว่าตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมานี้กี่ชั่วโมงจนกระทั่งถึงหลับนี้อย่างน้อย12 13 14ชั่วโมงนี่คิดตั้งแต่เรื่องกิเลสเอาไปถลุงทั้งหมดความคิดของเราคิดเพื่อความฟุ้งเฟ้อเหิมความหวังนั้นหวังนี้ความยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลามีแต่ความคิดที่กิเลสถลุงสัตว์โลกทีนี้เราย้อนความคิดนี้มาให้เป็นความคิดของด้านอัตด้านธรรมคิดเป็นพุทโธนี่เรียกว่าความคิดเป็นมรรคความคิดเป็นบุญเป็นกุศลความคิดไปตามกิเลสความเป็นความเป็นความคิดที่ผูกมัดเผาหล่นตัวเองนี้จิตจะกลับความคิดนั้นเข้ามาสู่พุทโธธัมโมสังโฆจิตมีความสงบเย็นบังคับไว้นะเอาได้10นาทีก็อย่างดีบังคับไม่บังคับไม่ได้นะตายเปล่าๆนะเราอย่าคอยหวังคนอื่นมาบังคับเราต้องบังคับเราเมื่อได้อุบายคําสอนแล้วเอามาบังคับตนเพื่อความเป็นคนดีมีความสงบสุขวันหนึ่งอย่างน้อยให้ได้สัก10นาทีเวลาภาวนานั้นไม่ให้จิตไปส่งไปที่ไหนเราคิดมาแล้วตั้งแต่เช้ายันค่ำไม่ให้เกิดประโยชน์คราวนี้จะคิดกับพุทโธให้มีสติอยู่กับพุทโธวันหนึ่งพี่น้องทั้งหลายจะปรากฏเป็นความแปลกประหลาดขึ้นภายในใจของเราทั้งหลายเองด้วยอำนาจแห่งการบริกรรมพุทโธด้วยความคิดเป็นอัตเป็นธรรมผลจะนำความสงบเย็นใจขึ้นมามากกว่านั้นจะปรากฏเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาที่ใจของเราแล้วก็จะฝังความเชื่อความเลื่อมใสลงเป็นหลักอันแน่นหนามั่นคงไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้แล้วทีนี้เริ่มได้ทุนทางความดีแล้วเราจะมีทางก้าวเดินไปถึงยากลำบากเราฝืนได้ที่นี่เพราะเรามีต้นทุนนี่เรียกว่าเราเป็นลูกชาวพุทธให้มีพุทโธในใจทานเราเคยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วทั่วประเทศไทยจึงไม่มีทางติเตียนพี่น้องทั้งหลายศีลนี่รู้สึกจะบกพร่องมากอยู่เฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้มากก็ขอให้ได้ศีลข้อที่3เป็นสำคัญเพราะศีลข้อที่3นี้เป็นศีลปราบหมากัดกันคือผัวกับเมียมันกัดกันผัวก็จะไปหาอีหนูใช่เมียเจ้าของนั่งอยู่ข้างหลังนี่มันไม่มองนะถ้าเห็นอีหนูแล้วตาใสเหมือนตาแมวไอ้ผู้หญิงก็เหมือนกันไอ้ผัวก็นอนอยู่ข้างๆนี่ผัวนี่ไม่มีความหมายไปดูไอ้หนูนั่นสินี่ละไฟมันมาเผากันสุดท้ายก็เป็นวิชาหมากัดกันขึ้นนี่ให้พากันจำมันนะนี่ละเรื่องของกิเลสมันจะสร้างแต่เรื่องวิชาหมากัดกันทะเลาะเบาะแว้งกันทั้งวันทั้งคืนแล้วก็อย่าจากกันไปข้าจากกันไปแล้วเป็นยังไงไอ้นั่นอ่ะแกทำไมถึงล้างมันเสียละไม่ล้างมันยังไงมันเหมือนหมานี่บัวอีกแหละแล้วทีนี้มาถามผัวอีกแล้วเป็นยังไงยายคนนั้นน่ะ ถึงได้อย่าล้างไปโอ้ยมันเก่งกว่าหมาอยู่ไปได้ยังไงเราไม่ใช่หมาว่านั่นเห็นไหมที่ท่านกลับมาสอนเรื่องอัดเรื่องทำมันจะไปอีกแง่หนึ่งนะพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องอัดเรื่องทำว่าให้มีความปรารถนาน้อยคำว่าปรารถนาน้อยนั้นจะมีกี่หญิงกี่ชายทั่วโลกดินแดนก็ตามไม่ได้สำคัญยิ่งกว่าผัวของเราเมียของเราเรามีผัวเดียวเมียเดียวเท่านี้ชื่อว่าถูกต้องตามบัตรตามธรรมนี่ความปรารถนาน้อยนี่แล้วเป็นสุขนี่พระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้ทีนี้กิเลสไอ้ตัวนั้นมันมาแอบอีกนะทีเนี้ยมันมาแอบไปที่แล้วมันก็ไปหามาอีกอะล้วนจนกลายเป็นที่นิทานขึ้นมาไอ้เขาเขียนไว้ในการ์ตูนเราไปเห็นเองในการ์ตูนเขาทำเป็นอะไรเป็นโรงอะไรเฮ้ยอยู่ในป่านั้นล่ะโรงเส้นสวงน่ะเขาเรียกหออะไรกันนั่นล่ะมันอยู่ใต้ต้นไม้หอพระภูมินั่นล่ะศาลพระภูมิตั้งไว้ตรงนั้นมีสายระโยงระยางลงมาที่ถังนั้นน่ะลงมาที่ที่ถังทูบนั่นแหละแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งไปนั่งจุดธูปยกมือไหว้อยู่นั่นแล้วปู่ใหญ่ซึ่งอยู่ศาลพระภูมินั่นก็ถามลงมาเฮ้ยเป็นอะไรไว้หลานว่ามันทำอะไรอยู่นี่นะว่างั้นจุดหาอะไรวะโอ้ยเป็นทุกข์มากปู่เป็นทุกข์เพราะอะไรวะปู่ใหญ่ถามลงมาเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะปฏิบัติตามปู่นั่นแหละวะแล้วปู่สอนว่าไงถึงปฏิบัติตามปู่มันถึงได้รับความทุกข์ก็ปู่สอนว่าให้มีความปรารถนาน้อยแล้วเราไปทำยังไงมันถึงได้มีความสุขไปมีเมียน้อยนานทั้งทีนาทั้งปู่ก็หมดท่าก็มีแต่เฮ้อตอนนั้นหลวงปู่นะปู่ก็หมดท่ามีแต่เฮ้อถ้าเป็นหลวงตาบัวนี่จะงัดมาทั้งสารภูมิโยนใส่หัวมันเลยโคตรพ่อโคตรแม่มึงสอนอยู่อย่างนั้นมึงไปทำอะไรนี่มันทุกข์น้อยไปเราก็จะว่าถ้าเป็นหลวงตาบัวนะเดี๋ยวนี้มันไม่มาถูกอย่างหลวงตาบัวพี่จบอย่างนี้แหละนี่ความปรารถนาน้อยประเภทนี้มันเอาไฟเผาเราเข้าใจไหมความปรารถนาน้อยของพระพุทธเจ้ามีความร่มเดียวละวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาและธาตุขันธ์และเป็นเกียรติอย่างยิ่งแก่พี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์เราที่สมเด็จพระลูกเจ้าท่านเสด็จมาเป็นร่มโพร่มไทรเป็นประธานให้ความอบอุ่นแก่พี่น้องชาวไทยเรานับว่าเป็นขวัญตาขวัญใจอย่างยิ่งนานๆท่านจะได้เสด็จมาทีหนึ่งทีหนึ่งเพราะพระภาระของท่านมากต่อมากนับว่าเป็นวาสนาของพี่น้องชาวไทยเราที่ได้พบได้เห็นได้กราบไหว้บูชาบำเพ็ญกุศลร่วมพระบารมีท่านวันนี้จึงเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่แก่พี่น้องชาวไทยเราการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่ธาตุขันธ์และเวล่ำเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่31เดือนมกราคมพุทธศักราช2544ในโอกาสเทศนาพระป่าช่วยชาติณวัดไตรวิเวกจังหวัดสุรินทร์ในรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

แต่ในนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมขับร้องโดยคุณเพลินมุมแดนครับ

0: นั่นเป็นเหตุการณ์ตอนหนึ่งของหลวงตาที่ยกมาเล่าให้ฟังแต่เพียงน้อยนิดส่วนมากแล้วท่านมักเสาะแสวงหาสถานที่ที่น่ากลัวเสมอและไปอยู่องค์เดียวท่านบอกว่าท่านก็กลัวไม่ใช่ไม่กลัวแต่ผลประโยชน์ที่จะเกิดที่จะได้จากการกลัวนั้นเป็นผลประโยชน์อันอัศจรรย์มหาศาลพอมีความรู้สึกว่าสถานที่นี้จะเป็นความเคยชินขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนขยับเข้าไปในสถานที่ที่จิตเข้าใจว่าจะเป็นสถานที่น่ากลัวมากยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีกเพราะนั่นคืออุบายของการประพฤติปฏิบัติที่พระทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านอยู่อย่างนี้เป็นส่วนมากเพราะเป็นแนวทางที่จะให้หลุดพ้นได้อย่างกระจ่างแจ้งและรวดเร็วกว่าสถานที่ธรรมดาซึ่งมักจะเป็นการสั่งสมกิเลสมากกว่าการสั่งสมธรรม
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมขับร้องโดยกำเนิดบ่มแดนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนกันยายนพุทธศักราช2547ครับ
2: เน็ตนะครับ
3: ฮะ
2: วันนี้มีปัญหาเน็ตครับ
3: หาว่าไง
2: เอาเลยละครับ
3: มีเน็ตเอาว่า
2: ครับครับ
3: ปัญหาจากเว็บไซต์ของหลวงตาวันที่6กันยายน47คนแรกที่ลูกดำเนินอยู่คือมันรู้สึกตัวที่กายที่ใจในชีวิตประจำวันอยู่เสมอแต่ช่วงนี้มีบางอย่างที่เปลี่ยนจากเดิมคือที่เคยกำหนดรู้เข้ามาที่ใจที่เคยตั้งใจว่าจะรู้สิ่งต่างๆเดี๋ยวนี้ว่างไปเองจะได้ทำอะไรสังเกตได้ว่าเมื่อก่อนเวลาน้อมนึกถึงสิ่งที่จะเป็นไปข้างหน้าของตนเองก็จะเห็นอารมณ์หรือเห็นจิตที่นึกคิดในขณะนั้นแต่ตอนนี้น้อมไปมันไม่มีให้ดูแล้วทั้งดีทั้งร้ายต่างๆที่จะเกิดเกี่ยวกับตนเองในอนาคตกับว่างเข้ามาที่ใจหมดเลยดูอะไรให้ตัวเองเหมือนเดิมไม่เห็นแล้วแต่ถ้าเป็นอาการข้างนอกก็ยังเห็นเหมือนเดิมคือลูกสังเกตเห็นว่ามีสิ่งที่เปลี่ยนไปกราบเรียนถามหลวงตาเพราะไม่เห็นที่พึ่งอื่นเลยเจ้าค่ะ เดี๋ยวฟังนะมาตอบมันนี
2: ่ครับ
3: มันนี่ไม่ตอบฟังเฉยๆไม่มีแง่อะไรที่คุณน่าตอบ
2: ครับคนที่สองนะครับคนที่สองเป็นเด็กผู้ชายอายุ15ปีครับได้กราบหลวงตามาตั้งแต่อายุ3ปีแม่ของเด็กได้สอนให้เด็กได้ภาวนาโดยกำหนดบริกรรมพุทโธตั้งแต่อายุ7ปีและจิตใจของเด็กได้รวมดิ่งวูบลงไปเหมือนตกเหวบางครั้งที่เด็กได้ภาวนาก็จะเกิดแสงสว่างเท่าที่รู้สึกว่าเหมือนออกมาจากกายของตนเองและค้างอยู่อย่างนั้นไม่นานจิตก็จะถอนออกมาสู่สภาพปกติหรือบางครั้งที่ภาวนาก็จะมีความรู้สึกว่ากายหายไปแต่ยังคงได้ยินเสียงรอบข้างอยู่หรือบางครั้งจิตก็จะหายเงียบไปไม่รับรู้ภายนอกเลยเหลือแต่ความรู้สึกที่เด่นอยู่กับตัวเดียวแต่ทุกครั้งที่ภาวนาจิตจะรวมได้ไม่นานประมาณ10นาทีก็จะถอนออกมาสู่สภาพปกติอยากทราบกราบเรียนถามหลวงตาว่าที่ทำอยู่อย่างนี้ถูกต้องหรือไม่และอยากให้หลวงตาเมตตาชี้นำสั่งสอนด้วยครับ
3: คือคำนี้ถูกต้องแล้วพยายามสั่งสอนก็คือไม่พยายามทำลงไปอย่าขี้เกียจใจมันทำอย่างนี้มันจะสงบไปเรื่อยๆจะง่ายก็ง่ายก็พอเราทำพยายามทำเสมอด้วยความมีสติเรื่องสติสำคัญมากนะคนยังไงพยายามเขาทำให้ถูกต้องคือบางทีวูบลงไปเหมือนตกเหวตกบ่อเนี่ยก็ถูกต้องมันคือค่อยสงบเข้าไปสงบเข้าไปเรียกสงบนี่ยากไปเลยตรงนี้เป็นไปตาม
4: จิตนิสัยในจิตนิสัยเรื่องบางทีมันวูบลงไปแล้วก็มีบางทีค่อยสงบลงไปก็มีในคนคนเดียวกันนั่นแหละเดี๋ยวไปตื่นเต้นกับมันอาการของจิตเป็นไปได้ทุกอย่างเราเลยออกเห็นความพิจารณาให้ทำตามแบบพระพุทธเจ้าไม่มีใครเหมือนเลยแบบพระพุทธเจ้าเข้าไปหาจิตนี่สิที่ว่าไม่มีใครเหมือนภาวนาเข้าไปหาจิตจิตนี่คือมหาเหตุมันเคยพูดแล้วที่เหตุสังสมตัวอยู่เต็มพักธรรมอยู่ในนั้นธรรมก็อยู่ในจิตแต่แสดงตัวไม่ได้ เมื่อไม่มีผู้เปิดทางคือความเพียรสติอุบายวิธีการต่างๆทำจิตตะภาวนาดูใจตัวเองแล้วจะได้เริ่มเห็นเรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมจะเริ่มเห็นเพราะมันอยู่ในจุดเดียวกันเป็นเพียงว่ากิเลสหนาแน่นมากกว่าในเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นแค่ว่าธรรมในแท้ไม่มีถูกติดเมื่อเราต่อเข้าไปดูเรื่อยๆเรื่องราวนี่จะขยายออกไงนี่ออกอย่างนี้แล้วมีที่เรียกว่ามาให้เหตุที่จิตเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นจากจิตมันจะเกิดขึ้นจากอะไรนะจิตนี่ไปวาดภาพหลอกตัวเองไปเรื่อยๆเราไม่รู้ว่ามันวาดภาพนะก็เรียนก็ดูจิตนั่นแหละต่อไปมันก็รู้เองภาพของจิตตัวของจิตก็รู้เองแล้วไม่มีอะไรพิสดารยิ่งกว่าใจใจมีพิสดารมากเพราะฉะนั้นจึงว่าไม่มีใครเหมือนองค์ศาสดาที่สอนโลกมานี่เลยนี่สอนได้อย่างถูกต้องแม่นยำทีเดียวจอก็ไปหาจิตนี่คือมหาเหตุความเกิดความตายความทุกข์ความทรมานอะไรอยู่ในนี้หมดจิตมารวมไว้หมดเลยอย่างที่ท่านว่าโลกศูนย์ว่างประศูนย์หมดนั่นเป็นยังไงนะคือไม่มีในหัวใจเลยว่างไปหมดเลยทั้งที่โลกก็มีอย่างก็คือใจไปหมายว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีเวลาใจทำตัวของตัวให้ละเอียดลงไปแล้วมันก็ลบล้างตัวของมันเองนั่นแหละสิ่งเหล่านั้นเขาก็มีอยู่ตามเดิม ต้นไม้ภูเขาหินฟ้าอากาศมีอยู่ตามเดิมจิตเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในอาการต่างๆในเวลาเข้าไปดูจิตแล้วจะเห็นเรื่องของตัวอย่างนั้นถ้าไม่ได้ดูจิตไม่เห็นเรื่องเหล่านี้ไม่เห็นมีแต่ยุ่งตลอดเวลาคือจิตไปยุ่งของเขาต่างหากเขาไม่ได้มายุ่งนะอะไรก็เป็นร้านอยู่นั่นนี่เพราะว่าโลกนี้ศูนย์ก็คือว่าจิตนี่มันว่างในตัวเองไปหมดมันไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเลยว่างเห็นว่าโลกศูนย์เปล่าโลกเขาไม่ได้ศูนย์ตามความจริงของเขาอย่างนั้นตามความจริงของจิตเขาว่างในตัวเองเป็นโลกศูนย์นั่นมันคนความจริงคนละอย่างเรื่องภาวนาเอาว่าไปที่เอาลองภูมิลงกระบัวดูที่ที่เทศว่ามาที่หกปีเต็มแล้วนะเอามาลองภูมิลงกระบัวดูท่านหลายมีภูมิทางด้านจิตกับภาวนาเอาเข้ามาลองดูจะเป็นยังไงจะได้รู้กันตอนนี้แล้วนะอันนี้มันพูดออกได้แต่เจ้าที่เขาว่าเกี่ยวข้องอะไรก็พูดเฉพาะเท่านั้นที่ว่าเหล่านี้ก็มาเกี่ยวข้องนี้ก็พูดอย่างนี้ให้ฟังเอาเกี่ยวข้องอะไรมาอีกอ้าวนั่นฟังที่หนาทีเวลาได้เปิดออกแล้วมันมีอะไรมาปิดบังพูดกันตรงอย่างนี้แหละมันจวนจะตายแล้วนี่นะไม่มีอะไรมาผ่านเลย แม้แต่ผีแม่สายไม่มีเป็นสมมุติทั้งหมดจิตคิดนอกจากสมมุติไปแล้วจะไม่มีสิ่งนี้เกี่ยวข้องสามแต่โลกธาตุไม่มีเลยในจิตนั่นจึงเรียกว่าจิตเป็นนิมูตจิตหลุดแล้วจะคือพ้นแล้วจากสมมุติทั้งมวลตั้งแต่หยาบละเอียดสุดหมดไม่มีอะไรภายในจิต ท่านหลักท่านว่าจิตว่างจิตบริสุทธิ์จิตว่างจิตเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยแต่ก่อนเป็นมหาเหตุอยู่ในนั้นหมดปราบลงไปได้หมดสิ่งที่ก่อควรที่สุดมหาเหตุก็คือกิเลสธรรมก็เป็นมหาเหตุฝ่ายดับฝ่ายระงับน้ำดับไฟระงับลงไปจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงแล้วโลกที่ว่าจิตไปวาดนั้นวันนี้หดตัวเข้ามาหมดนั่นเขาก็อยู่อย่างนั้นแหละโลกฉันไม่ยื่นกับเขาเหมือนเวลาเรานอนหลับสนิทอะไรมี เวลาหลับสนิทอะไรก็มีอยู่อย่างนั้นแหละเสื่อมหมอนทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ตามปกติแต่เวลาจิตหลับสนิทเป็นยังไงมี ขามีเรามีตนมีตัวมีสัตว์มีบุคคลมีอะไรที่ไหนไม่มีไม่มีห่วงใยอะไรทั้งนั้นเวลาหลับสนิทแต่เขาไม่สนิทเป็นอีกอย่างอย่างฝันอะไรนี่นะยิ่งก็หลับสนิทแล้วเป็นอย่างนั้นนะไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยพอตื่นขึ้นมาก็รู้ว่าอ๋อเมื่อคืนนี้นอนหลับดีเหลือเกินเป็นอย่างนั้นแหละนี่เราเทียบหลับสนิทเฉยๆนะกับจิตที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วปล่อยวางโดยที่เฉยแล้วหลับสนิทอย่างนั้นมันต่างกันที่ว่าหลับสนิทของคนมีกิเลสจิตนั้นดับสนิทของผู้สิ้นกิเลสมันต่างกันอย่างนี้เราจึงได้สอนอย่างให้ภาวนาเลยพุทธศาสนาจะเด่นขึ้นที่หัวใจของผู้ภาวนานะ ในคำพีเวลาในที่ไหนจะภาวนาไว้เท่าไหร่ก็ไม่สิ้นสุด มาสิ้นสุดที่หัวใจนี้สิ้นสุดมหาเหตุก็สิ้นสุดลงที่นี่หมดมหาเหตุทั้งปวงหมดก็สิ้นสุดลงที่นี่ไม่ได้สิ้นสุดลงที่ไหนนะใจจริงพิจารณามากทีเดียวไม่มีอะไรเกินใจแล้วเรื่องความพิจารณาอยู่กับใจทั้งหมดพระจะให้จ่อเข้าไปดูที่จิตกับภาวนาจะแสดงขึ้นตามนิสัยของตนของตนและกำลังของตัวเองนั่นแหละจะแสดงขึ้นที่นั่นอยู่ก็มีเท่านั้นก็มีอะไรอีกล่ะ
3: คนที่สามครับหลังจากที่ลูกนั่งแล้วจิตรวมแล้ว
4: นะ
3: หลังจากที่ลูกนั่งภาวนาครับจิตรวมแล้วแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะไม่คิดไม่ปรุงแต่งอะไรเลยจะอยู่อย่างนั้นเป็นนานๆแต่ละครั้งลูกอยากรู้ว่าลูกควรจะทำอย่างไรต่อไปลูกกราบเรียนหลวงปู่
4: เวลาทำภาวนาทำภาวนาอย่างไรเบื้องต้นทำยังไง
3: บอกนั่ง
4: เขาภาวนาไง
3: ผมนั่งพุทโธแล้วครับ
4: อารมณ์พุทโธเหรอ
3: ครับ
4: อารมณ์พุทโธแล้วเป็นไงเอามาน
3: ั่งแล้วจิตรวมแต่ไม่รู้สึกอะไรเกิดขึ้นจะไม่คิดไม่ปรุงแต่งอะไรเลยจะอยู่อย่างนั้น
4: ถูกต้อง
3: นานๆแต่ละครั้ง
4: ถูกต้อง
3: อยากจะถามว่าจะทำอย่างไรต่อไปครับ
4: ให้ทำอย่างนั้นแหละนะขั้นต่อมานี่ถ้าหากว่ามันมีความสงบความสงบของจิตเรียกว่าความค่อยอิ่มอารมณ์ของจิต คือจิตนี่หิวโหยตลอด อย่างนั้นอย่างนี้อยากตลอดเลยมีอะไรอะไรก็ไม่พอความอยากของจิตนี้ท่วมท้นไปเลยได้มากเท่าไรยิ่งอยากมากอยากมากนี่คือกิเลสอารมณ์นี้เรียกว่ากิเลสวัตถุทั้งหลายเป็นวัตถุที่จะให้จิตไปภาคพิงไปวาดภาพขึ้นให้เกิดอารมณ์มากขึ้นได้มากเท่าไรเท่าไรไม่พอไม่พอนี่คืออารมณ์ของจิตทีนี้อารมณ์นี้พอจิตสงบอารมณ์เหล่านี้พอมีหัวนี่จะสงบตัวลงสงบตัวลงนี่เรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์ไม่อยากคิดอยากพูดอะไรนั่นแหละให้ออกทางด้านปัญญาพิจารณาดูเนี่ยธาตุดูขันธ์อย่างที่พระพุทธเจ้ามอบงานให้พระเจสารมานะขาทำตาตะโจที่จะลื้อภพลื้อชาติจะลื้อตรงนี้นะเอาอันนี้ละงานนั้นเนี่ยงานลื้อภพลื้อชาตินี่ก็เรียนไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเจสารมานะขาทำตาตะโจนี่ละงานลื้อภพลื้อชาติจับตัวนี้เข้าไปแล้วก็มันจะค่อยกระจายเหมือนไฟด้วยเชื้อมีอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย อย่าละเอียดเผาไหม้ไปได้นี่ส่วนไหนจะรู้ได้เห็นได้ไปเรื่อยลบล้างกันไปเรื่อยปล่อยวางกันไปเรื่อยเนี่ยใช้ทางปัญญาบ้างนะสมาธิคือความสงบใจความสงบใจนี่ถ้ามันมีปัญญามาแฝงก็นับว่าเลิศว่าเลยในตัวเองจนติดสมาธิประหนึ่งว่านิพพานอยู่ในสมาธินี้เป็นแล้วนะนี่มันจะมาพูดเฉยๆ เวลาจิตสงบเต็มที่อิ่มตัวเต็มที่แล้วไม่อยากคิดอยากปรุงอะไรยุ่งกวนใจแต่ก่อนเขาไม่ได้คิดไม่ได้มันจะตายหลีดดิ้นทีนี้เวลาจิตอิ่มอารมณ์ด้วยการภาวนาแล้วสงบตัวเข้ามาสงบตัวมาทีนี้ไม่อยากคิดอยากปรุงความคิดปรุงที่วิบแยบแยบปวนใจทั้งนั้นอยู่แน่วอันเดียวเลยที่รู้แน่วอยู่อันเดียวสุดท้ายเลยเมานั่นว่าจะเป็นพระนิพพานนั่นมีอันเดียวเท่านั้นแหละ เอกจิตเอกธรรมเรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์เต็มที่แล้วนั่นนี่ละจิตอิ่มอารมณ์เต็มที่แล้วไม่สนใจกับอารมณ์อะไรที่นี่ให้พาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ ดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกกับไตไส้พุงภายในภายนอกของตัวเองและของผู้อื่นหรือสัตว์ใดก็ตามพิจารณาเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังป่าช้าผีดิพิจารณาดูในกายของตัวเองทีนี้ปัญญาจะขยายตัวออกมีความรู้ทางด้านปัญญาจะเฉียบแหลมมากสมาธิที่ว่าเลิศเลินในเบื้องต้นที่ไม่เคยออกพิจารณานั้นจะกลายเป็นมูดเป็นคู่ไปนะคือต่ำกว่ากันขนาดนั้นอ่ะปัญญานี่แหลมคมเข้าไปเรื่อยๆมีสิ่งเล็ดดื่มทางด้านปัญญาให้ใช้ปัญญาบ้างนะ ถ้าใช้ปัญญาจิตจะเบิกกว้างออกไปเรื่อยๆจิตอิ่มอารมณ์นั่นแหละเป็นทางที่จะก้าวเดินทางด้านปัญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ตามสัดตามส่วนของมันเป็นยังไง เวลาจิตมันหิวหัวอารมณ์ความพิจารณานี่มันทะเลสลายไปข้างนอกเสียเลยเป็นสัญญาอารมณ์เป็นสมุทัยเป็นกิเลสไปเสียเพราะงั้นท่านจึงสอนเวลาจิตมีความสงบแล้วให้พิจารณาทางด้านปัญญาท่านสอนพาท่านว่าสมาธิปริภัยวิชาปัญญามหาปราโหสีมหานิสังขารปัญญาเมื่อมีสมาธิหนุนหลังแล้วยอมเดินได้คล่องตัวแต่ทางปัญญาท่านว่าปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากท่านผู้กงกว้างแต่ผู้ปฏิบัติจะมารู้ตัวเองสรุปลงมาแล้วก็เรียกว่าเมื่อมีสมาธิหนุนแล้วเดินได้คล่องตัวนั่นไปอย่างนั้นเลยศีล เป็นเครื่องอบรมจิตให้มีความสงบไม่ละแค่ละคายใดศีลทั้งตนว่าด่างพร้อยหรือขาดรู้ประการใดจิตก็ไม่มีอารมณ์ละแค่ละคายแล้วภาวนาก็สงบได้ง่ายเวลาสงบแล้วจิตนี่ก็สงบเข้าไปกระโดดไปก็อิ่มอารมณ์เพราะอิ่มอารมณ์แล้วพาคิดทางด้านปัญญาก็คิดแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยเกลือสาโลมานาขาตันตาปะโจจะทำให้เป็นสมถะก็ได้คือสงบด้วยการพิจารณาเกลือสาในจุดเดียวโลมาผมขนและฟันจะพิจารณาอะไรก็ตามหรือเอาคำใดบริกรรมก็ตามเป็นอารมณ์ในความสงบได้ทีนี้เวลาจิตมีความสงบแล้วเอาอันนี้เป็นแยกออกไปด้านปัญญาทางวิปัสสนาก็ได้นั่นมันออกไปเรื่อยๆจากนั้นก็เป็นปัญญาไปเรื่อยละอาการทั้งหมดเยสารมานะขาทั้งตาตะโจนี่กลายเป็นหินรับปัญญาไปเรื่อยๆแต่ก่อนมันเป็นหินรับจิตให้สงบเบื้องต้นให้สงบตอบตอมจิตให้สงบต่อไปก็เป็นเรื่องขัดเป็นหนีรับปัญญาไปนี่ให้พิจารณาทางด้านปัญญาพากันเข้าใจในเรื่องปัญญานี่ออกคำปัญญาเป็นอย่างนี้ออกคำปัญญานี่กว้างขวางมากนะสมาธิมีแต่รวมตัวเขารวมตัวเขาไม่กว้างขวางมากนะแต่ทางด้านปัญญานี่กว้างขวางออกไปจะละยิ่งแตกกระจัดกระจายแตกไปเรื่อยๆเรื่องปัญญาพิสดารมากทีเดียวนี่ให้พิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ป่าช้าผีดิบไปเยี่ยมป่าช้าท่านสอนนั่งเยี่ยมป่าช้าคือดูป่าช้าตัวเองไม่เห็นเยสารวาระการตาตาเจ้าเนี่ยคือร่างกายมันแตกมันเน่ามันยังไม่แตกมันก็เน่ามันก็เป็นของมันอยู่ภายในมีเรียกว่าป่าช้าผีดิบผีสดเราพิจารณานี่ก็ไม่เห็นท่านจึงสอนนั่งไปเยี่ยมป่าช้าให้ไปดูโน้นแล้วเที่ยวก็มาภายในพอได้หลักได้เกณฑ์แล้วประชาภายนอกก็ไม่จำเป็นดูประชาภายในกระจายไปหมดนั่นเรียกว่าปัญญาก็มีเท่านั้นเลยนะคุณจะย่อไปซะก่อนแล้วมีอะไรอีก
5: คนที่สี่ครับกราบเท้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกับผมปฏิบัติธรรมโดยการเฝ้ามองดูความเป็นไปของจิตใจมีความเข้าใจตัวเองตามลำดับแต่เมื่อจะให้จิตหยุดคิดกับทำไม่ได้จึงขอกราบเท้ากราบเรียนถามจะหยุดสภาวะการคิดของจิตควรจะทำอย่างไรดีครับ
4: คือให้บริกรรมเป็นความคิดอันหนึ่งเพื่อระงับความคิดอันหนึ่งเราจะได้ความคิดอันหนึ่งเป็นความคิดของจิตความคิดอันหนึ่งเป็นความคิดของธรรมเช่นพุทโธหรือคำบริกรรมคำใดก็ตามนี่เป็นความคิดเหมือนกันเป็นสังขารเหมือนกันแต่เป็นสังขารฝ่ายธรรมระงับสังขารฝ่ายกิเลสได้เข้าใจ
5: ครับ
4: นี่ละไอ้อันนี้ละระงับที่ความคิดปรุงเขาบอกคิดปรุงไม่ใช่เหรอ
5: ไหนเขาบอกเขาปฏิบัติธรรมก็มองดูความเป็นไปของจิตจิตใจก็มีความเข้าใจในตัวเองตามลำดับแต่เมื่อจะให้จิตหยุดคิด
6: กับทำไม่ได้
4: นั่นแหละมันคิดคือทำไม่ได้ไหมก็คิดก็มันไปเรื่อยห้ามมันไม่ได้เพราะงั้นจึงเอาความคิดทางด้านธรรมะตีเข้าไปตรงนั้นให้คิดแต่คำบริกรรมคำเดียวไม่ต้องคิดคำอื่นเช่นพุทโธก็ได
6: ้
4: ธัมโมสังโฆอะไรก็ได้ให้คิดคำเดียวติดกันติดกันตลอดไปเลยนี่ท่าความคิดที่มันคิดที่มันหยุดไม่ได้นั่นแหละนั่นแหละเอาความคิดนี้ทับมันเดี๋ยวมันจะสงบเองความคิดนั้นความคิดของธรรมนะครับและเป็นความสงบความคิดของกิเลสเป็นความพุ่งร่างลำการเข้าใจ
6: ครับ
4: นี่เอาความคิดของธรรมนี้ระงับเข้าไปนี่แค่นั้นแหละ
6: คน
4: แล้วมันสงบเองนะ
6: ครับคนที่5ครับกระผมได้ปฏิบัติมานานพอสมควรแต่ไม่ได้เข้มข้นมากนักจะเน้นไปในด้านการพิจารณาภาวะจิตเป็นหลักเช่นขณะขับรถยนต์อยู่แล้วก็มีคันอื่นขับแซงก็จะมองดูจิตตัวเองว่ากับเพื่อมขึ้นด้วยอารมณ์โทสะหรือไม่บางครั้งก็กำหนดทันการครั้งก็กำหนดทันบางครั้งก็ไม่ทันส่วนการปฏิบัติด้านสมถะนั้นจะนั่งเป็นหลักและกำหนดอานาปานสติตลอดเวลาที่มีโอกาสมาช่วงหลังๆมีความรู้สึกว่าผลจากการกำหนดลมหายใจเข้าออกนั้นทำให้มีสติควบคุมกายและวาจามากขึ้นเกิดความสบายใจมากกว่าแต่ก่อนมากแต่ที่เจอปัญหาตอนนี้ก็คืออารมณ์โทสะจะมาเร็วและจะหงุดหงิดอยากขอคำแนะนำจากหลวงตาว่าไม่ให้จิตหงุดหงิดรำคาญอยากให้จิตสงบไม่อยากโกรธใครอยากจะให้จิตของตัวเองเป็นอย่างแผ่นดินซึมซับทุกอย่างได้โดยไม่กระเทือนกับนมัสการหลวงตาด้วยความเคารพ
4: ภาวนาอารมณ์ให้สงบค่อยให้มากนั่นแหละพอจิตมีความสงบบ้างแล้วจิตจะค่อยละเอียดเข้าไปโทสะจึงปรากฏได้ง่ายทั้งที่แต่ก่อนพอแล้วแต่ไม่รู้เพราะมันมากต่อมากทับจนจะตายว่างั้นเลยนี่พอจิตมีความสงบละเอียดเข้าไปโทสะแยบขึ้นมามันก็รู้รู้มาว่าโทสะนี่เกิดได้ง่ายความจริงสติดีขึ้นใจเท่านั้นแหละเอาว่าความจำใจให้สงบให้มากเท่า
6: ครับ
4: โทสะมีก็ให้รู้ว่ามีเท่านั้นแหละ
6: คนสุดท้ายครับทางวัดอนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดบริจาคเป็นเจ้าภาพก่อสร้างสิ่งหนึ่งให้แก่วัดผู้ที่เป็นเจ้าภาพต้องการทำบุญแต่เพียงผู้เดียวโดยมิได้บอกบุญผู้อื่นหรือไม่ยินยอมให้ผู้อื่นร่วมทำบุญด้วยโดยมีเหตุผลว่าไม่เหมาะสมถ้าครูบาอาจารย์ทราบ
4: จะ
6: ถ้าครูบาอาจารย์ทราบจะตำหนิอยากทราบว่าการกระทำเช่นนี
4: ้ตำหนิอะไรอ่ะ
6: คือวัดเขาอนุญาตให้ศรัทธาผู้หนึ่งบริจาคเป็นเจ้าภาพก่อสร้างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แก่วัดผู้ที่เป็นเจ้าภาพก่อสร้างอันนั้นเขาก็ต้องการทำบุญแต่ผู้เดียวเขาไม่บอกบุญผู้อื่นแล้วก็ไม่ยินยอมให้ผู้อื่นร่วมบุญด้วย
4: ไม่บอกบุญผู้อื่นแล้วยังไม่ยอมให้เขาทำบุญด้วย
6: ไม่ให้ร่วมบุญด้วย
4: เอาว่าไป
6: โดยมีเหตุผลว่าไม่เหมาะสมครูบาอาจารย์จะตำหนิเอาได
4: ้ตำหนิเพราะอะไรผมก็วน
6: อยากทราบว่าการกระทำเช่นนี้จะเป็นการปิดกั้นบุญของผู้ที่ต้องการร่วมบุญด้วยจิตศรัทธาหรือไม
4: ่จะปิดกั้นก็ได้ถ้าไม่ปิดกั้นก็เปิดทางเขาทำที่เขาก็อยากได้บุญเหมือนเรานี
6: ่
4: ไปปิดกั้นเขาทำไมทางบุญด้วยกันเนี่ยมันจะได้เองคนทำบุญต้องมีจิตใจกว้างขวางไม่ทับแทบปิดตันอะไรนี้ถ้าทับแทบปิดตันที่เหลือจะเข้าแทรกในนั่นแหละเขามาเขาจะมาทำบุญหลวงตาบัวมีร้านออกมาเลยหลวงตาบัวจะเปิดกว้างรับหมดเลยตลอดเข้าใจไหมไม่รับแคบละนะแต่นี่แหละแก้กัน
6: ต้องสอนเขาว่าให้เปิดทางบุญนะครับให้ร่วมสามัคคีกันได้เต็มที
4: ่ให้ทำมากทำน้อยก็เป็นสองตัวเองตัวเองถึงจะรวมกันทำก็ตามส่วนของใครของเรามันจะเป็นสัตว์เป็นส่วนของมันอยู่ในนั้นแหละอะไรที่จะเสมอภาคยิ่งกว่าทำทำไม่เอียงเอาข้าไป
6: แล้วเหตุผลที่เขาอ้างว่าเดี๋ยวครูบาอาจารย์จะตำหนิเพราะว่าครูบาอาจารย์มอบให้เขาในการทำบุญสิ่งนี
4: ้
6: แล้วเขาถึงไม่ยอมให้คนอื่นร่วมบุญ
7: แต่เขาอ้าง
4: ว่าอาจารย์จะทำนี่งั้น
7: เขาไปอ้างว่าครูบาอาจารย์จะ
4: เอามาให้หลวงตาบัวลงที่หลวงตาบัวจะทำนี่ไหมเอามาลองดูที่เอาให้มันเห็นพยานกันนี่นะหลวงตาบัวจะทำนี่ไหมถ้าทำนี่ก็มีว่าทำนี่ว่าน้อยไปตอนนั้นเองเอ้ามันก็อย่างนั้นในตำหนิว่าอื่นไม่เอาละนี่น้อยไปแต่มาอีกจะว่านั้นเหมือนต้องคำเขาทางหลวงมาตำหนิเอามาเลยมาเท่าไรมาเถอะก็ใช่หรือยกทองคำเป็นต้นเลยหลวงตาวัวจะเอาหมดเนี่ยว่าไป
7: จบแล้วครับผม
4: จบแล้วจบพอดีนี่อยากจบไม่ยังไม่ถามมันจะตายเลยนะยุ่งว่ะวันนี้แก้แต่ปัญหาไม่พอแล้วนะเราพูดถึงเรื่องภาวนาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังคนทุกคนนะให้ไปพิจารณานะจิตเป็นไม้อยู่มันจะเบิกกว้างออกนี่นะเบิกออกจากนี่มันจะกว้างของไปทุกสิ่งทุกอย่างจะละเอียดเรากว้างขวางเรื่อยๆจิตนี่สำคัญมากทีเดียวเนี่ยพุทธศาสนาจึงสอนลงที่จุดที่แม่นยำที่สุดเลยลงจุดนี้จะกระจายไปหมดเลยอย่างอื่นไม่กระจายมีเท่านั้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นในการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนกันยายนพุทธศักราช2547ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่25เดือนตุลาคมพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าจิตที่ได้รับการอบรมทางธรรมขอเชิญรับฟังครับ
1: เสร็จแล้วนางอ่ะเสร็จแล้วยังอ่ะเหนื่อยไม่อยากลืมหูลืมตาพอดีสองวันนี้เป็นไข้หวัดด้วยเพิ่มเหมือนเขาอีกเพลงหนักคืนนี้เหมือนคอมจะระเบิดมาตื่นนอนขึ้นมาเจ็บคอหรือมันเจ็บคอเพราะเทศมากก็ไม่รู้นะเทศทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอนจนค่ำเทศไม่มีนโมจบไม่เป็นเทศตลอดโน่นตั้งแต่สุกก่อนโน่นนะไม่ใช่สุกนี้เริ่มมาตั้งแต่สุกก่อนวันดังค่ำวันดังค่ำมาเรื่อยตลอดถึงวันนี้มันเท่าไหร่วันแล้ว9วัน10วันนะมั้งแต่สุกสุกก่อนสุกวันที่21นี่ไงวันที่22ไม่ใช่สุกนี้นะสุกก่อนโน้นสุกวันที่16นู่นเรื่อยมาเลยแต่คนไม่ขาดสุดท้ายก็เลยเพียไข้หวัดเพิ่มก็อีก ระยะนี้เป็นกำลังเป็นระยะเทศกาลกฐินต่างท่านก็มีศรัทธาบริจาคทานวันนี้เดือนนี้กับเดือนต่อไปนี้จนจะถึงกลางเดือนหน้านู่นเงินเดือนไม่มีเหลือเลยอ่ะเข้าวัดหมดอ๋อเอาความจริงมาพูดผิดไปไหนป่ะไม่ผิดเงินเดือนก็ไม่เหลือเงินดินก็ไม่พอใช่นี่แหละเงินดินก็ขุดแหขุดจ้าขุดอะไรได้อะไรมาก็มาทำบุญเงินเดือนมีเท่าไหร่ก็โปรยมาทำบุญไงบุญถวายพระในศาสนาสมบัติอันล้นค่าเป็นของเราเองการให้ทานสำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลบุญคือความสุขสัตว์โลกต้องการกันทั้งนั้นไม่เคยคือไม่เคยล้าสมัยตั้งแต่การนั้นมาผู้มีความสุขอยู่แล้วยังต้องการความสุขมากขึ้นผู้ที่รับความทุกข์ยิ่งต้องการความสุขนั่นความสุขจริงไม่เคยคือเคยล้าสมัยความสุขเกิดจากความดีเช่นการให้ทานของเราอย่างนี้ก็เป็นบุญฝังอยู่ในภายในจิตใจผู้ใดเป็นคนใจบุญจิตใจย่อมชุ่มชื่นเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ภายในเหมือนกันกับทองคำที่ห่อด้วยผ้าขี้ริ้วร่างกายเป็นของสกปรกโสมมเหมือนผ้าขี้ริ้วแต่จิตใจที่ชุ่มเย็นไปด้วยด้วยธรรมนั้นเหมือนทองคำทั้งแท่งเรียกว่าผ้าขี้ริ้วห่อทองไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดถ้าเป็นผู้รักใคร่ใฝ่ใจทางบุญทางกุศลแล้วเป็นลักษณะนั้นแล้วก็ยิ่งผ้าดีๆห่อทองคำเข้าไปอีกก็ยิ่งเพิ่มเข้าอีกบุญกุศลนี้กระเทือนโลกมานานแสนนานคำว่าธรรมก็ดีคำว่าบุญกุศลก็ดีเป็นธรรมที่กระเทือนโลกมานานโลกไม่เคยอิ่มพอกับความสุขความเจริญความสงบร่มเย็นออกจากธรรมออกจากบุญนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่สร้างคุณงามความดีไว้นี้ก็เพื่อความสงบร่มเย็นภายในจิตใจของเราทั้งปัจจุบันชาตินี้และชาติหน้าชาติต่อไปอาศัยบุญทั้งนั้นบาปอาศัยมันไม่ได้แหละบาปมันเป็นโจรเป็นมารถ้าเจ้าของทำบาปเจ้าของก็เป็นโจรสิ่งที่ทำลงไปก็เป็นโจรเป็นมารมาบังคับขับขี่เจ้าของทรมานเจ้าของให้รับความทุกข์ความทรมานนั่นแหละเพราะฉะนั้นปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงสอนไม่ให้ทำ สิ่งเหล่านี้เป็นภัยต่อตนเองการทำชั่วถึงจะไปทำกับผู้ใดก็ตามอันดับแรกก็คือการก่อภัยก่อเวรก่อความทุกข์ใส่ตัวเองนั่นแหละก่อนที่จะเกี่ยวข้องกับคนอื่นเช่นไปฉกไปลักไปปล้นไปสะดมเข้ามาเนี่ยได้ของเขามาก็จริงแต่ความชั่วเจ้าของได้ทำไว้แล้วคิดไว้ก่อนแล้วก่อนที่จะทำสร้างความชั่วแล้วตั้งแต่ยังไม่ทำนี่เรียกว่าเป็นกรรมเป็นเวรเป็นภัยต่อเจ้าของอยู่แล้วพอยิ่งไปลงมือทำเข้าไปก็ยิ่งประกาศกังวานออกไปทั่วโลกดินแดนให้โลกเขาได้รู้ว่าคนดาบช้าลามกจิตใจต่ำทรามมากตายแล้วไม่มีทางที่จะเห็นความสุขความเจริญมีแต่ความทุกข์ความทรมานอะไรกำเนิดใดพบใดซึ่งวิบากกรรมส่งไปส่งไปให้ถึงจุดเหมาะสมกับการกระทำกรรมชั่วของตนนั่นแหละเพราะวิบากแห่งกรรมนี้ไม่ลำเอียงใครทำอย่างไรไม่ว่าที่แจ้งที่รับทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปทั้งนั้นผู้ทำบาปนั้นทำลงไปเท่าไหร่ก็ขนคืนขนไฟเข้ามาเผาไหม้ตนเองนั่นแหละคนอื่นไม่เห็นไปทำที่รับขนาดไหนก็ไม่รับเพราะเจ้าของเป็นผู้ทำเจ้าของเป็นผู้รู้เปิดเผยอยู่กับเจ้าของไม่มีคำว่ารับท่านจึงสอนให้ละให้เว้นสิ่งไม่เป็นสิ่งที่เป็นภัยแก่ตัวเองและผู้อื่นและให้สร้างสิ่งที่เป็นคุณแก่ตนและผู้อื่นเช่นการให้ทานเราผู้ให้ก็ได้บุญได้กุศลในขณะที่เจตนาคิดจะให้ทานเป็นลำดับมาจนกระทั่งถึงได้เสียสละและให้ทานต่อไม้ต่อมือของเรานี่เป็นความเปิดเผยส่วนที่เป็นความลี้ลับซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราคือความคิดว่าจะทำบุญให้ทานนั่นเป็นสิ่งที่เกิดอยู่แล้วภายในจิตใจของเราจนกระทั่งออกมาถึงความเปิดเผยเช่นมาให้ทานเวลาให้ทานไปแล้วเจ้าของก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีใจด้วยการให้ทานของตนผู้รับก็ได้รับผลประโยชน์ก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือผู้ให้ก็ได้บุญผู้รับไปก็ได้รับความอนุเคราะห์หรือได้รับความสุขความเจริญความสะดวกสบายจากการให้ของเราเรียกว่าทำประโยชน์แก่ผู้อื่นก็ทำประโยชน์แก่ตนเองนั่นแหละเป็นอันดับแรกในระยะนี้ก็เป็นระยะเทศกาลตามพระพุทธบัญญัติท่านทรงอนุญาตไว้ถึงเดือน12เพ็ญมีการกฐินถวายกฐินพระท่านแต่ก่อนพระวิปัสสนาพระกรรมฐานมีมากไม่เหมือนทุกวันนี้ท่านอยู่ในป่าในเขาลำนาไพรลำบากลำบนด้วยโดยขานเครื่องใช้สอยต่างๆนานเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติให้เขาถวายผ้าบังสกุลท่านเพราะท่านอยู่แต่ในป่าในเขาเป็นจำนวนมากในครั้งก่อนเป็นอย่างนั้นพระบวชแล้วไล่เข้าป่าเข้าเขาให้บำเพ็ญสมณธรรมนี่บำเพ็ญจิตใจบำรุงจิตใจของเราซึ่งมันเหือดแห้งด้วยอดด้วยธรรมและเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟเผาไหม้อยู่ทั้งกลางวันกลางคืนทั้งที่แจ้งที่รับไม่เลือกหน้าแล้วไปบำเพ็ญจิตใจฉะนั้นก็คือไปชำระสะสางไปเหมือนกับน้ำดับไฟดับกิเลสราคะตัณหาซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้อยู่ภายในจิตใจนี้ด้วยศีลด้วยธรรมจิตใจก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขสะดวกสบายสามารถที่จะทรงมรรคทรงผลตั้งแต่โสดาสกิทาคาพระอนาคาอารหันต์ขึ้นไปเป็นลำดับก็เพราะการบำเพ็ญอยู่ในที่สะดวกสบายพระครั้งพุทธกาลท่านดำเนินอย่างนั้นมีน้อยมากที่จะอยู่ตามบ้านตามเรือนส่วนมากมีแต่อยู่ในป่าในเขาท่านต่อมานี่เลยกลายไปอยู่ในบ้านมากกว่าอยู่ในป่าซะแล้วไม่ว่าท่านมาเราเกิดก็เกิดในบ้านอยู่ก็อยู่ในบ้านบวชแล้วก็อยากจะอยู่ในบ้านอีกมันก็เลยไม่อยากจะอยู่ในป่าเ พราะจิตใจของบุตรชนเรามันเป็นอย่างนั้นท่านจึงเทียบไว้ว่าบรรดาท่านผู้สอดแสวงธรรมทั้งหลายนับแต่ขั้นกัลยาณปุถุชนขึ้นไปจนถึงขั้นพระอรหันต์ท่านเป็นเหมือนแมลงวันป่าท่านว่าแมลงวันป่าเป็นยังไงเขาชอบอยู่ในป่าจับเอามาไว้ในบ้านก็ไม่อยู่โยนลงไปให้ไต่ให้ตอมอะไรอย่างนี้ไม่ยอมไต่ไม่ยอมตอมพอปล่อยมือปั๊บมันบินเข้าป่าเงียบเลย ไม่ติดไม่พันไม่สนใจกับอามิตรอะไรอะไรทั้งนั้นมีแต่จะเข้าป่าถ่ายเดียวนี่คือแมลงวันป่าเป็นเช่นนั้นท่านเทียบกับกัญญาณปุถุชนผู้เสาะแสวงหาอรรถธรรมด้วยความเต็มใจและพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ท่านเป็นผู้มีความสุขความสงบร่มเย็นอยู่ในป่าถ่ายเดียวนอกนั้นคุกเข้าวุ่นวายไปด้วยสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยทั้งหลายท่านจึงไม่อยากอยู่ท่านชอบอยู่ในป่าในเขาอย่างนั้นแต่ปุถุชนคนหนาปัญญาหยาบอย่างเราท่านนี่ชอบจะอยู่แต่ในบ้านท่านจึงเทียบเหมือนแมลงวันบ้านแมลงวันบ้านนี้เอาไปจับไปไว้ในถ้ำในเหวที่ไหนมันก็ไม่อยู่ท่านว่าเอาอะไรไปให้มันเป็นเหยื่อล่อมันให้มันไต่มันตอมมันให้กินโดยสมบูรณ์บริบูรณ์มันก็ไม่ยอมอยู่แมลงวันบ้านพอปล่อยนี้มันก็บินปื้อเข้าตลาดเลย มันเข้าบ้านมันเป็นงั้นนี่พวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันพอไล่เข้าป่าเนี่ยให้ไปภาวนาบ้างคิดถึงบ้านหรือคิดถึงเรือนคิดถึงลูกถึงผัวเมื่อแล้วมีแต่สิ่งที่คิดนะบินปื้อแล้วกันไม่อยู่เอาไปไหนมันก็ไม่อยู่บินปื้อเข้าบ้านแล้วอันนี้พระก็เหมือนกันพระปุถุชนคนหนาปัญญาหยาบก็เกิดในบ้านอยู่ก็อยู่ในบ้านคลุกเคล้ากับบ้านทั้งนั้นแหละนี่เวลาเอาไปบวชไล่เข้าป่าไม่ยอมไปโดดเข้าบ้านโดดเข้าบ้านแล้วบวชโดดเข้าบ้านแล้วไม่ยอมออกนะเช่นอย่างพระเนนไปอยู่ในป่าในเขากับครูบาอาจารย์นี่เวลาไปเยี่ยมบ้านครับเหรอพอลาไปเยี่ยมบ้านนะหายเงียบเลยไปบ้านไม่ยอมกลับนี่พวกแมลงวันบ้านเข้าใจไหมท่านเที่ยวไว้อย่างนั้นในชาดกมีเรายกมาจากชาดกแล้วมาพูดให้ฟังคือหัวใจคนมันต่างกันอย่างนี้ร่างกายจะพาไปไหนมันก็ไปท่านว่าแต่มันสำคัญอยู่ที่จิตใจพอใจในทางไรย่อมฉุดย่อมลากร่างกายให้เคลื่อนไหวไปตามจิตใจซึ่งเป็นส่วนหลักใหญ่นั้นท่านผู้ที่ชอบในอ่านในธรรมนี่ดึงเข้ามาในป่าเท่าไรท่านก็ไม่ยอมอยู่มาอยู่ชั่วการชั่วเวลาที่มีความจำเป็นเท่านั้นก็ดิบผึ่งบินเข้าป่าเลยเหมือนแมลงวันป่าไม่เป็นที่สะดวกสบายในการบำเพ็ญสมณธรรมทำแมลงวันบ้านนั้นเอาจับไปปล่อยในป่าในเขาลึกขนาดไหนมันก็ไม่อยู่มันก็บินเข้าบ้านปื้อเหมือนพวกเราเนี่ยไล่ขอหาศีลหาธรรมไล่ขวัดขวามไม่อยากอยู่หรอกถ้าเข้าตลาดเทศบาล1เทศบาล2ไล่เขาไปโรงที่เกละครระบำลำโป้นี่โอ้ยวันนั่งค่ำมากินข้าวก็ได้ขี้แตกอยู่กับนั่นก็มันก็ไม่ยอมหนีเหม็นช่างหัวมันขี้เขาก็มีเหมือนกันก็ขี้เรานี่มันก็ว่าไปงั้นเสียคือมันพอใจเข้าใจหรือเปล่าเมื่อความพอใจมียังไงแล้วมันก็ไปตามความพอใจพาร่างกายนี่เคลื่อนไหวไปตามนั้นแหละเพราะฉะนั้นท่านจึงให้อบรมจิตใจให้ถูกต้องดีงามแล้วใจนี่จะพาร่างกายความเคลื่อนไหวของกายจะเป็นไปทางศีลทางธรรมโดยตลอดถ้าจิตใจถูกเสี่ยมสอนไปทางชั่วช้าละโมกแล้วไปที่ไหนก็จะล่าร่างกายนี้ไปเที่ยวฉกเที่ยวล่างเที่ยวลักเที่ยวปล้นเที่ยวสะดมไอ้ปากก็อยู่ไม่เป็นสุขไปนั่งที่ไหนคอยแต่จะเอาเรื่องคนอื่นมาติชินนินทาเอาเรื่องคนนั้นมาวิพากษ์วิจารณ์เอาเรื่องคนนี้มาวิพากษ์วิจารณ์ไปนั่งที่ไหนนี่ปากมันนี่นอนสู้ไม่ได้หรอกคือนอนวิ่งหนีหมดเลยมันกินไม่ไหวกินน้ำลายคนขี้ปากเหม็นคนปากเหม็นปากโสกโปกปากทำลายไปที่ไหนแย๊บแย๊บแย๊บหาตั้งแต่เรื่องวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นแต่ตัวเองเป็นยังไงไม่มองดูเลยจะเป็นยังไงไม่สนใจกับตัวเองแม้ตานี่ก็จ้องดูแต่คนอื่นหูก็ฟังแต่เรื่องคนอื่นที่จะจับไปเอาพูดเรื่องราวนั้นๆเรื่องราวนี้ให้เป็นความเสียหายแก่คนอื่นนี่ละจิตใจที่มันสกปรกมันออกมาทางวาจามันก็สกปรก

แนะอุบายสั่งสอนได้ข้อสั่งสอนควรจะสงเคราะห์สงหาอะไรได้ก็สงเคราะห์สงหาไม่เหยียบย่ำผู้ที่เสียทีช่วยพยุงช่วยส่งเสริมนี่คือคนดีเป็นอย่างนั้นไปที่ไหนควรจะเฉลี่ยเผื่อแผ่เฉลี่ยเผื่อแผ่ไปเมตตาสงสารซึ่งกันและกันใจเขาใจเรามีความหวังพึ่งคนอื่นเป็นทั้งหมดอยู่โดยลำพังตัวเองไม่ได้เพราะเราเพียงเราคนเดียวนี่ช่วยตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่นให้ช่วยให้ช่วยเสมอโลกเราจึงอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเรียกว่ามนุษย์ที่ขาดอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วต้องอยู่กับหมู่กับเพื่อนเมื่ออยู่กับหมู่กับเพื่อนแล้วก็ต้องเห็นคุณค่าของเพื่อนฝูงอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกนี่คนที่มีจิตใจได้รับการอบรมทางธรรมเป็นอย่างนั้นไปที่ไหนก็สมัครสมานสามัคคีดีไปหมดครับถ้าคนได้รับการเสี่ยงสอนในทางไม่ดีแล้วมันก็ฝังนิสัยอยู่ในใจคนเดียวอยู่คนเดียวนั้นมันก็คิดแต่เรื่องคนอื่นยกโทษคนนั้นยกโทษคนนี้เออวิจารณ์คนนั้นวิจารณ์คนนี้คนนั้นดีนั้นคนนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไปที่ไหนแตกไปเรื่อยเรื่องไม่มีก็ปลุกขึ้นมาให้มีนะคนประเภทนั้นมันอยู่ไม่ได้หาความสงบปากไม่ได้หาเรื่องหาราวอยู่งั้นแหละนี่คนประเภทนี้ไปไหนแตกคือเข้าในหมู่ช้างก็แตกตัวใหญ่ตัวโตขนาดไหนก็ไปทนคนประเภทนี้เป็นคนทำลายอย่าให้เป็นปากประเภทนี้ทุกคนไปให้อภัยกันอย่านำกันเรื่องของกันไปวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งไม่ใช่ของดีเลยมีแต่ของเสียความเสียหายฉะนั้นเป็นผลลบโดยแท้เดียวจากนั้นก็เป็นผลแตกทำลายไม่ใช่เป็นของดีนี่คนที่แหวกแนวจากศีลจากธรรมอำนาจของใจที่ได้หนักแน่นในทางไหนมันมักเป็นแบบอย่างนั้นถ้าหนักแน่นในทางธรรมไปที่ไหนร่มเย็นเป็นสุขไปหมดเนี่ยพากันจดจำเอานะวันนี้พูดถึงแมลงวันป่าแมลงวันบ้านเกี่ยวกับเรื่องจิตใจของคนจิตใจเป็นของสำคัญคนหนึ่งชอบในทางดีคนหนึ่งชอบแต่ทางชั่วสนใจแต่ทางชั่วช้าละมกหลับตื่นลืมตาขึ้นมานี่มีแต่คิดเรื่องชั่วช้าละมกอย่างที่ว่านี่แหละคนที่เป็นคนดีนั่นคิดแต่เรื่องดีคิดวันนั่งค่ำก็มีแต่เรื่องดีคิดเรื่องของใครก็เพื่อดีไม่ใช่เพื่อทำลายเพื่อความเสียหายแก่คนอื่นเพื่อยกตนข่มท่านไม่ใช่เป็นของดีในวันนี้ก็เป็นวันเพ็ญด้วยวันอาทิตย์ด้วยเป็นวันพระท่านทรงอนุญาตให้เป็นวันว่างของประชาชนญาติโยมที่เคยสะยิ่งเต้นขวัญขวายทำมาหาเลี้ยงชีพมาโดยลำดับลำดา7วัน8วันให้ว่างสักทีหนึ่งแล้วตั้งหน้าตั้งตาในวันว่างเช่นนี้ขวัญขวายความคุณงามความดีเข้าสู่ใจของเราจะให้ทานจะรักษาศีลจะภาวนาก็ให้อบรมเพื่อใจได้รับความดีเข้าสู่ตัวเองมีแต่ร่างกายปนปื้อกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนมันก็เท่านี้แหละเกิดขึ้นมาทีแรกก็เป็นเด็กขึ้นต่อมาก็เจริญเติบโตขึ้นมาสุดท้ายก็ตายบำรุงเท่าไหร่มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่เลยจากนี้ไปเลยส่วนจิตใจนั้นแห้งผากจากศีลจากธรรมจากความสงบสุขร่มเย็นจึงต้องอาศัยคุณงามความดีคือบุญกุศลนี้หล่อเลี้ยงภายในจิตใจใจจึงจะมีความชุ่มเย็นนี่เรียกว่าใจได้อาหารแต่คือใจได้บุญได้กุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงก็มีความร่มเย็นเป็นสุขสบายให้พากันตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติอย่างนี้อย่าละอย่าปล่อยอย่าวางความดีทั้งหลายจอมปราบกระเทือนโลกมานานแล้วทำก็ดีสอนโลกเพื่อความสงบสุขร่มเย็นทุกนี่สอนมานานแสนนานเราก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตเกินพุทธบริษัทก็ให้อุตส่าห์พยายามดำเนินตามพระพุทธเจ้าอย่างน้อยเราก็เป็นลูกศิษย์ที่มีครูไม่เป็นแบบที่ว่าสัตว์ไม่มีเจ้าของซึ่งตายได้ง่ายคนไม่มีครูมีอาจารย์นี่ทำตามอำเภอใจนี่เสียหายได้ง่ายนิดเดียวแต่คนมีครูมีอาจารย์มีระลึกถึงครูถึงอาจารย์ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงธรรมอยู่เสมอแล้วย่อมรู้สึกตัวจะทำความชั่วช้าละโมบอะไรพอระลึกถึงพระมาเท่านั้นมันหยุดกึกนะระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงธรรมขึ้นมาแล้วหยุดกึกนะนี่เรียกว่ามีเบรกห้ามล้อ ถ้าไม่มีสิ่งวันนี้ระลึกเลยก็ทำความชั่วนี่จนจมไปเลยจมกับเรานั่นแหละจมไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดดังนั้นให้พยายามรักษาตัวไว้ตั้งแต่บัดนี้วันนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรมากล่ะเหนื่อยนะแล้วต่อไปนี้รับศีลเลยเอาอันนี้

0: fire.
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิทานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอาดินาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิองค์ที่สามนี้ผู้รักษาศีลห้าให้ว่ากามเมผู้รักษาบุตรศีลอุสุทก็ว่าตามท่านทุกๆครั้งไปอปรมจริยาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิศีล5จบเพียงแค่นี้วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิณัจจีตวาดิตวิสุกดัสสนะมาลากันทะอิเลปนะธารณมันดานะวิภูสะนัทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอุจาสิยนะมหาสิยนาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอิมานิยทาสิกขาปดานิอัจเจกังรติงดิวังอุโปสถะวะเสนะสาธุกังรักขีตบานิสีเลนะสุกติยันติสีเลนะโภคสัมปดา สีเลนานิบุติยันติตัดสมาสีลางวิโสทะเยแต่วันนี้จะให้พรให้พรยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปชายิโนจัตตารุธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเนี่ยเสร็จแล้วทีนี้ให้จะกลับก็กลับได้แล้วเหนื่อยอ่ะวันนี้เหนื่อยมากวันนี้มาจากไหนท่านอันนี้มาจากไหนมาจากไหนฮะชลบุรีเหรออยู่ในตัวชนหรือว่าอยู่อำเภอไหนอ๋ออำเภอบ้านบึงเคยมาแล้วยังมาที่นี่หลวงตาไปบ่อยแล้วไปเมืองชนหลวงตานี่ไปบ่อยไปเมืองชนผ่านไปผ่านมาพักอยู่ตามนั่นก็เคยครับพักอยู่ทางอะไรทางพัทยาแต่ไม่ใช่ในเขตพัทยานะพักอยู่ลึกๆในสวนเขาลึกๆแต่อยู่ในย่านย่านพัทยาแต่พักแต่ละทีก็บ่อยอยู่ไปบ่อยอยู่อะไรไปขออะไรทั้งเสือมาแจกไปแล้วนั่นน่ะเอามาให้แล้วประกาศลั่นโลกอยู่นั่นน่ะมาขอหาอะไรอีก
0: หลวงพ่อเจ้าขา
1: อะไร
0: ของไม่จริงยังไม่เสร็จด้วยนะ
1: เออเอามามีเท่าไหร่เอาหมดเนี่ยขายทำไมขายแล้วขายแล้วเป็นกระดาษนี่เป็นหลวงตาดูเอาขายแล้วเป็นกระดาษมันไม่ใช่หลวงตามันกระดาษน่ะนั่นหนังสือที่ต้องการก็เอาที่นั่นน่ะเอามาสำหรับแจกทานล้วนๆมาแก่ทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นเราพูดแล้วเราจะตายแล้วเหนื่อยพูดกับคนก็ทราบเงินเวลาเปล่าเท่านั้นพอพาหลังเสือเอาไว้แต่แพ้เราที่ตกกำลังแก่กันคุณจะยุ่งแล้วเนี่ยจะยุ่งแล้วไปแล้วครับเอาความใจมาแล้วก็ไปแล้วนี่นะไปแล้วลงมาเอาไว้ที่จะลุกแล้วนะลุกแล้วนะเหนื่อยตอนนี้เหนื่อยมากไปน้องสือไปแล้วนะมาแล้วนี่นะไปลงแล้วไปลงแล้วไปลงแล้วก็ลง
2: ทำธุระอีกอย่างอื่นจะหาไม่ว่างนะตอนนี้ไปก็มีธุระต่ออีกแล้วนี่อะไรก็เอาหนังสือนี่ของการจะไปเราไปไม่ไปอยู่นี่นะจะไม่ว่าไรก็ไรแล้วอะไรก็แล้วพักกันอยู่นี่นะ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่25เดือนตุลาคมพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าจิตที่ได้รับการอบรมทางธรรมในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดประชาคมนารามอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่15เดือนมีนาคมพุทธศักราช2536มีชื่อกันเทศว่าธรรมโมโรเกอนุตตโรขอเชิญรับฟังครับ
4: ถือว่าเป็นของยอดเยี่ยมกว่าทุกสิ่งในโลกในบาลีที่ท่านว่าธรรมโมโลเกอนุตตโรธรรมะนี่เป็นเยี่ยมเป็นของเยี่ยมที่สุดในโลกไม่ว่าจะโลกมนุษย์เทวโลกพรหมโลกอรูปพรหมตลอดจนถึงโลกุตรโลกธรรมะนี่เป็นของเยี่ยมแต่ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาเรารู้จักหรือไม่ว่าเยี่ยมยังไงบรรดาพวกเราก็เกิดขึ้นมาในโลกก็อยากจะให้มีของยิ่งของเยี่ยมแทรกสิงอยู่ในกายจิตใจของเราอันนั้นต้องขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติหรือการกระทำอย่างพวกเราที่กระทำกันอยู่ระยะนี้มีการทำบุญสุนทานไกลไกลอะไรก็อุตส่าห์ไปมามากันอยู่นั่นแหละเสียค่ารถค่าเรือไม่รู้เท่าไรเสียไปลมเวลาไม่รู้เท่าไรแต่ก็อุตส่าห์มาก็ได้ทำบุญสุนทานได้รู้ได้เห็นสิ่งโน้นสิ่งนี้บางทีก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสก็เป็นการฝึกหัดการเสียสละเอาเวลาส่วนที่จะเป็นไปทำประโยชน์ส่วนตัวเอามาประพฤติเอามากระทำในด้านพุทธศาสนาก็เรียกว่าเป็นธรรมจิตใจให้กว้างเพื่อสะแสวงหาสิ่งที่ดียิ่งกว่าของโลกอันนี้ให้เข้ามาอยู่ในตัวของเราได้แก่การปฏิบัติธรรมเอาอะไรมาปฏิบัติก็เอากายเรานี่เอาวาจาเรานี่เอาจิตใจของคนเรามันมี3อย่างนะถ้ามีจิตใจก็มีกายมีวาจากายก็หมายถึงการกราบการไหว้การไปการมาทุกอย่างไปทำบุญสุนทานไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปกราบไปไหว้ในสถานที่สำคัญสำคัญในทางพุทธศาสนาอันนี้ก็ได้ประโยชน์ด้วยกายหรือได้บุญกุศลด้วยกายคือการกระทำวาจาก็ได้กล่าวคำสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเราไหว้พระสวดมนต์ได้มากได้น้อยอะไรไม่สำคัญอันนี้ก็ได้จากวาจาส่วนได้ทั้งกายทั้งวาจาแล้วก็จะเข้าไปทำให้จิตใจเนี่ยเกิดความสงบระงับเกิดความสุขเกิดขึ้นในด้านจิตใจของเราเมื่อจิตใจเรารู้จากการเสียสละรู้จากการทำบุญสุนทานรู้จากการกราบการไหว้การเคารพนอบน้อมมีคารวะธรรมแล้วจิตใจก็ค่อยดีขึ้นการอิจฉาอาฆาตพยาบาทจองเวรกันการเอารัดเอาเปรียบกันการฉกชิงวิ่งราวปล้นสะดมกันก็จะเบาลงจะไม่เป็นปัญหาแก่บรรดาชาไปอยู่ร่วมกันมากๆจะไม่เกิดปัญหาอะไรไปเดือดร้อนวุ่นวายกับบรรดาพวกเจ้าหน้าที่เขาจิตใจเราเป็นศีลเป็นธรรมบ้างแล้ว อันแรกท่านก็ให้ถือศีล5ทานาอาทินนากาเมมุสาสุรา5ข้อเท่านั้นแหละไม่มากถ้าเรารักษา5ข้อนี่เป็นสิกขาบทท่านเรียกว่าศีลศีล5บรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมเราจะมีศีล5ประจำแล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็สบายไม่มีภัยไม่มีเวรถ้ารักษาไม่ได้ก็เกิดยุ่งเหยิงขึ้นแหละจะร้อนรุนแรงกันไปอยู่ในกลุ่มไหนที่ไหนก็ตามอย่างโรคที่เขาเป็นกันระยะนี้ก็เนื่องจากศีล5ไม่มีประจำตัวของบุคคลทุกคนไปเกิดฆ่ากันอิจฉาซาร้อนกันแล้วก็ดื่มสุรายาเมาเข้าเป็นเฮโรอีนนักเข้ากับสารระเหยระหายอะไรหลายอย่างแล้วก็เสียสติสตังไปแล้วเดือดร้อนรุนแรงยุ่งเหยิงแก่บรรดาผู้ปกครองถ้าเรารักษาศีลห้าอยู่ที่ไหนก็สบายปานาท่านให้มีเมตตาสงสารไม่ให้อิจฉาซาร้อนซึ่งกันและกันในบรรดามนุษย์ตลอดถึงสัตว์ที่มีคุณสัตว์ตัวใหญ่ตัวเล็กต่างคนแต่งแต่ละตัวเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาก็ต้องการความสุขความเจริญถ้าเราพยายามมีเมตตาสงสาร ไม่ไปทำร้ายเขาหากเขาอยู่ตามหน้าที่ของเขาแล้วเราก็อยู่ตามหน้าที่ของเรามันก็สบายนี่พูดย่อๆให้ฟังตัวอาชินาคือไปรักฉกตีชิงวิ่งราวของเขาเนี่ยถ้าเราไม่ไปทำมันก็ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองอยู่ด้วยกันก็สบายไว้อกไว้ใจกันจะอยู่มีคนเฝ้าหรือไม่เฝ้าอะไรก็รู้ใจกันแล้วก็อยู่สบายแต่ต่างคนต่างรักษาศีลมันไม่กล้าไปร่วมข้อกฎของท่านที่ตั้งไว้ถึงแม้ว่าจะอยากได้เท่าไรก็ตามหรือเราไม่มีถ้าต้องการเขาก็ต้องบอกเขาขอเขาก็ยังได้นะ เรื่องการขอเนี่ยเคยไปเห็นที่อินเดียเขาไม่ค่อยทำอะไรหรอกชกชิงวิ่งราวพ่นสลมไม่ค่อยมีจะขอท่าเดียวถึงแม้ว่าไม่มีเงินไม่มีทองก็ไปขอก็อย่าเอาเป็นอาชีพอยู่ตามพุทธบาทถนนลาดยงลาดยางนอนอยู่ที่นั่นแหละมีคนเดินผ่านก็ขออยู่งั้นแหละบางทีก็เดินตามไปเป็นโดสองโลไม่ให้ก็ขออยู่งั้นให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เอาไม่ทำร้ายใครบางทีไปขอเป็นหมู่เป็นคณะ400 500ก็มีไปกำแพงของสูงๆก็ปีนเข้าไปนั่นเขาเรียกว่าเป็นสังฆราชของศาสนาอะไรศาสนาฮินดูเขาไปขอก็ได้ให้เขาเลยแต่เขาไม่ได้พ่นไม่ได้จี้ไม่ได้ทำร้ายใครขอเฉยๆให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เอาจะด่ายังไงก็ทั้งอันนี้ก็แสดงว่าเขายังมีธรรมะส่วนหนึ่งอยู่ไม่มีอิจฉาอาฆาตใครให้เท่าไรก็เอาไปอย่างนั้นแหละขออย่างนั้นตลอดชีวิตเลยบางคนอายุสูงสักเท่าไรเดินไม่ได้ก็ขออย่างนั้นแหละไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่หรอกอยู่ตามฟุตบาทถนนนอนอยู่ที่นั่นขอได้ก็ได้กินขอไม่ได้ก็ไม่ได้กินเลยอันนี้เขาก็ยังดีอย่างหนึ่งแต่ทางเราไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นขอไม่ได้ก็แย่งเอาชิงเอาชิงไม่ได้ก็มีมาแย่งเอาบางทีก็ทำลายเขาฆ่าชาวเอาของเลยยังมีปัญหายุ่งเหยิงอยู่ในโรงในศาลในเรียนจงเรียนจำเสียเยอะแยะทางนู้นไม่เคยมีหรอกเขามีแต่ขอท่าเดียวแต่ว่าการเสียสละไม่มีไม่ใช่ขอถ้าต้องการอยากให้มาวัดก็ต้องมีของแจกอย่างวัดที่พุทธคยาเนี่ยต้องหาของมาล่อละถ้าใครมาวัดได้ของโน่นของนี่ก็ลังไหลมาละทีนี้มาแล้วก็ให้กราบให้ไหว้พระสวดมนต์ได้อะไรก็ให้ว่าไปนี่ได้แค่นี้ก็ยังดีแต่เขาหาขอตลอดเวลาพอเดินได้ไปได้ขนาด อายุ8-9 ปี10 ปีเลยขอตลอดเลย พ่อแม่ก็ขอใครๆก็ขอกันหมดไปขอที่โน่นที่นี่ตามเรื่องเห็นพระเห็นสมก็วิ่งตามแหละขออยู่งั้นแหละนู่นไอ้คนนี้เขามีหน้าที่ขออย่างเดียวบางทีไปเป็นหมู่ละ500 600ก็มีแต่เขาไม่ได้พ้นในชี้ใครนี่ก็ยังดีเขารักษาอาชินาเนี่ยไว้ได้อย่างดีเลยพวกได้มากเป็นพวกแขกแขกอินเดียแต่บ้านเรามันจะได้ไหมแบบนั้นจะมีธรรมะไม่อิจฉาอาฆาตเขาตัวเองก็ไม่มีอะไร ไว้ติดตีนติดมือแล้ววิ่งหาแต่คนอื่นเขาอยู่นั่นนี่ก็แสดงว่าเขาดีหรือบางคนเขาเห็นได้เงินได้ทองได้สิ่งของที่ตก อยู่ที่โน่นที่นี่เก็บได้ก็ไม่เอาเลยประกาศหาเจ้าของส่งให้เขาอย่างนี้ก็สินตัวอาชินาเนี่ยก็มีประจำเนี่ยแต่ว่าสินตัวที่สำคัญอีกสินหนึ่งตัวหนึ่งตัวกามเมรีสำคัญที่สุดเพราะว่าตลอดหมดทั้งกายทั้งใจอะไรก็ต้องอยู่กับตัวกามเมรีนะแต่เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกระบาดกันใหญ่โตเกือบทั่วโลกแล้วไม่ใช่เฉพาะแต่เมืองไทยมีโรคแค่นี้หนึ่งเกิดขึ้นทำลายชีวิตหายาก็ไม่มีเขาเรียกว่าโรคเอดโรคเอิดอะไรกันเพราะเนื่องจากคนมันยุ่งเหยิงกันมากไม่เรียกคนหนุ่มคนแก่หนักๆเข้าเด็กๆพอเป็นลูกเป็นหลานก็ยุ่งเหยิงกันแหละหาอยู่หากินลำบากก็ต้องหาขายของที่มีอยู่ในตัวเลยไปตามเรื่องมันพระพุทธองค์ทรงรู้จักมาแต่นานมันจะได้บัญญัติไว้ทั้ง2,000เกือบ 3,000 ปีแล้วแต่สิ่งเหล่านี้มันผิดศีลธรรมถึงแม้ว่าไม่ผิดกฎหมายก็ผิดศีลธรรมถึงเรามีความคิดมีร่างกายคิดใจสามารถที่จะทำมาหากินได้มีอาชีพได้ตกลงก็เลยไปอย่างนั้นล่ะบิดามารดาก็ไม่ได้สอนจะไปตามเรื่องตัวเองอย่างไปแน่นอยู่ต่างประเทศก็ว่าอยู่ญี่ปุ่นเยอะแยะก็ว่างั้นประเทศไหนก็ยังมีไอ้เกิดเป็นโรคแทรกซ้อนเขาไม่รู้ว่ากี่โรคไอ้ส่วนพระพุทธองค์ท่านพระองค์ท่านรู้เรื่องแล้วลองห้ามทรงห้ามไว้แต่ตั้งแต่นานหลายพันปีมาแล้วมุสาเนี่ยก็คือความไม่ซื่อสัตย์สุจริตอันนี้มันก็ผิดกันอยู่แล้วผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลธรรมด้วยส่วนสุราไอ้ของมึนเมาต่างๆยาพิษต่างๆนี่มันพูดมาหลายพันปีมาแล้วแต่คนก็ยังไม่เชื่อทำกันอยู่งั้นแหละอันนี้เราจะไปตำหนิตีโทษใครทีนี้อย่าตำหนิพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์ก็ห้ามไปแล้วแต่เราทำเองความจริงก็น่าจะตำหนิตัวเองเพราะของพันนี่มันเป็นมีสิทธิ์อยู่กับตัวของเราเองทั้งนั้นถ้าเราไม่ดื่มไม่กินไม่ใช่นั่นก็ไม่เป็นอะไรแล้วก็อยู่เฉยๆถ้ามาแทรกเข้าแล้วก็เดือดร้อนวุ่นวายขึ้นแหละแต่แล้วบางทีก็ไปตำหนิของพันนั่นแหละยาพิษยาเบื่อยาเมาอย่างนั้นอย่างนี้ยามันก็ไม่เป็นอะไรหรอกเอามาไว้เอามาถือไว้นอนทับอยู่มันก็ไม่เมาไม่มึนหรอกอย่างเราอยู่ในขวดเอามาถือไว้ตลอดวันตลอดเวลามันก็ไม่เมาถ้าเราไม่ดื่มมันความจริงมันก็คงจะตำหนิตัวเองแหละของพนันเขามันมีไปตามธรรมชาติของเขามันก็รสชาติก็เป็นแบบนั้นเราต้องการเราไปดื่มไปกินเขามันก็เป็นไปเรื่องของมันเลยคล้ายๆกับของอย่างอื่นที่เราใช้กันอยู่อย่างนี้แหละเขาก็รสชาติของเขามันมีประจำอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติอย่างเกลือมันก็เค็มใครๆไปดื่มไปกินมันก็เค็มแหละอย่างพริกอย่างนี้มันก็มีเผ็ดอย่างมะระเผ็ดมันขมเราไปกินเข้ามันก็ขมอยู่งั้นแหละแต่เราจะไปตำหนิเขาก็ไม่ได้ก็ตำหนิตัวของเราของอย่างอื่นก็เหมือนกันฉะนั้นในศีล5นี่ท่านจัดมาเป็นมนุษยธรรมนะถ้าใครมีศีล5ประจำเรียกว่าเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แบบถ้าใครขาดศีล5ก็เรียกว่ายังขาดตกบกพร่องเป็นมนุษย์ยังไม่เต็มที่ ตามธรรมดามนุษย์เนี่ยต้องมีศีล5ประจำจนเป็นนิจศีลเป็นศีลประจำตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติศีลธรรมขึ้นไปขั้นสูงก็ต้องมีศีล5ก่อนถ้าไม่มีศีล5จะไปนั่งสมาธิภาวนานั่งตลอดวันตลอดคืนก็ไม่ได้เรื่องเพราะเรายังเป็นมนุษย์ยังไม่สมบูรณ์ธรรมะของพระพุทธองค์เป็นของละเอียดละเอียดนิ่มนวลถ้าร่างกายนี่ยังไม่ละเอียดพอธรรมะก็เกิดขึ้นไม่ได้คล้ายๆกับพื้นที่ของเราถ้าไม่ปรับปรุงพรวนดินให้เรียบร้อยจะเอาข้าวหรือเอาผลหมากรากไม้พืชพันธุ์ทายหารต่างๆไปปลูกไปฝังมันก็ไม่อยากขึ้นถึงขึ้นก็ไม่ดีต้องพรวนดินทำดินให้ดีเสียก่อนไปปลูกอะไรมันก็ขึ้นได้นี่ชั้นใดก็ดีถ้าพื้นฐานของเราคือมนุษย์ยังไม่สมบูรณ์แล้วจะเอาธรรมะขั้นละเอียดมาแทรกก็อายุไม่ได้ท่านเรียกว่ายังเป็นราภพสัตว์อยู่สถานที่ยังไม่สมควรคล้ายๆกับว่าเราเอาข้าวที่จะทำเป็นก้าหรือไปหว่านใส่หินมันก็เกิดขึ้นไม่ได้หรือไปวานแต่ป่าไม้รกๆมันก็ขึ้นไปได้ยังไม่ปรับที่มันซะก่อนร่างกายของเราเนี่ยเป็นที่มาขั้นต่ำเริ่มมันจะขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงตลอดไปถึงขั้นละเอียดขั้นบริสุทธิ์ถ้าร่างกายไม่ละเอียดยังไม่เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วจะขยับขึ้นไปสู่ขั้นเทวดาหรือเป็นกัลยาณชนที่เป็นคนที่สวยที่งามทั้งการประพฤติปฏิบัติอันนั้นก็เป็นไปไม่ได้ก็มีพื้นฐานเสียก่อนฉะนั้นธรรมะขั้นสูงอู้ยิ่งไปไกลการฝึกหัดสมาธิภาวนาก็ยิ่งอยู่ไกลเลยเพราะร่างกายศีล5เรายังไม่บริสุทธิ์ศีล5เนี่ยไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่แค่ขั้นธรรมดามนุษย์เรานะศีล5จะเป็นของศีลที่เป็นศีล5ที่บริสุทธิ์เต็มที่ต้องถึงขั้นอนาคามีนั่นรักษาศีล5ตลอดชีวิตเลยใครจะไปฆ่าก็ยอมให้ฆ่าแต่ขั้นนี้ยังศีล5ยังถอยหน้าถอยหลังอยู่แต่โดยมากคนเรามันกำลังฝึกหัดรักษาศีลยังไม่ได้เป็นศีลฝึกหัดจะเป็นทหารก็เลยซ้ายหันขวาหันยังไม่ได้ยังไม่ถูกแล้วก็ถูกค้อนเขาแหละคนทุกวันนี้ฝึกหัดรักษาศีลกำลังฝึกหัดโดยยังไม่เป็นศีลถ้าเป็นศีลไม่ได้ฝึกหัดแล้วเป็นศีลบริบูรณ์สมบูรณ์อยู่ในตัวแล้วธรรมะขั้นละเอียดมันก็ค่อยเกิดขึ้นมีขึ้นเริ่มไปตั้งแต่สติ คือความระลึกรู้พอมีสติแล้วก็มีศีลศีล5ศีล8ศีล10มีหมดคำว่าศีลลักษณะอาการเขามันนะเป็นสิกขาบทเป็นข้อห้ามแต่คล้ายกับกฎหมายแต่ไม่ใช่ตัวศีลตัวศีลก็คือจิตใจของเรานี่สิ่งเหล่านั้นเป็นข้อห้ามไม่ถ้าจิตใจไปร่วมในข้อห้ามเหล่านั้นก็เรียกว่าศีลขาดแล้วศีลเศร้าหมองเนี่ยพอศีลเศร้าหมองใจนั่นแหละเศร้าหมองไม่อะไรอยู่ถ้าหากฝึกขัดจิตใจให้อยู่ในความสงบได้มากใจก็ยิ่งจิตใจยิ่งบริสุทธิ์พุทธผ่องยิ่งขาวสะอาดก็ต้องไปจากพื้นฐานคือศีล5อย่างที่กล่าวแล้วสำหรับพระพุทธองค์เคยได้ประพฤติปฏิบัติเริ่มมาจากเซนี่แหละมันจะขั้นต่ำไปตลอดถึงขั้นสูง พอมีศีลสมาธิปัญญาแล้วไอ้นี่มันเป็นเครื่องมือในการที่ค้นคว้าถึงธรรมะขั้นละเอียดให้เกิดขึ้นเริ่มจะฌานญาณมรรคผลนิพพานนี่เป็นเครื่องมือนะถ้าเรามีสติคือมีศีลแล้วก็มีสมาธิพอสมควรแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นพอรู้เรื่องแล้วนี่แหละเป็นเครื่องมือที่จะไปค้นคั่วธรรมะขั้นละเอียดถ้าของเรานี่ไม่มีเราค้นไม่ได้หรอกเห็นวิธีการกระทำเดินโยกนั่งสมาธิภาวนาทำบุญสุนทานก็เกิดขึ้นไม่ได้ต้องอาศัยการเสียสละของที่ไม่ดีออกหมดใช่ก่อนจิตใจจึงจะบริสุทธิ์ คล้ายๆกับเสื้อผ้าสวมมอมไปถูกนู่นถูกนี่

0: เมื่อเราจะย้อมให้ได้สีแบบนั้นแบบนี้แล้วต้องซักพอกให้สีเหล่านี้มันออกหมดซะก่อนเมื่อไปย้อมมันจะอยากติดดีจะต้องการสีขาวสีดำสีแดงสีเขียวสีอะไรก็ว่าไปได้ง่ายต้องซักออกให้เรียบร้อยซะก่อนฉันใดก็ดีร่างกายเราทำไมสมบูรณ์เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราทำมากขั้นละเอียดมาใส่มันก็ยังว่ามีคนเราก็เหมือนกันมาซักพอกจิตใจของเราอยู่ธรรมะทั้งหลายแหละในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ถึง 84,000 มัสมาขันก็มาฟอกจิตใจตัวเนี้ยเป็นคล้ายๆก็เป็นสบู่เป็นแฟบมาซักพอกจิตใจให้ขาวบริสุทธิ์สิ่งไหนสิ่งไหนดีพระพุทธองค์ทรงห้ามไปหมดอย่างศีล5ศีล8ตามศีลกบฏต่างๆศีล10ศีลภิกษุณีก็ต้อง311ไม่ไปร่วมสิ่งเหล่านี้จิตใจจึงจะสะอาดจึงจะบริสุทธิ์จิตใจก็สมควรที่จะได้รับธรรมะละเอียดถ้าของเหล่านี้ไม่หมดไปจากจิตใจแล้วรับธรรมะไม่ได้ท่านเรียกตามภาษาธรรมะว่าอายังเป็นอาภัพสัตว์อยู่ยังตกอยู่ในยังไม่เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์รับธรรมะละเอียดไม่ได้ฉะนั้นคนเราต้องมาสังเกตดูตัวเองว่าเรามันบริสุทธิ์แค่ไหนขนาดไหนในระยะสิทธิ์จะฝึกหัดธรรมะให้เกิดความบริสุทธิ์ยกตัวอย่างนั่งสมาธิภาวนาเราต้องเป็นคนมีเมตตาปานีสงสารแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายบรรดาที่มีชีวิตรอจนถึงสัตว์ใหญ่ๆหรือถึงตัวของเราถึงมนุษย์มาเสมอกันมีเมตตาสงสารแล้วก็เราก็จะเป็นคนไม่เอารัดเอาเปรียบไม่เอาของคนอื่นซึ่งหามาได้ด้วยอำนาจความต้องการโดยไม่ถูกต้องกับศีลธรรมไม่เอาหมดเรื่องการเมียเราก็ถือไปตามเหตุหลักของโลกไม่ร่วงเกินสิทธิ์ของเขามูสาก็พูดสู้สัตว์สุจริตไม่คงไปคงมาไม่มีกระเทเร่เหลี่ยมเรื่องของมึนของเมาก็ลดละออกหมดแค่นี้เราก็ยังมีทางที่จะประพฤติปฏิบัติได้นี่ละแนะนำมาก็เป็นแนวทางเอาละมาพอดีละ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดประชาคมนารามอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่15เดือนมีนาคมพุทธศักราช2536มีชื่อกันเนตรว่าธรรมโมโรเกอนุตโรในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่20เดือนเมษายนพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าพระวาจาพระพุทธเจ้าลบไม่สูญขอเชิญท่านฟังครับ
2: ก็ทุ่มแล้วยังไม่หมดเลยกลางวันมากขึ้นทุกวันพอเต็มส่วนของมันก็กลางวันเต็ม14ชั่วโมงกลางคืนมีแค่10ชั่วโมงระยะนี้ไปถึงเดือนสิงหาคือมันค่อยเปลี่ยนมา6เดือนแล้วก็เปลี่ยนกลับถึง6เดือน6เดือนเราคงต้องเสียด้วยระยะนี้กำลังกลางวันมากกว่ามากกว่ากลางคืนเยอะถึงตรงตั้งเดือนสิงหาจะเปลี่ยนกลับถึงกลางคืนแค่เรื่องมากขึ้นมากขึ้นมาหงอกจนก็อันนี้เยอะมากให้เอาไปถวายพระจำนวนมากต้องติดกว่าองค์นี่ตรงงามมากมากของหนังสือวิธีเรียนจงกรมที่คัดออกมาจากพระอยู่ประชาบอกวิธีเรียนภาวนาถ้าใครยังมาได้ก็เอาไปก็ยากที่หนูเล็กขึ้นเล็กถอดออกจากปฏิบัติการของโยมมาถาม ีเพื่อนเราเป็นผู้เขียนเองเหมือนกันเราอ่านอยู่เพราะอันเก่าเนี้ยพอเราเป็นผู้เขียนมาอ่านก็อันเก่าเนี่ยคุณได้อันใหม่มาจากไหนเป็นแบบฉบับที่ถูกต้องว่างั้นเลยไม่ว่าเขียนไม่ว่าเทศเราแน่ตลอดคือออกมาจากความแน่นี้แล้วออกไปก็แน่ก็ตลอดทางที่เราอ่านตามปริยัติอะไรเลยเนี่ยมันไม่ค่อยแน่ใจนะเราไม่ได้ดูถูกปริยัติก็เราก็เรียนปริยัติมาปริยัติส่วนมากมักจะเอามาจากความจดความจำแล้วเรียกว่าผิดบ้างถูกบ้างไปด้วยกันแต่ส่วนใหญ่ก็ว่าเป็นแนวทางแต่ผิดย้อนมันมีผิดมีพลาดของมันไปเนี่ยนะย้อนอ่านทีหลังรู้ชัดเจนว่าใครจดจารีปริยัติมาส่วนเช่นหลวงพระไก่ปิฎกคือกันตาปีโดพระวินัยปีโดพระอภิธรรมปีโดทั้งสามนี้เรียกว่าปีโดภาชนะสำหรับรับคำกลางพระสูตรกลางพระวินัยกลางพระปรมัตถ์เราอ่านคือเราไม่ได้เมื่อเราจะเอาความจริงนั้นไม่เลยอ่านแยกไปตรงไหนผิดไปตรงไหนคือมันอ่านด้วยความแน่ใจตัวเองทุกอย่างแล้วพูดตรงๆนะเพราะฉะนั้นถึงอ่านอะไรควรติควรชมจึงไม่ได้มายกโทษตนเองหรือว่าตัวเองผิดเพราะเราพิจารณาทางภาคปฏิบัตินี่พูดตรงๆละเอียดเรามากกว่ากันทีเดียวทั้งๆที่เราก็เคยเรียนปริยัติมาเท่าไหร่จนไปเรียน3ประโยค4ประโยค5ประโยคอะไรมันหลายปีมาแล้วมันจะได้ชิบกว่าประโยคแล้วมั้งนี่ทีนี้เอามาแยกมาเป็นส่วนกับหลักปฏิบัติผลของการปฏิบัติเป็นยังไงยังไงแล้วมาเทียบที่ไหนผิดถูกมันก็รู้ทันทีทันทีไปเลยแต่หลักใหญ่ของท่านทางปริยัตินี่เป็นสายทางส่วนปีกย่อยที่มีปีกีพาดบ้างก็เป็นกิ่งก้านไปนี่ก็รู้ไปโดยลำดับเรื่องปฏิบัตินี้จึงเป็นเรื่องที่แน่นอนมากขอให้ปฏิบัติให้รู้จริงๆจากคำสอนของพระพุทธเจ้าจะหมอบราบไปตลอดเลยไม่มีที่จุดตัวนงตัวได้ตรงไหนเลยรู้ตรงไหนคือมันแม่นยำในจิตแน่ในจิตจริงเทียบกับที่ท่านสอนไว้ตรงไหนหมอบราบเนี่ยภาคปริยัติกับภาคปฏิบัติจึงผิดกันมากทีเดียวว่าเราก็ปฏิบัติเต็มความสามารถของเราตั้งแต่เริ่มต้นแล้วที่ออกปฏิบัติเรียน ท่านพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ท่านเรียงเป็นหลักใหญ่เอาไว้มันอ่านเข้าไปมันก็ยังสงสัยในเวลาเรียนปริยัตินะแม้ที่สุดอ่านถึงพระนิพพานก็ไปตั้งเวทีต่อยกับพระนิพพานอยู่ไอ้ความสงสัยของคนมีกิเลสมันไม่ถอยนะมันไปเที่ยวขัดเที่ยวแย่งสงสัยอยู่นั่นนี่ตลอดคือมันไม่เห็นด้วยตนเองมันไม่ชัดเพราะนั่นท่านเขียนไว้ในตำราเขียนมาโดยถูกต้องแล้วแต่จิตใจแล้วมันผิดอยู่ตลอดเพราะกิเลสพาให้ทุกข์มันก็มีสงสัยตลอดเวลาที่พอมาภาคปฏิบัตินี่แหละที่เอาจริงเอาจังคือภาคปฏิบัติที่จะตักตวงเอามรรคเอาผลจนกระทั่งถึงพระนิพพานขึ้นมาได้จากภาคปฏิบัติภาคปริยัติเป็นแบบแปลนแผนผังเรียนมาจำได้มากนะมากน้อยก็เท่ากับแบบแปลนจะปลูกบ้านสร้างเรือน ขนาดไหนเปลี่ยนไม่ในแบบแปลนนั้นเสร็จผู้ต้องการจะปลูกบ้านสร้างเรือนก็ไปจับแปลนมาจะเอาขนาดไหนก็ปลูกสร้างตามแผนที่เขารับรองมาเรียบร้อยแล้วนะมันก็เป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาจนสำเร็จเป็นโดยสมบูรณ์ถ้ามีแต่แปลนเฉยเต็มห้องมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์นี่ถ้ามีแต่ปริยัติเรียนจบพระไตรปิฎกก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะความจำได้แต่ชื่อตัวจริงไม่ได้เพราะไม่ได้ปฏิบัติหาตัวจริงตัวจริงอยู่ที่ภาคปฏิบัติที่เวลาเรานำปฏิบัติมาปฏิบัติในที่นี้ภาคปริยัติไอ้แผนผังท่านก็บอกไว้แล้วที่นี่ภาคปฏิบัติตามเราก็ปฏิบัติผลมันจะวิ่งเข้าหากันวิ่งเข้ากัน ผิดถูกประการใดมันจะรับกันรับกันควรค้านหรือสงสัยข้อไหนมันก็สงสัยมันก็ค้านกันควรปฏิเสธมันก็ปฏิเสธในภาคปฏิบัติด้วยความแน่ใจของตนนั่นภาคปฏิบัติเป็นอย่างนั้นนี่เราได้ปฏิบัติมาอย่างนี้จริงๆได้มีผู้และพี่น้องได้ฟังเพราะเรียนแล้วก็เรียนเต็มกำลังความสามารถมาแล้วเหล่านั้นกิเลสไม่ได้หายแต่น้ำไม่ได้เบาบางลงจำไปได้เท่าไรก็สักความสงสัยก็ตามตีกันไปเรื่อยอย่างนั้นเรียนไปถึงพระนิพพานมันก็จะไปตั้งเวทีตีกับพระนิพพานบ้าอย่างไรพระนิพพานพระนิพพานมีจริงๆเหรอนั่นเอาเร็วนั่นไปต่อยพระนิพพานที่เวลามาภาคปฏิบัติพื้นฐานของธรรมที่ท่านสอนไว้จากพระพุทธเจ้าในกงแนวแนวเวลาปฏิบัติมันก็เดินตามนั้นเดินตามนั้นเวลาลูกขึ้นจากภาคปฏิบัติมันแน่ใจทันทีนะไม่ใช่ลูกคำนะลูกขึ้นตรงไหนอ๋อไปเรื่อยเนี่ยมันยอมรับแล้วแน่ใจมาเป็นลำดับในธรรมทุกขั้นที่ตนปฏิบัติได้รู้เห็นขึ้นมา ไม่ปรากฏขึ้นมาอย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ท่านแสดงไว้ยังไงเวลาปฏิบัติไปมันจะเข้าใจทันทีไปเลยอะไรมันขัดทางปริยัติมันขัดกับภาคปฏิบัติตรงไหนมันก็รู้ทันทีรู้ไปโดยลำดับแล้วแน่ใจไปโดยลำดับจากผลงานของตัวเองที่ท่านเรียกไว้แล้วนั้นไม่ผิดเลยนะมันผิดอยู่ที่หัวใจเราที่มีกิเลสคอยขัดคอยแย้งไปนั่นแหละทำแท้จนถูกต้องแต่กิเลสของเรามันผิดอยู่ในหัวใจมันจึงขัดจึงคล้องไปเรื่อยๆขัดกันเรื่อยไปพอไปลงถึงความจริงจากภาคปฏิบัติคือเป็นผลขึ้นมาแล้วลบไปความสงสัยนั้นมันจะตกไปเองเรื่อยๆเรื่อยแต่ที่ว่าโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ไม่ได้สงสัยเลยนั่นเห็นไหมที่เรียนมาแต่ก่อนหอบกับความสงสัยมาเต็มหัวใจมีแต่ความจำกับความสงสัยเต็มหัวใจมาเวลาภาคปฏิบัติลบออกลบออกสิ่งที่สงสัยอะไรในธรรม3-4ขั้นนี้หาสงสัยไปตลอดเข้าใจยังแนบคายเข้าไปยิ่งกว่าที่ท่านเขียนไว้ในปริยัติท่านจะออกมาเฉพาะถ้าว่าไม้ก็ไม้ทั้งถอนให้ไปเจรณาเองไปเรื่อยไปใส่กบลบเหลี่ยมเอาเองภาคปฏิบัติไปเป็นอย่างนั้นไปเจรณาออกด้วยภาคปฏิบัติด้วยเองก็ค่อยรู้เห็นชัดเจนขึ้นไปมีกระจ่างแจ้งขึ้นมาไอ้นี่เพิ่มมาเมื่อปรากฏขึ้นมาในใจเมื่อไรธรรมของพระพุทธเจ้านี่สดร้อนตลอดในหัวใจนะไม่ได้คำว่าคือเวลาสมัยการนั้นสมัยนี้ท่านนั้นจะเสื่อมอันนี้จะเสื่อมมันเสื่อมกับบุคคลต่างหากคนไม่ปฏิบัติตามไปนั่งต่อพระพักของพระพุทธเจ้ามันก็เป็นโมฆะอยู่นั่นแหละเป็นพระกับโมฆะเป็นคารวะสมโภคมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรใจปฏิบัติเนี่ยเอาศาสดาคือธรรมวินัยเป็นผู้พาเสด็จตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยหลักธรรมหลักวินัยแล้วก็ค่อยแจ้งขาวมาแจ้งขาวขึ้นมาไม่สงสัยเลยผู้หลวงกงอย่างนี้ในธรรมที่ว่านี่นะมันกระจ่างอยู่ในนี้หมดแล้วสงสัยหาอะไรคิดอยู่ยังเราเคยคิดเคยคาดมาแต่ก่อนว่าพระพุทธเจ้าขึ้นเบื้องต้นก็แล้วมีหรือไม่มีนานต่อไปก็จากนั้นปฏิบัติไปพอจ้าขึ้นเต็มส่วนแล้วพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงหมอบราบเลยพอจิตอันนี้ผางก็ไปสู่จุดนั้นแล้วเป็นอันเดียวกันหมดมันจะไม่ถึงกันได้ยังไงแล้วจะไปสงสัยพระพุทธเจ้าว่ามีหรือไม่มีมีมากมีน้อยได้ยังไงก็มันเจ้านี่เป็นพยานกันเต็มเหนี่ยวแล้วนั่นนี่แหละที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตไม่เห็นไปโดยลำดับจนกระทั่งเห็นธรรมสุดยอดของธรรมแล้วเรียกว่าเห็นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ มากน้อยก็มองเหมือนเรามองดูน้ำในมหาสมุทรทะเลกว้างแคบขนาดไหนบอกได้คำเดียวว่าแม่น้ำมหาสมุทรจะว่าแยกเม็ดน้ำออกจากมหาสมุทรใครจะไปสามารถแยกได้ก็รวมเป็นความเชื่อที่เดียวมองดูจากฝั่งนี้ถึงฝั่งโน้นเป็นแม่น้ำมหาสมุทรด้วยกันหมดนั่นนี่ก็เหมือนกันทำพอจ้าคนนี้แล้วมันถึงกันหมดเลยพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนแล้วก็ตัวเองก็เป็นยังไงแล้วนั่นมันก็เป็นมหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมอันนี้ผ่านไปหมดแล้วเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานไปมันจ้าเป็นหมดแล้วหายสงสัยนี่ที่ว่าทำพระพุทธเจ้าเป็น สดๆร้อนๆขอให้มีผู้ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็กอดคัมภีร์เป็นหนอนแท้กระดาษอยู่ตลอดไปดีไม่ดีเอาคัมภีร์เนี่ยมาเหยียบหัวพระพุทธเจ้าอีกเรียนมามากความน้อยอวดรู้อวดฉลาดเท่านองตัวว่าดีว่าเด่นแล้วเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเป็นลำดับลำดาไปผู้ที่ปฏิบัติตามรู้ทำตามพระพุทธเจ้าแล้วจะมีตะหมอกเรื่อยไปนะผู้ที่มีแต่ความจำมานี่จะเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปตลอดไม่ได้มีคำว่าจะหมอบพระพุทธเจ้าไม่มีมีแต่ความทะนงของกิเลสตัณหาความสำคัญตนว่าเรียนรู้หลักนักปราชญ์ฉลาดแหลมคมเลยพระพุทธเจ้าแล้วเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปเลยนี่มีแต่ภาพความจำมันสั่งสมกิเลสทิฏฐิมานะความทะนงตนขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยกันนี่พอภาคปฏิบัติไปเท่าไหร่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่เรื่องกิเลสที่แทรกเหล่านี้มันจะลดลงจนกระทั่งหมดธรรมทิฏฐิมานะอะไรไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงนั่นแหละที่ว่าทำสดสดร้อนร้อนทำพระวิจารสดสดร้อนสดสดร้อนอยู่ที่ไหนที่สถิตของธรรมอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่อยู่ของกิเลสนั่นแหละอยู่ในหัวใจเรากิเลสอยู่ในหัวใจเรามากี่กับกี่กันมันไม่คืบไม่ล้าสมัยไปหรือไม่เห็นมันคืบมันล้าสมัยมันยิ่งสั่งสมตัวเองขึ้นพ่อคูณขึ้นเอาไฟเผาโลกจนหาที่อยู่ที่หลบซ่อนไม่ได้เวลานี้เพราะกิเลสมันพองตัวด้วยต่างคนต่างส่งเสริมมันว่าอันนั้นดีอันนี้ดีข้าดีทั้งนั้นเลวครับยิ่งกว่าหมาก็ยังว่าดีอีกดีอีกเร็วยิ่งกว่าหมาแต่วันนี้เราหน้าตำหนิไอ้หมาหางกุดสองตัวเข้าใจไหมคือเราตำหนิมันสักหน่อยทุกวันมันขวดเยี่ยวมันวิ่งเข้าป่าถ้ามันขวดเยี่ยววิ่งออกมามันอยู่ห้องนั่นแหละห้องที่เขาถอดเทปมันมักจะไปนอนแอบอยู่นั่นนั่นหมานี่จะไปติดอยู่นั่นนอนเลยถ้าเวลาไปเที่ยวจะได้มานั่นมันจะไปตะคุยประตูก็ก็ก็ก็ขดจากนั้นเปิดประตูรับเข้าปุ๊บเลยนอนสบายแต่วันนี้มันปวดเยี่ยวออกมาพอดีเป็นจังหวะเราไปที่นั่นพอเห็นเราไปข้างนอกเขามองเห็นเราแล้วเขาเปิดประตูปั๊บหมาสองตัวนี่ก็ออกมาปุ๊บปั๊บออกมาตัวนี้ก็ไปเยี่ยวใส่ที่เขาปูเสือเรียบร้อยแล้วนั่นปูไปเยี่ยวใส่ตรงนั้นเลยเอาตรงนี้ก็ปุ๊บปั๊บมาด้วยกันออกไปที่นั่นก็ไปเยี่ยวใส่เสือตรงนั้นอีกโธ่มันจะมาเป็นหมาสองตัวนี่วะมันเป็นยังไงเป็นทุกวันมันเป็นอย่างนี้เลยวะไม่เป็นวะมันทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้ล่ะวะคือตะกอนพอมันปวดเยี่ยวนี่มันกวนเรามันจะออกที่เยี่ยวนี่พอเปิดป้าไปวิ่งเข้าป่าไปเยี่ยวป่าแล้ววันนี้ฟาดเยี่ยวบนเสือเลยนะเห็นต่อหน้าต่อตามันเป็นยังไงมันขายหน้านักหนาเนี่ยเจ้าของเป็นเสี่ยวกันมาทำไมไม่สอนกันนี่วะเยี่ยวลาดไปตามไอ้หมาหางกุดสองตัวน่ะหมาน้อยอันนี้หน้าตำหนิก็ตำหนินะแต่ที่หน้าชมมันก็คือว่าคนเรานี่ปูพรมไม่จังเต็มเหนียวให้เป็นความสะดวกเพิ่มเกียรติยศชื่อเสียงเป็นศักดิ์ศรีดีงามของมนุษย์เราปูเสือแล้วยังมาแล้วเอาพรมมาปูอยู่แล้วใส่รองเท้าอวดเดินเหยียบพรมเข้าไปเราเห็นแล้วเราสะดุดใจจนไม่ลืมไม่ใช่ผู้น้อยนะผู้ใหญ่ซะด้วยเนี่ยทำตัวที่ต่ำเร็วต่ำซ้ำที่สุดโอ้นี่มันยังไงตั้งแต่หมาเขาก็ไม่เคยเหยียบใส่รองเท้ามาเหยียบพรม อันนี้คนใส่รองเท้ามาเหยียบพรมที่มีราคาสูงส่งมันยังไงไปอย่างนี้หรือจะเป็นผู้นำชาติบ้านเมืองมันคิดไปเลยสักทีเพราะผู้นี้เป็นข้าราชการผู้ใหญ่มันลืมตัวอย่างนั้นคนเราใส่รองเท้าไปเหยียบพรมที่เขาปูไว้อย่างเรียบก็ถอดสักทีถอดรองเท้าสมามันยังไม่เข้าไปใส่รองเท้าไปเหยียบพรมไอ้เราเป็นคนทั้งคนแล้วเป็นผู้ปกครองชาติบ้านเมืองทำไมจึงทำตัวเลวอย่างนี้ลืมตัวขนาดนี้เถอะเหลือนั่นมันกดชิปมาแล้วนะมันวิ่งตั้งแต่นั้นมามันจับติดในหัวใจใครอย่าไปเป็นอย่างนั้นนะถ้าควรถอดรองเท้าให้ถอดถ้าไม่ถอดอย่าเข้าดีกว่าที่จะไปขายตัวอย่างนั้นนะเลวเลวมากทีเดียวไอ้ดวงที่ตัวพองตัวเนี่ยใส่รองเท้าอวดพาดว่าเข้าไปว่าตัวนี้ยศใหญ่ยศใหญ่เลยหมามันต่ำกว่าหมาขนาดไหนนะโยดหมาเขาไม่ได้ใส่รองเท้าไปเหยียบพรมเนี่ยไอ้นี่คนแท้ๆเป็นผู้ใหญ่ปกครองบ้านเมืองแล้วใส่รองเท้าอวดอวดไปเหยียบพรมให้คนทั้งสังคมนั้นเดี๋ยวดูอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเห็นเองเราเกิดความสลดสังเวชเลยไม่ลืมเหตุการณ์อันนี้ที่เห็นประจักษ์ใจเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายอย่าทำกันนะอย่าลืมเนื้อลืมตัวถึงขนาดนั้นเสีย บ้านเมืองเราเสียแท้ที่สูงมีที่ต่ำมีให้พากันระมัดระวังรักษานี่เป็นที่สงบร่มเย็นไอ้ที่แบบนั้นไม่สงบมีแต่ทิฏฐิมานะทะนงตัวอยากให้เขาอัศจรรย์หรือเหยียบรองเท้าอวดอวดเข้าไปไปเหยียบไปเข้าไปเหยียบพรมนั่นมันดูได้มาไหร่เลวที่สุดว่ามันเลยพงราชการเราขออย่าทำถ้าหากว่าจะไม่กล้าจะถอดรองเท้าอย่าเข้าไปมันจะไม่ได้ขายความเร็วละสามของตนความต่ำช้าจิตในจิตใจของตนให้ผู้น้อยเขาเห็นเขาจะได้หัวเราะนั่นใครจะอยากหัวเราะแบบหัวเราะแบบนี้แบบหัวเราะแบบสลดสังเวชต่อผู้ใหญ่ที่ยศถาบรรดาศักดิ์นั้นสูงแต่จิตใจต่ำซามหมาสู้ไม่ได้เพราะเหตุไรถึงหมาสู้ไม่ได้หมาไม่ได้ใส่รองเท้าเข้าไปเหยียบพรมที่ปูไว้อย่างดีอย่างดีต้อนรับผู้มียศสูงคนนั่นแหละแล้วไปตามถ้าแสดงตัวเป็นความต่ำทรามเร็วยิ่งกว่าหมาอย่าทำกันนะมันไม่น่าดูดูไม่ได้เลยขนบธรรมเนียมอันดีงามมีสูงต่ำมีให้เคารพตามฐานะเราอยู่ในวงสมมุติต้องนำสมมุติที่ดีงามออกมาใช้ต่อกันอย่าไปใช้สุ่มสี่สุ่มห้าโดยถือกิเลสตัณหาเป็นใหญ่เป็นโตมันจะพาจมกันทั้งชาติทั้งบ้านเมืองศาสนานะจะไม่มีอะไรเหลือนะแล้วคิดดูที่อย่างพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพระอานนท์เข้าสถานที่พุทธเจ้าประทับอยู่ในสถานที่ใดก็ตามทั้งหมอบทั้งคลานเข้าไปประหนึ่งว่าพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ตรงนั้นนี่ตำหนักตำรามีท่านเคารพขนาดไหนพุทธเจ้านิพพานไปแล้วสถานที่พระองค์ประทับนั้นที่ตรงไหนไหมพระอานนท์จะทำความเคารพเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ตรงนั้นตรงนั้นนี่ควรเป็นกติตัวอย่างดีงามไม่ควรอาจเอื้อมแบบหน้าด้านอย่างนี้นะมันดูไม่ได้นะนี่แหละกิเลสถ้ามันหนาขึ้นหนาขึ้นมันลืมเนื้อลืมตัวสูงขนาดไหนอันนำมาเหยียบหมดเหยียบหมดนะกิเลสมันพองตัวทั้งที่มันเร็วนะแต่มันชอบพองตัวอย่างนั้นกิเลสถ้าเป็นธรรมไม่พอรู้ที่ทันทีที่ควรไม่ควรมีเพียงเตือนให้พี่น้องทั้งหลายศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เลิศเลอในหัวใจของชาวพุทธเราขออย่ามาเหยียบย่ำทำลายโดยวิธีการอย่างนี้ให้เห็นมันดูไม่ได้นะเรียกว่าเลวที่สุดผู้ใหญ่ทั้งหลายนั่นแหละยิ่งจะเป็นผู้รักนวลสงวนตัวให้มากให้เป็นคติตัวอย่างอดีงามแก่ผู้น้อยเขาจะได้กราบไหว้บูชาเป็นคนตาคนใจรักด้วยเขามีความรักเคารพด้วยนั่นถ้าไปทำอย่างนั้นไม่มีใครเคารพหมามันก็ไม่เคารพนะไปทำอย่างนั้นเพราะหมาเขาไม่ได้ทำอย่างนี้แล้วมาทำอวดเขาอะไรของเลวๆอย่างนี้นั่นเขาไม่ทำหมาเราให้พากันระมัดระวังเรื่องพุทธศาสนานี่เลิศเลอสุดยอดแล้วนะยาวลงมาขยี้ขยำด้วยอำนาจของกิเลสที่ยกตัวสูงสูงและเหยียบหัวพระพุทธเจ้าลงไปไม่เหมาะอย่างนี้นะเราสถานที่ใดควรเคารพให้เคารพถ้าสมมติว่าไม่ควรใส่รองเท้าเข้าไปในสถานที่ไม่ที่ควรถอดรองเท้าถ้าเข้าไม่ได้มันสู้กิเลสถ้าเขาไม่ได้มันสู้กิเลส ตัวที่สมวนรองเท้ามากกว่า

เย่อหยิ่งจองหองว่าตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มาอวดความเป็นผู้ใหญ่แล้วเลวยิ่งกว่าเด็กเลวยิ่งกว่าหมาไปอีกอย่าพากันนำมาใช้นะเรื่องศาสนาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพระอานุพระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่ที่ไหนที่ไหนพระอานุเข้าไปสถานที่นั้นจะทำเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั้นสดสดร้อนๆนะความเคารพนี่แหละเป็นอย่างนั้นจำเอาเนี่ยพระอานุเป็นตัวอย่างอันดีของพวกเราเราก็สถานที่ควรเคารพให้เคารพมันมีสูงมีต่ำโลกสมมติยอมรับกันไม่ยอมรับกันก็ด้วยความสมมติมันขัดกันนั่นเองถ้าสมมติขัดกันคนนึงว่าดีคนนึงว่าชั่วแล้วขัดกันถ้าเห็นไปตามทำนองครองธรรมแล้วไม่ขัดเช่นอย่างสถานที่ที่ว่าไม่ควรจะใส่รองเท้าอันต่ำทรามนี้ขึ้นไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้าในสถานที่บูพรมไว้ที่จะกราบพระพุทธเจ้าไม่ควรอย่างนี้อย่าทำนะพากันหยัดให้พากันระมัดระวังทำอยู่กับเราไม่ได้อยู่กับยศนะยศมันทำลายคนมามากมากแล้วคนมีธรรมจะไม่ทำนั่นเรียกว่าเทิดทูนธรรมคนทำอย่างนั้นเหยียบธรรมเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปเยอะทั้งที่เขาไปกราบพระพุทธเจ้าจะไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไม่รู้จักสูงต่ำด้วยอำนาจทิฏฐิมานะมันสูงมันเด่นเกินกว่าที่จะรู้ตัวในโลกนี้อะไรจะละเอียดรอยิ่งกว่าธรรมสามเดชโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรละเอียดรอสูงสุดยิ่งกว่าธรรมโลกทั้งสามจึงยอมกราบไหว้ธรรมเราจะไปเย่อหยิ่งจองหองไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นความเลวร้ายสำหรับเราอย่างยิ่งเราเป็นชาวพุทธด้วยอย่าให้เป็นอย่างนั้นมันทุเรศนะดูไม่ได้เลยศาสนาใดก็ตามเมื่อเขาเป็นที่เคารพในศาสนาเขาเราเป็นผู้ใหญ่เป็นหัวหน้างานที่จะเข้าไปปฏิบัติงานต่อสถานที่เคารพมาก็ให้ทำตามขนบประเพณีของศาสนานั้นๆที่เขาเคารพกันยังไงให้เราเคารพอย่างนั้นอย่าไปทำความเย่อหยิ่งจองหองเอาศาสนาตนไปเหยียบเขาไม่ถูกศาสนาใดของใครของใครเขาก็ถือเป็นพ่อเป็นแม่ของเขาเหมือนอย่างคนทุกคนจนเต็มบ้านเต็มเมืองเขาไม่ได้ลืมพ่อแม่ว่าเป็นผู้อื่นผู้ใดนะเขาถือสนิทติดหัวใจของเขานี่คือพ่อเขาแม่เขาจนขนาดไหนก็คือพ่อคือแม่เขาจับติดไม่มีถอนเลยนี่แหละนี่คือความระลึกถึงบุญถึงคืนความรักทุกอย่างอยู่กับพ่อกับแม่เป็นหัวใจของเด็กเด็กมีกี่คนเคารพพ่อแม่ทั้งนั้นนี่อันนี้เรื่องธรรมยังสุดยอดเราอย่าไปอาจเอื้อมคนทุกคนจนมีพ่อมีแม่รู้บุญรู้คุณเคารพนับถือพ่อแม่ของตนไม่ได้เอาพ่อแม่คนอื่นที่เป็นเศรษฐีคนอื่นพี่นั้นมาเหยียบย่ำทำลายพ่อแม่ของตนจนก็ยอมรับว่าจนพ่อก็คือพ่อแม่คือแม่อยู่ 100% ด้วยกันกับหัวใจของลูกทุกคนเราไม่ได้เอาตำแหน่งเศรษฐีคนอื่นพี่มาเหยียบหัวพ่อหัวแม่ว่าเป็นคนทุกคนจนนะไม่มีลูกคนใดก็ไม่มีมีเคารพพ่อแม่เป็นหนึ่งตลอดเวลาเลยเรื่องพุทธศาสนานี่เรื่องความเคารพสำคัญมากทีเดียวท่านถือกันมากเพราะทำยอดแล้วการเคารพมันนี่เพื่อทำที่ทำทั้งหลายนี่เราทำเพื่อทำที่เลิศเลยสุดยอดแล้วนั้นพวกชาวพุทธของเราให้พากันรู้เนื้อรู้ตัวอย่าพากันสวมรองเท้าคือความอวดดีอวดเย็นเขาไปเหยียบศาสนาเหยียบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือจะเป็นศาสนาใดก็ตามเขานับถือศาสนานั้นอย่าไปดูถูกอย่าหยามศาสนาเขานั่นคือพ่อคือแม่ของเขาเขาเคารพนับถือเขาไปสถานที่ควรเคารพตามขนบประเพณีของเขาเคารพกันเราก็ทำความเคารพอย่างนั้นถ้าเรากระด้างกระเดื่องหรือไม่อยากทำเพราะอย่าเข้าไปเสียจะไม่ขายตัวถ้าเขาไปด้วยความกระด้างกระเดื่องอวดทิฏฐิมานะนั่นจะไปขายตัวเขาเคารพกันไงเราไม่เคารพนี่เสียตรงนี้นะเขาทำยังไงเราก็ต้องทำตามเขาเหมือนขนบประเพณีเป็นอย่างนั้นใครพ่อแม่ของใครใครก็เคารพนับถือเวลาสถานศาสนาใดของใครเขาก็เคารพนับถือศาสนาของเขาก็เหมือนพ่อแม่ของเขาอย่าไปดูถูกเหยียดหยามไปทำที่ไม่ดีไม่งามกระแทกแดกดัน

0: หัวใจของเขาเสียหายมากนะเรื่องพุทธศาสนาของเราเนี่ยขนบประเพณีที่ดีงามก็ดีมาแล้วให้พากันรักษาให้ดีอย่าได้ลืมเนื้อลืมตัวผู้อื่นผู้ใดก็ตามนั่นพ่อของเขาแม่ของเขาศาสนาของเขานี่พ่อแม่ของเราศาสนาของเราเมื่อเราลงใจยอมรับกราบไหว้บูชาแล้วเช่นพุทธศาสนาให้ทำความเคารพต่อพุทธศาสนาเต็มเหนียวเต็มหัวใจของเราซึ่งเป็นการเคารพตนยกตนในตัวเองนะพากันจดจำเอาศาสนายิ่งเวลานี้ถูกเหยียบถูกทับทุกแบบทุกฉบับนะเหยียบจนจะไม่มีเหลือละพุทธศาสนาแม้ในเพศอย่างชาวพุทธเราเพศนักบวชเพศของพระของเนรนี่ก็มาพ้นที่จะเข้าไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้าจนได้เนี่ยที่มันน่าสลดสังเวชมากไม่มีความเคารพในธรรมในวินัยยิ่งกว่าความเคารพทิฏฐิมานะกิเลสตัณหาเต็มหัวใจนี้เอาออกโชว์ของต่ำๆโชว์ไปที่ไหนมันก็เหมือนมูลเหมือนคู่เหมือนขี้นั่นแหละโยนขึ้นบนฟ้ามันก็ไปเหม็นอยู่บนฟ้าตกมาที่ดินมันก็เหม็นอยู่ที่ดินของเหลวยกไปไหนมันก็เป็นของเหลวอยู่นั่นมันจะสูงไม่ได้แต่ของดีแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ในตู้ได้หีบก็สง่างามอยู่ในตู้ได้หีบเป็นอย่างนั้นถ้าของไม่ถูกไม่ดีแล้วอยู่ที่ไหนมันก็เหม็นคลุ้งอยู่นั่นให้รักษาตัวให้ดีศาสนาพุทธของเรานี่ค่อยเสื่อมลงทุกวันทุกวันก็พวกชาวพุทธของเรานี่เองวิ่งตามเขาวิ่งตามเขาไม่รู้เนื้อรู้ตัวสุดท้ายก็มาเหยียบพ่อแม่ของตนคือพุทธศาสนาไปในตัวในตัวแล้วก็ศาสนาพุทธจะไม่มีให้กราบไหว้บูชานะจะไม่จะแต่ลัทธิพวกเปรตพวกผีพวกไม่มีศาสนายกตนขึ้นเป็นของสูงส่งแล้วเหยียบศาสนาลงเราก็เลวไปหมดจะไม่มีอะไรสูงนะเราถ้าลงเหยียบพุทธศาสนานี่แล้วไม่มีทางที่จะสูงใครมาดูถูกหยาดยามพุทธศาสนาหรือดูถูกหยาดยามครูบาอาจารย์ยกโทษยกกรต่างๆโดยหาเหตุผลไม่ได้นั่นคือคนที่สร้างนรกอเวจีเผาหัวใจตนเองไม่เป็นอย่างอื่นถึงจะทำให้สมใจผลของการทำชั่วให้สมใจต่อครูต่ออาจารย์ก็ตามนั่นแหละจะถึงใจในเวลานั้นไม่มีใครจะตัดสินกรรมของตัวด้วยความคิดความประพฤติของตัวเองความดูถูกเหยียดหยามตัวเองนั้นแหละจะกลับมาเป็นภัยตัวเองทั้งหมดจะไม่ไปที่ไหนจะไปดูถูกเหยียดหยามครูบาอาจารย์ตรงนั้นตรงนี้ดูถูกออกจากเปล่าออกจากปากเราความคิดก็ออกจากหัวใจเราเนี่ยมันจะไปไหนความคิดต้นเหตุคือความคิดเนี่ยเกิดขึ้นจากใจดีชั่วเกิดขึ้นจากใจลงที่ใจไม่ไปที่อื่นทำดีทำชั่วทำที่ใจท่านจึงสอนในระมัดระวังเรื่องจิตใจอย่างมาวัดมาวาก็เหมือนกันมาวัดมาวาด้วยความเคารพนับถือเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อบุญเพื่อกุศลจริงๆก็มีมากแต่มาแบบที่เอางูเห่างูจงอางมาคล้องคอมาแผ่พังๆมาอยู่ในตัวของมันนั่นก็มีเยอะนะมันเข้ามานี่ถ้าขัดข้องใจจนจากครูบาอาจารย์หรือจากผู้ใดซึ่งท่านทำดีอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นภัยต่อตนงูจงอางงูเห่านี่มันจะแผ่พังๆออกมาแล้วกลับมาเป็นข้าศึกต่อวัดต่อวาต่อครูบาอาจารย์ได้นี่มีเยอะนะเวลานี้มีแผ่พังๆอยู่ในวัดเรานี่ก็มีนะจะไม่มีได้ยังไงเนี่ยงูเห่างูจงอางมันไม่ได้มาเพื่อศีลเพื่อธรรมมันเอางูเห่างูจงอางตัวพิษไปมาด้วยถ้าขัดใจมาตรงไหนงูเห่างูจงอางมันจะออกเป็นภัยเนี่ยอันนี้สำคัญมากมันฝังอยู่ในจิตนะกันได้ออกจากนั้นไปแล้วก็ไปโจมตีครูบาอาจารย์ว่าท่านไม่ดีอย่างนั้นท่านไม่ดีอย่างนั้นแล้วหาบริษัทบริวารที่เลวๆไร้ๆเหมือนกันนะเอาเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นบริษัทบริวารมาโจมตีเพื่อเอามรรคผลนิพพานสดๆร้อนๆในการโจมตีท่านผู้ดีทั้งหลายไม่จะจมทั้งนั้นบ่กงกงยังนี่ยังพระเทวทัตท่านยังรู้บุญรู้คุณรู้ผิดรู้ถูกที่แรกท่านก็แยกจากพระพุทธเจ้าด้วยทิฏฐิมานะสุดฉีดของพระเทวทัตนั่นแหละจนได้มาประกาศสั่งพระนนท์มาเลยตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราได้แยกกันเรียบร้อยแล้วเราเป็นฝ่ายหนึ่งพุทธเจ้าเป็นฝ่ายหนึ่งแล้ว ให้ไปบอกพระพุทธเจ้าว่างั้นเลยอย่าไปทูลไปกราบเรียนอะไรเลยให้ไปบอกพระพุทธเจ้าเสียแล้วแยกแล้วตั้งแต่บัดนี้ต่อไปบอกพระอานนท์พระอานนท์ก็เกิดความสลดสังเวชอย่างภาษาของเราก็เรียกว่าน้ำตาร่วงมาเฝ้าพระพุทธเจ้า มากราบทูลเรื่องว่าเวลานี้พระเทวทัตท่านได้แยกตัวแล้วจากพระพุทธเจ้านำพระสงฆ์สาวกไปประมาณ 4-500 องค์ที่หลงกลอุบายไม่รู้อีหนูอีเหน่อะไรก็ไปตามเข้าไปแล้วพระสารีบุตรพระโมคคัลลาติดตามไปแนะนำสั่งสอนเอากลับคืนมากลับคืนมาต่อไปก็พระทั้งหลายก็รู้โทษของพระเทวทัตต่างคนต่างรู้โทษรู้โทษแล้วก็เลยกลับมาจนไม่มีอะไรเหลือมีพระโกกาลิกองค์เดียวติดตัวมาปิดมาด้วยกันทีนี้จึงไปเห็นโทษของตนว่าโทษของเรานี่เสียนี่ตอนประกาศตนให้พระอานนท์ทราบว่าเรากับพระพุทธเจ้าในแตกแยกกันแล้วตั้งแต่บัดนี้เนี่ยพระอานนท์มาทูลถามพระพุทธเจ้าเลยน้ำพระเนตรประกันเรือน้ำหูน้ำตาก็ไหลออกละสรุปสังเวชว่าเวลานี้พระเทวทัตได้แยกทางจากพระองค์แล้วเป็นศาสนาหนึ่งขึ้นมาแล้วพระองค์ก็พอสดับแล้วพระองค์ก็สรุปสังเวชท่านเลยรับสั่งขึ้นมาคำรับสั่งขึ้นมานั้นว่าสุกรานิอาซาทูนิอัตโนอหิตานิจากยังเวหิตังจะซาทูจากตังเวปรมาทุกขังกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์กรรมที่ไม่เป็นไม่ดีด้วยไม่เป็นประโยชน์แก่ตนด้วยทำได้ง่ายแต่กรรมใดที่เป็นประโยชน์ด้วยดีด้วยกรรมนั้นสัตว์ทั้งหลายทำได้ยากว่างนี่พระอุทานของวงที่แสดงขึ้นในขณะที่พระเทวทัตแยกตัวออกไปแล้วพระเทวทัตก็ยังกลับรู้ตัวขึ้นมาขอขมาพระพุทธเจ้าเวลามาพระองค์ก็บอกมาก็ไม่ได้พบเราจะมาถูกแผ่นดินสูบอยู่หน้าพระเชตวันนั่นแหละว่างั้นถึงยังไงก็ต้องมาพอลงใจเรียบร้อยแล้วมาก็มาขู่ไปในสวนอยู่ที่วาสะหน้าวัดเชตวันพอถูกเป็นดินสู่ลงไปยังเหลือแต่คางกันไก่นี่สุดฉีดแล้วทีนี้ก็เคยเลยถวายทางกันไก่นี้เป็นพุทธบูชาต่อพระพุทธเจ้าเราด้วยความเห็นโทษลงโทษต่อพระองค์อย่างสนิทพระองค์ก็ทรงยิ้มประโยชน์มันยิ้มพระโอษฐ์ออกมารับกันก็ไม่เสียทีเทวทัตเราเวลาเป็นโทษสร้างโทษก็สร้างอย่างหนักอย่างหนาทีนี้เห็นโทษแล้วก็มาสร้างบุญสร้างคุณนี่ก็ไม่มีอะไรก็ได้ข้างกันไก่ถวายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อเล่ากันนี่ต่อไปนี่ต่อไปนี่เธอจะถึงเวลานี้เธอก็จะจมก็ยอมรับเพราะกรรมชั่วของเธอที่ทำมาพอหลังจากนี้แล้วเธอจะได้ตรัสรู้เป็นพระประเจกพุทธเจ้าชื่ออัตถิสาระเพราะถวายคางกรรไกรเนี่ยอัตถิกระดูกคางกรรไกรอัตถิสาระนั่นแหละพระเทวทัตมันยังรู้โทษนี่เวลานี้ยังเสวยกรรมอยู่ในนรกก็จริงแต่ท่านมีจุดหมายปลายทางมีที่ยุติคืออัตถิสาระที่ท่านทูลถวายพระเจ้าเป็นพระบูชานี้จะยกท่านขึ้นให้เป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในเวลานั้นเวลานั้นพระองค์ทรงรับสั่งไว้หมดนะชื่ออัตถิสาระพระประเจกพระพุทธเจ้านั่นเมื่อเห็นโทษแก้โทษก็เป็นคุณขึ้นมาถ้ายังไม่เห็นโทษมีแต่สร้างโทษขึ้นมาเรื่อยก็มีแต่จะจมเลยพระเทวทัตก็ได้จะว่าไงพระเทวทัตก็ลงมหาเวจีอันนี้จะเลยมหาเวจีขุดมหาเวจีว่าไม่พออยู่หรือตื่นเกินไปขุดลงลึกกว่านั้นก็อาจเป็นได้เราไม่แน่ใจถ้าพระวจนะพระพุทธเจ้าคำใดนี้ขอให้ฟังให้ถึงใจนะพี่น้องทั้งหลายเพราะเอกนามจริงพระญาณอย่างทราบแล้วจึงรับสั่งออกมาพูดอะไรแล้วจะไม่มีที่สงสัยถูกต้องตลอดนี่พระวจนะพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าสวาคาตธรรมตัดไว้ชอบแล้วที่จะยกสัตว์โลกขึ้นจากลมลึกเข้าสู่มรรคผลนิพพานด้วยส ั่วการกระทำที่ตัดไม่ชอบที่ตัดไม่ถูกต้องแล้วทั้งนั้นนะไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดจะหล่อๆแล้วแหละมันพูด1เป็น2 2เป็น3เป็น4เป็น1ไปไม่ได้โกงไปโกงมานี่เรียกว่าพยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าแล้วกับพระวาจาที่รับสั่งมาไงแล้วเป็นสวกัตถะตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นไม่ผิดนี่นี่ก็พยานอย่างทราบหนึ่งแล้วก็พระวาจาที่สอนโลกธรรมที่สอนโลกไม่มีผิดนะนี่คือองค์ศาสดาพระกัตถะไม่เคยปรากฏว่าพระพุทธเจ้าไปสอนโลกแม้กิใดกาใดไม่เคยมีแต่กิเลสมันสอนโลกมันหลอกลวงโลกให้พากันจมมาสักกี่กับกี่กันแล้วไม่มีใครเห็นลาภพวกเราพอจะเห็นลาภบ้างไหมให้พิจารณาเราเป็นลูกศิษย์มีครูคือศาสดาศาสดาสอนยังไงเรายอมฟังเสียงพุทธเจ้าบ้างไหมหรือฟังเสียงแต่กิเลสตัณหาตัวเทวทัตฝังในหัวใจโดยสายเดียวนั่นเหรอให้เอาไปถามตัวสิถ้าถามตัวแล้วมันจะรู้สึกโทษของตนผู้ทำโทษมากน้อยเพียงไรจะได้แก้ไขตัวเองและผู้ทำคุณเท่าไรก็ให้หนุนกันไปให้เชื่อเถิดว่าพระพุทธเจ้าไม่มีสองหนึ่งเท่านั้นเอกนามกิ่งไม่มีสองพระวาจาที่รับสั่งอะไรไปนี้จะไม่มีสองใครจะมาท้าทายขนาดไหนลบไม่สูญยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าสุปาพุทธะก็เป็นพระเจ้าตาของพระพุทธเจ้าของเราในวงสกุลสากยวงศ์โกริยวงศ์แต่งกันเป็นครอบครัวเย่าเรือนเป็นวงนั้นวงนี้นี่พระพระเจ้าสุอะไรภูสุปะพุทธะหรืออะไรลืมแล้วแต่ที่เนี้ยพูดมาแล้วลืมอย่างนี้ล่ะที่ตำหนิติเตียนพระพุทธเจ้าดูถูกพระพุทธเจ้าพระเจ้าตานั่นแหละดูถูกพระพุทธเจ้าส่วนลูกสาวคือพระนางพิมพาไม่มีคำว่าดูถูกเทิดทูนตลอดเวลาพระองค์เสด็จออกไปอย่างไม่บอกไม่ลาอะไรเลยก็ไม่เห็นว่าพระพุทธพระสิทธัตถราชกุมารนี่เบื่อหน่ายอิ่มพอกับเราควรจะโกรธจะแค้นน้อยใจไม่อย่างนี้ไม่มีพระนางพิมพาพระองค์เสด็จไปประทับอยู่ในสถานที่ใดทิศทางใดพระนางพิมพาจะกราบไหว้หมุนพระเศียรไปกราบไหว้เรียบร้อยในทิศนั้นทิศนั้นที่พระสิทธัตถราชกุมารอยู่แล้วค่อยนอนอย่างนี้เป็นประจำแต่พ่อของพระนางพิมพาคือพระเจ้าสุปปุทธานี่เป็นกรรมเป็นเวรเป็นภัยอันหนักต่อพระเจ้าตำหนิตีเตียนตลอดเวลาเมื่อมันหนักเข้าหนักเข้ามันคงจะถึงการละมั้งพระพุทธเจ้าก็ถ้าภาษาของเราก็ทรงทนไม่ได้แยบออกเสียบ้างวางงั้นเถอะเออพระเจ้าสุปปุทธาเหล่านี้ทำไมจึงร้ายแรงมันนักหนานานี่เขาจะถูกแผ่นดินสูบแล้วนานี่นะเนี่ยมันถึงขั้นแล้วพระองค์แยกออกมาแล้วนี่จะถึงขั้นแผ่นดินสูบแล้วนานี่พระเจ้าตาของเรานี่อันนี้พอตอนนี้ทราบก็ไปทูลพระเจ้าสุปปุทธะท้าทายมาอีกโอ้ยไอจะไปแผ่นดินจะสูบแล้วได้ยังไงถึง7วันแผ่นดินจะสูบว่างั้นก่อนหน้านี้เราจะขึ้นไปอยู่หอปราสาทชั้นที่สุดนั่นเลยแล้วแผ่นดินจะมาสู่เราได้ยังไงนี่พระเจ้าหลานเรียกว่าพระเจ้าหลานอยู่นะพระวงศ์สกุลโกริยวงศ์สากยวงศ์พระเจ้าหลานนี่โกโหว่างั้นนะเขาก็มาทูลพระพุทธเจ้าอีกนี่แหละพระองค์เอาหนักนะข่าวนี้ที่ว่าเราโกหกนั่นน่ะว่ามันเป็นความจริงอะไรไอ้เรื่องที่พระเจ้าสุปปุทธะจะถูกแผ่นดินสูบในวันคำนกเจ็ดนั้นแปลนของแน่นอนแปลนอื่นไปไม่ได้ที่เชิงบันไดนั่นคำพูดตถาคตไม่เคยมีสองบอกงั้นเลยทีนี้กลับไปก็รอดใหญ่ละพอเรื่องราวกลับไปอยู่ก็รอดใหญ่คือตอนนี้ทางนั้นท้าทายมาพระพุทธเจ้าก็ทรงท้าทายแบบศาสดาตามหลักความจริงเมื่อวันคำนกเจ็ดตอนเช้านั่นแหละเป็นวันที่พระเจ้าสุปปุทธะของเราจะถูกแผ่นดินสูบที่เชิงบันไดนะบอกเลยเดี๋ยวแล้วนี่พอจวนถึงวันแล้วขนสิ่งขนของอะไรขึ้นไปอยู่บนหอปราสาทชั้นเจ็ดนู้นฟังว่าไอ้ที่ก็คิดว่าปิดประตูที่จะลงไปถูกแผ่นดินสูบไม่มีทางละขึ้นดูหอปราสาทเจ็ดชั้นแล้วนะแล้วเผอิญมันไม่เหนือกรรมนะสิไอ้ม้ามงคล ของพระเจ้าอยู่วันนั้นเริ่มคึกขนองมากแต่ก่อนพอมีความคึกขนองขึ้นมาทางนี้รับสั่งลงไปปั๊บสงบทันทีแต่วันนั้นไม่สงบดิ้นถีบท้องพะโลงเสียงลั่นเหมือนฟ้าดินถล่มว่าลงไปยังไงก็ไม่หยุดไม่ฟังมันเป็นยังไงวันนี้นะทุกวันมาเราก็ฟังเสียงเจ้าของแต่วันนี้ทำไมยิ่งคึกยิ่งขนองมันเป็นอะไรนะทำภาษาเราทำให้เสียเส้นใจแล้วแหละข้ามานี่คึกขนองพอมันคึกขนองเต็มที่แล้วก็พอดีถึงการเวลาที่พระเจ้าจุลปัฏฐะจะลงถูกแผ่นดินสูงก็โผล่พระพักออกมาช่องพระแกริบหน้าต่างพอโผล่ไปนี่ปึ๋งเดี๋ยวตกเลยนั่นโผล่ลงไปถึงม้าเนี่ยมันเป็นอะไรพี่ลิขิตรันหนาววันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนมาเลยพอโผล่ไปนี่ผึ๋งเลยนั่นอำนาจแห่งกรรมปัดทีเดียวตัวไหนมันจะทนกรรมได้กรรมชั่วกรรมดีมีอำนาจมากที่สุดท่านบอกนัตถิกรรมะสัมมังพลังไม่มีสิ่งใดอำนาจใดที่จะมันไม่มีอะไรจะมีอนุภาพมากยิ่งกว่ากรรมดีกรรมชั่วที่สัตว์โลกทำลงไปแล้วอันนี้มีอนุภาพมากที่สุดอันนี้พอถึงการเวลาแล้วก็กรรมนี่ก็มีอนุภาพมากก็มันโดยมารดาให้พระเจ้าอยู่บ่าวพระโพธิ์โอ้มารตากระตุ้นเลยอาจจะนั่งลงบันไดถูกไปดีสู่ไปเลยนั่นนี่แหละเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้ารับสั่งผิดที่ตรงไหนพิจารณาดูทางโน้นท่าสายมาทางนี้ก็ภาษาเราเรียกว่าทนไม่ไหวพระเจ้าตาของเราตาต้องเขาถูกไปดีสู่ในวันนั้นวันคำลมเจ็ดบอกเวลาด้วยตอนเช้าวันคำลมเจ็ดที่เชิงบันไดแล้วก็ตกลงตรงนั้นไปไหนล่ะผิดไปไหนบ้างนี่ต้องฝ่ายชั่วก็เป็นอย่างนี้ถ้าทำฝ่ายดีก็เอาอีกแหละพระนนท์ร้องห่มร้องไห้เวลาพระพุทธเจ้าประชวรหนักเพราะพระองค์เสด็จไปจับปฏิภาณที่เมืองกุชินาราเลยพระนนท์ร้องห่มร้องไห้รับสั่งถามพระนนท์ไปไหนพระนนท์ร้องไห้อยู่ที่นู่นประตูอะไรจะเป็นศาลาหรือจะเป็นอะไรก็ไม่ทราบเลยไปเรียกมาเรียกพระอานนท์มา พอพระอานนท์มาถึงอานนท์จะร้องห่มร้องไห้ทำไมเราก็เรียนอาเกียนธรรมปฏิบัติอาธรรมควรจะรู้คติธรรมยาของธรรมราของโลกที่กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาพอประมาณอานนท์จะไปเสียอกเสียใจนี่นะเนี่ยให้ความมั่นใจเอาไว้เป็นความรู้นี่หลังจากนี้ไป3เดือนพระนนท์จะเป็นผู้สิ้นกิเลสในวันพระท่านสัมสังขายนายกันสังขายนายใน3เดือนนั้นวันนั้นน่ะพระนนท์จะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาแล้วสังขายนายใครคิดเมื่อไหร่พระองค์รับสั่งไว้แล้วจะเป็นพระหลานในวันพระสงฆ์ท่านสังขายแต่ทำสังขายนานนี่พระนนท์ก็พอดีอกดีใจที่นี่พอถึงวันนั้นปั๊มนี่ก็พระนนท์ก็หมุนความเพียรยำใหญ่ดวงแหละจนกระทั่งเอาสรุปเลยว่าจนกระทั่งชวนสว่างไม่เห็นสำเร็จเอ๊ะยังไงยังไม่สำเร็จนะพระเจ้าทรงสำนักมันจิตมันไปจ่ออยู่สัญญาโดมข้างนอกว่าจะได้สำเร็จสำเร็จแต่งานไม่ทำเข้าใจไหมงานภาวนาเพื่อความสำเร็จพระอานนท์ไม่ทำจะเอาสัญญาอารมณ์ที่จำได้จากพระเจ้าว่าจะมาดูเวลานั้นเวลาเป็นมรรคผลนิพพานมันก็ไม่ได้ที่พอถึงการเวลาแล้วนี่ก็จวนสว่างแล้วจะทำไงวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันทำสังขารยังไงเราก็ยังไม่สำเร็จจะทำไงเราก็เหนื่อยเหนื่อยเมื่อยล้าพอแล้วเอ้าเราพักสักหน่อยซะก่อนพอว่างั้นท่านก็เข้ามานั่งนี่แหละพระอนนท์ได้สำเร็จพระอรหันต์ขึ้นในอิริยาบถ4คือยืนก็ไม่ใช่เดินก็ไม่ใช่นั่งจริงๆนี่ก็ไม่ใช่นอนจริงๆก็ไม่ใช่คือท่านเอนตรงนี้พอศีรษะยังไม่ถึงหมอน บรรลุธรรมปึ๋งขึ้นอยู่แล้วนั่นเรียกว่าพระอนุนสำเร็จอรหันต์ในอิยาบถ4นี่ตอนที่ท่านสำเร็จคือสัญญาลมที่ท่านคิดไว้กะไว้ตามความโดนเดาของท่านน่ะมันเป็นค่าสืบต่อการต่อมรรคผลนิพพานเพราะท่านไม่ได้บำเพ็ญแก้กิเลสในเวลานั้นท่านไปเอาความหมายต่างๆที่พระเจ้าทรงรับสั่งเอาไว้นั้นว่าจะสำเร็จในวันนั้นมาเป็นมรรคผลนิพพานโดยไม่ประกอบความเพียรทีนี้พอ จะหมดหวังแล้วก็เลยทอดทุละสัญญาลมทั้งหลายที่ไปเกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อมรรคผลนิพพานก็หมดย่นเข้ามาพอทอดทุละนี่แหละตอนทอดทุละนะสัญญาลมทั้งหลายก็หดเข้ามาสู่ปัจจุบันพอจิตเข้าสู่ปัจจุบันไม่มีอารมณ์อะไรบรรลุธรรมปังขึ้นมานั่นแล้วก็เป็นพระอรหันต์ในวันธรรมสังขายนายผิดไหมล่ะพิจารณาสิแล้วคำว่าสังขายนายก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรในเวลานั้นหากบอกไว้เลยว่าเป็นวันธรรมสังขายนายอันนี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานเพียง7วันก็มีสุปัฏฐะพระกะแก่นั่นแหละพระทั้งหลายร้องห่มร้องไห้เสียดายพระพุทธเจ้าร้องห่มร้องไห้ไอ้พระแก่ๆเรียกเอ้ยพวกสูเจ้าน่ะจะไปหาร้องห่มร้องไห้อะไรเวลาพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ดุนั่นว่านี่หาความสุขความสบายไม่ได้ถูกดุถูกด่าตลอดเวลานี่พระองค์นี่ผ่านแล้วพวกเราสบายนี่น่ะว่างั้นนี่แหละพระกัสสปะได้รับคำนี่แหละ โอ้นี่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเพียง7วันเท่านั้นเสี้ยนหนามเกิดแล้วทั้งหมดประชุมปุ๊บกันทันทีเลยพระสงฆ์พระอรหันต์500องค์ทำสังขายนาในวันที่ว่านั่นน่ะนี่เหตุเกิดก็ดีพระพุทธเจ้าไม่รับสั่งบอกตะวันทำสังขายนานั่นทราบครอบไปหมดแล้วใช่มั้ยล่ะนี่ล่ะคำพูดของพระพุทธเจ้าให้ขอให้เชื่อนะพี่น้องทั้งหลายศาสดาองค์เอกไม่เคยต้มตุ๋นสัตว์โลกแม้รายเดียวแต่กิเลสนี้ต้มตุ๋นมาตลอดเวลาทั้งเขาทั้งเราแลกไปตามๆกันแต่ไม่มีใครเคล็ดหลับวิ่งไปตามมันทั้งนั้นนะพวกนี้พวกหางขาดขาขาดวิ่งตามกิเลสมาดูสิเรานี่มันมีแข้งมีขาไหมไม่ใช่ขาดมาหมดแล้วเหรอมันยังจะเหลือขาติดบ้านไปเดินไปบ้านได้ไหมหรือถ้าขาขาดรถยนต์ยังมีอีกเหรอเฮ้ยพิจารณามันวิ่งตามกิเลสมันไม่เคยสนใจสบัดกับธรรมอะไรมากนั่งนะนี่แหละพระพุทธเจ้าประกาศป้างป้างอยู่อังคิว่าโกนุห้าโซจิมานันโดนิจจังปัจจริเตสติอันตกาเลนะโอนัทธาปดีปังนักเวสตาก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้มันเป็นฟืนไฟเผาไหม้สัตว์โลกผู้มืดบอดอยู่ตลอดเวลามาอย่างนี้ทำไมจึงไม่เสาะแสวงหาที่พึ่งยังมาร้องยังมาหัวเราะลั่นกันอยู่เลยโกนห้าโซ่แปลว่าการหัวเราะลื่นเริงยังมาหัวเราะกันลื่นเริงบันเทิงอยู่เหลือทำไมไม่สอดแสวงหาที่พึ่งนั่นตั้งว่าเนี่ยพระองค์กระตุกเอาสัตว์โลกมันมัวมันเมาซะจนเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เลยกระตุกเอาซะบ้างอันนี้ก็เป็นยังไงพระพุทธเจ้าประกาศมาได้2,500กว่าปีแล้วนะโกนห้าโซ่กี่มานันโดก็ยังไงพวกเราตื่นได้ยังเวลานี้หรือยังขอหมอนลูกใหม่นะลูกนี้แตกแล้วเอาหมอนนั้นมาถ่ายหน่อยโกนหัวโซ่ไม่ฟังเลยก็ใจไม่สนใจสนใจแต่หมอนแตกหมอนขาดไปหาหมอนใหม่มาเปลี่ยนนี่มันใช่ไม่ได้นะแต่พากันจำเอาเอาละวันนี้พูดอย่างตรงนี้แหละพูดไปพูดมามันก็เหนื่อยเว้ยเฮ้ยเหนื่อยขาก็ของเราก็อีกเหมือนกันว่าแต่ขาใครยังมีเหลือว่าขาเราปวดนี่ไม่พูดถึงเลยนี่นะพวกนี้พวกขาขาดไอ้เรามันขาดหรือไม่ขาดมันปวดอยู่นี่ไม่เห็นพูดถึงเลยใช่ไหมล่ะพูดไปพูดมามันเหนื่อยวันนี้มีมหาแทรกขึ้นบ้างเป็นระยะระยะนะเช่นโกนุห้าโซนี่ก็บาลีเป็นมหาแล้วอะไรบ้างสุกราเนี่ยซาทูดีนี่ก็เป็นมหาออกวันนี้บาลีออกบ้างมหาออกบ้างแต่ก่อนไม่จะอิจาบัวออกไปเรื่อยๆวันนี้มีบาลีออกบ้างเอ้ยมื้อเช้าดูไม่ได้เช็ดอะไรบ้างหรือมีบ้างนะมื้อเช้านี่มื้อเช้ามีบ้างเหรอหรือไม่มี
1: มีนิดหน่อย
0: ครับมีนิดหน่อยมันก็มันหนักเอาตอนนี้เลยวันหนึ่งวันหนึ่งที่เรามาอยู่นี่อย่างน้อยมันสองกันนะที่ศาลาแห่งหนึ่งที่นี่แห่งหนึ่งส่วนมากศาลาไม่นะมันหนักเอาตอนกลางคืนเนี่ย มันนี่ก็ไปน้องไปอยุธยาไปอยุธยาไปกราบพระเจ้าหลวงใหญ่เนี่ยพระพุทธเจ้าใหญ่พระเจ้าหลวงใหญ่อยู่ที่อะไรวิหารใหญ่วัดมงคลบพิตรเนี่ยพอประกาศมันย้อนกลับมาหาช้างช้างโอดอยากมากน้องจึงสึกปล่อยตัวช้างไปมันเต็มเป็นแถวแล้วก็ไปเอาอะไรมาบอกงั้นเลยอายุสิยานี่มันเคยแตกมาแล้วว่างนึงนะผลหนึ่งอายุยาแตกคราวนี้จะเอาอายุยาให้แตกตัวอีตาบัวเป็นหัวหน้าเอาอายุยาให้แตกคือขอมีอะไรไปกล้วยมาซื้อซื้อมาเอาเลี้ยงช้างให้พอความหมายว่าอยู่สิยานไหนแปลมาว่าเอาอายุยาแตกเนี่ยว่าพูดครบขัดเคยอายุยาแก่สองหงว่ามันนะพอช่างก็หมดพอเลยพอถึงของที่เขามาแล้วนั่งก็ยังมีเหลืออยู่นะเกิดช่างก็พอแล้วนะถึงของที่เขามาขายนะเหลือถ้าไม่เหลือเอาให้หมดไม่พอแปลมาอีกเอาให้อายุยาแก่แล้วก็บอกได้หมดแต่อายุยาก็ไม่แก่ช้างก็อิ่มท้องเราก็พอใจกลับมาแสดงว่าเป็นมงคลด้วยกันวันนี้ไม่มีสิ่งไหนแตกซึ่งแล้วเป็นชื่อมงคลบ้างเราก็ไปจะไปเที่ยวเก๋ๆเหมือนเราไม่ไปมันขัดหัวใจทันทีผู้มงคลเหมือนเงี้ยเพราะฉะนั้นไปอยู่สวนกันเลยเราไปอยู่ด้วยความเมตตาต่างหากเนี่ยไม่ไปแบบเพลิดเพลินเราไปอยู่สวนจัดอะไรอะไรก็ยื้อเยอะความเมตตาที่เกิดก็ช่วยเยอะอะไรแล้วก็ช่วยนะเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างวันนี้ไปวัดมงคลบพิตรอายุยาไปกราบนางยาก็กลับมาก็มาช่วยจัดคือช้างเอาให้เต็มเหนียวแล้วก็มามึงยังไงอ่ะมึงตอบมึงใจฟังเชื่อตรงแล้วเหนื่อยอ่ะอยู่อ่ะเมื่อวานที่ไปมงคลก็ตั้งใจไปสงเคราะห์พระคือไม่มีครูมีอาจารย์เราสงสารเราคิดถึงหัวใจเราวิ่งหาครูอาจารย์เหมือนหมาบ้าแล้วนะเนี่ยนั่นแหละเอาเข้ามาใส่หัวใจของเชือกในสงสารที่มันจะไปแทบทุกครั้งทุกนาทีเพราะไม่มีครูมีอาจารย์ก็อยู่กันไปอย่างนั้นไม่มีกำลังใจนะฟังฟังธรรมจากครูอาจารย์นี้ยังได้คุณในปัจจุบันด้วยจากนั้นเป็นกำลังใจเพื่อประกอบความเพียรอีกนี้อีกด้วยนั่นนะเราคิดอยู่วัดอยู่หัวใจเราแล้วก็ไปเอ๊ะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเสียงสะท้านหวั่นไหวมีแต่เรื่องเลี้ยงดุเสียงหล่าเรื่องเด็ดเรื่องเดียวดุด่าสะเทือนไปหมดนี่อ่ะทีนี้ก็เราได้ยินมาตั้งแต่เป็นเด็กนะชื่อเสียงของท่านโด่งดังมาตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งที่จะไปเข้าไปหาท่านเนี่ยพอพระศรีนวลมาเล่าให้ฟัง เรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเนี่ยมาจากบ้านนาศรีนวลเอาบ้านบ้านนามนจากท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มั่นว่าเพราะว่างั้นหูกลางกันเลยเฮ้ยเอาไปนะทราบไปเอามาอีกพูดอีกนะมาจากบ้านนามนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มั่นเนี่ยท่านเพิ่งมาจากนั้นก็มานี่เลยมานี่เวลานี้ท่านจันมั่นยังอยู่นั่นเดี๋ยวยังอยู่นั่นแล้วเอาเนี่ยผมถามไปชัดเจนหน่อยว่าได้ทราบทั่วดินแดนเลยว่าท่านจันมั่นนี้ท่านดุเก่งว่างั้นดุด่าเก่งว่างั้นทีนี้ขึ้นอีกว่าเสริมก็บีกว่าโอ้ยอย่าว่าจะดุด่าว่ากล่าวเลยพอขับท่านขับเลยนี่แทนที่จะเป็นผลลบไม่เป็นนะนี่แหละอาจารย์ของเราขึ้นทันทีเป็นในใจนะมันรับกันเป็นผลบวกไปเลยเยอะครูบาอาจารย์องค์นี้ชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่เรายังเป็นเด็กท่านจะดุด่าว่าเก่าครับนี้ที่ส่งใครอย่างหาเหตุผลไม่ได้นี้เป็นไปไม่ได้นี่แหละคือครูบาอาจารย์เราเอาเราจะเป็นตัวประกันเองนั่นไปเลยนะเป็นจริงๆแล้วเราก็ดีเป็นตัวประกันให้เห็นต่อหน้าต่อตาท่านจะดุด่าว่าเก่าประเภทใดหรือครับนี้ที่ส่งเอาครับเราให้เราเป็นตัวอย่างให้ได้เห็นชัดเจนเอาไปพอที่แรกก็ว่าจะคิดว่านู่นน่ะนานๆกว่านั้นถึงจะไปจะไม่กำหนดวันแต่จะไปพอได้ทราบวันนี้สามวันแต่งเตรียมของไปเลย พอไปก็ไปโดนจริงๆนี่แหละ ไอ้มันเก่งมันก็ไปเดินของเก่งเนี่ยพอไปก็ยังว่าแล้วมันมืดๆนะเจอซ่าร้องนั่งนี่

0: ใครมานี่อยู่นี่อ่ะท่านเดินจะกลมมืดๆเนี่ยใครมานี่ก็ว่าอยู่ข้างๆนี่ก็ผมก็ว่าไงนี่จะขึ้นแล้วนะเพราะว่ากับผมอันผมนี่ตั้งแต่คนหัวล้านมันก็มีผมท่านว่าว่างั้นนะต้องเปลี่ยนทันทีกับผมชื่อพระมหาบัวก็ว่าอย่างนั้นสินี่นี่ผมใครอยู่แม้ตั้งแต่เด็กมันก็มีผมเอาอีกแหละแล้วเรายิ่งหมุยเป็นผลบวกเลยนะปลื้มใจถึงใจเลยที่เรามุ่งใส่นั่นนี่อาจารย์ของเราเข้าแล้วหาที่คาดไม่ได้เพราะว่าถ้าคนหัวล้านมันก็มีผมตรงที่มันไม่ล้านเอาแย่งสิแย่งตรงไหนแล้วจากนั้นผมขึ้นอันนั้นนี่ผมแม้แต่เด็กก็มีเอาอีกข้างที่ไม่มีสิการยอมเลยนี่แหละเป็นผลบวกทันทีเลยนั่นแหละนี่เวลาไปอยู่กับท่านทั้งกลัวกล้าด้วยเหตุผลกลัวด้วยกิเลสกลัวท่านดุกลัวท่านด่าด้วยกิเลสกล้าด้วยเหตุผลดุด่าก็ต้องฟังให้ถึงใจตัวอย่างนะนั่นเราอยู่กับท่านนานมาฟังไปที่ไหนหาที่ตรงติไม่ได้เลยดูด่าว่ากล่าวขนาดไหนฟังเป็นธรรมล้วนไม่มีผิดมีเพี้ยนจากธรรมยิ่งเด็ดขาดเท่าไรธรรมะยิ่งออกอย่างเด็ดขาดเท่าไรเป็นธรรมทั้งหมดฟังไปลงใจนี่เมื่อลงใจแล้วก็มันก็เป็นอันหนึ่งขึ้นมาแล้วนะเวลาพระเนรไปหาท่านนี่โอ้ยกลัวตัวสั่นแล้วอยู่กับท่านมีแต่ความชุ่มเย็นที่นี่นะแล้วท่านดูเท่าไรยิ่งชุ่มเย็นจะได้ยินเสียงแพทย์พาขึ้นมาแล้วเอาละดิเนี่ยฟ้าร้องแล้วฝนจะตกแล้วนะคือฟ้าร้องเบี้ยงบ้างน่ากลัวก็จริงแต่ฝนตกลงมามันเย็นกระจายไปแล้วพอได้ยินเสียงท่านแผ่ขึ้นมานึงใครอยู่ที่ไหนวิ่งมาเนี่ยแหละฟ้าร้องแล้วนั่นฝนตกลงมาจะเย็นในเวลานั้นแค่เวลาท่านเด็ดๆนี่ธรรมะทั้งนั้นเด็ดๆเนี่ยผสมประกอบกันเนี่ยนี่ขันอยู่มาก็เลยจนกระทั่งได้พูดในหมู่ว่าเสกกระทิบเบาๆละแต่ไม่ได้กระทิบด้วยความประมาทท่านนะด้วยความเรียบร้อยแล้วหมู่เพื่อนยังไม่เข้าใจท่านก็หมายว่างั้นเราไม่เข้าใจหมดแล้วพอได้ยินเสียงพอยินท่านขนาดพวกนั้นตรงนี้ว่าเฮ้ยก็ว่าไปอย่างนั้นแหละแล้วเฮ้ยก็ว่าไปอย่างนั้นแหละความจริงหัวใจท่านไม่มีอะไรหมายความว่างั้นเป็นธรรมล้วนออกมาจะเด็ดขาดขนาดไหนเป็นธรรมล้วนออกมาทีนี้มันก็ติดแล้วที่คนจะไม่ติดได้ไงก็มีแต่ธรรมล้วนธรรมล้วนไอ้เสียงแผดเป็นเสียงฟ้าร้องแต่ฝนตกมามันเย็นใจไหมล่ะนี่นะจริงพอแผดขึ้นมาเสียงเบี้ยงป้างแล้วเอาแล้วฝนจะตกเราละเป็นอย่างนั้นละอันนี้ขั้นต่อมาหลวงตาบัวนี่เขาก็ล่ำลือเหมือนกันแต่ก่อนล่ำลือเฉพาะหมูนั่นแหละปัญญาของใจปั๊มเรานี่แหละไปหาท่านจันฟันพูดซะก่อนนะไปหาท่านจันฟันส่วนมากท่านเข้าไปทั้งรุ่นตันนั่นแหละสำหรับเราก็อยู่ตามภาษาเราแล้วตอนนั้นแข่งขันซะด้วยนะมีแต่พาร์ทแต่เด็ดด้วยไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวปนเลยความเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดมันก็มีเป็นธรรมดาของมันอันนี้ท่านอาจารย์ฟั่นนั่นก็เลยถามแล้วท่านหมาบัวแล้วไปหาท่านไหมว่าท่านดูไม่กล้าไปหาท่านเหรอขึ้นเลยเดียวนะท่านอาจารย์ฟั่นเหรอมหาบัวดูเหรอดูเหรอเหรอไปนาขนาบเลยเหรอต้องไปนะหาภาพเนี่ยดูอย่างนี้อะไปนะขนาดใหญ่เลยอันนี้พอท่านจันมั่นมรณภาพท่านจันฟันมรณภาพแล้วก็พอดีโอกาสก็เลยก็นั่นก็เข้ามาหาเรามาแล้วก็เฉยแล้วธรรมดาเขาเราไม่มีอะไรกับใครว่างั้นเถอะจนกระทั่งจันมรณภาพนะหมูนะพูดไปสัมผัสเรื่องอะไรไม่รู้แหละไปถึงขั้นคำว่าดูด่าไหนหมูวะที่เอาแล้วนะเนี่ยตะกอนว่าหลวงตาบัวดุหลวงตาบัวดุนี่มาอยู่กับหลวงตาบัวกี่ปีแล้วเป็นยังไงดุหรือไม่ดุแห่แห่ออกว่าแห่แห่นั่นมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนั่นเป็นอย่างนั้นแหละอันนี้ก็ราชสีเสือโค้งวาดภาพลวดลายออกทั่วดินแดนพอเขามาแล้วเขาขึ้นเหยียบหูเขาขึ้นนั่งบนคอเสือโค้งเขาใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นนะพวกนี้ดูเท่าไหร่มันยิ่งคานก็มาดูเท่าไหร่ยิ่งคานก็มาราชสีไปไหนหมดก็ไม่รู้มีแต่คานขึ้นมาอยู่บนข้อราชสีแล้วเดินถูกเขาลบลายหมดมันเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นปีนาก็มันเป็นอย่างนั้นจริงเพราะอะไรก็เราไม่มีอะไรกับใครถึงจะพูดหนักบางมากน้อยจะเป็นธรรมล้วนจะเด็ดจะขาดขนาดไหนก็ตามเรื่องกิเลสจะมาแทรกหัวใจเราออกเป็นพิษต่อพิษทั้งสายไม่มีบอกคงเลยจะมีแต่ธรรมล้วนเด็ดก็เด็ดเป็นธรรมผู้ที่ฟังเพื่ออัตประธรรมได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไปด้วยกันนะเอาละจบไปเอามานี่ไม่ได้ฟังเทศหรือว่านี่ไปหาแต่ปลาเหรอ น่าหลวงตาผางนี่ไม่ใช่เล่นนะหลวงตาผางนะเนี่ยท่านเก่งจังหลวงปู่ผาง เกี่ยวกับพวกงูพวกงูพวกจระเข้พวกสัตว์พวกงูเลื่อยมันเลื่อยอยู่ตามวัดตามบ้านใครไปตื่นเต้นกลัวเฮ้ยไปกลัวเขาอะไรเขาลูกสีป้านี่แหละว่าไงท่านกับงูนี่ถูกกันดีมากเลยจระเข้ท่านเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งอยู่ในสาท่านหมอพอได้ยินเสียงท่านหมอบเลยมันทีมันงาบเขาไปสร้างกุฏิบนกงกลางน้ำนั่นนะพอเผลอจระเข้มางาบเขาเสียงร้องเว้ยว่าเขาไปบอกท่านพอท่านออกมาไหนไม่ไปไหนจระเข้เขามาปลูกกุฏิเรามันปลูกกุฏิไม่เป็นมันมาหายุ่งอะไรเนี่ยท่านว่าโอ้จระเข้มุดดินไปเลยมันกลัวหลวงพ่อผางกลัวจริงนะจระเข้กลัวมากแล้วงูทั้งหลายเป็นเพื่อนท่านเด่นทางอย่างนี้แล้วยานท่านก็ดีด้วยนะยานท่านก็เด่นนี่เอาเห็นประจักษ์เลยหลวงปู่ผางนี่ไปภาวนาอยู่ทางน้ำหนาวนะพอไปที่นั่นไปภาวนาอยู่หลวงตาองค์หนึ่งก็ไปด้วยกันนี่แหละพญานาคมาเอาเห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะพญานาคแสดงตัวเป็นงูเท่าต้นเท่าต้นเสาใหญ่กว่านี้นี่แล้วท่านก็เดินอยู่กรมไปทางหนึ่งกลางวันตอนบ่ายๆนะแล้วหลวงตานั่นก็เดินอยู่ทางหนึ่งแล้วพญานาคนั้นมาหาหลวงตาพี่มาโผล่ขึ้นมานี่โอ้ยอ้าปากขึ้นเลยหลวงตานั่นก็ร้องว่าว่าเลยหลวงพ่อผางก็มาอะไรร้องอะไรวะงูใหญ่วะงูใหญ่มาหน้าป่ามันจะกัดผมไหนนี่วะท่านก็เดินเข้ามาพอเดินเข้ามาไหนตัวไหนอยู่ไหนวะมันกำลังยกปากขึ้นอยู่ไหนตัวไหนวะมึงกินผ้าเหรอว่างั้นนะเอาแต่มึงกินผ้าเอากินกูก็เดินผึ่งเข้าไปพึบหายเงียบเลยนั่นนี่แหละเป็นสดๆร้อนเป็นพญานาคหายเงียบเลยนี่ก็พญานาคกับพวกงูเข้ากันได้ท่านเป็นอย่างนั้นแหละท่านแล้วกับอันนี้ท่านเด่นประจำพวกงูพวกพญานาคพวกเทวดาก็มีเอาเท่านั้นพูดเป็นมากเอาละพอเห็นไหมเดี๋ยวเงินจะหายต้องรีบพูดรีบว้าวมันเวลาจะได้มันต้องเอาดีกว่าเอาว่าตั้งแต่ยังไม่เห็นมันก็จะได้อยู่แล้วดีกว่าเห็นแล้วมันใจหลุดมือหลุดไม้ดึงมือไปได้เลยหลวงพ่อผางทำการที่นี่กระจายบอลสองทุ่มกว่าแล้ว
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่20เดือนเมษายนพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าพระวาจาพระพุทธเจ้าลบไม่สูญในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการดวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่12เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2547มีชื่อกันเทศว่าถึงนิพพานเมื่อไรตายได้เลยขอเชิญท่านฟังครับ
0: เมื่อวานนี้เขาอาหารไปให้โรงพยาบาลภูเรือว่าส่วนมากเราเอาอาหารไปให้โรงพยาบาลเราจะไปตามที่อย่างนั้นละเช่นภูหลวงจังหวัดเลยภูหลวงภูเรือคือขาแข้งภาคเราเป็นภาคคนจนไม่มีเงินมีทองแต่การเจ็บไข้เด็กป่วยมันไม่เลือกคนมีคนจนมีได้ด้วยกันเมื่อมันมีได้คนมีคนจนก็ต้องจำเป็นด้วยกันวิ่งเข้าสู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็เป็นสถานที่สงเคราะห์มีไม่มีก็ต้องสงเคราะห์กันไปภาคอีสานเรานี่โรงพยาบาลไหนก็มีแต่คนจนคนจนเข้าไปเพราะอยู่สถานที่คนจนหมอก็ต้องดูแลรักษาเครื่องที่จะตอบแทนกันไม่มีมีแต่คนจนกับไข้เต็มตัวเข้าไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะติดโรงพยาบาล
2: เป็นเครื่องอุดหนุนโรงพยาบาลพอจะมีอายุสืบต่อเกี่ยวกับคนไข้ทั้งหลายต่อไปมีแต่คนจนมากเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลต่างๆมาเราจึงเตรียมพร้อมเสมอด้วยเราคิดทุกอย่างแล้วไม่ใช่สักแต่ว่าให้นะเราคิดทุกอย่างโรงพยาบาลนี้ไม่อัดไม่อั้นมาเท่าไหร่หลวงโกดังนี้เต็มเอียดเต็มเอียดอยู่ตลอดเวลาสั่งไม่เคลื่อนคลาดด้วยสั่งที่ไหนไปที่ควรจะให้พิเศษจังหวัดไหนเช่นอุตรดิตถ์หนึ่งโคราชหนึ่งอุบลหนึ่งนี่สามจังหวัดนี้ไม่ว่าจะโรงพยาบาลใดมาให้พิเศษด้วยกันทั้งหมดเพราะระยะทางไกลพอๆกันทางชัยภูมินู้นมีอยู่สองโรงพักดีจุมพล
3: เทพสถ
2: ิตครับเทพสถิตอันนี้ไกลเนี่ยถ้าเทียบโคราชเลยโคราชไปนู่นสูงเนินสีคิ้วเราดูเข็มใหม่อันนี้ก็ให้เป็นพิเศษนอกนั้นให้เสมอกันหมดเหมือนกันให้ยิ่งหย่อนต่อกันโรงไหนมาโรงไหนมาวันละสี่โรงห้าโรงสามโรงเป็นพื้นสามโรงสี่โรงห้าโรงเป็นประจำสูงสุดเก้าโรงวันหนึ่งสูงสุดอยู่แค่9โรงตั้งโรง8โรงมาเราขนมาไว้เต็มเยอะเต็มเยอะเรามีขอช่วยได้เราช่วยอย่างนี้แหละเพราะสมบัติที่พี่น้องหลายบริจาคมาเราไม่คิดอะไรมีว่าเป็นของตัวมีแต่เพื่อโลกเพื่อโลกเท่านั้นเพราะเรานี่เต็มอยู่แล้วเห็นไหมผ้านี่จะตายเพราะอะไรอาหารท่วมปากท่วมท้องคนที่เขาทุกข์เขาจนมีขนาดไหนมากยิ่งกว่านี้กี่ร้อยกี่พันเท่านั้นนั่นเราต้องคิดอย่างนั้นดูนั่นแหละธรรมะต้องคิดกว้างถ้ากิเลสคิดแต่แคบแคบควานเข้ามาหาตัวเองตัวเองใครที่ไหนตีตันตั้นตู้แม้เพื่อนฝูงก็ไม่มีเวลาเป็นก็ไม่มีเพื่อนฝูงตายแล้วคนไปเผาศพก็ยอมแย้มยอมแย้มนั่นแสดงถึงน้ำใจผู้ตายเป็นคนแคบติดกันหรือคนกว้างขวางนี่แหละทำไปที่ไหนไปอย่างนั้นนะทำไปที่ไหนให้ความสุขแก่โลกนะแต่กิเลสไปที่ไหนกว้างจะกว้างติดกันอันตู้แต่โลกก็ชอบกันนักเรื่องของกิเลสติดกันอันตู้ชอบกันทีเดียวไม่อยากให้แต่อยากเอาเนี่ยอยากเอาคือกิเลสอยากให้คือธรรมไม่อยากให้แต่อยากเอานี่แหละถ้าไม่มีทำบ้างเลยนี่โลกนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้นะนี่พอทำนะพออยู่ด้วยกันได้นะยังให้พากันเห็นคุณค่าของธรรมนะมีมากมีน้อยเฉลี่ยเผื่อแผ่กันไปมนุษย์เราอยู่ร่วมกันว่าอาศัยพึ่งกันตั้งแต่เศรษฐีลงมาหาคนทุกคนจนอาศัยกันนั่นเศรษฐีก็คนจนหนุนคนจนอยู่ได้ก็เพราะเศรษฐีเลี้ยงดูนั่นเหมือนพ่อแม่กับลูกนะมีหลักความเสียสละเป็นความกว้างขวางไปที่ไหนที่ไหนไม่ขาดแคลนมันนั่นมันไปอยู่ในนั้นอ่ะความดีทั้งหลายที่สร้างมานี่เข้าอยู่ในจิตเป็นแม่เหล็กอยู่ในจิตแม่เหล็กที่ได้ดึงดูดเข้ามาเพราะอานิสงส์แห่งการเสียสละเสียละมันเข้ามาในนั้นกระจายออกไปกระจายไปแต่เรื่องความติดการอันตู้ไปที่ไหนปิดทางตัวเองปิดทางตัวเองให้พากันจำเอาไว้นะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วหาไม่ได้อีกแล้วนะนี่ได้พิจารณาค้นคว้าอยู่ทางขึ้นเวทีเลยถึงได้ทราบกันมอบกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบไม่มีแง่ไหนที่จะค้านท่านได้เลยไม่มีจริงๆหมดรู้ตรงไหนตรงไหนท่านรู้ไว้แล้วรู้ไว้แล้วท่านปฏิบัติมาก่อนแล้วก่อนแล้วเราไปรู้ทีหลังเป็นอย่างนั้นนะพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นจึงมีคนเคารพนับถือมากก็พูดง่ายๆกับผู้อยากให้มีน้อยผู้อยากได้มีมากผู้จะเอามีมากนี่แหละก็มีเหนียวมีเต็มบ้านเต็มเมืองความที่จะเสียสละมีน้อยมากน้อยมากอย่างนั้นเรื่องมีแล้วมีแต่มีน้อยพุทธศาสนานี่เลิศเลยถ้าใครตั้งใจปฏิบัติตัวเองอย่างนี้จะมีความสงบสุขร่มเย็นแม้ภายในครอบครัวผัวเมียไม่ได้ทะเลาะกันนะถึงจะทุกข์จะจนก็อยู่กันกินกันไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปากเป็นปากตายต่อกันผัวเมียอยู่กันได้เป็นสุขลูกเก้าล้านเหรียญทุกพ่อแม่พาทุกลูกก็ทุกไปตามแต่ไม่ได้ทุกใจไม่เหมือนพ่อกับแม่ทะเลาะกัน ด้วยออกนอกลู่นอกทางนี่คือกิเลสกิเลสมันจะแยกออกนอกลู่นอกทางของที่ดีตีให้แตกอย่างน้อยให้ร้าวมากกว่านั้นตีให้แตกกิเลสไปที่ไหนตีที่นั่นทำลายที่นั่นที่นั่นพอธรรมะที่ไหนไปประสานประสานจะพร้อมระเบียบเข้ามารวมเป็นเนื้อเป็นหนังนี่เรียกว่าธรรมะไปที่ไหนประสานกันได้เป็นความแน่นหนามั่นคงไม่จำเป็นที่จะต้องว่าอยู่ภาคใดภาคใดภาคชั้นบรรณะใดนะภาคใดมองเห็นกับความดีเข้าถึงกันหมดเลยไม่ได้ทองถามถึงชาติชั้นบรรณะกันมีความชั่วก็เหมือนกันนะเป็นเสือขึ้นมากลัวกันทั้งโลกนั่นถ้าเป็นความดีแล้วก็ยิ้มยิ้มย่องเอาพอใจนั่นเป็นอย่างนั้นแหละเรื่องธรรมกับนั่นจึงได้อยู่ด้วยกันได้ถ้าไม่มีธรรมโลกนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้นะมีอาศัยธรรมความเสียสละกันมีมากมีน้อยสำหรับวัดนี้เราเปิดโล่งไปหมดเลยมันโล่งมาจากหัวใจหัวใจเราไม่มีอะไรที่จะหยิบจะอะไรเข้ามากันไม่มีนี่จะได้มาเท่าไรออกอย่างนี้ตลอดอย่างที่ของได้มานี่เหมือนกันได้มาเท่าไรเฉลี่ยเผื่อแผ่ให้ทั่วถึงกันหมดกันหมดแม้ที่สุดตั้งแต่สัตว์อยู่ในวัดนี่โถของเล่นมาอะไรพวกไก่พวกกระรอกกระแตกระต่ายพวกนี้เขากินเป็นจัดอยู่เป็นจัดทีนี้สิ่งที่เรารักสงวนเขาไม่รู้เขาก็ทำลายได้ก็เป็นตามภาษาของเขาเราก็อยู่กับเขาไปด้วยกันให้รู้ภาษาของเขาเรื่องของเขาเรื่องของเราก็อยู่กันได้ถ้ามันอย่างนั้นก็จะว่าหาว่าสัตว์อันนี้มาเบียดเบียนมาทำลายนั่นนี่เกิดเรื่องขึ้นกายสภาพของเขาเราควรรักษาได้แค่ไหนรักษาเอาเช่นกระต่ายนี่จุ้มจ้ามมากเป็นนิสัยของเขาอย่างนั้นไปที่ไหนทั้งขุดนั้นขุดนี่ขุดอะไรอะไรไว้ไม่ได้มันเราก็รักษาเอาถ้าเราว่าเหนือเขาเราฉลาดเรารักษาเอามีตาข่ายวานล้อมเอาไว้ที่เรารักษาเราจะไปตำหนิเขาท่าเดียวโดยที่เราไม่ใช้ความรอบคอบยิ่งกว่าเขาก็ไม่สูงกว่าเขานะนี่ในวันนี้เย็นไปหมดสัตว์ในวันนี้เย็นหมดเลยไปที่ไหนเป็นเพื่อนกันหมดกับผู้กับคนในวันนี้นี่ก็เห็นน้ำใจนั่นเองเราเลี้ยงเราดูเขาไม่กลัวเราไม่มีกลัวพวกสัตว์ในวัดนี้ไม่กลัวพระกลัวคนเต็มไปหมดนี่ก็คือธรรมมีแต่อาศัยเราอาศัยเราไม่มีการเบียดเบียนการทำลายเขาก็อยู่เย็นเป็นสุขสบายนะนี่เราให้ดูเอาธรรมแม้ต่ำมาอยู่ก็เย็นสบายไปสบายไปถ้าเป็นโรคแล้วเป็นกิเลสแล้วชิบหายตายหมดแล้วถึงพากันให้รักศีลรักธรรมนะรักกิเลสพาเราไปเกิดร้อนวุ่นวายมาทั่วโลกดินเลยไม่มีใครจะได้ความสุขความสบายนับตั้งแต่เศรษฐีมหาเศรษฐีลงมาหาคนทุกคนจนถ้าไม่มีธรรมในใจทุกเหมือนกันหมดเราจะไปว่าเขามั่งมีสีสุขมีเงินมีทองมากเขาเป็นสุขนี่เราดูตั้งแต่วัตถุภายนอกโดยที่จิตของเราไปอาศัยอยู่ภายนอกอาศัยว่าเป็นความสุขเรามีนั่นมีนี่แล้วก็อาศัยไปมีอารมณ์ไปจิตไปอัดเกาะเขาแต่อารมณ์ของธรรมไม่มีในใจเกาะเขาวันยั่งค่ำพังวันยั่งค่ำนี่แต่ความทุกข์ไปกันทั้งนั้นถ้ามีอันมีธรรมแยกส่วนแบ่งส่วนสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อาศัยร่างกายเราจะแยกมาทางด้านจิตใจทำความดีแก่กันและกันก็เป็นประโยชน์มีถ้าทำเข้าไปดึงสิ่งเหล่านั้นมาเป็นประโยชน์ก็ได้ถ้ามีแต่กิเลสล้วนมีแต่เก็บหอมรอมริบกวาดต้อนเข้ามากวาดต้อนเข้ามาอย่างเดียวมีมากขนาดไหนไม่มีใครอาศัยได้ถ้าความตนีเป็นเจ้าของถ้ามีทำเป็นเจ้าของมีมากมีน้อยเฉลี่ยเผื่อแผ่ไปได้ทั่วกันหมดนั่นมันต่างกันนะเดี๋ยวเราจะว่าคนมีความสุขเพราะมีสมบัติเงินทองเจ้าของมีมากทั้งที่ไม่มีทำในใจพวกนี้พวกเป็นทุกข์มากที่สุดเรามองเผินๆตามที่เรียกพามองต่างหากนะเห็นก็มั่งมีชีสุยศถาบรรดาศักดิ์สูงสูงเอาเหล่านี้ไปโปะไปโปะให้จิตได้เกาะยึดเกาะยึดนิดหน่อยนิดหน่อยก็พังไปทำไปหาสิ่งที่เป็นสาระมีได้นะการทำมีภายในใจแล้วมันแน่นหนามั่นคงนะมีก็รู้ว่ามีจนก็รู้ว่าจนความพัดพลาดจากไปโลกเป็นโลกอนิจจังก็รู้มันขนขวายหามัน ธาตุขันธ์มีความจำเป็นตลอดเวลาต้องพาอยู่พากินพากลับพาถ่ายพาหลับพานอนเอาหามาเพื่อมันนี่มันนี่เพื่อธาตุขันธ์นี่ถึงมันตายแต่เพื่อจิตนี้ตลอดไปจิตเป็นนักท่องเที่ยวไม่มีคำว่าตายอันนี้เป็นจุดสำคัญมากแต่โลกไม่มองเห็นใจเพราะฉะนั้นโลกจึงมีแต่ความเดือดร้อนอยู่ในโลกนี้ก็เดือดร้อนอยู่ที่ไหนเดือดร้อนเพราะไม่มีธรรมในใจไปโลกหน้าก็เดือดร้อนอีกเพราะจิตดวงเดียวกันนี้มืดกับแจ้งเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาภพชาติเปลี่ยนไปด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วถ้าเรามีกรรมดีเปลี่ยนไปภพใดมีแต่ดีแต่ดีถ้ามีกรรมชั่วเปลี่ยนไปภพใดชาติใดมีแต่ภพที่ไม่พึงหวังพึงหวังเป็นทุกข์ตลอดไปนี่แหละอำนาจแห่งกรรมชั่วมันทรมานสัตว์โลกอำนาจแห่งกรรมดีส่งเสริมสัตว์โลกให้มีความสุขความเจริญ ให้พากันจำให้ดีพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาสอนโลกนี้กั้นกองซะพอจนได้ตัดสรู้เลิศเลยแล้วจึงมาสอนโลกไม่ใช่เอาธรรมสูง4สูง5มาสอนจากหัวใจที่มัวหมองไม่มีในพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงเรามาสั่งสอนโลกสั่งสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำดังที่ท่านว่าสวขาโตพระวตาธรรมโมพระธรรมที่ท่านตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีแก้ไขดัดแปลงให้เป็นอย่างอื่นได้เลยเพราะสมบูรณ์แบบแล้วนั่นท่านสอนโลกแต่โลกมันมีแต่โลกบกพร่องเอาให้กิเลสแบ่งไปกินแบ่งไปกินแต่แม้ปฏิบัติตามธรรมผลเกิดขึ้นมาก็เป็นความทุกข์ร้อนนี่แหละให้พากันกำหนดพิจารณาเรื่องอารมณ์ของใจที่เกาะของใจคือศีลคือธรรมความดีงามอันนี้จะติดตามกันไปทุกภพทุกชาติสมบัติเงินทองนี้อยู่ได้กันเพียงอายุขัยของเราเมื่อลมหายใจหมดแล้วสิ่งเหล่านั้นหมดความหมายทันทีก็มีผู้อื่นสืบทอดไปชั่วลมหายใจหายใจเหมือนกันแต่ส่วนจิตใจนี้อาศัยความดีงามนี้ไปติดต่อถ้าเป็นความชั่วก็ติดต่อกันไปเรื่อยทุกไม่มีจืดจางก็คือการสร้างทุกข์ไม่หยุดถอยไม่หยุดไม่ถอยของบุคคลชั่วนั่นแหละแล้วไปพบใดก็ยืดยาวไปเรื่อยๆไม่มีกุดมีด้วนเรื่องความทุกข์ถ้าจะของสร้างบาปสร้างกรรมอยู่ตลอดเวลาถ้าจะของสร้างบุญก็ความสุขไม่มีกุดด้วนมิจะยืดยาวไปยืดยาวไปเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหนุนเจ้าของขึ้นเมื่อสุดขีดแล้วหนุนพ้นจากโลกความทุกข์คือวัฏฏวนนี้ถึงนิพพานแดนนิพพานถึงนั่นแล้วเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ชาวโลกอรหันต์ถึงนั่นแล้วหมดความทุกข์โดยประการทั้งปวงเป็นโลกเที่ยงธรรมะโลกนั่นแต่นั่นมันทันไม่ว่าโลกนิพพานเที่ยงคือจิตใจสมบูรณ์แบบร้อยด้วยความดีหนุนขึ้นไปเรียกว่านิพพานเที่ยงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ถึงนิพพานแล้วบริสุทธิ์แล้วมาสอนโลกควรที่พวกเราทั้งหลายจะยึดมาเป็นข้อวัดปฏิบัติพอเป็นสมบัติของเราบ้างพระพุทธเจ้าท่านหวังเอาอะไรจากใครสอนโลกสอนด้วยความเมตตาสงสารล้วนท่านพอทุกอย่างแล้วท่านไม่หวังอะไรจากพวกเราพวกเราที่กำลังบกพร่องต้องการนี้ควรจะยึดจะเกาะทุกยากลำบากด้วยการปฏิบัติความดีทุกข์เพื่อสุขไม่เป็นไรแต่การปฏิบัติทำความชั่วช้าละโมกทุกข์เพื่อมหันตทุกข์มันต่างกันนะโลกกว้างแสนกว้างหาพูดจะมีที่ยึดที่เกาะไม่มีเลยแคว้งคว้างเหมือนตกน้ำในมหาสมุทรไม่มีฝั่งมีฝาแต่ดีแต่ดิ้นกันทั่วมหาสมุทรเนี่ยมหาสมุทรมหานิยมเทียบกับมหาสมุทรเต็มด้วยกองทุกข์ความทรมานไม่มีฝั่งมีฝาว่าจะยุติกันสิ้นสุดกันเมื่อไหร่ไม่มีเป็นอยู่อย่างนั้นนอกจากผู้มีความดีความดีก็เรียกว่าใกล้ฝั่งเข้ามาใกล้ฝั่งเข้ามาหรืออย่างน้อยก็มีเรือมารับไปผ่านไปทั้งที่เขาจมคนนี้มีเรือมารับผ่านไปได้นี่คนบุญเป็นอย่างนั้นนะอยู่ในโลกที่เป็นความทุกข์แต่คนมีบุญทุกข์น้อยกว่านั่นต่างกันนะยิ่งมีบุญสุดส่วนหนุนจิตใจให้ถึงความบริสุทธิ์แล้วเท่านั้นนะเรื่องความทุกข์ไม่มีพากันอุตส่าห์พยายามพระพุทธเจ้าก่อนจะมาสอนโลกท่านก็ทุกข์ทรมานแสนสาหัสท่านไม่ใช่นำมาคว้ามาแล้วมาสอนได้อย่างสบายท่านปฏิบัติพระองค์ท่านอย่างพระพุทธเจ้าของเรา6ปีจนทุกข์ทรมานถึง6ปีถึงได้ตัดสรู้ที่จะขาดสะบั้นจากใจแล้วทุกข์ไม่มีในใจของพระพุทธเจ้าเลยสอนโลกด้วยบรมสุขไม่ได้สอนโลกด้วยความทุกข์ภายในใจนี่จึงควรเป็นคติตัวอย่าง นี่ยควรเป็นคติตัวอย่าง

ความดีแน่นะแน่ทีเดียวพอสร้างความดีมากเข้ามากเข้ามีความอบอุ่นอบอุ่นภายในจิตใจสิ่งเหล่านั้นก็อาศัยกันไปอันนี้มีความอบอุ่นภายในใจตลอดไม่พักไม่พลากไม่จากกันไปนั่นนะความดีอยู่ในใจนะมีมากเท่าไรมีมากเท่าไรก็ยิ่งความแน่นหนามั่นคงมันเป็นอย่างเสียมากดังที่ทำมิกะบาสกเป็นนักทำบุญให้ทานนักภาวนาไปที่ไหนเป็นมีงานที่ไหนเขาต้องเชิญท่านไปเป็นหัวหน้าหัวหน้าพาทำบุญให้ทานให้ทานพอถึงการเวลาที่ท่านจะไปแล้วที่นี่ท่านแน่ในใจภาวนาท่านก็มีแน่ในใจแล้วอันนี้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยชวนตัวเขาก็นิมนต์พระให้ลูกไปนิมนต์พระมาสวดอัดสวดทำให้ฟังเป็นเวลาสุดท้ายที่จะจากขันธ์นี้ไปเวลาเขาไปนิมนต์พระมาสวดมาสวดท่านก็ฟังเพลินเพลินไปจิตตภาวนาจิตมันสงบลงไปออกลู่ละที่นี่เทวดาทั้งหลายในสวรรค์หกชั้นฟังที่น่ะรถทิพย์ที่มารออยู่บนอากาศนี้ทุกชั้นเลยถ้ามีกับประสงค์นี่ควรจะสวรรค์ทุกชั้นจะไปชั้นไหนได้เลยเพราะบุญสมบูรณ์เต็มที่แล้วในสวรรค์หกชั้นพอจิตฟังธรรมเพลินกับเพลินเท่าจิตสงบลงไปมันออกรู้เลยที่เทพบุตรเทวดาอยู่บนท้องฟ้าเต็มไปหมดทางใครก็ต่างเชื้อเชิญเชื้อเชิญให้ขึ้นรถทิพย์ของตัวของตัวไปสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนั้นให้ท่านก็ฟังเพลินแล้วก็ดูเทวดามาเหมือนหนึ่งว่ามากวนท่านกำลังฟังธรรมเพลินอยู่เราก็เลยมันจะหลุดปากก็ได้ก็ไม่ผิดหลุดปากออกมาจากใจที่เกี่ยวข้องกับเทววุฒิเทวดาอยู่ข้างบนเขามาเชื้อเชิญท่านให้ไปรถทิพย์นี่มีทุกชั้นของสวรรค์จะไปชั้นไหนได้เลยเชิญเทวดาทั้งหลายเชิญทั้งนี้ก็กลัวจะเป็นอันตรายต่อธรรมมันคงจะหลุดปากออกคือจิตนี่พุ่งกับเขาแล้วปากนี่เป็นเครื่องมือยันย่อนยาวเลยหลุดปากมาว่าให้รอก่อนรอก่อนคือบอกพวกเทวดาทั้งหลายให้รอซะก่อนให้รอก่อนคือเวลานั้นกำลังฟังธรรมมันจะเป็นการกวนอัดกวนธรรมเพราะว่าให้รอก่อนพระใครๆก็ทราบด้วยกันได้ยินว่าให้รอก่อนพระท่านที่กำลังสวดท่านก็เลยหยุดแล้วกลับไปวัดพอกลับไปที่นี่ก็พอดีจังหวะเดียวกันจิตของอุบาสกนั้นย้อนกลับมาจากเทวดาแล้วออกมานี่เห็นพระจากหนีไปหมดแล้วคุณพ่อแล้วถามว่าพระท่านไปในบทก็คุณพ่อว่าให้ท่านรอก่อนท่านกลับแล้วที่ว่าพ่อไม่ได้ห้ามพระนิลาห้ามพวกเทพทั้งหลายต่างหากที่เขารออยู่บนสวรรค์ทุกบนอากาศนี้มาจากสวรรค์ทุกชั้นให้เขารอแล้วก่อนไม่เป็นการรบกวนธรรมะเพียงเท่านั้นเองพ่อไม่ได้ให้ห้ามพระนามาแล้วไปนิมนต์ท่านมาอีกไปเดี๋ยวนี้บ้างก็พอดีพระไปถึงวัดพระพุทธเจ้าก็รับสั่งดุเลยที่ภาษาของเรานี่มากันยังไงกันเนี่ยพระเนี่ยไปสวดแล้วนั่นมาทำไมวะก็อุบาสกนั้นให้มาบอกว่ารอก่อนให้มาอุบาสกนี้ไม่ได้ห้ามพวกเธอทั้งหลายนะห้ามพวกเทพต่างหากนั่นเห็นไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าก็อย่างทราบอย่างเดียวกันพูดเป็นเสียงเดียวกันไม่ได้คัดค้านกันเทวดาทั้งหลายอยู่บนสวรรค์ชั้นนั้นลงมาเอารถทิพย์มาเต็มท้องฟ้าอากาศนี่ใครก็เชื้อเชิญให้ไปรถของตนของตนในอุบาสกนั้นกลัวจะเป็นการเราควรทำมาจึงขอให้รอซะก่อนให้พวกเทวดารอซะหน่อยรอซะก่อนนะต่างหากนะไม่ได้ห้ามพระนะวะตายให้กลับคืนไปวะนี่เห็นไหมพระพุทธเจ้าถ้ากลับคืนไปเดี๋ยวนี้วะท่านให้คืนไปไปอีกทำนี่กล่าวบาสงนั้นห้ามพวกเทพทั้งหลายไม่ได้ห้ามพวกเธอนะเลยตายกลับคืนไปอีกนั่นเห็นไหมความรู้พระพุทธเจ้าความรู้นั้นเข้ากันไหมปุ๊บเลยคืนไปพอไปก็สวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ถึงเวลาแล้วพ่อจะไปแล้วธาตุขันธ์มีเพียงตรงนี้แหละก็สอนลูกนิดหน่อยให้พากันตั้งใจดำเนินตามพ่อนะกันก็ไปเลยนี่อำนาจของความดีแน่ใจตนเองอยู่อย่างนั้นเวลาสร้างเขามากเขามาเข้ามันแน่ใจแน่ใจเอายกเข้ามาพูดเข้ามาให้ท่านทั้งหลายฟังเอาเป็น

0: ตัวอย่างนี้เลยเราขึ้นเวทีมาแล้วกับกิเลสฟาดกับกิเลสเรามุ่งจะไปนิพพานอย่างเดียวให้เป็นพระอรหันต์เท่านั้นทีนี้เวลาปฏิบัติธรรมเข้าถึงทางธรรมธรรมขั้นละเอียดละที่นี่นะนี่ก็ไปป่วยอยู่ที่กระหม่อมคนทองไข้ขัดหัวอกนี่นะที่ในบ้านแถวนั้นเขาตายวันละวันมากวันละ8คนวันน้อยวันละ3คนตายตายแล้วก็ขนกันมาเผาที่ป่าช้าป่าช้าวันนี้มนต์เราไปกุศลามาติกาทั้งๆที่งานเรากับธรรมะเนี่ยมันหมุนเป็นธรรมจักรแล้วตอนนั้นหมุนเป็นธรรมจักรไม่มีเวลาว่างเขาก็มานิมนต์ไปจำเป็นก็ต้องไปเพราะแถวนั้นไม่มีพระเราก็ไปสวดกุศลบางวันไม่ได้กลับวัดเลยอ้าวพอสวดเสร็จเอ้ามาเอามาอีกแล้วเอามาอีกแล้วอยู่อย่างนั้นได้ไม่กี่วันนะเราก็เป็นขึ้นมานี่แหละที่นี่นะเป็นขึ้นในตัวของเราเลยขัดเหมือนหอกเหมือนเหลาแทงเข้าไปในหูปิ๊บแป๊บทีเดียวปิ๊บแป๊บปิ๊บแป๊บเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ต่อมาหนักเข้าหนักเข้ารวดเร็วนะเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นไข้ประเภทนี้ตาย2วันตาย3วันตายตอนนั้นล่ะถ้าเลยไปนั้นแล้วไม่ตายมันอยู่ในย่าน2วันก็3วันตายนี่เราก็ไปสวดให้เขาเลยไม่ได้กลับวัดมันก็มายิบยับยับอ้าแปลกแล้วนี่นั่งอยู่ในนั้นไม่นานนะขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นชัดเจนเลยว่าอ๋อพวกนี้ตายนี่เป็นโรคอย่างนี้เองอย่างเป็นกับเราเวลานี้มันเหมือนหอกเหมือนเหลาทิ่มเข้ามาในหูมันขัดหูเราก็จำเป็นก็ต้องบอกเขาเออพวกญาติโยมนะอาตมาเป็นโรคอย่างนั้นแล้วนะว่าเดี๋ยวนี้นั่งอยู่นี่นะเป็นแล้วเริ่มขึ้นมานี่มานั่งภาวนาเอามานั่งสวดกุศลามาติกาอยู่นี่นะขึ้นหนักขึ้นทุกทีทุกทีเนี่ยล่ะอาตมาจะลาไปแล้วนะว่าถ้าอยู่นี่มันก็จะตายอีกเนี่ยว่างั้นล่ะเขาก็ให้อภัยทันทีอ๋อถ้างั้นให้รีบท่านให้รีบไปเพราะเขาเคยเห็นโทษของความตายเกินกลมอยู่ตลอดเวลานี้แล้วเราไปมันก็ขึ้นอย่างหนักนะนี่ละเอามันชัดเจนนี่กำลังอยู่ในสนามรบท่านนี้อันนี้หอกล้ามันก็ทุ่มมานี่คิดอันหนึ่งมันห่วงว่าเวลานี้ยังไม่อยากตายจิตของเรายังไม่พ้นแม้จะถึงขั้นสูงขนาดไหนก็แน่ใจรู้อยู่ในหัวใจแต่ยังไม่หลุดพ้นถ้าจิตของเราได้หลุดพ้นจากกิเลสแล้วไปเมื่อไหร่เราไปได้เราไม่ห่วงใยแต่เวลานี้จิตของเรายังตายนี้จะตกข้างที่นี่ข้างชั้นไหนมันก็รู้นั่นเห็นไหมชั้นนี้มันจะอยู่ใน5ชั้นนั่นแหละสุทธาวาส5ชั้นให้ลงไม่ลงมันกำลังก้าวขึ้นจะมันไม่ถึงที่สุดเป็นห่วงใยในชีวิตที่ยังไม่อยากตายตายแล้วมันจะตกข้างอยู่ชั้นไหนชั้นไหนใน5ชั้นนี้รู้แล้วว่าจะไปชั้นไหนมันรู้นั่นชัดเจนเป็นห่วงชีวิตคือยังไม่อยากตายมันยังไม่พ้นห่วงเท่านั้นแหละให้ห่วงอื่นไม่มีที่นี้มันหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าสักเดียวพระธรรมนะพระธรรมที่อยู่ในใจเตือนขึ้นมาท่านจะห่วงอะไรในเรื่องความเป็นความตายว่างั้นนะความเป็นความตายมันก็อยู่กับธรรมอยู่กับท่านเองนั่นแล้วท่านไปห่วงหาอะไรว่างั้นให้เรื่องความทุกข์เหล่านี้ท่านก็เคยผ่านมาแล้วตั้งแต่สมัยนั่งตลอดรุ่งนะฟาดกันกับยิ่งเลยท่านก็เคยผ่านมาแล้วอย่างโชคชนนี่เวลาไม่ใช่เวลานี้ท่านจะใช้เวลาไหนความทุกข์อยู่กับท่านพิจารณามันสิเรื่องความทุกข์ให้เห็นประจักษ์ว่างั้นนะพออย่างนั้นจิตเรียกว่าได้สติแล้วปุ๊บมาที่นี่ไม่กังวล กับเรื่องความเป็นความตายพุ่งเข้าใจทุกขเวทนาแยกแยะไปทุกขเวทนาที่มันเป็นอย่างหนักอย่างหนักแยกแยะกันแยกแยะกันเหมือนเราเคยพิจารณามาแล้วเพราะท่านเตือนว่าท่านเรื่องความทุกข์อย่างนี้ท่านก็เคยพิจารณามาแล้วนั่นเราก็ได้สติที่จะปั๊บเข้ามามันก็ผึ่งเลยทันที พิจารณานี้ไอ้ที่มันเป็นเสี้ยนเป็นหนามนะมันประจักษ์ใจจริงๆนะมันเหมือนเป็นหอกเป็นเหลาเนี่ยทิ่มกำหนดพิจารณาเนี่ยแยกออกแยกไปแยกพิจารณากันไปอันนี้จางออกพิจารณาตามกันพิจารณากันแล้วสุดท้ายเปิดโล่งไปหมดเลยนั่นเห็นไหมคนกำลังจะตายนี่แหละอำนาจธรรมโอสถ แก้กันได้อย่างนี้ร้องไปหมดพิจารณาอะไรที่จะยังติดข้างอยู่ตรงไหนตามฟัดกันนี่แล้วร้องไปหมดแน่ใจว่าเออที่นี่ไม่ตายนั่นแน่นอนกำหนดที่ไหนมันก็ไม่ตายแน่ใจนี่แน่ใจเวลานี้ยังไม่ถึงขั้นพ้นทุกข์ถึงนิพพานทั้งเป็นยังไม่ถึงอยู่ในชั้นใดชั้นหนึ่งที่จวนจะเข้าถึงนิพพานแต่ไม่อยากอยู่เพราะฉะนั้นถึงยังไม่อยากตายมันยังไม่ถึงนิพพานถ้าถึงนิพพานเมื่อไรตายได้เลยนี่มันยังไม่ถึงมาเป็นห่วงนี่ทำท่านก็เตือนเอาเลยนี่ท่านมาห่วงอะไรความทุกข์อยู่กับท่านวัดกันตรงนั้นเนี่ยเล่าไปมันก็ได้สติปุ๊บเรียกสัตว์กันเปี้ยงนี่กลางคืนนั้นโล่งหมดเลยหกทุ่มตั้งแต่เริ่มมืดวัดกันอย่างนั้นถึงหกทุ่มทีนี้พากลว่าโล่งกำหนดดูอะไรที่มันเป็นเหมือนเส้นเหมือนน้ำออกหมดโดยสิ้นเชิงในขั้นเวลานั้นเลยนะไม่ต้องหาอยู่หายาที่ไหนมาใส่เอาธรรมะโอสถมีความร่องแล้วก็ลงเดินจงกรมจุดไฟไว้นู้นเขาเอาตะเกียงดอกบัวนั่นนะดอกบัวตุ่มๆมาตั้งไว้เราอยู่หาก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวมันจะไปโดนตะเกียงจึงเอาตะเกียงไว้นอกฟาดอยู่คนเดียวกับความทุกข์ทั้งหลายพออันนี้ว่างไปหมดแล้วที่นี่ก็เปิดมุ้งออกไปก็เดินจงกรมหายเลยนี่แล้วก็แน่ใจไปจักในเวลานั้นถ้าตายเวลานี้เราจะไปชั้นนั้นชั้นนั้นเอานี่เป็นการโกหกท่านทั้งหลายหรือมันประจักษ์อยู่ในหัวใจจากการปฏิบัติของเราแต่มันยังไม่ถึงจุดหมายคือนิพพานเราจึงยังไม่อยากตายถ้าถึงนิพพานแล้วไม่เมื่อไรไปเลยเราไม่เสียดายเราเสียดายที่ว่าเราจะตกข้างวันหนึ่งสองวันเราไม่อยากข้ามเพราะมันไม่ถึงที่สุดนี่เรามันเป็นห่วงทำท่านกระตุกเอาท่านมาห่วงอะไรความเป็นความตายความทุกข์เป็นอิริยาบถอยู่ในตัวของท่านพิจารณาลงไปสิว่ามันก็ได้สติปุ๊บนั่นก็ฟัดกันเลยนี่โล่งเลยหายนี่ละทุกที่เขาตายกันวันละ7-8 ศพมาเป็นกับเราเองถอนกันในคืนวันนั้นได้หมดโดยสิ้นเชิงนี่ด้วยธรรมโอสถแล้วคำที่ว่ายังไม่อยากตายไม่อยากตายก็หายสงสัยเพราะท่านว่าท่านจะยุ่งอะไรก็ความเป็นความตายพิจารณาจิตก็ละเอียดเข้าไปยังไม่พ้นของเราก็ไม่ตายจะซัดให้คนเข้าใจไหมแล้วออกจากนั้นก็กลับมาวัดดอยไปทั้งนู้นในเดือน 4เดือน 5ไปอยู่ภูเขาที่ฟัดกันพอกลับมาวัดดอยก็ขึ้นม้วนเสือกันตรงนั้นทีนี้มาถามนิพพานไม่อยากไปนิพพานตายเมื่อไรก็ตายได้เราไม่มีอะไรไม่เหมือนเขาเป็นโรคขันหน้าขันหลังอยู่โน่นมันยังไม่อยากตายยังไม่ถึงนิพพานทีนี้จะถึงไม่ถึงก็ตามบอกว่าหมดสงสัยแล้วตายที่ไหนเมื่อไรได้ครั้งนั้นนั้นเห็นไหมนี่ที่พึ่งของใจนี่เราเวลามันสร้างมาแล้วมันไปตักอยู่ในหัวใจอะไรจะทุกข์จะโจรอะไรอวดอันนี้ไม่ได้โจรแน่นหนามันคงเต็มอยู่ในหัวใจบุญกุศลเต็มในหัวใจแล้วไปไหนไปเถอะคนเราไอ้สิ่งเหล่านั้นเต็มบ้านเต็มเมืองไม่แน่นะไม่แน่อันนี้เต็มบุญกุศลเต็มไม่ใหญ่แน่ให้พากันจำมานะทุกคนวันนี้จะเปิดให้ท่านทั้งหลายฟังว่าความแน่ของใจแน่อย่างนั้นล่ะแน่มาเป็นลำดับนะแต่พอแน่ตอนสุดท้ายนั้นมันแน่ตอนนิพพานต่อชั้นสูงสุดเนี่ยมันแน่ต่อการที่จะก้าวมันจะก้าวมาแล้วมันจะตายแต่ทีนี้ก็ห่วงยังไม่อยากตายให้จะก้าวขึ้นก่อนชั้นกันอยู่ตรงนั้นเข้าใจนี่ถ้ามาได้แต่โรคหายไปว่ากลับมานี่ถึงก้าวเอาอีกข้าวหลังคราวนี้ไม่หาอะไรไม่ต้องการอะไรตายหรือเป็นไม่เคยสงสัยเป็นที่แน่ใจชัดเจนแล้วนี่จะทำพุทธมาสอนโลกท่านสอนในหัวใจท่านเราทำปฏิบัติทำตามท่านทำเป็นอย่างเดียวกันความรู้อย่างเดียวกันมาเต็มหัวใจเหลือแล้วเราถามพุทธมาอะไรเข้าใจแล้วเหลือแต่พระกันจำมานะงามความดีอย่าปล่อยอย่าว่างไปอุตส่าห์พยายามทุกคนเวลานี้ศาสนาห่างเหินจากชาวพุทธเรามากจึงมีแต่ความทุกข์ความยุ่งเหยิงวุ่นวายเต็มบ้านเต็มเมืองอันนั้นก็มีอันนี้ก็มีมันมีของอยู่เต็มโลกแต่ตัวของเรามันไม่มีสิมันก็ทุกข์นะละที่นี่ให้บ่อยโอ้เทศไปเทศมาหรือไปใหญ่เลย
1: พากันเทศ1,000
0: แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พาก
1: ันเทศ
0: 1,000
1: แล้วค
0: ่
1: ะ
0: พอใจ
1: เอาละ
0: หันจะบ้าอยู่เทศฟังก็เปิดอกแขนนะ เราเปิดอกท้าทายทุกอย่างในสามเดือนโลกธาตุนี้เราท้าทายได้หมดจากหัวใจดวงนี้ที่ได้ปฏิบัติทำตามพระพุทธเจ้ามาหายสงสัยทุกอย่างแล้วมีแต่เทศสั่งสอนพี่น้องหลายดึงขึ้นลากขึ้นใครจะเอาก็เอาไม่เอาไม่ฟังเสียงใครก็จำเป็นกรรมของสัตว์แล้วนะเนี่ยแต่มันเป็นอยู่คอพูดอะไรคอแหบคอแหบเป็นอย่างนั้นท่านเอามาเวลาไม่ชีวิตอยู่ที่ใครเอามาเอาหมดแหละเอาแล้วก็ออกหมดเป็นอย่างนั้นแหละเอาก็เกิดไม่มีออกตลอดเวลาเลยไอ้พวกที่มาเที่ยววัดนี่ก็พึกนะมาเที่ยวไม่ใช่สาระแก่นสารอะไรเลยตื่นข่าวกันมามาเที่ยวเด้งด้านเด้งด้านตั้งแต่สว่างจนค่ำมาเที่ยวเพ่งพ่านเพ่งพ่านไม่ได้ง่ายเลยหลังเวลาจะออกงานเห็นเราได้ลุ่มเลยลุ่มเลยโอ้ยเราเบื่อนะเวลารับแขกเราก็รับอย่างสอนตนไม่เสร็จเลยออกจากนี้แล้วเราก็เป็นงานของเราเป็นตัวของเรามีเงื่อยเยอะแยะตลอดบางทีก็ดุก็บ้างคนนั่งมาก็กราบคนนั่งมากราบคนต้อนรับคนนั่งเขามีความเคารพเขาเอื้อมใสแล้วต้อนรับคนนั่งต้อนรับคนนี้คนนั่งเอื้อมใสคนนี้เจ้าของจะตายเพราะต้อนรับคนทั้งไปยินไปยังไงไม่ถามตัวเองบ้างเหรอเข้าใจไหมนี่แหละตรงที่เราบื่อมันทนไม่ไหวเข้าใจไหมเขาเอื้อมใสก็เป็นเรื่องของเขาแล้วไม่ต้องพิเศษแต่เรารับความเคารพเรื่องสายของเราไปทุกข์อยู่คนเดียวแบกหามคนเดียวมันจะตายนี่มันเสียตรงนี้เราไม่รู้อยู่จะทำประโยชน์ให้โลกอย่างมากมายนะเพียงความเคารพเรื่องสายของเราไม่มีคุณค่ามากเข้าใจเหรอยิ่งกว่าเราสงบทั้งกายร่างกายไว้ทำประโยชน์อย่างกว้างขวางดังนั้นถึงรักถึงเวลาไม่เป็นไม่ใช่เวลาไม่ยากหากมีความจำเป็นก็รับไม่จำเป็นไม่รับคำนี้ความเกลียดไม่ใช่รามปามนะไปถึงไปสองคนยังไปให้ดีมากเลยมาก็พา
1: สองคนขอภาวนา
0: เอาก็ให้แม่กับลูกให้ขวดเดียวแต่เขาอันมันมีขวดเดียวอะไรขาดนี่ขาดนี่มากขาดเปลืองมากกระดูกก็เยอะเนี่ยเรื่องมันอยู่ในกระดูก
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่12เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2547มีชื่อกันเทศว่าถึงนิพพานเมื่อไรตายได้เลยในรายการหลวงตาส่งเคราะห์โลกครับเป็นในนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเอื้อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังต่อปัญหาของท่านผู้ถามเกี่ยวกับพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเถระขอเชิญท่านรับฟังครับ

ัญหาหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์สยามรัฐฉบับลงวันที่23มีนาคม2515ได้มีท่านผู้มีใจกรุณามอบหนังสือให้ผมเล่มหนึ่งเป็นหนังสือประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระซึ่งท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าพันธาตุอุดรธานีเป็นผู้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ผมเข้าใจว่าได้พิมพ์แจกไปแล้วเป็นจำนวนมากเล่มที่ผมได้รับมานี้เป็นเล่มที่เพิ่งได้พิมพ์ขึ้นใหม่และผมก็เพิ่งได้เคยอ่านหนังสือเล่มนี้ในคราวนี้ที่ได้นำเอาหนังสือเรื่องนี้มาเขียนถึงในคอลัมน์นี้ก็เพราะเห็นว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่น่าอ่านอยู่มากใครที่ยังไม่เคยอ่านก็ควรจะได้หามาอ่านเสียที่ว่าเป็นหนังสือที่น่าอ่านนั้นผมหมายถึงวิธีเขียนหนังสือของท่านอาจารย์พระมหาบัวผู้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นเป็นสำคัญเมื่อจับหนังสือเล่มนี้ขึ้นอ่านก็สังเกตได้ทันทีว่าท่านผู้เรียบเรียงท่านได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นตามสบายของท่านเมื่อผู้เขียนหนังสือเขียนตามสบายใจของคนอ่านก็เกิดความรู้สึกว่าตามสบายคล้อยตามไปและอ่านหนังสือนั้นตามสบายเช่นเดียวกันเมื่อเกิดความรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้อ่านได้ตามสบายแต่ในขั้นแรกแล้วผมเองก็เริ่มอ่านตามสบายเรื่อยๆไปและถ้าไม่มีธุระบางอย่างมาขัดข้องเสียแล้วก็คิดว่าคงจะได้อ่านเรื่อยไปจนจบในรวดเดียวนั้นอย่างไรก็ตามเมื่ออ่านจบแล้วก็เกิดความนับถือเลื่อมใสในท่านเจ้าของประวัติคือพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเป็นอย่างยิ่งในการเขียนประวัติของพระอาจารย์มั่นนั้นท่านอาจารย์พระมหาบัวได้เขียนอย่างตามสบายของท่านจริงๆกล่าวคือนึกถึงเรื่องอะไรออกท่านก็เขียนลงไว้ไม่ได้เขียนประวัติอย่างคนอื่นเขียนตามธรรมดาแต่มีการสอดแทรกธรรมะที่พระอาจารย์มั่นได้สั่งสอนสานุสิตของท่านไว้ในหลายที่หลายแห่งโดยตลอดนอกจากนั้นก็ยังได้เขียนถึงเหตุการณ์อันน่าสนใจน่าตื่นเต้นอีกมากมายหลายอย่างในชีวิตของพระอาจารย์มั่นลงไว้เป็นระยะไปการอ่านหนังสือธรรมะล้วนๆนั้นมักจะเป็นงานหนักของคนส่วนมากเพราะต้องใช้สติปัญญามากอยู่ในการอ่านเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันถูกต้องและสติปัญญานั้นเมื่อใช้มากเข้าก็เกิดความเหน็ดเหนื่อยทางสมองขึ้นได้การอ่านหนังสือธรรมะจึงอ่านได้รวดเดียวจบไม่ง่ายเฉพาะตัวผมเองไม่เคยปรากฏว่าทำได้แต่หนังสือที่ท่านอาจารย์พระมหาบัวแต่งขึ้นนี้ท่านมีวิธีเขียนของท่านจากข้อความอันเป็นธรรมะไปยังข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์อื่นที่น่าตื่นเต้นบ้างน่าสนใจบ้างจนความเหน็ดเหนื่อยในการอ่านนั้นไม่เกิดขึ้นเพราะเมื่อเหนื่อยธรรมะแล้วก็มีเรื่องอื่นที่เรียกร้องความสนใจในทางอื่นมาให้อ่านต่อไปในจังหวะที่พอดีทุกครั้งไปเป็นการพักสมองไปในตัวเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบลงแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นในใจว่าได้อ่านชีวิตของนักต่อสู้ที่มีความแข็งแกร่งและมีกำลังมากคนหนึ่งรูปเรื่องที่เกิดขึ้นในใจนั้นเป็นเรื่องของการต่อสู้ระหว่างพระอาจารย์มั่นกับความโง่หลงงมงายของมนุษย์ข้อความที่ท่านอาจารย์พระมหาบัวเก็บเอามาลงไว้ในหนังสือจากเทศนาของพระอาจารย์มั่นในหลายที่หลายแห่งนั้นแสดงให้เห็นได้ชัดว่าท่านต้องทำการต่อสู้อย่างหนักกับกิเลสตัณหาของมนุษย์และความโง่หลงงมงายของมนุษย์หรือมิฉะนั้นการโต้ตอบของท่านกับผู้ที่มาตั้งปัญหาถามท่านต่างๆนั้นก็แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้นั้นเช่นเดียวกันเป็นต้นว่าท่านเทศสั่งสอนพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นสารวิเศษของท่านว่าอย่านึกว่าเมื่อได้มาบวชแล้วจะต้องเป็นคนดีที่อยู่ในศีลธรรมเสมอไปเพราะบาปนั้นทำได้ถึง3ทางคือทางกายกรรมทางวจีกรรมและทางมโนกรรมถึงแม้ว่าพระภิกษุสงฆ์จะไม่ทำบาปด้วยกายและด้วยวาจาก็ยังไม่แน่นักว่าพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นจะเป็นผู้พ้นจากบาปแล้วหรือไม่เพราะอาจยังทำบาปทางใจอยู่ก็ได้และตราบใดที่ยังทำบาปทางใจอยู่แล้วกลับเป็นนึกเสียว่าตนเป็นผู้ที่อยู่ในศีลธรรมอันดีแล้วพระเช่นนั้นจะยิ่งสั่งสมบาปให้มากหนักขึ้นไปอีกฟังดูแล้วก็จับใจเมื่อท่านจาริกไปถึงเมืองนครราชสีมามีผู้มาถามท่านว่าในการที่ท่านมายังนครราชสีมาคราวนี้ท่านมีความประสงค์ที่จะมาแสวงหามรรคผลอันใดตอบว่าอาตมาเป็นคนไม่หิวเสียแล้วธรรมดาของคนไม่หิวก็ย่อมไม่แสวงหาอันใดทั้งสิ้นฟังแล้วก็สะใจดีพิลึกทั้งที่หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อ่านสนุกอ่านเพลินแต่ขณะที่อ่านนั้นก็เกิดความกังวลขึ้นเรื่อยๆท่านอาจารย์มั่นภูริทัตเถระนั้นท่านเป็นอาจารย์ทางวิปัสสนาซึ่งมีผู้เคารพนับถือยกย่องมาก
เมื่อได้อ่านประวัติของท่านก็เกิดความสนใจจนกลายเป็นความร้อนใจที่จะได้ทราบถึงการปฏิบัติของท่านในทางวิปัสสนาแต่หนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้บอกไว้คงบอกแต่วัตถะปฏิบัติของท่านเช่นท่านนั่งสมาธิเวลาใดเดินจงกรมเวลาใดฉันอาหารจากบาตรเป็นประจำและฉันวัลหนเหล่านี้เท่านั้นนอกจากนั้นก็มีเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางของท่านเพื่อไปพำนักอยู่ในที่วิเวกตามป่าเขาหรือในถ้ำซึ่งก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นน่าสนใจดังที่ได้กล่าวมาแล้วโดยเฉพาะเรื่องระหว่างพระอาจารย์มั่นและสัตว์ป่าต่างๆที่ท่านได้พบเห็นเช่นเสือบ้างฝูงลิงบ้างและช้างบ้างนั้นแสดงให้เห็นเมตตาอันมีต่อสัตว์ทั้งปวงของพระพุทธศาสนาอย่างเด่นชัดเมตตาของพระอาจารย์มั่นอันมีต่อสัตว์ทั้งปวงนี้มาปรากฏเป็นแสงสว่างขึ้นในตอนท้ายของหนังสือพระอาจารย์มั่นไปอาพาธหนักอยู่ที่บ้านผืออันเป็นบ้านป่านอกอำเภอเมืองสกลนครเมื่อท่านทราบแน่ว่าท่านจะต้องถึงการกิริยาในครั้งนั้นท่านก็เร่งเร้าให้บรรดาศิษย์ทั้งหลายของท่านพาตัวท่านไปยังตัวจังหวัดสกลนครเพื่อที่จะได้มรณภาพท่านได้กล่าวว่าหากท่านมรณภาพลงที่บ้านผืออันเป็นละแวกที่ไม่มีตลาดขายอาหารแล้วผู้คนที่มาเคารพศพท่านเป็นจำนวนมากมายเมื่อท่านมรณภาพแล้วก็จะต้องซื้ออาหารจากบ้านผืนั่นเองทำให้ชาวบ้านต้องฆ่าสัตว์มาขายเป็นอาหารเพิ่มขึ้นกว่าปกติท่านไม่สามารถที่จะทนดูชีวิตสัตว์จำนวนมากมายต้องถูกทำลายลงเพราะท่านมรณภาพแต่องค์เดียวได้จึงขอให้ท่านได้ไปมรณภาพเสียที่ตัวจังหวัดสกลนครเพราะที่นั่นมีตลาดสดพอที่ผู้คนจะซื้ออาหารได้สะดวกเรื่องประทับใจต่างๆเหล่านี้มีมากเหลือเกินในหนังสือเล่มนี้แต่ถึงอย่างนั้นความกังวลใจเพราะอยากจะได้สดับธรรมขั้นสูงกว่านั้นก็ยังมีอยู่ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวเขียนด้วยความเคารพเลื่อมใสและความกตัญญูต่อพระอาจารย์มั่นผู้เป็นอาจารย์ของท่านเมื่ออ่านแล้วก็เกิดความเข้าใจขึ้นว่าเพราะเหตุใดในพระไตรปิฎกซึ่งได้รจนาขึ้นภายหลังพระพุทธเจ้านิพพานแล้วหลายร้อยปีจึงเต็มไปด้วยปาฏิหาริย์ต่างๆและเรื่องที่คนในสมัยปัจจุบันอาจเห็นว่าเหลือเชื่อท่านอาจารย์พระมหาบัวท่านเขียนไว้ว่าเมื่อครั้งพระอาจารย์ม่านออกไปอยู่ตามป่าตามเขาหรืออยู่ในถ้ำที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นมีพระอินทร์และเทวดาทั้งหลายคือเทวดาเบื้องล่างและเบื้องบนตลอดจนพญานาคมาฟังธรรมจากท่านเป็นหนึ่งนิดเทวดาที่มาจากประเทศเยอรมันก็มีครั้งหนึ่งเทวดาที่มาฟังธรรมจากพระอาจารย์มั่นนั้นมีจำนวนมากจนท่านต้องกำหนด ตารางสอนแบ่งเวลาให้เทวดาฟังธรรมเป็นผู้ๆไปเท่าที่ทราบจากหนังสือเล่มนี้เทวดาที่จังหวัดสกลนครมีน้อยกว่าเทวดาที่เชียงใหม่ขอให้ชาวจังหวัดสกลนครนึกเสียว่าเป็นกรรมก็แล้วกันอย่าน้อยอกน้อยใจไปเลยแต่ในเรื่องนี้ก็มีสิ่งที่น่าสังเกตอยู่ว่าในหนังสือเล่มนี้เองปรากฏว่าพระอาจารย์มั่นท่านตอบในเรื่องบางอย่างมีเหตุผลดีที่สุดเป็นต้นว่ามีผู้มาถามท่านว่าผีมีจริงไหมท่านก็ตอบว่าผีที่ทำให้คนเกิดความกลัวและเป็นทุกข์กันนั้นเป็นผีที่คนคิดขึ้นที่ใจว่าผีมีอยู่ที่นั้นบ้างที่นี้บ้างผีจะมาทำลายบ้างต่างหากจึงพาให้เกิดความกลัวและเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าอยู่ธรรมดาไม่ก่อเรื่องผีขึ้นที่ใจก็ไม่เกิดความกลัวและไม่เป็นทุกข์ฉะนั้นผีจึงเกิดขึ้นจากการก่อเรื่องของผู้กลัวผีขึ้นที่ใจมากกว่าผีจะมาจากที่อื่นหรือเมื่อมีผู้มาตั้งปัญหาถามท่านว่ามนุษย์เกิดมาจากไหนท่านตอบว่ามนุษย์เราต่างก็มีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดแม้ผู้ถามก็ไม่ได้เกิดจากโพรงไม้แต่มีพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูมาเหมือนกันจึงไม่ควรถามถ้าจะตอบว่ามนุษย์เกิดจากอวิชชาตัณหาก็ยิ่งจะมืดมิดปิดตายิ่งกว่าไม่ตอบเป็นไหนเพราะไม่เคยรู้ว่าอวิชชาตัณหาคืออะไรทั้งที่มีอยู่กับตนทุกคนเว้นพระอรหันต์เท่านั้นพระอาจารย์มั่นท่านได้ถือโอกาสในการตอบปัญหาเหล่านี้แสดงธรรมต่อไปเพื่อให้มนุษย์เกิดปัญญาลักษณะเช่นนี้ของพระอาจารย์มั่นดูเหมือนจะมีคุณวิเศษในสายตาของผมยิ่งกว่าปาฏิหาริย์ใดๆทั้งสิ้นแต่เรื่องเทวดามาฟังธรรมนั้นก็ช่างเถิดเพราะในพระไตรปิฎกก็มีพูดถึงบ่อยๆว่าเทวจากพระพุทธเจ้าในอรรถกถาพระพุทธโกษาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าเทวดาลงมาฟังธรรมจากพระอรหันต์จึงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเรื่องที่แปลกประหลาดอย่างยิ่งนั้นก็คือในหนังสือเล่มนี้บอกว่าเมื่อพระอาจารย์มั่นอยู่ในถ้ำมีพระอรหันต์หลายองค์มาสนทนาธรรมกับท่านนอกจากสนทนาธรรมแล้ว
พระอรหันต์ยังแสดงท่านิพพานของแต่ละองค์ให้พระอาจารย์มั่นดูอีกด้วยเมื่ออ่านถึงตอนนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจนั้นเกินไปกว่าความกังวลแต่เป็นความเดือดร้อนทีเดียวพระอรหันต์ที่นิพพานไปแล้วมาสนทนาธรรมกับคนที่ยังไม่นิพพานและแสดงท่านิพพานให้ดูนั้นไม่มีในพระบาลีเป็นแน่นอนครับเมื่ออุปสีวมานพมาทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าเรื่องพระอรหันต์นั้นอุปสีวมานพได้ทูลถามว่าที่ว่าพระอรหันต์ดับไปแล้วนั้นท่านดับโดยสิ้นเชิงหรือว่าเป็นแต่ไม่มีตัวหรือจักเป็นผู้ตั้งอยู่ยั่งยืนหาอันตรายมิได้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าประมาณแห่งเบญจขันธ์ของผู้ที่ดับขันธ์ปรินิพพานแล้วมิได้มีกิเลสซึ่งเป็นเหตุดังกล่าวผู้นั้นว่าไปเกิดเป็นอะไรของผู้นั้นก็ไม่ได้มีเมื่อทำทั้งหลายอันผู้นั้นขจัดได้หมดไปแล้วก็ตัดทางแห่งถ้อยคำที่จะพูดถึงผู้นั้นว่าเป็นอะไรเสียทั้งหมดหมายความว่าพระอรหันต์นั้นดับถึงขณะที่ไม่มีเรื่องที่จะพูดถึงท่านอีกต่อไปอ่านประวัติของพระอาจารย์มั่นจบแล้วก็ได้จะถามตนเองว่าที่หลวงพ่อมั่นท่านต่อสู้กับความโง่หลงงมงายมนุษย์นั้นท่านได้ชัยชนะทำให้ใครได้ฉลาดขึ้นหรือไม่หรือว่าท่านตายเปล่าอันเนื่องมาแต่ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระหม่อมหลวงกิตินพวงศ์ข้าจากหนังสือพิมพ์ศรีสัปดาห์ฉบับที่1075วันศุกร์ที่31มีนาคม2515ปัญหาที่เป็นเหตุให้ต้องมาเขียนเรื่องนี้มีอยู่ว่าเป็นไปได้หรือที่พระอรหันต์จะมาสนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นจนกระทั่งถึงแสดงท่านิพพานให้ท่านรู้ต่างๆกันในเมื่อไม่ปรากฏในพระบาลีว่าพระอรหันต์นิพพานไปแล้วจะมาทำเช่นนั้นเหตุผลเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์สูงกว่าสัตว์ทำให้คนฉลาดแตกต่างจากคนโง่แต่ก็ต้องเป็นเหตุผลที่ถูกต้องตามความจริงแท้มิใช่สักแต่ว่าเป็นเหตุที่คนสามปัญญาคว้ามาถือแล้วก็ไม่ถือไว้ตามลำพังตนยังพยายามจะให้คนอื่นทั้งหลายถือไว้เหมือนตนด้วยให้กลายเป็นผู้สามปัญญาเหมือนตนด้วยก็ถูกต้องที่ไม่มีปรากฏในพระบาลีว่าพระอรหันต์ที่นิพพานไปแล้วจะมาสนทนาธรรมกับคนที่ยังไม่นิพพานแต่ก็ไม่มีปรากฏในพระบาลีเลยว่าพระอรหันต์ที่นิพพานแล้วจะมาทำเช่นนั้นไม่ได้เป็นอันขาดในกรณีนี้เหตุผลต้องอยู่ที่ตรงนี้อะไรที่ไม่ถูกนำมาเอ่ยนั้นไม่จำเป็นต้องไม่มีอยู่ปราทางพระพุทธศาสนาที่แท้จริงทั้งหลายท่านทราบในขณะที่จอมปราดจอมปลอมไม่อาจรู้ได้ว่านอกจากธรรมที่ปรากฏในพระบาลียังมีอะไรอะไรที่อัศจรรย์วิจิตรพิสดารอีกมากนักผู้ที่เกิดมาไม่เคยปฏิบัติธรรมหมกมุ่นวุ่นวายอยู่แต่กับความสกปรกโสโครกทุกลมหายใจเข้าออกจะรู้จักสิ่งบริสุทธิ์สูงส่งหาได้เสมอเหมือนมิได้ได้อย่างไรระหว่างพระกับมารใครหลงเชื่อมารก็พาไปนรกเท่านั้นท่านอาจารย์มั่นก็ตามท่านอาจารย์พระมหาบัวก็ตามท่านเป็นพระหรือถ้าไม่อยากจะเชื่อใครทั้งนั้นในเรื่องนี้อยากจะเชื่อตัวเองก็ต้องทำตัวเองให้เหมือนท่านอาจารย์ท่านเสียก่อนให้เห็นเท็จและจริงด้วยตัวเองเสียก่อนนั่นแหละแล้วจึงควรอ้าปากวิจารณ์เรื่องนี้ไม่เช่นนั้นก็จะไม่พ้นต้องเป็นคนโง่ตัวใหญ่ที่คิดจะยกตัวให้สูงขึ้นด้วยการพยายามปีนป่ายเหยียบย่ำกระทืบยอดเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุท่ามกลางสายตาของพุทธศาสนิกชนจะพ้นสภาพย่อยยับไปไม่ได้เลยการเข้าใจความพระบาลีให้ถูกต้องนั้นอย่าคิดว่าง่ายต่อให้ได้ชื่อว่าเป็นปราชญ์ทางโลกอ่านหนังสือหมดโลกก็ตามถ้าพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์นิพพานแล้วจะต้องดับสิ้นถึงขนาดที่ไม่มีเรื่องจะพูดถึงท่านได้อีกต่อไปจริงและทุกวันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่อย่างไรในเมื่อท่านนิพพานไปเสียแล้วหรือทุกวันนี้ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสียแล้วที่ให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสูงสุดกันนั้นหมายถึงให้ถือลมถือแรงหลอกหรือไม่มีความจริงกระนั้นหรือปฏิเสธซะก่อนว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สรณะสูงสุดของเราไม่มีในปัจจุบันปฏิเสธซะก่อนว่าพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพไม่มีในปัจจุบัน
แล้วนั่นแหละจึงปฏิเสธเรื่องราวระหว่างพระอรหันต์ที่ท่านนิพพานแล้วกับท่านพระอาจารย์มั่นได้

ตอบปัญหาของท่านผู้ถามเกี่ยวกับพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระโดยพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าพันตาดอุดรธานีนับตั้งแต่วันที่23มีนาคม2515เป็นต้นมาได้มีสุภาพบุรุษสุภาพสตรีหลายท่านทั้งใกล้และไกลทยอยกันมาถามปัญหาธรรมในแง่ต่างๆทั้งอุตส่าห์มาด้วยตัวเองทั้งมีจดหมายมาถามมิได้ขาดแทบตอบไม่หวาดไม่ไหวต้นเรื่องมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐฉบับวันที่23มีนาคม2515โดยท่านคึกฤทธิ์เป็นผู้เขียนขึ้นความจริงท่านก็เขียนดีน่าฟังอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาที่ควรยุ่งเหยิงวุ่นวายถึงขนาดที่กำลังเป็นอยู่เวลานี้เพื่อช่วยกันแบ่งเบาไปบ้างจึงขอเรียนตอบด้วยการเล่าเรื่องท่านอาจารย์มั่นให้ฟังซึ่งบางเรื่องเห็นว่าเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่กำลังเป็นอยู่เพียงเท่านี้ก็พอทำให้คิดและทราบได้ในหลักใจของชาวพุทธเราว่ายังมีท่านที่ลังเลสงสัยธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติอยู่มากจึงทำให้วิตกถึงปฏิเวทธรรมที่เป็นผลแสดงขึ้นในลักษณะต่างๆกันจากการปฏิบัติของท่านผู้บำเพ็ญอยู่ไม่น้อยว่าน่าจะเป็นธรรมสุดเอื้อมหมดหวังในสมัยปัจจุบันเพราะความจริงใจในธรรมมีน้อยเนื่องจากทุ่มเทไปทางอื่นเสียมากไม่ได้คำนึงเหตุผลพอประมาณจึงอดคิดเป็นห่วงมิได้ในเรื่องดังกล่าวมาเฉพาะองค์ท่านพระอาจารย์มั่นที่ผู้เขียนเทิดทูนสุดจิตสุดใจนั้นแม้ท่านจะถูกวิพากษ์วิจารณ์และตำหนิติชมในลักษณะยกขึ้นทุ่มลงหรือด้วยวิธีการใดๆจนไม่มีชิ้นส่วนอะไรติดต่อกันและกลายเป็นผุยผงไปตามอากาศก็ตามผู้เขียนไม่ได้มีอะไรหวั่นวิตกไปด้วยท่านเลยแม้กิเลสจะแสนหนาแน่นภายในใจอยู่ขณะนี้ก็เถิดแต่ที่ไม่แน่ใจอยู่เวลานี้คือความรู้ภายในของท่านพระอาจารย์มั่นประเภทที่ลึกลับซับซ้อนเกินกว่าความคาดคิดด้นดาวของสามัญธรรมดาทั่วไปเฉพาะอย่างยิ่งผู้ครองพระไตรปิฎกแต่ไม่เคยสนใจมองดูหัวใจตนว่าเป็นอย่างไรบ้างเลยมีแต่เที่ยวกว่าต้อนล่าธรรมท่านที่รู้เห็นจากการปฏิบัติทางจิตภาวนาในแง่ต่างๆไม่มีประมาณนั้นให้เข้าสู่วงจำกัดคือพระไตรปิฎกโดยถ่ายเดียวนั่นแหละที่น่าเป็นห่วงมากกลัวว่าอกจะแตกไปซะก่อนทั้งที่ทำท่านที่กำลังถูกกวาดต้อนก็ยังไม่เข้าสู่จุดมุ่งหมายให้หมดสิ้นไปได้เมื่อมีเหตุอันควรกล่าวถึงองค์ท่านอาจารย์มั่นอีกผู้เขียนก็จะกล่าวถึงความรู้ท่านที่ยังไม่เคยกล่าวเสียบ้างเผื่อท่านที่มีความสามารถในทางนี้จะได้ช่วยกวาดต้อนติชมไปตามนิสัยซึ่งอาจเป็นการช่วยสังคายนากลั่นกรองทำเถื่อนให้หมดสิ้นไปเหลือไว้แต่ทำของจริงล้วนๆหากอยู่ในฐานะที่ควรเป็นได้ลำพังผู้เขียนเพียงคนเดียวไม่อาจเห็นความผิดพลาดและความบกพร่องของท่านและของตนได้โดยทั่วถึงจึงขอเล่าเรื่องท่านแต่เพียงเอกเทศไว้ณที่นี้บ้างท่านเคยเล่าให้สาวนุสิตฟังในโอกาสต่างๆกันอยู่เสมอมาว่าวันคืนหนึ่งๆทำประเภทต่างๆปรากฏขึ้นภายในใจท่านเสมอจนไม่อาจคณะนาสิ่งไม่เคยคาดคิดว่าจะรู้เห็นก็รู้เห็นขึ้นมาเรื่อยๆจึงทำให้ท่านแน่ใจหายสงสัยในธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายหลังจากตรัสรู้และบรรลุธรรมแล้วจนถึงการเสด็จปรินิพานว่ามีมากต่อมากราวท้องฟ้ามหาสมุทรสุดจะประมาณได้ธรรมที่เป็นพระวิสัยของพระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นโดยเฉพาะไม่อยู่ในวิสัยของสาวกจะพึงรู้ได้ก็ดีธรรมที่อยู่ในวิสัยของสาวกบางองค์อาจรู้ตามได้แต่ไม่อาจแสดงให้แก่ใครรู้และเข้าใจได้ก็ดียังมีอีกมากมายท่านว่าธรรมที่ไม่ได้จารึกไว้ในพระบาลีแห่งพระไตรปิฎกนั้นเทียบกับน้ำในมหาสมุทรส่วนธรรมที่มาในพระไตรปิฎกนั้นเทียบกับน้ำในทุ่มในหายเท่านั้นเองจึงน่าเสียดายที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ผู้เชี่ยวชาญนิพพานไปแล้วตั้งหลายร้อยปีจึงมีผู้คิดได้และจารึกธรรมเหล่านั้นขึ้นสู่คัมภีร์ตามความสามารถของตนซึ่งโดยมากการจารึกก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของผู้จะทำอีกเช่นกันจึงไม่แน่ใจว่าจะได้ทำที่ถูกต้องแม่นยำถึงใจเสมอไปไว้ต้อนรับอนุชนรุ่นหลังได้อ่านได้ชมเพียงไรเฉพาะความรู้สึกของผมเองว่าธรรมที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าซึ่งฉายออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นเป็นธรรมถึงใจสุดจะกล่าวเพราะเป็นธรรมที่ถึงเหตุถึงผลอยู่กับพระทัยที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วจึงเป็นธรรมที่อัศจรรย์และมีอานุภาพมากผิดธรรมดาผ
ผู้รับจากพระโอษฐ์จึงมีทางบรรลุมรรคผลได้ง่ายและมีจำนวนมากมายเหลือจะพรรณนาบรรดาธรรมเหล่านั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าและสาวกแสดงย่อมเห็นผลประจักษ์แก่ผู้รับฟังอย่างถึงใจส่วนพระไตรปิฎกที่พวกเราศึกษาจดจำกันมานั้นมีใครบ้างได้บรรลุมรรคผลในขณะที่กำลังฟังและศึกษาอยู่แต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีผลเมื่อเป็นเช่นนี้ธรรมทั้งสองนั้นธรรมใดเป็นธรรมที่มีคุณค่าและน้ำหนักมากกว่ากันเล่าลองพิจารณาดูสิพวกท่านทว่าผมหาเรื่องปาเถื่อนมาพูดสำหรับผมเองมีความรู้สึกอย่างนี้และเชื่ออย่างเต็มใจว่าธรรมจากพระโอษฐ์นั่นแหละคือธรรมประเภทถอนรากถอนโคนกิเลสทุกประเภทได้อย่างถึงใจทันควันหลังพระองค์ทรงใช้ถอนกิเลสแก่มวลสัตว์มาแล้วจนสะเทือนโลกทั้งสามผมจึงไม่ประสงค์และส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายเย่อหยิ่งทำตัวเป็นตัวบุ้งตัวนอนคอยกัดแทะกระดาษแห่งคัมภีร์ใบลานอยู่เปล่าๆโดยไม่สนใจพิจารณาสัจธรรมอันประเสริฐที่มีอยู่กับตัวแต่มัวไปยึดธรรมที่ศึกษามาถ่ายเดียวซึ่งเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้ามาเป็นสมบัติของตนด้วยความเข้าใจผิดว่าตนเรียนรู้และฉลาดพอตัวแล้วทั้งที่กิเลสยังกองเต็มหัวใจยิ่งกว่าภูเขาไฟไม่ได้ลดน้อยลงบ้างเลยจงพากันมีสติคอยระวังตัวอย่าให้เป็นคนประเภทใบลานเปล่าๆเรียนเปล่าและตายทิ้งเปล่าไม่มีธรรมอันเป็นสมบัติของตัวอย่างแท้จริงติดตัวบ้างเลยการกล่าวทั้งนี้ผมไม่ได้กล่าวเพื่อประมาทธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมย่อมเป็นธรรมทั้งธรรมในใจและธรรมนอกใจคือธรรมในบาลีพระไตรปิฎกแต่ธรรมในพระทัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเองพุทธบริษัทได้บรรลุมรรคผลต่อพระภาคของพระองค์แต่ละครั้งมีจำนวนมากส่วนธรรมที่จารึกขึ้นสู่คัมภีร์เบลานั้นมีผลผิดกันอยู่มากดังที่ปรากฏในตำราฉะนั้นธรรมในพระทัยจึงเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนแต่เมื่อพระองค์และพระสาวกซึ่งเป็นเจ้าของเสด็จเข้าสู่นิพพานแล้วจึงมีผู้จารึกภายหลังซึ่งอาจแฝงไปด้วยความรู้ความเห็นของผู้จดจารึกอันเป็นเครื่องยังธรรมนั้นให้ลดคุณภาพและความศักดิ์สิทธิ์ลงตามส่วนใครก็ไม่อาจทราบได้นี่เป็นคำที่ท่านพระอาจารย์มั่นเคยพูดอยู่เสมอกรุณาท่านที่สงสัยถามมาโดยทางจดหมายวินิจฉัยตามที่เรียนมานี้ส่วนที่นอกเหนือไปจากคำที่ท่านเคยพูดไว้ผู้เขียนไม่อาจวินิจฉัยให้หายสงสัยได้เพียงแต่ประคองร่างเสื่อมชีวิตไปเป็นวันๆก็ยังหกล้มก้มกราบอยู่แล้วจึงกรุณาเห็นใจและขออภัยมากๆไว้ณที่นี้ด้วยส่วนท่านที่ถามมาตามหนังสือสยามรัฐตอนสุดท้ายว่าที่หลวงพ่อมันท่านต่อสู้กับความโง่หลงงมงายของมนุษย์ท่านได้ชัยชนะทำให้ใครได้ความฉลาดขึ้นหรือไม่หรือว่าท่านตายเปล่าสำหรับท่านผู้เขียนประวัติท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างนั้นถ้าพอมีสติระลึกตนได้อยู่บ้างว่ายังโง่ยังหลงงมงายอยู่หรือไม่หรือฉลาดจนถึงไหนแล้วและเห็นว่าวิธีการที่ท่านดำเนินเป็นนิยานิกธรรมอยู่บ้างทำนั้นและวิธีนั้นก็ทำคนโง่ให้ฉลาดและทำคนหลงให้รู้สึกตัวได้ไม่ตายเปล่าแบบท่านอาจารย์มั่นซึ่งกำลังเป็นปัญหาอยู่เวลานี้ไม่มีใครอาจแก้ให้ถูกไปได้ถ้าไม่แก้ที่ตนซึ่งกำลังเป็นปัญหาตัวยาอยู่กับทุกคนว่าจะตายเปล่าหรือจะตายที่เต็มไปด้วยอะไรบ้างด้วยกันไม่มีข้อยกเว้นและท่านที่ถามอย่างกว้างขวางแล้วมาสรุปความลงว่าการวิจารณ์ว่าเรื่องพระอรหันต์มาสนทนาธรรมและมาแสดงท่านิพพานต่างๆกันให้ท่านอาจารย์มั่นดูมิได้มีในพระบาลีนั้นจริงไหมการวิจารณ์เป็นความจริงหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ท่านเป็นผู้เรียบเรียงจะวินิจฉัยว่าอย่างไรขอคำแนะนำด้วยปัญหาเหล่านี้เข้าใจว่าได้เรียนตอบลงในคำบอกเล่าของท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเขียนผ่านมาแล้วผู้เขียนไม่ใช่คนวิเศษวิโสเป็นคนใหญ่คนโตมีความรู้ความฉลาดเรื่องลือมาจากโลกไหนก็เป็นคนสามัญธรรมดาที่มีกิเลสเต็มหัวใจเราดีๆนี่เองท่านผู้วิจารณ์และท่านผู้อ่านทั้งหลายก็เข้าใจว่าคงเป็นคนสามัญธรรมดาด้วยกันส่วนท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นเจ้าของประวัตินั้นท่านเป็นพระประเภทใดผู้เขียนไม่กล้าอาจเอื้อมวิจารณ์ทำนายท่านได้กลัวตกนรกทั้งเป็นอย่างอาลัยเสียดายอยากอยู่ในโลกเหมือนคนทั่วไปอยู่การที่ความรู้ความเห็นของท่านพระอาจารย์มั่นจะมีในพระบาลีหรือไม่นั้นถ้าพระไตรปิฎกไม่ได้ตั้งตัวเป็นกองปราบปรามผูกขาดผู้ปฏิบัติก็มีสิทธิ์จะรู้ได้ในธรรมทั้งหลายตามวิสัยของตนดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทรงรู้เห็นมาก่อนพระไตรปิฎกยังไม่อุบัติถ้าธรรมเหล่านี้และท่านเหล่านี้จะพอเป็นความจริงเป็นความถูกต้องได้และเป็นสรณะของโลกไ
ก็เป็นมาก่อนพระบาลีแล้วถ้าปลอมก็ปลอมมาแล้วอย่างไม่มีปัญหาจึงขอให้ท่านวินิจฉัยเลือกเอาตามชอบใจว่าจะเอาพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิหรืออะไรๆผ่านสายตาสัมผัสใจก็สรณังคัจฉามิร่ำไปแบบกินไม่เลือกแต่เวลาเจอก้างเอวัง

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการตอบปัญหาของท่านผู้ถามเกี่ยวกับพระอาจารย์มั่นพุทธิทัตตะเถระในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจารูสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่15เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าแนวทางปฏิบัติขอเชิญท่านฟังครับ
1: ณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาอย่ามัวคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นตั้งใจขึ้นมาตั้งใจตั้งตัวตั้งกายตั้งหมดทุกอย่างตั้งแต่ดวงจิตดวงใจขึ้นมาใจของคนเรากับรูปร่างกายให้มันเป็นสามัคคีทำอะไรให้มันพร้อมอยู่ในใจเมื่อใจต้องการอย่างไรกายก็ให้เป็นไปอย่างนั้นดูพระสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลทั้งที่บวชเรียนเขียนอ่านเป็นภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรลีทั้งที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาสมัยโน้นท่านมีความหมั่นความขยันไม่ท้อถอยคำว่าพุทโธหรือพุทธคุณไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันเจริญอยู่ในใจสวดอยู่ในใจสวดทางนอกทางในท่านเจริญธรรมกรรมฐานมีศรัทธาแก่กล้าอย่างสมัยพระพุทธเจ้าของเราเมื่อยังมีชีวิตจิตใจอยู่ท่านไปเทศไปแสดงธรรมที่เมืองกุลุราชแสดงมหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมพระองค์ไปตัดเทศนาสอนคนเมืองนั้นแล้วเมืองกุลุราชนั้นเป็นเมืองไม่ใหญ่เท่าไหร่เป็นเมืองยังไม่เจริญเหมือนเมืองใหญ่ต่างๆในสมัยนั้นแต่ศรัทธาญาติโยมเลื่อมใสศรัทธาในมหาสติปัฏฐาน4ตามตำนานญาณหลวงปู่มั่นท่านว่าหลวงปู่มั่นในเวลานั้นท่านก็ยังอยู่อินเดียยังเป็นแขกอินเดียอยู่เป็นคนเมืองกุลุราชแต่เป็นคนชั้นกลางได้เห็นพระพุทธเจ้าได้กราบได้ไหว้ได้เห็นรัศมี6ประการได้ฟังธรรมเกิดศรัทธาประสาทะความเชื่อความเลื่อมใสอันสูงสุดในเวลานั้นจนได้ตั้งใจว่าจะเอาให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งในอนาคตการแต่ก็บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาพร้อมมาจนกระทั่งเกิดตายเกิดตายมา 2,400 ปีจนมาเกิดอยู่ประเทศไทยอุบลราชธานี มาชาติปัจจุบันหรือว่าหลายชาติมาแล้วท่านก็ได้บวชในศาสนาเมื่อมาบวชในศาสนาแล้วภาวนาจิตใจสงบระงับตั้งมั่นในภาวนาดีขึ้นโดยลำดับจึงมาถอนคำปฏิญาณในใจของว่าจะเอาเป็นพระพุทธเจ้านั้นมันกินเวลานานได้อยู่แต่ว่านานจะไปนิพพานในภพนี้ชาตินี้ไม่ได้ท่านก็เลยหยุดไม่เอาเมื่อบุญบารมีแก่กล้าเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในโลกในวัฏสงสารแล้วตั้งใจปฏิบัติภาวนา เอาพ้นทุกข์ภายในโลกปัจจุบันนี้เสียเราจึงได้เห็นหลวงปู่มั่นขยันหมั่นเพียรมีความสามารถอาจหาญการที่ท่านมาเกิดในสมัยนี้มาพาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าประพฤติปฏิบัติในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานตลอดจนถึงข้อวัดปฏิบัติต่างๆแต่ก่อนนี้มันเสื่อมไปจนว่าวัดป่าก็ไม่มียังเหลือแต่วัดบ้านวัดบ้านก็ล่อแล่เต็มทีเมื่อหลวงปู่มั่นมาบวชในศาสนาเจริญภาวนาท่านก็แก้ไขให้มีวัดป่าขึ้นไม่ว่าไปที่ไหนก็เรียกว่าอยู่ในป่าสร้างวัดป่าขึ้นมาแต่ก่อนนี้ก็มีแบบพระธุดงค์ภาคกลางเวลาจำพรรษาก็จำพรรษาวัดบ้านธรรมดาออกพรรษาแล้วดินแห้งก็ออกธุดงแบกกรดใหญ่พายย่ามไปภาวนาตามที่ชอบใจจะไปธุดงทั้งใดก็ไปแต่ก่อนๆมีอย่างนั้นเมื่อหลวงปู่มั่นท่านขยันภาวนาท่านไม่เอาอย่างนั้นใกล้จะเข้าพรรษาก็ให้จัดเสนาสนะไม่ต้องเอาหรูหราเอาพอกันฝนกันแดดกันลมเป็นที่จำพรรษาชั่วระยะไตรมาส3เดือนให้ญาติโยมปลุกกระต๊อบปลูกกุฏิน้อยให้อยู่มีศาลาโรงฉันมุงหญ้ามุงคาก็พอแล้วทีนี้เมื่อท่านมาวิวัฒน์พัฒนาการมาได้สมัยนี้ทางภาคอีสานถ้าไปที่ไหนก็จะมีวัดป่าอย่างว่านี่แหละแบบง่ายๆแต่สมัยนี้ก็แบบใหญ่โตแบบนั่นมากขึ้นมาแล้วลำบากหน่อยถ้าออกพรรษาแล้วท่านก็พาเดินจมกลมพาไปทุดงไม่ให้อยู่ไปหาที่ภาวนาที่ภูเขาที่ถ้ำที่วิเวกที่ไหนมีก็ไปเจริญภาวนาไม่ให้ไปมากไปองค์สององค์เพื่อจะได้ปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆเมื่อขัดข้องอย่างไรก็มาหาท่านมาหาครูบาอาจารย์ให้แนะนำตักเตือนแก้ไขในช่วงชีวิตของท่านนี่แหละก็เรียกว่าเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ให้ชื่อว่าพระวัดป่าหรือพระกรรมฐานพระธุดงค์ทั่วไปหรืออย่างเชียงใหม่แต่ก่อนยังไม่มีพระกรรมฐานพระธุดงค์ก็ขยายไม่ออกพระทางวัดบ้านเขาไม่ยอมให้มีกลัวจะไปทำลายลาภสักการะของเขาแต่เมื่อหลวงปู่มั่นและลูกศิษย์หลวงปู่มั่นมาแล้วมันขยายออกไปได้มีวัดป่าวัดกรรมฐานมากวัดต่อไปนี่แหละอาศัยหลวงปู่มั่นท่านขยันสมัยท่านยังมีชีวิตจิตใจอยู่ท่านไม่ท้อถอยภาวนาในป่าในถ้ำในที่วิเวกอีกก็โมเสที่ไกลๆสูงๆภูเขาสูงที่สุดท่านก็ไปอยู่ได้เพราะท่านมีความอดทนท่านไม่ถือความสุขสะดวกสบายแม้ภูเขาสูงขนาดไหนเวลาเย็นๆค่ำๆท่านไปส่งน้ำก็จะเอาบ้างไม้ไผ่สะพายลงไปไม้ลำใหญ่ๆไม้หกไม้สาง นอกจากส่งน้ำแล้วก็เอาน้ำขึ้นมาใช้ในที่พักอาศัยสะพายขึ้นมาถ้ามีลูกศิษย์คิดจะช่วยถ้าไม่มีองค์ท่านก็หมั่นขยันทำได้คือมีความเพียรความหมั่นความขยันเท่านั้นแหละมันทำได้ทั้งนั้นคือท่านไม่มุ่งเอาความสะดวกสบายมุ่งเอาไปอยู่ที่ไหนก็ตามให้มีที่ภาวนาเดินจมกลมปฏิบัติบูชาภาวนาได้เต็มที่เต็มฐานท่านเอาการปฏิบัติเป็นหลักถ้าหากว่าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็มักสอนว่าไม่ให้นอนมากเกินไปให้เดินจมกลมให้มากนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็เดินจมกลมเดินจมกลมแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาสลับเปลี่ยนแปลงไปเพื่อร่างกายจะได้อยู่ดีสบายจะได้ปฏิบัติภาวนาต่อไปอย่างที่เคยได้เล่าว่าท่านเดินจมกรมก่อน2ชั่วโมงขึ้นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ2ชั่วโมงก็พอดี4 ทุ่มท่านก็จำวัดจำก็อยู่ใน4 ชั่วโมงเท่านั้นแหละ2 ทุ่มท่านก็ลุกขึ้นมาเดินจมกรม2 ชั่วโมงไหว้พระ2 ชั่วโมงนั่งสมาธิไหว้พระ2 ชั่วโมงก็พอดีแจ้งสว่าง ไปบิณฑบาตอันนี้นับว่าท่านทำได้เราก็ให้ตั้งใจขึ้นมามีขา2 ขาเหมือนท่านมีมือ2 มือเหมือนท่านมีตา2 ตามีหู2 หูมีจมูก2 ปองมีกายมีจิตเหมือนกับท่านท่านทำได้เราก็ให้ทำได้ โดยเฉพาะแล้ว ต้องการการละกิเลสความโกรธความโลภความหลงกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของเราให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปไม่ใช่เพิ่มขึ้นธรรมดาหลวงปู่มั่นสมชื่อก็มั่นคงเวลาท่านทำอะไรก็มั่นคงหนักแน่นไม่ท้อถอยมีจิตใจแน่วแน่เด็ดขาดดูรูปที่ท่านยืนให้เขาถ่ายนะถ้ามองแสงตาดูสายตาของท่านนะจิตใจแข็งไม่ย่อท้อไม่กลัวทีนี้ลูกศิษย์สมัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่อย่างนั้นไม่ค่อยใครจะไปอยู่ใกล้แหละถ้าทำไม่ถูกท่านก็ไล่หนีไล่ไปไม่ให้อยู่คือท่านต้องการผู้ตั้งใจปฏิบัติไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยู่สบายไม่ภาวนาไม่ละกิเลสหลวงปู่มั่นนั้นท่านภาวนาละกิเลสท่านมีความหมั่นขยันเดินจมกลมไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานภาวนามีกิจวัตรอันใดเกิดขึ้นท่านก็ทำได้อันเราทุกคนที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังก็ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาภาวนาอย่างเดียวนั่งสมาธิอย่างเดียวก็ไม่พอให้เดินจมกรมบ้างการเดินจมกรมนั้นเป็นการเปลี่ยนอิริยา

กล้าสามารถในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าในสมัยเมื่อหลวงปู่มั่นท่านยังอยู่ความเจริญรุ่งเรืองในทางปฏิบัติบูชาจึงมีมากเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วลูกศิษย์โยภายหลังก็ไม่ขยันเหมือนท่านอันนี้เราต้องตั้งใจขึ้นมามันอยู่ที่ความตั้งใจของผู้ปฏิบัติเมื่อเรานึกถึงพุทโธคุณพระพุทธเจ้าในพุทโธคุณพระพุทธเจ้านั่นแหละพระธรรมก็มีอยู่นั่นพระอริยสงฆ์สาวกก็อยู่ที่นั่นคุณครูบาอาจารย์ก็อยู่ที่นั่นพระสงฆ์สาวกองค์อรหันตาก็อยู่ที่นั่นพุทโธพระพุทธเจ้านั่นแหละกว่าจะได้ถึงคำว่าพุทโธจะต้องภาวนาปฏิบัติบูชาเอาจริงเอาจังไม่ใช่ว่าปล่อยไปเหมือนตกไปในกระแสน้ำให้น้ำไหลไปไม่ได้ผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติธรรมะให้ทวนกระแสทวนกระแสใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลาธรรมดาใจกิเลสมันไหลไปสู่ทางต่ำเหมือนฝนที่ตกลงมาจากฟ้ามาบนภูเขาไหลลงมาเป็นห้วยเล็กน้อยไปรวมกันเป็นแม่น้ำลำธารใหญ่โตขึ้นไปโดยลำดับน้ำนั้นก็จะไหลลงไปสู่ทะเลมหาสมุทรธรรมดาน้ำไหลลงไปสู่ที่ต่ำฉันใดใจคนเราทุกคนนั้นถ้าไม่มีการปฏิบัติบูชาไม่มีภาวนาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาจิตใจมันจะไหลไปสู่ทางต่ำเสมอคำว่าต่ำเตี้ยก็คือไหลลงไปสู่หากิเลสกิเลสความโกรธมันอยู่ที่ไหนใจมันก็มักจะไปคล้องไปแวะอยู่ในกิเลสความโกรธความขัดเคืองนั่นกิเลสความโลภหรือว่าราคะตัณหาเมื่อมันเกิดมีในจิตในใจแล้วมันก็ไหลไปสู่ที่ต่ำถ้าใครทำตามอำนาจกิเลสความโกรธก็ดีความโลภก็ดีความหลงก็ดีไม่มีทางที่จะดีขึ้นมาได้มีแต่จะเสื่อมเสียจิตใจมันตกต่ำไปไม่สูงขึ้นจึงมีการระลึกถึงพระบรมครูศาสดาจารย์สัมมาเจ้าของเราทั้งหลายนับตั้งแต่พระองค์ตั้งปณิธานความหมายมั่นปั้นใจว่าจะบำเพ็ญบารมีให้ได้ตรัสรู้เป็นพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกจะบำเพ็ญทานศีลภาวนาให้เต็มที่จนให้เต็มเปี่ยมในหลักที่ว่าสี่อสงไขยแสนมหากัปตั้งแต่นั้นมาพระองค์ก็ไม่มีความท้อถอยประการใดไม่ว่าจะมาเกิดเป็นคนทุกข์ไร้อนาถาแม้ยังเป็นสัตว์สิ่งดิลฉานอยู่ก็ตามเมื่อถึงวันพระวันศีลจะเป็นนกเขานกกระทาเป็นสัตว์อะไรก็ตามท่านก็รักษาศีลรักษาศีล5รักษาศีล8ยิ่งถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนแล้วก็ยิ่งเอาใหญ่ทานศีลภาวนาท่านบำเพ็ญอยู่ตลอดกาลด้วยอำนาจจิตใจท่านไม่ท้อถอยนั่นเองแม้จะมาเกิดมาตายอยู่ในโลก4อสงไขยแสนมหากัปน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็แข็งแกร่งแกล้วกล้าสามารถได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตัดกิเลสขาดสะบั้นหัน

ป็นพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกแล้วก็ยังมีเมตตากรุณาแก่มนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายช่วยมนุษย์คนเราแม้พระองค์ท่านมีชีวิตไม่มาถึงพวกเราทั้งหลายท่านก็ยังวางพุทธศาสนาประดิษฐานไว้ 5,000 ปีศาสนาของพระองค์จึงจะหมดจากโลกนี้เวลานี้ก็ล่วงไปแล้ว 2,526 ปีนี้ก็นับว่าเราทุกคนยังเป็นผู้มีโชคดีอยู่เราเกิดมาพบนี้ชาตินี้ก็ยังได้เข้าสู่พุทธศาสนายังอยู่ในเขตข่ายศาสนาของพระองค์แล้วเราทุกคนก็จะได้รีบเร่งปฏิบัติบูชาภาวนาสร้างคุณงามความดีต่างๆให้เกิดมีขึ้นเพราะการอยากได้ดีนั้นมันก็มีอยู่ทุกหัวใจมีอยู่ทุกคนแต่มันจะดีได้ต้องอาศัยปฏิบัติบูชาภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนานี่หมายความว่าลงมือทำลงมือปฏิบัติลงมือทำบุญให้ทานลงมือรักษาศีล5ศีล8ขึ้นไปลงมือท่องบนสาธยายธรรมพุทธเจ้าจนลงมือไหว้พระสวดมนต์ตามการเวลาของหมู่ของคณะแล้วก็นั่งกรรมฐานภาวนาอย่าไปบ่นว่ามันเจ็บนั่นเจ็บนี่เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ต้องว่าถึงจะไปบ่นให้มันก็ไม่หายเจ็บถ้ามันหน้าที่มันต้องเจ็บมันก็เจ็บธรรมดารูปร่างกายนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจะมาให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นไปไม่ได้หรือว่าเกิดมาแล้วจะเยียวยาพยาบาลไม่ให้มันแตกมันตายก็ไม่ได้อีกในทางที่ดีที่เหมาะที่สมชั่วชีวิตของเราที่ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่าได้ท้อถอยบำเพ็ญภาวนารักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์อันศีลบริสุทธิ์นั้นจะไปเพ่งเล็งเอาตามสิกขาบทวินัยก็ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นักคำว่าศีลบริสุทธิ์ทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็นั่งภาวนาทุกคืนระยะเดี๋ยวนี้ก็ตามระยะต่อไปก็ตามเวลาชั่วระยะที่เรานั่งภาวนาอยู่ในขณะนั้นแหละให้ถือว่าศีลของเราบริสุทธิ์สมาทานศีลในใจคำว่าศีลบริสุทธิ์เรานั่งบริกรรมภาวนาพุทโธอยู่ในใจไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ที่ไหนไม่ได้ไปลักขโมยใครไม่ได้ประพฤติผิดในกามไม่ได้กล่าวมุสาวาทไม่ได้ดื่มกินสุราเมรัยเป็นต้นขึ้นไปนั่นแหละถือว่าเวลาปัจจุบันนั้นศีลของเราก็บริสุทธิ์สมาธิก็ตั้งใจให้มั่นคงไม่ต้องให้หลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายตั้งใจภาวนาพุทโธหรืออุบายใดถูกกับจริตจิตใจของเราก็ให้นึกอุบายนั้นเมื่อนึกอุบายอื่นๆมันยังไม่สงบก็อย่าลืมอุบายคำว่าความตายความตายนั้นเป็นยอดธรรมถ้าผู้ใดนึกถึงความตายจิตใจยังประมาทอยู่ยังเข้าใจว่าเราไม่ตายไม่ได้ความตายนั้นไม่มีใครไปแก้ไขได้
ความตายมันไม่ใช่ว่าแกชราไปมาไม่ได้แล้วก็ตาย90ปีกว่าหรือ100ปีจึงตายไม่ใช่อย่างนั้นมนุษย์คนเราและสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วความตายไม่มีเวลานั่งอยู่ดีๆก็ตายไปรถไปเรือยิ่งตายเร็วเมื่อมันเกิดอุปัตถวเหตุขึ้นความตายนี่ใกล้ที่สุดถ้าเราไม่ภาวนาปล่อยปะละเลยมีแต่จิตประมาทก็คิดเอาเองหมายเอาเองว่าเราคงไม่ตายง่ายๆความจริงแล้วความตายนี่เร็วที่สุดเวลามาถึงเข้าแทบจะรู้ไม่ทันปุ๊บปั๊บก็ตายไปเลยทางที่ดีเราต้องรีบทำรีบปฏิบัติไว้จะภาวนาบทใดข้อใดสิ่งใดก็ให้เริ่มขึ้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้แหละจิตยังไม่สงบก็เอาให้มันสงบจิตยังไม่ตั้งมั่นเอาให้มันตั้งมั่นจิตมันยังไม่แจ่มแจ้งชัดเจนก็เอาให้มันแจ่มแจ้งชัดเจนจนกระทั่งจิตใจนั่นแหละเกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาถรรพ์ตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสตัณหาใดๆที่เคยยึดมั่นถือมั่นมาก็คลี่คลายออกไปยังจิตใจให้สงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติทีนี้เมื่อจิตใจสงบระงับตั้งมั่นดีแล้วภัยอันตรายใดๆมันเกิดขึ้นมาตามธรรมดาธรรมชาติผู้ภาวนาก็จะต้องรู้เท่าทันไม่ให้อำนาจฝ่ายต่ำมาทับถมจิตใจของตนจงนึกถึงพระบรมศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเจริญอยู่ว่าพุทโธพุทโธนั่นแหละคือว่าองค์พระพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้านั้นไม่มีสะทกสะท้านย่านกลัวต่อภัยอันตรายเพราะว่าจิตของท่านบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสแล้วท่านไม่มีความยุ่งยากใดๆในหัวใจของท่านท่านเลิกท่านละท่านปล่อยท่านวางได้หมดแล้วกิเลสความโกรธก็ไม่มีในจิตของพระพุทธเจ้ากิเลสความโลภความอยากได้อย่างคนเราธรรมดาก็ไม่มีกิเลสความหลงหลงตามคนหลงตามสัตว์หลงตามวัตถุธาตุทั้งหลายก็ไม่หลงจิตใจของพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าแจ้งสว่างกลายมาเป็นรัศมี6ประการอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เมื่อมาตรัสรู้ในโลกแล้วมีรัศมีสีสันวรรณะ6อย่างข้างละวาละวาพระองค์เสด็จไปไหนไม่ต้องจุดไฟไม่ต้องมีไฟสายเทียนไขมันสว่างในตัวพระองค์นั่งอยู่บรรทมนอนอยู่ก็ตามเสด็จไปไหนทั้งกลางคืนกลางวันจะมีรัศมี6ประการตามไปซึ่งคนทั้งหลายตลอดจนถึงเทวดาอินพรหมได้รู้ได้เห็นก็เข้าใจทีเดียวนั่นที่มีรัศมี6ประการนั่นแหละคือพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบไหว้บูชาได้สนิทใจที่เป็นเช่นนั้นก็ด้วยอำนาจทานบารมีของพระองค์ด้วยอำนาจศีลบารมีของพระองค์ด้วยบารมี10ประการบารมี30ทัศน์ที่พระองค์บำเพ็ญมาครบถ้วนทุกส่วนทุกประการนั่นเองจิตใจก็ดีกายก็ดีความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆนานาในจิตใจเป็นอันว่าไม่มีสบายท่านก็ไม่ไปยึดไปถือเอาเมื่อไม่สบายท่านก็ไม่ไปยึดไปถือเอากิเลสความโกรธโลภหลง

0: ท่านสลัดทิ้งท่านฆ่ามันทิ้งมันตายไปหมดแล้วไม่มีกิเลสความโกรธให้ใครไม่มีกิเลสความโลภอยากได้สมบัติพัสสถานในโลกนี้ไม่มีกิเลสความหลงจะหลงอยู่ในรูปในนามในกายในจิตเหมือนคนเราธรรมดาไม่มีนามพระทัยใจพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าแจ้งสว่างสาวกทั้งหลายพวกเราทั้งหลายจึงได้น้อมนึกลำลึกเอาพุทธคุณคำว่าพุทโธพระพุทธเจ้ามาผูกจิตผูกใจของเราน้อมนึกลำลึกอยู่ในตัวในใจของเราไม่ว่านั่งก็นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าจิตใจก็เย็นสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนยืนไปที่ไหนเดินไปที่ไหนก็ระลึกเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสความโกรธความโลภความหลงไม่ให้มีในใจนี้พุทโธพระพุทธเจ้ามาอยู่ในกายในวาจาในใจของเราได้ทุกเวลาด้วยอำนาจคุณพระพุทธเจ้าคุณพระศรีรัตนตรัยนี่แหละพุทธบริษัททั้งหลายที่ยังนึกยังเจริญถึงคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ภัยอันตรายต่างๆก็ไม่เกิดมีขึ้นแม้จะเกิดมีขึ้นก็น้อยเบาบางด้วยเตชานุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยเตชานุภาพของพระธรรมด้วยเตชานุภาพของพระอริยสงฆ์จิตใจของผู้เจริญอยู่ก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเย็นมีแต่ความสบายไปไหนอยู่ไหนก็ไม่มีภัยอันตรายมีแต่ความสุขกายสบายใจไม่เดือดเนื้อร้อนใจประการใดแล้วว่าบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติบูชาในจิตใจของตนได้ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ในเพศพันวรรณะใดๆก็ตามเมื่อจิตใจตั้งได้นึกภาวนาได้รวมเอาจิตใจของตนได้อยู่ที่ไหนก็มีความสุขไปที่ไหนก็มีความสุขความสบายเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจย่อมไม่มีเพราะได้ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนานึกน้อมถึงคุณพระรัตนตรัยอยู่จิตใจที่เศร้ามองขุ่นมัวเดือดร้อนวุ่นวายก็จะหายไปจะเป็นจิตใจที่มีความหนักแน่นในธรรมปฏิบัติอยู่ที่ไหนไปที่ไหนนั่งนอนยืนเดินอยู่ในที่ใดเมื่อยังไม่หลับก็ภาวนาได้ปฏิบัติบูชาทำความดีได้ตลอดไปเว้นเสียแต่นอนหลับนอนหลับไปแล้วก็แล้วไปตื่นขึ้นมารู้สึกตัวรู้สึกใจขึ้นมาก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนารวมจิตรวมใจให้มาสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติเดี๋ยวจิตใจดวงผู้รู้อยู่เห็นอยู่มีอยู่ในตัวในใจนั้นไม่ได้หลงไม่ได้ลืมวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามเรียกว่าตั้งอยู่เสมอเจริญขึ้นมาในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นที่ท่านว่าภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกลมเข้าไปลมออกมาก็ภาวนาได้อยู่ไม่หลงไม่ลืมหรือว่าเมื่อเราแก่เท่าชราถึงขั้นแตกดับจะตายหนีจากโลกนี้จิตใจดวงที่ภาวนามาจนมีหลักฐานอยู่ในใจในตัวนั้นจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ทั้งในโลกนี้โลกหน้าโลกใดก็ตามบุญกุศลที่ตนประกอบกระทำอยู่เนืองนิดติดต่อกันไปอันนี้แหละจะพาให้จิตใจของเราเดินตามทางถูกไปทางสวรรค์เทวโลกพรหมโลกไปสู่ทางนิพพานไม่มาหลงไหลติดข้องพัวพันอยู่ตามอำนาจกิเลส จึงเป็นข้อวัดปฏิบัติอันสำคัญยิ่งในทางพุทธศาสนาที่เราทุกคนทุกลูกทุกนามจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอในดวงใจประการใดพระพุทธเจ้าเตือนว่าให้ภาวนาจนกระทั่งได้ทุกลมหายใจเข้าออกมีความสงบระงับเมื่อความสงบระงับบังเกิดมีขึ้นได้ก็จะต้องเข้าสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติเมื่อจิตใจรู้แจ้งว่ารูปนามนี้ไม่เที่ยงจริงๆเป็นทุกข์รูปนามเป็นทุกข์รูปนามไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนจิตใจก็จะไม่วุ่นวายลั่วไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสสิ่งใดไม่ดีก็เลิกละออกไปสิ่งใดดีมีประโยชน์ไม่มีทุกข์โทษประการใดก็ให้ริเริ่มทำเรียกว่าภาเวตปธรรมรีบทำให้เกิดให้มีขึ้นอย่าไปมอมัวรอท่าคนโน้นคนนี้อยู่ไม่ได้ใครก็ตามพระพุทธเจ้าสั่งไว้ตัดไว้สอนไว้แล้วให้เราทุกคนจงรีบเร่งภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นแล้วก็ให้น้อมนำคำว่าหลักอนิจจังทุกขังอนัตตามาสอนจิตใจของเรานี้อีกทีหนึ่งเมื่อใจนี้มารู้จักรู้แจ้งรู้จริงอยู่ภายในว่าโลกนี้จะไปเกิดที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ตามมันจะต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็เป็นเรื่องทุกข์ด้วยการมีชีวิตจิตใจอยู่ในโลกถ้าไม่ภาวนาละกิเลสถ้าตั้งใจภาวนาละกิเลสให้มันหมดไปสิ้นไปจิตใจมองเห็นกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอยู่เพียรละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอันมีอยู่ในตัวในใจนี้แหละให้มันหมดไปสิ้นไปจนรู้แจ้งพระนิพพานด้วยตนเองจิตใจของบุคคลผู้นั้นก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็เจริญรุ่งเรืองเกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาจหารขึ้นมาในจิตใจจิตใจก็ย่อมผ่องใสสะอาดเรียกว่าใจเย็นใจสบายใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเพราะผู้ปฏิบัติทั้งหลายภาวนาพุทโธอยู่ในหัวใจไม่ปล่อยปะละเลยให้ใจฟุ้งซ่านลำคาญไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสเมื่อจิตใจมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติก็มีความสุขจิตสุขใจเมื่อจิตใจมีความสุขภายนอกมันก็สุขได้หมดเพราะว่าจิตใจมันเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าใจดีกายวาจาจิตมันก็ดีไปหมดถ้าใจเสียอะไรอะไรก็เสียไปหมดใจที่ไม่เสียก็คือใจภาวนาพุทโธอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจาโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่15เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าแนวทางปฏิบัติแต่เดียการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับ านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่53ครับ
1: การปฏิบัติของแต่ละองค์มีความหนักเบาไปในแง่แห่งธรรมต่างๆกันองค์ที่หนักไปในแง่ใดเช่นอดนอนผ่อนอาหารเป็นต้นท่านก็เร่งดำเนินทางนั้นโดยสม่ำเสมอจนเห็นผลประจักษ์ใจโดยลำดับไม่มีการท้อถอยอ่อนแอแต่ผลที่ได้รับจากวิธีนั้นๆย่อมเป็นความสงบสุขทางจิตใจและเกิดสติปัญญาเป็นขั้นๆซึ่งเป็นธรรมเครื่องหนุนจิตให้ถึงจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกันดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงสำคัญที่จริตนิสัยกับบทธรรมที่นำมากำกับเป็นคำบริกรรมภาวนาไปตามขั้นเป็นรายๆไปไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้ให้การอบรมสั่งสอนนักที่จะชี้ขาดลงแต่ผู้เดียวแล้วมอบธรรมบทเดียวบาทเดียวกันแก่คณะศิษย์เป็นจำนวนมากไปปฏิบัติภาวนาโดยไม่คำนึงจริตนิสัยของศิษย์เป็นรายๆไปเพราะจะทำให้ขัดต่อจริตของศิษย์รายที่ไม่ถูกกับธรรมบทนั้นบาทนั้นแล้วจะไม่เกิดผลเท่าที่ควรอาจารย์เป็นเพียงคอยแนะแนวทางให้หลังจากอธิบายธรรมหลายบทหลายหมวดให้ฟังและผู้มาศึกษาอบรมเลือกนำไปปฏิบัติจนปรากฏผลมาเล่าให้ฟังตอนใดที่เห็นว่าจะควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอย่างไรก็ชี้แจงให้ฟังเป็นรายๆไปไม่ใช่ผู้ชี้ขาดในการมอบบทธรรมให้ศิษย์โดยถ่ายเดียวนอกจากอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในธรรมปฏิบัติและฉลาดรู้ปรจิตตวิชาคือสามารถรู้อุปนิสัยและวาระจิตของผู้อื่นพร้อมกับอุบายแห่งการสั่งสอนได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเท่านั้นจึงจะสามารถชี้ขาดได้ตามความรู้เห็นอันถูกต้องของตนแต่สมัยนี้จะมีใครบ้างที่สามารถฉลาดรู้ได้ในธรรมดังกล่าวนี้รู้สึกจะหายากยิ่งกว่าเพชรนินจินดาเป็นไหนเพียงจะปฏิบัติตนให้รู้ถึงเหตุถึงผลของกิเลสที่เกิดมีอยู่กับใจของแต่ละรายจนสามารถถอดถอนออกได้ประจักษ์ใจแล้วนำมาสั่งสอนคนอื่นด้วยความถูกต้องแม่นยำก็ยังหายากจนแทบจะกล่าวตู่พระพุทธศาสนาว่าเป็นโมฆะหาสาระไม่ได้อยู่แล้วทั้งที่พุทธศาสนาเป็นสถาบันรับรองมรรคผลนิพพานมาแต่องค์พระศาสดาแรกเริ่มตรัสรู้ตลอดมาจนปัจจุบันวันนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ในบรรดาพุทธบริษัทจะมีใครบ้างหรือไม่ที่ทรงไว้ซึ่งปรจิตตวิชาสามารถรู้อุปนิสัยและวาระจิตของผู้อื่นพอจะกล้ายืนยันสั่งสอนด้วยทำเพียงบทเดียวบาทเดียวโดยข้อยืนยันทางภายในของตนและทำให้บรรดาศิษย์จำนวนมากมายได้รับผลเป็นที่พึงใจไปโดยลำดับจนสามารถบรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยไม่มีการยักย้ายเปลี่ยนแปลงธรรมไปตามภูมิจิตภูมิธรรมและความเปลี่ยนแปลงของกิเลสอาสวะซึ่งเต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนยิ่งกว่าตามรอยโคในข้อเป็นร้อยเท่าพันทวีนอกจากจะสั่งสอนด้วยพละการในฐานะที่เขายกย่องว่าเป็นอาจารย์มากกว่าความมีคุณธรรมภาคปฏิบัติภายในใจผู้เขียนจึงไม่แน่ใจนักเลยในการสั่งสอนด้วยธรรมบทเดียวบาทเดียวเพราะตัวเองก็เป็นพระประเภทล้มลุกคลุกคลานมาประจำฐานะและนิสัยอยู่แล้วแต่เมื่อมีท่านผู้ฝักใฝ่ใคร่ธรรมมาศึกษาไต่ถามก็เรียนต่อไปแบบมือหนึ่งจับงูอีกมือหนึ่งจับปลาอย่างนั้นเองเพื่อผู้ศึกษาจะได้เลือกถือเอาตามอัธยาศัยไม่ขัดต่อจริตถ้าจับเพียงมือเดียวเพื่อถูกมือที่จับปลาก็ดีมีประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นอยู่บ้างเพื่อไปถูกมือที่จับงูเข้าก็จะเป็นภัยแก่ผู้มาศึกษาไม่มีประมาณคือใครมาหาเพื่อรับการอบรมก็สอนแต่ทำบทเดียวบาทเดียวด่าไปเลยเรากับศาสนามีธรรมสอนโลกเพียงเท่านั้นทั้งที่ศาสดาและสาวกทั้งมวลมิได้สำเร็จจากทำบทเดียวบาทเดียวแต่สำเร็จด้วยธรรมแง่ต่างๆกี่ร้อยกี่พันในและทรงสั่งสอนและสั่งสอนโลกด้วยธรรมที่นับพอประมาณที่สัตว์โลกจะพึงรับได้แต่รู้สึกน้อยมากสำหรับความรู้ความฉลาดแห่งภูมิของพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมศาสดาของโลกการปฏิบัติและอุบายแห่งการสั่งสอนลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นหนังสือนี้จวนจะสิ้นสุดจึงขอนำวิธีที่ท่านพระอาจารย์มั่นปฏิบัติทางจิตตภาวนาและอุบายวิธีสั่งสอนลูกศิษย์ผู้เข้าไปรับการอบรมกับท่านมาลงไว้พอเป็นแนวทางเล็กน้อยคล้ายทำนองสรุปความจะเขียนปฏิปทาการดำเนินของท่านโดยเฉพาะก่อนจึงจะเขียนวิธีการที่ท่านสั่งสอนสานุศิษย์ในวาระต่อไป การเขียนคราวนี้จะไม่ระบุการสถานที่ที่ท่านบำเพ็ญและได้รับผลนั้นลงอีกเพราะเคยเขียนลงแล้วในเล่มประวัติท่านจะเขียนเฉพาะวิธีปฏิบัติจิตตภาวนาของท่านอย่างเดียวเรื่องภายนอกเช่นเปรตผีเทวบุตรเทวดานาครุฑอะไรๆจะไม่เกี่ยวข้องอีกดังที่เคยเขียนมาแล้วจิตท่านพระอาจารย์มั่นเป็นจิตที่ผาดโผนและรวดเร็วต่อเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องมากผิดธรรมดาการภาวนาเบื้องต้นท่านใช้พุทโธเป็นบทบริกรรมพอจิตสงบรวมลงแล้วปรากฏภาพนิมิตซึ่งเป็นองค์ท่านเองออกไปตาอยู่ต่อหน้าบ้างเป็นซากผีมาตาอยู่ต่อหน้าบ้างดังที่เคยเขียนผ่านมาแล้วในประวัติท่านท่านจึงกำหนดนิมิตที่ปรากฏนั้นเป็นองค์พยานแห่งการภาวนาต่อไปโดยกำหนดเป็นของปฏิกูลด้วยวิธีต่างๆตามแต่ความแยบคายของสติปัญญาจะหนักไปในทางใดกำหนดให้แตกสลายลงไปเหลือแต่โครงกระดูกล้วนๆบ้างกำหนดให้โครงกระดูกหลุดจากการตกเรี่ยราดอยู่เฉพาะหน้าบ้างกำหนดเก็บกวาดกระดูกนั้นๆมารวมกันเป็นกองเดียวแล้วกำหนดไฟเผาจนกลายเป็นเท่าฐานลงในขณะนั้นบ้างทั้งซากผีตายและซากองค์ท่านตายเป็นภาพนิมิตอยู่เฉพาะหน้าท่านกำหนดโดยวิธีเดียวกันเป็นแต่ต่างวรรคกันไปตามความสะดวกของการพิจารณาในเวลานั้นๆเท่านั้นหลังจากกำหนดไฟเผากระดูกจนละเอียดเป็นเท่าฐานไปแล้วจิตท่านรวมลงถึงฐานแห่งสมาธิอย่างเต็มภูมิและพักอยู่นานเป็นชั่วโมงๆจึงถอนขึ้นมาพอจิตถอนขึ้นมาแล้วก็กำหนดต่อไปท่านว่านับแต่วันที่จิตปรากฏภาพนิมิตและกำหนดให้เป็นต่างๆได้ตามต้องการตลอดการเผาผลาญซากนั้นๆลงได้ประจักษ์ใจทุกเวลาที่ต้องการแล้วไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนหรืออยู่ในท่าใดๆท่านกำหนดเอาซากศพที่กำหนดให้เป็นโครงกระดูกติดแนบอยู่กับตัวท่านทุกเวลาไปเว้นเฉพาะเวลาพิจารณาซากศพนั้นด้วยวิธีต่างๆแล้วจิตรวมลงเป็นสมาธิพักอยู่โดยลำพังจึงไม่สนใจกับอะไรในขณะนั้นกำลังจิตท่านเริ่มก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดและได้หลักสมาธิมันคงก่อเพราะได้นิมิตเป็นหินรับสติปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอจนสามารถน้อมโครงกระดูกแห่งนิมิตภาพให้เข้าอยู่กับตัวกับโครงกระดูกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนปราศจากความสงสัยว่าโครงกระดูกนี้เป็นมาจากไหนใครมาเป็นโครงกระดูกนี้แล้วท่านจึงปล่อยการกำหนดโดยลักษณะนั่นเสียเพราะเมื่อภาพนิมิตกลับมาเป็นองค์ท่านเสียเองแล้วการส่งจิตไปกำหนดภาพภายนอกจึงไม่จำเป็นนับแต่ขณะนั้นมาจากนั้นท่านกำหนดถือเอากายท่านเป็นที่ตั้งแห่งการพิจารณาตามแต่ความถนัดและความแยบคายของสติปัญญาจะพิจารณากายให้เป็นไปในลักษณะใดก็กำหนดเอาตามต้องการตอนนี้ท่านว่าสมาธิรู้สึกแน่นหนามั่นคงมากเพราะอาศัยการพิจารณากายด้วยปัญญาจนจิตพักรวมลงเป็นสมาธิได้อย่างง่ายดายคำบริกรรมภาวนาพุทโธที่เคยกำกับจิตมาดั้งเดิมก็เริ่มปล่อยวางนับแต่วันปรากฏภาพนิมิตนั้นโดยชัดเจนแล้วท่านยึดนิมิตกับคำบริกรรมว่าอัตถิอัตถิเป็นอารมณ์ของใจแทนพุทโธมีแต่การกำหนดและพิจารณาโดยความตั้งขึ้นแปรสภาพไปแตกไปแห่งกายอยู่ทุกอิริยาบถเว้นแต่ขณะหลับเท่านั้นจนร่างกายท่านเองแม้มีอยู่ก็ได้กลายเป็นอากาศธาตุไปด้วยการพิจารณาจิตว่างเปล่าจากวัตถุมีกายเป็นต้นเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาที่พิจารณาไม่ลดละปล่อยวางสมาธิทุกขั้นก็ชำนาญวิปัสสนาขั้นรูปธรรมก็ชำนาญและรวดเร็วทันใจท่านว่าวิปัสสนาขั้นนี้ทำจิตให้สว่างสวยมากน่าอัศจรรย์ถ้าเป็นความสะเพร่าคอยหาแต่ความสุขสบายไม่ตระหนักในปัญญาคงจะติดจมอยู่กับความว่างเปล่านี้โดยไม่รู้ตัวด้วยความเข้าใจว่านิพพานอย่างแน่นอนเพราะความเคยได้ยินจนฝังใจว่านิพพานคือความว่างเปล่านั่นเองแต่หาทราบไม่ว่านิพพานนั้นว่างเปล่าในลักษณะใด

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เทศมันก็เหมือนวิหารเนี่ยแม่ว่าได้ยินบ่ล่ะฟังเดี๋ยวนิทานหลวงพ่อหนึ่งให้ฟังเพิ่นเหมือนวิหารเพิ่นเทศบ่ได้เพิ่นเลยปรึกษาเน้นหน่อยหลวงตาองค์นึงเพิ่นไปกับเน้นหน่อย ไปนี่พอดีเขานิมนต์ไปเทศที่บ้านเขานะแล้วไปนิมนต์ประเทศบ้านเขาอย่าทำไงแน่นหน่อยเดี๋ยวนี้เขาเทศบ่ได้แล้วเขาบ่มีวิหารที่เทศเขาเห็นไงโอ้ยสิยางอย่างหลวงพ่อเห็นว่าเดินไปตามทางนี้เห็นอะไรก็ถือเป็นก่อนเทศไปได้นะว่าทางนั้นให้เจ้าบอกคอยเดินแน่นเนอะเห็นว่าพอเดินไปเลยวันไปได้ยินเสียงนกกระทาสินกกระทามันขันอยู่ตามทางนกกระทามันตักก่อตักก่อนนะพอได้ยินเสียงนกกระทามันขันอยู่กลางทางนี่เนี่ยนกกระทาขันเนี่ยตักก่อก่อตักก่อก่อเนี่ยนี่นกกระทาขันเอาจะไปตักก่อก่อมันแม่นนกทาเพิ่นหัวนี่เข้าใจซั่วเพิ่นเรียนก่อนเทศตักก่อก่อนี่มันแม่นนกทาเพิ่นว่าพอดีไปแล้วไปเห็นไก่ป่ามันบินสวนทางมาเนี่ยนี่อะไรเน่นี่อะไรเนี่ยโหนี่บินผ่านไปผ่านมาเนี่ยไก่ปลาก็ว่างันตักก่อก่อมันแม่นนกท่าคุณว่าบินไปมานี่มันแม่นไก่ปลาคุณว่าเนี่ยได้สองก่อนแล้วพอไปอีกไปเห็นนกกระเรียนมันบินบดอยู่บนอากาศที่นี่เห็นนกกระเรียนมันบินบนอากาศนี่อะไรเน่นี่วะอ๋อนี่มันนกกระเรียนนกเขียนนกเขียนมันบินอยู่บนอากาศมันบินสูงนกเขียนสามกันนะนะตักก็ก็มันแมนนกท่านี่กันหนึ่งบินไปมามันแมนไก่ปลาหัวบินผ่านฟ้ามันแมนนกเขียนขึ้นแล้วพ่อไปถึงบ้านเขาแล้วก็ไปถึงบ้านเขาแล้วก็เทศแล้วที่นี่ขึ้นพอดีเขาเอามีกล้วยทั้งหวีเขาแขวนไว้ที่หน้างานของเขานั่นน่ะแล้วก็มีถุงมีย่ามาหนึ่งแขวนไว้ด้วยกันฮะท่านี้ก็ขึ้นเทศแล้วพอเริ่มเทศก็ตักก่อๆมันแมนนกท่าว่าแล้วบินไปมามันแมนไก่ปลาหัวบินผ่านฟ้ามันแมนนกเขียนเพิ่นว่าไผท่านกล้วยสวยลงสวยลงเป็นกล้วยแล้วล่ะไผท่านต้องสวยลงนะไผท่านถงสักก็ย่องขึ้นฟ้าพลวนเขาก็ไปช่วยเอากล้วยแล้วนี่ที่เนี่ยเขาก็ช่วยเอากล้วยนี้เพื่อนญาติบ่ได้สแตกที่หลวงพ่อเขาช่วยกล้วยนี้แล้วเขาก็เอาตะถงไว้นะไผท่านกล้วยสวยลงสวยลงไผท่านถงสักก็ย่องขึ้นฟ้าโอ้ถงนี่ดีถงนี่เขาก็จะเอาถงมาถวายเพื่อนอะไรที่เขาก็เอากล้วยหนีนะกล้วยง่าวกล้วยหอมไม่เป็นไรพุ่นว่ากล้วยง่าวกล้วยหอมมันบ่เป็นหยังมันเป็นแต่สร้างแต่กล้วยน้ำว่าพุ่นว่าไอ้เขาอะไรแฝงอยู่นั่นนะ มันเป็นกล้วยงาวกล้วยหอมนี่นะที่เขาแขวนไว้นานั่นน่ะมันเป็นกล้วยงาวกล้วยหอมเข้าใจไหมล่ะกล้วยงาวกล้วยหอมว่าเป็นยังมันเป็นแต่สร้างแต่กล้วยน้ำว่าตอนนั้นมันไม่มีกล้วยน้ำว่าเขาเลยเอากล้วยหอมกลับขึ้นมาไว้ตกลงพุทธเถาได้ทั้งกล้วยงาวได้ทั้งกล้วยหอมได้ทั้งถุงสักโยงขึ้นฟ้าเลยเอาละจบแล้วจบแล้วพอ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: นี่เห็นว่าสุขภาพพอเป็นไปและคิดถึงหัวใจท่านทั้งหลายแต่ละดวงละดวงซึ่งมีคุณค่ามากนั้นได้รู้จักเข้ามาเพื่อสงเคราะห์ใจซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกทั้งสามนี้แต่ใจของพวกเรายังบกพร่องสิ่งที่พึงใจมาบรรจุมีแต่สิ่งไม่พึงปรารถนาบรรจุอยู่อย่างอัดแน่นไม่ค่อยมีเวลาบกบางเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่พึงใจที่อัดแน่นอยู่ภายในจิตใจไม่มีเวลาบกบางผลของสิ่งนั้นจึงมักแสดงให้เราทราบอยู่เสมอคือความทุกข์ไม่ค่อยจะมีเวลาว่างจากทุกข์เดี๋ยวเป็นทุกข์เพราะเรื่องนั้นเดี๋ยวเป็นทุกข์เพราะเรื่องนี้มีอยู่อย่างนั้นเป็นประจำสิ่งทั้งหลายเราเคยชินต่อมันแต่สิ่งนี้ไม่ชินชินไม่ได้เพราะเป็นเหมือนไฟที่เข้ามาเมื่อไรก็ร้อนเมื่อนั้นความทุกข์สัมผัสเข้ามาเมื่อไรก็เหมือนไฟมาสัมผัสเราสัมผัสมากสัมผัสน้อยก็ต้องแสดงผลให้เป็นความทุกข์มากน้อยอย่างนั้นเรื่อยไปผู้ที่รับสัมผัสจะมีความเคยชินกับไฟนั้นได้อย่างไรเรื่องของจิตกับทุกข์ก็เคยชินกันไม่ได้หมายถึงจิตใจที่ยังไม่อาจสามารถจะถ่ายเทสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาให้ออกจากจิตใจหมดไปโดยสิ้นเชิงจึงต้องได้รับผลของสิ่งที่มีอยู่ภายในใจเราอยู่ด้วยกันไม่เป็นที่น่าสงสัยเพราะต่างคนต่างมีตัวเหตุต่างคนจึงต้องมีผลที่จะพึงได้รับอันไม่เป็นที่พอใจก็คือความทุกข์พระพุทธเจ้าของเราท่านถ่ายเทออกหมดบรรดาความทุกข์มากน้อยเพราะเชื้อที่จะให้เกิดความทุกข์ทั้งหลายพระองค์ท่านทรงชำระได้โดยสิ้นเชิงผลที่จะพึงแสดงขึ้นภายในพระทัยให้เกิดความทุกข์มากน้อยแม้นิดหนึ่งจึงไม่มีเพราะเชื่อแม้นิดหนึ่งไม่มีอยู่ภายในพระทัยนั้นนั่นแหละที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐเลิศโลกเลิศตรงทายสิ่งที่ไม่ประเสริฐสิ่งที่ต่ำช้าเร็วซามทั้งหลายออกจากใจแล้วบรรจุสิ่งที่ประเสริฐคืออัตธรรมเข้าสู่ใจอันเป็นภาชนะเหมาะสมกับธรรมอย่างยิ่งเมื่อธรรมเต็มพระทัยพระทัยเต็มไปด้วยธรรมแล้วจึงหาความทุกข์ภายในพระทัยนั้นไม่ได้เลยตั้งแต่ขณะตรัสรู้จนกระทั่งวันปรินิพพานแม้ร่างกายจะแสดงความแปรปรวนเป็นไปต่างๆตามกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนโลกทั่วไปแต่พระทัยของพระองค์ไม่ทรงได้มารับเสวยแบกความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นภายในขันธ์แสดงความแปรปรวนต่างๆนั่นเลยด้วยเหตุนี้จิตกับขันธ์จึงต่างกันอยู่มากเมื่อแยกออกให้เห็นอย่างชัดเจนแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะกระทบกระเทือนกันได้ไม่มีทางกระทบกระเทือนกันได้เลยเนี่ยว่าโลกก็เป็นวิสัยของสมมุติจิตที่บริสุทธิ์ก็เป็นวิสัยของผู้พ้นจากสมมุติไปแล้วต่างอันต่างอยู่ในวิสัยของตนไม่คละเคล้าซึ่งกันและกันจึงไม่เกิดเรื่องภายในพระทัยแม้ขันจะได้รับความทุกข์ความลำบากจนกระทั่งทนไม่ไหวแล้วตายไปเหมือนอย่างเราทั้งหลายโลกทั่วไปก็ตามแต่จิตนั้นไม่ได้รับความกระทบกระเทือนไม่ได้เสวยทุกขเวทนาเพราะขันแสดงตัวเป็นความทุกข์ขึ้นมาหมายถึงใจที่บรรจุธรรมเต็มโดยสมบูรณ์แล้วไม่ว่าใจผู้ใดนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายความยิ่งยอนแห่งความบริสุทธิ์และความยิ่งยอนแห่งความสุขนั้นไม่มีแตกต่างกันเลยมีความเสมอกันไปหมดท่านจึงกล่าวไว้ว่านัตติเสโยวปาปิโยบรรดาท่านผู้ที่สิ้นกิเลสถึงความบริสุทธิ์หมดจดเต็มภูมิแล้วนั้นย่อมไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกันในความบริสุทธิ์และความสุขอันเต็มภูมิของผู้บริสุทธิ์มีความสม่ำเสมอกันหมดถึงขั้นนี้แล้วกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะเป็นสุดวิสัยของสมมุติแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเป็นสมมุติทั้งมวลจึงเดินไปตามแถวแห่งสมมุติของตนเท่านั้นไม่สามารถอาจเอื้อมก้าวเข้าไปเกี่ยวข้องกับวิมุตติได้เลยเพราะนั้นวิมุตติหมายถึงว่าความหลุดพ้นแล้วใจจึงได้กล่าวเสมอว่าจิตเป็นของที่มีคุณค่ามากเป็นแต่เพียงว่าสิ่งที่ไม่มีคุณค่าทั้งหลายเข้าไปปกปิดหุ้มห่อหรือกำบังเอาไว้ไม่ให้สิ่งที่มีคุณค่านั้นแสดงตัวออกมาอย่างเปิดเผยทั้งแก่ตัวและผู้อื่นให้ได้ทราบเฉพาะอย่างยิ่งก็แก่ตัวเรายังไม่แสดงเปิดเผยขึ้นมาเป็นความอัศจรรย์หรือความประเสริฐดังที่ท่านว่านั้นเราได้ยินแต่ชื่อว่าจิตเป็นของมีคุณค่ามากจิตเป็นของประเสริฐเพราะจิตเรายังไม่มีคุณค่าถึงขนาดนั้นและไม่ถึงขั้นแห่งความประเสริฐดังที่ท่านว่านั้นจึงเป็นแต่เพียงเรารับฟังไว้เพื่อเป็นเครื่องยึดเพื่อเป็นคติเป็นเครื่องเตือนใจเพื่อเป็นจุดแห่งความมุ่งมั่นหรือความมุ่งหมายของเราจะพยายามบำเพ็ญความดีเพื่อก้าวเข้าสู่ภูมินั้นแล้วก็จะเป็นจิตที่มีคุณค่าอันสมบูรณ์เช่นเดียวกับจิตของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วทั้งหลายไม่สงสัยแม้จะท่านจะปรินิพพานไปกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านองค์กี่กับกี่กันก็ตามธรรมชาตินี้ไม่ขึ้นอยู่กับการสถานที่เวลาแต่ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นแล้วเมื่อปรากฏความบริสุทธิ์ขณะใดก็เป็นความเสมอภาคเป็นจิตที่มีคุณค่ามหาศาลในขณะนั้นทีเดียวไม่ต้องไปรอเวลาอีกต่อไปเราทั้งหลายเป็นผู้ใคร่ธรรมศึกษาพยายามบำรุงจิตใจของเราด้วยวิธีการหลายด้านหลายทางซึ่งเป็นทางอันชอบธรรมเรียกว่ากุศลธรรมไม่ว่าจะออกทั้งจะแสดงออกทางด้านการให้ทานมีมากมีน้อยมีอะไรก็ตามเป็นการเสียสละเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ล้วนแล้วแต่ย้อนกลับมาเป็นคุณแก่ตัวของเราเอง รักษาศีลนี่เป็นอาการแต่ละอย่างละอย่างของผู้บำเพ็ญความดีเพื่อจะบรรจุคุณสมบัติหรือคุณธรรมให้เต็มภายในจิตใจในขณะเดียวก็ให้เต็มภายในจิตใจในขณะเดียวก็พยายาม

ในขณะเดียวกันการรักษาศีลก็เหมือนกันเช่นนั้นและเจริญภาวนาล้วนแล้วตั้งแต่การบำเพ็ญคุณงามความดีที่เรียกว่าธรรมกุศลธรรมเข้าสู่จิตใจเมื่อเราได้พยายามบำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละความภาคเพียรของเราตามวิสัยของเราที่พึงจะพึงกระทำได้จิตใจเมื่อได้รับการบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอก็ย่อมจะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับแม้จะมีความบกพร่องเพียงไรก็ค่อยสมบูรณ์ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะอาศัยความพยายามในทางบุญทางกุศลเข้าสู่จิตใจจนกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ไปได้ก็เพราะอำนาจแห่งกุศลทั้งมวลที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนั้นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์เอกศาสดาองค์เอกในโลกก็ทรงบำเพ็ญมาแล้วในวิธีการต่างๆที่พวกพุทธบริษัททั้งหลายบำเพ็ญนี้จึงได้ทรงนำอุบายวิธีการทั้งหลายเหล่านี้มาสั่งสอนสรรโลกให้ดำเนินตามเพราะเป็นวิธีที่ถูกต้องเป็นทางที่จะส่งเสริมจิตใจให้มีความสมบูรณ์พูนผลขึ้นโดยลำดับได้กล่าวเสมอว่าจิตใจเป็นสิ่งสำคัญในตัวของเราเองร่างกายนี้เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ถ้าเทียบแล้วก็จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกายจะแสดงอากัปกิริยาไปในทางดีทางชั่วย่อมขึ้นอยู่กับจิตผู้บงการเสมอเพราะฉะนั้นจิตจึงควรได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ควรเพื่อจะได้แสดงออกมาทางกายทางวาจาความประพฤติหน้าที่การงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและไม่ผิดพลาดเป็นสิริมงคลแก่ผู้ทำเองคำว่าใจหมายถึงผู้รู้ที่ครองร่างอยู่เวลานี้จะเรียกว่ามโนก็ได้เรียกว่าใจก็ได้จิตก็ถูกเป็นไวยพจน์คือใช้แทนกันได้เช่นเดียวกับรับทานบ้างฉันบ้างเสวยบ้างกินบ้างเป็นไวยพจน์ของกันและกันพูดคำใดออกมาก็เป็นอันเข้าใจกันทันทีมีเรื่องของจิตเรื่องของมโนเรื่องของใจก็เหมือนกันคือความรู้อันนี้แหละที่อาศัยอยู่ในร่างนี้แต่ไม่เป็นตนเป็นตัวเป็นนามธรรมคือมีแต่รู้เท่านั้นใจจริงๆมีแต่ความรู้เฉยๆไม่รู้จักผิดถูกดีชั่วประการใดจึงต้องอาศัยสติกับปัญญาเป็นเจ้าของเป็นผู้บังคับบัญชารักษาจิตใจนั้นอีกทีหนึ่งด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้อบรมทางสติทางปัญญาถ้ามีแต่ใจเฉยๆแล้วใจไม่มีสติก็เหมือนอย่างคนบ้าที่เดินอยู่ตามถนนหนทางซึ่งเป็นที่สลดสังเวชนั่นคือเขามีตั้งแต่ความรู้อย่างเดียวคือมีแต่ใจนอกจากมีแต่ใจแล้วยังมีสิ่งที่ปกปิดกำบังอาสวะกิเลสประเภทต่างๆเต็มอยู่ภายในจิตใจนั้นด้วยเนื้อใจนั้นไม่เมื่อไม่มีสติแล้วย่อมไม่ทราบความผิดถูกดีชั่วประการต่างๆลึกซึ้งอย่างละเอียดอย่างไรไม่ทราบคนมีสติธรรมดาเราทราบได้ว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนี้ถูกอันนั้นควรอันนี้ไม่ควรผู้ปฏิบัติธรรมให้มีสติแนบสนิทเข้าไปยิ่งกว่านั้นอีกฝึกสติให้มีความรู้สึกตัวรักษาใจคือความระลึกรู้ผิดถูกดีชั่วต่างๆนั่นแหละท่านเรียกว่าสติเกิดขึ้นเป็นระยะระยะระยะเมื่อพยายามฝึกฝนอบรมมากเข้าก็กลายเป็นสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวอยู่เสมอเรียกว่าสติติดต่อสืบเนื่องกันไปเพราะการอบการฝึกฝนอบรมจนกลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นสัมปชัญญะความรู้ตัวขึ้นมาออกมาจาก

สติความระลึกรู้ในขณะดับไปในขณะนั่นแหละกลายเป็นความรู้สึกสืบเนื่องกันมาเป็นสัมปชัญญะผู้ฝึกจิตทางด้านจิตตภาวนาท่านจึงสนใจกับเรื่องสติมากทีเดียวสติกับปัญญานี้เป็นธรรมจำเป็นมากในวงแห่งความเพียรทั้งหลายไม่ว่าจะอิริยาบถใดอาศัยสติเป็นสำคัญอาสติเป็นพี่เลี้ยงสติเป็นผู้ตามรักษาจิตใจสติเป็นผู้กำจัดสิ่งที่จะเป็นภัยต่อจิตใจสติเป็นผู้ระงับไม่ให้จิตคิดในทางที่ไม่ถูกไม่ดีปัญญาเป็นผู้ใคร่ครวญหรือเป็นผู้สอดส่องมองดูเหตุดูผลเลือกเตือนหยาบละเอียดของสิ่งผิดและถูกทั้งหลายเหล่านั้นแล้วพยายามคลี่คลายแก้ไขดัดแปลงไปตามที่เห็นว่าเหมาะว่าควรท่านเรียกว่าปัญญาสติกับปัญญานี้จะเป็นเหมือนเด็กในขั้นเริ่มแรกเด็กที่เกิดใหม่ถึงฝึกหัดให้นั่งก็คอยแต่จะล้มฝึกหัดให้ยืนก็คอยแต่จะล้มฝึกหัดให้เดินก็คอยแต่จะล้มแต่พยายามฝึกเรื่อยๆต่อไปเด็กก็มีความเคยชินนั่งก็ได้ไม่ล้มยืนก็ได้ไม่ล้มเดินก็ได้ไม่ล้มต่อไปก็กลายเป็นอิริยาบถธรรมดาเหมือนกับผู้ใหญ่ทั่วไปนี่เพราะการฝึกเสมอความฝึกย่อมทำให้เป็นความเคยชินได้สติปัญญาก็ต้องฝึกอบรมให้มีความเคยชินให้มีความแก่กล้าสามารถขึ้นไปได้โดยลำดับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นได้เมื่อได้รับการบำรุงอยู่เสมอแต่จะอับเฉาลงไปเมื่อขาดการบำรุงด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยการบำรุงรักษาอยู่เสมอนั่นแหละดีทางหลักพุทธศาสนาท่านถือกันอย่างยิ่งเรื่องของสติกับปัญญาคือจะติดแนบสนิทในหน้าที่การงานการคิดพูดต่างๆให้มีสติกับปัญญาคอยติดตามเสมอการแสดงออกจะไม่ผิดพลาดแม้ผิดบ้างก็เป็นสิ่งที่สุดที่สายหรือไม่สามารถที่จะรู้ทั่วถึงในสิ่งที่ผิดนั้นไม่ใช่เป็นเพราะความเผลอสติพยายามทายเทศสิ่งที่หมักหมมอยู่ภายในจิตใจออกด้วยการสร้างคุณงามความดีทั้งหลายดังเราทั้งหลายได้บำเพ็ญอยู่นี้เป็นความถูกต้องดีงามแล้วไม่มีที่ต้องติดนอกจากจะพยายามให้มากขึ้นไปโดยลำดับตามสติกำลังความสามารถของเราจนกระทั่งชีวิตหาไม่นั่นแหละที่ว่าลูกศิษย์ตถาคตเป็นพุทธบริษัทแต่ละคนละคนด้วยกันพยายามนำธรรมเข้าสู่ใจขณะเดียวกันก็เป็นการขับไล่ความไม่ดีทั้งหลายออกจากใจไปด้วยโดยลำดับใจที่หมดทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเหตุที่จะให้หมุนเวียนในสังสารจักรนี้แล้วใจย่อมเป็นวิวัฏจักรขึ้นมาที่ตัวเองข้อหมดเชื้อที่จะพาให้หมุนเวียนเกิดตายหากจะมีการเกิดตายอยู่เหมือนสัตว์โลกทั่วไปพบกำเนิดสถานที่อยู่ความเป็นอยู่ของผู้มีบุญกับคนไม่มีบุญนั้นต่างกันอยู่มากนี่อันสำคัญเพราะฉะนั้นแม้จะยังไม่หลุดพ้นจากทุกข์กราบใดก็ตามก็ขอให้มีความสุขเป็นที่พึ่งพิงเป็นที่อาศัยไปในภพชาตินั้นๆอย่าให้ขาดทุนศูนย์กำไรจะทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราเกิดมาในท่ามกลางแห่งความหวังขอให้มีความหวังและมีสิ่งที่สนองความหวังของเราโดยลำดับเพราะการสร้างขึ้นมาของเราคำว่าบุญที่จะเป็นไปในภพชาติต่อไปและเป็นทิพย์เป็นอย่างว่าอาหารทิพย์
เรื่องทุกเสวยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทิพย์นั้นเป็นไปจากมนุษย์ที่เราสร้างอยู่ทางนี้เมื่อสร้างแล้วก็กลายเป็นทิพย์ขึ้นมาไม่ใช่อยู่ๆสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นทิพย์เกิดเป็นทิพย์ขึ้นมารอรับบุคคลผู้ไม่เคยสร้างเลยนั้นเป็นไปไม่ได้ท่านจึงสอนให้สร้างความดีจะเกิดในภพใดชาติใดก็ขอให้มีความสุขเป็นเพื่อนสองเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายเป็นที่อบอุ่นหรือเป็นที่เย็นใจมีความสะดวกสบายมีความสุขความสบายในภพนั้นๆไม่แล่นแค้นกันดารหรือมีแต่ความทุกข์ความทรมานโดยถ่ายเดียวในระหว่างทางแห่งภพชาติที่กำลังเป็นไปอยู่ซึ่งเรายังไม่สามารถจะตัดขาดเอาได้ก็เป็นความสุขเพราะอำนาจแห่งกุศลไม่ใช่เพราะอำนาจสิ่งอื่นใดไม่มีสิ่งใดจะศักดิ์สิทธิ์วิเศษยิ่งกว่าบุญกุศลที่เราสร้างขึ้นมาด้วยตัวของเราเองนี่เป็นของสำคัญนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดลบันดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราผู้สร้างนี้โดยไม่ต้องสงสัยแล้วในขณะเดียวก็เป็นเครื่องสนับสนุนให้วัฏจักรคือความหมุนเวียนแห่งภพชาติที่ควรจะยืดยาวจนหาที่กำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ก็หดสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาเพราะอำนาจแห่งกุศลนี้ตัดรอนไปโดยลำดับวาระสุดท้ายก็พ้นไปได้เช่นเดียวกับท่านผู้พ้นจากทุกข์แล้วทั้งหลายใจตรงนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราทั้งหลายจะต้องเลี้ยวแลเสมออย่าปล่อยปละละเลยไม่มีใครที่จะชี้ช่องบอกทางให้ได้โดยถูกต้องเหมือนศาสดาองค์เอกของเราวิชาที่พระพุทธเจ้ารู้นี้ไม่มีสัตว์โลกตัวใดสามารถรู้ได้และไม่มีสัตว์โลกตัวใดสามารถปฏิบัติได้ดังพระพุทธเจ้ารู้ได้ดังพระพุทธเจ้าและสอนได้ดังพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศทั้งการค้นคว้าการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญของพระองค์โดยทางสยามภูคือทรงประพฤติปฏิบัติโดยลำพังพระองค์เองและรู้โดยลำพังพระองค์เองไม่มีครูมีอาจารย์มาแนะนำสั่งสอนเลยถ้าธรรมดาแล้วก็ไปไม่รอดแต่ทรงสามารถอุตสาห์พยายามจนรอดพ้นจากบ่วงแห่งสมมติทั้งหลายไปได้นี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะยึดไว้เป็นหลักเกณฑ์ในหลักการสอนของพระพุทธเจ้าและการประพฤติปฏิบัติเพื่อผลอันเป็นที่พึงใจยึดท่านเป็นหลักสมกับว่าพุทธังสนังกฉามิพระองค์ทรงสามารถจริงๆทรงปฏิบัติได้ในสิ่งที่โลกไม่สามารถปฏิบัติได้และทรงรู้ทรงเห็นได้ในสิ่งที่โลกไม่สามารถรู้เห็นได้พ้นไปได้ทั้งที่สัตว์โลกจมกันอยู่ในวัฏฏะจักคือความเกิดตายเนี่ยประเสริฐอย่างนี้เมื่อถึงขั้นประเสริฐแล้วอยู่ไหนก็ประเสริฐจิตดวงเดียวนี่แหละแต่ก่อนพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นนักท่องเที่ยวมาเช่นเดียวกับเรานี่แหละเพราะอาศัยความเพียรพยายามไม่ลดละก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยความเพียรท่านจึงสอนย้ำลงไปว่าวิริยะนุคมัจเจติไงคนจะหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความภาคเพียรเนี่ยจนก็มีได้ถ้ามีความเพียรจนแสนจนก็พยายามพลิกตัวให้เป็นคนมั่งมีหรือพออยู่พอกินได้ถ้าเทียบทางโลกนะขอให้มีความเพียรเถอะสำคัญที่ความเกียจคร้านอ่อนแอนี่มันทำลายหาความเจริญรุ่งเรืองหาความมั่งมีดีเด่นไม่ได้ทางสมบัติภายในก็เหมือนกันก็คือตัวเกียจคร้านนี่แหละเข้าไปทำลายหรือขัดขวางไม่ให้ทำให้เสียเวลาไปวันนั้นวันนี้และเวลาเดือนปีนาทีโมงที่เสียไปแต่ละวันและเวลาและแต่ละเดือนและปีนั้นสังขารร่างกายของเรานี่ก็เสียไปด้วยทุกขณะทุกเวลาไม่ใช่เป็นของดีว่าล่วงไปเพียงวันเวลาชีวิตจิตใจของเราก็ค่อยล่วงไปสุดท้ายก็หมดไปได้ไม่ว่าจะอายุจะกี่สิบปีเป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปี
มันหมดไปเสี้ยวหนึ่งของวินาทีแล้วก็ก้าวข้อวินาทีก้าวข้อนาทีหมดไปเป็นชั่วโมงหมดไปเรื่อยเข้าถึงปีถึงเดือนหมดไปหมดไปสุดท้ายมีกี่หมื่นกี่แสนปีของอายุก็ตามก็พ้นจากความที่การเวลานี่มันกัดกินไปทุกวันทุกเวลาไม่ได้จนหมดสิ้นไปโดยประการทั้งปวงนี่โลกท่านจึงสอนท่านจึงบอกว่าเป็นของไม่แน่นอนเป็นอันนี้จังมันแปรของมันอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นร่างสังขารร่างกายของเราก็แปรมาโดยลำดับท่านจึงสอนไม่ให้นอนใจในสิ่งเหล่านี้พยายามบำเพ็ญตนนี่พูดถึงเรื่องการเวลาที่ล่วงไปแล้วให้ย้อนเข้ามาถึงชีวิตสังขารร่างกายนี้ก็ล่วงไปเช่นเดียวกับการเวลานั้นไม่แยกไม่แยะไม่มีอาการใดที่หยุดยั้งตัวเองอยู่โดยไม่เดินไปตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเลยพอที่จะให้เจ้าของเกิดความประมาทนอนใจนี่คือความเป็นผู้มีสติระมัดระวังให้คิดคาดสำหรับตัวเองไว้เสมอก็จะรอบคอบมีความอบอุ่นภายในตัวของเราธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นประเสริฐเลิศโลกแล้วหาที่ตำหนิไม่ได้เรามีวาสนาบุญญาภิกขุผ่านจึงได้มาประสบพบเห็นศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่เกิดมาผิดชาติกี่ร้อยกี่พันชาติไม่ได้เจอพุทธศาสนาไม่ได้เจอพระโอวาทอันวิเศษศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้มีจำนวนไม่น้อยเราไม่ใช่คนจำนวนนั้นเป็นจำนวนที่สมหวังจิตโฉมนุสสปฏิลาโภการเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านบอกว่าเป็นลาภอันประเสริฐเราก็ได้ถึงความเป็นมนุษย์แล้วและไม่ใช่เพียงเป็นรูปร่างของมนุษย์ธรรมดาเรายังได้ฟังอัดฟังธรรมประพฤติปฏิบัติตนเป็นลูกศิษย์พระธาคตด้วยความเป็นพุทธบริษัทจิตฉังมัจจานาชีวิตังชีวิตเป็นของหายได้ยากเราก็รู้สึกว่าเป็นเวลาหลายปีตั้งแต่ขณะที่เกิดมาเบื้องต้นจนกระทั่งถึงบัดนี้นี่ก็สมหวังตามวัยอายุของมนุษย์จิตถังสัทธมัสสวันนังการฟังธรรมว่าเป็นของยากจะได้ยินได้ฟังธรรมแต่ละครั้งละหนนี้เป็นของยากเราก็เกิดอยู่ในท่ามกลางแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วยิ่งสมัยทุกวันนี้จะฟังทางใดได้ไม่เพียงแต่จะไปฟังจากครูจากอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนในวัดในวาหรือสถานที่โรงพิธีต่างๆฟังทางวิทยุกระจายเสียงก็ได้ฟังได้ทุกเวลามีเต็มไปหมดศาสนธรรมแล้วเกิดในท่ามกลางแห่งศาสนาจึงเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งอยู่แล้วเวลานี้คำว่าทิโฉมนุสปฏิลาโภการอุบัติรับขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพงนั้นเป็นของยากเราไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าก็เลยกราบไหว้พระพุทธรูปปฏิมากรซึ่งเป็นองค์แทนของศาสดาและเฉพาะอย่างยิ่งคือศาสนธรรมนี่แหละคือร่องรอยหรือพยานของความเป็นศาสดาเอกที่ทรงสอนไว้ว่าศาสดามีจริงอย่างนี้ได้สอนไว้อย่างนี้ดังท่านสอนภิกษุทั้งหลายจวนจะปรินิพพานโดยพระอานนท์มีความว้าเหวภายในจิตใจเวลาพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วจะให้ทำอย่างไรเรื่องศาสนาเกี่ยวกับเรื่องศาสนามีความวิตกวิจารถึงศาสนธรรมตลอดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานอยากจะให้ผลมากน้อยเพียงไรหรือจะขาดศูนย์ไปตามความปรินิพพานของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงสอนว่าดูก่อนอานนท์ธรรมวินัยนั้นแลคือศาสดาแทนตถาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วอย่าเข้าใจว่าการผ่านไปของเราหรือปริพันธ์ของเรานี้จะเป็นการกระทบกระเทือนแก่หลักธรรมวินัยซึ่งเป็นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานนั่นเองผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมที่เราได้อบรมสั่งสอนไว้แล้วนี้คือผู้มีศาสดาประจำตนและเป็นผู้จะได้รับมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับเราตถาคตยังมีชีวิตอยู่แม้ตถาคตมีชีวิตอยู่แต่ไม่ได้
มีความสนใจในอัตในธรรมก็ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรท่านว่าอย่างนี้พระอดุกรอานนท์พระหันไม่สูญจากโลกเมื่อมีผู้ปฏิบัติเป็นสุปฏิปันโนอุชุญายะสานิปฏิปันโนอยู่ตราบใดมรรคผลนิพพานยังมีอยู่ตราบนั้นแหละอนุนยาปวิตวิจารถึงเรื่องมรรคผลนิพพานการเวลาให้เสียยิ่งกว่าการพิจารณาภายในจิตใจของตนด้วยความไม่ประมาทอันนี้เป็นที่สถิตอยู่แห่งมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้ให้เละมองดูศาสนาเสมอได้แก่หลักธรรมหลักวินัยให้จดจ้องมองดูอยู่ที่จุดนี้ศาสนาสอนไว้แล้วอย่างไรให้เดินตามนี้ดูตามนี้ปฏิบัติตามนี้ก็เหมือนเราเดินตามศาสดาน่ะนี่เป็นให้พระองค์ประทานความมั่นใจให้แก่พุทธบริษัทมีภิกษุบริษัทเป็นต้นเราก็เป็นพุทธบริษัทเช่นเดียวกับภิกษุบริษัทเรื่องธรรมแล้วไม่มีผู้หญิงผู้ชายไม่มีนักบวชคารวะเรื่องบุญเรื่องกุศลทำได้ด้วยกันและสามารถได้รับมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับครั้งพุทธเจ้าหรือเช่นเดียวกับภิกษุอันนี้ให้ความเสมอภาคเหมือนกันหมดขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของตัวเบื้องต้นได้พูดถึงเรื่องจิตเป็นสิ่งสำคัญนี่เป็นความฝังใจสำหรับผู้แสดงเห็นเป็นความสำคัญอย่างฝังใจจริงๆไม่มีสิ่งใดในโลกทั้งสามนี้จะมาถอนความฝังใจที่เคยเป็นอยู่แล้วนี้ว่าจิตเป็นของสำคัญมากได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใดไปที่ไหนก็ตามจึงไปเพื่อจิตนี้อย่างเดียวไม่เคยคิดถึงเรื่องโลกามิตรว่าใครจะให้อันใดจะถวายอะไรเราจะคิดได้ไรไม่เคยสนใจยิ่งกว่าสนใจทางด้านจิตใจของผู้มาเกี่ยวข้องกับเราทุกยากลำบากเพียงไรก็ตามมุ่งต่อจิตใจเป็นอันดับหนึ่งไม่มีอะไรจะแซงได้เลยพอเห็นคุณค่าประจักษ์จริงๆจิตนี้เคยลุ่มลุกคลุกคลานมานานเท่าไหร่เริ่มจากการฝึกหัดฝึกปฏิบัติตนเองเริ่มเข้าได้เข้าเข็มฝึกหัดทรมานจิตใจมันดีดมันดิ้นมันทรนทุรายมันต่อสู้กับเราเพราะกิเลสมันต่อสู้กับเราคำว่าเราหมายถึงธรรมเราบำเพ็ญธรรมกิเลสต่อสู้กับเราไม่เห็นด้วยเราเป็นข้าศึกต่อเราคือเป็นข้าศึกต่อธรรมที่เรากำลังบำเพ็ญอยู่นั่นแหละเห็นได้อย่างชัดๆจิตก็เหลวไหลโลเลแม้จะเป็นโทษเป็นกรรมเพราะต้องอบัติใดก็ตามแต่ก็เป็นโทษเพราะความสู้กิเลสไม่ท่าอยู่นั่นแหละเกิดความแค้นภายในใจต่อสู้กับกิเลสให้มันอยู่ตรงนี้มันไม่อยู่มันไปตรงนั้นทะเลสลายตรงนั้นอยู่เรื่อยๆกำลังสติปัญญาไม่พอฝังลงไปเรื่อยส่งเสริมความเพียรลงไปเรื่อยตั้งสติเข้าไปเรื่อยเอาเข้าไปหนักเข้าไปจนถึงบางครั้งต้องสลับเป็นสลับตายต่อกันนั่นแล้วผลก็ปรากฏว่ามีขึ้นมาบ้างเล็กน้อยพอให้ทราบสาเหตุว่าเป็นมาเพราะอะไรเป็นมาเพราะการฝึกการทรมานจนถึงกับประจักษ์ในใจเป็นที่อย่างทราบชัดเจนว่านี่คือธรรมนี่คือความสงบนี่คือความเย็นใจเกิดขึ้นจากการภาวนาใจที่มีความสงบมีความเย็นเพราะการฝึกฝนการทรมานตัวเองนั่นแหละการทรมานฝึกลึกชำระซักฟอกต่อสู้กับสิ่งที่เป็นภัยคือกิเลสประเภทต่างๆนั่นแหละโดยลำดับลำดาจนจิตใจมีความเชื่องมีความสงบเย็นพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีความเฉลียวฉลาดทางด้านสติปัญญาคลี่คลายดูสิ่งต่างๆซึ่งมีอยู่ในร่างกายและนอกร่างกายดังที่ท่านสอนไว้ในสติปัฏฐาน4พิจารณากายเช่นกายในกายกายในกายนอกเป็นต้นเพราะสิ่งทั้งหลายมันเหมือนกันหมดเมื่อพิจารณาเข้าไปจิตใจก็เกิดความซาบซึ้งเกิดความเข้าใจตามหลักธรรมที่ท่านสอนเมื่อเกิดความเข้าใจซาบซึ้งมากน้อยเพียงไรจิตใจย่อมถอดย่อมถอน
ตัวเองออกจากความยึดมั่นถือมั่นอุปทานความสำคัญผิดต่างๆซึ่งหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกเพราะมาอยู่โดยลำพังตนเองได้โดยลำดับลำดับแยกแยะไปด้วยสติปัญญาของตนจนจิตมีความสว่างกระจ่างแจ้งมีความราบรื่นชื่นใจคล่องตัวสติปัญญาก็คล่องตัวจิตใจก็ละเอียดทราบได้ชัดโดยลำดับลำดับนั่นเห็นความสำคัญของใจมากขึ้นโดยลำดับลำดับแต่ตอนที่มีตั้งแต่มูดแต่คูดเต็มหัวใจแล้วก็ทราบคอยชำระล้างมูดคูดทั้งหลายที่มันเต็มภายในหัวใจออกด้วยความภาคเพียรอย่างเต็มที่เต็มฐานบางครั้งถึงกับสละเป็นสละตายก็ได้ทำก็เห็นผลมาโดยลำดับจนถึงขั้นราบรื่นชื่นใจเห็นใจเป็นสิ่งสำคัญโดยลำดับลำดับเห็นมรรคผลนิพพานเป็นของสำคัญยิ่งไปกว่านั้นเห็นความพ้นทุกข์เป็นสิ่งสำคัญเหนือชีวิตจิตใจเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วชีวิตจิตใจจะมีคุณค่าขนาดไหนจะเท่าความหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงได้หรือนี่แหละใจมันสละชีวิตได้เพราะเหตุนี้เองความมุ่งมั่นก็มีกำลังเหนือชีวิตความเพียรก็เหนือความที่จะให้หลุดพ้นไปเสียโดยประการทั้งปวงนั่นก็เหนือชีวิตชีวิตจริงเป็นเรื่องเล็กน้อยยิ่งกว่าที่จะฉุดจะลากจิตใจให้พ้นจากทุกข์ไปโดยประการทั้งปวงนั่นแหละเป็นเรื่องพลังแห่งความภาคเพียรความอดความทนการอุตสาห์พยายามทุกด้านจึงรวมตัวเข้ามาเป็นกำลังอันใหญ่หลวงสุดรวมตัวกันเต็มที่แล้วมีแต่ความหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ด้วยความภาคเพียรอยู่ด้วยสติปัญญาเรียกว่าธรรมจักรกิเลสมีเท่าไรฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไปไม่หยุดไม่ถอยขาดสะบั้นลงไปในอิริยาบถนั้นบ้างในอิริยาบถนี้บ้างอิริยาบถเดินก็ขาดลงไปเดินก็ขาดลงไปนั่งพินิจพิจารณาก็ขาดลงไปนอนพินิจพิจารณาขาดลงไปเพราะอำนาจของปัญญาศรัทธาความเพียรที่หมุนตัวอยู่ตลอดเวลาเว้นแต่หลับเท่านั้นสุดท้ายจิตก็เด่นขึ้นเด่นขึ้นให้เห็นอย่างอัศจรรย์ใจตัวเองและผ่านไปเสียไม่มีสิ่งใดมาผัวพันพ้นวิสัยของสมมุติโดยประการทั้งปวงไปเสียนั้นคือว่าจิตเลิศเต็มที่แล้วทำไมจะไม่รู้ประจักษ์สำหรับผู้ปฏิบัติสันทิฏฐิโกแปลว่ารู้เองเห็นเองพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมีอยู่กับทุกคนที่ปฏิบัติตัวเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วก็เป็นอันว่าหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงในโลกทั้งสามนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นปัญหาเกี่ยวพันจิตใจได้อีกเลยนั่นท่านอยู่เหนือโลกก็หมายถึงว่าโลกสมมติที่เกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับจิตใจตลอดมาแต่จิตได้สลัดปัดทิ้งไปเสียโดยประการทั้งปวงแล้วทั้งที่โลกสิ่งทั้งหลายก็มีอยู่นั่นแหละเป็นแต่จิตใจไม่เข้าผูกพันเพราะจิตใจรู้จิตใจละจิตใจตัดขาดได้หมดเราจะหาว่าผลนิพพานที่ไหนความทุกข์มีอยู่ที่ไหนความสุขก็มีอยู่ที่นั่นสาเหตุแห่งความทุกข์มันก็มีอยู่ที่ทุกข์เกิดการปราบปรามสาเหตุแห่งความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมันก็มีอยู่ในตัวของเราด้วยความภาคเพียรพยายามที่ท่านเรียกว่ามรรคเพียรพยายามแล้วนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปได้โดยลำดับดับเพราะกิเลสที่เป็นข้าศึกหรือเป็นตัวผิดทุกข์ดับไปโดยลำดับจนกระทั่งกิเลสดับไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วทุกข์ชิ้นไหนเล่าที่จะสามารถผิดตัวเองขึ้นมาโดยไม่ต้องมีเหตุอันใดมาผิดคือกิเลสมันเป็นไปไม่ได้นั่นเองนิโรธดับสนิทคือกิเลสดับสนิทแล้วทุกข์มันก็ดับนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทรงศึกษาเรียนจากผู้ใดพยายามตะเกียกตะกายโดยลำพังพระองค์
ยากแสนสาหัสเหมือนกับลงจากสวรรค์และตกนรกทั้งเป็นอยู่ถึง6ปีจึงได้ฟื้นพระองค์ขึ้นมาแล้วก็เป็นความจะเป็นศาสดาเอกในโลกประทานพระโอวาทให้แก่สัตว์ทั้งหลายก่อนที่จะประทานพระโอวาทนี้ก็ทรงท้อพระทัยเพราะเห็นว่าธรรมนี้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่มนุษย์ทั้งหลายจะทราบจะรู้จะเห็นได้แล้วในขณะที่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นที่แรกทรงกำหนดอยู่เฉพาะความรู้ที่เป็นของอัศจรรย์นั้นเท่านั้นไม่ทรงคำนึงถึงเหตุเป็นเครื่องดำเนินมาจนถึงกับได้เห็นผลอย่างไรเหตุนั้นได้แก่ปฏิปทาเมื่อทรงเล็งถึงเหตุคือปฏิปทาแล้วก็ทรงมีแก่พระทัยที่จะสั่งสอนสัตว์โลกจึงได้ประกาศธรรมต่อโลกเรื่อยมาเราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาแล้วก็ปฏิบัติอยู่เวลานี้เพราะพระเมตตาสุดส่วนของพระพุทธเจ้าความเมตตาของพระพุทธเจ้าผิดกับความเมตตาของผู้อื่นใดในโลกความเมตตาของสาวกอรหันต์ท่านก็ผิดกันกับความเมตตาสงสารของผู้อื่นใดในโลกเพราะเป็นความเมตตาที่อ่อนโยนสุดส่วนไม่มีสิ่งที่เจือปนด้วยของปลอมแม้นิดหนึ่งภายในจิตของท่านที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นคำว่าเมตตาก็ดีกรุณาก็ดีมุทิตาก็ดีอุเบกขาก็ดีจึงเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์สุดส่วนไม่มีเมตตากรุณาอุเบกขาของผู้ใดที่จะเป็นคู่แข่งได้การประทานพระโอวาทไว้นี้ก็ประทานด้วยพระเมตตาสุดส่วนนั่นแหละทรงเห็นหัวใจสัตว์เป็นสิ่งสำคัญมากไม่เห็นสิ่งอื่นใดว่าเป็นของสำคัญเพราะฉะนั้นการประกาศทำไว้ถึงพวกเราได้ปฏิบัติที่นี้จึงทราบให้ถึงใจว่าออกจากพระเมตตาสุดส่วนแท้ๆของพระพุทธเจ้าเราได้อธิบายได้พูดถึงเรื่องจิตเป็นของวิเศษนี่แหละเมื่อได้ชำระสาสังโดยลำดับได้บำรุงรักษาอยู่โดยลำดับจะต้องถึงความวิเศษอย่างเด่นเต็มหรือเต็มภูมินี้โดยไม่ต้องสงสัยในวันใดวันหนึ่งพบใดชาติหนึ่งแน่นอนจึงไม่เป็นที่สงสัยการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกติยราชนารี

0: ที่นี่สถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำรัฐบาลสหรัฐสั่งระงับการนัดหมายขอวีซ่าสำหรับผู้สมัครจากทั่วโลกเป็นการชั่วคราวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีความจำเป็นเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทโดยฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นความคุ้มค่าและความโปร่งใสในการใช้เงินพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลจัดทำแผนเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานที่ชัดเจนซึ่งไม่ขัดข้องกับวงเงิน 200,000 ล้านบาทแรกสำหรับเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนแต่เห็นว่าอีก 200,000 ล้านบาทอาจมีทางเลือกจากรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนโดยไม่จำเป็นต้องกู้เพิ่มพร้อมชี้ว่าการจัดทำโครงการพลังงานสะอาดเช่นโซล่ารูฟท็อปเพียงอย่างเดียวยังไม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานในภาพรวมและเสนอแผนเปลี่ยนผ่านระยะ12ปีสู่ระบบพลังงานที่มีราคาถูกสะอาดและเป็นธรรมขณะที่รัฐบาลชี้แจงความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานต้นทุนสินค้าค่าครองชีพและเศรษฐกิจโดยรวมขณะที่งบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีย้ำว่าจะกำหนดฉบับนี้มีความจำเป็นเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
3: สถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนับเป็นวิกฤตร้ายแรงรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จึงให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทย
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการกู้เงินจะดำเนินการตามความจำเป็นและใช้จ่ายจริงเพราะมีกระบวนการกันกรองโครงการโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าความโปร่งใสและวินัยการเงินการคลังโดยแบ่งวงเงิน 200,000 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการส่วนอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับส่งเสริมพลังงานทดแทนและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
4: แล้วจะบอกเลยครับว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีหลักการและเหตุผลที่ระบุชัดเจนแล้วเราพยายามทำให้พระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยมีความโปร่งใสมีความชัดเจนมากขึ้นเราถึงมีระเบียบกระทรวงการคลังครับว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศซึ่งกระบวนการนี้เป็นการกั่นกรองจะสตริกแล้วก็เข้มงวดและเปิดเผยให้โปร่งใสและการดำเนินโครงการต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนงานและโครงการนี้จะต้องมีความพร้อมในการดำเนินมีความโปร่งใสมีความคุ้มค่า
2: ทั้งนี้การอภิปรายกำหนดกรอบเวลาตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 22:00 นรวม13ชั่วโมงก่อนลงมติโดยหากสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติจะส่งพระราชกำหนดให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานและสนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้เกิดขึ้นได้จริงเพราะประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบสูงถึงกว่า90%ส่งผลต่อต้นทุนค่าครองชีพและต้นทุนทางธุรกิจส่วนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ

0: PDP ฉบับใหม่จะตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวโดยกำหนดให้สัดส่วนพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นสูงกว่า60%ควบคู่การพิจารณาเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน
1: วันนี้เราต้องตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงด้านพลังงานในท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางนะครับซัพพลายอุปทานน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สผลผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการกลั่นน้ำมันตอนนี้ได้รับผลกระทบ
0: คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำ
2: นายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่าประชุมกนง.มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเนื่องจากประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งแม้จะได้รับแรงส่งด้านการส่งออกและการลงทุนจากภาคเอกชนจากวัฒนจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แต่ภาพรวมยังคงขยายตัวในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวตามค่าครองชีพรวมถึงข้อจำกัดด้านการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจ SME ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานปรับตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ตามทิศทางราคาพลังงานโลกที่ประชุมจึงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้มาตรการทางการเงินเฉพาะจุดเพื่อดูแลคุณภาพสินเชื่อของกลุ่ม SME และครัวเรือนเปราะบางที่ยังคงหดตัวรวมถึงต้องอาศัยนโยบายการคลังเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะยาว
3: ภายใต้บริบทอย่างนี้เนี่ยกรรมการก็มองว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินเนี่ยต้องทำควบคู่ไปกับนโยบายการคลังและมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดนะเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจระยะสั้นและแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะในส่วนของนโยบายการเงินเนี่ยกรรมการก็มองว่านโยบายอยู่ในระดับผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจแต่ต้องติดตามความเสี่ยงของเงินเฟ้อนะครับนโยบายการคลังเนี่ยจึงอาจจะแบ่งได้เป็น2 ส่วนในระยะสั้นและระยะปานกลางถึงยาวนะฮะระยะสั้นก็คือการลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะเช่นมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพและโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะ
2: เลขานุการกนง.เปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะยังคงติดตามปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดทั้งพัฒนาการของสงครามในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นการส่งผ่านราคาของผู้ประกอบการและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้กลุ่มเปราะบางปฏิพลสถัพร่มมารายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าปลดล็อกกฎหมายและพัฒนาระบบราชการลดขั้นตอนลดต้นทุนภาคธุรกิจเพิ่มความเชื่อมั่นและขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
4: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายสู่มิติใหม่การทำธุรกิจที่ง่ายและคุ้มทุนณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยระบุว่าปัญหาสำคัญของไทยคือกฎหมายและกฎระเบียบยังไม่ทันต่อบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงขณะที่ระบบราชการมีขั้นตอนและข้อกำหนดที่ซ้ำซ้อนส่งผลให้ภาคธุรกิจและประชาชนมีต้นทุนและต้องใช้เวลาในการติดต่อราชการอย่างไรก็ตามรัฐบาลจะเร่งทบทวนและปลดล็อกกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงระเบียบประกาศและคำสั่งที่เป็นอุปสรรคลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและกำหนดให้การออกกฎหมายมีการประเมินผลกระทบรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและทบทวนกฎหมายเป็นระยะเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสังคมสูงวัยเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานลดการขอสำเนาเอกสารและการติดต่อราชการเพิ่มความรวดเร็วและความโปร่งใส
5: เรื่องที่ได้รับมอบหมายเรื่องที่1คือการพัฒนากฎหมายเรื่องที่2คือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการเราพบปัญหาแล้วเราก็เลยวางโครงสร้างทางกฎหมายเข้าไปคือการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐเข้าด้วยกันเพื่อที่จะให้สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผมขอความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของพวกท่านให้มันทันสมัยกระบวนการทำงานที่สั้นลงเสร็จแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนและที่สำคัญที่สุดคือมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการค้าการลงทุนของประเทศ
4: รองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสำหรับการปลดล็อกกฎหมายจะต้องดำเนินการควบคู่กับการปรับวัฒนธรรมการทำงานของระบบราชการลดขั้นตอนและทบทวนกฎหมายลำดับรองพร้อมนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและเวลาลดช่องทางการทุจริตสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปุริมปราศภาภาครายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ฟิกอิสเซนเตอร์เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูจังหวัดน่านณหมู่บ้านฝายอำเภอปัวซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าการฟื้นฟูไปแล้วกว่า80%สภาพบ้านเรือนของประชาชนเริ่มกลับมาอยู่อาศัยและใช้งานได้เกือบปกติโดยนายชนันท์ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนตามบ้านเรือนต่างๆพร้อมพูดคุยกับแกนนำชุมชนถึงแนวทางการฟื้นฟูรวมถึงการวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพื่อป้องกันผลกระทบในพื้นที่จากนั้นนายชนันท์ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านร้องตำบลวรนครอำเภอปัวเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มเพื่อกู้คืนทรัพย์สินที่ยังสามารถซ่อมแซมได้ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมชาวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ร่วมปล่อยคาราวานถุงยังชีพ 1,500 ถุงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเฝ้าระวังไม่ให้สินค้าขาดแคลนหรือการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในพื้นที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุงเพิ่มเติมจากที่ได้จัดส่งไปแล้วก่อนหน้านี้500ถุงรวมทั้งสิ้น 1,500 ถุงพร้อมปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนอกจากนี้ยังมีการรวบรวมเงินสดเพื่อส่งมอบให้พื้นที่สำหรับนำไปจัดซื้อที่นอนและเครื่องนุ่งห่มให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือตรงกับความต้องการเฉพาะจุดอย่างเหมาะสมที่สุดทั้งนี้ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวและพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดน่านเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและฉวยโอกาสปรับขึ้นราคากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาท
7: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569พร้อมเปิดเผยว่าเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินกว่า558ล้านบาทในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดเกณฑ์ช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายและที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงจะได้รับความช่วยเหลือรายละ2ล้านบาททั้งนี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยปภ.ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ระบบทันทีพร้อมขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อให้ธนาคารออมสินสามารถโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดสงขลายืนยันความพร้อมทุกด้านในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้
8: ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาในรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมโดยมีหน่วยงานราชการทหารตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วม กำหนดภารกิจครอบคลุมสถานที่การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการประชาสัมพันธ์สำหรับกำหนดการวันที่31สิงหาคมคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ประตูน้ำหน้าควรครองภูมินาถดำรีอำเภอหัดใหญ่รับฟังการบรรยายสรุปและพบปะประชาชนจากนั้นร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก่อนเข้าร่วมเวทีระดมความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้และรับฟังข้อเสนอการแก้ไขปัญหาพื้นที่พร้อมเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าสงขลาและนิทรรศการสินค้าโอท็อปส่วนวันที่1กันยายนจะมีประชุมครม.สัญจรณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมจัดศูนย์สื่อมวลชนระบบการจราจรจุดบริการประชาชนและนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆโดยทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยการแพทย์ไฟฟ้าสาธารณูปโภคการประชาสัมพันธ์อย่างครบถ้วนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติพร้อมใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพจังหวัดและผลักดันโครงการพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
0: ส่วนจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ14โครงการวงเงินกว่า 15,000 ล้านบาทมุ่งเน้นแก้ปัญหาน้ำท่วมยกระดับท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตประชาชน
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่31ถึง1กันยายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสจึงเตรียมเสนอ14โครงการพัฒนาแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการ6โครงการและโครงการข้อเสนอเชิงนโยบาย8โครงการวงเงินงบประมาณรวมกว่า 15,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาพื้นที่สาธารณะของเมืองทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสคาดหวังว่าโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากครม.สัญจรจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมและตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลหารือแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้มากขึ้น
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ารัฐบาลมีการหารือกันแล้วและเตรียมจัดประชุม2วงก่อนการอภิปรายโดยวงแรกเป็นคณะรัฐมนตรีและวงที่2เป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเพื่อหารือถึงแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนมากขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่จำเป็นต้องกำชับรัฐมนตรีให้เตรียมข้อมูลเพราะรัฐมนตรีทุกคนทำการบ้านและวางแผนการทำงานล่วงหน้าอยู่แล้วส่วนการพบปะรับประทานอาหารร่วมกันไม่ถือเป็นการตรวจการบ้านแต่เป็นการสร้างความคุ้นเคยและประสานการทำงานเนื่องจากต้องทำงานร่วมกัน35คนส่วนกรณีรัฐบาลถูกวิจารณ์หลายเรื่องและนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองนายอนุทินกล่าวว่าไม่เป็นปัญหาพร้อมตอบคำถามสื่อถึงการรับมือการอภิปรายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ส่วนความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภานายกรัฐมนตรียืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยเอกสารสำนวนคดีนี้ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วยืนยันไม่ใช่การฟ้องปิดปากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสำนวนคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หลุดออกสู่สาธารณะโดยปฏิเสธว่าไม่ทราบข้อมูลหลุดมาจากรัฐมนตรีคนก่อนหรือไม่แต่กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความดำเนินคดีแล้วเพราะมองว่าไม่ใช่เจตนาดีของผู้ที่นำข้อมูลออกมาเผยแพร่ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าล่าสุดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วเพื่อพิจารณาตรวจสอบถึงที่มาต้นเหตุการรั่วไหลของเอกสารและข้อมูลพยานหลักฐานทางคดีว่าถูกนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างไรพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการนี้ไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปาก แต่เป็นการทำตามหน้าที่เนื่องจากมีเอกสารและพยานหลักฐานในสำนวนคดีถูกเผยแพร่ออกไปจึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เกิดความชัดเจน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า

0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งทบทวนและจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลวันที่4มกราคม2570โดยหลักสำคัญคือเมื่อประชาชนยื่นเอกสารครบตามที่คู่มือกำหนดแล้วเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารเพิ่มไม่ได้อีกนอกจากนี้คู่มือต้องระบุขั้นตอนระยะเวลาเหตุปฏิเสธสิทธิอุทธรณ์และช่องทางติดตามสถานะให้ชัดเจนเพื่อให้การติดต่อราชการโปร่งใสลดดุลพินิจและลดภาระของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลดิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
2: ์จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งระงับการนัดหมายขอวีซ่าสำหรับผู้สมัครจากทั่วโลกเป็นการชั่วคราวเมื่อวานนี้โดยอ้างว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เริ่มโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กงสุลที่สถานทูตและสถานกงสุลของสหรัฐทุกแห่งทั่วโลกจึงทำให้มีการปรับตารางนัดหมายสำหรับการให้บริการด้านวีซ่าเพื่อรองรับการฝึกอบรมในครั้งนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังเน้นย้ำว่าการฝึกอบรมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่กงสุลคัดกรองผู้สมัครที่อาจมีแนวโน้มจะต้องพึ่งพาสวัสดิการสาธารณะของสหรัฐรวมทั้งทำให้มั่นใจว่าการประเมินผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นไปอย่างครอบคลุมและสม่ำเสมอทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ดำเนินนโยบายผลักดันการเนรเทศและปราบปรามผู้อพยพผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดซึ่งรวมถึงการเพิกถอนวีซ่าและบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือกรีนการ์ดเพื่อยกระดับความมั่นคงภายในสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานในกรุงอิสลามาบัดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีเด็กทารกเสียชีวิตอย่างน้อย14รายโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถเข้าควบคุมเพลิงได้แล้วส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางด้านนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟของปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเหตุการณ์อย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุและดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบอย่างเด็ดขาดทั้งนี้เหตุไฟไหม้อาคารขนาดใหญ่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในปากีสถานเนื่องจากกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารยังไม่รัดกุมเพียงพอรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและด้านตะวันออกเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง

0: โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรและเวลา 5:22 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:30 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 2:07 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 นาที
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทเด็ดพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาศอ่าน

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่31เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าพระนิพพานกังวานอยู่ในจิตขอเชิญท่านฟังครับ
1: เมื่อจิตได้สร้างตัวเองจนปรากฏเป็นจิตที่มีคุณค่าขึ้นมาแล้วความสำคัญต่างๆภายในจิตที่เที่ยวเกาะเที่ยวยึดสิ่งนั้นว่าเป็นคุณค่าสิ่งนี้ว่าเป็นของดีมันก็ค่อยจางลงไปตามคุณภาพของจิตที่ค่อยขยับตัวด้วยความมีคุณค่าขึ้นไปโดยลำดับเช่นเดียวกันหากจิตไม่รับการอบรมอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏภายในตัวเองเลยจิตก็ต้องคว้านู้นคว้านี้เป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นใครความรู้สูงต่ำมากน้อยนี่เป็นอะไรก็ตามจะต้องเป็นในลักษณะเดียวกันเพราะสิ่งที่พาให้เป็นอยู่กับใจสำคัญนั้นจะเป็นจะดีนะอันนี้จะดีอย่างนี้หลอกอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะไม่มีจิตไม่มีความเป็นตัวของตัวเมื่อได้รับการอบรมให้รู้ว่าสิ่งใดเป็นสาระอันใดไม่เป็นสาระอันใดเป็นสาระมากน้อยอันใดไม่มีสาระเลยอบรมไปอย่างนี้โดยลำดับจิตก็สร้างสาระสำคัญขึ้นมาภายในตัวและย่อมทราบสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวซึ่งแต่ก่อนไม่เคยทราบมาเลยได้โดยลำดับท่านจึงสอนให้อบรมจิตใจคือชำระสิ่งที่ไม่มีคุณค่าและทำจิตให้อับเฉาทำจิตให้ไม่มีคุณค่าหาราคาไม่ได้นั่นออกไปเพื่อจิตจะได้มีคุณค่าขึ้นภายในตัวโดยลำดับเมื่อสิ่งที่มันมีคุณค่าเหล่านั้นค่อยหายค่อยจางไปนักปราชญ์ทั้งหลายท่านถือจิตเป็นสำคัญมากในธรรมก็ประกาศออกมาว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสำเร็จแล้วโดยใจนะคือขึ้นใจเป็นสำคัญจางพาดพระอาชิแสดงธรรมแก่พระสารีบุตรก็เช่นเดียวกันธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อจะดับก็เพราะดับเหตุก่อนผลก็ดับไปเองคือพูดถึงมหาเหตุมหาเรื่องหมายถึงใจดวงนี้ผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดว่องไวอย่างพระสารีบุตรก็ทราบมหาเหตุได้ทันทีจับความจริงขึ้นได้ในขณะนั้นที่เรียกว่าสำเร็จพระโสดาบันคือจับหลักความจริงได้อย่างมั่นใจคือยึดหลักได้หายสงสัยในการที่จะต้องสอบแสวงหาอะไรต่ออะไรอีกนอกจากจะสอบแสวงเพื่อทำขั้นสูงเพื่อหลักอันแน่นหนามันคงยิ่งกว่าที่ได้แล้วนี้ขึ้นไปเท่านั้นจึงต้องเรียนถามพระอาชชิว่าท่านอยู่ในสำนักใดใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านเมื่อได้ทราบแล้วก็ทักทวนบริษัทบริวาร250คนไปศึกษากับอบรมกับพระพุทธเจ้านี่คือได้หลักใจอันแน่นอนไปแล้วในภูมิเบื้องต้นคือโสดาบันนี้หมายถึงเป็นผู้ได้หลักใจอจละศรัทธาจะยึดหลักที่เป็นความจริงได้ไม่สงสัยเป็นอจนะศรัทธาคือความเชื่อมั่นเมื่อไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วบรรดาบริษัทบริวารที่ไปด้วยกัน250คนมาต่างก็ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานไปด้วยกันทั้งหมดยังเหลือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลาปรากฏว่า7วันพระโมคคัลลาได้สำเร็จ ภาษาได้อยู่15วันเพราะเป็นผู้ให้ควรเหตุผลภูมิกว้างให้สำเร็จนี่คือสำเร็จความมีคุณค่ามหาศาลขึ้นภายในจิตใจนั่นเองมันจะสำเร็จเรื่องอะไรหรือตัดขาดจากสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่มีเคยมีอยู่ภายในจิตใจให้สลายตัวออกไปโดยสิ้นเชิงเหลือแต่คุณค่ามหาศาลคือใจที่บริสุทธิ์เพียงเท่านั้นใจนี้ถ้าไม่ชำระต้นเหตุไม่ชำระเรื่องแห่งความก่อกวนเรื่องแห่งความท่องเที่ยวออกจากตนเสียเมื่อไรใจนี้จะเป็นกงจักรหมุนติ้วอยู่กับภพกับชาติกับความเกิดแก่เจ็บตายภพน้อยภพใหญ่หมุนติ้วอยู่กับกิเลสตัณหาอาสวะพูดสรุปความแล้วลงแล้วเรียกว่าหมุนติ้วอยู่กับทุกข์ตลอดกาลหาเวลาที่จะหลุดพ้นไปไม่ได้หากไม่ชำระสาเหตุเหล่านี้เสียการชำระสาเหตุที่จะพาให้เวียนว่ายตายเกิดหรือพาเป็นตัวกงจักรนี้จึงต้องทุ่มเทกำลังความสามารถสติปัญญาลงทุกด้านให้เหมาะสมกับการแก้กิเลสความยากความง่ายเราความยากความลำบากเราไม่ถือมาเป็นอุปสรรคยิ่งกว่าเหตุผลที่จะแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอยู่ภายในใจนี้ออกได้ด้วยวิธีใดจะต้องพยายามให้เป็นไปตามวิธีนั้นเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีทางที่จะแก้กิเลสได้เมื่อเป็นเช่นนั้นอย่างอื่นก็ไม่มีนอกจากเราจะดำเนินตามวิธีที่จะแก้กิเลสได้นี่เท่านั้นนะลงในจุดนี้แล้วจะหลีกเลี่ยงไปทางอื่นไม่ได้ก็ต้องก้าวเดินไปตามนั้นดังนั้นบรรดาท่านผู้ปฏิบัติมาก่อนมีพระสาวกทั้งหลายซึ่งได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วด้วยดีมาดำเนินผู้ยากท่านก็ยินดีในการประพฤติปฏิบัติของท่านผู้ง่ายเท่ากับยินดีในการดำเนินไปตามวิถีนิสัยของท่านเพราะผู้ยากผู้ง่ายนี่ดังคิปาปัญญาท่านทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาอย่างนี้เป็นต้นคือทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้านี่คือว่าผู้ดำเนินยากลำบากไม่ได้มีมาเฉพาะครั้งเหล่านี้เท่านั้นผู้ปฏิบัติยากลำบากผู้ง่ายมีมาตั้งแต่ข้างกุฏกาลอยู่แล้วท่านยกบุคคลไว้4ประเภทเหมือนกันสุขาปฏิปทาคิปาปัญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วได้เร็วนี่จำพวกหนึ่งสุขาปฏิปทาทันทาปัญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้านี่ประเภทหนึ่งทุกขาปฏิปทามี2ประเภทนี้ไงลืมแล้วคือทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้านี่ประเภทหนึ่งปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วนี่ประเภทหนึ่งหรือจะมีสองประเภทเลยลืมเมื่อเราสรุปความลงแล้วก็มีทั้งการปฏิบัติลำบากทั้งปฏิบัติสะดวกเพราะกิเลสมีประเภทเดียวกันกิเลสประเภทที่เหนียวแน่นแก่นกิเลสทั้งหลายมันก็มีที่จะต้องได้ทำด้วยความยากความลำบากนี่เราจะเอากบไปสายไม้ทั้งต้นแบบรูปคำคำกิเลสเหล่านั้นก็มีทางที่จะหลอกออกแม้แต่ผิวหนังก็ต้องขุดค้นกันลงอย่างเต็มที่ฟาดฟันกันลงจนจะไม่มีอะไรเหลือเลยถึงขนาดนั้นกิเลสถึงจะหลุดลอยออกไปได้ถ้าถึงขั้นที่ละเอียดเราจะไปทำอย่างนั้นก็ไม่เหมาะสมก็ต้องทำตามความละเอียดของกิเลสปัญญาละเอียดกิเลสละเอียดการพิจารณากันก็มีส่วนละเอียดเรียกว่าเบาเหมือนกับสายกบแผ่นกระดานไม่ใช่สายกบไม้ทั้งต้นฟันไม้ทั้งต้นถากไม้ทั้งต้นกับสายกบกระดานนี่มันผิดกันกระดานมันเป็นรูปสำเร็จมาแล้วเพียงสายกบลงไปมันก็น่าดูใช้ได้ไม้ทั้งต้นเราจะเอากบไปใส่มันดูไม่ได้คนฟันต้องฟันคนถากต้องถาก ที่ไหนโคตรงอฟันลงจนดัดนะมันตรงหนักมือมันก็จะไม่มีชิ้นที่เป็นสาระเหลืออยู่เลยเมื่อถากได้สัตว์ได้ส่วนแล้วก็สวยงามจะใส่กบก็ปวดหนักการปฏิบัติเมื่อถึงมันอยู่ในขั้นลำบากเราจะไปทำเอาอย่างสะดวกสบายเอาแต่ความขี้เกียจขี้คร้านไปช่วยแก้กิเลสมันก็ไม่มีทางนอกจากเป็นการไปช่วยเสริมกิเลสเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นความเกียจคร้านความเกียจคร้านเป็นเครื่องสนับสนุนแต่ความขยันเป็นเรื่องของกิเลสกลัวสิ่งใดกิเลสจะกลัวเราก็ต้องนำเข้าไปสู้ไปทำนี่ถึงจะถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อความพอใจมีอยู่แล้วจะยากลำบากเพียงไรก็ไม่เห็นถือว่าเป็นอุปสรรคไม่ถือเป็นภาระเรื่องหนักใจต่างๆนอกจากความบึกบึนเท่านั้นที่จะให้รู้ให้เห็นจะยากลำบากก็จะให้รู้ให้เห็นโดยถ่ายอยู่ความพอใจมีแล้วจะยากมันก็ง่ายคือทำด้วยความพอใจมันเป็นไปได้ด้วยกันเท่านั้นแต่ถ้าเอาเจ้าความขี้เกียจอ่อนแอนี้เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันจะทำให้งานมันเลี้ยวไหลไปหมดไม่เป็นท่าเลยเราจึงควรระวังเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ได้ชัยชนะหรือเป็นผู้แพ้ในสงครามระหว่างกิเลสกับจิตหรือกิเลสกับธรรมไม่มีผู้อื่นใดที่จะมาหยิบยื่นชัยชนะให้แก่เราโดยที่ไม่ต้องทำความภาคเพียรอะไรให้ลำบากทั้งหมดมีเราเท่านั้นที่จะต่อสู้เพื่อชัยชนะสำหรับตัวเราอันนี้เป็นอัตตาหิอัตโนนาโถแท้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านสอนไว้เสมอว่าตุมเหติจังอาตัปปังอาขาตาโรตถาคตาการประกอบความเพียรเพื่อแก้กิเลสทั้งหลายเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายต้องทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้บอกแนวทางให้เท่านั้นหรือผู้หยิบยื่นเครื่องมือให้เราไปทำงานเองเช่นหยิบยกหยิบยื่นปืนให้ต่อสู้ฆ่าศึกปืนก็หมายถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เองจะหมายถึงอะไรเครื่องมือฆ่ากิเลสศาสตราวุธเพื่อฆ่ากิเลสก็มีอันนี้เราจะนำทำเหล่านี้ไปปฏิบัติต่อกิเลสอย่างไรนั้นเป็นอุบายความยับคายหรือสติกำลังความสามารถของเราที่จะเข้าต่อสู้สงครามด้วยความอาจหาญชันชัยด้วยความเฉลียวฉลาดมากน้อยเพียงไรเป็นเรื่องของเราตลอดถึงความแพ้ความชนะถ้าเราด้อยสติปัญญาศรัทธาความเพียรกิเลสก็ทับถมเราก็แพ้ถ้าเรามีความอาหารฉลาดทานไทยคล่องแคล่วแก้วกล้าด้วยสติปัญญาแหลมคมก็สามารถจะทำลายกองกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นข้าศึกนั้นให้ราบไปได้ชัยชนะก็เป็นของเราเรื่องมีอยู่เท่านี้แต่ละคนละคนเป็นเรื่องที่จะช่วยตัวเองถึงวาระสุดท้ายเราจะหวังพึ่งใครไม่ได้อย่างมิตรสหายอะไรก็แล้วแต่ในรักสนิทกันเพียงไรก็สักแต่ทำให้เป็นอารมณ์ยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อกวนทางเดินของเราให้ขัดข้องยุ่งเหยิงไปเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องบุกเบิกทางให้เราไปด้วยความสะดวกกายสบายใจที่เรียกว่าสุขโตสิ่งที่จะเป็นสุขโตต่อเราโดยเฉพาะนั้นก็คือความภาคเพียรของเราที่หวังพึ่งตนเองด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเรามีเท่านี้ที่ผู้ที่จะเอาชัยชนะให้จิตหลุดพ้นไปจากสิ่งจิตขวางทั้งหลายที่ท่านเรียกว่ากิเลสต้องใช้สติปัญญาของเราให้เต็มภูมิธาตุขันธ์พระพุทธเจ้าท่านทำไมรู้เท่ารู้ทันคำว่าธาตุของพระพุทธเจ้ากับธาตุของพวกเราขันธ์ของพระพุทธเจ้ากับขันธ์ของพวกเราเป็นขันธ์ประเภทเดียวกันเป็นธาตุประเภทเดียวกันความโง่ก็เป็นโง่ประเภทเดียวกันความยึดถือในธาตุในขันธ์ก็เพราะอำนาจของกิเลสเช่นเดียวกันส ติปัญญาที่จะนำมาใช้เพื่อแยกแยะธาตุขันธ์เหล่านี้ซึ่งเป็นความผูกพันกับจิตใจหรือใจไปผูกพันกับสิ่งนี้แล้วเอาความร้อนมาสู่ตนเองก็เหมือนกันกับครั้งพุทธกาลเราจะแก้ด้วยวิธีใดสติปัญญาก็พระพุทธเจ้าท่านแก้ได้ด้วยสติปัญญาเราจะเอาอะไรมาแก้ทำไมพระพุทธเจ้าทรงรู้ได้เห็นได้และถอดถอนตนออกมาได้จากสิ่งทั้งหลายที่เป็นภาระอันหนักหน่วงนั้นได้แล้วขันธ์ของเราหนักมากยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพียงไรก็เท่ากันทำไมเราจะสลัดปัดทิ้งสิ่งเหล่านี้ด้วยสติปัญญาของเราไม่ได้เราเป็นสิทธิ์ตถาคตที่ทรงสั่งสอนความเฉลียวฉลาดให้แล้วทุกแง่ทุกมุมแก่เราขึ้นเป็นพุทธบริษัทที่จะนำมากำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกดังที่พระองค์ได้เคยกำจัดมาแล้วทำไมเราจะกำจัดไม่ได้นามของคำว่าพุทธบริษัทจะหมายถึงใครถ้าหมายถึงเราที่เป็นชาวพุทธและปฏิบัติตามพระองค์อยู่เวลานี้ผู้ที่ก้าวเข้าสู่สงครามแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งกองทุกข์ในธาตุในขันธ์ทั้งกองทุกข์ของกิเลสที่รู้ความรู้เท่าไม่ถึงการมันก็มีอยู่กับเราใครจะเป็นผู้รบใครจะเป็นผู้รุกใครจะเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะถ้าไม่ใช่เราคนเดียวนี้ไม่มีใครเป็นความแพ้เป็นของดีเมื่อไหร่แต่เขาเล่นกีฬาแพ้เขายังเสียหน้าเสียตาอับอายขายขี้หน้าคุณมีไงเราแพ้กับกิเลสนี่เคยแพ้มาตั้งกับตั้งกันจนกระทั่งพอรู้จักเยียงสาภาวะตามหลักคำสั่งสอนพระเจ้าแล้วมารบกับกิเลสยังจะแพ้กิเลสที่อีกแล้วก็ขายหน้าครูนอกจากขายหน้าตัวเองแล้วก็ขายหน้าครูพระตถาคตคือผู้แก้วกล้าสามารถผู้อาจฐานผู้ชนะในสงครามอันใหญ่หลวงได้แก่สงครามแห่งวัฏจักรทรงสลัดปัดทิ้งทำลายกงจักรแห่งวัฏจักรจนพิพายวายปวงไม่มีอะไรเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี่คือตถาคตซึ่งเป็นแม่ทัพของพวกเราเราที่เป็นทหารเอกแห่งศาสดาผู้ทรงนามว่าศาสดาเอกเราจะดำเนินอย่างไรจึงจะชื่อว่าตามรอยแห่งครูเพื่อชัยชนะถ้าไม่ดำเนินด้วยความขยันไม่ดำเนินด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราจะเอาอะไรไปเพื่อชัยชนะมีสติปัญญานี้เท่านั้นที่จะสามารถอาจเอื้อมนำชัยชนะมาสู่เราได้ส่วนความโง่เขลาปัญญามีมากเพียงไรก็เป็นกลุ่มของกิเลสที่จะมารุมจิตรุมใจของเราให้เกิดความเดือดร้อนอยู่ตลอดไปและหาทางออกไม่ได้แพ้ไปตลอดสายความแพ้เขาเล่นกีฬาก็เขาก็อับอายไม่ว่าแพ้อะไรที่เนี่ยเราแพ้กิเลสจะมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงมาจากไหนกิเลสเป็นของมีหน้ามีตาด้วยเหรอถึงจะต้องการเป็นบริษัทบริวารของกิเลสเพื่อชัยชนะธรรมคือความดีอันเลิศทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตของเราดวงนี้เช่นเดียวกับกิเลสเป็นผู้ปกครองจิตนี้อยู่ตั้งแต่กิเลสปกครองเรามาเป็นความสุขความเจริญมากน้อยเพียงไรผลที่ปรากฏเพราะกิเลสปกครองใจนั้นเป็นอย่างไรบ้างที่แสดงให้เห็นอยู่ชัดๆก็มีแต่เรื่องความโลภความโกรธความหลงความรุ่มร้อนภายในจิตใจนี้เท่านั้นที่เป็นผลแห่งความปกครองของกิเลสแต่เรื่องของธรรมมีมากน้อยที่เข้าคุ้มครองจิตใจของเรานี้มีแต่ความสงบเย็นใจไปโดยลำดับนั้นเราพอจะเห็นได้ชัดว่าคุณธรรมคุณค่าแห่งธรรมกับเรื่องของกิเลสผิดกันมากน้อยเพียงไรนี่เป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วที่เราจะใคร่ครวญเลือกเป็นสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นภัยให้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นภัยอย่างถึงใจสิ่งที่เป็นคุณก็ให้ถึงใจด้วยความเป็นคุณแล้วพยายามบำเพ็ญพยายามต่อสู้ด้วยสติปัญญาอย่างถึงใจเช่นเดียวกัน เมื่อต่างอันต่างถึงใจกิเลสซึ่งอยู่ในใจแล้วจะทนอยู่ไม่ได้สติปัญญาก็ถึงใจความภาคเพียรก็ถึงใจเมื่อถึงใจย่อมถึงกิเลสนี่ต้นทางที่ให้เกิดได้รับชัยชนะมีอย่างนี้พระพุทธเจ้าและสาวกก็เหมือนกันท่านอยู่ในสกุลใดก็ตามประวัติคำว่าสกุลศักดิ์แต่ว่าเท่านั้นพอก้าวเข้ามาสู่ความเป็นลูกศิษย์ตถาคตแล้วมีแต่ตั้งหน้าสู้โดยถ่ายเดียวเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่หมายป่าช้าล้มลงที่ไหนเป็นป่าช้าที่ไหนก่อนที่จะล้มลงไปเป็นป่าช้าขอให้ได้ชัยชนะในสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมแต่ก่อนได้เป็นผู้ครองมหาสมบัติภายในจิตใจนี่เป็นสิ่งที่พึงหวังอย่างยิ่งของพระสาวกเพราะฉะนั้นจึงได้เป็นสังฆังชนังกฉามิของพวกเราด้วยความสู้เพื่อเอาชัยชนะอย่างไม่หมายป่าช้านี่คือทางเดินเพื่อชัยชนะของผู้จะไม่มาก่อภพก่อชาติก่อความทุกข์ความทรมานแก่ตนต่อไปให้ยืดยาวนานต้องเป็นผู้เห็นไถ่ต้องเป็นผู้มีสติสตังระมัดระวังรักษาจิตใจของตนเสมอสิ่งที่มัวหมองเข้ามาเกี่ยวข้องผัวพันอันเป็นของไม่ดีมาแต่ไหนแต่ไรเราก็พอทราบแล้วอย่างประจักษ์ใจการแก้จิตใจให้หลุดพ้นไปโดยลำดับนั้นคือการสร้างคุณสมบัติของใจขึ้นให้เด่นภายในจิตใจของตนจนกระทั่งเด่นขึ้นอย่างเต็มที่สิ่งใดที่เป็นสมมุติซึ่งเคยซึมซาบอยู่ภายในจิตใจก็เป็นอันว่าหมดไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆนี่แหละคือชัยชนะอย่างเต็มที่ในศาสนาตถาคตของเราก็เป็นผู้ได้รับชัยชนะมาแล้วสาวกอรหัตอรหันต์ทั้งหลายได้ชนะมาแล้วด้วยวิธีการอันใดวิธีการอันนั้นก็ได้มาสอนพวกเราได้อ่านได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติตามอยู่ขณะนี้ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักศาสดาและสาวกท่านดำเนินอยู่แล้วทำไมจะแก้กิเลสไม่ได้ก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าให้หนุนกำลังเข้าไปเรื่อยๆส่วนที่แก้ได้แล้วเราก็ทราบแล้วครับที่ยังไม่ได้ก็จะต้องได้ด้วยวิธีการที่เราเคยแก้มานี้ไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะแก้กิเลสได้นอกจากวิธีการที่เคยดำเนินมานี้ซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วนี้เท่านั้นจะแก้กิเลสได้ตั้งแต่ต้นจนอวสานไม่มีกิเลสเหลืออยู่ภายในใจเลยแดนนิพพานนั้นกังวานอยู่ภายในความรู้ของเราทุกๆรูปทุกๆนามแทรกซ้อนอยู่กับกิเลสนั่นเองไม่อยู่ที่ไหนเป็นแต่เพียงว่ากิเลสมันออกหน้าต่อไปกิเลสก็ล้าหลังถ้าสติปัญญาทันล้าหลังแล้วก็สลายที่หายไปรวมกันหมดป่าช้ากิเลสคือที่ไหนที่เผาศพของกิเลสคืออะไรเครื่องเผาเศษศพของกิเลสคืออะไรก็คือปัญญาสติปัญญาศรัทธาความเพียรป่าช้ากิเลสที่ไหนกิเลสมันเกิดอยู่ที่ไหนป่าช้ามันก็อยู่ที่นั่นเนี่ยอยู่ที่ใจเผากันที่ใจนั่นเนี่ยคิดหายไปที่ใจคิดหายไปด้วยปัญญาตปะธรรมเนี่ยแปลว่าไฟเผากิเลสตปะคือความรุ่มร้อนรุ่มร้อนกิเลสเผากิเลสจนรุ่มร้อนจนตายไปอยู่ที่ใจเนี่ยที่ว่าพระนิพพานกลางวันอยู่ภายในจิตใจของเราทุกคนเป็นแต่เพียงว่ายังไม่ได้เปิดความกลางวันนั้นสิ่งที่ปกปิดกำบังความกลางวันนั้นออกอย่างเต็มที่เต็มฐานเท่านั้นความกังวานจึงแสดงตัวออกมาไม่ได้ความกังวานของจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งเรียกว่าสาอุปาทิเสสนิพพานนี้กังวานทั่วแดนโลกธาตุหาที่กำหนดกฎเกณฑ์หาขอบเขตบริเวณไม่ได้เพราะไม่มีสมมุติอะไรที่มากีดกั้นธรรมชาติอันนี้ท่านจึงเรียกว่าธรรมเหนือโลกเหนือขอบเหนือเขตของสมมตินิยมใดทั้งสิ้นคือใจที่บริสุทธิ์นี่แหละจากนั้นก็กลายเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ขึ้นมา พูดมาทำบริสุทธิ์ก็ได้ใจที่บริสุทธิ์ก็ถูกไม่มีอะไรแย่งกันสิ่งที่มาแย่งก็ได้แก่สมมุติและแก่กิเลสเท่านั้นที่จะมาแย่งมาเกิดรบหรือมาเกิดข้าศึกกันเมื่อข้าศึกหมดแล้วก็มีอะไรแย่งแต่ว่าอะไรก็ว่าได้ไม่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาอยู่อย่างอิสระอย่างสบายสบายไม่มีเรื่องมีราวนี่แหละท่านเรียกมหาสมบัตินิพพานสมบัติกับมหาสมบัติก็อันเดียวกันพยายามขุดค้นขึ้นมาให้ได้มีอยู่กับธรรมชาติที่รู้ด้วยกันทุกคนสิ่งที่ปกปิดกำบังนี้เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ด้วยความภาคเพียรตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เป็นกุณฑานำไปพิจารณาแล้วพลิกตัวเข้าโดยลำดับสิ่งที่เรามุ่งหวังมาเป็นเวลานานจะปรากฏขึ้นในจุดแห่งความรู้นี้แห่งเดียวเท่านั้นไม่มีที่อื่นใดเป็นที่แสดงออกแห่งความพึงใจผมขอยุติการแสดงเพียงเท่านี
0: ้ธรรมฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่31เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าพระนิพพานกลางวันอยู่ในจิตในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันพุธที่26เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน9ปีมะเมียท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสว่างเป็นชาวพุทธครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมรัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับพันธมิตรเดินหน้าถ่ายทอดสดเอเชียนเกม2026ให้คนไทยได้รับชมผ่าน NBT 2 HD และอีก6ช่องทีวีดิจิทัลพร้อมแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:25 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพุทธอัศววิรุณหาการรองประธานคณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลและประธานคณะกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าประจำปี2565เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาดังนี้ 1. นางสาวสุรัสวดีเครือหงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นางสาวชิดชนกเบญจสิริสรรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 3. นางสาวสุทธินีทองทิพย์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 4. นางสาวเปรมกมลขันธจักรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการศึกษา 5. นางสาวละลิตพัฒน์เพียรหาศิลป์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลองค์พระบาทตามลำดับดังนี้พลตรีบดีสอนจิตบุญเหลือผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเฝ้าทูลองค์พระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2567เหรียญเงินภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2568และเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่8ประจำปี2569รองศาสตราจารย์สุปรียาควรเดชคุปพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลองค์พระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์กิติคุณปราณีกุลวณิชนำรองศาสตราจารย์วิโรจน์อรุณมานกุลผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันและคณะผู้ปรับปรุงพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยฉบับปรับปรุง2569และหนังสือเพลงพื้นบ้านชนเผ่าจ้วงอำเภอหน้าโพเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทดสอบภาษาไทยให้คนไทยและคนต่างชาติรวมทั้งการพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้แก่เด็กไทยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ
2: อ่า

อันนมยังธรรมานุสตินยังกะโร

อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวาเดวาสีตาสาปฏิฆาตายะวันหาสาปฏิฆาตายะลังสมะกัสวาตาสาปสิริงสาปสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโกปินา

ยะโอนหัสสะปฏิทาทายะดังสมักขสวาตาสัพพสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามทังอาชมายาปัจเวคิตวายโยกิลานปัจจยังเหสัจจะปริฆา

สัมปัตติโตมาวิคัจฉันตุสัพเพสัตตากัมมัสสะกากัมมะทายาทากัมมะโยนิกัมมะบันทุกัมมะปฏิสรณายังกัมมังกะริสันติกัลยาณวาปาปะกังวาตัสสะทายาทาอริสันติ

วันนี้รู้สึกมีความดีใจเป็นพิเศษที่เห็นท่านนักศึกษาท่านหัวหน้าจิริศาสตร์มาจากกรุงเทพเข้ามาสู่แดนแห่งป่าซึ่งเป็นสถานที่รู้สึกจะได้ความหมายในความรู้สึกเพื่อการอบรมธรรมะทางด้านจิตใจการแสดงธรรมะกรุณาท่านผู้ฟังนั่งอย่างสบายคือไม่ต้องประนมมือก็ได้นั่งในท่าสงบธรรมดามือวางลงไว้อย่างธรรมดาแล้วพยายามระวังความรู้สึกของตนในขณะที่ฟังไม่ให้ส่งออกไปภายนอกให้มีความรู้สึกอยู่กับตัวในขณะที่ฟังการตั้งใจคือความรู้สึกไว้กับตัวนั้นเป็นการพร้อมแล้วที่จะรับเสียงต่างๆขณะนี้เราต้องการรับเสียงแห่งธรรมฉะนั้นกระแสเสียงที่ท่านแสดงไปมากน้อยจะต้องเข้าไปสัมผัสความรู้สึกของเราที่ตั้งไว้แล้วด้วยดีโดยไม่ต้องคิดออกมาแม้ที่สุดสู่ท่านผู้เทศเพียงทำความรู้สึกไว้เท่านั้นความรู้กับธรรมคือกระแสเสียงที่มีเนื้อธรรมไปด้วยในขณะเดียวกันนั้นเข้าไปสัมผัสใจใจที่รับความสัมผัสจากธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอมีความรู้สึกคือรับรู้กันอยู่จะรู้สึกว่าใจมีความสบายและเบากายเบาใจอารมณ์ที่คิดเกี่ยวกับการสถานที่เวลาอะไรเหล่านี้จะไม่ค่อยมารบกวนจิตใจมีแต่ความรู้กับธรรมที่สัมผัสกันอยู่ทั้งนั้นผลแห่งการฟังด้วยความหรือด้วยวิธีนี้จะทำใจให้มีความสงบเยือกเย็นการปฏิบัติธรรมที่เกี่ยวกับศาสนานั้นกรุณาทราบว่าศาสนากับเราในหลักธรรมชาติแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันศาสนาได้แก่คำสั่งสอนที่ชี้แจงแนวทางที่ถูกต้องเพื่อการดำเนินความประพฤติเริ่มมาจากใจคือความคิดนึกคำพูดการปฏิบัติเกี่ยวกับกายเรียกว่าความประพฤติทุกด้านจะเป็นไปเพื่อความปลอดภัยก็ขึ้นอยู่กับแนวทางที่ได้รับจากธรรมเป็นสำคัญลำพังใจที่ไม่รับการอบรมนั้นเสียงรถมาอินเดอร์ไอของเราที่ไม่รับการอบรมด้วยธรรมเลยนั้นรู้สึกจะล่อแหลมแม้จะมีความรู้ก็ยับยั้งกันไม่ทันฉะนั้นธรรมะจึงเป็นความสำคัญสำหรับใจถ้าเราจะเทียบวัตถุภายนอกก็เหมือนกับว่ารถที่มีทั้งคันเร่งมีทั้งเบรกด้วยนี่เป็นเรื่องสำคัญธรรมะยังพูดเท่านี้ก็เป็นความซึ้งใจไม่ธรรมะนี้ไม่เป็นค่าศึกต่อสิ่งใดและผู้ใดเลยผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะก็คือความผาสุกเย็นใจเฉพาะตนก็มีความผาสุกเย็นใจผู้เกี่ยวข้องมากน้อยก็ได้รับความเย็นใจไปด้วยตามแต่ผู้นั้นมีธรรมะคือความร่มเย็นภายในตัวมีกำลังมากน้อยเพราะฉะนั้นศาสนากับเราจึงแยกกันไม่ออกในหลักธรรมชาติจริงๆเป็นอย่างนั้นแต่ที่ท่านหรือความเข้าใจของเราอาจจะคิดไปว่าศาสนาอยู่กับพระกับเมนอยู่กับวัดวาอาวาสอยู่กับตำหนักตำรานั่นเป็นอันหนึ่งต่างหากความจริงแล้วศาสนาคือคำสั่งสอนนั้นสอนทั่วไปผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติได้ทั่วไปโดยไม่กำหนดนิยมว่าชาติชั้นวรรณะ
เพศไวอะไรเลยเราปฏิบัติกันได้การปฏิบัติได้เราก็มีสิทธิที่จะรับผลจากการปฏิบัติถูกต้องดีงามของเราการปฏิบัติด้วยความถูกต้องตามหลักธรรมนั่นแหละชื่อว่าการปฏิบัติธรรมผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็คือความสงบสุขหรือเย็น

วิธีฝึกหัดเบื้องต้นของการภาวนาหรือเรียกว่านั่งกรรมฐานนั่งทำภาวนาตามบทธรรมท่านสอนไว้หลายบทแต่ถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับยาหลายขนาดซึ่งควรแก่โรคชนิดใดก็นำยาขนาดนั้นเข้ามาประกอบเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานท่านพูดไว้ถึง40ท่องที่สำคัญซึ่งใช้กันอยู่เป็นประจำและถูกจริตนิสัยของท่านผู้ปฏิบัติเป็นจำนวนมากก็คือพุทโธธัมโมสังโฆหรืออนาปานสติและกรรมฐาน5อย่างใดอย่างกรรมฐาน5คือเกสาได้แก่ผมโลมาได้แก่ขนหน้าขาได้แก่เล็บทันตาได้แก่ฟันตัดโจได้แก่หนังเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นบทธรรมที่จะควรนำมาปฏิบัติหรือบริกรรมภาวนากับจิตใจของตนทั้งนั้นในบทใดบทหนึ่งที่เห็นว่าเหมาะกับจริตนิสัยของตนชอบเราก็นำทำบทนั้นๆบทใดก็ตามเข้ามาบริกรรมภาวนาทำความรู้สึกไว้กับทำบทนั้นโดยไม่สนใจคิดในทางอื่นและไม่คาดผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างเพียงทำความรับรู้ไว้กับบทธรรมที่กำลังบริกรรมภาวนาอยู่ทั้งนั้นใจเมื่อได้ทำงานสืบต่อและมีความรู้สึกตัวอยู่เป็นประจำในหน้าที่การงานที่กำลังทำอยู่เวลานั้นจะปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาเป็นลำดับบางทีก็สงบลงไปอย่างละเอียดจนร่างกายของเราทั้งที่เรารู้สึกอยู่ในเบื้องต้นแห่งการภาวนาว่ากายของเรานี่มีอยู่และความรับรู้นี่ซ่านอยู่ทั่วในหน้าทางร่างกายแต่พอจิตรวมเข้าสู่ความสงบเป็นตัวของตัวอย่างแท้จริงในองค์ของสมาธิแล้วความรู้สึกว่ากายมีนี้หายไปเหลือแต่ความรู้ล้วนที่ไม่เกี่ยวกับการสถานที่หรือวัตถุใดๆทั้งนั้นแต่เป็นความรู้ล้วนๆและเป็นความรู้ที่แปลกประหลาดประจันอยู่เพียงอันเดียวเท่านั้นที่ท่านเรียกจิตสงบหรือจิตรวมหรือจิตลงสู่สมาธิคำว่าสมาธิหมายถึงความมั่นคงหรือความแน่วแน่ของใจขณะที่ใจลงสู่จุดนั้นเป็นใจที่แน่วแน่ไม่วอกแวกคลอนแคลนไม่คิดโน้นคิดนี้ไม่ฟุ้งซ่านรำคาญมีแต่ความสงบกับความสุขเป็นสมบัติของตัวเท่านั้นจากการทำภาวนาถ้าสงบไม่ถึงนั้นส่วนใจก็สงบส่วนร่างกายหรือมีอะไรมาสัมผัสเช่นเสียงเป็นต้นก็ยังได้ยินอยู่ธรรมดาแต่จิตไม่เกาะเกี่ยวหากรู้อยู่เฉพาะตัวของตัวเท่านั้นนี่เรียกว่าสงบขั้นหนึ่งสงบอีกประเภทหนึ่งซึ่งอาจมีบางจริตนิสัยเท่านั้นไม่มีจำนวนมากนักเลยท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิคือรวมเขียดๆตามปริยัติท่านว่าอย่างนั้นแต่เวลาภาคปฏิบัติทำลงไปจริงๆแล้วอุปจารานั้นพอจิตสงบลงไปแล้วจะถอยตัวออกมานิดหนึ่งแล้วออกรู้เหตุการณ์ต่างๆอันนี้มีรู้สึกจะมีล่อแหลมอยู่บ้างเล็กน้อยเฉพาะรายที่มีนิสัยชอบกลัวเช่นกลัวผีเป็นต้นแต่จริตนิสัยที่จะชอบรู้สิ่งต่างๆนานาอย่างนี้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีในราวสัก 5% หากปฏิเสธไม่ได้ต้องมีในวงปฏิบัติคือพระเนนเป็นต้นยังปรากฏอยู่บ้างเช่นมีจำนวนมากๆนี้ก็จะต้องมีอยู่ 2-3 รายเป็นมากที่มีความรู้ในลักษณะนี้ความรู้ที่ปรากฏขึ้นเช่นนี้เราไม่ได้ศึกษาเราเรียนมาจากไหนการศึกษาหรือการปฏิบัติในขณะนั้นเพื่อจิตอย่างลงสู่ความสงบ

เป็นการศึกษาตามหลักธรรมที่ท่านสอนว่าแต่เวลาจิตยังเข้าสู่ความสงบแล้วถอยตัวออกมาเล็กน้อยแล้วรู้สิ่งต่างๆโดยมากก็เป็นภาพออกจากใจเองซึ่งคนไม่ทราบว่าออกมาออกไปจากไหนหรือมาจากที่ไหนโดยเป็นรูปคนเดินผ่านมามั่งหรือมีผู้ใดผู้หนึ่งเดินเข้ามาหามั่งที่เป็นเหมือนเปรตเหมือนผีเดินเข้ามาหาบ้างมีคนมาล้มตายต่อหน้าต่อตาในขณะนั้นบ้างนี่โดยมากขั้นเริ่มแรกเกิดขึ้นจากใจตัวเองแต่ตัวไม่ทราบเพราะเป็นกระแสของจิตที่ละเอียดออกไปแสดงตัวอยู่นั้นก็เลยกลัวภาพที่ออกไปจากใจตัวเองเข้าใจว่ามาจากที่อื่นเสียแล้วทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาถ้านิสัยชอบกลัวผีแล้วนี่จะทำให้เสียสติมากถ้ากลัวมากก็เป็นไปหน้าจริงๆวิธีแก้ไขนี้ก็ไม่มีอะไรยากสำหรับผู้ปฏิบัติภาวนาเมื่อเราทราบเรื่องอย่างนั้นแล้วเราย้อนจิตคือความรู้สึกของเราที่เกี่ยวกับภาพนั้นเข้ามาสู่ภายในเสียภาพนั้นก็หายไปเพราะภาพนั้นก็คือกระแสของจิตของเราที่ส่งออกไปนั่นแหละไม่ใช่สิ่งอื่นใดมาจากที่ไหนพอเราย้อนกระแสจิตเข้ามาสู่ภายในคือเข้ามาสู่ตัวของเราแล้วภาพนั้นก็หายไปเท่านี้วิธีแก้นิมิตประเภทนี้หรือแก้นิสัยของตัวเองเพื่อไม่มีความเสียหายจากการปรากฏการเช่นนั้นถ้าย้อนจิตเข้ามาสู่ภายในแล้วร้อยทั้งร้อยไม่มีเสียรับรองได้ 100% แต่โดยมากผู้ปฏิบัติถึงกับมีความขยะขยแงมีความกลัวพอนึกว่าจะภาวนาแล้วเกิดความกลัวกลัวจะเป็นบ้านี่เพราะไม่ทราบวิธีปฏิบัติแล้วเข้าใจว่าศาสนานี้ขออภัยเหมือนกระโรงบ่มบ้าไปก็ได้ซึ่งผู้ปฏิบัตินั้นไม่เข้าใจความจริงจิตที่ส่งออกไปเช่นนั้นแนวทางของศาสนาท่านก็สอนไว้แล้วแต่เราไม่สามารถที่จะนำมาปฏิบัติแก้ไขตนเองเลยทำให้จิตเตลิดเปิดเติมไปตามความรู้ความเห็นนั้นเสียสิ่งที่ทำให้กลัวก็กลัวจนตัวสั่นและทำให้เสียสติไปได้เพราะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติตัวเองความจริงธรรมะท่านสอนไว้แล้ววิธีปฏิบัติแก้ไขตนเองแก้ไขวิธีใดเช่นวิธีที่อธิบายผ่านมาแล้วสักครู่นี้นั่นแหละเป็นวิธีการแก้ไขความรู้สึกของตนไม่ให้เสียไปหรือไม่ให้ผิดทางหลักของการปฏิบัติธรรมะหรือการปฏิบัติภาวนามีเป็นสมาธิประเภทหนึ่งแต่มีสักสัก 5% สมาธิประเภทนี้ถ้าเรารู้วิธีปฏิบัติหรือปฏิบัติจนมีความชำนิชำนาญแล้วจะเกิดประโยชน์มากมายเกี่ยวกับเหตุการณ์อดีตอนาคตภายนอกเช่นเหตุการณ์จะเกิดอะไรบ้างภายนอกจะเป็นอนาคตก็ตามหรือเรื่องของตัวจะเป็นยังไงในอนาคตก็ตามเรื่องของคนอื่นหรือเหตุการณ์บ้านเมืองจะเป็นยังไงก็ตามอาจจะรู้ได้หรือสามารถจะรู้ได้เมื่อมีความชำนาญแล้วสำหรับจริตนิสัยชนิดนี้ที่ท่านห้ามยังไม่ให้เพลินไปตามความรู้ความเห็นเช่นนั้นเพราะวิธีปฏิบัติรักษาตนเองนั้นเรายังไม่รอบคอบเพียงพอจึงต้องให้ยับยั้งหรือระงับไว้ก่อนพยายามอบรมจิตซึ่งเป็นรากฐานสำคัญนี้ให้มีความแน่นหนามั่นคงเป็นหลักเป็นเกณฑ์เท่าที่ควรและมีครูอาจารย์คอยแนะนำอุบายวิธีว่าสิ่งนั้นควรเจริญสิ่งนั้นควรแก้ไขเพราะเป็นความบกพร่องหรือสิ่งนั้นควรงดเสียเพราะเป็นทางผิดมีครูอาจารย์ผู้มีความชำนิชำนาญในทางนี้จะต้องแนะให้อย่างนี้เสมอแต่จริตนี้ที่แสดงออกเป็นความรู้ความเห็นในเบื้องต้นนั้นไม่มีใครสอนกันนอกจากทำสมาธิภาวนาไปตามธรรมดาเมื่อจริตนิสัยชอบเป็นไปในทางนั้นแล้วก็แสดงเหตุการณ์ขึ้นมาให้เจ้าตัวปรากฏ

จากเหตุการณ์นั้นแล้วนั่นแหละครูอาจารย์ถึงจะแนะนำสั่งสอนวิธีปฏิบัติว่าอย่างไรถูกอย่างไรผิดต่อไปนี่เป็นสมาธิประเภทหนึ่งที่รู้สึกแสงๆอยู่บ้างทางด้านธรรมะป่าเรียกว่าอุปจารสมาธิคือสมาธิที่เข้าสงบตัวแล้วถอยออกไปจระแปลว่าเที่ยวอุปะคือเข้าไปเข้าไปแล้วไม่อยู่กับที่จระยึดถอยออกมาแล้วรู้เหตุการณ์ต่างๆโดยมากก็เป็นเรื่องของตัวเสียก่อนขั้นต่อไปก็เมื่อมีความชำนิชำนาญแล้วเรื่องของตัวออกแสดงก็ทราบเรื่องมาจากภายนอกจริงๆก็ทราบจะเป็นเรื่องอะไรมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทราบไปได้โดยตลอดตามความสามารถของผู้นั้นเรียกว่าทราบทั้งเรื่องของตัวทราบทั้งเรื่องอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตในเวลานั้นจริตนิสัยเช่นนี้เกี่ยวกับเหตุการณ์คือสามารถจะรู้เหตุการณ์ได้ดีกว่าอย่างอื่นๆกว่านิสัยอื่นๆนี่เป็นสมาธิประเภทหนึ่งสำหรับท่านนักปฏิบัติไม่ควรก่อความหรือไม่ควรคิดกังวลเกี่ยวกับเรื่องความตัวในสมาธิที่ว่านี้จะอะไรจะแสดงขึ้นก็ตามเราไม่ต้องไปตั้งข้อรังเกียจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะตามปกติที่เราไม่ได้เข้าสมาธิเราก็เคยเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูของเราอยู่แล้วอย่างสดสดร้อนร้อนเช่นคนตายเราก็เคยเห็นเราก็เคยไปเผาศพเขาไม่รู้กี่รายเราไม่เห็นกลัวป่าช้าเราก็เคยผ่านแต่บ้านนอกรู้สึกจำมีอยู่ตามป่าในเมืองมีอยู่ตามเมนอยู่ตามวัดก็เรียกป่าช้าเหมือนกันเราไม่เห็นกลัวเราไปเห็นคนตายใครตายเราก็ไม่เห็นกลัวอะไรนะแต่เวลาภาพที่ปรากฏขึ้นในนิมิตซึ่งเป็นเหมือนกับความฝันทำไมเราหาอุบายคิดเพียงเท่านี้เราก็พอจะแก้ไขความกลัวของเราได้ประการที่สองเราย้อนจิตเข้ามาเสียเพราะนั่นคือกระแสของจิตที่ไปวาดภาพหลอกคนต่างหากไม่ใช่เป็นความจริงมาจากที่ไหนย้อนจิตเข้ามาสู่ภายในเสียเรื่องก็หายไปภาพนั้นก็ไม่มีมีวิธีปฏิบัติง่ายนิดเดียวแต่ถ้าจะส่งจิตให้เพลินไปตามเรื่องนั้นอาจมีทางเสียหายมากหรือบางทีอาจจะมีครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งแต่เราก็พูดตามเรื่องตามความจริงไม่ได้ยกโทษครูบาอาจารย์หรือท่านผู้ใดหรืออาจจะส่งเสริมผู้เป็นอย่างนั้นขึ้นมาบ้างก็ได้ทั้งที่ตัวไม่ทราบสาเหตุและไม่ทราบวิธีปฏิบัติและตนไม่เคยผ่านเรื่องนั้นมาก่อนพอเห็นลูกศิษย์ลูกหาปรากฏอย่างนั้นขึ้นมาอาจารย์ก็รู้สึกมีความดีใจแล้วส่งเสริมให้ลูกศิษย์พิจารณาไปเรื่อยๆนี่อาจมีทางเสียหายมากทางที่ถูกที่ควรนักเพื่อความปลอดภัยควรพิจารณาดังที่อธิบายไว้เบื้องต้นนั้นก่อนที่ถ้าเราหาว่าเราได้ปรากฏขึ้นกับนายใดวิธีปฏิบัติก็คือให้ย้อนจิตเข้ามาเสียเพราะภาพนั้นเป็นแต่เพียงภาพหลอกหลอนในเบื้องต้นต่างหากถ้าเรามีสติปัญญาเราสามารถที่จะพิจารณาภาพที่ปรากฏในขณะนั้นให้เป็นธรรมะได้เช่นเราเห็นคนตายในขณะที่จิตรวมสงบแล้วออกไปรู้เช่นนั้นเทียบเข้ามาสู่ตนว่านี่เขาตายหรือบางทีอาจเป็นตัวของตัวตายที่ได้ทำความคือเรานั่งภาวนาอยู่นั่นแหละแต่ไปปรากฏภาพขึ้นมาว่าตัวของเราได้มาล้มตายอยู่ต่อหน้าต่อตาเป็นตัวของเราทุกส่วนของอวัยวะเป็นเรื่องของเราล้วนๆอย่างนี้ก็มีสำหรับผู้ปฏิบัติถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ตามถ้าผู้ที่จะใช้ปัญญาพิจารณาในด้านธรรมะเพื่อประโยชน์สำหรับตัวแล้วความตายนั้นก็เป็นเทวทูตอยู่แล้วคือผู้บอกผู้ส่งเสริมผู้แสดงอย่างสูงสุดให้เราน้อมเข้ามาสู่ตัวของเรานี่ตั้งแต่เรายังไม่ตายภาพก็มาแสดงให้ปรากฏอยู่แล้วบอกเวลาตายจะไปที่ไหนก็ต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนนี่เวลานี้ยังไม่ตายก็เห็นแล้วเราควรประมาทนอนใจละเหรอกับเรื่องความตายพยายามทำความขยันหมั่นเพียรให้รู้เรื่องความตายไว้เสียแต่ยังไม่ตายนี้เป็นการชอบทำแท้นี่เป็นอุบายที่แยบยลสำหรับที่จะเป็นประโยชน์แก่เราโดยตรงอันนี้ไม่มีทางเสียหายเรื่องใดจะปรากฏขึ้นก็ตามสำคัญที่สติปัญญาที่จะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์สำหรับตัวหรืออาจจะคิดในทางที่ไม่ดีแล้วกลายมาเป็นภัยต่อตนก็ได้เช่นความกลัวผีและทำให้เสียสติสตางค์
ไปได้จากภาพนิมิตที่ปรากฏนั้นก็มีนี่เพราะความรู้สึกของเราคิดไม่ถูกทางที่ถูกก็กลายเป็นผิดไปหน้าแล้วเราก็ไปตำหนิใช่ว่าการภาวนานี้ทำคนให้เป็นบ้าความจริงศาสนาไม่ได้สอนคนให้เป็นบ้าหากผู้ปฏิบัติต่างหากดำเนินผิดทางไปเช่นสายทางจากจุดนี้ไปสู่จุดนั้นเป็นสายทางที่ถูกต้องตามจุดมุ่งหมายแต่ผู้เดินทางไปไม่ได้ตรงแนวไปตามสายทางนั่นเสียกลับตีแปะไปทางที่ผิดแล้วจะตำหนิว่าทางนั้นไม่ถูกไม่ได้เป็นความผิดสำหรับผู้ตีแปะไปจากทางต่างหากการปฏิบัติธรรมะก็ย่อมมีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันจึงได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบในเงื่อนที่ควรพิจารณาหรือควรระวังอัปปนาสมาธิได้แก่สมาธิที่แนบแน่นมากเวลาสงบตัวลงไปแล้วละเอียดมีความรู้สึกอยู่เฉพาะตัวจริงๆถึงกับร่างกายที่มีอยู่ในเรานี้หายไปจากความรู้สึกไม่มีเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนี่เรียกว่าอัปปนาสมาธิจะเป็นสมาธิประเภทใดก็ตามในคณิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินี้เวลาเป็นบ่อยๆก็เป็นเหตุให้สร้างฐานแห่งความสงบสร้างฐานแห่งความมั่นคงของใจให้มีขึ้นภายในใจใจนั้นเลยกลายเป็นใจที่สงบเยือกเย็นมีความมั่นคงมีฐานแห่งความมั่นคงประจำตนนี่เรียกว่าผู้มีสมาธิเป็นรากฐานภายในแล้วอธิบายถึงเรื่องของสมาธิให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายได้นำไปพิจารณาเพราะคำว่าสมาธิเหล่านี้มีได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งร่างส่วนเนื้อคารวะเนื่องจากธรรมเป็นของกลางเป็นสมบัติกลางผู้ต้องการความมุ่งหมายอย่างไรโดยอาศัยธรรมเป็นเครื่องพาดำเนินเราก็ปฏิบัติได้ผลก็เป็นของเรามีอธิบายถึงเรื่องสมาธิย่อๆใน3สมาธิต่อจากนี้จะอธิบายเรื่องปัญญาคำว่าปัญญาเป็นอย่างไรเราเห็นแต่ในแบบในตำรับตำราว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ศีลจริงๆสมาธิจริงๆปัญญาจริงๆที่เกิดจากการปฏิบัติดังที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและสาวกท่านทรงรู้ทรงสาวกรู้เห็นจนกลายเป็นอริยบุคคลผู้ประเสริฐขึ้นมาและเป็นศาสดาสอนโลกนั้นเป็นสมาธิประเภทใดเป็นปัญญาประเภทใดทั้งที่ท่านก็เป็นคนเหมือนกันกับพวกเราแล้วกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาทางด้านจิตใจมีเป็นต้นเลยนี่เป็นเพราะเรื่องของการบำเพ็ญเพราะจิตเป็นสิ่งที่ละเอียดสุขุมมากแม้จะมีกิเลสความทะเยอทะยานแฝงอยู่ภายในใจก็ตามความคล่องแคล่วแก้วกล้าของจิตย่อมมีเป็นประจำความละเอียดของจิตมีอยู่เป็นประจำนิสัยของตัวเองไม่เคยลดละฉะนั้นจิตเมื่อได้รับการอบรมทางด้านปัญญาคำว่าปัญญาคือความสอดส่องคือความไตรตรองความพินิจที่เกรนาท่านเรียกปัญญาในองค์มรรคว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปคือความดำริชอบท่านอธิบายไว้แล้วแต่นี้เรานำมาเพื่อพิจารณาให้รู้ว่าปัญญานั้นมีอยู่ที่ไหนจะพิจารณาอะไรถึงจะเป็นปัญญาพิจารณาอย่างไรจึงจะเรียกว่าปัญญาเบื้องต้นท่านสอนให้พิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์จะส่วนใดอย่างใดก็ตามคำว่าขันได้แก่รูปขันคือกายของเรานี้ทุกส่วนเวทนาขันคือสุขทุกข์เฉยๆทั้งทางกายและทางใจเข้าเวทนานี้มีอยู่ทั้งทางกายและทางใจสัญญาคือความจำความหมายสังขารคือความปรุงความคิดของจิตวิญญาณคือความรับทราบในขณะที่อายตนะภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราการพิจารณาปัญญานั้นโดยมากพิจารณาเกี่ยวกับรูปขันธ์ซะก่อนรูปขันธ์ไม่ใช่กายของเราเราจะพิจารณาหนังเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะทั้งหมดนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือจะพิจารณาไปทีละส่วนละส่วนจนทราบท่านถึงกันหมด
โดยความเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตามีอารมณ์ปฏิโลมพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังตนทำนี้ทำนาหลายครั้งหลายหนหลายหนปัญญาก็มีความคล่องแคล่วแก้วกล้าขึ้นไปเองที่แรกก็ถูไถกันไปบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างคำว่าอนิจจังเป็นยังไงที่ท่านว่าอนิจจังคือความไม่เที่ยงความแปรสภาพแล้วในกายของเรานี้มีอะไรบ้างที่ไม่แปรสภาพหรือมีอะไรบ้างที่แปรสภาพให้เห็นทั้งความแปรสภาพของมันในส่วนต่างๆของร่างกายมีท่านเรียกว่าปัญญาแล้วยังเข้าไปสู่กายของเรานี่เอากายนี้เป็นสนามรบเรื่องกายนี้เป็นเป้าหมายที่เจริญหนาไกลกรองให้มีความรู้สึกอยู่ในกายของตัวนี่จะดูส่วนบนก็ตามส่วนล่างก็ตามหรือดูไปรอบด้านของส่วนร่างกายส่วนต่างๆนี่ก็ตามพิจารณาเป็นไตรลักษณ์จะเป็นไตรลักษณ์ใดก็แล้วแต่จริตนิสัยของเราชอบเช่นจะหนักไปทางอนิจจังคือความแปรก็ให้เห็นชัดในส่วนแห่งร่างกายส่วนต่างๆซึ่งมีความแปรอยู่ตลอดเวลาจะพิจารณาออกไปภายนอกก็เห็นความแปรสภาพของสิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบร่างทั้งใกล้ทั้งไกลมีอยู่หมดทุกแห่งทุกหนไม่เว้นเรื่องไตรลักษณ์จะไม่เข้าเหยียบย่ำทำลายหรือทำการทำงานอยู่กับสิ่งนั้นๆต้องมีไตรลักษณ์เป็นประจักษ์อยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนเรียกว่าอากาลิโกนี่เขาทำงานอยู่อย่างนี้แม้ที่สุดในร่างกายของเรานี้เราจะพักผ่อนนอนหลับว่าเป็นความสะดวกสบายก็ตามแต่ความอนิจจังที่มีอยู่ในกายของเรานี้เขาทำงานอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันเช่นตั้งแต่เป็นเด็กมาจนกระทั่งบัดนี้ทำไมแปรสภาพขึ้นมาจนถึงเป็นผู้ใหญ่นี่ไม่เรียกว่าอนิจจาหรืออนิจจังจะเรียกว่าอะไรนี่แปรไปเรื่อยๆทุกส่วนของร่างกายมีความแปรตนแต่เป็นไปอยู่เสมอนี่เป็นเอกเทศอันหนึ่งที่อธิบายให้ท่านนักศึกษาพิจารณาเป็นแง่ของการพิจารณาและทุกขังก็เช่นเดียวกันอวัยวะทุกส่วนนี้อันไหนที่ไม่เป็นทุกข์แสดงความทุกข์ให้เราเห็นอยู่เสมอนั่งนานก็ทุกข์เดินนานก็ทุกข์หิวก็ทุกข์ระหายก็ทุกข์เจ็บนั่นปวดนี่อันไหนที่ผิดปกติในส่วนร่างกายมีแต่แสดงทุกข์ออกมาให้เห็นทั้งนั้นไม่มีเลยว่าสิ่งไหนที่แปรไปแล้วไม่แสดงทุกข์ออกมาให้เห็นเป็นความทุกข์ดีโดยสม่ำเสมออันนี้ก็ทำงานอยู่ทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันโรงจากโรงงานอันนี้ไม่มีวันปิดเปิดอยู่ตลอดเวลาคือเปิดทำงานอนิจจังก็ทำงานอยู่เช่นนั้นทุกขังก็ทำงานไปในแนวเดียวกันอนัตตาก็เป็นสภาพที่ตายตัวใครจะประเสริฐสรรปั้นยอว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราหรือนั่นเป็นของเขาเป็นของใครก็ตามธรรมชาติอันนั้นก็คือธรรมชาตินั้นนั่นแหละนี่ได้เป็นไปตามความเสริฐสรรปั้นยอของใครๆนี่คือปัญญาอย่างเข้าไปมีท่านเรียกปัญญาในทางปฏิบัติการพิจารณาปัญญาจะเป็นปัญญาขั้นใดหรือพิจารณาในส่วนใดก็ตามเป็นเหตุให้ทราบซึ้งถึงสิ่งที่มีจริงเป็นจริงเช่นอนิจจังเป็นต้นก็เห็นชัดเห็นประจักษ์กับปัญญาของเราว่าเป็นความแปรปรวนจริงไม่เหมือนเราคาดคะเนเอาเฉยๆว่าทุกขังก็รู้ทุกอย่างถึงใจจริงๆว่าอนัตตาก็ทราบซึ้งว่าเป็นธรรมชาติอย่างนั้นมาดั้งเดิมถึงใครจะสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอะไรก็ตามธรรมชาตินั้นก็คือนั้นนั่นแหละไม่เป็นอื่นไปตามความเสียสันท่านเดียวนี่เรียกว่าปัญญาเมื่อปัญญาอย่างเข้าถึงไหนอันใดจะเกิดความสงสัยข้องใจอยู่อย่างไรบ้างก็เป็นเหตุให้แจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นมาเพราะปัญญาเป็นแสงสว่างท่านกล่าวไว้ในธรรมว่านัตถิปัญญาตมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีท่านว่าอย่างนั้นในที่มืดเช่นทางด้านวัตถุตะวันส่องเข้าไม่ถึงแต่ปัญญาส่องเข้าถึงหมดถึงเรียกนัตถิคือไม่มีอะไรจะเสมอความสว่างของปัญญาปัญญาได้อย่างเข้าไปถึงไหนความสงสัยสงเทศที่เคยคล้องจิตคล้องใจก็ย่อมหายไปหายไปอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเพราะความมืดความดำของใจเราที่ยังไม่มีปัญญาส่องให้เห็นความจริงก็ย่อมยึดมั่นถือมั่นพอปัญญาส่องเข้าไปถึงไหนเห็นจริงแค่ไหน
อุปทานความยึดมั่นถือมั่นย่อมถอนตัวออกจากที่นั่นเมื่อปัญญาหยั่งลงไปตลอดทั่วถึงในส่วนร่างกายทุกส่วนเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยประจักษ์ใจแล้วอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นภาระอันหนักของจิตใจนั้นจะไม่ถอนไปได้อย่างต้องถอนไปโดยไม่มีใครห้ามเพราะปัญญาเป็นเครื่องตัดสินจัดให้รู้ชัดเจนแล้วถอนตัวออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นนั้นที่เป็นปัญญาขั้นเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยซึ่งมีทั้งทางกายและทางใจก็ต้องอาศัยปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปแยกแยะเข้าไปพิจารณาสังขารความปรุงวิญญาณความรับรู้มีปัญญาเข้าไปแทรกอยู่ทุกจุดทุกอาการก็ย่อมสามารถรู้เท่าทันกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมากระทบกับใจเราใจเราเมื่อมีปัญญารักษามีสติเป็นเครื่องปกครองอยู่โดยสม่ำเสมอเนี่ยภัยที่จะเกิดให้เป็นความกระทบกระเทือนในระหว่างอารมณ์ที่มาสัมผัสกันก็น้อยลงตามส่วนของปัญญาที่มีกำลังมากน้อยถ้าปัญญามีความรอบตัวอย่างเต็มที่แล้วแม้กิเลสจะละเอียดแสนละเอียดเพียงไรก็ตามชื่อว่าเป็นสิ่งเสียดแทงจิตใจของเราย่อมถอดถอนกันออกได้หมดไม่มีสิ่งใดเหลือสิ่งที่เหลือก็คือผู้รู้ว่าบริสุทธิ์แล้วนี่เท่านั้นนี่ท่านเรียกว่าหมดสิ่งที่เกี่ยวข้องผูกพันกับจิตใจด้วยอำนาจของปัญญาเป็นผู้คลี่คลายหรือตัดให้ขาดจากกันระหว่างจิตกับสมมติทั้งหลายที่เคยเกี่ยวข้องกันมานานตั้งกับตั้งกันน้ำไม่ท่วนก็ได้ขาดกระเด็นออกจากกันเพราะอำนาจของปัญญานี่แหละผลของการปฏิบัติรักษาจิตใจของเรานับแต่เริ่มต้นถ้ามีความสามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปโดยในที่ว่านี้จิตต้องรู้ความหลุดพ้นของตนด้วยอำนาจของปัญญาของตนจริงๆนี่ท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกสมาธิก็รู้อยู่ในใจไม่เพียงแต่รู้ชื่อของสมาธิตามแบบแผนตำรับตำราปัญญาก็รู้อยู่ในใจรู้อย่างถึงใจไม่เพียงรู้อยู่ตามตำหนักตำหนิวิมุตติคือความหลุดพ้นจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายทั้งเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดก็เห็นประจักษ์กับใจคือหลุดพ้นที่ใจเพราะใจเป็นผู้เกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายใจเป็นผู้ถอดถอนตนเองออกมาได้จากสิ่งทั้งหลายก็ประจักษ์อยู่กับใจนี่เป็นวิมุตติเป็นพุทโธเป็นสมบัติของตัวโดยแท้มีอยู่ที่จิตของทุกคนเมื่อเราพยายามทำได้อย่างที่กล่าวเพราะจิตเป็นนามธรรมจิตไม่ขึ้นกับคำว่าหญิงว่าชายว่านักบวชหรือฆราวาสเป็นธรรมชาติของกลางกลางธรรมะก็เป็นของกลางศีลสมาธิปัญญาเป็นของกลางเพราะฉะนั้นความวิมุตติหลุดพ้นที่เกิดขึ้นในจิตจริงเป็นของกลางมีได้ด้วยกันเมื่อสามารถปฏิบัติได้เนี่ยอธิบายย่อๆถึงเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาปัญญานั้นยังมีหลายขั้นถึง3ขั้น4ขั้นเหมือนกันจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายได้จากปัญญาอย่างยอดเยี่ยมท่านเรียกว่ามหาปัญญามหาสติคำว่ามหาสตินั่นหมายถึงสติที่มีอยู่กับตัวเป็นประจำถ้ามีการเผลอไปไหนเวลาใดอยู่สถานที่ทำงานอะไรอยู่ความทั้งเผลอได้ปรากฏตัวขึ้นมาในขณะนั้นๆอย่างนี้ไม่มีสำหรับท่านผู้มีมหาสติจิตที่เป็นมหาสติจริงๆมหาปัญญาก็เช่นเดียวกันสามารถฉลาดรู้หมดในวิธีการที่จะแก้ตัวเองแต่ไม่ได้หมายถึงว่าสามารถฉลาดรู้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างว่าอันนั้นมีจำนวนเท่านั้นโลกนั้นมีเท่านั้นโลกนี้เท่านี้อันนั้นเป็นประเภทหนึ่งค่ะสำหรับปัญญาในสถานที่นี้หมายถึงปัญญาจะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจทั้งตนเองออกให้หมดด้วยอำนาจของปัญญามีปัญญาจึงสามารถถอดถอนออกได้หมดเรียกว่ามหาปัญญาคำว่ามหาปัญญาก็คือทำงานอยู่ตลอดเวลานอกจากจะยับยั้งไว้บ้างชั่วการเวลาให้เข้าพักสู่ความสงบคือสมาธิมีความสงบไม่ต้องคิดอ่านใจตรองอะไรแม้คิดอ่านเรื่องแก้ที่เด็ก
เพราะการคิดอ่านนั้นเป็นการทำงานของใจทำให้ใจเหน็ดเหนื่อยต้องมีการพักผ่อนให้สบายโดยทางสมาธิพอถอนจากนั้นก็ทำงานไปโดยลำดับเรียกว่าปัญญาอัตโนมัติหรือมหาปัญญาทำงานอยู่เช่นนั้นจิตที่ก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาแล้วเป็นจิตที่มีความขยันหมั่นเพียรอย่างเอาเป็นเอาตายก็ว่ากันไม่มีการถอยหลังจะเป็นจะตายก็ขอคืบหน้าท่าเดียวสมมติของโลกเรียกว่าขอตายเอาดับหน้าน่ะคือความเชื่อก็ชัดภายในใจความเห็นผลก็เห็นไปโดยกระจ่างความเห็นคุณแห่งการหลุดพ้นของตนไปโดยลำดับก็เห็นได้ชัดเมื่อเป็นเช่นนั้นความมุ่งมั่นต่อความหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงจึงมีอย่างเต็มใจเมื่อความมุ่งมั่นมีอย่างเต็มใจอย่างนี้แล้วความขี้เกียจไม่มีหายไปหมดไม่มีอยู่ในหัวนอกจากว่าถึงจุดนั้นแล้วถึงจะยอมพักตัวทำถ้าไม่ถึงนั้นแล้วตายก็ยอมไปเลยอำนาจของมหาสติของมหาปัญญาอำนาจของจิตที่มีความผ่องใสเข้าถึงขั้นจะเต็มที่ต้องเป็นอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดจากการภาวนาเป็นหลักใหญ่เพราะฉะนั้นคำว่าภาวนานี้จึงเป็นธรรมกว้างขวางมากคนที่มีภาวนาในใจย่อมทำอะไรไม่ค่อยผิดพลาดจะพูดก็ไม่ค่อยผิดค่อยพลาดจะทำอะไรก็มีเหตุมีผลจะไปจะมาจะจับจะจ่ายใช้สอยอะไรทั้งนั้นมีเหตุมีผลเป็นเครื่องรับรองในหน้าที่กิจการที่ตนทำเสมอไปนี่คือคนภาวนาคนที่ไม่ภาวนาอยากทำอะไรก็ทำตามใจชอบอยากไปก็ไปอยากมาก็มาอยากอยู่ก็อยู่อยากซื้อก็ซื้ออยากเล่นก็เล่นโดยไม่คำนึงถึงความผิดถูกชั่วดีอะไรเลยนี่คือคนไม่ภาวนาคือไม่ใช้ปัญญาเป็นเครื่องปกครองรักษาตนเลยแม้จะเรียนรู้มามากมายก็ตามถ้าไม่ใช้ปัญญาเข้าไปเป็นเครื่องกำกับรักษาแล้วความรู้นั่นก็เป็นโมฆะมีหนำยังจะเติมผู้นั้นให้เสียไปอีกด้วยโดยไม่มีปัญหาเลยด้วยเหตุนี้ธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นเหมือนกับคันเร่งหรือเบรกประจำรถคันหนึ่งให้สมบูรณ์ละขาดทั้งสองอย่างนี้ไปไม่ได้ผู้มีความรู้วิชาที่จะเร่งในหน้าที่การงานใดโดยเห็นว่าถูกก็ต้องเห็นด้วยปัญญาจะควรยับยั้งในสิ่งใดเห็นว่าไม่ควรก็ต้องยับยั้งด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องเร่งไม่มีปัญญาเป็นเครื่องทดสอบไม่มีเป็นปัญญาเป็นเครื่องยับยั้งตนแล้วเสียหน้าคนเราเพียงความรู้ที่เรียนมามากน้อยไม่สำคัญเพราะมันมีอันหนึ่งที่เหนือความรู้ทั้งหลายอยู่นั้นได้จากความอยากภายในจิตความอยากนี้เป็นความกว้างขวางมากทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดแต่อย่างไรก็ตามต้องเหนือความรู้วิชาต้องเหนือใจของคนเสมอไปเมื่อไม่อาศัยธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องบังคับซึ่งเหนือกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละถึงจะเป็นไปได้ด้วยเหตุนี้การอบรมธรรมะจึงเป็นความจำเป็นมุ่งหวังต่อความเจริญสำหรับตัวเองและส่วนรวมจะต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องปกครองเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องพินิจพิจารณาคนที่มีธรรมะคนที่มีภาวนาย่อมมีความปลอดไร้ทุกข์ความเสื่อมจากจิตของเราเสื่อมจากศีลจากธรรมกับจิตที่มีศีลมีธรรมนะมีคุณค่าต่างกันมากจิตที่มีศีลมีธรรมก็ดังที่อธิบายมาแล้วเป็นคนมีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างจะจับประกาศให้สอยจะทำอะไรก็ตามมีเหตุมีผลเป็นเครื่องรับรองพอเหมาะพอสมทุกอย่างตนเองก็ไม่เดือดร้อนสิ่งที่ทำลงด้วยปัญญานั้นก็เกิดผลเกิดประโยชน์เท่าที่ควรแก่งานนั้นๆคนที่ไม่ใช้ปัญญาคนที่เสื่อมหรือคนที่ไม่มีธรรมในใจผิดกันคำว่าจิตที่เสื่อมจากศีลจากธรรมนี้จึงไม่ใช่เป็นโทษเล็กๆน้อยๆและเป็นสิ่งที่ว่าไม่ได้สนไม่ควรสนใจกันเป็นสิ่งที่ควรสนใจและเห็นโทษอย่างนี้ความเสื่อมคำว่าความเสื่อมของจิตเสื่อมจากศีลจากธรรมนี้คือไม่มีเหตุมีผลไม่มีความจริงอะไรที่จะเป็นหลักแหล่งที่จะเป็นที่ยึดถือสำหรับตนเลยถ้าเป็นคนก็เป็นคนเลื่อนลอยเป็นคนหลักแหล่งความเสื่อมจากธรรมจริงไม่ใช่ของดีเสื่อมเฉพาะเราก็เดือดร้อนถ้าอยู่ในครอบครัวสมมติว่าสามีภรรยาจะเป็นฝ่ายใดก็ตามเสื่อมจากธรรม
จะต้องก่อความเดือดร้อนให้เกิดในครอบครัวจนได้ไม่ถึงกับต้องเกิดด้วยกันเป็นจิตเสื่อมจากทำด้วยกันทั้งสองคนเลยก็เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสื่อมเท่านั้นก็ทำให้เสียได้เช่นสามีเป็นคนมีอารมณ์มากชอบอารมณ์มากไม่เกี่ยวไม่มีความใยดีกับสิ่งที่มีอยู่ทั้งตนก็โลเลไปทุกแห่งทุกแห่งหาแสวงหาที่รักที่กำบังที่ซุ่มที่ซ่อนที่ไม่น่าไปไม่น่าทำอย่างนี้จะก่อความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวของตนเองนี่คือคนที่มีจิตเสื่อมย่อมทำสิ่งที่เสียหายทั้งนั้นจะทำสิ่งที่ให้เกิดความสุขความเจริญแก่ตนและส่วนรวมนั้นรู้สึกจะไม่มีความที่เสื่อมจากศีลจากธรรมนี้จึงไม่ใช่ของดีเสื่อมมากเท่าไรก่อความเสียหายได้มากเท่านั้นท่านจึงสอนให้พยายามรักษาจิตใจอย่าให้เสื่อมจากศีลจากธรรมเพียงครอบครัวหนึ่งเสื่อมจากศีลจากธรรมเท่านั้นครอบครัวนั้นก็เดือดร้อนลูกก็เดือดร้อนพ่อกับแม่ก็เดือดร้อนถ้าทั้งบ้านเสื่อมกันศีลจากธรรมทั้งบ้านบ้านนั้นก็เดือดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมืองต่างคนต่างเสื่อมจากศีลจากธรรมเมืองนั้นก็ร้อนทั้งประเทศเขตแดนถ้าต่างคนต่างเสื่อมจากศีลจากธรรมโลกจะไม่เป็นไฟแต่จะเป็นอีกเพราะคำว่าไฟในสถานที่นี้ก็คือความรุ่มร้อนเผาขึ้นกันและกันนั่นเองเพราะความเสื่อมจากศีลจากธรรมธรรมคือความดีงามมีเหตุมีผลเป็นเครื่องยับยั้งชั่งตวงแต่ไม่มีแต่ได้เรียกว่าเสื่อมความเจริญด้วยศีลด้วยธรรมนี้ทำโลกให้เจริญทำตนให้เจริญอยู่ในครอบครัวก็เจริญเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานก็เจริญเป็นชิ้นเป็นอันนั้นขอนักปฏิบัติทั้งหลายกรุณานำธรรมะไปปกครองเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจหน้าที่การงานความเจริญรุ่งเรืองไม่บกพร่องในหน้าที่นั้นๆทำอะไรก็เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามเป็นประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่น

ก็ดีพระสาวกก็ดีท่านสั่งสอนท่านเป็นปุริสะธรรมสารถิสถาเทวมนุษย์สารนังพระองค์ทรงฝึกบุรุษก็หมายถึงพระองค์มหาบุรุษทรงสั่งสอนพระองค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงได้ให้การอบรมสั่งสอนมีใครเหมือนพระพุทธเจ้าเราอย่างมากก็สอนเฉพาะพวกคนด้วยกันก็ยังไม่หวั่นไม่ไหวพระพุทธเจ้ายังสอนพวกเทวบุตรเทวดาที่มนุษย์ทั้งหลายไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเนื้อนั่นเลยซึ่งไม่ใช่นิสัยของมนุษย์พระองค์ก็สามารถสั่งสอนได้เป็นสัทธาเทวมนุษย์สารนั่นนั่นทรงฝึกพระองค์เรียบร้อยแล้วทรงมีความสามารถสอนคนก็สอนคนมีความสามารถสอนถึงขนาดเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมพระองค์ก็สอนเราก็เหมือนกันถ้ามีความสามารถในการสั่งสอนตนแล้วจะมีความสามารถสั่งสอนผู้อื่นผู้ใดอีกตามนิสัยวาสนากำลังความสามารถของตนก็สอนได้เป็นลำดับลำดาไปตามกำลังของตนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านั่นแหละพระสาวกก็ได้รับการฝึกฝนอบรมจากพระพุทธเจ้าและทำหน้าที่ตนโดยเฉพาะงานของตนรีบเร่งขนขวายทำไม่หยุดไม่หย่อนอยู่ที่ไหนทำแต่งานพระสาวกในครั้งพุทธกาลงานคืองานรื้อถอนกิเลสตัณหาอาสวะงานรื้อภพรื้อชาติรื้อวัฏสงสารความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นสาเหตุมาจากอวิชชาตัณหาอุปทานเป็นต้นพระองค์ทรงชี้วิธีการให้ซึ่งไม่มีโลกใดคนใดสามารถที่จะชี้แนวทางแก้กิเลสที่เห็นว่าเป็นข้าศึกเพราะโลกทั้งหลายไม่ได้มีความสะดุดใจเลยว่าสิ่งที่มันเกี่ยวข้องอยู่ภายในจิตใจนั้นคือกิเลสท่านให้ชื่อกิเลสว่าเป็นภัยแก่ตนจึงไม่มีใครสะดุดใจแต่พระองค์ทรงทราบทรงค้นจนพบตัวภัยที่มีอยู่ภายในพระทัยของพระองค์จึงถอดถอนออกหมดสิ้นโดยประการทั้งปวงไม่มีเหลือเลยก็คือวันเพ็ญเดือน6อยู่อาจตรงกับวันตรัสรู้นั่นแหละพระองค์ทรงค้นพบสิ่งที่เป็นข้าศึกและรื้อถอนออกจนหมดจากพระทัยกลายเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์สุดส่วนธรรมะซึ่งเป็นของมีอยู่ดั้งเดิมตั้งแต่โลกไหนโลกใดมานานขนาดไหนไม่มีสิ่งใดจะสามารถสัมผัสรับรู้ได้พระจิตของพระองค์สามารถสัมผัสสัมพันธ์รับรู้ได้หมดในบรรดาธรรมทั้งหลายไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดสูงสุดที่มุตพระนิพพานธรรมเป็นคู่ควรกันกับใจเท่านั้นใจเป็นคู่ควรกันกับธรรมเท่านั้นไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นคู่ควรกับธรรมได้ยิ่งกว่าใจเพราะฉะนั้นการที่จะพิสูจน์เรื่องศาสนธรรมหรือธรรมแท้ที่พระองค์ทรงแสดงออกมาพอเพียงเป็นกิริยา 80,000 ธรรมขันธ์นี้เรียกว่ากิริยาน่าที่จะค้นพบได้ด้วยการจดจำเรียนมามากมาน้อยอย่างไรก็ได้แต่ชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆและชื่ออัตชื่อธรรมชื่อมรรคผลนิพพานได้แต่ชื่อของมันไม่แต่ตัวของมันแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นเดียวกันกับเรารู้ชื่อจำชื่อได้พวกเสือร้ายต่างๆที่มันก่อความไม่สงบและทำความเสียหายแก่ประชาชนสังคมต่างๆจำชื่อมันได้เท่าไรก็ตามแม้เพียงแต่จำชื่อเท่านั้นแม้จะจำโคตรจำแท้มันได้มาไว้ในแฟ้มหนาได้เป็นปึกๆก็ตามก็พวกเสือร้ายเหล่านั้นแหละเป็นผู้ทำลายความเสียหายแก่สังคมต่างๆต่อเมื่อได้มีภาคปฏิบัติจับตัวมันได้แล้วนั่นแหละเสือร้ายเหล่านั้นจึงจะหมดฤทธิ์หมดเดชไม่สามารถที่จะทำอันตรายแก่ผู้อื่นผู้ใดได้มีกิเลสเราจำได้แต่ชื่อความโลภ ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีจำได้จนปากฉีกก็ตามเรียนจบพระไตรปิฎกมาก็มีแต่เอาชื่อมาอวดกันไม่ได้เอาตัวกิเลสที่ฆ่ามันตายแล้วมาอวดกันเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านฆ่าตายแล้วนำมาประกาศสอนโลกจะว่าอวดหรือท้าทายก็ได้นี่ความจริงเห็นไหมท่านทั้งหลายหรือพวกเธอทั้งหลายหูหนวกตาบอดอยู่เลยจึงไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นข้าศึกต่อจิตใจไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจทุกขณะที่แสดงออกพิษตั้งแต่เรื่องกิเลสเหยียบย่ำทำลายภายในจิตใจไม่ได้มองดูบ้างหรือ
เดี๋ยวความโลภแสดงออกมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจเดี๋ยวความโกรธความทุ่งเฉียวความไม่พอใจแสดงตัวออกมาก็เหยียบย่ำจิตใจโมหะความรุ่มหลงงมงายไม่รู้ดีรู้ชั่วต่างๆลืมเนื้อลืมตัวแสดงออกมาแต่ละอย่างละอย่างก็มาเหยียบย่ำทำลายหัวใจให้รับความเดือดร้อนอ้าวความรักความกำหนัดยินดีเกิดขึ้นมาออกมาก็มาเหยียบหัวใจนั้นให้บอบช้ำอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตที่เคลื่อนไหวมีแต่เรื่องของกิเลสออกเหยียบย่ำทำลายจิตใจทั้งนั้นเรายังไม่สามารถที่จะรู้ได้เห็นได้มีอยู่กับหัวใจทุกคนแต่ทำไมพระพุทธเจ้าทรงรู้ได้เห็นได้ตลอดถึงการรื้อถอนออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นน่ะพระองค์ฆ่ากิเลสฆ่าศึกให้ตายพินาศพิพาทจากพระทัยแล้วอยู่สบายดังนั้นก็นำวิธีการนี้ออกสอนโลกให้รู้เรื่องรู้ราวว่ารู้ไหมเวลานี้ฆ่าศึกเต็มหัวใจทุกๆท่านบรรดาสัตว์โลกที่หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นสาเหตุมาจากไหนพวกท่านทั้งหลายรู้แล้วยังเหมือนนั้นถามประกาศถามอย่างนั้นเองซักกันอย่างนั้นมันอันนี้มันอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายรู้ไหมมันเหยียบย่ำทำลายอยู่ในหัวใจทุกๆขณะจิตที่เคลื่อนไหวออกมาภาคกันทราบแล้วยังอันนี้คือตัวฆ่าศึกอย่าเพลิดเพลินอย่าลุ่มหลงกับมันจนเกินเหตุเกินผลฉะนั้นก็ยกขึ้นเป็นภาษิตเพียงเป็นสักขีพยานต่อกันว่าโกนุห้าโซจิมานันโดนิจังปัจไทเตสติอันทกาเดนะโอนัตถาบังนักเวสถะเมื่อโรคสันนิวาสนี้มีความรุ่มร้อนเถาลนอยู่ตลอดเวลาด้วยอำนาจแห่งราคะตัณหากิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆเหยียบย่ำทำลายจิตใจอยู่ทำไมพวกท่านทั้งหลายจึงเพลิดเพลินรื่นเริงกันไม่รู้เนื้อรู้ตัวจนไม่ทราบว่าจะตายวันไหนเหมือนกับโลกนี้ไม่มีป่าช้าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมืดตำกำขาวอยู่ยังไงหัวใจมีความรู้มีทำไมไม่คิดไม่อ่านสติปัญญามีทำไมไม่คิดเหมือนนั้นแล้วเมื่อใดพวกเธอทั้งหลายจะท่านทั้งหลายจะสอบแสวงหาที่พึ่งเมื่อโลกสันนิวาสมันวุ่นวายกันอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสเป็นเจ้าครองหัวใจและเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้ยังไม่เห็นโทษของมันอยู่หรือถ้าเห็นโทษแล้ววิธีการที่จะนำออกแล้วตถาคตก็ชี้แจงไปแล้วนี่ทราบแล้วยังเชื่อแล้วยังเชื่อตถาคตฆ่ากิเลสทั้งหลายประเภทต่างๆที่มันเป็นฆ่าศึกนี่ได้ตายชิบหายลงไปแล้วจากใจด้วยวิธีการอย่างนี้มีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นต้นนะพระพุทธเจ้าทรงแสดง

นั่นท่านฆ่าตัวเสือร้ายได้แล้วก็มาบอกวิธีการท่านเองก็อยู่เป็นสุขแล้วนำอุบายวิธีการไปสั่งสอนสัตว์โลกผู้ที่มีหูมีตาตื่นอกตื่นใจบ้างก็ไปตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยการประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสที่เป็นข้าศึกเป็นใหญ่หลวงอยู่ภายในจิตใจมาตั้งกับตั้งกันนั่นให้สลายตายไปจากจิตใจกลายเป็นสังฆังสนังคฉามีของพวกเราขึ้นมาท่านเหล่านี้เป็นผู้เอาจริงเอาจังในการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าพระสาวกองค์ใดออกมาจากสกุลพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีกระดมผีพ่อค้าประชาชนกระทั่งถึงคนธรรมดาท่านผู้ใดออกมาได้รับโทวาจากพระพุทธเจ้าและถึงใจถึงเรื่องทั้งทางโทษถึงใจทั้งทางคุณเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะพระองค์ก็ชี้แจงให้เห็นอย่างชัดๆว่ามันฝังอยู่ที่หัวใจเหมือนหนามฝังจมอยู่ในพื้นเท้านั่นเองข้าจะถอดก็ถอดไม่ถอดก็อยากจะทรมานอยู่นี้ตั้งกับตั้งกันหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้ก็เอาไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดที่จะมารับผิดชอบรับความทุกข์ความทรมานจากความประมาทของตนนอกจากตัวเองเท่านั้นจะรับผลแห่งความประมาทของตนถ้าผู้ใดมีความไม่ประมาทจะพยายามแก้ไขที่ถอดถอนออกก็ถอดถอนได้ทำไมถอดถอนไม่ได้ตถาคตเป็นผู้หนึ่งแล้วถ้าถอดถอนมาเห็นเป็นตัวอย่างนี้เห็นไหมนั่นถ้าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ตถาคตก็เป็นตถาคตไม่ได้เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ตถาคตได้ทำลงเรียบร้อยแล้วทั้งเหตุก็ถูกต้องดีงามทั้งผลก็เป็นที่พอใจท่านพวกท่านทั้งหลายเชื่อหรือยังเวลานี้เหมือนอย่างนั้นทำไมสาวกทั้งหลายจะไม่ถึงใจคนเราหาของจริงอยู่แล้วต้องรู้ของจริงเห็นของจริงประพฤติปฏิบัติอย่างถึงใจมีความมุ่งมั่นเอาชีวิตเป็นเดิมพันฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไปเอาอดเป็นอดอิ่มเป็นอิ่มลูกศิษย์ตถาคตไม่ยอมตายด้วยความอดอิ่มเพียงตอนนี้จะยอมตายในการเข้าสงครามเท่านั้นสู้กับพิเดชเอาตายเป็นตายเหลือชีวิตเหลือมาให้ได้ครองอัดครองธรรมเป็นธรรมสมบัติขึ้นภายในจิตใจในธรรมมาครองหัวใจโดยเหตุนี้สาวกทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วด้วยดีจากพระองค์จึงเที่ยวบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ตามสถานที่ต่างๆทั้งวันทั้งคืนเดินเนินนั่งนอนไม่สนใจกับเรื่องสัตว์ปัจจัยทายทานทั้ง4จะมีมากมีน้อยที่อยู่ที่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยการขบการฉันเป็นมายังไงทั้งที่ออกมาจากสกุลกษัตริย์ละเอียดอ่อนที่สุดก็มีแต่เวลาเข้ามาสู่ความเป็นลูกศิษย์ตถาคตปรากฏเด่นในเพศทางพุทธศาสนาแล้วบำเพ็ญเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานเอาเป็นเอาตายเข้าว่าผลที่ได้รับก็องค์นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นี้สำเร็จพระสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นี้สำเร็จพระอรหันต์เรื่อยไปไม่หยุดไม่หย่อนจนกระทั่งวันพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็ยังบรรลุตามหลังเรื่อยๆเพราะตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยข้อปฏิบัติสุปฏิปันโนอุทุญาญสามิติปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงแน่วแน่ต่อมรรคผลนิพพานแน่วแน่ต่ออัตต่อธรรมปฏิบัติสมควรจะทำไม่ยิ่งไม่หย่อนเป็นที่เหมาะสมกับการปราบกิเลสทุกประเภทในบรรดาข้อปฏิบัติทั้งหลายนั่นผลของท่านที่ได้มาจึงร่ำลือมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้พุทธังสนังกระฉามไม่ร่ำลือไม่กระเทือนหัวใจชาวพุทธเราจะกระเทือนหัวใจใครธรรมังสนังกระฉามนี้เกิดขึ้นมาจากความรอดล้มรอดตายของผู้บำเพ็ญทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระองค์แรกสังขังสนังกฉามีก็ได้โผล่ขึ้นมาเพราะความตะเกียบตะกายของสาวกทั้งหลายที่เชื่อเชื่อธรรมพระพุทธเจ้าอย่างถึงใจนี่พวกเราทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสเวลานี้เป็นการกำจัดกิเลสหรือมาสั่งสมกิเลสกันแน่ให้พิสูจน์ตัวเองด้วยดีอย่ามาทำเล่นๆมันเป็นเรื่องการขายศาสนาเหยียบย่ำทำลายศาสนาทั้งที่ไม่มีเจตนาแต่ความประมาทนั่นแหละคือตัวกิเลสที่ทำลายศาสนาทำลายตัวเองอยู่เวลานี้จะเป็นอะไรไปเสียถ้าไม่แสนนี่ธรรมพระพุทธเจ้านั้นไม่มีแล้วที่จะสงสัยสมในนามแห่งธรรมที่ว่าสวัคหาตัววกวาตาธรรมโมตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่างทุกสิ่งทุกประการไม่มีอะไรผิดเพี้ยนบรรดาธรรมทั้งหลายนี่ควรแก่การแก้กิเลสถอดถอนกิเลสฟาดฟันหั่นแหลกกิเลสให้แหลกทุกประเภทของกิเลสไม่มีเหลือได้ทั้งนั้นจึงเรียกว่าสวัคหาธรรมชอบแล้วเครื่องมือประเภทนี้ชอบแล้วเครื่องมือนี้ชอบแล้วกับกิเลสประเภทนั้นเครื่องมือนี้ชอบแล้วกับกิเลสประเภทนั้นเครื่องมือนี้สำหรับฟาดฟันกิเลสประเภทนั้นให้จิบหายไปปวงมันมีสิ่งเหลือชอบไปหมดนิยานนิกธรรมถ้าได้ปฏิบัติตามหลักแห่งสวัคขาธรรมแล้วธรรมนี้ต้องขนกิเลสออกจากจิตจากใจจนไม่มีกิเลสตัวใดมา
มีอำนาจมาต่อสู้ได้เลยไม่มีกิเลสตัวไหนมาอวดดีได้เหลือตั้งแต่ใจพระทัยและใจที่บริสุทธิ์เท่านั้นนั่นพระพุทธเจ้าท่านทรงปฏิบัติอย่างนั้นการบวชนี้เป็นเพศอันหนึ่งประกาศให้โลกได้ทราบพร้อมกับเป็นความรู้สึกตัวของตัวเองอย่างชัดเจนว่าเวลานี้เราบวชมาในศาสนานักบวชก็คือนักเสียสละนักบวชก็คือนักประกอบคุณงามความดีนักบวชก็คือผู้ไม่ประมาทนักบวชของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่กินแล้วนอนแล้วกอนแล้วนิ่งอยู่เฉยๆอยากทำอะไรก็ทำไม่อยากทำก็ทำอยากคุยอยากมั่วอยากสุมกันก็คุยกันไปมั่วสุมกันไปเอาการบ้านการเมืองเรื่องของกิเลสตัณหาเข้ามาสุมในหัวใจมันเป็นการอบรมธรรมะเข้าสู่ใจได้ยังไงอย่างนั้นมันตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นศาสนาจึงถูกตำหนิติเตียนเพราะหัวใจของผู้ปฏิบัติศาสนาสกปรกเลวทรามเมื่อสิ่งใดที่เป็นของเลวทรามอันอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องสกปรกไปด้วยเช่นอย่างอาหารควรจะแบบถ้าตกจากมือลงไปสิ่งผู้เข้ากันกับสิ่งสกปรกทั้งสี่อาหารประเภทนั้นก็เป็นหน้าสะอิดสะเอียนแต่ไม่ควรแก่การรับทานได้เลยนี่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเข้ามาสิงสถิตอยู่กับหัวใจที่รามกจกเกิดก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนี่โลกเขาตำหนิติเตียนถ้าในนึกศาสนาเป็นอย่างนั้นมันก็ควรเพราะผู้นั้นทำให้เขาตำหนิติเตียนตัวทำไม่ตรงตามหลักเป็นนายพระเจ้าถ้าพูดถึงเรื่องความละเอียดอ่อนอะไรจะละเอียดอ่อนยิ่งกว่าศาสนธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วดังเดิมพระองค์ก็เป็นกษัตริย์ขนบธรรมเนียมประเพณีระเบียบแบบแผนทุกอย่างเป็นสิ่งละเอียดละออมาจากความเป็นกษัตริย์แล้วเวลาเวลามาประพฤติปฏิบัติอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาปฏิบัติอัตธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานพระองค์ก็ทรงทำอย่างเอาจริงเอาจังปรากฏว่าสลบถึง3ครั้งนั่นทุกข์หรือไม่ทุกข์การบำเพ็ญด้วยการต่อสู้กับกิเลสอะไรจะเหนียวแน่นมั่นคงยิ่งกว่ากิเลสอะไรจะแก้ยากยิ่งกว่ากิเลสฆ่ายากยิ่งกว่ากิเลสชำระยากยิ่งกว่ากิเลสไม่มีด้วยเหตุนี้จึงต้องมีแบบมีฉบับไว้เสมอ 80,000 ที่พันธรรมขันธ์นี่แหละคือแบบฉบับวิธีการทั้งเครื่องมือทั้งอุบายวิธีที่จะต่อสู้กับกิเลสประเภทใดๆพระองค์ทรงสอนไว้หมดอย่างละเอียดละออถี่ถ้วนไม่มีอะไรที่จะยังได้เลยจึงเรียกว่าสวัคขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่างขอให้ปฏิบัติโดยชอบธรรมตามที่สอนไว้แล้วนี่เถิดนิยานิกระทำการนำผลที่เด็ดออกจากจิตใจเพื่อความพ้นทุกข์นั้นไม่ต้องสงสัยเหตุกับผลเป็นไปด้วยกันเราควรจะถึงใจผู้ปฏิบัติทั้งหลายอย่างบวชขึ้นมาทีแรกท่านสอนจะเข้าใจเป็นเรื่องเล็กน้อยเกซ่าโรมานะฆ่าทันตาตะโจนี่แม้ว่าจะไปบวชในอุชายะใดกรรมฐาน5ซึ่งเป็นภาคปริยัติบอกสอนเบื้องต้นนี้ต้องมอบให้เสมอผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงหนังเป็นยังไงพิจารณาไปถึงหนังแล้วครอบหมดในส่วนร่างกายนี้พิจารณาให้เห็นความเป็นของปฏิกูลโสโครกป่าช้าผีดิบผีสุกอะไรอยู่นี่หมดไม่ทราบว่ากี่ซากกี่ศพที่มาเข้ามาบรรจุไว้ในตัวของเรานี้อาหารการบริโภคไม่เอามาจากเนื้อสัตว์เอามาจากไรมันเต็มอยู่นี่หมดไม่ว่าผักว่าหญ้ากองกันอยู่นี่แหละนี่ป่าชาผีดิบผีสดมันอยู่ที่นี่พิจารณาให้เห็นความปฏิกูลพิจารณาให้เห็นความอนิจจังคือความไม่เที่ยงความแปรสภาพเพราะจิตของเรามันฝืนความจริงอยู่เสมอที่ว่าไม่สวยไม่งามมันก็ว่าสวยว่างามเสกสรรตั้นยาวเองแต่อนิจจังไม่เที่ยงมันก็ฝืนมาเที่ยงมันฝืนเอาเพราะกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันกิเลสต้องพาให้ฝืนการที่จิตใจของเรายังไม่ยั่งถึงความจริงแห่งธรรมได้ก็เพราะกิเลสจีดขวางนั่นเองเห็นอันนี้ไม่งามมันก็บอกว่างามเสียนะเราก็เชื่อไปตามกิเลสเสียเพราะเคยเชื่อกิเลสมานานแล้วไม่เคยรู้สึกตัวเพราะกิเลสทำผิดเลยเมื่อเป็นนั้นก็ต้องยอมจำนนต่อมันเรื่อยไปแล้วขนเอาทุกข์ขึ้นมาพร้อมหน้าทางกิเลสบังคับบัญชาให้ทำให้คิดตลอดไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเรื่อยมาเห็นได้จึงจะเชื่อถือธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างง่ายดายอะเมื่อเป็นอย่างนั้นจึงต้องได้ทุ่มเทสติกำลังความภาคความเพียรลงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาเป็นเอาตายเพราะว่าเราไม่เชื่อตถาคตเราจะเชื่อใครการเชื่อกิเลสโลกของฐานนี้เชื่อกิเลสมานานแล้วใครเป็นคนวิเศษวิโสบ้างเชื่อความโลภหนึ่งความโกรธความหลงหนึ่งจนตายกับความโลภความโกรธความหลงเชื่อความรักความชังความเกลียดความโกรธหนึ่งเชื่อมาโดยลำดับลำดาใครได้รับความวิเศษเพราะการเชื่อกิเลสบ้างมีไหมถ้าเชื่อธรรมเป็นยังไงให้ละความโลภให้พยายามละความโกรธให้พยายามละความหลงให้พยายามละ
ราคะตัณหาซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งเป็นภัยเหมือนลูกศรทิ่มแทงหัวใจอยู่ตลอดเวลารักก็ทุกข์เกลียดโกรธก็ทุกข์อะไรทุกข์ทั้งนั้นขึ้นชื่อว่ากิเลสผิดขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรเป็นสุขมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นนอกจากมันเอาเคลือบด้วยน้ำตาลให้ล่อนิดเหมือนกับเขาเคลือบเหยื่อล่อเบ็ดล่อปลาน่ะเหยื่อแต่ปลายเบ็ดแล้วก็ล่อปลาถ้ามีแต่เบ็ดล้วนๆตามก็ไม่กินต้องเอาเหยื่อล่อพอเหยื่อล่อแล้วก็ปลากินแล้วก็ตวัดทีเดียวเสร็จไม่มีเหลือนี่ก็เหมือนกันกิเลสมันล่อเรามาตั้งนานเท่าไหร่เมื่อไรเราจะเห็นโทษของคุณพิสูจน์ถ้ามันเห็นกิเลสทั้งมวลภพชาติทั้งมวลไม่อยู่นอกเหนือไปจากหัวใจดวงเดียวนี้เลยอันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติพวกเราทั้งหลายพิสูจน์ด้วยการเรียนการจดการจำมาเฉยมันเข้ากันไม่ได้การเรียนก็ได้แต่เรียนการจดการจำได้แต่จดจำถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเป็นภาคพิสูจน์แล้วจะไปเห็นความจริงขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วในการปฏิบัติพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันท่านผู้ที่เป็นอรหันต์ท่านพุทธังธัมมังสรณังกัจฉามิด้วนแล้วตั้งแต่ได้รับการพิสูจน์มาทั้งนั้นแล้วจึงได้ปรากฏเป็นสาระของพวกเราไม่งั้นพุทธังสรณังกัจฉามินี่เกิดขึ้นไม่ได้ธรรมังก็หาทางเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันเมื่อพุทธะผู้รู้นี้ไม่รู้ถึงธรรมธรรมจะเกิดขึ้นได้ยังไงสังฆังสนังกาฉามิก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามีแต่ความจดความจำเฉยไม่มีภาคปฏิบัติแต่ท่านเหล่านั้นปฏิบัติทางนั้นฟังที่ว่าท่านองค์นั้นสำเร็จอยู่ในทางจงกรมท่านเหล่านั้นสำเร็จอยู่ในท่านั่งอยู่ในเขาลูกนั้นถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นป่านั้นมีตั้งแต่อย่างนั้นทางนั้นมีภาคปฏิบัติยืนก็ดีเดินก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามมีสติสตังระมัดระวังรักษาตัวเสมอด้วยท่าความเพียรไม่ขาดว่าขาดตอนสติติดแนบไปกับตัวกำหนดอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ดีชั่วให้กำหนดรู้เท่าทันมันเสมอนั่นจึงเรียกว่าคนรักษาใจด้วยสติเป็นคนที่จะสะสางที่เด็ดออกจากใจเมื่อเรามีความเผลอไม่สนใจกับบาดกับธรรมจิตใจห่างเหินต่อจิตใจต่อสติห่างเหินต่อจิตใจแต่ไปใกล้ชิดกับกิเลสนั่นแหละคือเวลากอบโวยเอากิเลสเอาทุกข์ขึ้นมาหาตัวเองเพราะการสนใจกับกิเลสใกล้ชิดกิเลสนั่นเป็นการสร้างเหตุขึ้นมาแล้วเพื่อให้ผลคือความทุกข์เกิดคือความเดือดร้อนเกิดขึ้นมาในใจของตนแล้วมันตรงกันไหมกับสุปฏิปันโนอุชุญาญาสามิติเราต้องย้อนเข้ามาหาตัวของเราอย่าไปตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดเพราะเราต่างคนต่างมาแก้กิเลสซึ่งเป็นพิษเป็นภัยอยู่ในหัวใจของตนตั้งดูที่หัวใจนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ดูที่นี่เอาพิสูจน์ใจนี่เป็นยังไงตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเอาพิสูจน์เรียนจำเฉยๆนี่จบแปดหมื่นสี่พันมาธรรมขันธ์ก็มีแต่ใบลานเปล่าๆนั่นแหละหนังสือเปล่าๆกระดาษเปล่าๆถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเข้าแล้วไม่มีทางที่จะพิสูจน์เห็นความจริงได้เลยให้พึงทราบว่าพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างอันดีสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างอันดีได้พิสูจน์มาแล้วเป็นที่พอพระทัยจึงได้นำสิ่งที่ทรงพิสูจน์เรียบร้อยแล้วนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกเช่นเดียวกับหมอที่เรียนวิชายาตลอดถึงเรื่องอาการของคนไข้มาทุกสิ่งทุกอย่างและยาแต่ละขนาดนี้ได้พิสูจน์ทดลองกันเรียบร้อยเป็นที่ได้ผลเป็นที่พอใจแล้วจึงนำมาใช้แก่คนไข้นี่พระพุทธเจ้าของเหมือนกันไม่ใช่พระพุทธเจ้าด้นเดาเป็นผู้ที่เอาจริงเอาจังคนเห็นเหตุเห็นผลน่าจึงมาสั่งสอนโลกเนี่ยอภิสูตรใจตรงนี้มันเป็นยังไงอย่างท่านอาจารย์มั่นท่านว่าใจนี่คือนักท่องเที่ยวท่านว่านักท่องเที่ยวก็ได้แก่เกิดจากเจ็บตายตายที่นี่แล้วไปเกิดที่นั่นตายที่นั่นไปเกิดที่นั่นมันมีสาเหตุมาอย่างไรเอาค้นเข้าไปไม่พ้นจากความขุดความค้นในภาคปฏิบัตินี้จะต้องถึงความจริงเข้าไปโดยลำดับเอาเบื้องต้นมันเป็นยังไงจิตใจกับตัวเองกลายเป็นอันเดียวกันหมดร่างกายทุกส่วนกับความรู้นี้ไม่ทราบมันเป็นอะไรเป็นใจอะไรเป็นร่างกายมันเป็นอันเดียวกันหมดเราจึงเมาเอาอย่างสนิทใจว่ากายทั้งจิตนี้เป็นอันเดียวกันเนื้อเวลาร่างกายสลายลงไปแล้วจิตก็หายไปไม่มีเหลือเพราะมันเป็นส่วนประกอบกันเมื่อส่วนประกอบสลายไปก็ต้องสลายไปด้วยกันนี่เป็นความคาดความคิดของเราแต่เรื่องความจริงไม่เป็นเช่นนั้นเราจะทราบทางภาคปฏิบัติเบื้องต้นไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็มีแต่ความรักความชังความเกลียดความโกรธยุ่งไปหมดเอาที่นี่เวลามีสติสตังพินิจพิจารณาแยกออกมาให้เห็นเอามันติดรูปหรือพิจารณาเรื่องรูปอะไรค้นลงด้วยสติปัญญาจนกระทั่งรู้เท่าทันตามความจริงแล้วปล่อยวางเข้ามาเสียงความจริงแล้วปล่อยวางเข้ามาเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส

ความรับทราบเวลาอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์หรือกระทบกันกับอายตนะภายในได้แต่ตาหูจมูกลิ้นกายก็ส่งเรื่องเข้าไปสู่จิตใจจิตใจก็เกิดว่าวุ่นขุ่นมัวพันภายในตัวเองขึ้นมาเพราะได้รับเรื่องมาจากภายนอกเป็นสื่อเป็นสายต่อกันเข้าไปหาจิตใจเมื่อเราพิจารณาแยกแยะในธาตุขันธ์นี้เห็นตามเป็นจริงของมันถ้าพูดถึงเรื่องอสุภะอสุพังก็มีตั้งแต่กองปฏิกูลเต็มตัวของเราถ้าพูดถึงแยกออกเป็นธาตุ4ก็มีธาตุดินส่วนแข็งๆก็เป็นธาตุดินส่วนน้ำที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี่ก็เป็นธาตุน้ำลมมีลมหายใจเป็นต้นก็เป็นธาตุลมไฟความอุ่นภายในร่างกายก็เรียกธาตุไฟเมื่อ4อย่างนี้มันสลายลงไปแล้วมันจะเป็นอะไรพิจารณาให้มันเห็นตามความจริงในหลักธรรมที่ทรงสอนไว้นั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้ชัดเจนแล้วจิตก็หายสงสัยเมื่อหายสงสัยแล้วความยึดร่างกายนี้ว่าเป็นเราเป็นของเรามันก็หมดปัญหาไปเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงแล้วย่อมปล่อยวางได้ไม่ว่าสิ่งใดถ้ารู้ชัดแล้วหาสงสัยไม่ได้นี่เป็นส่วนหยาบถือของร่างกายของใจที่ยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราดังนั้นก็เวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆมีทั้งทางกายและทางจิตใจพิจารณาเข้าไปอีกถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งมีประจำอยู่กับของเหล่านี้มันเป็นจิตจริงไหมถึงเหล่านี้เป็นจิตไหมหรือเป็นอะไรเมื่อค้นเข้าไปค้นเข้าไปก็เห็นเป็นอาการเข้าไปต่อสายยาเหยียดเข้าไปถึงจิตนี่มันเป็นสายยาเหยียดเข้ามาถึงจิตนี่แหละเป็นสายยาเหยียดที่ทำให้ยึดนั่นยึดนี่ไปเกิดในที่นั่นที่นี่เพราะอันนี้เองนี่เมื่อรู้ทันแล้วมันก็ปล่อยเข้าไปพวกเวทนาพวกสัญญาความจำได้หมายรู้ก็ต่อสายยาเหยียดออกไปจากใจนี่เมื่อพิจารณารู้ชัดแล้วก็ถอยเข้ามาถอยเข้ามาจนกระทั่งถึงใจมาดับอยู่ที่ใจเวทนาก็มาดับอยู่ที่ใจมารู้เท่ากันอยู่ที่ใจสัญญาก็มารู้เท่ากันอยู่ที่ใจสังขารความปรุงขึ้นก็ปรุงขึ้นจากใจปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนเรานั่งอยู่ยืนอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามทุกอิริยาบถมันมีแต่เรื่องความปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ยุ่งไปหมดสัญญากับสังขารเป็นตัวสำคัญที่หลอกลวงเจ้าของเพราะเราไม่มีสติตามรู้ตามเห็นมันก็สนุกหลอกเราตื่นเงาของเรานั่นแหละสัญญาก็ออกไปจากใจสังขารปรุงขึ้นออกไปจากใจแต่ใจของเราไม่มีสติไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันสิ่งนี้ก็หลงไปตามนั้นทั้งวันทั้งคืนเล่นกับเงาของตนนั้นดีใจเสียใจเรื่องราวผ่านมาไม่รู้กี่ปีกี่เดือนแล้วพอเราได้ก็เอามาอุ่นขึ้นมาเผาตัวเองอยู่นั่นส่วนสิ่งที่ดีใจก็ดีใจเป็นลมเป็นแรงไปงั้นอ่ะดีใจลมๆแรงๆไปเสียใจลมๆแรงๆไปทีนี้ความเสียใจมันเป็นความทุกข์จริงๆเราหารู้ไม่นะวิญญาณความรับทราบเวลาสิ่งมาสัมผัสรับทราบแล้วมันก็ไปดับอยู่ที่ใจนี่เรื่องของปัญญาพิจารณาอย่างนี้นี่เราพูดสรุปเข้ามานะเพื่อให้พอดีกับเวลาทีนี้เวลาพิจารณาสิ่งเหล่านี้รู้เท่าทันกันโดยลำดับด้วยอำนาจของสติปัญญาทางภาคปฏิบัติแล้วรูปกายนี้ก็รู้เท่าทันต่อยวางได้คำว่าอุปทานในกายไม่มีถอนตัวแล้วเพราะความรู้แจ้งจริงด้วยปัญญาเวทนาทั้งเวทนาของส่วนแรกที่แรกเวทนาทางกายซะก่อนรู้เท่าทันเวทนาทางกายทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยๆปล่อยวางได้ที่สามเราเรียงลำดับไปเฉยๆนะนี่ไม่ใช่มันจะไปค่อยละนั่นละนี่ไปเรื่อยๆนะเวลามันละที่แรกก็ละร่างกายก่อนจากนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นนามธรรมมันละอันหนึ่งเท่านั้นมันก็ไปพร้อมกันไปหมดเลยเพราะมันเกี่ยวโยงกันสัญญาความจำได้หมายรู้ก็รู้เท่าที่ใจละกันที่ใจสังขารก็รู้เท่าที่ใจละที่ใจด้วยสติเนี่ยวิญญาณรับทราบสิ่งต่างๆที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ก็รู้ที่ใจดับตรงที่ใจแล้วรู้เท่าที่ใจอีกละที่ใจอีกนะเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นทางเดินของกิเลสตัณหาอาสวะอวิชชาซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจแต่ได้ถูกสกัดรัดกั้นตัดสะพานออกหมดไม่มีสิ่งใดที่จะเหลือกิเลสประเภทต่างๆที่ออกจากอวิชชาเดินไปไหนไม่ได้ถูกตัดสะพานแล้วตัดเข้าไปตัดเข้าไปจนกระทั่งถึงดวงจิตอ้าวนี่การพิสูจน์จิตพิสูจน์อย่างนี้นักปฏิบัติจึงจะรู้ได้ชัดว่าใจนั้นมันเป็นยังไงแท้เป็นยังไงแน่ต้องเห็นได้ชัดทางภาคปฏิบัติดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้นผิดหรือถูกประการใดเอาภาคปฏิบัติเข้าไปจับกันพิสูจน์กันจะยอมรับกราบพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยเพราะความจริงเหมือนกันแล้วฝืนไปได้ยังไงทีนี้เมื่อที่เดือดตัณหาสภาพมันหาที่ออกที่เกาะไม่ได้แล้วมันก็รวมตัวของมันเพราะถูกตัดสะพานทางรูปได้แก่ร่างกายก็ตัดด้วยสติปัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตัด

สติปัญญาเข้าไปขาดความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าอุปทานเหลือตั้งแต่จิตล้วนๆกับเชื่อของมันที่เป็นตัวสำคัญนั่นแหละที่นี่เราจะทราบได้ชัดว่าตั้งแต่ก่อนนะมันเกิดที่นั่นเกิดที่นี่มันเป็นเพราะอะไรมันมีสายเกี่ยวโยงไปด้วยเห็นนั้นเห็นนั้นเห็นนั้นมันถึงได้ทำให้เกิดอย่างนั้นอย่างนั้นอะไรเชื่อพาให้เกิดคืออะไรนี่มันก็เข้าถึงจิตได้จากอวิชชาจริงๆแล้วอยู่ที่จิตนะเมื่อตัดสะพานหมดแล้วตัวกิเลสจอมกษัตริย์จริงๆก็คืออวิชชาก็รวมเข้าไปอยู่ที่หัวใจสติปัญญาอย่างลงไปตรงนั้นพิจารณาตรงนั้นเหมือนกับพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายมีขันธ์5เป็นต้นจนกระทั่งรู้เท่าทันเชื่ออันสำคัญที่พาให้เกิดที่นั่นที่นี่ได้สลายลงไปจากจิตกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆขึ้นมาแล้วที่นี่เกาะอะไรหมายนั่นเกาะหมายที่นี่เกาะหมายติดหมายติดรูปติดหมายติดเสียงติดหมายติดกลิ่นติดรสติดหมายเครื่องสัมผัสธรรมอารมณ์ติดหมายติดรูปของตนคือกายนี่ติดหมายเวทนาทั้งภายนอกคือเวทนาทางกายติดไหมเวทนาทางใจติดไหมสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารและวิญญาณติดไหมไม่มีอะไรติดเลยนะนี่เรียกว่าพิสูจน์ถ้าเห็นความจริงของจิตที่นี่จิตนี่จะไปเกิดไหมเอาอะไรไปเกิดนั่นรู้แล้วเชื่อทั้งหลายได้ตัดออกหมดที่จะพาให้เกิดพบน้อยพบใหญ่ตัดออกหมดกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจะเอาอะไรไปเกิดที่นี่เมื่อไม่เกิดแล้วศูนย์ไหมถ้าศูนย์ทำไมจะรู้ถ้าศูนย์ทำไมจะบริสุทธิ์ได้ที่ของที่บริสุทธิ์ได้อยู่มันจะศูนย์ไปได้ยังไงศูนย์ก็เรียกว่าศูนย์ไปเลยฮะแต่นี่ผู้ที่รู้ว่าที่เดือดสิ้นไปมันรู้อยู่นี่มีอยู่นี่บริสุทธิ์ก็รู้ว่าบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่เป็นของอัศจรรย์ไม่เกี่ยวกับสิ่งใดเลยก็รู้อยู่ภายในจิตใจนี่แหละธรรมชาติอันนี้แหละที่ท่านพุทธะแท้ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะไม่ไปที่ไหนจะมาลงจุดเดียวกันนี้เมื่อยอมรับอันนี้แล้วจะไปคัดค้านพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายคัดค้านได้อย่างไรถ้าจะคัดค้านท่านเหล่านั้นหรือลบล้างท่านเหล่านั้นก็ลบล้างธรรมชาติที่มีอยู่กับตัวรู้เห็นประจักษ์อยู่กับใจนี้เสียถ้าลบล้างอันนี้ไม่ได้ก็ลบล้างอันนั้นไม่ได้เมื่อยอมรับความจริงในหัวใจตัวเองก็ยอมรับความจริงของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเท่านั้นเองมันก็มีอะไรนี่การพิสูจน์เอาให้มันจริงมันจังที่นักปฏิบัติเขาจะมาอ่านตั้งแต่คัมภีร์เฉยๆโดยไม่สนใจเราพึ่งปฏิบัติไม่พิสูจน์แล้วเอาความจดความจำที่เรียนมาจากตำรับตำรามาเป็นสมบัติของตนปลอมไปทั้งเพถ้าเราไม่นำมาปฏิบัตินี่ก็ได้เรียนเหมือนกันจนเป็นมหาไม่ใช่คุยเป็นมหาเท่าไรมันยิ่งโตขึ้นเท่าภูเขานี่สำคัญว่าตัวรู้ตัวฉลาดนักปราชญ์แหลมคมแล้วนั้นเป็นกิเลสมันหลอกเวลาปฏิบัติไปถึงได้รู้เรื่องรู้เรื่องไปโดยลำดับลำดับเอ๊ะชอบคนชอบคนน่ะแล้วมันปล่อยไปเรื่อยปล่อยซะโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือแล้วมันก็แสนสบายเท่านั้นน่ะ นี่การปฏิบัติจะยากลำบากเพียงไรเขาเอาที่พระพุทธเจ้าเป็นเดิมพันแล้วเห็นไหมสรุปสามหนนั่นสาวกบางท่านบางองค์ก็ฝ่าเท้าแตกเห็นไหมทุกข์หรือไม่ทุกข์การต่อสู้บางองค์จักขุแตกเห็นไหมนั่นตำหนักตำนานมีอยู่แล้วท่านไม่เอาของหลอกมาสอนโลกเอาความจริงแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันหนักหนาขนาดไหนให้เรากับกิเลสสู้กันดูสิก็รู้เองนี่นะเราไม่ต้องไปดูจะไปคาดของท่านเรื่องของท่านที่ว่าฝ่าเท้าแตกก็ดีฝ่าเท้าเราก็มีเอาที่มันเป็นยังไงเดินลงไปลองดูสินั่งเอาจงก้นแตกให้มันรู้สิว่ามันเป็นยังไงสู้กับกิเลสนี่หนักมากหนักน้อยอย่างไรยากลำบากแค่ไหนพระพุทธเจ้าถึงได้สรุปถึงสามหนยากขนาดไหนที่นี่เวลาเราจะสู้กับกิเลสของเรานี่มันยากขนาดไหนเรารู้ในเราเองเราก็ยอมเชื่อท่านเท่านั้นเองเพราะไม่มีอะไรที่จะแก้ยากมากยิ่งกว่าแก้กิเลสเข้าสู่สงครามอันนี้สำคัญมากทีเดียวเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลยเอาให้รู้ไม่รู้ให้ตายทีแรกเราก็สั่งสมกำลังสติปัญญาของเราขึ้นโดยลำดับลำดับนั่งสมาธิภาวนาก่อนเมื่อมีจิตสงบแล้วมันก็มีความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจเย็นสบายไม่ฟุ้งซ่านรำคาญจิตใจที่เคยเป็นเหมือนลิงร้อยตัวมันก็สงบตัวลงได้อ๋อนี่จิตสงบเป็นอย่างนี้เองที่นี่ผลของความสงบที่เกิดขึ้นจากจิตนี้เป็นยังไงตั้งแต่ก่อนเราเกิดมาตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เราไม่เคยเห็นความสงบของจิตนี่ได้นิ่งตัวและแสดงผลขึ้นมาแบบความสุขความสบายความอัศจรรย์อย่างนี้เลยคราวนี้ได้เห็นแล้วหนอนั่นด้วยการปฏิบัติแน่นี่ขั้นเพียงขั้นสมาธิก็อัศจรรย์แล้ว
ออกนั้นก็แยกทางด้านปัญญาพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สกลนรกที่มันไปหมดถ้าเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะมันเหมือนกันหมดเมื่อพิจารณาในแง่หนึ่งแล้วมันก็รู้ทั่วถึงไปหมดว่าเป็นลักษณะเดียวกันจึงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงโลกก็คือโลกมันเหมือนกันอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเมื่อรู้ชัดตามเป็นจริงมันก็ปล่อยวางมาโดยลำดับนี่เรื่องของปัญญาจนกระทั่งถึงเข้าถึงจิตอย่างที่ว่านี่เมื่อปล่อยวางเข้ามาวางเข้ามาจนกระทั่งปล่อยวางถึงจิตให้เต็มที่เต็มฐานแล้วนั่นแหละจะถามหาพระนิพพานที่ไหนนิพพานท่านตั้งชื่อไว้แล้วผู้ที่รู้พระนิพพานไม่จำเป็นต้องไปหาชื่อพระนิพพานไม่ต้องไปตั้งชื่อพระนิพพานไปหาที่ไหนให้ชื่อให้นามไว้สำหรับเป็นคุยหมายป้ายทางเท่านั้นเห็นทางไปนั้นมีคุยหมายป้ายทางไปไว้อย่างนั้นอันนั้นแยกไปนั้นอันแยกนู่นผู้ที่เขาเคยเดินทางสายนั้นแล้วเขาไม่จำเป็นจะต้องไปดูคุยหมายป้ายทางที่เขาเขียนบอกไว้นั่นเขาเขียนไว้สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจจะได้ไปตามลูกศรไปเลยตามที่เขาเขียนป้ายเอาไว้ผู้ที่เคยไปอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องดูป้ายนี่หรือว่าวัดก็เขียนป้ายไว้ติดไว้ที่วัดว่าเช่นวัดบวรนิเวศเป็นต้นนั่นสำหรับข้าเนรประชาชนในแถวนั้นแล้วที่เขารู้ว่ารวนะเขาไม่จำเป็นจะต้องไปอ่านป้ายวัดแหละอยากเข้าก็เข้าวัดอยากออกก็ออกไปเหมือนอย่างข้าเนรในวัดนั้นนี่อันนี้ก็เหมือนกันผู้ที่รู้พระนิพพานแล้วถามหาเรื่องพระนิพพานอะไรถามว่าชื่อพระนิพพานที่ไหนถามจังจนให้มันบริสุทธิ์เต็มที่แล้วมันอิ่มตัวหมดความหิวความโหยความสงสัยสนเทศที่เคยเป็นมามากน้อยมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเพราะเราไม่เคยรู้ก็เห็นสิ่งเหล่านี้เมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วจะหาความอะไรมาสงสัยมันก็สนัดออกหมดเหลือแต่ความจริงล้วนๆเต็มหัวใจนั่นคือผลแห่งการปฏิบัติก่อนจะได้เป็นก่อนจะได้รู้ได้เห็นก็ต้องเอาชีวิตฝากชีวิตแรกเพราะต่อสู้กับกิเลสกิเลสสำคัญมากมีอะไรในโลกนี้ที่จะเป็นข้าศึกอันใหญ่หลวงต่อเราและต่อสู้กันได้อย่างลำบากยากเย็นเข็นใจถึงเอาชีวิตเข้าเป็นเดิมพันจะมีอะไรนอกจากกิเลสนี้เท่านั้นจึงเป็นสิ่งที่ละยากเพราะเป็นสิ่งที่รักสงวนอ้อยอิ่มเหมือนกับว่าเป็นอันหนึ่งมันเดียวกันกับเราถ้าเราจะต่อสู้กิเลสจะแก้กิเลสจะฟาดฟันแหลกกิเลสก็กลัวจะฟาดฟันเราก็กลัวจะต่อสู้กับเรากลัวเราจะรับความทุกข์ความลำบากในขณะเดียวกันก็เราหาได้คิดไหมว่ากิเลสมันหัวเราะถ้าเรากลัวเราลำบากก็คือกลัวกิเลสลำบากนั่นเองกลัวเราตายก็คือกลัวกิเลสตายนั่นเองนั่นที่แล้วก็ว่าอยากให้กิเลสตายแต่มันกลับย้อนสอนลูกสอนนะที่จริงกลัวกิเลสตายเลยเหี้ยไม่ใช่มาให้กิเลสตายนี่นะเรื่องหนักทั้งหลายอยู่นี้นี่ทำดูก็รู้เพราะกิเลสมีอยู่กับทุกคนเดี๋ยวนั้นขนาดไหนทำดูก็รู้มันจำเป็นจะต้องดูตั้งแต่แบบแผนของพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างนั้นงั้นสาวกหลายทำนั้นท่านสอนไว้แล้วเพื่อเป็นแบบเป็นฉบับแล้วเอามาพิสูจน์กับตัวเองเพราะกิเลสมันก็มีอยู่หัวใจของเราเหมือนกันเอาให้จริงให้จังแล้วกิเลสจะพังทลายลงไปวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยถ้าปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาที่เราทรงสอนมาแล้วนี้คำว่ามัชฌิมาก็ แปลว่าท่ามกลาง หรือแปลว่าเหมาะสมมัชฌิมามีหลายประเภทเหมือนอย่างเครื่องมือปราบข้าศึกเครื่องมือจะมีแต่เพียงอันเดียวไม่ได้ข้าศึกมีหลายประเภทข้าศึกมีกำลังมากกำลังน้อยอย่างผ่าผลก็มีเราจะหาเครื่องมือชนิดไหนต่อสู้กับข้าศึกประเภทนั้นๆเฉพาะอย่างยิ่งประเภทที่ผ่าผลที่สุดประเภทที่มีกำลังมากที่สุดเราจะต่อสู้ยังไงนั่นเพราะฉะนั้นมัชฌิมาจึงต้องมีเป็นประเภทประเภทไม่ใช่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักเดินอย่างไรเดินไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักนั่นน่ะเราผู้นั้นเองก็ไม่เคยได้เดินไม่เคยได้ดำเนินจะไปรู้ได้ยังไงว่ามัชฌิมานั่นเดินทางสายกลางสายกลางก็มีแต่หมอนเท่านั้นแหละแต่ว่าอะไรเดินจงกรมจับๆยังไม่ถึง 2-3 นาทีแล้วจิตมันประวัติกับหมอนโอ้ยมันจะลำบากมากไปนี่เอาพอดีเถอะก่อนนี่มันจะเคร่งเกินไปลงหมอนแล้วมันเคร่งหรือไม่เคร่งข้อจนกระทั่งตะวันแย่ก้นแย่ตูดยังไม่ตื่นนะมันเป็นมัชฌิมาแล้วหรืออย่างนั้นมัชฌิมาอย่างนั้นเขาเรียกมัชฌิมาหมูขึ้นบนเฉียงแล้วไม่ยอมลงนี่
มันจะทันหรือกับกิเลสมันเป็นมัชฌิมาเพื่อฆ่ากิเลสได้หรือนั่นมันเป็นมัชฌิมาของกิเลสต่างหากนี่ไม่ใช่มัชฌิมาของธรรมที่จะฆ่ากิเลสเพราะฉะนั้นเพื่อให้เป็นมัชฌิมาความเหมาะสมกับการปราบกิเลสกิเลสประเภทไหนมาวะเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนกิเลสเราก็รุนแรงเหมือนกันนี่กิเลสผาดผลขนาดไหนมัชฌิมาปฏิปทาสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกด้านทุ่มลงไปให้ถึงกันถึงกันถึงกันนั่นเรียกว่ามัชฌิมาคือเหมาะสมกับการปราบกิเลสทุกๆประเภทเครื่องมือพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเคยปราบมาแล้วสาวกเคยปราบมาแล้วด้วยมัชฌิมาคือเครื่องมือที่เหมาะสมกับกิเลสแต่ละประเภทที่ถือว่าเป็นข้าศึกต่อธรรมต่อสู้กันอย่างนั้นสุดท้ายก็พังทลายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ดีสังฆังสนังกัจฉามิของพวกเราก็ดีท่านดำเนินอย่างนั้นเราถือท่านเป็นพุทธังธรรมังสนังกัจฉามิเข้าถึงใจหรือยังถ้าเข้าถึงใจก็ให้เห็นทั้งเหตุทั้งผลทั้งดีทั้งชั่วทั้งโทษของกิเลสทั้งคุณค่าของธรรมให้เห็นความจริงเต็มส่วนด้วยการประพฤติปฏิบัติเราอย่ามาเสียดายเรื่องการเกิดการตายซึ่งมีอยู่เต็มโลกนี่แหละเขาไม่ได้ภาวนาเขาก็ตายเหมือนกันนี่เราภาวนาเพื่อรื้อถอนกิเลสซึ่งเป็นงานใหญ่โตสำหรับชีวิตของพระไม่ใช่งานเล็กน้อยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเขาอุ่นหนุนหมดจตุปัจจัยทายทานยีวามิสมาศเสนาสนะกีฬาและเพศสัตว์ที่อยู่ที่อาศัยสมบูรณ์บริบูรณ์เฉพาะอย่างยิ่งวัดป่าบ้านฐานนี้จะท่วมพระตายแล้วแหละมันสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งนอนใจลืมตัวไปเสียเราไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งเหล่านี้เอาสู้ลงไปถึงระยะที่สู้สู้มันไม่ถอยหน้าที่เรามีอันเดียวเท่านี้เพศก็บอกแล้วว่าเพศนักรบไม่ใช่เพศนักหลบหลบไปหาหลับหานอนหลบหลีกเลี่ยงความภาคความเพียรอันไหนที่จะเป็นสาระแก่นสารที่จะทำลายกิเลสอันเป็นตัวฆ่าศึกหมดไปจากใจไม่อยากทำหลบหลบหลีกหลีกนั่นเขาเรียกว่านักหลบไม่ใช่นักรบถ้าเป็นอย่างนั้นก็มีตั้งแต่กิเลสนั่นแหละเป็นพวงพวงเป็นตู้ตู้เป็นหีบหีบทับอยู่บนหัวใจนั่นเ ชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ดังถึงใจแล้วย่อมเห็นทั้งโทษดังถึงใจเห็นทั้งคุณอย่างถึงใจแล้วเวลาประกอบความเพียรก็เอากันฟาดกันให้เต็มเหนียวให้ได้เห็นว่ากิเลสตายหรือเราตายเอาตรงนี้นะไม่ต้องเอาตรงไหนนะพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีท่านสู้กับกิเลสกิเลสตายท่านได้ชัยชนะเป็นผู้บริสุทธิ์เลิศโลกเราได้ชัยชนะหรือได้ความแพ้เวลานี้เอาที่เอามาพิจารณามาเทียบเคียงที่ถ้าเป็นนักปฏิบัติต้องสอดต้องแทรกต้องแยกต้องแยกย้อนหน้าย้อนหลังไม่งั้นไม่ทันกับกิเลสอุบายวิธีการต่างๆกิเลสมันแหลมคมขนาดไหนถ้าไม่ผิดสติปัญญาขึ้นให้ทันกันไม่ทันถูกกิเลสเอาหมอบราบไม่มีเหลือเลยนี่เราก็เคยหมอบราบของกิเลสมานานแล้วยังเหลือผลของการหมอบราบเป็นยังไงบ้างรับความสุขความสบายใหม่เอาให้จิตใจมันได้เด่นดวงเลยไม่มีสิ่งใดแล้วที่จะเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ให้จิตนี่ได้เอ็นได้เอียงตั้งแต่วันกิเลสได้ม้วนเสือลงไปแล้วมีแต่อิสระเสรีเต็มตัวเท่านั้นให้ได้เห็นอย่างนั้นลูกศิษย์ตถาคตธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะเป็นโมฆะไม่ได้เป็นหมันจึงเรียกว่ามัชฌิมาเหมาะสมกับการปราบกิเลสทุกประเภทอยู่ตลอดเวลาให้นำมาใช้เหมาะกับเหตุการณ์เหมาะกับกิเลสประเภทต่างๆอย่างไรก็ไม่พ้นพระพุทธเจ้าเป็นยังไงสาวกเป็นยังไงจะต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ดีเมื่อได้นำเครื่องมือของท่านที่มอบให้แล้วมาปฏิบัติตัวเองผมชอบอยากให้มีความตักไปต่อหมู่ต่อเพื่อนด้วยความรักความสงสารเมตตาทุกด้านทุกทางอยากให้หมู่เพื่อนได้เห็นเรื่องของกิเลสกับเรื่องธรรมขึ้นที่ใจเพราะมีอยู่นี้แท้จึงได้ทุ่มสติกับในการสั่งสอนลงอย่างเต็มอัดเต็มทำไม่เคยปิดบังลี้ลับเป็นยังไงไงหัวใจของเจ้าของเลือกมาให้ดูหมดด้วยวิธีการทั้งเหตุที่การปฏิบัติปฏิบัติมาอย่างไรและผลได้รู้ขึ้นมาอย่างไรบ้างนี่ได้เปิดออกมาให้หมดให้หมู่เพื่อนฟังอย่างไม่มีปิดบังลี้ลับถ้าจะเชื่อว่าเป็นความจริงแล้วก็ควรจะดำเนินไปด้วยความมุ่งมั่นเพื่อความหลุดพ้นถ้าว่าไม่เชื่อทำเหล่านี้ว่าเป็นความจริงแล้วก็แสดงว่ากิเลสนี่มันครอบเอาเหลือประมาณจนไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนไม่ได้ยินเสียงอัดเสียงทำไม่เข้าถึงใจเลยมีแต่กิเลสเต็มอยู่หัวใจทำเข้าไม่ได้เลยมันก็ช่วยไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นนี่ได้พูดให้ฟังแล้วทุกด้านทุกทางทางเหตุก็พูดให้ฟังหนักเบาขนาดไหนเราได้เคยพูดแล้วทั้งงานของโลกเราเคยดำเนินมาไม่เคยมีงานใดที่เราจะสละชีวิตเพื่อมัน
นักเราก็เคยทำเบาก็เคยทำแต่เวลามาในวงศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งออกปฏิบัติจิตตภาวนานี่ได้ทุ่มลงไปชีวิตจิตใจถึงคราวที่มอบเลยอาวมอบให้รู้ไม่รู้เอาตายก็ตายไม่ตายถึงเวลาถึงจะออกจากที่เช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามันจะเป็นอะไรถึงไหนถึงกันเรื่องทุกข์ไม่เลยตายถึงแค่นั้นแล้วสติปัญญาเท่านั้นที่จะสอดแทรกให้รู้เรื่องความจริงทั้งหลายทุกข์ท่านมาเป็นของจริงถ้าไม่รู้ทุกข์เสียก่อนก็ไม่เห็นสุขไม่เห็นความจริงเอาจนถึงขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่พ้นไปได้สุดท้ายกิเลสมันก็พังทลายเหมือนกันเนี่ยได้ทำมาแล้วนี่เราว่าเอาตายแล้วสละตายลงไปบทจริงๆแล้วกิเลสมันตายเพราะความเสียสละของเรานั่นจริงๆคือต่อสู้กิเลสจริงเนี่ยกลัวตั้งแต่กิเลสจะถลอกปอกเปิกกลัวจากกิเลสจะไม่สนุกหลับสนุกนอนสนุกเพลิดเพลินเหยียบย่ำทำลายจิตใจถ่ายมูดถ่ายคูดลดลงที่หัวใจอยู่ตลอดเวลาแล้วยังจะเป็นร่วมเป็นฐานเนี่ยมันถ่ายลดอยู่ตลอดเวลาหรือมันดีแล้วหรือให้จริงให้จังเรื่องนักปฏิบัติเวลาอยู่ที่ไหนให้มีสติอย่าประมาทดูแต่หัวใจเจ้าของอ่ะอย่าไปดูอะไรมากที่หัวใจกิเลสมันบอกอยู่ที่นั่นมันแสดงอยู่ที่นั่นสนามรบกิเลสก็อยู่ที่นั่นทำเลที่มันร้องเพลงก็อยู่ที่นั่นปราบกิเลสก็อยู่ที่นั่นเวทีเดียวกันเนี่ยคือใจเอาให้จริงให้จังไม่ทำมีแต่คำพีทำไมความทำจริงมันไม่เข้าถึงใจเราก็เหมือนศาสนานี่เป็นโมฆะเพราะเหตุไรทำจริงๆอยู่ที่ไหนถ้ามันจริงอยู่ที่ใจจริงอยู่ที่นี่สัมผัสสัมพันธ์กันเป็นนี้ รู้มากรู้น้อยรู้ที่นี้ไม่รู้ที่อื่นจะพ้นจากทุกข์ก็ดีนี่ท่านดังท่านว่าบรรลุธรรมถึงขั้นสูงสุดรู้นิพพานก็บรรลุกันที่นี่ไม่มีที่อื่นเป็นที่บรรลุเพราะปราบกิเลสตัวข้าศึกที่ไม่หลุดพ้นจากทุกข์มันกิเลสมันก็อยู่ที่นี่ปราบกันที่นี่กิเลสหมดไปแล้วไม่ถามพระนิพพานถามมาทำไมเสียเวลาเอาจริงจังนั่นสิเอาเป็นแค่นี้ก่อนธรรมยาอธิบายให้ผมฟัง

บวชมาแล้วนั่นสาวอบรมเกิดความสนใจอะไรแต่นั้นตายอยู่นั่นก็อยู่ทุรงไปเรื่อยไปวันแล้วทุรงอะไรขอปฏิบัติไม่ทราบตัวนี่มันก็ขวางเลยที่คือไม่ได้อบรมไม่ได้สนใจกันอบรมเท่าที่ควรแล้วมันจะเป็นคนสมบัติที่ตรงไหนเอาผ้าเหลืองมาคลุมที่ตาแล้วมันวิเศษอะไรบ้างมันก็เหมือนกับไม้ทั้งต้นมันเป็นไม้ดีขนาดไหนมันก็ดีเฉยไม่เกิดประโยชน์ดีแล้วก็ชื่อว่าดีเฉยมันไม่เกิดประโยชน์เลยจากคำว่าดีนะทำแล้วมาทำประโยชน์แบบผ่ากันฟันเรื่อยกันตัดของไม่ช่างไปมันจะได้มีประโยชน์ขึ้นมาเป็นบ้านเป็นเงินไม่ได้คนเหมือนกันท่านเองก็เหมือนกันสักตัวบวชสักตัวอยู่ไม่สนใจขอวัดปฏิบัติมีแต่ความเกลียดข้านออกหน้าออกตาล่ำนึงเด่นแต่ความขี้เกียจมากง่ายดึงหลักทำหลักวินัยเข้ามาให้ความขี้เกียจขี้ข้าในเหยียบย่ำทำลายแหลกหมดต้องหาคุณสมบัติที่ตรงไหนจากความเป็นพระไม่มีสติพระของพระพุทธเจ้าไม่จะพระแบบนั้นความขยันหมั่นเพียรมีสติสตังมีความสนใจต่อข้อวัดปฏิบัติสิกขาบทวินัยมีความสนใจจดจ่อกับข้อวัดคำสั่งสอนพร้อมที่จะปฏิบัติตามเสมอด้วยความคล่องแคล่วด้วยความพอพอใจนั่นมันถึงจะดีได้เอาแต่ชื่อแต่นามของพระชื่อแต่นามพระหรือมาคุมที่ต่างกับตัวเป็นพระเอาดีในความเป็นพระด้วยคำพูดด้วยสัญญาลงที่สุดไม่เกิดตื้อใจทั้งนั้นก็อยู่จริงๆไม่ดีแต่แค่นปวดพอเป็นเครื่องประกาศให้โลกทราบว่านี่คือเพศอันหนึ่งแต่พูดตัวอย่างนั้นอย่างนั้นตามเพศนี้บอกบังคับอยู่แล้วนี่เท่านั้นเหมือนเขาแต่งเนื้อแต่งตัวข้าราชการไปทำงานเครื่องแบบหนึ่งทหารเครื่องแบบหนึ่งพลเรือนข้าราชการพลเรือนแบบหนึ่งแต่ไม่ดีก็อยู่นั่นเนี่ยเครื่องแบบทำตามหน้าที่เลวที่สุดไม่ได้ตั้งใจรอตัวทำตั้งใจปฏิบัติจริงๆทำไมจะไม่รู้มาเองทำด้วยการสอนด้วยความจริงทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมผู้ปฏิบัติทำไมจะไม่รู้มาเองถ้าปฏิบัติทำจริงทำอย่างทำบอกทุกอย่างอันนี้ดุ่มร้อนร้อนที่เกิดสันตังรอพระกับครูอาจารย์ก็ตื่นจมูกสร้างตัวกับเขาได้จมูกมันโด่งดูตัวหนึ่งงานงานไหนจะเป็นงานจะมีรายละเอียดรอเรื่องของงานของศาสนางานของพระของเองงานนี้มีคุณสมบัติที่จะให้งานที่ได้งานนั้นต้องเหนื่อยไปได้ด้วยความชื่นชมความอุตสาหะยะฉันทะวิริยะจิตตังมังสาพร้อมในงานทุกชิ้นไม่ว่าชิ้นน้อยชิ้นใหญ่มีสิ่งนี้จดจ่อแนบคางอยู่เสมอความพอใจในหน้าที่การงานของตนเนี่ยวิริยะมีความภาคเพียรในงานที่ตนเป็นถึงความสำเร็จจิตตังความตอบมันเป็นความตอบใจใช่ต่องานนี้มังสาความฉลาดคิดอ่านแต่จองงานนั้นๆเนี่ยแต่ตอนนี้ท่านก็อิทธิบาทพื้นเพลงความสำเร็จคือการของการหวังตรงนี้จากนี้ไปไม่ได้อะไรจะสำเร็จก็ต้องไปจากนี้ถ้าแยกจากทำที่ห่างเหมือนจากทำสี่อย่างแล้วมันก็สำเร็จได้ไม่สำเร็จคิดมันสะเป็นสมาธิดีแต่ชื่อปัญญาก็ดีแต่ชื่อเมื่อก็ดีแต่ชื่ออ่านแต่ชื่อเรียนแต่ชื่อท่องกันเอาชื่อมาเป็นสมบัติเป็นมรรคผลนิพพานเป็นความรู้ความราบของตนดินเหนียวติดหัวเขาจะลมหนอนขึ้นมาแล้ว
ยิ่งเพิ่มทิฏฐิมานะเพิ่มความสำคัญตนขึ้นยิ่งกว่าภูเขามันเป็นที่อยู่ได้อย่างเรียนเพื่อสังคมกิเลสไม่ใช่เรียนเพื่อแก้กิเลสการเรียนเพื่อแก้กิเลสรู้ที่ตรงไหนเข้าใจไหมพยายามปฏิบัติตามนั้นท่านสอนว่าถ้ายินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นต้นแต่ตอนนี้เราครอบโลกธาตุแล้วไม่ยินดีทำอะไรมันถึงจะไม่ยินดีเวลานี้จิตมันเป็นไปด้วยความยินดีรูปมันก็ยินดีเสียงมันยินดีกลิ่นมันก็ยินดีรสก็ยินดีทั้งความสัมผัสต่างๆมันมีที่ดีทั้งนั้นจิตมันพัวพันอยู่ด้วยความยินดีตลอดเวลาฝังอยู่อย่างลึกถ้าเราไม่ยินดีจะแก้ไขอะไรมันถึงไม่ยินดีนั่นแยกไปด้วยสติปัญญาหนึ่งแล้วมันจะไม่ล่าได้ไงท่านบอกว่าไม่ยินดีไม่ยินดีด้วยเหตุใดแล้วจะพิจารณาด้วยเหตุใดมันจะไม่ยินดีตอนนี้มันยินดีไม่ยินดีเย็นร้ายนะฟังสิถ้าใจกลางไม่ติดไม่ชมพิจารณาให้ลงตามความจริงทั้งหมดลงตามความจริงนั่นก็จะหมดแล้วถ้าเดินทางก็ไม่ได้ออกนอกทางไปโกงแมวเลยเราหลับมาจริงมาอยู่ที่ไม่ยินดีร้ายก่อนที่จะไม่ยินดีร้ายนี่ก็ต้องพิจารณาให้เห็นชัดเจนรูปเป็นยังไงถึงยินดีรูปกระโถนมันไม่ยินดีทำไมไม่ยินดีรูปกระต่างมันไม่ยินดีมันเป็นทำไมเป็นยินดีในบางสิ่งบางอย่างที่เป็นรูปเหมือนกันเป็นธาตุเหมือนกันแยกดูนี่เห็นทุกแง่ทุกมุมมันจะไปไหนมันก็โลดความจริงเหมือนกันนะไม่เอาจริงเอาจังติดชื่อพระแม่ก็มันติดชื่อที่ว่างอันนี้ตัวจริงอยู่ในพระในนั้นเลยไอ้ทำจริงเอาจริงเอาจังตามหลักธรรมของที่นั่นหาผลไม่ทำเคยไม่น่าผลครูบาอาจารย์ท่านดำเนินมาดำเนินมา

ยึดหลักที่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหลักเลวไปเป็นหลักเลวไปเลยจิตไม่เคยอยู่กับตัวความจริงมันล้นตัวก็จะว่าเต็มตัวเลยล้นตัวไหลไปกระจายทั่วโลกสงสารมันก็ไม่เห็นถ้าไม่ดูต้นยาทั้งต้นมันก็โดนได้ทนได้ถ้าไม่เห็นก็ไม่ดูนะถ้าตาบอดตาไม่บอดมองไม่เห็นแบบมองไม่มีสติสตังค์โดนสะดุดจนล้มหัวแตกมันก็ไม่ของมีอยู่นั่นมันโดนได้มันว่าของเล็กของใหญ่ถ้าไม่ดูไม่เห็นมันโดนได้ทนได้ของจริงมันเต็มตัวอยู่ทำไมก็ไม่เห็นคำสอนไม่สอนผิดเลยดูสารลงมาหน้าขาทางตาแต่โตดูพื้นดูฐานดูความเป็นอยู่ของมันก็เห็นไม่อยากจะเกิดมันไปหลงได้ยังไงโอ้ยมันหลงอยู่แต่ว่ามันตึงเกี่ยวกับธรรมมันจะขี่ตลกครบครัวฟาดมันลงไปตรงนั้นถ้าเราอยากรู้อยากเห็นของจริงข้อของจริงมีอยู่ในแค่ใจมันตองต่างหากมันทำไมไม่จริงการทำมันจะฝืนทำไปไหนถ้าไม่ใช่กิเลสพาให้ฝืนเวลานี้เรามาฆ่ากิเลสทำไมจึงต้องให้มันพาฝืนอยู่เรื่อยๆฝืนความจริงมันโดนทั้งเหตุทั้งผลพิจารณาทั้งเหตุทั้งผลด้วยความจริงจังมันทำไมจะไม่สิ่งเหล่านี้นะสิ่งความสำคัญมั่นหมายต่างๆที่ปีนเกี่ยวกับคำนี่แหละเป็นเครื่องปกปิดจิตใจไม่เห็นความจริงจะเป็นอะไรมาปกปิดมีอะไรมาปกปิดไม่มีมีความสำคัญมั่นหมายตัวเองที่ปีนเกี่ยวกับคำปิดความจริงไม่มันก็ไม่เห็นธรรมความยึดความแบกความหามอยู่ทั้งวันทั้งคืนมันดีหรือใจว่าบุญขุนมอยตลอดเวลาหาความสุขที่ไหนมีในเพศของพระไม่มีถ้าจิตไม่สงบมันไม่สงบด้วยถอนนายถือกล่องให้สงบสงบค้อนบันเห็นเหตุเห็นผลตามความจริงจริงแล้วมันจะเห็นไปไหนจิตถ้ามันไม่เข้าสู่ความสงบหายกังวลแล้วเข้าสู่ความสงบยิ่งอาถรรพ์มีเคยพิจารณามาแล้วที่เรียกว่าปัญญาวุฒิมาถึงถ้าได้สงบลงด้วยอำนาจของปัญญาแล้วแนบสนิทและลงด้วยความอาถรรพ์ด้วยถอนมาก็อาถรรพ์สงบธรรมดาด้วยการกำหนดทางสมถะให้สงบให้เจอมันก็เป็นอย่างถ้าสงบด้วยปัญญาแล้วมันอาถรรพ์มากมีจิตกล้าเขียนออกมาเขาได้พิจารณาอย่างนั้นได้เห็นผลอย่างนั้นใครจะว่าผิดจะถูกอะไรก็ตามความจริงอยู่กับเราเราเป็นผู้พิจารณาเราเป็นผู้ได้รู้คุณในสิ่งที่เราเขียนออกมาหรือพูดออกมาเราอาจหารต่อความจริงที่เราปฏิบัติและที่เรารู้นั้นมันรู้ในจิตแล้วมันจะกระทบกระทันไหนทำงานมันก็ไม่สงบมันไม่สงบไม่สงบเพราะอารมณ์อะไรนะที่แรกเขาไล่ลมมันซะก่อนบางครั้งมันก็สงบลงได้ด้วยการพิจารณาอารมณ์ที่มันวุ่นวายยิ่งไปวุ่นวายกับอารมณ์นั้นอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่บนเวลามันจะหมอบรากของทุกขเวทนามันเป็นไฟหมดทั้งตัวเลยอ้าวไปไหนที่จนเกาะจะไปรักไปยินดีอะไรจะยินดีได้ไงไฟเผาหวงอยู่ทั้งร่างกายเป็นไฟสงบเมื่อเอาตัวรอดด้วยสติปัญญามันก็จมแล้วเพราะไม่ยอมให้หนีไม่ยอมให้ลบมาตายกับท่านั้นถ้าสติปัญญามีเอาหาทางออกด้วยสติปัญญาอย่าหาทางออกด้วยความโง่ความว่าสู้ไม่ได้นี่คือความโง่นะสู้ไม่ได้ถ้าถอยออกมานี่คือความโง่อย่าออกมาเป็นเด็ดขาดหัวขาดให้ขาดไปอะไรไม่มั่นคงให้ขาดไปจะออกมาด้วยความโง่อย่างนี้ไม่ยอมออกเอาให้ออกด้วยความฉลาดหรือออกทุก
พ้นจากทุกข์ไปด้วยความสลัดปัญญาก็ปักลงที่ไม่มีทางออกเหมือนไปปิดประตูตีหมาขี้แตกมันแตกแล้วห้องเดียวเอาเป็นอะไรมันเป็นขี้ทะลักออกไปนั่งอ้อมทะลักไปนี่เราจะลากไปทางลากไปไม่ยอมลงเลยตอนข้ามขนาดนั้นมันจะออกไปไม่ได้เอาที่นี่คือปัญญามีจะออกด้วยวิธีฉลาดออกวิธีโง่ออกวิธีโง่นั้นออกไม่ได้หมายออกออกด้วยการถอยทับกับแพ้เนี่ยมันออกไม่ได้เอาออกด้วยความฉลาดทุกเราทำมาเป็นของจริงมาตั้งแต่ขั้นพุทธกาลก่อนพุทธกาลในการไหนๆว่าเป็นของจริงอยู่แล้วท่านทุกเป็นของจริงพิจารณาให้เห็นสมุทัยก็เป็นธรรมของจริงหนึ่งเอาพิจารณาละถอนให้ได้ด้วยอุบายของสติปัญญาจะเป็นนิโรธขึ้นมาน่ะคือความดับทุกข์ขึ้นมาเลยมันไม่มีทางออกของจริงก็สู้ติดต่อสู้ติดพิจารณาค้นคว้าลงไปทุกข์มากเท่าไหร่มันยิ่งขุดค้นลงไปที่ตรงนั้นเทียบเทียมให้ได้ทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งส่วนร่างกายทั้งส่วนเวทนาทั้งส่วนจิตที่ไปเกี่ยวข้องย้อนกลับไปกลับมาตลกก็ควรนะถ้าสี่ร้อยสี่พันผลมันอยู่ที่นั่นแต่ไม่ยอมกระแสจิตแยกออกจากงานนั่นเลยพอท่านผมก็เข้าใจอยู่ทุกจะดับไปหรือไม่ดับไปไม่เป็นปัญหาถ้าลงสติปัญญาได้รอบแล้วไม่หวั่นจิตไม่หวั่นเห็นเป็นความจริงทุกจิตทุกอย่างบรรดาที่มีในส่วนร่างกายวิเวกนาที่ปรากฏขึ้นมากน้อยต่างอันก็ต่างจริงไม่กระทบกระเทือนกันทุกข์ถึงขนาดแตกก็แตกไปแต่ใจไม่กระเทือนเพราะรู้รอบแล้วว่าทุกข์เป็นทุกข์กายเป็นกายจิตเป็นจิตไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันด้วยปัญญาที่เห็นชัดแจ้งแล้วในขณะที่พิจารณาเรียกว่าออกด้วยความฉลาดก่อนออกเวทนาเป็นเราเป็นของเรากอดเท่าไรแบกขามเท่าไรมันยิ่งหนักยิ่งร้อนด้วยพอพิจารณาแยกแยกกันเห็นต่างกันจริงแล้วมันก็ปล่อยปล่อยแล้วต่างกันต่างจริงประการหนึ่งประการหนึ่งทุกเวทนาก็ดับหรือทุกเวทนาแสดงอยู่อย่างเต็มที่เต็มแรงเท่านั้นก็ตามจิตก็ยิ้มได้อย่างสบายเพราะไม่กระเทือนจิตเลยมันแยกกันได้แล้วมันต้องชัดอย่างนั้นคือการพิจารณาถ้าพิจารณาด้วยปัญญาอย่างเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเขาว่าเวลาเห็นมันเห็นอย่างนั้นรู้ๆอย่างนั้นดีๆพิจารณาคราวหลังเราจะไปอุบายของเก่าไปยึดอดีตมาใช้กันไม่ได้ต้องหาใหม่ปัญญาเอาปัญญาเก่าที่เคยใช้แล้วมาใช้มันไม่ได้มันเป็นอดีตไปแล้วเพราะการปฏิบัติต้องมุ่งผลต้องมุ่งปัจจุบันเสมอจิตให้ลงปัจจุบันพิจารณาในวงปัจจุบันมันจะเป็นอุบายเหมือนเก่าก็ตามแต่ถ้ามันเกิดในปัจจุบันเราจะเอาอุบายเก่านั้นมายึดมาเป็นเครื่องมือช่างอย่างนั้นมันเป็นอดีตมันไม่ได้ผลนี่เป็นพิจารณาอย่างนั้นวันนี้เป็นอย่างนี้วันเป็นนั้นเอาจนกระทั่งถึงเหตุถึงผลกันประจักษ์เช่นเดียวกับวันข่าวที่แล้วมาด้วยอุบายปัญญาชนิดไหนก็ตามชนิดนี้ก็ตามชนิดเหมือนก่อนก็ตามถ้ามันเป็นปัจจุบันขึ้นมามันก็แก้กันได้มันรู้ชัดขนาดแล้วแม้แต่ความตายมันก็ไม่เห็นกลัวอะไรคำว่าตายมันหลอกกันเฉยๆหว่าหลอกด้วยความโง่ได้ไม่ใช่ตั้งใจหลอกกันกลัวตายด้วยความโง่ความสำคัญโกหกกันเปล่าๆว่ามันไม่มีอะไรตายเนี่ยเวลาพิจารณาเป็นจริงธาตุมันตายเมื่อไหร่ดินน้ำลมไฟมันเคยตายเมื่อไหร่ป่าธาตุเผาดินน้ำลมไฟมีที่ไหนเวลามันมาเป็นรูปเป็นหน้ามันก็มาจากดินน้ำลมไฟมันผสมส่วนกันมีจิตเป็นเจ้าตัวการเท่านั้นเปลี่ยนลักษณะท่าทีขึ้นมาเล็กๆน้อยๆก็มาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมาก็หลงกันเหมือนถ้าท่ามันเป็นธาตุเดิมที่มันอยู่นั่นแหละพิจารณามันถึงความจริงมันแล้วถึงขั้นตายตายอะไรตายเนาะหาไล่หานี้อะไรมันตายเนี่ยทำไมถึงกลัวตายนะไล่ลงไปไล่ลงไปเวลามันสลังไปนี้อะไรเป็นอะไรอะไรที่หาอะไรไม่ที่หาสลายลงไปนี่ดินก็เป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไปใจก็เป็นใจอย่างนี้ยิ่งขณะพิจารณานั้นมันยิ่งเด่นเด็ดชัดใจเห็นได้ชัดรู้เด่นว่าเป็นอันหนึ่งจากสิ่งนี้อย่างชัดชัดที่ไม่สงสัยแล้วอะไรตายจิตมันก็ไม่ตายมันก็รู้อยู่เด่นๆอะไรก็ตายแล้วกลัวอะไรขึ้นกลัวลมกลัวแรงที่ไหนนะทุกเวทนาที่จะแสดงขึ้นในขณะตายมันก็เวทนาหน้านี้แหละหน้าที่เคยเป็นอยู่เวลานี้ที่เราพิจารณา
มันจะหน้าไหนมาหลอกเราได้เมื่อเรารู้ชัดเจนแล้ววันนี้คือทุกข์เวทนาเป็นอย่างนี้เป็นความจริงอย่างนี้เวลาจะตายมันจะทุกข์นะเวทนาตอบมาจากไหนมันก็ต้องเป็นความจริงมันต้องใครอาถรรพ์ไม่กลัวเลยตายก็ตายไม่มีอะไรตายมีแต่ความสลายของธาตุนี้ออกไปจากกันไปสู่สภาพเป็นของตนจิตก็เป็นจิตนะผมรู้ในขั้นขนาดนั้นแล้วมันจะกลัวมีที่นั่นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นอยู่ดูนะพอได้ที่สักวันหนึ่งวันหลังยิ่งอาถรรพ์อีกเพราะมันมีเครื่องมือต่อสู้เคยเห็นผลแล้วเกิดบาดวิถีทั้งตัวเองมันจะยอมแพ้ไปไม่ได้ขุดกันลงไปบางเวลามันขุดลงถึงความจริงเต็มที่แล้วต่างงานต่างจริงประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็ดับหมดการมันก็ไม่มีเหลือหายเงียบแต่มันสำคัญนะการพิจารณาสำคัญให้การหายหมดนี้ไม่ได้นะมันเป็นเองจิตถึงจะรู้แต่สำคัญมันเป็นความสำคัญแต่มันไม่ทับมันดับเกิดความต้องมันเป็นความต้องการที่ถือมันไม่ดับมันเป็นผลเกิดขึ้นจากตัวเองจากมือเกิดขึ้นในตัวเองจากการปฏิบัติมันคือเป็นปัจจัยปัจจัยด้วยตัวเองเป็นผลขึ้นมาในวงปฏิบัติมันเป็นธรรมเห็นปัจจัยพิจารณามาพิจารณาอะไรไม่มีอะไรที่หายเราไม่ตั้งแล้วความแพ้ไม่หนีหลังอาตายก็ตายเลยเถอะแต่จิตที่มันผิดจิตทั้งหลายจิตผมเพราะว่าอะไรก็ไม่ทราบมันจริงจังมันจะเล่นเหมือนหินหักมาต่อกันไม่ได้แต่เราได้ว่างั้นด้วยเหตุผลแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แม้ตายก็ตายไปเลยจะมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเหตุผลที่ถูกเราแล้วนั้นเป็นไม่หนีนะเด็ดมันเด็ดการฝึกทรมานตัวเองมันหนักที่สุดเอาลงถึงเป็นถึงตายของด้วยถ้าว่าเราจะเทียบกับเพื่อจริงด้วยมือด้วยมือจริงไม่ใช่เพียงปากคำสอนหนึ่งมือหนึ่งสอนหมู่เพื่อนรู้ด่าว่ากล่าวเป็นคืนเป็นไปก็เป็นคืนเป็นไปจะเสียงจะสีปากเฉยไม่ได้ถึงจริงถึงมือจับมัดเสมือนเราจับมัดเราเราจับมัดเราเองจับมัดยังไงนั่งนี้ลุกไม่ได้นะนั่นตั้งแต่ตอนนี้ถึงเวลาเท่านั้นเช่นยังสะบัดนี้จนกระทั่งสว่างมีเป็นเวลาที่จะลบค่าสุดทั้งนั้นเป็นก็เป็นตายก็ตายที่ตรงนี้จะเคลื่อนค่าไปไม่ได้จะมาปัสสาวะอะไรอยู่ไม่ได้เอาทะลักออกไปตื่นเช้ามาล้างได้มันจะเกิดมาใหม่ใหม่ไม่รู้ภาษีภาษาที่รถตักพ่อแม่มีสักกี่ครั้งสิมีคิดที่รถตักเองไม่ได้รถคนเองไม่ได้หรือไม่ยอมมีข้อแม่ให้มันอันนี้พ่อแม่เล่นตั้งแต่ปัสสาวะอุจจาระมันจะพยายามหาทางของยาจิตปวดหนักมันต้องสู้ไม่ได้ความจริงไม่ให้มีพ่อแม่อะไรเลยมีพ่อแม่เฉพาะครูบาอาจารย์เป็นความสุขเสริญเกิดขึ้นในวงวัดพระนี่ในวัดเกิดที่พุทธิเดชเป็นตาตาในข้างบังคือมีเรื่องเรายกเว้นให้แต่เราแน่ใจว่ามันไม่มีหากว่ามีก็ออกตามนั้นเพราะความจำเป็นมันเหนืออันนี้เดี๋ยวก็หมูห้าครูบาอาจารย์เราให้ยกเป็นข้อยกเว้นให้สำหรับเราเองไม่ให้มีเลยถ้ามีมันจะออกช่องนั้นเสมอฉะนั้นเลยไม่เห็นกรรมเห็นแดนกันมัดกันไปนี่สอนด้วยของสอนด้วยของมัดถึงเอาถึงตัวถึงตนถึงตีนถึงมือคนง่ายเอาจริงๆเอาฟาดฟาดลงไปจริงตายก็ตายสอนหมู่เพื่อนนั่นเป็นปากเฉยดุเขาว่าตาดุไปดุด้วยปากดุด้วยของมันเอาสิ่งต่างๆเอาเป็นก็เป็นตาละตาขนาดนี้แต่มันจะไม่หนักไม่ยอมให้ลูกนี่ตาก็ตาเลยโลกเขาตายนั่นเรานั่งภาวนาเป็นแค่นี้จะกลัวตายหรือออกไปแล้วมันจะไม่ตายหรือแม่มันย้อนกันปัญญาถ้าออกไปแล้วไม่ตายก็ออกได้แต่โลกคนตากันทั้งนั้นเปลี่ยนคนจะปัจจัยของสัตว์ของบุคคลทั้งนั้นเขาไม่นั่งสมาธิเขาก็ตายถึงเวลาแล้วตายนี่ทำไมจะกลัวตายเราแต่นั่งเพื่อหาความงามความดีแต่เราทำไมกลัวตายไม่มีทางออกมันก็ขุดค้นลงไปเวลาจนกรอกมันเกิดสติปัญญาคนเรามันไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลาจนกรอกนั่นแหละมันหาทางออกมันได้ไม่หาต้องออกทั้งโง่นะ

อนให้ฟังเอาทั้งโง่ด้วยความท้อแท้เหนื่อยด้วยความท้อถอยอย่างนั้นไม่เอาสู้ไม่ได้ไม่เอาถ้าออกด้วยความฉลาดมันก็ออกมันอย่างนั้นออกด้วยความฉลาดจริงนะแต่ว่าคุยก็คุยคือออกด้วยความฉลาดออกจากทุกขเวทนาที่มันกำลังนั้นเบื้องบาวิถีรู้เท่าทันมันจิตไม่เข้าไปยุ่งพัวพันกับมันมันก็สบายออกด้วยความฉลาดแต่ความไม่เป็นอย่างนั้นเวลาพิจารณาเข้าไปแล้วมันแยกกันได้เห็นไม่อย่างชัดเจนอย่าจนกลับมันรู้ได้เพราะเราจริงจังตอนนั้นไม่จริงจังก็ตายดีอ้าวว่าไงแล้วแต่พิจารณาเห็นความจริงทุกข์จะเกิดขึ้นนี้จะดับหรือไม่ดับก็ช่างทุกข์เถอะเราไม่ต้องการว่าอยากให้มันดับซึ่งจะเป็นการเพิ่มกิเลสขึ้นมาที่จะเกิดขึ้นภาวะตัณหาอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้มันหายเราต้องการแต่ความจริงความจริงมีเท่าไรเราขอรู้ทั้งนั้นวันนี้มีอย่างทำยกมือขึ้นสาธุวันนี้แต่จะทำมีทุกข์สัตว์เป็นต้นมีเท่าไรขอแสดงให้เขาประจักษ์นี่หมดจะพิจารณาจนกระทั่งถึงเวลาเท่านั้นถ้าไม่ถึงเวลานั้นตายก็ตายสาธุแสดงให้เต็มที่วันนี้จัดตามกับนี้ข้าพเจ้ายอมรับจนกระทั่งเห็นทุกข์สัตว์เป็นความจริงนอกจากมันตายไปเสียเท่านั้นมันก็ถึงใจนี่ก็ทำงานจะแก้ให้จิตที่ไปไหนไม่ได้ถ้าลงไม่ทุ่มลงขนาดนี้จะที่จะยื้อออกไปข้างนอกนานไม่ได้นั่นจะไม่มันจะไม่เป็นทุกข์ไงกายก็เต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟคือความทุกข์ร้อนเต็มไปหมดในร่างกายกระดูกทุกท่อนทุกชิ้นทุกอันเหมือนจะมันจะแตกกระเด็นออกจากกันผิวหนังก็เหมือนไฟเผาอย่างแม้แต่ข้อมือมันยังเหมือนจะขาดจากกันที่เรียกมันออกร้อนหลังมือที่วางทับกันความบอกร้อนนั้นเป็นเรื่องเล็กแต่เราจริงข้อมือแต่ละข้อละข้อมันจะขาดประเด็นออกจากนั้นจากกันมันถึงกลางกระดูกทุกชิ้นที่ต่อกันมันเหมือนกับแตกออกไปเพราะมันเจ็บมันปวดมันเจ็บมันแทงมันหอบมันเหลาทิ่มขึ้นมาทุกแง่ทุกมุมแต่สติปัญญามันไม่ถอยนี่สู้กันจนถึงตายว่ะเวลามันรู้นั่งกับมันมีอะไรกำเริบว่าเหมือนเคยได้ผลอย่างนั้นเรานี่ใช้อยากมันต้องทำแบบอยากนั่นมันต้องทำเลยถ้าลงไปทีไรก็ทีนั้นไม่เคยพลาดเลยต้องเห็นความอัศจรรย์ขึ้นมาทุกครั้งความอัศจรรย์นี้ไม่เคยกินกันเลยอัศจรรย์แสดงขึ้นเมื่อไรก็รู้สึกว่าเป็นของอัศจรรย์อยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่ติดใจเหมือนเรารับอาหารรักทำเจริญทั้งศึกษาโอ้ยเบื่อนี่เอาอาจารย์ไม่มีทางเบื่อนี่คือถึงเรื่องความจริงความจังความโง่ความฉลาดเป็นสิ่งที่เราผิดมันได้แก้มันได้แก้จากโง่ให้เป็นฉลาดแก้ได้ช่วยอุบายช่วยตัวเองธรรมะทั้งหมดเป็นอุบายช่วยตัวเองทั้งนั้นความจริงเหมือนกันเราประเด็นทำเวทนาได้เรื่องอัศจรรย์ไปเลยมีแต่เรื่องมีขนาดเกิดพิจารณาเห็นร่างกายส่วนต่างๆน่าเกิดเห็นแต่ที่มันเด่นที่สุดก็คือพิจารณาทุกเวทนายืนไม่ได้ไม่รู้เรื่องแหละยืนลำบากทำไมถ้ามันรู้มันอาจถามนะความขยันไม่ต้องบอกหมุนติ้วติ้วยืนไปถึงสติปัญญาตัวมันด้วยแล้วไม่มีหรอกสาวความขี้เกียจมันหายไปไหนหมดหมุนอยู่นั้นทั้งวันทั้งคืนอยู่กับใครก็อยู่ไม่ได้มันเสียเวลาเช่นหยุดชะงักไปคุยกับเขาหยุดชะงักไปคุยกับพระกับสาวญาติโยมงานต้องหยุดทั้งที่มีสติอยู่มันก็ต้องหยุดเหมือนเรากำลังเขียนหนังสือมีคนมาหาถึงเราจะไม่รู้จักที่เขียนก็ตามในขณะนั้นก็ยังเขียนไม่ได้จับปากกาอยู่ก็เขียนไม่ได้ต้องหยุดพูดคุยเขาเรื่องดูแลความรู้สึกมันจะมาแข็งได้นี่ก็ขาดเวลาเวลาตรงนั้นการอยู่คนเดียวมันเหมือนที่อยู่ที่หลวงพ่อไม่ได้ถึงเวลาอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้จริงมันจะเอาจะเอาตลอดเวลาเวลาเป็นนิดหนึ่งก็เป็นค่ามีค่าแล้วเกิดไม่รับเวลาเวลามันขยันแล้วมันจะไหนเดือนนั้นความรู้ความที่เกียรติไม่มีหายหน้าไปหมดเลยพอตื่นพับกับงานจิตกับงานมันวิ่งถึงกันแล้วปั๊บไม่ต้องบอก
ทราบมันเผลอไปเมื่อไหร่ไม่ทราบนะอันนี้ทั้งวันทั้งคืนไม่ตลับเท่านั้นมันติดแน่นกับงานนั้นตลอดเวลาแม้แต่ฉันเองมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรถกับท่าอะไรเกี่ยวหวานเต็มอะไรเลยจิตมันทำงานแล้วมันตกตกตกมันจะมีเรื่องมีท่าอะไรอย่างนั้นนั่นแหละทำอะไรแล้วมันก็ไม่ปล่อยงานงานภายในมันไม่ปล่อยนี่มีอัตโนมัติของบังคับบัญชานอกไปย้ำย้ำเอาไว้เวลาพิจารณาเพลินกันเคยเดือดเคยผลมันเหนื่อยจิตใจคือความที่ความปรุงมันเป็นงานของจิตเมื่อคิดมากพิจารณามากมันก็ทำให้เคลียร์มันก็ไม่ถอยไม่เดือดพิจารณาเรื่อยๆเพราะเห็นผลจากการพิจารณาเสมอเสมอรับในถึงนั้นรู้เท่าถึงนี้เข้าใจถึงนั้นไปเรื่อยๆพอเข้าใจตรงไหนมันก็ปล่อยเราครับเข้าใจแล้วปัญญามันปล่อยก่อนนั้นต้องยับยั้งบังคับกันไม่ให้ทำงานเพราะมันจะตายแล้วคือนอนมันก็ไม่หลับเพราะมันทับเพลินในการงานไม่ยอมหลับนั่งยิ้มกับพี่นางนอนให้หลับมันก็พี่นางต้องในบังคับเป็นจริงๆแต่นั้นบังคับให้ตัวสิ่งความสงบนี่จะต้องถูกบังคับแต่ก่อนคือว่าแกเรื่องความสงบพอกำหนดป้าไม่ลงแนวเลยหรืออันเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรมีแต่ความรู้ล้วนๆแน่วแต่ความรู้ล้วนๆหมายความรู้ในวงสมาธิไม่ได้หมายถึงความรู้ที่พ้นจากวิชาเนี่ยเนี่ยถอนมาน่ากระทบกระเทือนสิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นมาตอนนี้ลำคาญเข้าลำตับตับสมาธิมีระยุ่งนี่มันก็ชำนาญมาไม่ได้คุยเรื่องสมาธิใครจะมาโต้ไปยากอยู่ว่างั้นเลยเวลามันออกพอเห็นคุณค่าของทางด้านปัญญาแล้วมันกลับมาเห็นโทษของสมาธิว่านอนตายเฉยแต่ก่อนไม่เห็นพิจารณานี่มันก็ไม่อยากจะเข้าเพลินสมาธิแต่มันก็ผิดอุทัจจะความฟุ้งเกินตัวติดในความฟุ้งเกินตัวของตัวต้องร่างเข้ามาบังคับเข้ามาให้เข้าสู่ความสงบสงบไม่ได้มันคอยไปเป็นเอาพุทโธหนักขนาดนั้นนะบริการพุทโธถี่ยึดเลยจ้ะพอยึดบังคับทางหนามจะไปหาหนักบังคับพุทโธพุทโธถี่จนกระทั่งแน่วเพราะมันจะตายอยู่แล้วนี่เนื่องจากงานมันคือมีคือทั้งวันทั้งคืนเอาบังคับของพุทโธตั้งใจบังคับจริงๆอย่างนี้อันนี้ต้องบังคับให้สงบต้องบังคับการทำงานในการพิจารณาจึงว่าไม่ต้องบังคับเป็นมันไปเองแต่เวลาจะให้สงบนี่ต้องบังคับพอสงบลงไปมันมีกำลังมีสบายอ่อนนิ่มสงบสบายเบาคือปล่อยวางเงี่ยงพอถอนออกพอถอยออกมาปั๊บปั๊บแล้วเอาปั๊บเอาเลยถึงรู้สึกว่าผิดกันพิจารณาอะไรมันรู้ได้อย่างรวดเร็วคล่องแคล่วผิดกันกับที่ผิดนั่นเป็นไงไหนเราก็เริ่มเห็นคุณค่าของสมาธิเมื่อก่อนสมาธินอนตายเลยแล้วเราหากห้ามจิตจากการพิจารณาเข้ามาสู่สมาธิในขณะที่เข้าสู่สมาธิมันก็มีความสงบร่มเย็นสบายพอถอนออกไปแล้วก็เหมือนกับคนกำลังวางชาจากการนักผ่อนนั่นแหละเลือกทำถ้ามีกำลังแล้วทำงานแล้วก็เป็นชิ้นเป็นอันที่กำลังวางชาเนี่ยที่ว่าสมาธิอบรมสมาธิอบรมปัญญาสมาธิปริอังสมาธิปริภายกับปัญญามหาพลาโหติมหาจังซ่าสมาธิอันปัญญารวมแล้วจะมีผลมากมีผลมากคือความคล่องแคล่วว่องไวให้ผ่านใจเหมือนกับมีดที่ได้รับแล้วฟันอะไรก็ขาดไปปัญญาที่สมาธิอบรมก็คือให้ได้ทักตัวนั่นเองแล้วก็ที่น้ำคล่องแคล่วว่องไวเราเลือกขนาดใจเราเลือกปัญญาที่ปัญญาจำนวนมากตัวทั้งโดยการทำมหาสีหาปัญญาคือเป็นไปเองหมุนตัวไปเองก่อนจนกระทั่งมันเกิดมันขึ้นไปหมดมันถึงจะอยู่ถ้ายังมีอยู่มากน้อยมันจะคุ้ยเกี่ยวขุดค้นหาอย่างตัวเองเพราะตอนนั้นไม่มีแล้วคำว่าจะแพ้อะไรขึ้นอยู่ที่ประเภทไหนก็ตามจะไม่ยอมแพ้นอกจากให้ตายบนเวทีถ้าเป็นนักหน้ามองไปก่อนตายนี้
คำว่าแพ้มาให้มันถ้าแพ้ก็ตายอยู่ตรงนั้นเลยบนเวทีเลยนี่เอาตายกับสนามรบเนี่ยหรือไม่ใช่มันจะล้มลุกคลุกคลานตลอดเวลาถ้าเราฝึกขัดเราจริงเราจังมันต้องรู้ต้องเห็นด้วยนะครับพูดกันอย่างป้าๆพูดแบบโมฆะมันเกิดประโยชน์เอาความจริงมาพูดทำเป็นของจริงพระเจ้าสอนเพื่อความจริงผู้ปฏิบัติให้ปฏิบัติจริงแต่รู้จริงของจริงตามส่วนทำนั้นๆหรือตามกำลังก็จะเป็นดาวของตนต่อไปเมื่อแก่กล้าสามารถเองมันทะลุไปหมดเวลางานนั้นสำเร็จแล้วมันก็แสนสบายงานอะไรจะไปยุ่งยากวุ่นวายละเอียดละออยิ่งของงานกรรมฐานงานของพระงานก็ศาสนาก็คืองานเจริญภาวนาสมถะวิปัสสนานี่แหละเจสาโลมานะขาดวงตาตะโจอุปชามอบให้แม้ตั้งแต่วันบวชนี่คืองานของพวกเธอทั้งหลายที่ท่านทำงานนี้ไปทำให้สำเร็จพอทำงานนี้สำเร็จแล้วก็เลิกวุฒิธรรมธรรมจริยังเสร็จกิจศาสนาก็เสร็จงานนี้งานนี้คืองานท่อแก้ความงานถอดถอนที่เหล็กอุปทานที่มันยึดมั่นถึงมั่นในผมคนในปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตลอดอาการ32ทุกส่วนทั้งภายนอกภายในมันยึดได้หมดเวลาพิจารณาคลี่คลายเห็นตามความจริงแล้วมันปล่อยได้หมดจนตั้งถึงอวิชชาไม่มีเหลือแล้วนั่นแหละงานสำเร็จงานเบื้องต้นท่านเอานี้ให้ซะก่อนเอาอย่างๆนี้ให้ซะก่อนเจริญมานะครับได้สุดพอพิจารณาเข้าใจแล้วมันจะคืนชาติไปในงานละเอียดทั้งหลายก็มีสติปัญญาพอตัวที่จะพิจารณาส่วนละเอียดของนี้ได้แล้วต้องมีทะลุพอทะลุไปแล้วเสร็จงานจริงเสร็จได้งานศาสนางานแท้จริงมันเสร็จแล้วสมัยเดี๋ยวก็อยู่ไปตาต่อตาไปนี่กำหนดกฎหมายในการสถานที่เรื่องเวลาพบหน้าพบหลังอะไรไม่สนใจเสียอยู่แล้วเรื่องสมมติทั้งนั้นที่เรียกก็เป็นสมมติถ้ามันมีอันนี้อยู่มันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับสมมติเหล่านั้นถ้ามันไม่มีแล้วจะเอาอะไรไปเกี่ยวเนี่ยว่าเอโกนัสโผล่เลยเป็นพื้นต้นโดยลำพังมีกระทำมีทำแท่งอยู่คือความบริสุทธิ์เอกีพาวุมีกระทาเป็นอันเดียวเท่านั้นไม่สองกับผิดอะไรเลยเนี่ยท่านบรรยาอธิบายให้ท่านฟังพูดนักธรรมเข้า

ำว่านิพพานแม้จะเป็นคำพูดหรือหลักธรรมที่บรรดาผู้ไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเคยท่องบ่นกันมาจนถึงหูก็ตามแต่รู้สึกสะอดข้องใจสงสัยในนั้นในบรรดาท่านนักศึกษาและนักพูดทั่วๆไปเนื่องจากคำว่านิพพานซึ่งเรานำออกมาพูดนี้กับธรรมชาติที่เป็นนิพพานจริงๆนั้นแม้จะพูดออกมาจากใจของผู้ที่จำได้ก็จริงตัวรู้สึกว่าจะเป็นธรรมที่ลึกซึ้งมากเมื่อเป็นเช่นนั้นไม่ว่านักศึกษาไม่ว่านักปฏิบัติถ้ายังไม่ปรากฏความขึ้นสงสัยภายในจิตใจของตนเองเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งปวงหยุดกราบเลยแล้วคำที่ว่านิพพานซึ่งเป็นธรรมชาติอันหมดความเกี่ยวข้องนั้นจะยังไม่เปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของแต่ละรายละรายไปกราบนั้นคือพระพุทธเจ้าทรงท้อพระทัยในเวลาตรัสทรงท้อพระทัยในเวลาตรัสรู้ใหม่ๆก่อนเนื่องโดยเหตุนี้เอง

ป็นสิ่งที่ไม่แน่ในพระทัยเหมือนกันในเวลาที่ทำความปรารถนาอยู่พอความปรารถนาได้บรรลุถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่แล้วความรู้สึกของพระองค์ในขณะที่ได้บรรลุความบริสุทธิ์เต็มที่กับความปรารถนาที่ตั้งไว้นั้นปรากฏว่าห่างไกลกันมากเนื่องจากความปรารถนาของพระพุทธเจ้านั้นปรารถนาในเวลาที่มีสมมุติทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดฝังอยู่ในจิตใจเช่นเดียวกับคนสามัญทั่วไปแต่ความบริสุทธิ์ที่ได้ทรงบรรลุในเวลาบำเพ็ญให้ถึงที่แล้วนั้นมีความแตกต่างกันกับความเป็นมานั่งเดิมของพระพุทธเจ้าไม่น้อยพูดง่ายๆก็คือว่าธรรมชาติที่เห็นและรู้อยู่ในขณะนี้กับความรู้ที่เป็นมาโดยลำดับนั้นมีความแตกต่างกันยังไงเพราะความรู้ตามธรรมดาของสามัญชนทั่วไปจะต้องเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับสมมติโดยประการทั้งปวงและตลอดเวลาด้วยไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนตลอดความหลับก็ยังมีสมมติแสงอยู่กับใจเป็นประจำจิตมีความรู้มีความเป็นอยู่มีความเกี่ยวข้องกับสมมุติตลอดเวลาไม่ได้อยู่ตัวเดียวโดยลำพังตนเองได้เหมือนอย่างใจที่บริสุทธิ์เมื่อเป็นเช่นนั้นพอถึงขั้นแห่งความบริสุทธิ์แล้วเอาความรู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับสมมุติทั้งหลายนั้นมาเทียบเคียงกันกับความรู้ที่เป็นอยู่โดยหลักธรรมชาติทั้งตนซึ่งถึงซึ่งความเพียงพอกับสมมติทั้งหลายนั้นจึงเป็นเหตุให้ทรงท้อพระทัยเนื่องจากว่าความรู้ที่เป็นอยู่ในบัดนี้กับความรู้ที่เป็นมาแต่ดั้งเดิมนั้นผิดกันคนละโลกแม้ท่านจะอยู่กับโลกทั่วๆเป็นท่านเป็นธาตุเป็นขันธ์หรืออยู่กับโลกทั่วไปนั่นเหมือนโลกทั่วไปในส่วนแห่งสมมติคือธาตุขันธ์ก็ตามแต่ธรรมชาติของจิตที่เคยเป็นสมมติมานั้นได้เปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นวิมุตติขึ้นมาแล้วจึงผิดกับโลกทั่วไปถ้าพูดถึงเรื่องความละเอียดแล้วก็สุดสมมุติที่จะว่าละเอียดต่อไปอย่างละเอียดไม่ได้คำสมมุติยังมีละเอียดอยู่ธรรมชาตินั้นเลยความละเอียดของสมมุติทั่วไปในทรงทราบเฉพาะพระองค์ผู้เดียวแม้จะอยู่ในกับโลกทั่วไปไม่มีจิตของผู้ใดจะเป็นจิตเหมือนอย่างจิตของเราเวลานี้ความรู้ของใครจะไม่เป็นเหมือนอย่างความรู้ของเราที่เป็นอยู่ในบัดนี้เพราะความรู้ที่เป็นอยู่ในบัดนี้เป็นความรู้โดยหลักธรรมชาติของตนเองไม่ต้องไปเกี่ยวกับสมมติอันใดให้เป็นอารมณ์หรือเป็นเครื่องเกี่ยวข้องเป็นเครื่องยึดถือเป็นที่อาศัยเหมือนอย่างที่เคยเป็นถ้าพูดถึงเรื่องว่าที่อยู่ก็เป็นที่อยู่อันสมบูรณ์กับความบริสุทธิ์นั่นแล้วถ้าว่าอาศัยก็เป็นธรรมที่อาศัยอันสมบูรณ์อยู่อาจจะพูดถึงความเกี่ยวข้องก็เป็นความเกี่ยวข้องที่สมบูรณ์แต่ไม่มีความติดพันกับคำที่ว่าเกี่ยวข้องนี่มีความผิดแปลกกันมากอย่างนี้ฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดข้อข้องใจสงสัยแก่นักศึกษาและนักปฏิบัติทั่วไปไม่น้อยในคำที่ว่านิพพานแม้จะเรียนมาจนชินจิตชินใจพูดจนชินปาก
แต่จะ

นะความสงสัยนั้นละไม่ได้หากไม่ได้เห็นธรรมจักรเต็มใจเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีการปราศจากความสงสัยนั่นเลยนอกจากนั้นยังจะเป็นเหตุให้คิดไปจะว่าคำว่านิพพานนี้เป็นเหมือนกับภูเขาทั้งลูกมีความหนักเทียบกับภูเขาลูกหนึ่งกำลังของเราท่านก็ขนาดกำลังของเราเพียงเท่านี้ไม่มีใครจะสามารถยกภูเขาทั้งลูกขึ้นได้ด้วยกำลังของตนเองจึงเป็นเหตุให้ท้อจิตท้อใจต่อการบำเพ็ญเพื่อพระนิพพานเนื่องจากว่าตนมีกำลังน้อยก็เลยพลอยให้พูดว่าวาสนาน้อยไปด้วยและยกให้ท่านผู้มีกำลังมากเสียแล้วไม่ทราบว่าใครจะมีกำลังมากกว่ากันแค่ไหนถ้าเราจะเทียบเหมือนกับภูเขาทั้งลูกแล้วไม่มีใครจะสามารถยกได้จึงเป็นปัญหาใหญ่โตสำหรับคำว่านิพพานแท้จริงนิพพานไม่ใช่ภูเขาก็คือความรู้ของเราดีๆนี่เองเป็นนิพพานไม่ใช่ใจดวงนี้ถ้าหนักก็ขนาดใจดวงนี้เบาก็ขนาดใจที่รู้อยู่กันนับอยู่กันอยู่ณบัดนี้เห็นแต่เพียงว่าความรู้ที่เป็นอยู่ณบัดนี้มีความคุณภาพหรือเกี่ยวข้องกับสมมุติทั่วๆไปอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นไม่แยกตัวเองจากสมมุติทั้งหลายได้เหมือนอย่างใจที่บริสุทธิ์จะคิดอะไรก็ต้องเกี่ยวกับสมมุติอยู่นั่นเองรู้อะไรก็ต้องรู้เกี่ยวกับสมมติรู้สมมติเป็นอารมณ์แต่เป็นเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องอดีตอนาคตเรื่องดีเรื่องชั่วมันเกี่ยวกับสมมติทั้งนั้นจึงถือสิ่งเหล่านี้เป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่หลับนอนก็ได้เป็นประจำแต่จิตของท่านผู้บริสุทธิ์แม้จะคิดเกี่ยวกับเรื่องสมมติมันก็เป็นคนละประเภทเช่นเดียวกับเราอยู่ในบ้านกับเราก็ทราบว่าต่างกันอยู่แล้วเช่นบัดนี้เรานั่งอยู่บนศาลากับเราเป็นอันเดียวกันหรือไม่เราไม่ต้องถามใครเราก็ทราบว่าศาลาเป็นอย่างหนึ่งเราผู้นั่งบนศาลาเป็นคนหนึ่งต่างหากจากศาลาลักษณะของจิตที่แยกสมมติออกได้โดยการทั้งปวงแล้วแม้จะเกี่ยวกับวัตถุอารมณ์อันใดก็ตามย่อมเป็นคนละประเภทอยู่อย่างนั้นเสมอไปไม่มีการตื่นภาคกันได้แม้แต่ขณะเดียวเมื่อย้อนเข้ามาสู่ความรู้โดยเฉพาะโดยไม่ต้องเกี่ยวกับอารมณ์อะไรความรู้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่พอตัวที่จะไม่ต้องไปกังวลกับอะไรมาเพื่อแฝงเพื่อให้เป็นความสุขความสบายความรื่นเริงมันถึงยิ่งกว่าความรู้ที่เป็นอยู่ณบัดนี้ซึ่งสมบูรณ์ในตัวอยู่แล้วเราซึ่งเป็นนักศึกษาและนักปฏิบัติโปรดอย่าเห็นมรรคผลนิพพานนั้นเป็นเหมือนภูเขาจะเป็นเหตุให้เราเกิดความท้อจิตท้อใจตำหนิตนมาอำนาจวาสนาน้อยไม่มีกำลังที่จะหอบหื้อหรือหยิบยกมรรคผลนิพพานนั้นขึ้นมาเป็นสมบัติของตัวได้สิ่งที่ปิดบังธรรมชาตินั้นก็คือสิ่งที่เป็นนิสัยของเราทุกวันเนี่ยฝันฝ่ายอยู่โดยไม่รู้สึกตัวอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยดึงเคยอ่านถ้าแยกจากหลักธรรมไปแล้วมันก็เป็นโลกทั้งนั้นโลกนั่นแหละท่านว่าเป็นเครื่องกรบธรรมชาติที่อัศจรรย์นี้ไว้กบแล้วกบลากขนาดนั้นหนาไม่รู้กี่ขั้นกี่ประเภทเนี่ย
เรายังหามากบเราได้มันก็ไม่เห็นหนักเหมือนภูเหมือนภูเขาแต่ความทุกข์ที่มันเป็นขึ้นภายในใจเพราะอารมณ์ที่เป็นข้าศึกมารังควานหรือกวนใจนั้นมันหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกแต่เราก็ไม่ทราบว่ามันหนักถ้าทราบว่ามันหนักแล้วใครเลยจะยอมให้ทุกข์มาแตะต้องภายในจิตใจและใครจะยอมสั่งสมทุกข์ขึ้นมาโกรธใครก็ไม่จำเป็นจะต้องโกรธเพราะทราบแล้วว่าโกรธคือความทุกข์ในจิตความรื่นเริงบันเทิงก็เป็นทำความกระเพื่อมแก่ความปกติของใจความเศร้าโศกความรื่นเริงบันเทิงความสุขความทุกข์ที่เป็นไปในแถวของสมมติทั้งหมดเป็นเรื่องที่จะก่อความกำเริบของจิตไม่ให้ทรงตัวอยู่ได้โดยปกติของตนเท่านั้นฉะนั้นจิตที่ถึงความเป็นนิพพานแล้วจึงไม่มีอันใดที่จะสามารถไปเขย่าให้มีความกระเพื่อมขึ้นมาแล้วเอียงเอียงไปกับสิ่งทั้งหลายดังที่เคยเป็นมาได้จิตที่อยู่ในขันธ์แต่ถึงความบริสุทธิ์แล้วทีนี้ท่านเรียกว่าสัพพุปาทิเสสนิทาเราจะแปลว่าดับกิเลสในทั้งที่มีเด่นแต่ขันธ์อยู่ก็ได้ตามหลักธรรมท่านก็กล่าวไว้อย่างนั้นหรือจะแปลว่าเป็นผู้ถึงนิพพานแล้วแม้จะอยู่ในวงสมมุติคือธาตุขันธ์ทั้งหลายก็ตามธรรมชาตินั้นจะไม่มีสมมติอันใดที่เกี่ยวแม้ส่วนร่างกายจะเข้าไปทำความรบกวนให้สิ่งนั้นกำเริบขึ้นมาได้เนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ถึงจุดนี้เลยจากกลุ่มนี้ไปแล้วไม่มีพระโอวาทบทใดที่จะสอนให้เลยยิ่งกว่านี้ไป84,000 พระธรรมขันธ์ก็เพื่อจิตนี้เป็นจิตสุดท้ายมีได้กล่าวถึงเรื่องความสงสัยในคำว่านิพพานจะไม่มีใครปราศจากว่าต้องสงสัยเสมอแม้แต่สิ่งที่เคยเป็นเคยมีเคยปรากฏอยู่กับตัวก็ยังสงสัยเรื่องการเกิดการตายยังถลำเข้าไปถึงตายแล้วสิ้นกันมีที่ดูความคิดของเราหลักตัวประธานที่ทำให้เกิดให้ตายไม่มีอะไรจะเกิดจะตายแล้วถ้าได้มองข้ามหลักซึ่งเป็นตัวประธานนี้ไปแล้วจะไม่มีหลักเกณฑ์เป็นที่ยึดเนี่ยเป็นที่ยับยั้งพระพุทธเจ้าท่านรู้โลกได้โดยตลอดทั่วถึงก็เนื่องจากการรู้ตัวประธานคือจิตซึ่งเป็นหลักแห่งความเกิดความตายอันนี้เป็นหลักของมัตตะจะไม่มีสิ่งใดที่วกเวียนไปมาถ้าไม่ใช่จิตตัวนี้พาให้เป็นไปธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจะเป็นอยู่ตามธรรมชาติของเขาถ้ามันมีจิตตัวนี้เข้าไปสวมเนี่ยจะกลายเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาอย่างเราท่านๆนี่แหละหลักนี่แหละอันเป็นหลักใหญ่แต่ถ้ามองข้ามหลักธรรมะไปก็คือมองข้ามไปอย่างนี้เองหลักธรรมะท่านพูดถึงเรื่องการตายการเกิดการตายท่านไม่พูดถึงเรื่องอื่นสัจจะนี้พูดถึงเรื่องการเกิดการตายเท่านั้นที่เรียกว่าสัจธรรมไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยนี่คือของจริงเกิดจริงเป็นของจริงการตายก็เป็นของจริงเราต้องพิจารณาสาเหตุที่จะทำให้เกิดคืออะไรนั่นก็เป็นของจริงอันหนึ่งท่านเรียกว่าสมุทัยนั่นสาเหตุที่จะให้เกิดเชื่ออันจะให้เกิดไม่มีเชื่อจะเกิดไม่ได้จิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของปุถุชนเรียกว่าจิตเหมือนกัน
ถ้าจิตอันหนึ่งมีเชื้อจิตอันหนึ่งไม่มีเหมือนนำว่าข้าวสุกกับข้าวสารข้าวเปลือกเรียกว่าข้าวเหมือนกันแต่ข้าวทั้งสามประเภทนี้มีความแตกต่างกันทั้งรสชาติทั้งคติที่จะเป็นไปของข้าวทั้งสามประเภทนี้ข้าวเปลือกเป็นสิ่งที่แน่นอนมากว่าหวานลงไปที่ไหนจะต้องเกิดถ้าเชื่อคือยางในของเขายังมีอยู่สิ่งสมควรจะให้เกิดได้ข้าวสารก็ยังไม่แน่ใจทั้งสองนี้รสชาติจะยังใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แต่ข้าวสุกนั้นแน่หรือเกินที่จะไม่ต้องเกิดทั้งรสชาติก็มีคุณภาพเยี่ยมเป็นที่รับรองกันทั่วโลกจิตของพระโพธิสัตว์เป็นจิตเรียกว่าข้าวสุกจิตของพวกเราทั้งหลายมันเรียกถึงข้าวเปลือกข้าวสารผู้มีธรรมะขั้นสูงขึ้นไปก็เป็นข้าวสารเพราะใกล้ต่อความเป็นข้าวสุกใกล้ต่อจะทำประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์การกล่าวทำทั้งหมดนี้โปรดได้มองลงดูที่จิตซึ่งรับรู้อยู่ในขณะนี้ผู้นี้แหละเป็นผู้มีแสดงอาการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจะต้องเดินทางไปตามสายสัจจะที่ประกาศตัวอยู่นี่แหละแต่ไม่ทราบว่าสัจจะเป็นอย่างไรเท่านั้นธรรมชาตินี้จึงเป็นตัวสมุทัยโดยไม่รู้สึกตัวและเป็นตัวทำให้เกิดให้ตายอยู่ตลอดสายไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้เหมือนกันกับมดมันตายขอบดงนั่นตายไปตายมาไม่รู้กี่ข้างกี่ผลมันก็ไม่ทราบทางออกว่าจะออกทางไหนตายวกไปเย็นมาอย่างนั้นวัฏวนของจิตที่หมุนให้เกิดให้ตายตามภพชาตินั้นนั้นโดยไม่เด็กมีกฎเกณฑ์ว่าจะเป็นภพชาติมนุษย์ตลอดไปหรือว่าเป็นภพชาติของสัตว์ตลอดไปมีสับปนกันไปเรื่อยๆตามแต่อำนาจแห่งกรรมที่จิตได้สร้างขึ้นมาไว้เพื่อตัวเองพาให้มีมากหรือน้อยทางฝ่ายดีหรือชั่วนั่นแหละเป็นสิ่งผลักดันให้ไปเป็นต่างๆท่านกล่าวไว้ว่ากรรมังสัตเตวิภัสสติยะดิดังสีนับปณิตังกรรมนั้นแลเป็นเครื่องจำแนกแจกสัตว์ให้เป็นต่างๆกันไม่มีอะไรจะมีอำนาจวาสนายิ่งกว่ากรรมที่ตนสร้างขึ้นสำหรับตนเพื่อจำแนกแจกตัวเองให้เป็นไปต่างๆในภพในชาติในสุขในทุกข์ในภพนั้นๆมีเพียงเท่านี้ไม่มีอินทรหมยมยักษ์ที่ไหนจำเนินมากนะครับและเราจะคอยให้ใครเป็นผู้มาบันดลบันดาลให้ความสุขความเจริญแก่เราถ้าเราคอยอย่างนั้นก็แสดงว่าเราคิดในเนี่ยที่ผิดแท้ผิดจากหลักความจริงคือหลักกรรมไม่ใช่การสร้างตัวเองหรือการทำลายสังหารตัวเองถ้ากรรมชั่วก็เป็นการทำลายเป็นการสังหารตัวเองโดยเจ้าตัวไม่เองหากกรรมดีก็เป็นการส่งเสริมตัวเองมีอยู่สองประเภทเท่านี้ออกจากคำว่าธรรมอันเดียวกันนี่แหละที่จะเป็นเครื่องส่งเสริมหรือทำลายตัวของเราเหมือนกันการปฏิบัติธรรมต้องมองดูใจดูความเคลื่อนไหวของเรานี่คือว่าเป็นผู้สังเกตตัวเองจะรู้ทั้งทางผิดและถูกหากใช้ความสังเกตดีเช่นนี้และที่ว่าเป็นผู้ไม่มองข้ามตนเห็นเขาดีก็เพลินไปตามเขาแต่ไม่ทราบว่าเขาดีเพราะเหตุใดเห็นเขาชั่วถ้าเราไม่ชั่วก็เกลียดเขาแต่ไม่ทราบว่าเขาชั่วเพราะเหตุใดถ้าจะนำความชั่วมาพิจารณาตัวเองเพื่อให้หลบหลีกปีกข้างห่างไกลได้โดยวิธีอะไร
ผลที่สุดการเกลียดเขามันก็ชั่วในที่สุดเราก็สั่งสมชั่วขึ้นมาภายในตัวข้างในเขาไม่มาทำอะไรให้เราเราก็ไปเกลียดเขาแล้วสร้างความชั่วขึ้นมาในตัวข้างในนี่แหละท่านเรียกว่าสร้างกรรมธรรมกรรมไม่หมายถึงว่าจะต้องไปทำด้วยกายทุกสิ่งทุกอย่างสร้างด้วยใจก็สร้างได้เข้าใจเป็นอย่างไรคิดด้วยใจท่านก็เรียกว่ากรรมคิดดีก็เป็นกุศลกรรมคิดชั่วก็เป็นอกุศลกรรมทำทางกายเราทำดีก็เป็นกุศลทำชั่วก็เป็นอกุศลพูดทางวาจาก็เช่นเดียวกันบ่อแห่งการสร้างกรรมมีอยู่สามคือทำด้วยใจคิดด้วยใจพูดด้วยวาจากระทำด้วยกายนี่แหละบ่อส่งเสริมกับบ่อทำลายสังหารหนึ่งคนหลักกรรมนี้เป็นหลักใหญ่สำหรับศาสนาการสอนศาสนาถ้าไม่สอนลงในหลักกรรมนี้ไม่ถูกกับผิดของผู้ทำผิดทำถูกของผู้รับความผิดความถูกของคนที่ดีที่ชั่วเพราะดีชั่วถูกคุกเกิดขึ้นจากความประพฤติทั้งนั้นความประพฤติท่านเรียกว่ากรรมกรรมกับบุคคลจะแยกจากกันไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วศาสนากับคนจะแยกกันได้ถึงจะตำหนิศาสนาก็คือตำหนิตัวเองนั่นแหละคนนั้นไม่ทราบศาสนาศาสนากับเราเป็นอันเดียวกันต้องสอนลงที่เราการกระทำก็คือตัวของเรากระทำดีชั่วเรื่องของศาสนาสอนทั้งหมดออกมาจากที่ไหนสอนมาทั้งนั้นตรวจได้พิจารณาจิตดวงที่ไม่รู้อยู่เคยพาไปไหนมาไหนนี่ละคือนักท่องเที่ยวโปรดได้ทราบถ้าคงกรรมคือความหมุนตัวเองนี่ไม่ได้ตราบใดธรรมชาตินี้จะเป็นคงจักหมุนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเกิดในภพความชาตินี้และความทุกข์ความลำบากในที่นั้นจะไม่มีใครเป็นผู้ไปรับเป็นผู้เป็นเช่นนั้นนอกจากจิตแต่ละดวงละดวงซึ่งเขามีอยู่ด้วยกันนี้เท่านั้นเป็นผู้ไปแสดงตัวและไปดำเนินตามทางสายธรรมะการเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าทำมาเป็นเรื่องของทุกข์ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะยิ่งเดินบังคุณดุขังนัตถิอัชฌาตัสสะนี่ตัดบทกันตรงนี้ทุกย่อมไม่มีแต่ทุกนี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่เกิดแล้วจะอะไรเป็นทุกในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เกิดก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าได้ศีลแต่ไม่เกิดเอาเฉยๆนี่ได้ความบริสุทธิ์แล้วผู้บริสุทธิ์นั่นแหละคือผู้มีอยู่มันได้สูงเวลาไม่บริสุทธิ์มันก็มีความไม่บริสุทธิ์เป็นสมบัติของใจเวลาบริสุทธิ์แล้วก็คือความบริสุทธิ์นั่นแหละเป็นสมบัติของใจแล้วจะเอาอะไรไปสูงคำว่านิพพานังปรมังสูญญังพระนิพพานเป็นธรรมที่สูญอย่างยิ่งนั้นหมายถึงสูญจากสมมติโดยการทั้งปวงเป็นคนละโลกถ้าพูดถึงดวงโลกกับสมมติทั้งหลายเพราะพระนิพพานไม่ใช่สมมุติท่านก็ย้ำลงอีกว่าวิมุตติคือกลับกันยังมีชีวิตอยู่ก็ทราบว่าเป็นบริสุทธิ์เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตายแล้วจะเอาอะไรไปสูญหากว่าจะสูญก็เริ่มสูญในขณะที่ตรัสรู้พอตรัสรู้แล้วพับไม่มีอะไรรับทราบว่าตัวบริสุทธิ์ไม่มีอะไรรับทราบว่าเป็นอย่างไรต่อไปอีกนั่นคือความสูงแต่นี้พอตรัสรู้แล้วก็ได้ทราบในขณะนั้นว่าได้ตรัสรู้แล้วบริสุทธิ์แล้วใครผู้ที่ทราบว่าตัวบริสุทธิ์คนนั้นเอาความสูงมาจากที่ไหนไม่มีสูงถ้าสูงจะรู้ได้ไงว่าตัวบริสุทธิ์ประกาศสั่งสอนสัตว์นับพอประมาณก็84,000 พระธรรมขันธ์ออกจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์
และไม่สูญเงินเลยเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่ธรรมะที่สูญและไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติที่สูญเนื่องจากผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่ผู้สูญจะอะไรเข้ามาแย้งพระพุทธเจ้าว่ามาแย้งธรรมะพระพุทธเจ้าวิจิตของพระอรหันต์ท่านว่าสูญไม่มีอะไรจะแย้งนะผู้ไม่บริสุทธิ์มันก็ไม่สูญจะว่าไปตามสภาพของความไม่สูญของตนนั่นก่อภพนั่นก่อชาตินี้ทิ้งอันนี้คว้าเอานั้นทิ้งภพนั้นคว้าเอาภพนี้ทิ้งชาตินี้คว้าชาตินั้นวกเวียนเปลี่ยนไปมาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่มีอะไรสูญตัวจิตเองเป็นพื้นฐานเป็นตัวประธานถ้าให้ไปสวมร่างนั้นร่างนี้คว้าเอาร่างนั้นร่างนี้เข้ามาเป็นสมบัติของตัวได้ชั่วระยะการก็สลายตัวไปสิ่งที่สลายลงไปนั่นก็ไม่สูญเพราะเป็นดินน้ำลมไฟจะเอาความสูญมาจากที่ไหนถ้าหากดินน้ำลมไฟเป็นของสูญแล้วโลกจะอยู่กับอะไรได้ล่ะถ้าโลกเวลานี้อยู่กับดินน้ำลมไฟเกื้อกันทั้งแผ่นดินหากว่าสิ่งนี้จะสูญไปเสียโลกจะเอาอะไรเป็นโลกไม่มีทิศใต้สูญไปเสียอะไรจะไปเข้าสู่ภพสู่ชาติให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟขึ้นมาจนปรากฏเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายดังที่เราเห็นกันดีตลอดเวลานี้ไม่เคยขาดสูญไปจากโลกยังประกอบก็ไม่สูญธรรมชาติซึ่งเป็นตัวการก็ไม่สูญคือจิตดวงนี้ไม่สูญเมื่อหมดส่วนประกอบแล้วอะไรจะเอาความจะสูญมาจากไหนหมดส่วนประกอบแล้วก็บริสุทธิ์เท่านั้นเขาไม่ติดจะว่าศูนย์ได้ยังไงศูนย์แล้วใครจะรู้ว่าบริสุทธิ์นะบริสุทธิ์ก็รู้เต็มใจว่าบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนก็รู้อยู่เต็มใจว่าบริสุทธิ์รับรองตัวเองอยู่ด้วยความรู้แล้วจะเอาอะไรมาแทรกเข้าไปว่าศูนย์ได้ไม่มีอะไรศูนย์มีความนังปรมังจริงก็ศูนย์จ้ะสมมติคือสมมติศูนย์ไปจากจิตใจดูตามเรื่องของเขาใจที่มีความบริสุทธิ์เป็นสมบัติก็เป็นอยู่กับความบริสุทธิ์รู้อยู่ด้วยความบริสุทธิ์เมื่อธาตุขันธ์อันนี้เป็นตายตามสภาพของเขาคือการแตกสลายที่มีอยู่ประจำตัวก็สลายจากนี้ลงไปธรรมชาติบริสุทธิ์นั้นจะแปรสภาพไปที่ไหนอีกท่านก็บอกแล้วว่าทำอันนี้คือทำไม่แตกไม่แปรเรียกว่าอกุปาทำไม่มีความกำเริบเป็นอื่นแล้วจะกำเริบไปทางดีใจเสียใจในเวลาที่มีชีวิตอยู่ก็กำเริบไม่ได้จะกำเริบไปทำความชอบมองกองใสอะไรอีกให้เลยจากธรรมชาตินั้นก็เป็นไปไม่ได้แล้วรักขันตรงนี้ไปแล้วจะไปเอาตัวกำเริบมาจากไหนทางนั้นจะเราบริสุทธิ์ได้ไหมจะเรียกว่าคงที่ได้ไหมแล้วจะเรียกว่าอกุปาทำได้ถ้ายังไปกำเริบอยู่การหน้าการหลังถ้างั้นก็เป็นกาลิโกแล้วสิจะเรียกว่าอาการลิโกได้ไหมความไม่สุดนี้เป็นอาการลิโกตามหลักธรรมชาติไม่มีการไม่มีอะไรเป็นธรรมชาติที่เบอร์สุดพอตัวอยู่นั่นนะแต่ไม่ได้ตั้งโดยดีเหมือนอย่างสมมติเพราะธรรมชาตินี้ไม่ใช่สมมตินี่จะเรียกว่าอะไรเกี่ยวนิพพานคนนี้เองแต่ขอให้พิจารณาปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคำที่เราเคยคล้องใจสงสัยมาเท่าไหร่นั้นจะปลดเปลื้องไปได้ด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมะสุขาธรรมก็คือได้ตรัสมาแล้วด้วยความสิ้นสงสัยไม่มีความสงสัยในพระไตรที่จะจัดทำออกมาแต่ละบทบาทเพื่อสัตว์โลกเป็นพระวจนะที่กลับออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรที่อย่างนี้ลับไม่มีอะไรที่จะแฝงด้วยความผิดพลาดนอกจากเป็นทำที่ชอบแล้วทำไม่มีอย่างอื่นและเป็นทำที่ทรงคุณภาพนั่นเองนิยามนี้จะทำอย่างไรต้องนำผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า
ให้พ้นจากทุกข์ไปเป็นขั้นๆตามแต่กำลังความสามารถของผู้ทำนั้นได้เท่าไหร่มีเท่านี้ไม่เป็นอย่างอื่นอะไรบ้างเวลานี้มีคุณค่าอยู่ภายในตัวของเราร่างกายทุกส่วนก็มีคุณค่าถ้าทำให้เป็นประโยชน์แต่ถ้าทำให้เป็นโทษไม่มีอะไรจะร้ายยิ่งกว่าร่างกายนี้ที่เรียกนักโทษคนตารางในเรือนจำเขื่อนอยู่นั้นก็คือร่างกายซึ่งหมดความหมายเป็นผู้ไร้ความหมายด้วยไม่มีคุณค่าอะไรไม่มีใครสนใจก็คือนักโทษก็ได้แต่บุคคลเหมือนกันจะทำให้ดียิ่งกว่านี้เป็นที่เคารพบูชากราบไหว้หรือเป็นที่นับถือทั้งปวงคนก็คือร่างกายจะทำให้ร้ายสาระประโยชน์ก็คือร่างกายทำให้มีคุณค่ายิ่งก็คือร่างกายเป็นเครื่องมือสำคัญออกมาจากดวงใจที่มีคุณค่าอันนี้เหมือนกันถ้าทำให้มีคุณค่าท่านเรียกมโนปุพังคมาธรรมะหมายถึงใจเป็นหัวหน้าจริงอันนี้เป็นประเด็นเหมือนกับว่าลูกหุ่นเท่านั้นช่วยทางไหนก็ไปช่วยไปทางดีทางชั่วอะไรไปเป็นไปได้หมดเพราะเป็นเครื่องขึ้นอยู่กับใจผู้บริการเรานี้เราสงสัยอะไรไหมก็เกิดมาอย่างเต็มหูเต็มตาเต็มใจรู้กันทุกคนแต่ก็แก่มารอบด้านรอบตัวเห็นกันทุกคนทั้งทางบนทางล่างทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังแต่จะได้เพื่อกันหมดไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ควรยกเว้นภายในร่างของเราให้เราสงสัยอะไรนะตัวนี้เรื่องความทุกข์อะไรวะส่วนไหนมันแสดงอาการเป็นทุกข์พอที่จะเป็นที่อาศัยได้ใจได้เราสงสัยอะไรเนี่ยโลกเกิดคือโลกของเราเนี่ยดูโลกที่เกิดที่ทุกที่ทรมานให้เห็นภายในตัวของเราเราจะไม่สงสัยกับโลกอะไรอีกแล้วและไม่สงสัยกับใครในโลกนี้ว่าจะมีความแตกต่างกันชื่อว่ามีธาตุมีขันธ์เช่นเดียวกันจะไม่มีความแปรปรวนหรือไม่มีความทุกข์ทรมานเช่นอย่างโลกของคือธาตุขันธ์ของเราตรวจสอบให้ดีนี่แหละเราเวิร์กจอกเวิร์กเหนียออกจากน้ำที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์อยู่ภายในให้มันเห็นน้ำที่ใสบริสุทธิ์แล้วได้ตักอาบตักดื่มอย่างเต็มจิตเต็มใจใช้สอยอย่างสะดวกสบายการพิจารณานี้เป็นเหมือนกับเบิกจอกเบิกเนื้ออารมณ์ทั้งหมดท่านเรียกว่าเทียบเหมือนกับว่าจอกเนื้อจิตนั้นท่านเทียบเหมือนกับน้ำวิญญาณที่เบิกออกนั้นคือปฏิปทาเครื่องมันโดยอุบายต่างๆของผู้บำเพ็ญเบิกออกมาแล้วเล็กน้อยเบิกออกไม่หยุดไม่ถอนมันก็ค่อยหมดไปเองหมดไปเองก็ตาเจ็บกัดปวดเห็นน้ำใสๆจะคนดื่มได้ยังไงดื่มแล้วจะมารู้รสรู้ชาไหนต้องรู้นี่พระพุทธเจ้าไม่เคยรู้นิพพานตั้งแต่วันเกิดมาเพียงใดพอได้รู้ได้ดื่มทำไมจึงเป็นคนแตกจากโลกมากมายและง่ายทั้งนั้นทั้งสามภพนี้ไม่มีใครจะอวดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไปนอกจากคนตาบอดเท่านั้นจะไม่กลัวอะไรต้นไม้ก็โดดหัวตอก็เตะไปหัวตอไม่ขาดเท้าขาดโดนต้นไม้ไม่แตกหน้าผากแตกคนตาบอดเป็นนิสัยอย่างนั้นไม่ค่อยกลัวคนที่มีทิฏฐิมานะคนที่โง่เขลาบ่ปัญญาจึงเทียบเหมือนกับคนตาบอดไม่รู้จักบาปจักบุญจักคุณจักโทษไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำแล้วมันมีใครเก่งกล้าสามารถยิ่งกว่าตัวถ้าเป็นคนประเภทนี้นั้นยกให้เพราะไม่ค่อยจะกราบพระพุทธเจ้าไม่เชื่อธรรมไม่เชื่อกรรมทั้งๆที่เขาทำกรรมอยู่ตลอดเวลาเป็นถึงกับเป็นคนประเภทนั้นขึ้นมาอย่างน่าสะท้อนใจเขาก็ไม่ทราบว่าเขาทำกรรมอะไรเขากอดกรรมอยู่นอนอยู่กับกรรมตลอดเวลาไม่มีวันแบออกมาให้พอที่จะมองเห็นได้ว่ากรรมคืออะไรคนประเภทนี้เราไม่ต้องเอามาเป็นประมาทแต่คนประเภทที่คอยจะสอดส่องมองหาเหตุหาผลหาดีหาชั่วต้องยอมรับหลักของกรรมต้องยอมกราบพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะตรวจเก่งหรือยิ่ง
ยิ่งไป

จากพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนมีเดชเหมือนกลายเป็นคนพิเศษขึ้นมาเพราะปฏิปทาที่สามไม่มีที่อื่นอย่างอื่นที่จะเป็นพิเศษแตกจากทางดำเนินของพระพุทธเจ้าไปเราจะไปสอบแสวงหาทางอื่นว่าจะเป็นทางลักหรือทางตรงทางพิเศษทางได้เปรียบนอกจากจะพยายามเป็นช้างท่าหลังเดินตามพระพุทธเจ้าไปโดยไม่มีความท้อถอยดังที่เราบำเพ็ญอยู่แล้วอดบ้างอิ่มบ้างไม่ตายการเกิดการตายไม่เป็นจริงอ่ะกลัวอะไรมากนะในเบญจขันธ์นั้นยังไงก็ต้องตายกลัวก็หนีไม่พ้นแต่ยังไงเราจะได้คุณงามความดีขึ้นจากธาตุจากขันธ์อันนี้เท่าที่กำลังของเราจะสามารถแค่ไหนนั่นแหละเป็นที่พอใจของเราจะต้องบำเพ็ญให้เห็นคำว่านิพพานซึ่งเป็นบ่อของความสงสัยภายในใจของเรามาและฝังจมอยู่มาอยู่นานได้ฟื้นขึ้นมาปรากฏชัดภายในจิตใจหายสงสัยในคำที่หวานโดยไม่ต้องไปถามใครอีกเลยดังที่สาวกทั้งหลายแม่ไม่เคยรู้นิพพานเป็นผู้เป็นนักศึกษาปฏิบัติระดับกลับฟังจากพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาพอธรรมชาตินั้นได้โผล่ขึ้นมาอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกับการไปทูลถามพระพุทธเจ้าอีกเลยแม้ที่จิตกำลังเดินไปจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าในข้อข้องมันก็เคยมีประวัติเหมือนกันท่านเรียกว่าอัญญพระภิกขุจะไปทูลถามข้อข้อธรรมกับพระพุทธเจ้าพอเดินไปถึงตาถึงพระคันตกุฎีนั้นเท่านั้นเพราะฝนตกก็เลยยืนดีตาถึงพระคันตกุฎีของพระองค์น้ำที่หยดย้อยลงมาจากชายคาก็ตกลงไปที่พื้นกระทบกันก็ปรากฏเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปน้ำกระทบกันก็ปรากฏเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปดับไปท่านก็คิดเทียบเข้ามาข้างในถึงเรื่องสังขารที่ตรงนี่เขาเป็นธรรมส่วนละเอียดที่ท่านกำลังพิจารณาอยู่สังขารที่ตรงขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเรื่องอะไรก็ตามเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วดับเท่านั้นท่านคิดท่านพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเข้ามาสัมผัสกับใจมันก็เหมือนกับนั่งกระทบกันและปรากฏเป็นสังขารขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาไม่ว่าดีว่าชั่วมันดับด้วยกันทั้งนั้นดับแล้วก็เป็นไปอยู่จิตตามเดิมเช่นเดียวกับน้ำกระทบกันปรากฏเป็นฟองหรือเป็นต่ำขึ้นมาแล้วก็เลยดับเป็นไปกลายเป็นน้ำตามเดิมท่านเทียบเทียมอยู่ตรงนี้ในตัดสู้เสียในที่ใต้ถึงพระกระดาษดีของพระพุทธเจ้าออกจากนั้นพอฝนหยุดท่านก็กลับไปปฏิบัติให้ตัวเองด้วยความรู้สึกว่าแม้เราจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าท่านก็จะต้องตอบอย่างที่เราเห็นอยู่นี้ก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปทูลถามกลับไปปฏิบัติให้ตัวเองดีแสดงว่าฉันที่พิโกไม่มีใครจะสร้างให้ใครถ้าเกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละเวลาหลายๆนี้ต้องทราบชัดโดยลำพังตัวเองแค่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงไปรับหรอกเพราะเป็นธรรมชาติของผู้นั้นรับรองตัวเองอยู่แล้วด้วยสันติโกที่พระองค์เจ้าประทานไว้คำว่าสันติโกในข้างโน้นกับสันติโกในข้างนี้และคำว่าเกิดเจ็บตายข้างโน้นกับข้างนี้มีอะไรแตกต่างกันไหมแต่ล่วงมากี่ปีกี่เดือนก็เป็นเรื่องมืดกับแจ้งเท่านั้นเรื่องความเกิดความตายมันเป็นลักษณะอันเดียวกันเมื่อผู้ปฏิบัติทำทำก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันสันติโกจะมีความแปลกประหลาดมาจากไหนและธรรมะนิพพานจะมีความแปลกประหลาดมาจากไหนในสมัยนู้นกับสมัยนี้จิตของคนสมัยนู้นกับจิตของคนสมัยนี้มีความแปลกต่างกันไม่มีอะไรแตกต่างกันถ้าคนมีกิเลสก็เหมือนกันคนหยาบก็มีเหมือนกันคนละเอียดมีเหมือนกันถ้ารู้ถึงธรรมที่จะควรเรียกว่านิพพานก็ต้องเป็นนิพพานเหมือนกันไม่มีอะไรผิดแปลกพระสัจธรรมเป็นอันเดียวกันการปฏิบัติแต่จะทำปฏิบัติแบบเดียวกันความรู้จริงถ้าผิดแตกต่างกันไม่ได้เพราะเป็นนั้นนิพพานจะมีแตกต่างกันที่ไหนไม่มี
เอโกธรรมโมเป็นธรรมแท้เดียวเหมือนกันนี่การหมดความสงสัยในธรรมที่ว่านิพพานจะมาหมดที่จุดนี้ไม่มีจุดอื่นเป็นที่หมดที่สิ้นสงสัยการเรียนก็เป็นอุปกรณ์เพื่อจะมารู้ความจริงอันนี้ถ้าเรียนแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่มีอะไรเป็นสิ่งตอบแทนการปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้ความรู้ปรากฏขึ้นจากทางด้านปฏิบัติกลายเป็นสันติโกทรงตัวได้รู้ได้ภายในตัวเองถึงความพอตัวได้ด้วยหลักปฏิบัติท่านกดพยายามที่จะมาเป็นมวลความรู้ทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนในครั้งนั้นมาอยู่กับตัวเราคนเดียวความรู้จริงเห็นจริงจะเป็นสมบัติของเราผู้ปฏิบัติตามหลักตัวขาตธรรมนี่แน่นอนจึงขอยุติเพียงเท่านี้

นักบวชและเป็นนักปฏิบัติที่โลกให้นามว่าพระผู้ดำรงกรรมฐานและตัวเองก็ถึงพร้อมด้วยเจตนาที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่พื้นจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงท่านเหล่านี้แหละเป็นผู้เข้าถูกช่องถูกทางตามแถวทางเดินของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญและได้ตรัสรู้มาตลอดถึงนำธรรมะมาประกาศธรรมสอนโลกก็ทรงประกาศสอนในแนวทางที่ว่านี้คือการบำเพ็ญคุณงามความดีคุณงามความดีนั้นจะอยู่ที่ไหนอะไรจะเป็นเครื่องสัมผัสรับทราบรู้เห็นกับคุณงามความดีนั้นๆนอกจากใจนี่เท่านั้นไม่มีสิ่งใดจะรับทราบได้ในบรรดาสิ่งสมมุติทั้งหลายในโลกนี้มีใจนี่เท่านั้นเป็นผู้จะรับทราบและบำเพ็ญตนทั้งการละและการบำเพ็ญนี่พวกเราทั้งหลายได้มาบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ยอดเยี่ยมและได้มาประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้นี้นับว่าเป็นโอกาสและเป็นหน้าที่การงานที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับความเป็นนักบวชของเราถ้าไม่ลืมตัวไปเสียโดยอาศัยผ้าเหลืองที่โลกทั้งหลายเคารพกราบไหว้บูชานี่มาเป็นประหนึ่งว่าดินเหนียวติดหัวแล้วก็ว่าตนมีหงอนเสียโดยที่ว่าตัวได้บวชเพียงเท่านี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็นึกว่าสมบูรณ์เต็มที่แล้วในความเป็นพระของตนถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะก้าวเดินเพื่อความเจริญรุ่งเรืองสมเจตนาที่มุ่งไว้แล้วนั้นเลยผู้ตั้งใจเพื่อความหลุดพ้นจริงๆก็พึงคำนึงถึงทางดำเนินของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นคติตัวอย่างอันดีเยี่ยมมาแล้วทั้งที่พระองค์เป็นกษัตริย์คำว่าเป็นกษัตริย์โลกทั้งหลายก็ทราบทั่วถึงกันแล้วว่าเป็นบุคคลประเภทใดถ้าพูดถึงความมีคุณค่ามีราคาความที่น่าเยินยอสรรเสริญก็อยู่ในความเป็นพระมหากษัตริย์แต่ว่าเวลาพระองค์เสด็จออกทรงผนวดนั้นไม่ได้ทรงเสด็จคือไม่ได้เสด็จไปตามที่โลกคิดโลกเข้าใจกันว่าเสด็จออกทรงผนวดอย่างมีหน้ามีตามีคนเคารพเลื่อมใสเป็นหรือว่าได้รับการแห่แหนออกไปแต่พระองค์ทรงเสด็จไปแบบหาคุณค่าไม่ได้ทราบพระองค์จากความเป็นกษัตริย์และความมีคุณค่าทุกแง่ทุกมุมออกไปโดยประหนึ่งว่าเป็นผ้าขี้ริ้วเป็นคนอนาถาสลัดความสำคัญที่ว่ามีคุณค่ามีราคามีความเป็นพระมหากษัตริย์เป็นต้นออกจากพระทัยและกิริยาแห่งความเคลื่อนไหวทุกแง่ทุกมุมเสียหมดเหลือเพียงว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งเท่านั้นคำว่าสิทธาราชกุมารเมื่อนั้นก็เป็นพระนามของกษัตริย์ของวงกษัตริย์พระองค์ไม่ได้นำมาเกี่ยวข้องเลยเสด็จออกเพื่อบำเพ็ญพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งมีคุณค่าเนื้อโลกเนื้อสงสารมีพระทัยมุ่งหมายต่อธรรมดวงนั้นโดยถ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจึงทรงสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาที่โลกรักและสงวนกันการเสด็จออกทรงผนวด
เราก็ไม่เคยได้ยินว่าพระองค์ได้ประทับอยู่ในหอปราสาทราชมณีที่ไหนเหมือนกับกรุงกบิลพัทก็ไปอยู่ตามประเทศแห่งคนอนาถาเพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีสละทิฏฐิมานะทุ่มแง่ทุ่มมุมเพื่ออัดเพื่อทำนี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นการประทับอยู่ของพระองค์จึงสะดวกสบายหายกังวลอาหารการบิณฑบาตที่เรียกว่าเครื่องเสวยซึ่งเคยเสวย ในนามหรือในความเป็นพระราชาก็สละเสียสิ้นเหลือแต่คนอนาถาขอทานเขามาเสวยเท่านั้นพระองค์ก็สบายนี่เพราะการละสิ่งที่เข้าใจว่ามีคุณค่าเหล่านั้นแต่มาเป็นอุปสรรคในหัวใจนี้ออกเสียเหลือตั้งแต่ทำอันเลิศที่พระองค์ทรงมุ่งหวังซึ่งไม่ขัดกับสิ่งใดๆในโลกไม่เป็นอุปสรรคอะไรเลยนี่มีเหลือนี่เท่านั้นและทรงบำเพ็ญวิธีใดที่จะสิ่งทรงคิดว่าจะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ตามพระประสงค์ก็ทรงบำเพ็ญขนาดที่สละเป็นสละตายถ้าเป็นภาษาของเราไม่เห็นแก่ความยากความลำบากเหนือสิ่งที่พระองค์มุ่งหวังคือพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั่นเลยทรงบำเพ็ญเป็นเม็ดเต็มหน่วยจนกระทั่งเห็นว่าไม่ใช่ทางแล้วจึงทรงลดละแล้วสรุปความทรงก็ทรงย้อนหลังมาพิจารณาถึงเรื่องอานาปานสติซึ่งเคยได้แสดงให้ฟังหลายครั้งหลายหนแล้วจึงทรงบำเพ็ญทำด้วยอนาปานสติทรงระลึกกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วสละพระองค์ในสถานที่นั้นด้วยทั้งความเป็นพระพุทธเจ้าก็จะให้เป็นในสถานที่นี้หากไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสักป่าช้าก็คือสถานที่แห่งเดียวกันนี้ไม่ทรงคิดจะโยกย้ายไปที่ไหนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอีกนี่เป็นวาระสุดท้ายที่พระองค์ทรงปรงพระทัยลงไปเพื่อความตรัสรู้แล้วก็ได้ตรัสรู้อย่างสมพระทัยในคืนวันเดือน6เพ็ญธรรมที่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นและวิธีการดำเนินของพระองค์อันเป็นแนวทางหรือเป็นต้นเหตุให้ตรัสรู้นั้นไม่ปรากฏว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดได้เคยบำเพ็ญมาก่อนและเป็นครูอาจารย์สอนมาก่อนเลยไม่ว่าจะสอนผู้หนึ่งผู้ใดหรือสอนพระองค์เองก็ไม่เคยปรากฏเป็นเรื่องของสยามภูทรงขวัญขวายโดยลำพังพระองค์เองเวลารู้ก็รู้ขึ้นมาโดยลำพังพระองค์เองเช่นเดียวกันธรรมที่รู้ขึ้นมาในคืนวันตรัสรู้นั้นเป็นธรรมที่ประเสริฐเลิศโลกเหนือโลกเหนือสงสารเป็นโลกุตรธรรมอันสุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายได้เกิดวิมุตติพุทโธขึ้นมาเมื่อได้ปรากฏในพระทัยแล้วอุบายวิธีการต่างๆที่จะทรงแนะนำสั่งสอนโลกเพราะความเมตตาสงสารนั้นก็ปรากฏขึ้นกับสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นเพราะการทรงรู้ทรงเห็นนั้นเห็นทั้งโทษเห็นทั้งคุณเห็นทั้งหัวใจสัตว์โลกกรรมของสัตว์โลกเห็นทั้งพระทัยของพระองค์และกรรมของพระองค์ที่เคยเป็นมาอย่างไรอย่างถึงพระทัยเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงทุ่มเทลงด้วยพระเมตตาอยากจะให้สัตว์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากความทุกข์ความทรมานหรือมหันตทุกข์เหล่านั้นจริงๆและให้ถึงซึ่งความสุขนับแต่ความสุขอันเป็นพื้นขึ้นไปซึ่งดีกว่าที่ไปจมในนรกเป็นไหนๆตลอดความสุขสุดยอดได้แก่ความหลุดพ้นไปเสียโดยถ่ายเดียวเมื่อทรงแนะนำสั่งสอนเองทรงสั่งสอนด้วยความถึงพระทัย
เพราะอำนาจแห่งความเมตตานี้มีกำลังมากเนื่องจากเห็นเหตุสองประการนั้นเป็นเครื่องกระเตื้องประจักษ์พระทัยคือแดนแห่งสัตว์โลกที่รับความทุกข์ความทรมานนี้มีรอบในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจุดใดแดนใดสถานที่ใดที่สัตว์โลกทั้งหลายจะไม่รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยไปตามอำนาจแห่งกรรมของตนส่วนความสุขก็มีเจือปนกันไปแต่ความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่เด่นเอามากสำหรับสัตว์โลกซึ่งต้องจมอยู่เป็นจำนวนมากยิ่งกว่าผู้ที่รับความสุขความสบายเพราะอำนาจแห่งกรรมดีของตนเมื่อพระองค์ทรงเห็นความทุกข์ความทรมานในเหตุการณ์เหล่านี้และทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์ในพระทัยที่เลิศเลอหรือถ้าว่าถึงความสุขแล้วก็ลบล้างได้หมดบรรดาความทุกข์ทั้งหลายที่เป็นเหล่านั้นเมื่อก้าวเข้าสู่สถานที่นี้คือความบริสุทธิ์พุทโธนี้แล้วจึงทรงแนะนำสั่งสอนเต็มพระทัยเพราะอำนาจแห่งความเมตตาธรรมที่นำมาสั่งสอนโลกนี้ไม่ใช่ธรรมธรรมดาธรรมของท่านผู้บริสุทธิ์ด้วยธรรมของท่านผู้มีเมตตาอย่างแรงกล้าไม่มีใครเสมอเหมือนด้วยสอนสัตว์โลกตามขั้นตามภูมิแห่งอุปนิสัยของตนผู้ที่ควรจะหลุดพ้นไปได้อย่างรวดเร็วก็รีบฉุดรีบลากกระชากดึงให้หลุดให้พ้นไปเสียในขณะนี้ขณะนี้ผู้ที่ควรขยับขยายลึกเอื้อนชั้นขึ้นมาด้วยพระกำลังแห่งความสามารถที่ทรงแสดงอุบายต่างๆให้รู้ให้เห็นให้กล้าเดินขึ้นมาพระองค์ก็ทรงแนะนำสั่งสอนเรื่อยมาตั้งแต่วันตรัสรู้ไม่เคยลดหย่อนผ่อนความเมตตานั่นลงเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งวันปรินิพพานนี่ธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่กระเทือนโลกมานานเฉพาะพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ 2,500 กว่าปีนี้แล้วเป็นธรรมที่ปลุกสัตว์โลกให้ตื่นจากความทุกข์ความทรมานอันมีโมหะธรรมเป็นสำคัญที่ทำให้ลุ่มหลงล่มจมไม่รู้สึกเนื้อสึกตัวให้ได้รู้สึกเนื้อสึกตัวแล้วประพฤติปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจาก วงแห่งวัฏจักรซึ่งก็คือวงแห่งวัฏทุกข์ของสัตว์โลกนั่นแหละเพราะจิตแต่ละดวงละดวงถูกร้อยไว้แล้วด้วยกิเลสอาสวะมีอวิชชาเป็นสำคัญแล้วกิ่งก้านสาขาดอกไปก็แตกกระจายไปเป็นความทุกข์ความลำบากไม่ว่าจะเกิดในภพใดแดนใดเพราะอำนาจแห่งกิเลสนี้มีความรุนแรงที่จะต้องฉุดลากให้สัตว์โลกได้ทำบาปทำกรรมมากยิ่งกว่าจะทำบุญนี้เป็นไหนๆเมื่อเป็นเช่นนั้นสัตว์โลกไม่ว่าจะอยู่ในทิศใดแดนใดเพียงแต่มนุษย์เรา

เราก็เห็นประจักษ์กับตาแล้วถ้ายังไม่เห็นก็ให้ดูหัวใจของเราเองว่าวันหนึ่งวันหนึ่งมีความสุขความสบายแค่ไหนและมีความทุกข์มากน้อยเพียงไรมีสิ่งทุแย่ก่อกวนให้เกิดความกระเพื่อมขุ่นมัวมากน้อยเพียงไรในหัวใจของเราแต่ละรายละลายตลอดถึงร่างกายที่หมุนติ้วอยู่กับหน้าที่การงานนั้นมีมากมีน้อยเพียงไรไม่ว่าร่างใดไม่ว่าจิตดวงใดย่อมเป็นเช่นนี้เหมือนกันหมดเพียงมนุษย์เท่านั้นเราก็พอทราบได้แล้วกระจายออกไปหาสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกดินแดนนี้ก็เป็นจิตที่ถูกร้อยไว้แล้วด้วยอำนาจของกิเลสอาสวะประเภทต่างๆมีอวิชชาเป็นต้นที่ร้อยรัดให้แน่นหนามั่นคงที่สุดในหัวใจของคนมีกิเลสทุกดวงเมื่อร้อยไว้แล้วเช่นนั้นความทุกข์ก็ต้องป้อนเข้าไปแทรกเข้าไปแซงเข้าไปมากน้อยแทรกแซงกันอยู่อย่างนั้นเสริมกันอยู่อย่างนั้นเหยียบย่ำทำลายกันอยู่อย่างนั้นแล้วจะหาความสุขความเจริญหรือความสะดวกสบายมาจากที่ไหนในโลกอันนี้เพราะเป็นโลกแห่งปืนแห่งไฟที่เรียกว่าราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาสมอยู่ภายในจิตใจจะหาความร่มเย็นเป็นสุขมาจากที่ไหนย่อมหาไม่ได้นี่แหละการที่ทรงเห็นเรื่องราวของสัตว์ทั้งหลายกระจายทั่วโลกดินแดนนี่แห่งวิญญาณแต่ละดวงละดวงมีมากน้อยเป็นไรนี่แหละเป็นเหตุให้พระองค์ทรงพระเมตตาสงสารเอาอย่างมากมายเรานักปฏิบัติก็กรุณาย้อนเข้ามาสู่จิตใจของเราว่าเป็นเช่นเดียวกับโลกทั่วไปหากไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้งไม่มีธรรมเป็นเบรกห้ามล้อไม่มีธรรมเป็นเครื่องตัดทอนภพชาติที่เคยหมุนมาแล้วจำนวนมากมายนั้นหรือนานแสนนานขนาดใดให้ย่นเข้ามาในอนาคตอย่าให้ได้มากมายเหมือนดังที่เป็นมาแล้วนี่เลยด้วยการประพฤติปฏิบัติกำจัดมันเสียตั้งแต่บัดนี้ในวงนักบวชและปฏิบัติของเราไม่ควรจะนอนใจธรรมคำต่างสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมสุดยอดในการฉุดการลากถ้าเป็นยาก็เป็นยาโอสถอันเยี่ยมจึงเรียกว่าพุทธโอสถธรรมโอสถสังฆโอสถเยี่ยมทุกประเภทแห่งยาเหล่านี้ที่จะฉุดจะลากเราให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับเฉพาะการปฏิบัติกิจภาวนานี้เป็นทางสายลัดสายตรงแน่วแน่ต่อทางพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวถ้าได้รับการอบรมสั่งสอนหรือได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์เป็นที่ถูกต้องแน่นอนแล้วตัวเองนำมาประพฤติปฏิบัติก็ให้ดำเนินตามแนวแถวที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วด้วยเจตนาที่มุ่งหวังต่อแดนแห่งความพ้นทุกข์ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมกำลังให้มากขึ้นทุกทีทุกทีเถิดความหลุดพ้นจากทุกข์นั้นจะหดย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนถึงหัวใจของเราเป็นใจที่หลุดพ้นจากทุกข์ได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยเพราะอำนาจแห่งธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องดำเนินเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยไปโดยลำดับอยู่แล้วจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นไม่นอกเหนือจากธรรมของพระพุทธเจ้านี่เลยถ้าเราไม่ประมาท เห็นดอนนรกคือความเกิดเจ็บเจ็บตายซึ่งเป็นไปด้วยความทุกข์ทรมานนี้ว่าเป็นสิ่งที่เลิศเลอเสียอย่างเดียวเท่านั้นจะมีทางหลุดพ้นไปได้ไม่สงสัยเพราะจิตดวงนี้เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าคือตัวพาให้เกิดให้ตายคือจิตแท้ๆนั้นไม่ตายไม่มีตายแต่อำนาจของกิเลสที่แทรกอยู่ในจิตนั่นเองมันพาให้เข้าร่างนั้นให้เข้าร่างนี้นั่นที่เรียกว่าเกิดว่าตายเกิดตายเกิดตายเข้าร่างไหนถ้าเป็นร่างอยู่เฉยๆพลังชั่วแต่มันไม่ใช่ตุ๊กตาเมื่อจิตเข้าไปแทรกอยู่นั้นจิตเต็มไปด้วยกรรมเต็มไปด้วยวิบากแห่งกรรมจะไม่แสดงตัวออกในทางดีทางชั่วทางสุขทางทุกข์ไม่แสดงตัวออกในทางดีทางชั่วทางสุขทางทุกข์ได้อย่างไร

แล้วเปลี่ยนภพใหม่ขึ้นมาก็เป็นภพที่เต็มไปด้วยกรรมเต็มไปด้วยวิบากแห่งกรรมอีกเช่นเดียวกันเวลาไหนสัตว์ที่ว่างจากการเสวยกรรมไม่มีเพราะกิเลสซึ่งเป็นเชื้ออยู่ภายในมันฝังจมอยู่นั้นจะทำให้ทำบาปทำกรรมให้เบิกรับเสวย ความทุกข์ความทรมานอยู่ตลอดมาและยังจะตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดยุติได้เลยถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องตัดทอนหรือเป็นเครื่องตัดฟันขาดสะบั้นลงเสียเท่านั้นนี่ให้พากันเข้าใจเอาไว้ว่าทุกทั้งหลายหรือความเกิดความตายของสัตว์ไม่ว่าของท่านของเราของใครก็ตามมันเป็นเหมือนกันนี่หมดเป็นสักเศษร้อนไม่มีคำว่าชราข้ามค่าไม่มีคำว่าจะยุติสิ้นสุดแห่งการเกิดการตายต่อไปอีกแล้วเพราะหมดกำลังแห่งวัฏจักรที่ทำงานสิ้นสุดยุติลงไปแล้วอย่างนี้ไม่มีนอกจากจะสิ้นสุดยุติด้วยอำนาจแห่งความดีทั้งหลายเข้าฟาดฟันหั่นแหลกหรือตัดทอนกันลงไปเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีที่จะให้วัฏจิตวัฏจักรคือกิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตนี้พาให้ก้าวเดินไปสู่โพธินั้นโพธินี้แล้วมีกำลังน้อยถอยลงไปจนกระทั่งหมดกำลังและตายเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายนี้ไม่มีคำว่ากิเลสตายนอกจากจะสั่งสมตัวเองไปดังที่เคยเป็นมาแล้วนี้และจะเป็นไปไม่มีคำที่ว่าสิ้นสุดยุติเลยนี่เรื่องพระพุทธเจ้าจึงเป็นของจำเป็นอย่างมากเรียนมาตรัสรู้นี้เราก็อยู่ในท่ามกลางแห่งความตรัสรู้แห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนใครก็สอนพวกเราให้ประพฤติปฏิบัติตัวตามแนวทางนี้เถิดประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าทรงฉุดทรงลากอยู่ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองจากธรรมทั้งหลายที่ประทานไว้แล้วนี้ไม่เป็นอื่นจึงเรียกว่าสวดขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วว่าพวกเราทั้งหลายไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในเวลานี้จะไม่มีหวังเราอยากเข้าใจว่าการเวลานั้นจะเป็นเครื่องรับประกันเราในชีวิตจิตใจสกลกายและภพชาติของเราในการต่อไปจะต้องเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไปไม่มีทางนอกจากเรารีบเสียตั้งแต่บัดนี้ด้วยความไม่ประมาทการบำเพ็ญภาวนาก็เคยได้แนะนำสั่งสอนมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนี่ที่เกี่ยวข้องกับสังคมพระเรานับตั้งแต่วันพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพไปแล้วก็เป็น40ปีนี่พอดีสำหรับหมู่เพื่อนมาเกี่ยวข้องกับผมก็ได้แนะนำสั่งสอนเต็มสติกำลังความสามารถไม่มีอะไรลี้ลับหรือยังเหลืออยู่เลยภายในใจนี้แม้แต่น้อยได้ทุ่มลงเต็มสติกำลังความสามารถท่านผู้ใดจะนำไปประพฤติปฏิบัติก็ขอให้นำไปปฏิบัติให้ถึงใจแล้วจะถึงธรรมธรรมนี้สดร้อนๆเช่นเดียวกับกิเลสที่สดร้อนๆอยู่ภายในจิตใจของเราคิดไปทางกิเลสก็เกิดขึ้นมาทันทีภายในใจคิดไปในทางด้านธรรมก็เกิดขึ้นธรรมก็เกิดขึ้นทันทีภายในใจจึงเรียกว่าสดร้อนๆเหมือนกันทั้งธรรมทั้งกิเลสดูภายในใจของเรานี่แหละให้ไปอยู่ที่ไหนอย่าไปคิดให้เสียเวลาให้กิเลสมันกล่อมไปเรื่อยๆจนกระทั่งตายใจแล้วล่มจมไปตามมันว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วพระพุทธเจ้านิพพานแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีนี่เป็นเรื่องของกิเลสถ้าเป็นคนมาพูดก็เป็นคนที่คลังกิเลสมาพูดตัวเองไม่เคยได้บำเพ็ญคุณงามความดีมีการภาวนาเป็นต้นแม้แต่น้อยเลยแต่แล้วก็มาพูดด้วยลมปากที่โสกโปรกโสมมเดินเข้าหูใดหัวใจดวงใดก็กลายเป็นหัวใจโสกโปรกโสมมประจำตามกันเชื่อตามกันจมประจำตามกันเลยไม่มีชิ้นดีอย่างไรเลยหลักธรรมใครจะเกินพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยความบริสุทธิ์ความฉลาดแหลมคมทั้งปัจจุบันทั้งอดีตอนาคตใครจะครบเครื่องเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นและทรงสั่งสอนจากโลกทรงสั่งสอนด้วยความรู้ความเห็นความจริงจริงนะธรรมนี้เคยได้รู้ผลสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์มามากต่อมากแล้วนานแสนนานแล้วผู้นำมาเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางเหตุใดกิเลส
จะไม่หลุดลอยออกไปจากหัวใจต้องหลุดลอยไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า

0: ้าที่ยังทรงพระชนอยู่นั่นแหละขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางนั้นเถิดจะไม่ประดุจนี่เป็นหลักสำคัญของศาสนธรรมพากันตั้งอกตั้งใจวันคืนเดือนปีล่วงไปล่วงไปเรื่องโลกเรื่องสารก็ยังที่เราเห็นเนี่ยเนี่ยเห็นและได้ยินไหมเดี๋ยวนี้มันมีความสงบเงียบเมื่อไหร่นั่นแหละกิเลสพาให้เป็นแล้ววันไหนมันจะชราค่ำคร่าพอให้เราได้สะดวกสบายบำเพ็ญคุณงามความดีทางตาก็โดนทางหูก็โดนจมูกลิ้นกายโดนแต่สิ่งเหล่านี้ถ้ามันมีอยู่กับตัวของสัตว์ของบุคคลและสัตว์บุคคลนี้เท่านั้นเป็นผู้ชอบในสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ขวนขวายเป็นผู้หามาเป็นผู้เสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาแล้วก็มาเผาตัวเองเผาตัวเองอยู่ดังที่เห็นกันอยู่นี้แล้วธรรมพระพุทธเจ้าก็หาทางเดินไม่ได้เพราะมีแต่สิ่งเหล่านี้สกัดรัดกั้นไว้หมดทางตาก็ปิดเข้ามาหูจมูกลิ้นกายปิดเข้ามาปัญญามีก็เป็นปัญญาของกิเลสจะพาเบิกทางเข้าสู่นรกอเวจีร่มจมไปเสียหมดไม่มีสติปัญญาที่จะเบิกทางเพื่อเข้าสู่มรรคผลนิพพานหรือความหลุดพ้นนั่นเลยเมื่อกิเลสมันมีมากๆแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างไรในหัวใจของเราเวลานี้กิเลสประเภทที่อยากรู้อยากเห็นอยากดูอยากชมเหมือนโลกนั้นมันมีไหมในหัวใจเรานี้ถ้ามีก็แสดงว่าเราไม่ผิดอะไรกับโลกเขาถ้าผิดก็ผิดแต่ผ้าเหลืองผ้าเหลืองที่ไหนก็มีหาเอาได้ทั้งนั้นไม่สำคัญยิ่งกว่าธรรมภายในใจของเราที่บำเพ็ญให้ได้ให้ถึงภายในตัวเองและเป็นสมบัติของตัวเองให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติมีอ่อนลงทุกวันทุกวันการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนรู้สึกว่าหดเข้ามาย่นเข้ามาแต่ก่อนผมก็ไม่เคยพูดเวลานี้มันรู้อยู่ภายในจิตใจไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าเรารู้เราเพราะความรับผิดชอบกันตลอดมาเป็นอย่างไรก็เล่าให้หมู่เพื่อนฟังการเล่านี้ไม่ได้เล่าเพื่ออะไรเล่าเพื่อให้ไม่ประมาทเหมือนกับการเตือนอยู่เสมออย่านอนใจอย่าประมาทครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่พลาดจากไปได้แม้แต่พระเจ้ายังปรินิพพานพระสาวกอรหันต์มีจำนวนมากขนาดไหนแต่ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แล้วเป็นยังไงท่านคนนี้ผ่านร่วงโรยไปหมดเพราะร่างกายนี้เป็นสมมุติทำไมจะไม่มีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเครื่องเหยียบย่ำทำลายเล่าและตัวของเราเองก็อยู่ในกฎอันเดียวกันจะมีอะไรเป็นอย่างอื่นที่พิเศษจากนั้นนี่แหละเป็นของสำคัญขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพึ่งปฏิบัติ ให้มันเห็นในจิตของเราให้ใจของเราได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แต่เราจะเอาสิ่งใดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในโลกอันนี้ดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองไม่มีแต่สิ่งที่จะพังมีแต่สิ่งที่จะจมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกฎอนิจจังพึ่งไม่ได้มีแต่จะแตกจะสลายจะทำลายเนื้อใจนี้ไม่ตายก็ไปเกาะสิ่งนั้นก็พาพังสิ่งนี้พาพังนั่นแหละที่ว่าเกิดว่าตายเพราะสิ่งนั้นพาให้พังตัวจิตเองไม่พังไม่ชิบหายแต่สิ่งที่จิตเข้าไปเกาะเกี่ยวนั้นมันพังมันเปลี่ยนไปได้นั่นแหละมันจึงเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอจึงไม่ให้นอนใจให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่ทำทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่จะกิรังถาวรต่อไปจนกระทั่งถึงความเที่ยงแท้แน่นอนคือจิตที่บริสุทธิ์ธรรมที่บริสุทธิ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับหัวใจแล้วนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าและสาวกท่านบำเพ็ญถึงธรรมขั้นนี้จึงเรียกโลกุตระธรรมธรรมทั้งสิ่งทั้งหลายมีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาบีบบังคับไว้หมดอยู่ในกรอบแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่แล้วโลกุตระธรรมขั้นวิสุทธิธรรมนี้นอกเหนือไปจากกรอบอันนี้แล้วจึงไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นแหละท่านว่านิพพานเที่ยงตรงนั้นก็คือจิตที่บริสุทธิ์นั่นเองเที่ยงจะเป็นอะไรไปเราผู้เคยแปรปรวนนั่นแหละกลับกลายเป็นความเที่ยงขึ้นมาด้วยมีแต่จิตล้วนๆเนี่ยอันสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ที่ไหนอย่ามีอย่าเผลอสติอย่าลืมเนื้อลืมตัวกับสิ่งใดในโลกสิ่งที่เคยสัมผัสสัมพันธ์นี้เคยมาสักเท่าไหร่ปัจจุบันก็สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่แล้วตื่นหาอะไรรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ใช่เป็นของใหม่ของเก่าทั้งนั้นของเคยสัมผัสสัมพันธ์และเคยให้ทุกข์มาแล้วด้วยความลุ่มหลงของเราตื่นหาอะไรทำเป็นเครื่องปลุกให้ตื่นสิตื่นด้วยสติตื่นด้วยปัญญาหาอุบายฝึกทรมานตนหลายวิธีหลายด้านหลายทางเราจะทำแต่แง่เดียวมุมเดียวกิเลสมันน้อยสันผันขมไม่ทันต้องใช้อุบายหลายวิธีการเพื่อให้จิตอย่างน้อยสงบก็ยังสบายคนเราจิตสงบมากน้อยเป็นความสบายตื่นเต้นภายในเจ้าของอยู่ที่ไหนก็สบายนี่เห เห็นประจักษ์เพียงจิตสงบเท่านั้นก็เห็นประจักษ์แล้วว่าความสบายเป็นอย่างไรบ้างแล้วจิตก็ได้ที่เกาะคือเกาะในสมาธิธรรมคือจิตสงบก็สบายอยู่นั่นนะเพียงเท่านี้ก็ได้ที่เกาะแล้วที่เกาะนี้เย็นแล้วกระจายจิตทั้งตนออกไปดังที่ท่านสอนไว้ว่าทางด้านปัญญาพินิจพิจารณากฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละเราไปเยี่ยมป่าช้าภายนอกไปเห็นป่าช้าภายนอกขยะขยงน่ากลัวตื่นเต้นตกใจแล้วป่าช้าภายในคือร่างกายของเราที่ครอบหัวใจของเราอยู่เวลานี้ทำไมไม่ดูทำไมไม่ตื่นนี่ป่าช้านี่เป็นสำคัญมากไปตื่นในป่าช้าภายนอกจิตของเราอยู่ภายในร่างกายนี้ก็อยู่ในป่าช้าผีดิบนี่พิจารณาให้มันเห็นชัดเจนเช่นเดียวกับป่าช้าภายนอกมันจะได้ปล่อยได้วางภาระความกังวลวุ่นวายความยึดความถือซึ่งเป็นเรื่องกองทุกข์ทั้งนั้นออกไปโดยลำดับลำดาใจของเรามันสว่างจ้าออกมาถ้ามันได้ปล่อยสิ่งเหล่านี้พิจารณาสิ่งนี้ชัดเจนแล้วใจจะเริ่มสว่างจ้าออกมาเรื่อยๆเรื่อยเลยมีปัญญาปัญญาเป็นอย่างนี้เองพิจารณาคลี่คลายในสิ่งที่อยู่กับตัวของเรานี่แหละร่างกายนี้อยู่กับตัวของเราพิจารณาขยายออกไปเป็นยังไงกฎอนิจจังแปลมาตั้งแต่วันเกิดถึงขนาดนี้เป็นยังไงแล้วความทุกข์มีมาตั้งแต่วันเกิดเช่นเดียวกันกับวันนี้จนกระทั่งถึงวันตายความทุกข์ในขันกับจิตนี้จะต้องสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆเกี่ยวพันกันไปเรื่อยๆนี่อนัตตาไม่ใช่ของใครทั้งนั้นตั้งแต่วันเกิดมาตายไปแล้วก็ไม่ใช่ของใครแล้วถือหาอะไรพิจารณาลงไปเมื่อปัญญาพิจารณาแยกแยะกันเมื่อจิตเห็นตามเป็นจริงไปทีเล็กน้อยย่อมปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นก็เท่ากับปล่อยวางภาระอันหนักซึ่งเป็นกองทุกข์ออกได้โดยลำดับลำดานั่นเองนี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาอย่างนี้เมื่อพิจารณานี่เราขอสรุปความมาเลยเมื่อพิจารณาไม่หยุดไม่ถอยความสว่างความเห็นแจ้งชัดเจนในสิ่งทั้งหลายนี้จะค่อยละเอียดตัวเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจิตละเอียดเข้าไปเพราะสิ่งแวดล้อมอยู่ภายในจิตใจนั้นเป็นสมมติเมื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นการขัดหัวใจแล้วใจย่อมมีความสว่างกระจ่างแจ้งไปโดยลำดับลำดับนะจนกระทั่งหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วเป็นอย่างไรทีนี้จิตดวงนั้นเหมือนอะไรใหม่อยู่ในโลกนี้แบบเหมือนโลกใดบ้างเหมือนสิ่งใดบ้างในโลกนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงรู้ในสิ่งที่โลกไม่รู้เห็นในสิ่งที่โลกไม่เห็นแล้วคำว่าบรมสุขก็สุขในสิ่งที่โลกไม่สุขพระพุทธเจ้าและสาวกท่านสุขท่านประเสริฐในโลกที่ไม่ประเสริฐเนี่ยอยู่ในช่ำกลางโลกนั่นแหละแต่ไม่เหมือนโลกคือหัวใจที่บริสุทธิ์พุทโธแล้วล้วนๆนั่นแหละนี่คือผลแห่งการประพฤติปฏิบัติเวลานี้สดสดร้อนๆให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจพุทธปฏิบัติเอาให้ประจักษ์ในหัวใจเจ้าของสิอยู่ไหนประจักษ์ถ้าลงใจกับธรรมได้สัมผัสสัมพันธ์กันมากน้อยจนกระทั่งถึงเต็มหัวใจแล้วอยู่ไหนก็อยู่เถอะกล้าหาญเต็มที่ต่อความจริงทั้งหลายจะเป็นจะตายไม่มีอะไรสะทกสะท้านเพราะเรื่องความเป็นความตายเป็นเรื่องของสมมุติจิตอันนี้ไม่ใช่สมมุตินอกเหนืออยู่แล้วตลอดเวลาตั้งแต่วันบรรลุหรือตรัสรู้ธรรมขึ้นมาภายในใจกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนขึ้นมาแล้วนั่นแหละเป็นจิตที่คงเส้นคงวาหนาแน่นไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกาะไปเกี่ยวเลยแม้แต่น้อยนั่นแหละท่านว่าเป็นบรมสุขบรมสุขสุขอันนี้ไม่ใช่สุขเวทนาเป็นสุขในหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจึงไม่มีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องเลยว่าบรมสุขนี่จะแปรไปไม่มีคำว่าแปรถ้าสุขเหมือนโลกเหมือนสมมติทั้งหลายหรือสุขอันเป็นสมมตินั้นไม่ว่าจะสุขทางกายทุกทางกายไม่ว่าจะสุขทางจิตทุกทางจิตแปรสภาพได้โดยกันทั้งนั้นไม่มีอะไรเจียงถาวรยั่งยืนแต่ได้ทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นบรมสุขซึ่งอยู่ในความบริสุทธิ์ด้านของจิตแล้วไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นหายกังวลหายตลอดกาลนะไม่มีคำว่าการนั้นสมัยนี้หรือยืดยาวขนาดไหนก็จะต้องสิ้นต้องสุดลงไปได้นี้ไม่มีเป็นความเที่ยงตรงท่านนี้เรียกว่านิพพานเที่ยงก็คือไม่มีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็เที่ยงเท่านั้นเองทำใจของเราให้เห็นชัดๆสิภายในจิตใจยืนเดินนั่งนอนก็สักแต่ว่าเปลี่ยนอาการของธาตุของขันธ์ไปเท่านั้นธรรมชาตินั้นไม่ได้เปลี่ยนตัวเองประจักษ์ถ้าว่าอัศจรรย์ก็เหนือโลกอยู่ตลอดเวลา อัศจรรย์ของท่านไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนโลกอัศจรรย์เหมือนโลกตื่นเต้นกันมันก็ไม่มีอะไรที่จะเหมือนสิ่งนั้นนั่นแหละสำคัญมากทีเดียวการปฏิบัติธรรมถ้าไม่เอาจริงเอาจังจะไม่ได้เรื่องนะเพราะเรื่องของกิเลสนี่คล่องตัวเต็มที่ในหัวใจของแต่ละดวงละดวงคือผู้ปฏิบัติของเราถ้าสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่แก่กล้าไม่สามารถไม่เอาจริงเอาจังแล้วจะไม่ได้เรื่องอะไรวันหนึ่งวันหนึ่งปีปีหนึ่งปีหนึ่งจะล่วงไปล่วงไปแต่มืดกับแจ้งเท่านั้นแต่กิเลสกับจิตจะไม่แยกจากกันไปเลยถ้าสติปัญญาของเราไม่ทันกับมันแล้วยังไงก็ต้องพันกันไปนั่นแหละแล้วก็ไปจมอยู่ในกองทุกข์อีกเช่นเดียวกับที่เป็นมาแล้วไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันเพราะกิเลสไม่เคยเปลี่ยนตัวเป็นอย่างอื่นมีมากทุกมากมีน้อยจนกระทั่งไม่มีเสียนั่นเลยเองไม่มีทุกข์ในหัวใจดวงนั้นทำอะไรก็ไม่มีถ้าดวงกิเลสได้สิ้นสุดลงไปสักอย่างเดียวเท่านั้นถึงทุกข์ในร่างกายก็ทราบว่ามันเป็นทุกข์แต่ไม่สามารถที่จะซึมทราบเข้าสู่จิตใจได้นั่นมันต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาท่านพระอรหันต์ท่านตายท่านจึงไม่มีปัญหาจะทำยังไงให้ท่านเผยจะทำยังไงให้ท่านเสียท่าเสียทีให้รถตัวลงจากความบริสุทธิ์นั้นไม่มีทางจึงเรียกว่าอฐานะเป็นไปไม่ได้แล้วสมมุติเป็นสมมุติวิมุติเป็นวิมุติต่างอันต่างจริงเหรอเข้าไปเข้ากันได้ยังไงนี่การปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติอย่างนี้วิธีการอุบายต่างๆข้อเราแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมามากมายตลอดถึงวิธีปฏิบัติควรจะเด็ดให้เด็ดพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแง่ใดควรจะเป็นประโยชน์ให้หาอุบายพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายวิธีจึงเรียกว่าปัญญาที่จะแก้กิเลสซึ่งเป็นจอมที่ฉลาดแหลมคมมากที่สุดไม่งั้นไม่ทันอันนี้ก็เทียบกันแค่นี้เอาแค่นี้แหละอันนี้มันแทบไม่สะดวกเลยนะเราไม่นึกว่าจะมีเสียงอันนี้ยุ่งเราจึงได้มาประชุมเทศวันนี้ตั้งใจเทศตอนนั้นมาก็ขึ้นแล้วเป็นอย่างนั้นมีเพื่อนไม่สะดวกพุ่มนะทางวัดต่างๆนี่วัดกรรมฐานเราทางมงคลจะไม่มีนะอันนี้ที่ผมมีตกมาโอ้เสื่อมไปอย่างนี้เองอยู่กันไปงั้นถามหัวหน้าวัดไปวัดผู้ชอบวัดนั้นไล่เบี้ยวไปเลยเป็นทางมงคลก็จำเป็นก็ต้องสารภาพมาด้วยผู้มีก็มีผู้ไม่มีก็ไม่มีว่าหนักเพราะนั้นมันก็ได้ความแล้วตัวเรียนสมัยครูบาอาจารย์พาดำเนินท่านถือเป็นงานเป็นการของท่านจริงๆของพระทั้งหลายจริงๆไม่มีงานอะไรเลยถ้าอย่างนั้นเสร็จแล้วมีแต่เดินโยงกลมนั่งสมาธิภาวนามีอย่างนั้นแต่นั้นไม่มีงานอะไรมายุ่งมาโกรธเป็นเรื่องเป็นหลังจริงๆเรื่องภายนอกไม่จำเป็นเลยก็ไม่ให้ยุ่งแหละอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์เรานี่ไม่มีเลยเราพูดได้เราไม่มีเลยท่านอย่าได้มายุ่งเลยพระญาติโยมก็จะยุ่งที่ไหนท่านอยู่ในเขาในป่าใครไปยุ่งท่านแล้วท่านไม่สนใจด้วยมันจะสอนพระสอนเนมอยู่ด้วยความสงบสงัดผลของศาสนาไม่เห็นเลยไม่ปรากฏเลยในหัวใจของชาวพูดเรานี่แม้รู้สึกว่ามันพูดไม่ถูกว่าอะไรนะมีแต่ลมปากเฉยเป็นลมแรงๆเลยถือเป็นลมๆแรงๆแต่ไม่มีอะไรปรากฏเลยตั้งศาสดาก็เป็นศาสดาองค์เอกสอนธรรมอันเอกแก่สัตว์โลกแล้วสัตว์โลกมันก็เป็นสัตว์โลกอย่างว่าแหละมันไม่ใช่สัตว์ธรรมมันเป็นสัตว์โลกสัตว์ที่เป็นธรรมคนช่วยสัตว์โลกนะนี่นับวันหนาแน่นเข้ามาหนาแน่นเข้ามามันคะเข้ากันนองนอกมังนาสับปนเข้ามาได้อะไรๆเข้ามาเราก็ยิ่งโง่ยิ่งเป็นเหมือนดินอะไรมาพ่อมับพ่อมับเผากันเรื่อยอยู่นี่คือสำคัญเพราะการแนวนี้ก็ต้องออกมาจากความรู้ความเห็นของใจที่จะรู้จะเห็นก็ต้องปฏิบัติให้ถูกแน่มันจะรู้เห็นขึ้นมาได้รู้เห็นขึ้นมาแล้วถึงจะสอนได้เช่นสมาธิด้วยปัญญานี้จะให้สอนถูกต้องตามแนวนี้ถ้าไม่รู้ก็สอนไม่ได้ทำไมต้องรู้ถึงจะสอนถูกต้องตามแนวเพียงเราเรียนมาไม่ว่าท่านมาลองมันก็อย่างนั้นเนี่ยเรียนมาแล้วเราไม่รู้เป็นยังไงได้แต่ชื่อดี องค์ของสมาธิแท้ๆมันไม่เห็นไม่รู้ไม่เป็นในจิตตัวเองแล้วจะไปพูดได้ยังไงนี่ที่สำคัญมันเป็นในเจ้าของแล้วพูดได้แล้วยังไงพูดได้สอนได้แก้ได้ถ้าขัดข้องไหนพูดเพราะว่าผ่านมาหมดครอบไปหมดแล้วเพราะว่าบ้ามันรู้แล้วไงก็เคยผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วเป็นแต่ยังไม่พูดเมื่อไม่มีเรื่องมาสัมผัสกันก็ไม่ออกรับกันไงพอมีเรื่องมาสัมผัสเช่นทางนั้นพูดขึ้นมาทางนี้ก็ออกรับกันควรจะแก้ก็แก้ควรจะเสริมก็เสริมรู้ไว้แล้วรู้ไว้แล้วนี่สำคัญจริงนะเรื่องวัตถุมันแสดงธรรมหรืออย่างนี้ใจก็ดิ้นไปกับเรื่องโลกเรื่องวัตถุเรื่องแสดงธรรมมดการปฏิบัติไม่มีวัดทั้งวัดไม่มีการปฏิบัติทำไงมีจะเอาชื่อเอานามมาไว้ในเท่านั้นบวชมาแล้วค่ะเหมือนเราบวชเท่านั้นก็เท่านั้นแม้จะรักษาศีลมันก็ไม่บริสุทธิ์ตัวไงมันทำลายอยู่นั้นแหละทำลายศีลตัวเองก็ภูมิใจว่าเราเป็นพระเป็นเนรภูมิลมแรงๆนี่นี่ที่มันน่าคิดไม่ได้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติท่านก็มีการพูดอย่างนี้ไม่ได้ปฏิเสธนะว่าไม่มีผู้ปฏิบัติมีจะมีอย่างลึกๆลับๆเงียบๆท่านมีท่านเป็นในวัดบ้านก็มีไม่ใช่ไม่มีนะแต่ท่านปฏิบัติอย่างเงียบๆของท่านเหมือนท่านไม่ได้ปฏิบัติว่างั้นเถอะไม่ออกตลาดเหมือนกิเลสมันออกกิเลสของพระของเรียนออกตลาดนี่โอ้มันเกลื่อนหมดแล้วผู้ปฏิบัติเป็นธรรมจริงท่านก็เลยไม่อาจจะออกนะต้องเก็บบ้านท่านไว้เสียเงียบเงียบ
1: คือผมอย่างที่ผมเคยผ่านมาถ้าไปพูดเขาหาว่าเรา
0: ก็นั่นแล้วนั่นแหละที่ว่าไม่ได้ออกตลาดมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะกิเลสมันมากอย่างบอกแล้วเดี๋ยวมันขยำมาแหลกเป็นจะพูดแล้วชัดเจนนักหนาพูดแล้วมันก็เข้ากันได้หมดแล้วผมเองผมก็เคยผมเป็นอย่างนั้นมาเรื่อยนะท่านมหาตั้งแต่ผมเรียนหนังสือผมไม่เคยลานะการภาวนาผมมันเป็นอยู่ในหัวใจแต่ไม่ให้ใครทราบนะไม่มีใครทราบผมแหละผมมักทำของผมอยู่งั้นนะเวลาเข้าภาวนาไม่มีใครรู้อยู่ในห้องภาวนาเป็นอยู่ในตุกเจ้าของหมู่เพื่อนเป็นยังไงก็แล้วแต่มันเป็นอยู่งั้นนะเพราะท่านถึงพูดว่าผู้ตั้งใจปฏิบัติมีอยู่อย่างเงียบมันมีเราไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีนะมีแต่มีน้อยมากมีท่านก็มีอยู่เฉพาะท่านเงียบในวัดในวาส่วนมากตรงนี้ก็พระอายุพรรษาแก่ๆท่านอยู่เงียบท่านภาวนาท่านคงแก่เรียนแล้วเป็นนักตันอยู่รู้โลกก็รู้มานานแล้วมามากต่อมากแล้วที่นี่ก็อยู่เงียบๆทำภาวนามีอยู่ไม่ว่าบ้านนอกในเมืองมันมีอยู่เสมอแทรกๆกันไปเป็นเพียงว่ามีน้อยส่วนที่มันเพิ่มพันที่เลือดออกตีตลาดนี่มันน่าที่เลือดเป็นผมทำภาวนาผมเป็นมันนี่อันหนึ่งอยู่นั่นนะพูดไม่ถูกนะมันเหมือนกับเป็นสายดิ่งอยู่ในหัวใจเนี่ยดิ่งต่ออัตต์ต่อธรรมต่อภาวนาเป็นยังไงนี่เรียนก็เรียนแต่อันนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นกันอยู่ภายในนี่เริ่มมาเล่าให้ฟังที่ว่ามันรวมปุ๊บเนี่ยขาดไปหมดเลยเราไม่เคยตื่นไม่ตื่นเต้นด้วยดีใจตื่นเต้นหรือความตื่นเต้นเลยมันจะกระตุกมันแล้วไปกวนมันเลยจิตมันเลยถอยมาโอ้ยเสียดายข้าวหลังจะเอาใหญ่เราเอาใหญ่มีความหมายสัญญาลมมันไปอยู่กับที่ผ่านมาแล้วเฉยไม่อยู่ในปัจจุบันมันก็ไม่เป็นจนกระทั่งมันจืดจางไปแล้วจนหายห่วงแล้วที่มาทำยิ้มแม่ก็ไม่ไปยึดอดีตที่ที่นี่มันก็เป็นอีกเป็นบ้าอีกเราก็ดีอย่างนั้นนะโอ้มันแล้วมันแปลกไหมล่ะเมื่อมันเป็นแล้วถึงได้รู้เวลาภาวนาแต่ผมชอบภาวนาพุทโธมาแต่ไหนแต่ไรภาวนาพุทโธวันมันจะเป็นอย่างนั้นนะมันเหมือนกับว่าเราดึงจอมแหนแหปากไว้เนี่ยเหมือนกับดึงจอมแหนมันหดเข้ามาพร้อมๆกันกระแสของจิตที่มันรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันหดเข้ามาเรื่องเข้ามาความหดเข้ามาของจิตนี่มันก็เป็นวิญญาณหนึ่งให้เกิดความสนใจต่อ อาการมันที่มันย่นเข้ามาย่นเข้ามาแล้วเป็นจุดของความสนใจขึ้นมายิ่งจ่อเข้าไปจ่อไปมันเข้ามาย่นเลิกเลยถึงนั้นแล้วขาดไปหมดโถเป็นอย่างนี้ถ้าจริงๆจะพอรู้อยู่เท่านั้นไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยขาดหมดมันอัศจรรย์อะไรสิโถอัศจรรย์ตื่นเต้นเดี๋ยวมันก็ถอนเฉพาะความตื่นเต้นมันไปกระตุกไปกวนมันโอ้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะอะไรนะครับโอ้เป็นอย่างนี้เอ้จิตเนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนมาเป็นเองเห็นเดี๋ยวก็ตื่นเต้นจากนั้นมาก็เอาเรื่อยแล้วทำงานเรื่อยแต่มันไม่เป็นเป็นอย่างนั้นผมเป็นได้เพียงสามหนเรียนหนังสืออยู่อันเป็นเพียงสงบเรื่อยๆนะธรรมดานะมันสงบของมันอยู่เป็นธรรมดาเนี่ยแต่เป็นอย่างนั้นน่ะมันไม่เคยเป็นมันเป็นสามหนตอนนั้นแหละจนกระทั่งออกบวชโอ้ออกปฏิบัติหยุดเรียนแล้วออกปฏิบัติทีนี้ขนาดใหญ่เลยจะให้ได้อย่างนั้นคราวนี้ยังไงก็ต้องหนีไม่พ้นว่างั้นเลยเพราะปลดเปลื้องภาระการศึกษาและเรียนความกังวลอะไรๆออกหมดมีแต่ท่าปฏิบัติล้วนๆเอากันใหญ่เลยผมเอาทั้งวันทั้งคืนไม่ถอยแล้วก็เป็นจนได้เลยสิทางนั้นจิตก็เป็นสมาธิมันเป็นแน่นหนามันคงอยู่ตลอดเวลาจะเข้าสมาธิจิตจะสงบกิริยาหรือไม่สงบกิริยาของความคิดความปรุงก็ตามแต่มันตัวฐานของจิตมันแน่นตึงอยู่นั่นเหมือนเดิมคือเป็นสมาธิมันเห็นอย่างนั้นเลยคือเป็นสมาธิเป็นยังไงที่สงบเข้าไปก็จะว่าเป็นสมาธิเลยที่เป็นสมาธิมันหนีนี่มันเห็นทั้งสองอย่างสงบเข้าไปมันจิตมันสงบถ้าถอยมาแล้วมันก็หมดสมาธิคือความตั้งมั่นมันไม่มั่นใช่ไหมมันคลอนแคลนนี่เวลาสงบหลายครั้งหลายครั้งความสงบแต่ละครั้งมันก็สร้างฐานมันให้แน่นหนามันคงขึ้นแน่นหนามันคงขึ้นสุดท้ายก็ฐานมันก็แน่นตึงนั่นจิตจะสงบไม่เข้าไปไม่ก็ตามจะไม่สงบคิดอ่านแต่ต้องอะไรได้อยู่ก็ตามแต่กำหนดดูฐานของจิตนี่มันจะแน่นตึงอยู่ตลอดเวลานั่นที่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเนี่ยนี่ก็พูดได้สิมันเป็นแล้วอันนี้มันกินอะไรเนี่ยเตรียมสมาธิท่านี้มันก็อัศจรรย์นะถ้าไม่มีทำขั้นละเอียดกว่านี้ไปขึ้นมาแทรกนะโอ้มันอยู่ได้เพลินทั้งวันนะพอมันเป็นในหัวใจเจ้าของเนี่ยมันทำไมมันพูดไม่ได้คือมันอิ่มตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่ไหนมันก็อิ่มตัวอยู่สบายไม่มีอะไรกวนก็เข้าสมาธิแน่วแน่ถึงผมพูดจริงๆนะจิตเป็นผมเป็นสมาธิมันเป็นจริงๆมันเป็นชำนาญมากทีเดียวเพราะไม่ได้สนใจกับปัญญาเลยสุดท้ายก็ว่าจะเอาสมาธินี่แหละจะเป็นนิพพานก็ฟักแต่ลงจนพ่อแม่อาจารย์ไล่ขนาบออกมันถึงออกคือคนอื่นมาไล่มันจะไม่ออกนะนี่พ่อแม่อาจารย์ซึ่งเป็นที่เราเคารพนับถือเอามากสุดหัวใจมันถึงฝืนจากสมาธิออกมาไม่ทั้งกันดักเอาหนักเหมือนกันนะผมไม่ลืมนะเพราะท่านรู้นิสัยอันนี้ถ้าพูดธรรมดามันจะไม่ถึงนิสัยอันนี้ท่านเอาแต่ดุเด็ดใส่กับผมนะเช่นอย่างที่ว่าสูบในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดสันนั่นท่านรู้ไหมโอ้โหจ่อเข้ามานั่นท่านไม่ได้บอกว่าความสูบในสมาธินี่ไม่เหมือนความสูบทางด้านปัญญาซึ่งละเอียดกว่านี้อันหนึ่งนะท่านควรจะพูดนั่นท่านไม่พูดเวลาผ่านไปแล้วมันก็เข้าใจเองอ๋อท่านพูดนั่นเพื่อนิสัยอันนี้เนี่ยนี่ออกงั้นไปแล้วท่านนี้ท่านรู้ท่านรู้ไหมว่าสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมท่านรู้เราก็เดือนมาติดปากที่ว่าสมาธิก็เป็นมรรคเอาแล้วมาเถียงกันสินี่ก็ถ้าว่าสมาธิเป็นสมุทัยแล้วสมาธิจะให้เดินที่ไหนวะอ๋อสมาธิท่านไม่ได้เป็นสมาธินอนตายเหมือนน้องท่านนี่หนาว่านี่นี่นอนตายอยู่นี่คือว่านั่นความติดในสมาธินั่นแหละความหมายนะความติดในสมาธินั่นแหละมันผิดอ่ะผิดตรงนั้นแต่ท่านจะว่างั้นมันไม่ถึงใจเรานี่บอกว่านอนตายยังไงว่างั้นสมาธิของพระพุทธเจ้าท่านสอนมัน ไม่ได้เป็นสมาธิที่นอนตายเหมือนของท่านเราว่าโถมันก็หาที่ขั้นอะไรคือก็นอนตายจริงมันอยู่มันไม่ยอมออกนี่นี่สิท่านเอาจะนั่งหนักแล้วก็ได้เพราะท่านรู้นิสัยนี้มันนิสัยรุนแรงนิสัยผาดโผนท่านก็รู้เอาจริงถ้าหลงหลงจริงไม่หลงไม่หลงเบี่ยงั้นมาผมหมามันขาวขาวเรื่องอะไรคนนี้พอไปถึงขั้นปัญญาท่านก็เอาจากนักนั่งหนาอีกเหมือนกันท่านปัญญาคือว่าเวลามันออกมันออกแล้วนะจนกระทั่งกลางคืนไม่หลับไม่นอนนั่นแหละมันหลงสังขารนะคือสังขารหมายถึงว่าความคิดทางด้านปัญญามันก็เป็นสังขารเอาสังขารออกท้ายแต่สังขารนี่เป็นฝ่ายมากสังขารมันเป็นฝ่ายสมุทัยระยะแยกนะคือเราให้คิดให้เป็นให้เป็นปัญญาไม่เอาสังขารออกไปใช้จะเอาอะไรไปใช้นั่นนั่นแหละครับนั่นแหละมันหลงสังขารคือสังขารของมรรคนั่นแหละแต่มันเกินไปมันก็เรียกว่าหลงนั่นแหละมันหลงสังขารก็เมื่อมีพิจารณามันก็ไม่รู้เนื้อนั่นแหละบ้าหลงสังขารเนี่ยโอ้ยเอาหนักเลยนะบ้าหลงสังขารเอาหนักเลยท่านไม่เถียงนะมันคงจะถูกอย่างท่านว่าแล้วเหมือนอย่างข้าที่สมาธิเราลงแล้วนะสมาธิที่ท่านไล่ออกนะเวลามาพิจารณาเป็นอย่างนั้นจริงมันถูกอย่างท่านว่ามันก็ยอมทีนี้เวลามาถึงขั้นปัญญาท่านมาหลงสังขารเพราะบ้าหลงสังขารคงจะถือของท่านว่าแล้วแต่มันก็ไปจนเหนียวมันก็ไม่จะพักก็ไม่อยากพักแหละไอ้จนเหนียวแต่มันไม่เถียงอันนั้นคงจะถูกอย่างท่านว่าแล้วอย่างนั้นไม่ลืมที่มันจะพุ่งดังนั้นมันก็ถูกอย่างท่านเวลาพิจารณาพระไปแล้วย้อนมามันถูกอย่างท่านจริงๆว่าจริงๆจะได้แต่เด็กๆหน่อยโอ้ท่านสอนเราท่านสอนอย่างนี้ก็รู้นิสัยเราเป็นนิสัยอย่างนี้เนี่ยทีนี้เรื่องที่ให้พอให้เหมาะพอดีนั้นนะเรื่องสมาธินี่ก็ให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาบ้างอย่าติดอยู่แต่สมาธิอย่างเดียวนี่ความหมายพอขนาดนั้นนะแต่ท่านจะว่าเป็นคนนี้เรามันจะไม่ถึงใจเราจริงเรามันหยาบอันนี้ใส่อย่างนั้นถ้าเราพูดถึงเรื่องปัญญาการพิจารณาทางด้านปัญญามันเกินเหตุเกินผลมันเลยเถิดเนี่ยก็พักบ้างสิความหมายว่างั้นให้มีเวลาพักในสมาธิบ้างแล้วออกทางด้านปัญญาบ้างในสม่ำเสมอการจึงเรียกว่าดำเนินไปด้วยความสะดวกให้ท่านจะว่าอย่างนั้นความถูกต้องมันเป็นอย่างนั้นแต่ที่นี่ท่านทำไมไม่ว่าอย่างนั้นก็เพราะเห็นว่าเรานี่มันนิสัยมันหนาถ้าไม่เอาอย่างหนักนี่มันไม่กระเทือนพูดง่ายว่างั้นเวลาผ่านไปแล้วมันก็รู้อืมว่า
1: แต่ผมว่าเวลาอย่างผมเองเมื่อไหร่เนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์พูดอะไรหนักๆไม่รู้ว่ามันจะดีครับดีมากกว่าพูดค่อยๆ
0: ใช่แล้วผมก็ยอมรับอันนี้พอหนักมันหนักธรรมไม่ใช่หนักกิเลสออกมามันเป็นพลังของธรรมออกมาไม่ใช่พลังกิเลสมันก็ยอมรับไปเลยมันชอบไปเลยไม่ว่าใครถ้าจิตเป็นธรรมแล้วถางเรานี่มันถึงใจปุ๊บเลยเพราะออกมานี่มันไม่ใช่เป็นพลังของกิเลสเป็นพลังของธรรมออกมา
1: ถึงจะว่าใครก็แล้วแต่ผมน้อมเข้ามานี่มันน้อมมันคล้ายๆว่ามันอ่อนยุบไปถึงจะว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมก็ยังน้อมเข้าม
0: า
1: ผมคิดว่าถ้าวันไหนพ่อแม่ครูอาจารย์แสบเสียงชอบจริงๆนะ
0: ก็แก้ว่ามันถึงกิเลสเนี่ยมันก็เคลื่อนเราก็ชอบเลยเราเป็นผู้มุ่งคำอยู่แล้วเนี่ยคำนี้ผมไม่แก้วตรงนี้ตรงไหนว่ามันยับเยอะเลยมันไม่สะดวกผมเลยเนี่ยผมรู้ว่าเขาจะไม่พูดอะไรอีกวัน
1: เจ้าพวกก็มาคิดอยู่ว่าเขาเนี่ยเปิดใจถ้าใช้ขันมากถึงจะสูง
0: ใช่เออของเครื่องการคนกับเขาก็มาหัวใจท้องก็เหมือนกันหัวใจเราที่ไหนหน้าเกาะก็อยากเกาะที่ไหนหน้ายืดก็อยากยืดที่ไหนเพื่อนจะพึ่งเขาก็พึ่งเนี่ยมันเหมือนเรานะมันร่างกายมาของคนจริงหาทางกระหม่อมเขาก็ไม่ได้เหมือนอย่างเราไปหาผู้อาจารย์หาเกาะหายืดอะไรต้องสู้ใจที่มีที่เกาะที่ยึดไม่ได้เกาะยึดครูบาอาจารย์เกาะอัดเกาะธรรมเนี่ย เวลาก้าวเดินต้องยึดยึดให้เต็มที่เมื่อถึงที่แล้วมันก็ปล่อยเองนี่เราขึ้นบันไดมันจับบันไดให้เต็มที่ได้หรือตกลงมาตายตรงนี้เวลาขึ้นต้องเกาะต้องให้ติดที่ติดเมื่อถึงที่แล้วก็ปล่อยเองเนี่ยเวลานี้เป็นเวลาที่ยึดที่เกาะครูบาอาจารย์มันต้องยึดต้องเกาะติดครูบาอาจารย์บ้าใช่ไหมว่าก็ยึดครูบาอาจารย์แล้วก็ติดครูบาอาจารย์นี่ติดว่าอีกแล้วไม่มีอะไรเป็นว่าเสื้อขาดบนอากาศหัวปักมางั้นเหรอวะถึงดีคนนี้มีที่เกาะมีที่ยึดมันเรื่องอะไรคนหลักรอยถึงเวลาเกาะมันต้องเกาะซะก่อนดีเวลานี้เป็นเวลาที่เกาะเป็นเวลาที่ยึดเช่นเราเดินทางเนี่ยเราต้องยึดสายทางเป็นสำคัญสายทางที่ถูกนี่ต้องยึดแยกไม่ได้เนี่ยครูบาอาจารย์ที่แนะนำสอนต้องยึดต้องเกาะให้แน่นที่ใดมันก็ยิ่งเป็นการเพิ่มกำลังของเราขึ้นเป็นที่มั่นใจเป็นที่อบอุ่นเป็นสะดวกก้าวเดินพูดง่ายๆว่าสนุกก้าวเดินว่ะเมื่อมันมีครูบาอาจารย์คนนี้อยู่แล้วมันสนุกก้าวเดินเนี่ยมันไม่ว้าเหวนี่ไม่ยึดได้ไงถึงเวลาทุกคนยึดต้องยึดไปก่อนเมื่อมันถึงเวลาอิ่มแล้วเหมือนเรารับทานนะอิ่มตัวแล้วก็อิ่มก็ยังคืออะไรพระนันทะไม่ใช่เหรอคือว่าพระพุทธเจ้าทรงรับรองทีนี้ก็ได้ปล่อยแล้วเรื่องความที่ความรับรองจากพระพุทธเจ้าเนี่ยก็พระนันทะพูดเดินใช่ไหมล่ะนั่นแล้วเกาะตรงที่เกาะพระนันเกาะพระพุทธเจ้าพระนันทะเมื่อเวลาพอถึงขั้นวิสุทธิธรรมอรหัตตบุคคลแล้วทีนี้เป็นอันว่าปราศจากเป็นว่าปล่อยแล้วเรื่องการรับรองจากพระองค์พระองค์เป็นเหมือนกับเป็นตัวประกันแต่ก่อนใช่ไหมล่ะพอถึงที่แล้วก็เป็นว่าปล่อยแล้วถึงหมดปัญหากันแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเราเมื่ออยู่ในวาระที่เกาะที่ยึดนี่โอ้ต้องเกาะต้องยึดไม่เกาะไม่ว่าไม่ยึดไม่ว่าผมนี่มันเป็นหัวใจของผมพ่อแม่อาจารย์นี่เป็นหัวใจของผมเลยขนาดนั้นเลยเพราะว่าเกาะเรายึดหรือไม่เกาะยึดกับพี่ยาวยึดมันเป็นหัวใจชีวิตจิตใจอยู่กับนั้นหมดเลยเนี่ยเวลามันควรดูต้องดูควรเกาะต้องเกาะควรพึ่งต้องพึ่งไม่พึ่งไม่ได้เหมือนกับเราเดินตามสายทางตีสายทางไม่ได้นะพอถึงที่แล้วทางนั้นกับเราก็หมดปัญหาไปเองเมื่อถึงที่แล้วที่ครูบาอาจารย์สอนถึงที่แล้วมันก็รู้เองจากเรื่องบุญเรื่องคุณนั้นไม่ถอนนะทั้งบุญทั้งคุณท่านเคารพเรื่องสายนี่ทุกหัวใจแต่ที่จะให้ยืดอย่างนั้นมันไม่ยืดนี่นะมันก็รู้ใช่ไหมล่ะถ้ายึดแบบนั้นเหมือนแต่ก่อนอย่างนั้นมันไม่ยึดมันจะมันเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นความเห็นบุญเห็นคุณซึ้งมันมีอะไรเท่าหรอกที่นี่นะเนี่ยความเห็นบุญเห็นคุณครูบาอาจารย์มันซึ้งจริงๆผมมันไม่ใครทำไมซะพ่อแม่อาจารย์ต้องจมไปไหนถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยอย่างนี้จะไม่ซึ้งได้ยังไงท่านสอนว่างานนี้จับปั๊บความมักเลยมันเอาจริงเอาจังนี่นิสัยนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะท่านถึงใส่เอาน้ำหนักเอาผมไม่เล่นทำอะไรเอาจริงเอาจังทุกอย่างนิสัยมันเป็นนิสัยจริงจังแต่นี่มันก็เคยเป็นมาตะคราดนั่นแหละหากเราไม่รู้ว่าอันนี้เป็นอัตเป็นธรรมเป็นอะไรเป็นนิสัยจริงจังมีความสัตย์ความจริงมันไม่ได้คิดก่อนเวลาปฏิบัติธรรมมันย้อนไปหาความเป็นคราวาสของเจ้าของอ๋อมันเป็นมาแต่โน้ตเป็นพื้นเพมาแล้วก็มันจริงถ้าว่าจะทำแล้วเอาเลยทำเลยถ้าว่าจะไปถ้าว่าจะดูนะไม่เลยมีคำว่าเหล่านะว่าจะไปแล้วไม่ไปนี่ไม่เอาผมไม่เอานะใครมาเล่นกับผมเหล่าโอ้โหผมไม่เล่นด้วยนะถ้าเป็นคารวะกับเหมือนกันนะนี่สาระเหล่านี้ผมไม่เล่นด้วยเจ้าถ้าว่าพึ่งกันจริงๆพึ่งเป็นพึ่งตายจริงไม่มีสองนั่นเพราะงั้นเรามีสายเพราะเวลาเข้ามาหาครูบาอาจารย์แล้วมันถึงเกาะถึงยึดจริงๆเอาเป็นที่ลงใจแล้วนี่ครูบาอาจารย์ของเราแน่แล้วไม่สงสัยแล้วพอเรียนเราก็เรียนมาแล้วท่านปฏิบัติยังไงกับตำบักตำรามก็วิ่งเข้าถึงกันปุ๊บประสานกันแล้วลงใจแล้วนั่นท่านทำอย่างนั้นนั่นถูกกับข้อนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพอเอามาเทียบมาเคียงได้มันก็เห็นจะชัดแม้สิ่งที่เราไม่เทียบเคียงได้เราไม่สามารถมันจะผลไปไหนมันก็ต้องลงใจเหมือนอย่างที่เราเห็นมาแล้วนี่แน่เรื่องสมาธิปัญญาท่านเป็นยังไงหลวงเวลาดึกต้องดึกยิ่งยึดยิ่งหนักเข้าไปเลยคิดดูที่หนึ่งด้านพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นนะภาพผมน้ำตาร่วงเห็นไหมอ่ะภาพคิดไม่อยู่กับใครเลย
2: ปัญหาของเราวันหนึ่งวันหนึ่งมันเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็ตอนนั้นเป็นมันเรื่องของปัญญานี่มันเป็นธรรมจักรอยู่แล้วเนี่ยนั่นแหละตอนมันนั่นแหละธรรมจักรปัญญาของเราเมื่อมีวันมีคืนเลยแล้วปัญหาก็เกิดขึ้นเรื่อยสิเกิดขึ้นเรื่อยแล้วเมื่อมีครูบาอาจารย์อยู่เราจะไปแก้ไปไขโดยลำพังตัวเองให้เสียเวลาเวลาอะไรทั้งๆที่มันก็กำลังบางปัญหานี่มันแก้ยากจริงๆมันหนักมากเหมือนกับแหลมหลาแทงหัวใจเข้าไปแก้ไม่ได้มันก็ขวางอยู่นั่นหลังหลวงพ่อวิ่งไปหาท่านเล่าถวายท่านท่านใส่เปี้ยงเดียวตกพัวหมดเลยนั่นคุณค่าของครูบาอาจารย์ที่ผ่านไปแล้วเห็นแล้วรู้แล้วแก้เราไปอย่างนั้นแล้วที่นี่คุณค่าของเราที่แก้ตัวเองนี่ฟาดวันนั่งค่ำยังไม่เรื่องมันจะตายมันมีคุณค่าอะไรมันต่างกันขนาดนั้นนะถ้าพูดถึงคุณค่าครูบาอาจารย์กับเราเราไม่มีคุณค่าเลยนี่แต่เมื่อเวลาไม่มีครูบาอาจารย์แล้วมันก็ต้องจำเป็นต้องฟาดต้องเหวี่ยงกันไปนะเวลามีครูบาอาจารย์อยู่ยังพระสงฆ์ชาวโลกในครั้งพุทธกาลที่ไปเรียนถามปัญหาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ดับรู้ธรรมในต่อพระภาคก็มีนั้นแต่ตอนนั้นแล้วก็เมื่อมันมีผู้ศึกษาแต่ถามโยมจะไปแบกมันหนักอะไรมันก็ต้องเข้าหาเข้าหาด้วยอย่างพระสงฆ์ชาวโลกในครั้งพุทธกาลเข้าหาพระพุทธเจ้าเรียนถามปัญหาพอพระพุทธเจ้าแก้ปัญหานั้นก็บรรลุธรรมบรรลุธรรมนะนี่เมื่อมันไม่เวลาไม่มีครูบาอาจารย์นี่นั่นแหละที่จิตมันเมื่อทำไงเนี่ยหัวใจไม่อยู่กับใครเลยอยู่กับท่านเท่านั้นเนี่ยท่านก็มาละภาพแล้วเห็นนี่นั่งเฝ้าท่านอยู่นี่น้ำพึ่งน้ำว่าโอ้น้ำตาร่วงผมเนี่ยยังไงปัญหาของเรามันเกิดอยู่ตลอดเวลาท่านบอกว่าจะทำไงเนี่ยแต่เมื่อมันสูญเสียแล้วมันก็ฟัดกระเวียงเลยบางครั้งแต่มันนานที่บางปัญหาบางครอบแล้วก็เพื่อนก็อยู่กับครูบาอาจารย์มันอบอุ่นอ่ะมันก็กาจับภูเขาทองว่างั้นเดี๋ยวนะโอ้ยมันเหลือกระลาบไปหมดก็ภูเขาทองพาเหลืองนี่ไม่ใช่เราพอออกจากท่านไปแล้วโอ้ยดำปีเลยสั่นไปสู้ไม่ได้เพราะงั้นถึงว่าโอ้ยท่านอย่างนี้เราหนีไปจากท่านไปไม่ได้เลยผมมันเรียนมาหมดมันผ่านมาหมดแล้วนะถึงได้พูดเต็มปากเต็มปากเวลาจากท่านไปไม่ได้จากไม่ได้จริงมันเห็นในเจ้าของเขาอยู่ในป่ามันก็อยู่เฉยไอ้เรื่องกิเลสมันเป็นป่าของมันมันก็ฟาดไปตามเรื่องของมันเราแก้ไงก็ไม่ได้เขาอยู่ในป่าเหมือนสัตว์เขาอย่างนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยไม่มีเรื่องอะไรมันก็ขุเรื่องของมันขึ้นมาก่อเรื่องของมันขึ้นมาในหัวใจเจ้าของให้ยุ่งกับเจ้าของตลอดเวลาเนี่ยทั้งที่ไม่มีอะไรมายุ่งนะมันก็ยุ่งของมันเองเนี่ยเขาถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้หนีจากครูบาอาจารย์ไม่ได้นั่นเห็นจะทำดังที่พระคือว่าอะไรผมบอกมาสร้างที่นู่นนะวัดทองลมเพราะมันก็ชวนผมเลยกันทีเพราะผมเคยเป็นมาแล้วอยู่เมืองเมืองครูอาจารย์แล้วก็อยู่ป่าอยู่ป่าได้กินมันก็เป็นป่ามันไปนั่นหรอเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งอยู่ในป่าว่างั้นโถ่อะมันจะเข้ากันได้ปั๊บก็นักหนาเข้าได้สนิทเลยผมเคยเป็นแล้วมันไม่หลักเลยนั่นนะหลักใจไม่มีแต่นั่งมีแต่เจริญกับเสื่อมเจริญกับเสื่อมอยู่นั่นตอนที่ว่านมันพอมันได้หลักแล้วนั่นปึงเป็นสมาธิแล้วที่อยู่คนเดียวก็อยู่ได้เนี่ยเพราะอาศัยนั้นอยู่ทั้งวันจะภาวนาพอจิตให้เข้าปั๊บนี้มันก็เข้าเลยแน่วเลยอย่างนั้นมีหลักยึดอยู่นี่สมาธิเลยที่ถึงขั้นถึงได้ขนาดออกมันถามเรื่อยทีนี้ต้องหาจิตสงบดีหรือสงบดีวางนี่เลยแล้วท่านก็เฉยเวลาท่านจะเอาแล้วก็เปี้ยงเลยท่านจะนอนตายนั่นเหรอคุณน่ะบูว่าท่านจะเอานะขึงขังก็หมดเลยนะท่านจะนอนตายนั่นเหรอทุกได้สมาธิเท่ากับเนื้อติดพันท่านรู้ไหมฮะนี่น่ะบูว่าจะเอาความสุขในสมาธิน่ะเท่ากับเนื้อติดฟันน่ะเป็นยังไงสุขขนาดไหนเนื้อติดฟันน่ะฮะอย่างนั้นน่ะโอ้บูว่าท่านจะเอาเล่นเมื่อไหร่ผมไม่ได้ลืมนะเพราะว่าท่านเอาอย่างหนักเอาผมเพราะอย่างนี้ใส่อย่างนี้เนี่ยนะสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมนี่แหละเอาอีกนะนี่แหละตอนเถียงกันฮะสมาธิทั้งแท่งเป็นตัวสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมนั่นน่ะท่านนี่ก็ขึ้นน่ะถ้าว่าสมาธิเป็นสมุทัยแล้วสัมมาสมาธิจะเดินที่ไหนวะสมาธิของท่านไม่ได้เป็นสมาธินอนตายอยู่เหมือนน้องท่านน่ะนั่นทีนี้มันก็ยอมเขายอมมันนอนตายจริงนั่นท่านเอามาใส่เห็นไหมดังนั้นน่ะความเหนือกันมันเหนืออย่างนั้นเราหาของจริงแล้วมันทำไมจะไม่ลงที่เถียงก็คือเถียงหาเหตุหาผลใช่ไหมแล้วไม่ได้เสียด้วยทิฏฐิมานะที่จะต่อสู้กับท่านดังนั้นเราไม่มีนี่เราก็มีอันหนึ่งของเราที่มันมีเครื่องที่จะต่อสู้อยู่ ถ้าเราไม่ลงใจอย่างตรงนี้แล้วก็เอาออกเลยสิอย่างที่ว่าสัมมาสมาธิถ้าท่านไม่พูดอย่างนั้นผมก็ไม่ลงใจใช่ไหมล่ะสัมมาสมาธิของท่านไม่ได้เป็นไม่ใช่สมาธินอนตายอย่างเหมือนของท่านหนักว่านั่นนี่มันนอนตายนี่ท่านไม่ได้เหรอนั่นน่ะความจริงเวลาท่านเราจะแยกมาพูดคือความติดในสมาธินั่นแหละมันเป็นสมุทัยนั่นเพราะนั่นแหละแต่ถ้าจะพูดเพียงเท่านี้มันจะไม่ลงถึงใจเราคนหยาบหยาใช่ไหมล่ะท่านต้องยกอกทั้งนี้ทุ่มตาเขาปาดหมดเลยให้หาใหม่คนแบบนี้ว่างั้นเลยบุญงานโน่นเวลามันผ่านมันต้องรู้เวลามันออกมันก็ไม่พอดีนี่ที่มันเป็นสมาธิมันเป็นปัญญาเร็วเป็นยังไงก็เพราะสมาธิมันพร้อมแล้วก็เหมือนจะว่าอาหารที่จะเรามาปรุงเป็นอาหารนะเครื่องทำครัวมันหมดแล้วไม่ว่าผักว่าพริกว่าปูว่าปลาว่าเนื้อว่าอะไรมันรวมตัวมาหมดแล้วแต่เราไม่มาปรุงให้มันเป็นอาหารประเภทนั้นๆเท่านั้นมันก็ไม่เป็นคือผักเป็นผักเนื้อเป็นเนื้อปลาเป็นปลาอย่างนั้นเราไม่เมื่อเราไม่นำมาประกอบให้เป็นแกงชนิดใดมันก็ไม่สำเร็จขึ้นมาสุดท้ายนั่นมันก็เน่าเปื้อนไปเฉยใช่ไหมถ้ามันเป็นแกงเป็นไม่ได้ถ้าเราไม่เอามาประกอบนี่ก็เหมือนกันสมาธิก็เป็นสมาธิแต่ไม่เป็นปัญญาสิเมื่อเรามาประกอบทางด้านปัญญามันก็ผึ่งเลยเพราะมันพร้อมแล้วนี่เลยนะผมอ่ะพอออกท่านไล่อย่างนั้นออกทางด้านปัญญามันออกมันก็ผึ่งเลยก็มันพร้อมอยู่แล้วนี่แต่เราไม่รู้จักวิธีใช้เฉยพอท่านมาทางปัญญาท่านนี่ก็ออกพิจารณาพิจารณามันก็ผึ่งเลยโอ้โถโถแล้วนี่สุดท้ายก็มาตำหนิเลยโอ้ยอยู่สมาธิมันนอนตายเฉยเอาอย่างนะมันไม่พอดีนะผมปัญญาต่างหากเป็นเครื่องผู้ฆ่ากิเลสเนี่ยพอออกทางด้านปัญญานี้มันเห็นมันตัดตรงไหนขาดตรงไหนขาดมันรู้ที่จิตมันก็ยิ่งสว่างยิ่งจ้าขึ้นมันผิดกับสมาธิความสว่างของจิตที่เป็นปัญญากับความสว่างของจิตอยู่ในสมาธิมันผิดกันเมื่อรู้โหโถตายหยุดสมาธิมันนอนตายถึงได้เยอะเลยแล้วเมื่อที่เวลาออกทางด้านปัญญามันก็จะเอาให้ตายเลยมันพอดีเลยเพราะฉะนั้นเวลาไปพูดกับท่านท่านนึกใส่เอาเปี้ยงนั่นแหละมันลงสังขารนั่นนั่นท่านใส่อย่างนั้นนะอ๋อถ้าไม่พิจารณาก็ไม่รู้เลยนั่นละบ้าลงสังขารบ้าลงสังขารขึ้นเลยนะทางนี้ทางนี้นิ่งนะไม่เถียงมันคงจะถูกอย่างที่ท่านว่าข้าวสบายเพียงแล้วเอานึกในใจนะแต่แล้วมันก็เพราะความเพลินเนี่ยทางด้านปัญญามันก็ไปมันเต็มเหนียวมันจะตายจริงมันเพิ่งเข้าสมาธิเข้าสมาธิมันก็ไม่อยากเข้านะมันอยากทำงานมันล้างเข้ามาแล้วเอาโม่ถูกท่านเลยเอาผมก็ต้องได้บริกรรมนะบริกรรมพุทโธเหมือนเราเพิ่งฝึกหัดสมาธิที่แรกกันคือมันจะไม่อยู่ทางสมาธิเป็นแต่มันไม่สนใจกับสมาธิเพราะเห็นว่าสมาธิที่นอนตายเสียมันก็จะเอาทางด้านปัญญาโน่นมันหมุนตื้อๆโน่นเพราะฉะนั้นจะเป็นลากเข้ามาให้มันอยู่ในสมาธิบังคับไม่ให้มันออกโอ้ยจะบังคับจริงสุดท้ายก็เอาบริกรรมพุทโธทียิบไม่ยอมให้มันออกคือมันออกมันจะออกไปทำงานนี่นะไม่ได้ออกไปเพื่อเพลินแบบโลกเดือดสารนะมันจะออกไปทำงานแก้กิเลสอันนี้ต่างหากนี่นะมันออกอย่างนี้มันก็ฟัดกันอยู่กองใหญ่นี่อ่ะมันไม่ได้ออกไปนู่นนะมันออกเป็นกิริยาของจิตที่ออกแสดงตัวเฉยทางด้านปัญญาบังคับไว้ไม่ออกแล้วก็ครับบังคับของพุทโธถี่ยิบแล้วก็นี่มันรู้สึกว่าโหมันพูดไม่ถูกนะมันเหมือนก็จังพูดเราดึงจอมแหนแหละแล้วก็สงบเข้ามาแน่วแล้วบังคับไว้ได้บังคับนะถึงสงบก็บังคับนะไม่ใช่สงบตายตัวอยู่เหมือนอย่างแต่ก่อนนะแต่ก่อนสมาธิสงบเนี่ยสงบจริงๆไม่จะออกอยู่แล้วปกติมันยิ่งให้เข้ามันยิ่งสนุกอยู่นั่นเลยทีนี้เรื่องปัญญามันเหนือกว่าที่มันจึงจะออกอยู่ตลอดออกทางด้านปัญญาทีนี้พอจิตเข้าสงบแล้วแหมมันเอ้ยเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำนะความทุกข์ความทรมานทั้งหลายที่เหนื่อยเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะมันมีกำลังวังชาขึ้นมากระปี้กระเป๋าขึ้นมาภายในหัวใจนี่บีบผึ่งอะไรเนี่ยโถบังคับไว้จนกระทั่งสมควรแต่การแล้วถึงรามือถ้าพูดถึงว่ารามือพอรามือนี่ก็ผึ่งเลยที่นี่เอากำลังวังชาออกจากสมาธิเหมือนกับว่าเราได้พักผ่อนนอนหลับแล้วรับทานอาหารแล้วประกอบการงานอันเก่านั่นแหละไม้กับไม้ท่อนเก่าแต่ฟันที่นี่มันขาดสะบั้นไปเลยหินนี่ก็ได้รับหินแล้วปัญญาได้รับแล้วจากสมาธิผึ่งเลยแต่ว่าความมันรีบมันด่วนของมันมันจึงไม่อยากพักสมาธิถ้ามันจะตายจริงมันไม่เข้านะถ้ามันเข้าทีไรมันจะตายจริงมันถึงเข้าไม่งั้นมันไม่เข้าเมื่อที่ท่านพูดถึงเรื่องว่าอุทธัจจะเราจะยอดเบื้องบนคือความเพลินในการพิจารณาเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปไม่เหมือนอุทธัจจกุกุจจะใน นิวรณ์ห้าซึ่งมีอยู่ในสามัญชนทั่วไปนะอันนี้นิวรณ์ห้านะอุทธัจจกุกุจจะทั้งฟุ้งซ่านทั้งรำคาญนะอันนี้มันฟุ้งคือว่าฟุ้งมันเพลินรำคาญก็รำคาญที่ว่ามันเหนื่อยมันเมื่อไรจะได้พักมันจะพักผ่อนดีหน้าจิตนี่ก็ว่าพระบ้าว่าอันหนึ่งมันไม่ว่าจริงมันผึ่งมันด้วยนั่นมันเพลินมันนี่ถึงว่าอุทธัจจะอ๋อเป็นอย่างนี้เองไงคือความเพลินในการพิจารณาของตนเพลินในงานของตนนี่เรียกว่าอุทธัจจะในสังโยชน์เบื้องบนไม่ว่าสังโยชน์บนจะว่าอะไรเมื่อมันถึงขั้นนั้นแล้วมันไม่ได้เอาอะไรไม่จะนำมาทำล้วนๆปัญญามันรวดเร็วแข็งแกร่งเลยเจ้าหมุนติ้วพอมันเลยจากนั้นแล้วมันละเอียดทันมันละเอียดปัญญานี่ละเอียดที่ที่ผมเคยพูดนั่นแหละที่ว่ามหาปัญญานี่มันก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นมหาปัญญาในขั้นอันนี้มันก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นมหาปัญญาเต็มหัวใจมันรู้อยู่แล้วไม่ได้สงสัยนี่มันเผลอเมื่อไหร่นั่นมันเป็นหลักธรรมชาติที่รู้อยู่ตลอดเวลาบังคับไม่บังคับมันก็รู้อยู่นั่นเป็นอัตโนมัติเองทีนี้อันหนึ่งที่ละเอียดเข้าไปนั้นมันอะไรอีกล่ะนั่นสิมันเราไม่เคยเห็นอันนี้ก็ว่าเป็นมหาปัญญาแล้วหาที่มหาปัญญาแล้วแล้วที่ละเอียดลงไปกว่านั้นเป็นปัญญาที่เป็นน้ำซับน้ำซึมละเอียดซึ่งไปโดยอัตโนมัติอันนั่นก็ดีนี่มันอะไรพูดไม่ถูกแล้วผมแต่ทุกวันนี้พูดไม่ถูกแต่ไม่มีที่ไปแล้วพวกไปดึงมหามาก็กินก้านของมหาสติมหาปัญญาที่ไปดันเชื่อแต่มันสนิทใจไม่สนิทนะกับความเป็นอันนั้นน่ะละเอียดนั่นแหละที่มันทราบอะไรเรื่องของกิเลสละเอียดขนาดไหนมันตามทราบกันหมดน่ะคืออันนั้นแหละมันสำคัญอยู่นะมันก็ไม่มีในตำราไม่มีแม้แต่หมายตำราเรียนเหมือนกันไม่มีแต่มันเป็นในความจริงในความจริงมันมีอย่างนี้จะว่าไงนี่แหละที่ว่าความจริงกับความจำมันต่างกันเรียนมาใช่ท่านพรรณนาไปหมดทุกเนี่ยทุกมุมจะพรรณนาได้ไงมันก็เหลือเฟือต่อความจดจำของผู้เรียนนะสิของผู้ศึกษาเลยก็ปล่อยว่าเอ้าเมื่อจับต้นทางแล้วปลายทางมันจะถึงนั่นเองก็ว่างั้นเมื่อจับต้นแล้วกิ่งก้านมันจะไปถึงนั่นเองก็ความหมายก็ว่างั้นมันก็ว่าไว้แต่ส่วนใหญ่อย่างนี้มันเป็นสาขาออกไปละเอียดไปจริงที่ว่ามันละเอียดละเอียดอย่างนี้ละเอียดแบบซึ้งมันทำก็ไม่เป็นการอ่านเรื่องเหมือนว่าเป็นญาณอันหนึ่งนั่นแหละแต่นี้มันเราก็ไม่อยากพูดมันเป็นการอ่านเรื่องไปถ้ามันมาหามาสติปัญญานี่เหมือนกับว่ามันอันนี้มันยังหยาบอยู่นะนะถ้าไปอย่างนั้นไปเกี่ยวกับเรื่องว่าเยญาณความอย่างทราบของปัญญาญาณอะไรไปอย่างนั้นมันเหมือนกับว่ามันจะสนิทใจแต่เราไม่อาจเรื่องไม่ค่อยพูดละเรื่องนี้ระวังโลกมีสมมติก็ต้องแยกไปเป็นสมมติใครเป็นก็ไปมันก็รู้เองเนี่ยยกไว้นั่นเถอะใครเป็นนั่นก็รู้เองนี่คือที่ไม่กล้าพูดว่าภาวนามัญญาปัญญาอ๋อเกิดอย่างนี้เองทำไมเกิดทำไมก็คาดไม่ถูกละอันนี้อยากให้หมู่เพื่อนดูได้เห็นมันจะพูดคนเดียวว่าโอ้เหมือนบ้านะเหมือนมาโกหกหมู่เพื่อนเล่นมาโมโหนี่มันเต็มอยู่ในหัวใจนี่ไม่รู้นะหน้าโมโหอยากพูดเสียขึ้นมาแล้วอะไรไม่ควรรู้มันรู้ไปหมดว่าไงมันเหมือนกับไฟได้เชื้ออย่างพูดแต่ไม่ผิดถึงยังมันไม่ไหม้ก็ตามมันก็รู้ลามอยู่เนี่ยมันจะไหม้จนหมดนะเรื่องปัญญาประเภทเหล่านี้เหมือนกันมันซึมซ่าเข้าไปเหมือนกับไฟละลุกลามไปลุกลามไปนี่เชื่อมันละเอียดไฟก็ละเอียดไปตามกันนั่นเชื่อไฟมันเป็นมันหยาบมันก็ไหม้เป็นอันหยาบไปมันก็เป็นลักษณะหยาบพอละเอียดเข้าไปมันก็ไหม้ละเอียดเข้าไปอย่างเดียวกันไม่งั้นมันก็ไม่ทันกันเห็นดูรู้ว่าโถตาข่ายของกิเลสนี้มันเป็นถึงขนาดนั้นเดียวนามันวางข่ายไว้เป็นระยะถ้าเราจะเทียบนะขายอยากขนาดไหนก็โง่สัตว์ติดทั้งนั้นแหละขายของกิเลสแล้วเป็นไม่รู้ล่ะกลของมันขายของมันนะนี่ที่จะไม่เห็นว่าโง่ถ้าไม่ใช่ปัญญาธรรมแล้วเรื่องของธรรมแล้วเข้าไปจับแล้วยังไงก็ไม่รู้ตายกันจมอยู่นี่กี่กับกี่กันก็เอาเถอะมันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยเพราะมันเรื่องของความจริงมีในหัวใจนี่เอาอะไรมาพูดเวลานี้เอาความจริงมาพูดนะตัวเกิดตัวตายมันมีฝังอยู่ในหัวใจนั่นเห็นก็ชัดอยู่นี่ถอนออกมาให้เห็นก็เห็นดูนี่จะว่าไงแล้วจะเอาอะไรมาโกหกพระเจ้าโกหกโลกเมื่อไหร่ภาษาโลกท่านผ่านนั้นมันผ่านอันนี้ไม่ผ่านนี่เป็นอรหันต์ไม่ได้แต่ว่างนี่เลยนะอันนี้ไม่ถอนพวกมาถูกถอนพวกมาแล้วจะเป็นวิสุทธิบุคคลไม่ได้เลยเป็นวิสุทธิจิตไม่ได้ นั่นเพราะฉะนั้นคุณต้องผ่านร้อยต่อร้อยพันมันมือแล้วแต่นั้นร้านผ่านทั้งนั้นไม่มีคำยกเว้นแม้ใดเดียวอวิชชาพยานนี่แหละที่ว่าไข่สุดท้ายของ

0: ส่วนอยากมันอยากอันไหนมันก็หลงพอใจทั้งนั้นแหละที่นู้นที่นี่แต่ยังโมโหยังโกรธอย่างนี้เอาที่มันละเอียดเมื่อไหร่โกรธถ้าเขาโกรธเราโมโหเครียดเขาถ้าเราเครียดเขาไม่ว่านี่ฟังสิเอาเนี่ยเป็นยังไงเขาโกรธเราเขาด่าเราไม่อยากด่าแต่เราด่าเขาด่าได้เราชอบด่าเขาดั้นเห็นไหมมันอยู่จังนั้นมันละเอียดขนาดนั้นนี่เพียงแต่อย่างนี้มันก็ไม่ทันไม่รู้ว่าความโกรธเป็นไผ่มันอยากโกรธนะถ้ามันเห็นว่าเป็นไผ่มันอยากโกรธอะไรถ้ามันเห็นจริงๆรู้จริงมันไม่อยากโกรธเนี่ยนั่นเวลาทำจับเข้าไปแล้วอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นไผ่ทันทีเลยเพราะแยบมาในนี้ตัวนี้เป็นไผ่ก่อนแล้วก่อนที่จะไปถึงคนอื่นนะสมมติว่ามันคิดจะไปมุ่งอยู่ให้คนอื่นนี่มันแยบทันนี้มันรู้ว่าอันนี้เป็นไผ่แล้วมันก็ระงับทันทีมันไม่ได้จะทันไปถึงนะมันยังไม่ไปถึงนะสมมติว่าจะถึงคนนั้นคนนั้นจะโกรธคนนั้นไม่พอใจคนนั้นเนี่ยพอมันแยบนี้มันรู้ก่อนแล้วนั่นจึงเรียกว่ามันทันถึงเห็นว่าเป็นไผ่ด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นฆ่ากันได้ถ้ามันเห็นอย่างนี้แล้วมันไม่พ้นอ่ะไม่ว่าอะไรก็ว่าละหนึ่งจะต้องขาดสะบั้นถึงไปจนได้ก็มันเห็นอยู่แล้วเป็นไผ่นอกจากว่าไม่มาแสดงให้เห็นแล้วค้นหาอยู่อ่ะนั่นลงมาแสดงเห็นแล้วงั้นมันก็ไม่ยังไงก็ไม่ปล่อยแล้วเอากันเลยพันกันเลยแต่ก่อนเรามันก็ไม่รู้เขาโกรธเราไม่ยังไงโกรธเขาด่าเราไม่ยังไงด่าแต่เราพอใจโกรธเขาพอใจด่าเขาเนี่ยอยากขนาดนี้มันยังไม่รู้นี่เป็นขั้นนะมันวางขายเลยนี่เลยนี่วางขายแหมจึงว่าอาจารย์พระพุทธเจ้าสิวางไว้วางขายเอาไว้จนกระทั่งถึงนู่นจุดสุดยอดของขายมันคือวิชามันไปหลงได้นี่หนาโถแล้วตรงนี้เขาวิชาไปไงตามหลงไปหมดแต่ตามหลงก็ตามรู้ในปัญญาขั้นนั้นมันไปพร้อมๆกันนะไม่ใช่ว่าจะไปหลงอย่างเดียวนะนี่คือว่ามันทันก็คือมันตามรู้นั่นเองมันทันอวิชาก็เป็นมันก็เป็นไรกันนึงลักษณะของอวิชชามันก็มีของมันอีกนั่นน่ะละเอียดลงไปขนาดไหนอีกนี่มันก็ไปหลงอาจารย์ผมอาจารย์พระพุทธเจ้าเหมือนพูดอย่างนี้ก็มันถ้าว่าพูดไปสมมุติเหมือนพระองค์ประทับนั่งต่ออยู่ต่อหน้าเราในเห็นบางครั้งว่าปณิพันธ์ผมมีแต่ร่างกายเฉยความจริงปณิพันธ์ไปไหนนั่นสอนนั้นไม่มีแต่ความจริงนั้นรู้แต่ความจริงนี้แล้วมีการมีสถานที่และเวลาที่ไหนจึงว่าอาการลิโกอาการลิโกที่ให้เห็นเข้าไปที่ไหนธรรมะสำหรับเป็นอาการลิโกทำอะไรเป็นอาการลิโกที่รู้ประจักษ์อยู่นี่คืออาการลิโกแท้อย่างนั้นมีสมหาว่ามันยังไงสิเมื่อเห็นอาการลิโกนี้แล้วสงสัยพระเจ้าอะไรฮะกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านผมไม่สงสัยเลยนะโอ้เป็นได้แต่สรู้ได้แต่สรู้ได้เลยแต่สรู้เรื่อยมาตั้งแต่การใดๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้จะไม่มากยังไงพระเจ้าทางที่จะรู้มีอยู่นี่ท่านตัดสรุปไม่ได้ท่านมาเป็นครูสอนโลกท่านสอนโลกไม่ได้พระอรหันต์สาวกท่านมีได้ยังไงนั่นเมื่อมีทางมีได้มันก็มีได้ด้วยสิหนึ่งมีได้สองมีทำไมมีไม่ได้วะเนี่ยความสิ่งที่จะพาให้มีให้เกิดได้มีอยู่อริยสัจนั่นเป็นเครื่องประกันเป็นเครื่องกรองเดียวเมื่อเข้าถึงช่องนั้นแล้วยังไงก็ไม่อยู่ผ่านตึงเลยเดียวอริยสัจนี่เป็นเครื่องกันกรองที่ท่านแสดงไว้อะไรเพราะนานแล้วผมก็จำนะเขาได้ธรรมะจำได้เป็นลางๆอย่างที่สุภาษิตปริพาชกเท่าแก่ที่มาทูลถามมหาวิจารณ์เวลาจะปริพันธ์ถามถึงเรื่องศาสนาต่างๆศาสนาไหนถูกศาสนาไหนผิดศาสนาได้จริงไม่จริงเพราะมันมีมากกว่ามากศาสนา
1: ถามทั้งโลกพวกครูทั้งหกคร
0: ับทั้งหกเลยนะ
1: พวกปกุฎอะไรพวก
0: เมื่อไรผมจะรู้พวกครูทั้งหกอ่ะรู้แล้วนี่นะที่นี่เวลาท่านสรุปเอาคือเวลาของเราตถาคตมีน้อยนั่นนะ
1: ท่านมาสรุปถึงเรื่องว่าสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามไม่มีในศาสนาอื่นมีในศาสนาถ้าศาสนาใดมีมรรคมีเกิดศาสนาน
0: ั้น
1: จะมีสมณะที่หนึ่งที่สอง
0: นั่นแหละนี่แหละที่ว่านะท่านสรุปมามีมรรคสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามจะมีใช่ไหมล่ะนี่ท่านสรุปบอกว่าอย่าถามเราไปมากเราเวลาเรามีน้อยเราจะสรุปลงมาให้กันก็สรุปลงมาแล้วคือว่าศาสนาใดมีมรรคนะศาสนานั่นแหละมีสมาธิที่สองที่สามก็คือว่ามีผลบนง่ายนะเต็มเบ็ดเต็มหน่วยเลยนั่นท่านเดินออกมาเห็นไหมนี่แหละอริยสัจจึงว่าเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งแต่ของศาสนาคืออริยสัจถ้าอริยสัจถูกตัดออกแล้วเสร็จเลยอย่างที่ว่าภาวนามยปัญญาเนี่ยผมยิ่งยิ่งตกวิจารกลัวจะบาดแผลปัจจุบันยิ่งยิ่งตกวิจารกลัวจะก็ปรับแผนปัจจุบัน

ของสัตว์ราวุธพังกิเลสทั้งมวลลงคืออวิชชาเป็นสำคัญได้ไม่สงสัยเนี่ยที่ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาอีกเหมือนกี่แสนกี่ล้านองค์ผมไม่ได้สงสัยเลยเพราะทางมีได้แล้วมีมาเท่าไหร่โลกนี้มีมานานเท่าไหร่ฟังสิใครไปนับกับนับกันของโลกนี้ได้หรอของโลกสมมุติอันนี้มีมาเท่าไหร่พระพุทธเจ้าก็มีมาอยู่เรื่อยๆตลอดนี้ยังจะมีไปอยู่ข้างหน้าอีกหนึ่งวันนี้หนึ่งวันพรุ่งนี้สองมันก็เป็นสองแล้วได้เนี่ยถึงจะช้าก็ตามหนึ่งสองสามในขณะนี้ไม่ได้หนึ่งวันนี้สองวันพรุ่งนี้มันก็เป็นสองได้ไม่ได้วันมะรืนอีกก็สามอยู่แล้วนั่นว่าไงช้าเร็วมันก็มีอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยนั้นนานแต่นานแสนนานเข้าไปมันก็มากเข้ามากเข้าสิลูกอัศจรรย์จริงนะเรื่องธรรมพุทธเจ้านี่มันเข้าสู่ใจเถอะเพราะใจเป็นผู้รับทราบทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเปิดออกแล้วมันไม่อยู่ในความคาดความเดาเปิดออกแล้วมันเป็นความจริงล้วนควรจะรู้เห็นสิ่งใดไม่ปิดไม่อยู่นี่ที่สำคัญพอเปิดตัวเองออกแล้วเป็นอิสระเต็มที่แล้วไม่มีอะไรมาปิดมาบังมันก็รู้ได้เลยมันสำคัญพวกเราเราจะภาวนาก็มันจะตายมันปิดบังใช่ไหมความขี้เกียจขี้ค้านความท้อแท้อ่อนแอมาปิดมาปิดมาปิดมากันก้าวไม่ออกก้าวออกตายอยู่กับวันนี้ตื่นขึ้นมาวันหลังมันยังเป็นบ้ากับวันหลังกับแจ้งมืดอันเดียวกันยังมาเป็นบ้ากับมืดกับแจ้งอีกเป็นบ้ากับเดือนนั้นปีนี้อีกแล้วเป็นบ้ามันไม่อยู่จนกระทั่งเป็นบ้าก็ต้องถึงวันตายบ้าไม่เลิกก็คือพวกมนุษย์เราเนี่ยตื่นมืดตื่นแจ้งตื่นดินฟ้าอากาศตื่นอย่างนั้นตื่นไม่มีวันถอยนี่ก็กำลังปีใหม่นี่ที่ตื่นปีใหม่นั่นน่ะกำลังไปเป็นบ้าปีใหม่สักปีใหม่อะไรก็มีแต่มืดกับแจ้งเท่านั้นคนกับคนเก่าหัวใจอันเก่าอะไรแล้วก็อันเก่าปีใหม่ก็มีแต่มืดกับแจ้งอันเก่าแล้วนี่มันได้ใหม่มาจากไหนพิจารณามันลงในธรรมแล้วมันจะตื่นอะไรมันเห็นอย่างนั้นสิเห็นธรรมรู้ธรรมรู้อย่างนั้นคือรู้ความจริงไม่ตื่นอะไรก็เมื่อกับแจ้งมันเคยมีมากี่กับกี่กันแล้วตื่นมันหาอะไรเนี่ยเดือนปีก็ตั้งมาตั้งกี่กับกี่กันแล้วตื่นมาอะไรแล้วเคยเกิดเคยตายมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแม้ในปัจจุบันนี้ก่อนเมื่อกับแจ้งมีมานานเท่าไหร่เรานับได้ไหมล่ะในชาติปัจจุบันนี้ก็นับไม่ได้นั่นแล้วตื่นหาอะไรอีกมันนานมันมากกว่ามากขนาดนั้นแล้วเคยสัมผัสสัมพันธ์ตลอดเวลาไม่ทราบจะตื่นอะไรเอาละนะพอ

ธรรมกับโลกอยู่ด้วยกันก็ไม่เหมือนกันทางโลกย่อมมีจิตใจส่งออกภายนอกไม่มีวันย้อนกลับมีแต่คิดเรื่องนอกเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องได้เรื่องเสียเอาเปรียบเสียเปรียบเอารับเอาเปรียบคิดเป็นในแง่ใดก็เป็นเรื่องโลกไปหมดท่านจึงเรียกว่าโลกกิริยาความเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาเป็นโลกไปทั้งนั้นนั่นเป็นเรียกว่าโลกไม่เหมือนธรรมที่เรียกคนละอย่างธรรมนั้นย้อนกลับทั้งคิดข้างหน้าทั้งย้อนถอยกลับคิดเรื่องโลกเรื่องเราเรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องดีเรื่องชั่วแล้วย้อนเข้ามาสู่ตัวเสมอเพื่อหาเหตุผลเป็นที่ยุติในทางที่ถูกต้องดีงามสิ่งที่ควรละเว้นก็ต้องละเว้นตามหลักเหตุผลนั้นสิ่งที่ควรทำก็ต้องทำตามหลักเหตุผลและทำด้วยความเต็มใจทั้งสองอย่างทางละเว้นในสิ่งไม่ดีก็ต้องละเว้นจริงๆการประกอบในสิ่งที่ดีก็เป็นไปด้วยความสนใจจดจ่อจริงๆท่านจึงเรียกว่าธรรมรวมแล้วก็การเรียนธรรมก็คือการเรียนเรื่องของตัวเทียบกับโลกสงสารซึ่งเป็นในลักษณะอย่างเดียวกันโลกจะกว้างแสนกว้างคนจะมีจำนวนมากสัตว์มีจำนวนมากทั้งสัตว์น้ำสัตว์บกคนชาติชั้นวรรณะนั้นนี้

ความสมมตินิยมเมื่อเทียบในความเป็นไปความเป็นดีความเคลื่อนไหวในแง่ต่างๆย่อมเป็นเหมือนกันจึงเรียกว่าส่งออกไปภายนอกย้อนจิตกลับเข้ามาภายในเพื่อทบทวนเหตุผลต้นปลายหาทางยุติว่าจะเอาอย่างไรดีถ้าพูดตามหลักความจริงแล้วเรื่องโลกก็คือเรื่องความผูกพันเรื่องธรรมก็คือเรื่องปล่อยวางคือความปล่อยวางเรื่องของโลกย่อมมีแต่ความผูกพันเรื่องของธรรมมีแต่เรื่องแก่เรื่องถอดเรื่องถอนผูกพันคำว่าผูกพันก็คือผูกพันอันเป็นแถวทางที่จะให้เกิดความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดจุดหมายปลายทางเป็นโลกไปล้วนๆก็เป็นวัฏฏะวนไปล้วนๆทุกข์สุขเกื้อปนกันไปส่วนมากมีแต่ทุกข์สุขเป็นเครื่องล่อเล็กน้อย ความทุกข์นั้นมีจำนวนมากแต่ปิดบังไว้ไม่ให้เห็นไม่ให้รู้ผู้ที่เป็นผู้ที่รับความทุกข์ความสุขบ้างเล็กน้อยนั้นก็ไม่ทราบเรื่องของตัวเองที่กำลังเป็นอยู่ทั้งที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันและอนาคตซึ่งจะได้รับในการต่อไปเรื่องของโลกเป็นเรื่องหมุนอย่างนั้นคือหมุนไปข้างหน้าแล้วก็วกเวียนกลับย้อนมาโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ท่านเรียกว่าวัฏฏวนก็คือเรื่องของโลกทีนี้เรื่องของธรรมเป็นเรื่องวิวัฏฏะคลี่คลายในสิ่งที่เคยถูกพันเกี่ยวข้องกันมาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเสี้ยนเป็นหนามต่อตนเองแก้ไขคลี่คลายสิ่งที่ผัวพันกับตนออกไปโดยลำดับท่านจึงเรียกว่าเรียนธรรมะก็ดีการปฏิบัติธรรมะก็ดีคือการเรียนเรื่องของตัวและปฏิบัติต่อตัวเองนั่นแหละมีโลกกับธรรมผิดกันอย่างนี้คือสวนทางกันไปโลกเป็นฝ่ายผูกมัดธรรมเป็นฝ่ายถอดถอนทีนี้เรามาบวชในพระพุทธศาสนาเรียบร้อยแล้วตั้งหน้าตั้งตาจะมาแก้ไขถอดถอนสิ่งที่เคยพัวพันกับจิตใจตนมาเป็นเวลานานการปฏิบัติของตนจึงจำต้องทวนกระแสของโลกได้แก่กระแสของใจที่เคยเป็นมานั่นแหละเรียกว่ากระแสของโลกเพราะกระแสของใจนั้นมันเป็นไปด้วยอำนาจเครื่องดึงดูดภายในที่เป็นตัวโลกเลื่อนล้วนขุดลากออกไปจึงต้องทวนกระแสกลับเข้ามา ท่านเรียกว่าทวนกระแสโลกคือทวนกระแสของจิตตัวเองนั่นแหละที่มันเคยลำดับลำดาและเป็นไปอย่างนั้นดูแต่จำขณะจิตไม่มีเวลางดเว้นหากเราไม่มีสติพินิจพิจารณาด้วยสติจริงๆด้วยความเกิดแต่จริงด้วยปัญญาพิจารณาจริงๆจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างธรรมกับโลกในจิตดวงเดียวกันนั้นได้เลยคำว่าโลกผู้ปฏิบัติอย่าหมายถึงผู้หนึ่งผู้ใดอันจะเป็นการดูถูกเหยียดหยามยกน้ำยอนี้ทุ่มลงอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการเหยียบการยกการยออันเป็นเรื่องของโลกไปเสียให้ย้อนเข้ามาเรื่องภายในของตัวเองเหยียบก็เหยียบด้วยเหล็กภายในใจของตัวยกก็ยกธรรมขึ้นเพื่อต่อสู้กับกิเลสนี่เรียกว่าเรียนธรรมควรกระแสจิตเข้ามาสู่ทางธรรมเข้ามาอย่างนี้กระแสจิตล้วนๆนั้นดับธรรมชาติของมันเป็นกระแสของกิเลสโดยตรงที่แสดงออกมาใช้จิตเป็นเครื่องมืออาการของจิตแต่ละอาการที่คิดที่ปรุงออกมาที่สัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งต่างๆล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องมือของกิเลสที่จะได้ทำงานใน
วาระที่สัมผัสนั้นต่อไปโดยลำดับทั้งนั้นการทวนกระแสแห่งความเป็นมาจนราบรื่นแล้วจึงเป็นการยากตามลำดับอยู่เป็นธรรมดาแต่ผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่ถือความยากความลำบากเหล่านี้ซึ่งจะให้เกิดความท้อถอยอ่อนแออันเป็นเรื่องของกิเลสนั้นเข้ามายุ่งยวนจิตใจจะมุ่งแต่ผลอันดีที่จะยกยอตนขึ้นด้วยอัดด้วยธรรมเพื่อปราบปรามสิ่งที่กดข่มทั้งหลายให้หมดให้สิ้นหรือเบาบางลงไปโดยลำดับเท่านั้นนี่เป็นหลักของผู้ปฏิบัติธรรมเรียนก็เรียนเพื่อรู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วรู้วิธีละวิธีบำเพ็ญการปฏิบัติก็ปฏิบัติตามแนวที่เราได้เรียนมามากน้อยในแง่ใดก็ตามก็ปฏิบัติไปตามแง่นั้นแง่ที่เรียนนั้นไม่ใช่การปฏิบัติจะเดินสวนทางกันกับการเรียนมานั่นไม่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งท่านให้นามว่าปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนเรียนวิธีการทุกสิ่งทุกอย่างมีการที่จะแก้จะถอดถอนหรือบำเพ็ญตนเองโดยอาการต่างๆหรือวิธีการต่างๆปฏิบัติก็คือปฏิบัติตามที่ศึกษาเรียนมานั้นอันเป็นเข็มทิศที่ถูกต้องดีงามมาแล้วจากหลักคาถาธรรมของพระพุทธเจ้าเหตุผลจึงเป็นผลจึงเป็นสิ่งที่พึงหวังไปโดยลำดับที่เรียกว่าปฏิเวทะได้แก่ความรู้แจ้งไปเป็นลำดับลำดาตามกำลังของความภาคเพียรและสติปัญญาของผู้ปฏิบัตินั้นๆไม่ใช่คำว่าปฏิเวทะนี่รู้แจ้งแทงตลอดไปในขณะเดียวหากเป็นไปตามการปฏิบัติของเราเพราะเป็นผลการปฏิบัตินั้นเป็นมรรคมรรคมีกำลังมากน้อยเพียงไรเป็นเครื่องสนับสนุนให้เกิดผลขึ้นมาก็มากน้อยตามกำลังของมรรคคือการปฏิบัติของผลนั่นแหละการเรียนทำการปฏิบัติธรรมในครั้งพุทธกาลท่านเรียนดังนั้นท่านปฏิบัติอย่างนั้นโดยลำดับลำดังไม่ใช่การเรียนกับการปฏิบัติเบนสวนทางกันดังที่เป็นอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้นี่เป็นสิ่งที่เดินสวนทางกันระหว่างปริยัติกับปฏิบัติของผู้ทรงจำมาทั้งหลายโดยถือเอาความทรงจำนั้นมาเป็นตัวของตัวไปเสียทั้งๆ ที่ไม่ได้ดำเนินเหตุแต่ประการใดคือการปฏิบัติยังไม่ปรากฏแต่ก็เอาผลจากการเรียนนั้นมาเป็นตัวของตัวเป็นความรู้ของตัวเป็นเนื้อเป็นหลังของตัวไปเสียโดยที่หาความจริงไม่ได้เพราะนั้นไม่ใช่ความจริงนั้นไม่ใช่ความถูกต้องตามหลักของการเรียนการเรียนก็คือเรียนเพื่อรู้เพื่อเข้าใจในวิธีการปฏิบัติเพราะในขณะที่เรียนนั้นกิเลสตัวใดยังไม่ได้หลุดลอยไปเลยเป็นแต่เพียงจำวิธีการที่จะแก้ไขถอดถอนกิเลสแต่ละประเภทประเภทด้วยอุบายวิธีการของความเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญเท่านั้นยังไม่เป็นผลอันใดแต่ที่ว่าเดินสวนทางก็คือว่าเราเอาความจดความจำที่เรียนมามากน้อยนั้นมาเป็นตัวผลคือว่าเรารู้เราฉลาดไปเสียทั้งที่ละกิเลสมาได้แม้ตัวเดียวจะจัดว่าเป็นความรู้ที่ชอบทำได้อย่างไรนั่นก็เป็นเพียงความจำนอกจากนั้นก็สวมเข้าไปอีกว่าเป็นความหลงของผู้เรียนมาเท่านั้นไม่ใช่เป็นความจริงตามหลักธรรมถ้าตามความจริงแล้วเรียนก็ทราบว่าเรียนจำบทจำบาทจำคาถาบาลีจำตำรับตำราวิธีการต่างๆของท่านในการละการบำเพ็ญมาก็ให้ทราบว่าตนได้เรียนมาอย่างนั้นยังไม่ใช่เป็นตัวมรรคตัวผลที่จะยังที่กิเลสหลุดลอยไปแต่ประการใดเลยจึงต้องก้าวเข้าสู่การปฏิบัตินั่นแหละที่นี่เป็นเครื่องสืบต่อกันเรียกว่าเรียนถูกต้องคือเรียนเพื่อปฏิบัติไม่เรียนแบบสวนทางกันคือการปฏิบัติไม่มีแต่เอาการศึกษาเราเรียนนั้นมาเป็นตัวมรรคตัวผลได้เองทั้งที่มรรคก็ไม่มีผลก็ไม่มีกิเลสไม่หลุดลอยออกไปเลยจากหัวใจนะผลก็ไม่ปรากฏขึ้นภายในใจในขณะที่เรียนนั่นเลยนี่เรียกว่ายังไม่มีผลอันใดแต่ถือว่าการเรียนนี้เป็นผลแล้วนี่คือการเดินสวนทางไม่ถูกต้องตามหลักธรรมคือเดินสวนทางของธรรมจึงต้องอาศัยการปฏิบัติในภาคต่อจากปริยัติไปแล้วดัง
พระสาวกทั้งหลายสนับธรรมจากพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงพร่ำสอนวิธีการต่างๆแล้วนำธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะสมเช่นต้นไม้ชายต้นไม้ชายเขาในป่าในตามถ้ำหรือผาอันเป็นที่สะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียรเพื่องานนั้นๆจะได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความราบรื่นดีงามไม่มีอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางใดๆเข้ามาวุ่นวายนั่นละเป็นภาคปฏิบัติปฏิบัตินั้นแลจะเป็นภาคที่ยังผลขึ้นมาตามลำดับกำลังนับแต่ขั้นสมาธิคือความสงบเยือกเย็นภายในจิตใจที่เราจำได้แล้วในทางปริยัติว่าสมาธิแปลว่าความสงบร่มเย็นนี้แปลว่าความตั้งมั่นนั่นเป็นชื่อของสมาธิยังไม่เป็นสมาธิขึ้นภายในใจของเราจึงไม่เรียกว่าเราได้ผลแล้วในขณะที่เรียนได้แต่ชื่อยังไม่ได้ตัวจริงคือความสงบอันแท้จริงซึ่งจะเกิดขึ้นภายในใจนั้นยังไม่มีแต่ชื่อจึงต้องอาศัยการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติตามแนวทางที่ได้เรียนมาแล้วหรือได้ศึกษามาแล้วจากครูจากอาจารย์ดังพระสาวกทั้งหลายได้สดับมาแล้วจากพระศาสดาก็ไปปฏิบัติเป็นปรากฏเป็นสมาธิคือความเยือกเย็นขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนนั่นเริ่มเป็นผลขึ้นมาแล้วพูดถึงด้านปัญญาก็เช่นเดียวกันปัญญาแล้วก็จำได้ในปริยัติจนกระทั่งมหาสติมหาปัญญาถึงมรรคผลนิพพานความหลุดพ้นทะลุปลุกหลงไปหมดในการศึกษาเรียนการจำได้มานั้นแต่จิตมันไม่ทะลุจิตมันไม่เป็นสมาธิจิตไม่เป็นปัญญาขั้นต่างๆจิตไม่เป็นวิมุตติพ้นนั่นก็มีแต่ชื่อของมรรคผลนิพพานหนึ่งจริงไม่จัดว่านั่นเป็นสมบัติของตนแล้วเป็นแต่เพียงความจำเท่านั้นด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ต้องการความหลุดพ้นหรือต้องการผลอันเป็นที่พึงใจโดยลำดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงต้องอาศัยการปฏิบัติเป็นภาคพื้นเป็นสำคัญในการปฏิบัติใหม่ผลก็จะต้องเป็นไปตามการปฏิบัตินั้นได้มากได้น้อยผลจะปรากฏขึ้นต่างเป็นสมาธิมีเป็นผลเบื้องต้นแล้วปรากฏขึ้นที่ใจนั่นแหละที่มีเรียกว่าเป็นผลเริ่มเป็นปฏิเวทะขึ้นมาแต่ก่อนได้ยินแต่ชื่อของสมาธิจดจำได้จากคำพีบาลานจากครูจากอาจารย์แต่องค์ของสมาธิแท้ยังไม่ปรากฏบัดนี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วด้วยการสมาธิภาวนาของเราเป็นความสงบเย็นใจขึ้นที่ใจการพิจารณาทางด้านปัญญาเราก็ได้แต่ชื่อของปัญญาขั้นต่างๆเป็นปริณิปัตตนาแล้วก็ไปถึงมหาสติมหาปัญญามีแต่ชื่อทั้งนั้นแต่พอเราได้ปฏิบัติทางภาคปัญญาปัญญาขั้นต่างๆที่เราเรียนมานั้นก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจเริ่มปรากฏได้อย่างชัดเห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถฟาดฟันกิเลสประเภทต่างๆให้ขาดสะบั้นก็จากใจเป็นลำดับลำดาจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นหลุดที่ใจถ้าปัญญาอยู่ที่ใจกิเลสอยู่ที่ใจฟาดฟันกันลงที่ใจเมื่อสติปัญญาเหมาะสมกับกิเลสประเภทใดย่อมจะทำลายกิเลสประเภทนั้นให้หมดสิ้นไปจากใจเดิมหนักจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นสุดยอดใกล้แก่มหาสติมหาปัญญาแทงทะลุปลุกหลงไปหมดกิเลสประเภทใดจะไม่นอกเหนือปัญญานี้ไปได้เลยจนกระทั่งจิตมีความจิตหลุดพ้นเข้าปัญญาเป็นผู้ปลดเครื่องฟาดฟันสิ่งที่กดทวงหรือผูกพันจิตใจทั้งหลายออกได้โดยสิ้นเชิงนั่นแหละทีนี้ปัญญาก็เห็นที่ใจรู้ที่ใจเป็นสมบัติของใจแท้ดาขั้นหยาบขั้นพื้นขั้นกลางขั้นละเอียดและละเอียดสุดได้แก่มหาวิสิมาปัญญามีเป็นสมบัติของตนทั้งฝ่ายมรรคคือปัญญาก็ปรากฏทั้งฝ่ายผลคือความหลุดพ้นไปโดยลำดับนั้นจนกระทั่งหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงก็ปรากฏขึ้นประจักษ์ใจนี่คือผลได้รับแล้วผู้นั้นเมื่อเดินตามแนวทางแห่งปริยัติปฏิบัติแล้วจะต้องปรากฏปฏิเวทธรรมไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงปฏิเวทหรือปฏิเวทธรรมรู้แจ้งแทงตลอด 100% ไม่มีเลยมีเรื่องธรรมกับโลกต่างกันดังที่กล่าวมานี้คือทวนกระแสเข้ามาดูข้างนอกทดสอบเข้ามาข้างใน
เทียบเคียงกันให้ได้ทุกสัดทุกส่วน

ื่อเปลื้องตนเองซึ่งติดอยู่ในทั้งสิ่งภายนอกทั้งสิ่งภายทั้งภายนอกและภายในการพิจารณาทบทวนด้านหน้าด้านหลังทั้งออกข้างนอกทั้งเข้าข้างในพิจารณาเพื่อจะหาทางหลบหลีกตีตัวเพื่อทางถอดถอนตัวเองที่เกี่ยวกับความผูกพันนั้นๆด้วยอุบายสติปัญญาของตนเองการเรียนธรรมก็ดีการปฏิบัติธรรมก็ดีจึงเป็นการเรียนเรื่องของตัวปฏิบัติต่อตัวเองโดยเฉพาะโดยเฉพาะแล้วก็สามารถที่จะรู้ถึงภายนอกได้โดยตลอดทั่วถึงว่ามีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไม่สงสัยเช่นเดียวกันเนี่ยที่ท่านให้นามว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าไม่เพียงแต่รู้แจ้งแทงทะลุในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วปล่อยวางเฉยๆเพียงเท่านั้นยังทรงรู้แจ้งแทงทะลุไปจนกระทั่งอุปนิสัยซะของสัตว์โลกความเกิดแก่เจ็บตายว่าใครได้เคยเกิดมาเป็นอะไรต่ออะไรมาโดยลำดับกำเนิดแทงทะลุไปหมดนี่เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าคุณสมบัติของสาวกได้แก่รู้แจ้งแทงทะลุเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าของเขาก็ของเราทั่วแดนโลกธาตุนี้มีสภาพเหมือนกันหมดเป็นอันไม่สงสัยหายสงสัยแล้วโดยประการทั้งสิ้นนี่เรียกว่าโลกวิถีของเป็นคุณสมบัติของสาวกซึ่งได้โดยกันทุกองค์อันนี้ถ้าเป็นเรื่องปัญญาแทงทะลุไปเทียบเคียงกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งภายนอกภายในเป็นในลักษณะนี้ทั้งนั้นเพราะขึ้นชื่อว่า สมมุติแล้วจะไม่นอกเหนืออนิจจังทุกขังอนัตตาไปได้เลยถือมีปัญญาพิจารณาเห็นแจ้งชัดเจนทั้งภายนอกภายในแล้วย่อมปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงการเรียนธรรมเรียนหนังการปฏิบัติธรรมก็ให้พึงสังเกตเรื่องจิตใจของตัวอย่าไปสังเกตที่อื่นที่ใดมากยิ่งกว่าใจซึ่งเป็นตัวกระเพื่อมหรือตัวเคลื่อนไหวสู่อารมณ์ต่างๆที่จะนำข้าศึกเข้ามาสู่ตนเป็นลำดับลำดาให้มองจุดนี้เป็นสำคัญผู้ปฏิบัติและอย่านำเรื่องว่าความลำบากลำบนปีนั้นปีนี้จะได้รู้ได้เห็นนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุปสรรคทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้จะมาจีบขวางจิตใจของเราให้เกิดท้อถอยให้เกิดความท้อถอยอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลไปได้เพราะเหล่านี้เป็นอุบายของกิเลสไม่ใช่อุบายของธรรมกิเลสย่อมเป็นข้าศึกต่อธรรมอยู่เสมอดังได้ติดกล่าวมาแล้วนี่ถึงใจพวกท่านทั้งหลายแล้วอย่างกิเลสเคยเป็นข้าศึกต่อธรรมมาตั้งแต่กาลไหนเมื่อเป็นข้าศึกต่อธรรมแล้วกิเลสอยู่ภายในใจธรรมที่จะเกิดขึ้นภายในใจนี้จึงถูกกีดกันหวงห้ามโดยประการต่างๆของอุบายแห่งกิเลสทั้งหลายแต่ไม่ยอมให้ผ่านไปได้เลยถ้าไม่ฝืนกันจริงๆเมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าการเวลาก็คือกิเลสปักปันเขตแดนเอาไว้ถ้าเลยนั้นแล้วก็จะท้อถอนเองในนั่งภาวนาก็จะนั่งเอาเวลาเสียได้เท่านั้นนาทีได้แค่นี้ชั่วโมงเดินจงกรมก่อนเดินเอาเวลาไม่ได้เดินเอาอัดเอาทำอันนั้นเป็นแผนการของกิเลสทั้งมวลให้พึงพากันทราบเอาไว้ มันมาอย่างสลับซับซ้อนมาอย่างแยบขายสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมนั้นมีอยู่กับใจแทรกอยู่กับใจนั่นแหละแซงขึ้นมาที่ใจนั่นแหละเราจึงประกอบความภาคเพียรไม่ค่อยเห็นเหตุเห็นผลไม่ได้ต้นไม่ตายเพราะกิเลสนี่มันปิดมันขวางอยู่ตลอดเวลาผลสุดท้ายก็กิเลสนั่นแหละพาทุ่มออกไปอีกให้ทำลายธรรมวันนี้เดินจงกรมมานานแสนนานจิตใจไม่เห็นสงบนั่งสมาธิมานานแสนนานก็ไม่เห็นสงบการปฏิบัติมาก็นานแสนนานหลายปีหลายเดือนไม่เห็นได้ผลอะไรเลยนี่กิเลสมันพาทุ่มให้หนักนั่นเนี่ยมันจะให้ล้มนานแล้วนะความภาคเพียรจะล้มนี่เป็นแผนการของกิเลสทั้งนั้นเราทราบหมายว่านี่คือแผนการของกิเลสไม่ใช่แผนการของธรรมถ้าเป็นแผนของธรรมแล้วทำวันนี้ไม่ปรากฏผลเอาให้หนักยิ่งกว่านี้จะเป็นอย่างไรไปสติตั้งได้พระพุทธเจ้าสอนให้ตั้งสติบำรุงสติเป็นสิ่งที่บำรุงได้เป็นสิ่งที่อบรมได้ปัญญาเป็นสิ่งที่อบรมได้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดให้มีได้ทำไมจะทำให้เกิดไม่ได้เอาให้หนักลงไปหนักลงไปนี่คือแผนของธรรมเพื่อจะปราบกิเลสต้องเดินแผนนี้เราอย่าเอาเครื่องมืออย่าเอากิเลสมานำกิเลสมาเป็นนายเราในขณะที่เดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีภาวนาทุกแง่ทุกมุมทุกอิริยาบถก็ดีว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั้นได้เท่านั้นชั่วโมงได้เท่านี้นาทีแล้วจิตเมื่อมองคิดไปไหนฟุ้งซ่านลำคาญหาจุดหมายปลายทางไม่ได้หาทำแม่นิดนึงแทรกสิงอยู่ภายในกระแสของจิต
ในขณะที่นั่งภาวนาไม่มีเลยนี่เป็นเรื่องของกิเลสทำงานเปลี่ยนออกหน้าออกตาอยู่ภายในจิตใจแล้วจะเอามรรคผลนิพพานมาจากไหนก็เมื่อเราทำงานกับกิเลสถ้าเวลาทวงหาผลก็ได้แต่ผลกิเลสแต่เราไม่รู้ว่านั่นคือผลของกิเลสแล้วก็ไปตำหนิธรรมว่าผลอย่างทำไม่ปรากฏนะแหลมคมหมายกิเลสดูเอาแล้วปฏิบัติตายถ้าไม่ลงจุดเดียวกันนี้จะลงไหนเพราะความจริงเป็นอย่างนี้ขอให้สติปัญญาเหนือกิเลสเถิดเราจะรู้กลมายาของกิเลสออกในแง่ใดมุมใดวิธีการใดแทรกแซงตรงไหนบ้างจุดไหนบ้างขณะจิตใดบ้างจะทราบได้ทันทีเมื่อสติปัญญาเหนือมันแล้วถ้าไม่เหนือจะต้องถูกมันกล่อมตลอดไม่ว่าจะเดินจงกรมไม่ว่าจะนั่งสมาธิกิริยาบทใดที่เราเข้าใจว่าประกอบความเพียรกิริยาบทนั้นๆแหละเป็นกิริยาบทที่กิเลสทำงานไปในตัวของมันอย่างแนบจดเราจึงไม่มีทางทราบได้และไม่ปรากฏผลที่ตนมุ่งหมายตามความเข้าใจของตนว่าทำความเพียรเลยเพราะกิเลสมันแทรกอยู่ในนั้นหยุดกันอยู่นั้นถูกลากออกจากแนวทางแห่งธรรมที่จะเป็นไปเพื่อความสงบและในขณะเดียวกันที่จะเป็นไปเพื่อการปราบกิเลสมันจึงไม่ยอมให้ปราบง่ายๆถ้ามีทางที่จะต่อสู้ขัดขวางในแง่ใดแล้วมันจะต้องทำอยู่เสมอกิเลสไม่มีคำว่าเกียจคร้านมีแต่ความขยันหมั่นเพียรเป็นอัตโนมัติของตนโดยลำดับลำดาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาและยังจะเป็นต่อไปอีกหากำหนดเวลาสุดสิ้นลงมาได้เราอยากเข้าใจว่ากิเลสมีความเกียจคร้านท้อแท้อ่อนแอเลยหลายได้นะแต่เวลาเราจะประกอบความภาคเพียรนี้มันมีแต่ความท้อแท้ไหลเพราะกำลังของกิเลสนั่นเองเวลาไหนเวลากิเลสมันหลับนี่ไหมมันพักตัวนี่ไหมมันไม่มีมีแต่เวลาทำงานของมันนอกจากเวลาหลับสนิทเสียเท่านั้นมีเท่านั้นเวลาทำงานของกิเลสเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะเห็นกิเลสตัวใดว่าขี้เกียจขี้คร้านพอที่จะจับมาตีเอาง่ายๆฆ่าเอาง่ายๆอย่างสบายสบายเหมือนฆ่าปูฆ่าปลาไม่มีทางถ้าไม่เอากันอย่างเข้มแข็งถ้าสติปัญญาตามหลักธรรมความเพียรตามหลักธรรมเดินจงกรมก็ตามหลักธรรมนั่งสมาธิก็ตามหลักธรรมกิริยาบทต่างๆคำที่ว่าประกอบความเพียรให้ไปตามหลักธรรมนั่นแหละจะปราบที่เด็ดได้นอกนั้นเป็นไปไม่ได้ขออย่านำเวลาเวลาความทุกข์ความยากความลำบากเข้ามาเกี่ยวข้องในวงความเพียรอันเป็นความผิดทั้งเพศและเป็นแผนของกิเลสทั้งหมดให้ทราบไว้สมัยตอนที่กิเลสตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวเป้งๆมันเต็มอยู่หัวใจในสุดการลบกับกิเลสตัวใหญ่ใหญ่เหมือนกับการลบกับข้าศึกใหญ่ใหญ่กองทัพใหญ่ใหญ่นั่นแหละเครื่องมือดีๆนั่นแหละแล้วจะทำวิธีไหนเราถึงจะสู้กองทัพใหญ่ๆของกิเลสเครื่องมือดีๆของกิเลสความเฉลียวฉลาดในยุทธวิธีของกิเลสไปได้ถ้าไม่ใช่อุบายวิธีเหนือกิเลสประเภทนั้นแล้วมันจะไม่ดับมันจะไม่ล้มละลายเราจะไม่ชนะต้องหาอุบายใช้อย่างนี้เสมอผลของมันเราเห็นชัดเจนแล้วมีแต่ความทุกข์ไม่ว่าทุกกายทุกใจสำคัญคือความทุกข์ใจเป็นไปโดยลำดับลำดาเพราะกิเลสมันทำงานได้แต่สมุทัยคือทุกข์ออกมาเรื่อยๆดูเฉยๆก็มาอยู่คิดนั่นตรงนี้เลือกด้วยแล้วตั้งแต่ความปรุงความคิดเพื่อผูกพันหรือทิ่มแทงหัวใจตัวเองนี่แหละที่ภาวนาไม่เห็นผลเพราะแผนของกิเลสมันเหนือเราอยู่ตลอดเวลาทั้งที่บำเพ็ญภาวนาอยู่นั่นแหละมันยังเหนือเราอยู่จึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาศรัทธาความเพียรเอาให้หนักแน่นแก่นนักรบจึงจะสู้มันได้จิตนี้มันจะผ่าผลขนาดไหนก็เถอะถ้าลงได้ตั้งหน้าตั้งตาสลับเป็นตัวตากันลงทางความเพียรเพื่อจะเห็นเป็นสักขีพยานระหว่างความฟุ้งซ่านของจิตผ่าผลของจิตกับความสงบราบภาพลงด้วยการติดทรมานของเหล่านี้จะได้เห็นในขณะนั้นเนี่ยนอกเหนือความเพียรนอกเหนือสติปัญญาไปไม่ได้เนี่ยแผนการต่อสู้กิเลสอย่าเอาความท้อถอยอันใดเข้ามาสู้กับกิเลสนั่นคือบริษัทบริวารของมันนั่นคือแผนของมันเองจะเอาไปสู้กับมันได้ยังไงต้องเป็นสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อมันเป็นปฏิปักษ์ต่อมันถึงจะสู้กับมัน
ันนั้นมันเป็นแทนของมันอยู่แล้วไม่ควรจะนำไปสู้ท่านผู้เลิศเราก็ได้กราบไหว้ทุกวันอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลิศเสมอกันหมดพระธรรมถ้าเป็นกิริยาก็คำสอนของพระพุทธเจ้าเลิศเหมือนกันหมดถ้าเป็นสวดคาถาธรรมด้วยกันหรือกลับไม่ชอบแล้วเหมือนกันเป็นนิยามิกธรรมที่จะนำจัดให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ไปได้เพราะหน้าแห่งสวดคาถาธรรมที่แต่ไม่ชอบแล้วนั้นเหมือนกันหมดนี่เป็นกิริยาเป็นอาการของธรรมธรรมแท้ที่จะสัมผัสสัมพันธ์ภายในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นคือธรรมแท้ทำนั้นแลที่ประเสริฐประเสริฐแท้เป็นแก่นเอาจริงๆก็คือทำในหลักธรรมชาติที่เป็นอยู่นั่นแหละมีอยู่นั่นแต่ต้องอาศัยอาการแห่งธรรมนี้เช่นท่านแนะนำสั่งสอนทางเหตุทางผลนี่เป็นอาการของธรรมอาศัยนี้เป็นร่องรอยอาการเหล่านี้เป็นเหมือนกับร่องรอยของธรรมแท้ร่องรอยของพุทธะแท้เช่นเดียวกับเราตามรอยโคเราไปปล่อยไว้ที่ไหนเมื่อไม่แน่ใจแล้วให้ไปดูจุดที่เราปล่อยนั้นตามรอยโคตัวนั้นไปแล้วจะถึงตัวโคเองเมื่อถึงตัวโคแล้วรอยของโคก็หมดปัญหาเพราะรอยของโคก็ติดอยู่กับตัวโคที่เราถึงตัวมันแล้วนี่กิริยาอาการแห่งธรรมที่ท่านแสดงทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลเป็นร่องรอยทั้งนั้นเป็นน่องรอยของธรรมแท้ปฏิบัติตามอาการของท่านแสดงไว้ด้วยสวดคาถาธรรมนี้ที่ว่าเราเดินตามรอยโคเนี่ยเดินตามน่องรอยแห่งกระแสของธรรมแล้วก็เข้าถึงธรรมเป็นลำดับลำดาตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมก็อย่างนี้จะเป็นอาการประการแต่เริ่มเข้าถึงตัวเดินหลักแล้วจนกระทั่งที่มุดบุดพ้นที่ใจใจเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมล้วนๆซึ่งธรรมแท้ใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันพูดว่าธรรมก็ได้พูดว่าใจก็ไม่ผิดในขณะที่ยังทรงท่าทรงขันทรงขันนี่อยู่แต่เมื่อได้ผ่านนั้นนี้แล้วคำว่าจิตหมดปัญหาไปหมดเป็นธรรมทั้งดวงไปเลยธรรมแท้นี่หลักประเสริฐแล้วกราบทุกขันกราบธรรมนี่หลักธรรมชาติอันนี้กราบทุกข์หลักพระสงฆ์สาวกก็เช่นเดียวกันองค์ประเสริฐประเสริฐทั้งนั้นที่ว่าสังฆังสนังกระฉามนี้ไม่มีแม้องค์หนึ่งที่ไม่ประเสริฐแล้วกราบทุกวันท่านประเสริฐเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าประเสริฐเพราะเหตุใดพระธรรมปรากฏขึ้นในพระทัยของพระพุทธเจ้าจนถึงกับได้นำอาการเหล่านั้นมาสอนโลกเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใดธรรมเหล่านี้ทุ่มมีเฉพาะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เท่านั้นเหรอธรรมอันประเสริฐนี้มีมาดั้งเดิมแต่ไม่มีเวลานั้นไม่สามารถจะรู้จะเห็นได้เพราะความสามารถที่ยังไม่มีเมื่อมีก็เปิดเผยขึ้นมาใจเท่านั้นเป็นผู้จะรับธรรมสัมผัสสัมพันธ์ธรรมขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดวิมุตติเต็มที่ของธรรมเต็มอัตราของธรรมที่ว่าประเสริฐแท้มีใจเท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสรับทราบเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อธรรมทั้งหลายคือใจดวงเดียวนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่มีน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมดินเป็นดินไฟเป็นไฟสถานที่ต่างๆอากาศต้องหาวเป็นเรื่องนั้นๆๆไปไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ผู้จะรับสัมผัสรับทราบธรรมไม่ใช่สถานที่ที่จะสถิตอยู่แห่งธรรมในใจนี้เท่านั้นเป็นที่สถานที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการสถิตของธรรมและที่เกิดของธรรมและสถานที่บำรุงธรรมก็บำรุงอยู่ที่นี่รู้กันที่นี่เห็นกันที่นี่ธรรมะประเสริฐทั้งในแก้วสามดวงนั่นมันไม่ถึงใจพวกเราบ้างเหรอเป็นยังไงจึงไม่ถึงใจเพราะกิเลสมันจีดการปิดบังไว้ไม่ให้ถึงใจให้ถึงแต่กิเลสเท่านั้นความโลภมันถึงใจทุกวันเชื่อมันทุกวันความโกรธเป็นทุกวันเอาไฟเผาเราทุกวันไม่ยอมเข็ดหลาบความหลงงงงงามไม่มีเหตุมีผลเพราะกิเลสตัวแหลมคมนั้นครอบไว้ให้โง่ด้วยความฉลาดของมันแล้วติดมันทุกวันไม่เคยจืดจางเวลานี้รสชาติของกิเลสมันกำลังมีอำนาจมากรสชาติของธรรมจึงเกิดไม่ได้ปรากฏขึ้นไม่ได้
เราจึงไม่เห็นอะไรเป็นประเสริฐพระพุทธเจ้าประเสริฐก็สักแต่ความรู้ยับเดียวเท่านั้นไม่ถึงใจถ้าทำว่าประเสริฐก็เพียงยับขณะเดียวเท่านั้นถ้าสงว่าประเสริฐก็ยับในขณะเดียวเท่านั้นแต่ไม่ถึงใจการที่จะให้ทำเหล่านี้ถึงใจก็ต้องปฏิบัติให้เห็นจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เชื่อท่านตามนั้นปฏิบัติตามนั้นอย่าไปเชื่อกิเลสที่ถ้าเราอยากเห็นธรรมถ้าเชื่อกิเลสก็จะเห็นแต่กิเลสเจอแต่กิเลสเจอแต่ผลของกิเลสผิดขึ้นมาบรรยังธรรมมีแต่ความทุกข์ความทรมานความเดือดร้อนวุ่นวายความระส่ำระสายฟุ้งเฟ้อเห่อเหินฟุ้งซ่านรำคาญตลอดเวลานี่เป็นเรื่องของกิเลสทำงานและผลของกิเลสผิดออกมาเป็นความทุกข์ถ้าเชื่อกิเลสก็เห็นแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าเชื่อธรรมแล้วก็ต่อสู้กับกิเลสทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์เป็นก็เป็นตายก็ตายขอให้รู้เห็นตามหลักธรรมของพระเจ้าเป็นที่พอใจปฏิบัติตรงนี้ความประเสริฐนั้นก็จะถึงใจจะเริ่มถึงใจไปตั้งแต่ขั้นสมาธิคือความสงบเพียงแต่เพราะเป็นความสงบเพียงผิดกับสิ่งทั้งหลายสงบลมสงบลมไม่พัดไม่ผันก็ว่าสงบแต่หาความสุขให้คนได้ยากไม่เห็นเอาอะไรมาให้ความสุขคนอะไรๆสงบก็ไม่ทำความสุขให้แก่คนใจสงบนี้ทำความสุขให้แก่ตนโดยแท้นี่เรียกว่าเห็นผลจะเริ่มถึงใจปฏิบัติขั้นความสงบของจิตเพราะเป็นผลไปจากใจแล้วทำขั้นนี้ได้สัมผัสสัมพันธ์ถึงใจแล้วใจได้เป็นภาชนะของธรรมขั้นนี้แล้วจากนั้นก็เป็นขั้นของปัญญาไปตามลำดับลำดับสุดท้ายก็เข้าถึงองค์แห่งพุทธะแท้เข้าธรรมแท้เหมือนกับตามรอยโคไม่ปล่อยจนถึงตัวโคมีการปฏิบัติตามหลักของสวดคาถาธรรมไม่ยอมลดละตามหลักแห่งสวดคาถาธรรมที่ทรงที่แสดงไว้ชอบที่ตรัสไว้ชอบแล้วเดินตามนั้นเมื่อเดินตามนั้นแล้วคำมานิยายนิกรธรรมก็ขนทุกข์ทิ้งออกไปทิ้งออกไปเพราะขนสมุทัยทิ้งออกทิ้งออกได้มากน้อยก็เท่ากับขนทุกข์ทิ้งออกมากน้อยเช่นเดียวกันเมื่อขนสมุทัยปราบสมุทัยให้เรียบราบไปหมดภายในจิตใจแล้วทุกข์จะปรากฏขึ้นที่ใจได้อย่างไรไม่มีทุกข์เกิดขึ้นใจก็มีแต่บรมสุขเท่านั้นเป็นหัวใจนั่นแหละธรรมแท้ดินเป็นหัวใจหายสงสัยถามว่าพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระเสด็จนั้นไม่ได้ถามที่ไหนแล้วเอาใจดวงนี้เป็นสักขีพยานเลยใจดวงนี้เป็นฉันใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นพระธรรมฉันนั้นพระสงฆ์ฉันนั้นพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานเท่าไหร่ไม่มีปัญหานั่นเป็นการเป็นสถานที่ไม่ใช่จิตนิพพานไม่ใช่ธรรมแท้การเป็นธรรมแท้ได้ยังไงสถานที่เป็นธรรมแท้ได้ยังไงพ.ศ.นั้นพ.ศ.นี้วันนั้นปีนี้เป็นสถานเป็นมรรคนิพพานนี้เป็นธรรมชาติของธรรมแท้ได้อย่างไรธรรมแท้ต้องเป็นธรรมไม่ขึ้นอยู่กับการไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่เวลาเวลาทั้งนั้นอยู่ที่ใจเมื่อใจเข้าถึงธรรมธรรมกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วหายสงสัยพระพุทธเจ้าในพระพุทธเจ้าทั้งหลายในธรรมทั้งหลายในพระสงฆ์ทั้งหลายรวมอยู่ในใจดวงเดียวนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าใจเป็นธรรมธรรมชาติที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการรับรองมรรคผลนิพพานเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่มีภาชนะใดสิ่งใดจะเสมอเหมือนเกี่ยวกับความเป็นภาชนะแห่งธรรมทั้งหลายเวลานี้มันเต็มไปด้วยมูดด้วยขูดในหัวใจเป็นภาชนะของกิเลสนอกจากเป็นภาชนะของมันแล้วยังถูกมันเหยียบย่ำทำลายแหลกเหลวเลวร้ายไปวันหนึ่งวันหนึ่งนี้แต่สิ่งเหล่านี้ขยี้ขยำจิตใจเราหาความสุขไม่ได้มีแต่ความทุกข์แล้วจะเห็นมรรคผลนิพพานเป็นของอัศจรรย์ได้ยังไงอยากจะเห็นมรรคผลนิพพานเป็นของอัศจรรย์ก็ย่ำยีตีแดกที่เอ็ดซึ่งมันอยู่ภายในใจลงไปเช่นเดียวกับมันย่ำยีตีแดกเราสิพอกลับมั่งเลยย้อนกลับต่อสู้กันเห็นผลประจักษ์ภายในจิตใจทำเป็นทำสดสดร้อนร้อนแท้แท้ทำที่ควรแก่การปราบกิเลสทุกประเภทแห่งธรรมอยู่แท้ๆล้าสมัยไปไหนไปอยู่กับการใดสมัยใดเมื่อไรไม่อยู่กับการไม่อยู่กับสมัยเช่นเดียวกับกิเลสไม่อยู่กับการกับสมัยแต่อยู่ที่หัวใจคนธรรมะเมื่อเราผลิตขึ้นมาภายในใจก็อยู่ที่หัวใจเราแล้วปราบกิเลสไปในตัวนั่นเสร็จขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติจอมปราบก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ 100% ทำเป็นของจริงเต็มส่วนพระพุทธเจ้าเป็นของจริงเต็มส่วนพระสงฆ์เป็นของจริงเต็มส่วนเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐเต็มตัดเต็มส่วนไม่มีความไม่กล่าวว่าแต่
เราปฏิบัติใจของเราซึ่งมันเต็มไปด้วยความจำปอมเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัวจำปอมให้มันขึ้นไปโดยลำดับลำดับแล้วจะเห็นความจริงขึ้นที่ใจของเราการรู้พบรู้ชาติรู้ที่นี่ล้างตาช้าล้างที่นี่เพราะตัวนี้เป็นตัวพาให้เกิดให้ตายไม่ใช่ตัวไหนกิเลสตัวนี้แหละเมื่อล้างอันนี้ออกหมดจิตใจสะอาดเต็มที่แล้วก็เป็นอันว่าล้างตาช้าได้อย่างสะอาดเต็มที่หมดเชื้อไม่ต้องไปหาเกิดอันเป็นการหาความทุกข์ความลำบากในขณะเดียวกันอีกต่อไปดีไปหมดถ้าทำเข้าเป็นเข็มที่ฟังเดิมดีเป็นชื่อว่าได้ดีมันเต็มในเดือนกรรมเยอะมีแต่ชื่อดีด้วยความเฉียดสังเฉยไม่ดีด้วยคุณภาพมันก็ใช้ไม่ได้แต่ทำนี่ดีด้วยคุณภาพจริงๆทำเท่านั้นที่จะทำคนให้ดีคนที่เกี่ยวข้องกับทำเป็นคนดีได้อย่างแท้จริงดีใส่ด้วยความสุขสันต์บันดาลกันนั่นมันดีแบบโลกที่ว่ามันนั่นเราจะหาความชุ่มเย็นไม่ได้นะมันผิดกันนะดีด้วยความสุขสันต์บันดาลนั่นดีด้วยลมปากที่เฉยภูมิไปด้วยลมที่เฉยไม่ได้ภูมิด้วยความคุณสมบัติปรากฏขึ้นกับตัวต้องการเป็นคนดีสิ่งที่คนหักห้ามต้องหักห้ามทันทีห้ามเจ้าของถ้าไม่ห้ามมันก็ไปเสียไปจนได้ไงความชอบใจไม่ใช่ความชอบใจที่พาให้เป็นคนดีเป็นคนเสียอย่างนี้จะพาให้เสียไปโดยลำดับก็ห้ามมันเสียไงเมื่อเราห้ามแล้วอะไรก็จะมาหนักล้าห้ามห้ามจิตใจของเราถ้าลงได้สุดจนเป็นนิสัยทั้งภายในใจด้วยธรรมแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นปั๊บนี่เหตุผลมาพร้อมพร้อมควรไม่ควรหน่อยความอยากมันแสงไม่ได้ถ้าเหตุผลได้แน่กับจิตแล้วนี่แต่เหตุผลควรไม่ควรควรทำไม่ควรทำควรไปไม่ควรไปควรพูดไม่ควรพูดควรกินควรดื่มควรอะไรอะไรหรือไม่ควรมันบอกในตัวเสร็จเอาเหตุผลนั่นรักษาตัวจะดีถ้าเอาความอยากแล้วแหละถ้าเอาความอยากเข้าเป็นเจ้าของแล้วมันก็เป็นเกิดไปในตัวของคนนั่นแหละเกิดยังไงอ่ะปากเท่าภูเขาท้องมันเท่าภูเขาขนกับพัดลมก็ไม่อิ่มปากเท่าภูเขากับท้องเท่าภูเขามันจะสมดุลกันได้ยังไงพัดลมก็ไม่อิ่มนั่นแหละคือความอยากเพราะว่ามันท้องมันเท่าภูเขาเพียงเราจะขนขวายมาให้มันเนี่ยมันเหมือนปากเท่าลูกเข็มที่จะให้มันตามความต้องการของมันไม่ทันมันไม่มีการอื่นให้ตอนนี้มันอยากตอนนั้นให้นี้มันต้องการเท่านั้นเราให้อำนาจอะไรมันยิ่งต้องการมากที่จะมันจะสงบตัวลงด้วยความต้องการตามที่ให้แล้วไม่มีมันจะต้องขยายตัวออกเรื่อยท้องมันยิ่งโตขึ้นไปเรื่อยเขาเรียกว่าเปรตมนุษย์จะเปรตโตเนี่ยปากเท่าลูกเข็มเพราะความโลภมันมากมันจะทับอย่างนี้เมื่อความโลภมันมากความโกรธมันไม่มีไงใครมาขัดแย้งผลประโยชน์ได้หรือความโกรธขึ้นทีลืมตัวเลยทำมันนิสาเตโตทำมาบอกมนุษย์ทำแบบพวกเปิดปากเท่าลูกเห็นมันก็จะมากมันจะเกินไปนั่นเลยว่ามนุษย์สาเปตัวเราให้แต่แปลงนั่นก็แปลแยกออกไปอย่างว่านี่ใจเป็นเป็ดเป็นผีหาเจ็บหาเลยหาแค่นั่นแค่นี้ตายไม่มีความอิ่มพอแล้วสิวิธีที่อย่างเขามีลูกมีเมียมีผัวแล้วกี่ร้อยกี่คนมันยังไม่เห็นพอโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่ไหนไปดูที่เต็มไปหมดนั่นมันพอที่ไหนคนมีลูกมีเมียมีอะไรครอบครัวอะไรทั้งนั้นผู้หญิงก็เหมือนกันมันไม่พอด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่ศีลธรรมเข้าไปกดไว้ให้เป็นประมาณพอให้อยู่เย็นเป็นสุขให้มีขอบเขตคนเราถ้ามีขอบเขตก็หาความสุขได้ถ้ามีขอบเขตหาความสุขไม่เจอจะมีเมียกี่คนก็เถอะมีผัวกี่คนก็เถอะคนนั้นจะเป็นผู้ที่ก่อความทุกข์มากที่สุดภายในตัวเองอย่าเข้าใจว่าคนนั้นจะมีความสุขเพราะมีเมียมากมีผัวมากพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอภิชาตามากน้อยนี่ความสุขจะเกิดขึ้นตรงนี้ท่านก็สอนตามจุดอย่างที่ท่านสอน
อภิเทศ

ให้มักน้อยมักน้อยในอารมณ์ให้มักน้อยในอารมณ์ผัวเดียวเมียเดียวพอแล้วไม่ต้องยุ่งเกี่ยวอะไรนั่นไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยเมื่อเป็นนั้นแล้วจิตมันก็ไม่ปีนลูกกรงออกไปเลยสิไม่แหวกเงินต่างมันอยู่ในขอบเขตสบายไม่ยุ่งไม่ว่าสามีหรือว่าภรรยามันสบายมันก็สบายไม่ยุ่งเพราะไม่ใช่เรื่องถ้าลองให้มันยุ่งมันจะไปใหญ่เลยนะก็เหมือนกับไฟได้ชื้อขณะปิชตาความมักน้อยมักน้อยในอารมณ์ฉันต้องถือคือความยินดีในสิ่งที่มีอยู่ของตนอย่าไปลุกลั่นที่มีอยู่ของตนเนี่ยมันขัดธรรมขัดโลกไปที่ไหนโลกจะได้รับความสุขท่อนนี้ต่างหากถ้าเลยมีเนื้อหาความสุขมาได้แล้วก่อเรื่องก่อราวก่อกรรมก่อเวรขึ้นโรงขึ้นศาลนั่นฆ่ากันพินาศเพราะความไม่ดีในของมีอยู่ของตนถ้าเลยขอบเขตก็คือเลยความพอดีต้องก่อทุกข์ให้ทั้งเขาทั้งเราทำไปที่ไหนเหมาะที่นั่นมีขอบเขตที่นั่นพอดีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าทำเข้าไปที่ไหนเข้าไปเกี่ยวข้องที่ไหนความพอดีเกิดขึ้นความสงบสุขเกิดขึ้นถ้ามีทำแล้วหาความสงบสุขไม่ได้เลยอย่างเขาที่สร้างเพราะระเบิดมีคงมีเคลียร์มีจอมเหล่านี้ก็ลองดูสิว่าเขาจะมีความสุขหรือนั่นนั่นน่ะตัวไฟอ่ะแต่มันไม่รู้ยังไงในสังหารเขาก็เพราะว่าตัวมีอำนาจมีความเฉลียวฉลาดมีอิทธิพลเป็นใหญ่เป็นโตครอบโลกความสงสารแต่ความตายมันเท่ากันเนี่ยความวุ่นอยู่ภายในจิตเพราะขวนขวายสิ่งเหล่านี้เพื่อทำลายคนอื่นในขณะเดียวกันก็เพื่อความอยู่รอดของตัวเองหรือเพื่ออำนาจวาสนาทรงอำนาจวาสนาตัวไว้มันก็เป็นกองทุกข์เดียวกันหมดคนอื่นก็มีหัวใจนี่นะว่าไงทำไมที่เราคิดเรายกตัวอย่างนี้มาให้ฟังนะไม่ใช่นิทานนะสมัยปัจจุบันนี้ท่านถึงคลองไปเห็นด้วยตาท่านวัดอุดมสมพรนี่นะท่านไปพักอยู่ที่นั่นแล้วมีแมวใหญ่ตัวนึงมันเลี้ยงไว้ในวัดอุดมสมพรนั้นมันก็เป็นนั่งอยู่หน้าศาลานั่งสบายแมวมันเป็นนิสัยเชื่องอันนี้พวกเขาขายน้ำย้อมน้ำสีขายอะไรๆก็ออกมาเอาลิงตัวหนึ่งมานั่งบนบ่าเขาลงมานะพอมาแล้วก็ปล่อยลิงเขาปล่อยแล้วเขาไม่ล่างมันละก็ลิงของคนปล่อยไม่ไหนไม่ได้จะไปเขาจะเผาแมววิ่งการของพอปล่อยมันก็มองเห็นแมวแล้วที่เห็นมันอยู่ไม่เป็นสุขพอมองเห็นแมวก็เป็นเรื่องกับแมวแมวก็นั่งเฉยรูปนั้นคำนี่เข้าไปรูปหางมันรูปอะไรบ้างแมวก็เฉยรูปไปรูปมาก็รูปไปทางหน้ามันก็แมวเดียวมันก็อย่างนี้แล้วก็ใส่ซะเปี้ยงเขากรงหน้านี่ก็กะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะก็แล้วก็แล้วไปก็ลงไปทางรถอีกนานๆไม่ใช่นั้นวันนั้นก็ลงไปทางรถอีกไอ้ลิงตัวนี้มันก็เห็นนะที่สุดเพราะว่าเห็นนี่มันก็ดั้มไปราคาหลังนี่นะหนักเห็นไหม ดั้มไปก็แอบไปข้างหลังเลยแอบข้างหลังแมวตัวนั้นมันหันหน้าทางนู้นตอนนี้ก็ดั้มไปนะก็จับหางกระตุกนี่ก็มากเนี่ยอันนี้วิ่งขึ้นต้นไม้ไม่ต้องสะกุกแก๊กเลยนะว่ากูได้ทีแล้วกูว่ากันกูแก้แค้นมันคงว่างั้นนะกระตุกหางแมวไปนี่แมวก็มากเลยไอ้นี่ก็วิ่งกินสลาไอ้นั่นกระโดดขึ้นต้นไม้นั่นนี่เห็นไหมมันแก้กันมันแก้แค้นกันมนุษย์มันหัวใจมีอยู่มนุษย์มันฉลาดกว่าสัตว์มันก่อกรรมก่อเวรกันอยู่อย่างนั้นมันมีหัวใจเหมือนกันท่านจึงว่าไม่เวรนะเวลานี้ถ้ามันตีตาคุณทาสนาเวรย่อมมาแล้วนะเพราะเวรตั้งแต่การไหนๆมาแต่เวรจะระงับเพราะความไม่เวรเท่านั้นสถานที่สกปรกโสโครกจะเอาน้ำไปล้างให้สะอาดนั้นหาทางเป็นไปไม่ได้การล้างสถานที่สกปรกต้องล้างด้วยน้ำที่สะอาดการชนะจิตใจของคนต้องชนะด้วยความดีเขาโกรธมาเราโกรธรับไม่ได้เหมือนกับเอาน้ำที่สกปรกไปเทลงในสถานที่สกปรกหนึ่งมันก็เพิ่มความสกปรกยิ่งขึ้นต้องชำระล้างสถานที่สกปรกด้วยน้ำสะอาดต้องชำระล้างความไม่ดีของเขาด้วยความดีของเราเท่านั้นนี่คำพุทธพจน์ด้วยนะพระองค์ตรัสเองแล้วเราหาข้ามที่ไหนได้
โลกถ้าห่างเหินธรรมกับก่อความเดือดร้อนขึ้นรู้ว่ายุ่งไปหมดจะว่าใครฉลาดเป็นอย่างนั้นก่อทุกข์ให้กันมันฉลาดเมื่อไหร่มนุษย์ถ้าลงก่อทุกข์กันไม่จัดว่าฉลาดมันโง่ธรรมะมีเจ้าของเราภูมิใจเจ้าของว่าฉลาดคนอื่นเขาแช่งจะตายแล้วทำมาปฏิบัติสำหรับพระขึ้นมาเนื้อญาติโยมก็ไม่เสียทางวัดเทศญาติโยมเรื่องก็ไม่เน้นหนักขนาดนั้นก็ไปอยู่แบบนั้นอย่างนี้มันมีค่ะกับคนกับตุ๊ดที่โลกทั้งหลายเอามาฟันหัวเจ้าของอยู่หรือคว้าเอาหยุดมันกำลังฟันหัวเจ้าของนั้นออกบ้างเป็นอย่างตายแล้วสูญเป็นต้นโลกสวรรค์มีหรือไม่มีเป็นต้นสองอันตรงนี้เน้นหนักขึ้นมาทำไมจะไม่อาถรรพ์หนีกับจิตไปได้ไงจริงอันนี้ฟันตรงนั้นแหลกกิเลสมันปิดบังมันแหลกไปที่จะไม่ยอมกราบพระพุทธเจ้าลาบได้ยังไงวะสิ่งเหล่านี้มีมาดั้งเดิมตั้งแต่ไหนแต่ไรเงี้ยกิเลสมันปิดตามให้มืดบอดอยู่เฉยไม่เห็นเท่านั้นเองเปิดนี้ออกแล้วความจริงมีอยู่มันปิดบังเมื่อไหร่เปิดเผยด้วยความมีอยู่ของตนเป็นแสดงว่าตาเรานี่ถูกปิดบังด้วยของมืดเท่านั้นเองมันจึงไม่เห็นบาปบุญในโลกสวรรค์ตาแล้วเกิดตายสูญอะไรมาปิดมันทำให้กิเลสตัวเดียวเท่านั้นเปิดนี้ออกมันจะทำไมทำไมจะไม่รู้เรื่องของความจริงของความจริงมีอยู่แล้วเรื่องความจำปลอมติดไว้แค่นั้นเองเปิดนี้ออกแล้วความจริงก็เด่นมีอยู่มากน้อยเท่านั้นก็ประจักษ์แล้วค้านเลยไงทำไมจะพูดไม่ได้เมื่อได้เห็นได้ตาได้ยินได้หูพูดเป็นภาษาเดียวกันรู้เรื่องแล้วทำไมพูดไม่ได้เขาพูดกันได้ทั้งโลกแม้แต่เด็กยังค้านมันไม่ได้ถ้าลงมันได้เห็นด้วยตาได้ยินเรื่องเสียงชัดเจนนะเป็นภาษาเดียวกันนะเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วทำไมจะพูดเรื่องนั้นไม่ได้นี่ก็เหมือนกันภาษาธรรมภาษาใจเข้าถึงกันความจริงกับใจเข้าถึงกันทำไมจะพูดไม่ได้มันจะหวั่นอะไรในสามเดือนโลกธาตุเอาอะไรมาหวั่นกลัวอะไรความจริงแท้ๆยกขึ้นมามียังไงนะนั่นแหละที่ว่าจริงอาถรรพ์ไม่สะทกสะท้านกับสิ่งใดผู้ใดเพราะความจริงรู้ได้เหมือนกันเห็นได้เหมือนกันพูดได้เหมือนกันเมื่อถึงการจะควรรู้ควรเห็นแล้วควรพูดแล้วพูดได้ด้วยกันไม่มีสะทกสะท้านแต่ยังที่กระโถนมองมาที่ตาใครมีไม่ใช่คนตาบอดเห็นไหมนี่ปฏิเสธกันได้ไหมว่ากระโถนนี่มีหรือไม่มีนี่เอาชัดๆใครจะพูดได้อย่างอ่านหานที่ว่ามีลบล้างได้ไงแล้วกระโถนไม่มีนี่เรายกสมมติขึ้นมานอกจากคนตาบอดเท่านั้นมันไม่เห็นมันก็คัดค้านมีกี่ร้อยกี่พันคนก็ไม่เห็นด้วยกันนั่นแหละประเภทตาบอดที่ไม่เห็นความจริงก็เป็นอย่างนั้นนะที่ว่าขั้นทำบุญเจ้าแล้วคอยตัดคะแนนศาสนาคอยให้คะแนนศาสนาก็คือกิเลสนั่นแหละมันจะคอยตัดคะแนนใครให้คะแนนไม่ใช่อะไรความจริงแล้วไม่ตัดไม่ให้วางไว้ตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงรู้ตามเป็นจริงนะไม่ยกไม่ยอมไม่เหยียบย่ำทำลายถึงว่าเสมอภาควางลงตามความจริงคือธรรมไม่มีอะไรสม่ำเสมอยิ่งกว่าธรรมนะรุ่งดอนสูงต่ำแต่เรื่องของตัวจอมปลอมทั้งนั้นมันร้อยสันพันขมตามไม่ทันถ้าสติปัญญาไม่เตรียมกายอย่างนี้ไม่ทันงั้นจึงให้ฝึกเป็นสิ่งที่ฝึกได้แท้สติปัญญาและสติปัญญานี่แหละจะเห็นความจริงนี่ว่างานอุตตปาฏิฐานนั้นละเอียดเข้าไปแล้วนั่นปัญญาอุตตปาฏิฐานอาโลโกอุตตปาฏิฐานญาณนั้นละเอียดยิ่งกว่าปัญญาอีกกล่าวไว้แล้วในธรรมจักรกับพุทธนาสูตรก่อนเราก็ไม่ได้พิจารณาแต่ทุกวันมันอดไม่ได้ไงสวดธรรมจักรไปก็ถือหยุดซะก่อน
นี่นะทุกข์ขังอริยสัจจังอริยสัจจังเมติกเวเวรานุสิตติธรรมเมสุตะคุงอุดปาดิญาณมังอุดปาดิปัญญาอุดปาดิวิชชาอุดปาดิอโลโกอุดปาดิทั้งโคไปทำทุกข์ขังอริยสัจจังเมื่อว่าไปเลยทุกที่ควรกำหนดนั่นก็ได้กำหนดรู้ได้ก็กำหนดรู้แล้วกำหนดรู้แล้วอย่างนี้ไม่ยังไม่เคยได้ยินได้เห็นมาแต่ก่อนเลยนะกูเบลจะทำมือจะพูดอะไรคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเคยรู้มาแต่ก่อนเลยมารู้คือมารู้นี่แหละเนี่ยจักขุยานจักขุมูดปาลินานังมูดปาลิปยาวปาลิเป็นว่าลำดับลำดาลำดับลำดาเป็นอาโลโกอุดปาลินไม่มีปิดบังลี้ลับเปิดเผยหมดอาโลโกอุดปาลินความระหว่างกระจ่างแจ้งรวมแล้วด้วยจักขุด้วยญาณด้วยปัญญารวมตัวลงแล้วเป็นอาโลโกอุดปาลินั่นนี่แหละภาพปฏิบัติภาพความจริงเป็นอย่างนั้นรวมตัวกระจ่างเป็นเวลาท่านแยกเนี้ยอาการนิดๆมันออกแต่เป็นอาการนั้นนั้นเป็นอาการนั้นพออาการรวมเข้ามาสู่ใจที่บริสุทธิ์ดวงเดียวแล้วก็อาโลโกอุตปาดิเท่านั้นมันอยู่ที่ไหนที่ว่าถ้าไม่อยู่ใจดวงนี้ดวงที่กำลังถูกปกคลุมห่มห่ออยู่ด้วยความเมื่อนี้ติดตาจะอยู่ที่ไหนเปิดออกเลยหาอาถรรพ์ที่นักปฏิบัติรู้ด้วยนะอาถรรพ์ได้ไงต้องอาถรรพ์เถอะเห็นประจักษ์ด้วยใจไม่อาถรรพ์ได้ไงนี่เราไม่รู้คำคำเวลาปฏิบัติรู้กันจริงนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไหนที่ควรจะค้านมันเป็นค้านได้สิ่งไหนที่ควรยอมรับยอมรับจัดกันได้ตั้งเต็มหัวใจเคยพูดอยู่แล้วอริยตาปิยาสุดกรรมตาปนาสุดผมเป็นนั้นแหละผมยังไม่คิดนั่นเลยซ้ำอย่างอนัตตาปนาสุดคือว่าท่านย่อมาหนึ่งอันหนึ่งผู้จะผู้เกี่ยวกับเรื่องนี้คือใครทำให้ใจกับเรียสูญปัญหาที่ค้างไม่ได้เลยในภาคปฏิบัติแล้วยอมรับคงเต็มหาที่ค้างมนัสนิปิริบินติทำเมสุปิริบินติมีสรุปความแล้วนะตากับรูปนี้ก็เสียงอะไรเรื่องทำแจ้งละเอียดละเอียดนะสัมผัสกันเป็นความรู้แยกขึ้นมาก็เบื่อหน่ายเป็นสุขแสดงเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายไปทั้งหมดเลยเมื่อเวลาล่างเง่าคงล่างเง่าที่จิตเนี่ยนั่นก็เรานั่นก็สิ่งมาเกี่ยวข้องก็ต้องเวลานี้บิดาวิรัตติที่นี่ออกแล้วทีนี้วิราดาวิมุจจติมีตรงนี้มีมุจจติญาณังให้ติวิตาบมาจันยังตะตังเกียงนาตะตังเกตาปังชราติกัญชาณาตินี่ข้ามาในทางภาคปฏิบัติเพราะการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นจริงอย่างที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วมันตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปเพราะจิตมันรู้ถ้าเห็นชัดแล้วมันปล่อยปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปวงจนกระทั่งถึงวงขันเพราะแต่แล้วตรงนั้นมันไม่แล้วในวงรูปคือรูปกลางเหล่านี้พอรู้แล้วก็ปล่อยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นนามธรรมมันก็รู้แล้วมันก็ปล่อยแล้วมันยังไม่แล้วนี่นั่นเพราะงั้นในอัตตาล่าสุดที่ท่านพูดว่ารูปปัจจุบันปิติปิติเวทนาปิติปิติสัญญาปิติปิติสร้างท่าเรือสุปิริยุติวิญญาณไม่ปิริยุตินี่บินดังวิญญาณจิตเมื่อเบื่อหน่ายในอาคารทั้ง5นี้แล้วย่อมคลางหนาคลางแดดเราหลุดพ้นค้านกันวันยังค่ำผมพูดของหัวใจผมคิดนั้นเอาไว้ทำไมน่ะท่าปฏิบัติเบื่อหน่ายถึงตรงนี้แล้วอะไรที่เป็นต้นตออยู่ในนั้นน่ะทำไมไม่เบื่อหน่ายทำไมไม่แล้วเมื่อเบื่อหน่ายเรื่องนี้เราคลายกำหนัดไปเลยมันไม่ได้ค้างนี่ก็เป็นแล้วนี่มันไม่ได้พ้นเพียงห้ามมันไปนักกระชงวนป้อยอิ่มยืนในหัวต่อกันนั่นนั่นเห็นชัดชัดอย่างนี้น่ะพอต่อกันตรงนั้นแตกกระจายแล้วนั่นน่ะตรงจิตอ่ะอาการทั้งห้านี้มันหมดไปแล้วมันพิจารณาอะไรก็รู้ชัดชัดว่ามันรู้เข้าแล้วปล่อยแล้วรู้ชัดชัดในหัวจิตในหัวใจนี่แต่มันติดกันนั้นนี่น่ะพอปัญญารู้สึกตัวเมื่อมันชมกันไปพอแล้วหลงไปพอแล้วเป็นยังไงหลงอันตัวสำคัญเนี่ยไปพอสมควรนะมันก็กลับไปพอสมควรนะมันก็กลับมารู้สึกตัวมันก็

ทำไมทหารจะไม่รู้ตรงนี้หรือนั่นมันเด็กว่างั้นนะที่ว่าที่ถือก็ที่ถือเด็กมากตรงนี้นะไม่ยอมใครเสียยอมกับความจริงนะความจริงมันเป็นอย่างนั้นนี่นะไม่ได้ที่นี่ดีลำไม่ค้านยอมรับเนี่ยลาไปเลยจ้ะนี่ละเอียดถึงเหตุถึงผลถึงคิดถึงสิ่งถึงต้นถึงตายจริงๆถึงหลักแก่หลักปล่อยอยู่เลยเหลือเลยอย่างนี้วะนี่แล้วยอมพระเจ้ายอมอย่างนี้แหละใครถึงมันแสดงว่าพระเจ้าแสดงตรงนี้ที่ยอมยอมนี่นะแต่ละครั้งเสร็จมันลอยทำคิดเองท่านแอบจะเห็นว่ามันผู้จดลิขหรือว่าอะไรซ้ำซากไปหน้าแล้วเลือดตัดออกไปก็มั่งอะไรทำนองนั้นนี่ผู้จดจะลิขจะเดินไหนไปงั้นเราสร้างเยอะวะอันนี้ถ้าพูดถึงเป็นเรื่องของตัวนำออกมาสู่นี่แล้วมีทางข้ามกันถ้าเป็นเดินเรื่องของตัวโดยเฉพาะแล้วข้ามทำไมของจริงมีอยู่นี่ใครผูกขาดวะว่างั้นพระเจ้าไม่ต้องผูกขาดสันติโกเองปัจจุโกท่าทางอย่างนี้ทุกอย่างนี่สันติโกบอกให้เป็นนี่ไปยุ่งอะไรกับตระหนักตระหนักไม่ใช่หนอนแค่กระดาษนี่วะนี่ความจริงมีอยู่เอาสิถ้าความจริงเป็นของตนแล้วจะไปงมกระดาษทำไมเนี่ยมันก็ไปทำเสียถ้าไปเลี้ยงเจ้าของไม่ค้านมันจะค้านให้เสียเวลาความจริงมีไงอยู่ตามความจริงนั้นหลังถึงจะแยกไปสู่สมมติเสียก็พูดได้ยินได้ฟังผู้เที่ยวคนได้รับประโยชน์ที่จะเสียประโยชน์เขาชี้แจงไปตามเรื่องของมันนะจริงว่าคำว่าค้านกันตรงนี้พูดตามเรื่องของสมมติของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ใช่จะไปตายใจเพียงขันห้าเบื่อหน่ายกันห้าแล้วเท่านั้นมันไม่แล้ววางมันก็ไม่แล้วตรงในวิชาแล้วคนตรงในวิชาเป็นคนแล้วเลยฟาดวิชามันแตกไปที่อยากไปแล้วไม่ต้องบอกว่าแล้วก็แล้วถ้าตรงนั้นเนี่ยพิจารณาอะไรอีกเนี่ยสร้างวัดประจักษ์มันแตกจางไปแล้วมันจะเรียกว่าเป็นเชื้อไม่เท่านั้นนี่ละอาโลโกตปาดิจะว่าจะพุ่งตปาดิงานังกุตปาดิขึ้นรวมตัวแล้วก็อาโลโกตปาดิตรงนี้สองสูตรนี้สำคัญเท่าที่ดูในสูตรทั้งหลายนะฉะนั้นท่านก็พูดถึงสูตรนั้นตรงนี้ไปแต่ท่านทำไมท่านน้อยจากเขาในประเภทพระสูตรนั่นแหละท่านหล่อนทำเกี่ยวกับเรื่องนี้กลับมาผ่าสายปนมัดไปได้แต่ว่ามันก็ไม่ผิดเราก็ยากไปคิดแต่นั่นแหละไม่มีอะไรที่จะข้ามกันมากนักยิ่งกว่าเป็นยาวเพื่อสิ่งดีๆที่มีอะไรดีๆตรงนี้ข้ามก็แค่เป็นประตูพระที่มาพระประมาณที่ไหนกับความมุ่งความหมายของธรรมก็บอกไว้แล้วในสิ่งนั้นน้ำหนักเตาอะไรก็รู้อยู่แล้วในนั้นจะสงสัยหรือแต่อันนี้เป็นประตูนั่นนั่นจะแยกประเภทได้สวยความจริงมันมีอยู่กับสูตรนั้นแล้วพี่นาไปที่ถ้ามีปัญญาวางถูกหมดไปเลยถ้ามาจับกับแหวนสูตรนี่กับพูดก็แยกไปเสียพูดที่จะเอามาปรับภาพเป็นภาพปฏิบัติก็จับได้ยากลองดูลองไปดูตามนะตามคงจะกลับมาสุดคือข้างนี้จะจำท่านอธิบายเลยเรียนทุกคนกำหนดรู้แล้วกำหนดรู้แล้วสมุทัยคนหน้าเราได้หน้าแล้วมักคนจะเรียนให้มากเราได้ยินแล้วมาก็ประกาศเป็นสักขีพยานลึกให้เป็นความจริงให้เป็นตัวขีทั้งหลายนั้นได้เป็นที่มั่นใจความหมายท่านท่านประกาศท่านไม่อธิบายท่านไม่ขี่อะไรนะพิจารณาเนี่ยพิจารณาแต่พวกอาณาจักรสุดทั้งแจงเนี่ยทั้งปัจจุบันทั้งอดีตทั้งอนาคตเป็นอนิจจังเป็นทุกขังนั้นเป็นอนัตตาไล่เบี้ยพระเป็นตัวขี่ทั้งห้าดูฟังจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะเกี่ยวนิจังพันเตจำปนาจันดูข้างวาตังดูข้างวาติดูข้างพันเตไม่เกี่ยวนี้มันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะตอบรับกันเดินดับ

ในขณะยำปนาแกนอยู่ข้างวิปริณามัตตมังกำลังตั้งเสมอไปถึงเอตังมาไอโชคนัตมีไอนัมเมโชนัมเมโชตัดโดนให้ตั้งปันเตนะเมื่อถึงนั้นมันเป็นวิปริณามัตตมังแล้วมันต้องควรรู้ว่าจะถือว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรามันต้องควรแล้วหรือโนแห่งตั้งปันเตคือไม่สมควรพระเจ้าค่ะตอนนี้ไล่กันไปไล่เบี่ยงกันไปเลยตอนนั้นพระองค์ก็อธิบายอะไรดีอธิบายคือไม่ซักไม่ถามอ่ะลำดับจากนั้นไปก็ไม่ซักถามทรงแสดงตามความจริงให้ฟังเลยอนิจจังอนิจจังเอาให้กันนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราไปเรื่อยเลยนั่นเป็นทุกข์นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเองของเราคนจะรู้ตามเป็นทีมตามนี้แต่ถ้าผูกตังยัดอะไรยัดดัดทบังนั่นนะคนจะให้ทราบตามเป็นทีมทราบตามเป็นทีมมีท่านไม่ซักอธิบายไปเลยเมื่อภาพตอนนี้นั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราหรือไม่เป็นสุขหรือทุกข์ก็เป็นทุกข์ก็ตามเมื่อเป็นงั้นแล้วสมควรหรือมันจะเป็นเราเป็นของเราไม่สมควรนะจากนั้นก็อธิบายไปเลยเมตังมะละเมโซมัตติณเมโซอัตตาติเมตังจะท่าผู้ตังสมะปัญญาจะรับทำบังรับทำบังเรื่อยเมื่ออย่างนั้นมันไม่สมควรมันเป็นทุกข์เป็นอาการแล้วไม่สมควรเป็นเราไม่เป็นของเราให้รู้พิจารณาด้วยปัญญาให้รู้แจ้งสิ่งนั้นด้วยปัญญาชอบธรรมถ้ามาปัญญาจะรับความบังเฮ้ยเดี๋ยวเรายกถึงมานี่ผมมันลืมมันไม่เหมือนเราสวดไปตามมันยกออกมาผมไม่ค่อยคล่องแคล่วเชี่ยวชาญในเรื่องสูตรนะทั้งที่สูตรได้เวลาจะยกมาแปลนี่มันหยิบตรงนั้นไม่ได้หยิบตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้มันไม่รวดเร็วไม่คล่องสิ่งที่มันติดนิสัยเราคือว่าถ้าเกิดขยับภาษีมาแล้วมันแปลแล้วมันคล่องแปลตามนิสัยป่าแล้วมันคล่องนะที่มันเป็นที่มันอดีตเลยมันต้องไปคิดเป็นเราหาสูตรนั้นสูตรนี้มันไปคิดไอ้ตามสูตรนั้นสูตรนี้จุดนั้นติดนี่วักนั้นวักนี่มันจะหาตามจุดถ้าได้สูตรนั้นขึ้นมาหรือได้บทนั้นขึ้นมาแล้วอันนี้มันขึ้นเป็นตัวของตัวขึ้นมาเลยความหมายมันรู้ขึ้นมาพร้อมเนี่ยอธิบายไปตามความหมายเพราะมันเป็นรวดเร็วอย่าให้ตรงกับปริยัติทุกอย่างมันก็ไม่ตรงแต่มันไม่ผิดเนี่ยมันไม่ตรงในพจนชนะแต่มันก็บนตรงในอัดถือเอาเนื้อความถือเอาความเข้าใจถึงว่าสักกะโลกที่สังหันติลาจักระฆ่าบุรุษผู้โง่ให้ตายทันแปลเลยแล้วนั่นสักกะโลกที่สังหันติการตายเขาเหยื่ออย่าล่อต่างกันใช่ไหมง่ายเหตุนี่คนโง่จะไม่ตายเพราะเหยื่อล่อไงเนี่ยมันก็เข้ากันได้ไม่อัดโดยความหมายมันเข้าใจพอยกขึ้นมาก็แปลไปนั่นเองแต่มันภาคปฏิบัติจะไม่ค่อยเหมือนปริยัตินะแต่มันแปลออกมาจากความถึงใจถึงใจนี่มันแน่ใจปรากฏขึ้นมาอะไรมาจิตนี่มันถึงใจถึงของเลยเหมือนพ่อแม่ของจางเปล่าโอ้โหไหลไปเลยนะผมยังได้เขียนว่ามหาประโยชน์ก้าวประโยชน์สิบประโยชน์สู้ก็ได้มันก็นี่ฟังด้วยหูเราเนี่ยมันแปลคล่องจากทางภาคปฏิบัติของท่านยกขึ้นมาให้แปลถึงแปลจากภาคปฏิบัติแปลจากความจริงที่เกิดขึ้นมาจากจิตเป็นมาจากจิตแท้ไม่ได้ไปรูปไปคำมาจากปริยัติยกมาเป็นบาลีได้ออกจากปริยัติส่วนทำแปลลึกเนื้อความมันแท้จริงว่าขึ้นจากจิตของท่านถึงคนนี้นะไปเที่ยวที่ไหนมาท่านปรากฏแก่ท่านจังพระแม่ของจันมั่นแล้วนี่มักจะขึ้นเป็นบาลีนะท่านเป็นตามนิสัยขึ้นเป็นบาลีแล้วความหมายขึ้นพร้อมกันความเข้าใจความหมายของบาลีมันขึ้นพร้อมกันครับดีขึ้นว่ามันไม่พาจิตขึ้นแล้วถ้าแกท่านฟังร้อยสนามมาแปลงวางท่านจะต้องแปลไปเรื่อยๆก่อนรับก่อนเรามาเอ้าใครเป็นมหาแปลนะเจ้าปารีนี่หรือเป็นมหาวางเนี่ยยกขึ้นเอ้าแปลนี่ใครเป็นอ่ะใครเป็นมหานี่เป็นมหาวเรียนวางสนุกเล่นแต่ก็เล่นในความรักความเมตตานั้นแล้วเราก็รู้เราก็เฉยท่านถามแล้วก็ถามเฉยไม่ใช่ว่าท่านจะถามเราจริงให้เราแก่ไม่ใช่วิสัยของเราเราก็ไม่สนใจเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นทางเดินของท่านจะต้องเดินไปตรงนั้น
ฮะถ้าเป็นมหาธรรมได้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ถึงไปไหนถึงไปแดงก็หนึ่งมาดีถ้าเราไม่เด่นนั้นมันเป็นภาษาไทยขึ้นมาเราพัฒนาของเรามันเป็นภาษาไทยรู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาอย่างที่ว่านะอย่างที่ผมพูดเคยพูดที่ว่าดาวจริงๆที่จริงมันสว่างที่จริงอัศจรรย์ไม่ทำไมถึงสว่างนั่งงานในร่างนี่เหมือนไม่มีร่างมันเป็นเงาๆอย่างเงี้ยร่างกายเราคือความสว่างมันท่านออกไปหมดเลยร่างกายเหมือนเป็นเงาทั้งนั้นหน้าของความสว่างมันเด่นครอบไปทั้งหมดร่างกายทั้งร่างนี่เป็นเพียงเงาๆทั้งนั้นตามความจริงที่มันเป็นอยู่นั่นแหละมันจึงเกิดความมาแจ้งขึ้นมาอย่างนี้ทำไมจิตมันถึงอัศจรรย์ขนาดนี้สว่างตัวเองหนาพอที่ตกหยุดไปคู่เดียวขึ้นแล้วนี่มันเป็นนั่นเราไม่ขึ้นเป็นบาลีขึ้นเป็นอะไรกันถ้ามีจุดเนี่ยฟังจุดก็จุดนั้นแหละจุดสว่างนั้นแต่เรามันไม่รู้ถ้ามีจุดมีต่ำแห่งความรู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบมันแหมบอกถนัดชัดเจนมากนะแล้วงงเลยเนี่ยมันกลับแทนที่จะพุ่งเข้ามาหาจุดนี่มันไม่พุ่งมันกลับงงเลยจุดถมจุดถมมันไหนนานไปงงเหมือนไก่ตาแตกไปได้นี่เรายกตัวอย่างมาเพียงเอกเทศนะที่มันปรากฏขึ้นทางจิตเราเป็นภาษาไทยอย่างนี้ภาษาเรานี่เลยมันไม่เป็นภาษาบาลีถ้ามีจุดมีต่อมของครูอยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบแหมหลอกท่านเฉยจุดจะจุดนั้นจุดสว่างนั้นต่อมก็ต่อมในความสว่างที่จ้าอยู่นั้นน่ะนั่นน่ะตัวพบตรงนั้นเองแหละคุณแม่นั่นน่ะตัววิชาวิชามันรวมตัวหมดแล้วสมุนสมุนมันตายหมดเหลือแต่กระจัดอวิชชาเนี่ยนั่นเป็นจุดนิสัยแล้วจุดต่อมนั้นรู้อย่างนี้นั่นแหละที่ต่อผมมองเป็นกายตาแตกไปได้นี่ยังไงถึงจนกระทั่งพิจารณามันรู้นี่นะมันถึงโอ้กูตายโอ้จุดต่อมอยู่ที่ไหนอันนี้เองเนี่ยถ้าสมมติว่าพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างนั้นผมอาจจะทะลุไปตั้งแต่นั้นนะแต่ระยะนั้นนะจะไม่นานพอไปกราบเรียนท่านท่านก็จะจี้อยู่ตรงนั้นเลยนี่ผมมันก็รู้ทันทีเลยเพราะมันความอยู่แล้วที่มันจะพังทีเดียวไม่เจาะเข้าไปมันก็ไม่พังมันจะรู้ถนอมมันไว้ก็ได้ซ้ำแต่พอท่านเจาะเอาที่นั่นมาจะไปทำอะไรตรงนั้นนี่ว่าลงไปทีเดียวพอแล้วมันสะดุดปุ๊บเลยมันก็ถึงกันเลยนี่เรื่องโทษของความไม่มีคุณมีจังมันเป็นอย่างนี้เองทำให้ล่าช้าตั้งแต่เดือน3ใช่ขอเปลี่ยนคณะผู้ขึ้นอยู่วัดดอยมันก็ไปเกิดตรงนี้ขึ้นมาคือจนกระทั่งเดือน6ดับมันถึงกลับขึ้นมาก็มาตรงนั้นอ่ะมาที่จุดที่ต่ำนั่นวัดธรรมยุทธ์ดอยธรรมจดีที่เก่านั่นแต่ไม่ใช่กุฏิเก่าแต่นั่นเองคือมาวัดธรรมยุทธ์อย่างนี้มันจะหลุดได้ยังไงมันจะเคลื่อนออกมาใหม่หลงก็หลงขนับที่ยกติดต่ำมีลำมาเปิดกันก็มาเปิดตรงนั้นมันก็มาโอ้โหติดต่ำก็บอกแล้วตั้งแต่คราวนั้นคราวนั้นมันจะได้ตอนหลังเป็นบ้าไม่หยุดบ้าไม่ถอยแล้วเราไปเล่าครูอาจารย์ที่ท่านรู้แล้วถามไปแล้วใส่เปี้ยงเดียวนั้นพังเลยมันรวดเลยดูเราแบบปัญหามาเราแก้ไม่ได้นั้นไม่รู้กี่ครั้งกี่หนผมกับพ่อแม่ครูอาจารย์มันคิดมันหยุดไม่ได้นะไป 3-4 วันของมันวิ่งกลับมาอีกท่านก็ยิ้มฮะมาแล้วอีกล่ะมีอะไรมาฝากกันว่าเลยผมดูแล้วพอเรามาก็ไปเป็น 3-4 วันไม่ว่าเราจะเอาแล้วทีนี้ว่าถวายโอ้พอจบป้าเป็นคนกับใส่เตี้ยงเดี๋ยวทะลุเลยเนี่ยอย่างนั้นแหละเป็นปัญหาที่เราแบกมาขาดวันไปเลยมันเป็นขั้นเป็นตอนนี้แหละนี่พอไปพิจารณาอยู่ที่นั่นเพราะจิตมันไม่หยุดพิจารณามันก็ดังอุบาขึ้นมาเรื่อยสะดุดขึ้นมาเรื่อยสะดุดหนึ่งก็คือว่าเป็นสมุทัยมันมาขวางจิตแล้วแก้ได้มากคือเพื่อปัญญาของเราไม่พร้อมแก้ไม่ได้มันต้องงกต้องเวียนอย่างนี้พลิกเครื่องพลิกเครื่องแต่ตั้งใส่กันไปใส่กันมาอย่างนี้แล้วมันผมมีครูบาอาจารย์อย่างนี้จะแบกให้มันหนักทำไมให้มันขึ้นแทงหัวใจไปนานนั่งหนาวบึ่งหาท่านท่านก็ใส่เปลี่ยงเดียวก็
ทะลุเลยโผล่มาในเบาหวงเหมือนก็จะห่อจะดินนะนั่นคุณข้าทำคุณมีอาจารย์เดี๋ยวนั่นนี่ผมก็ไม่เรียนที่เป็นมาเอาเลยครับควรจะได้ผลระเบียบมากขนาดไหนนอนอยู่ทำไมการแก้จิตมันเป็นของยากมากนะมันมีใครจะแก้กันง่ายๆนะนี่พิสุท่าจะไม่ตายอ้าวเป็นอะไรมาจะแก้อ้าวเป็นเหนียวหวังนี่ยังไม่นานนะนี่มาตอนท่านพูดมาก่อนล่วงหน้ามา3ปีนะผมจำได้นี่ไม่นานนะไม่ได้แต่สิบนะที่ว่าบอกนะท่านพูดอยู่นี่ละวันวัวสดละสดมากพระทั้ง50 60มาลงวัวสดมาจากที่ต่างๆนี่ต้องมีท่านนับข้อมือดูนี่เวลานี้ก็เท่านี้ได้นี่พอไปถึง80นี่สว่างไม่นานนั้นไม่ได้80นะโอ้โหพูดไม่รู้กี่ครั้งนะเห็นไหมเป็นงั้นความอย่างทราบของท่านใครจะไปกล้าท้านท่านได้เนี่ยเท่านี้จะดูคำฟ้าได้ไงมนุษย์เราเนี่ยใครที่ควรจะได้พยายามได้ตักตวงได้แต่วันนี้เอาสิเมื่อไรพิสูจน์เท่าตายแล้วมันลำบากนะการแก้สินแค่ของเล่นนะเห็นวะผมไม่ดูคุณในท่ามกลางสงเวลาอุโบสถหลังจากอุโบสถแล้วท่านให้ว่านนั่นแหละพออุโบสถเสร็จแล้วท่านให้ว่านเปลี่ยนเผ็ดร้อนมากเต็มที่เต็มฐานถึงฐานกล่อมน้องนี่สามตั้งเทศน์ตั้งแสงนั่นเชิงเอาอยู่ประมาณนะเพราะจิตมันรับไปนั่นระวังพอเริ่มป่วยนี่ต้องบอกแล้วนี่ผมเริ่มป่วยนะเนี่ยตั้งแต่วันตื่นนี่แล้วก็ไม่ลืมเลยวันตื่นคือวันไหนวันขึ้น14ค่ำเดือน4เรามาท่านเป็นวันแรงค่ำหนึ่งนี่เราป่วยครั้งสุดท้ายว่างนี่เลยเนี่ยตั้งแต่นี้ปัดนี้ต่อไปจะไม่หายเนี่ยครั้งสุดท้ายเอาอะไรมาใส่เขามีความหมายอะไรอยู่ยาวๆจะมายุ่งนะเนี่ยจะไม่ตายง่ายเลยโรคนี่โรคทรมานว่างั้นโรคคนแก่ไม่ตายง่ายหรอกมันโรคทรมานนับตั้งแต่นั้นมา8เดือนจนเดือนพฤศจิกาท่านก็ว่าครับ7-8เดือนทรมานอย่างว่าไม่ตายง่ายนะครับท่านยันตรงที่ว่าไม่มียาโอสถที่ไหนมารักษามันแหละมันก็เหมือนกับไม้ที่ตายยืนต้นใครจะไปรดน้ำพรวนดินให้มันออกใบออกดอกออกผลได้ยังไงนี่ก็กิ่งยังก็ไม่ร่มทันนี่ก็ยังกระลมหายใจมันอะไรมารักษามันฟื้นขึ้นมามันเป็นอะไรได้เดี๋ยวมายุ่งนะยานะไม่รู้พอเริ่มป่วยเท่านั้นท่านพูดแล้ววันนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเราในการป่วยครั้งนี้ก็มีหายถึงตายเลยจ้ะแต่ไม่ตายง่ายนะโรคนี้มันโรคทรมานโรคคนแก่เป็นบรรณโรคไม่รู้ยืดไม่หายคุณแม่ครูจางพูดแหลมแหมเหมือนกระดาษจุ่มนะมันซึมซึมไปเหมือนอักเคสไว้ฟังแต่ฟังแบบจอดจริงๆฟังแบบละเอียดสหายยิ่งไปเที่ยวมาแล้วก็มาฟังท่านแล้วฟังการรวมแล้วก็ตัดออกไปกลับไปมันจอดเหมือนเทปนี้เปิดไม่ปิดเลยอ่ะมันเปิดเทปไว้ตลอดก็เลยเข้าไปหาท่านวนมันยังถนัดจากไปเทปเรื่องจิตท่านฉาฉานมากคล่องมากเจ็บโอเคถ้าญาติโยมฟังนี้นั่นรู้สึกกุกกุกขับเนี่ยใช่เข้าด้วยไงมองมันในเดิมไม่ถ้าเราเทศสอนประชาชนมันรู้สึกกุกกับกุกขับไม่สะดวกถึงฟังฟังเทศสอนท่านนี้ไหลไปเลยจ้ะคลั่งหมุนติ้วติ้วติ้วเสียงกังวังกังวังขึ้นเรื่อยเรื่อยอยู่ขนาดประตูว่าโอ้ได้ยินเนี่ยคือถ้าเป็นเรื่องไม่เราจะจับเนื้อความไม่ได้ทั้งยังแววเขาทั้งเทศหนักง่ายเลยธรรมะเทศถึงกันธรรมะละเอียดเท่าไรยิ่งเผ็ดยิ่งร้อนเขียนให้ต้องวางเลยนะห้าเมื่อที่ใจหนึ่งตั้งมันเกิดท้องเลยเนาะเขาเป็นที่ใจหนึ่งหมายถึงเทศสอนพระเทศสอนเกิดขึ้นมาหนีอย่างนั้นเทศสอนพระท่านมีคือมันขึงใจท่านเหมือนกับมันมีอันนี้ประกอบเยอะขึงผมเพื่อฟังข้างหน้าเจ้าหน้าก็ถอยนี่เก่งตกอีกพักหนึ่งมันก็เดินอย่างแรง
ถูกกระถมเสื่อมนี่มันก็ตึ้งไปเลยตกลงมันมีเรื่องมันจะกระถมตกเลยนะถ้าเกิดแค่ตกลงมาหลับเอาน้ำมาให้เสียนะมันกระถมกับประโยชน์อะไรมันไม่ใช่จะกระถมคนนะเทศกาลเทศกาลหวังผมรู้ของจอมปราบจริงๆแล้วปัจจุบันมันเร็วมากก็เมื่อเราไปติดดังหัวใจข้างแล้วเมื่อทำล้วนๆไม่มีที่จะแกจะไปขัดไปแย้งไปปิดไปกั้นไปสร้างทางออกได้อย่างเต็มที่เต็มที่เต็มที่ที่มันก็เข้าไปไม่ได้เหล่านั้นอย่างที่เราท่านทั้งหลายพูดอะไรเนี่ยก็มันไม่ได้สิ่งจำปาเมื่อมันติดข้างแล้วหมดความจริงไม่ออกมาพูดมันจึงเอาตั้งแต่สัญญาลมขึ้นเป็นเครื่องมือของเกิดมาพูดเรียนไปมากนะเป็นอะไรที่ไม่ได้ประมาทนะเอามาจากความจำมันก็ต้องกุกกุกขับขับนั่นไม่ใช่เป็นความรู้ของตัวเองเป็นความจำสมบัติของพระพุทธเจ้าความจริงที่จะรู้ได้เห็นยังไงออกมาจากพลังตัวเองนั่นเนี่ยจึงเป็นความสมบัติแท้และเป็นความจริงแท้ยิ่งจิตเปิดออกหมดไม่มีอะไรมาปิดมาบังมาถือมาขวางแล้วมันก็พุ่งถึงเวลาที่จะนั่นไปเต็มเหนี่ยวเปิดออกหมดเลยเราพูดเราเห็นนะรู้ๆเห็นนี่ท่านเราไม่เอาที่ไหนมาพูดแต่นั้นอันหนึ่งมันติดตามให้รู้เยอะเอามาพูดไม่ได้

0: อยากเห็นงานใดเป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานของพระผู้บวชมาเพื่อชำระกิเลสอาสวะซึ่งเป็นเครื่องเป็นหนามฝังตมอยู่ภายในจิตใจให้ออกโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งความเพียรนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่มีทางที่จะทำกิเลสให้หมดสิ้นลงไปได้พระพุทธเจ้าเวลาทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อความตรัสรู้พระองค์มีงานอะไรเข้าไปแทรกเราได้คิดกันบ้างไหมเราจะเริ่มอยู่ทุกวันทุกเวลาว่าพุทธังสดังกระฉามนี่นั่นมีความหมายแค่ไหนเราต้องลึกถึงปฏิปทาของพระองค์ท่านด้วยเวลาออกทรงผนวดพระองค์มีการงานเป็นความมีเหนื่อยวุ่นวายที่จะมาสั่งสมกิเลสความกังวลที่ไหนไม่มีเมื่อทรงประกอบความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสนั้นเป็นแต่ยังไม่ทรงทราบวิธีการปฏิบัติมันก็ล่าช้าและรับความลำบากไปตามธรรมดาแต่ยังไงหลักใหญ่คือความสนพระทัยนั้นต่อความภาคเพียรนั้นไม่มีใครสู้พระองค์ท่านได้แล้วมันมีงานใดมาแทรกมาแทรกพระสาวกอรหันต์อรหันต์นั้นมีองค์ไหนที่ยังไม่บรรลุนิพพานหรือจะรู้ธรรมมันมีงานอื่นงานใดเข้ามาแทรกแซงมายุ่งเหยิงวุ่นวายเรื่องการก่อสร้างนู่นนั่นนู่นนี่ผมก็ไม่เห็นในตำหนักตำนาอยู่ที่ตรงไหนนี่แหละป่าไหนเขาลูกไหนนี่แต่ท่านประกอบความเพียรอยู่ที่ไหนที่นี่เนี่ยเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ในสถานที่นั่นที่นี่ซึ่งเป็นงานเพื่อถอดถอนกิเลสตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานพระโอวาทไว้สำหรับพระจริงๆนี่ให้จำให้ระลึกเรื่องเหล่านี้เข้ามาสู่หัวใจอย่าเอาเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องขี้ขี้มูลาขี้ม้าแห้งเรื่องตกกับตกที่เห่อกันนี้เข้ามาทำลายจิตใจจะเป็นบ้าไปด้วยกันหมดเวลานี้กำลังเป็นบ้าเห่อพระกรรมฐานเราเห่อในการก่อสร้างก็เห่อว่าเขานิยมนับถือนิมนต์ไปปลุกท่านเสกที่นี่ก็กำลังเห่อสร้างนั้นสร้างนี้กำลังเห่อปลุกเสกนั้นปลุกเสกนี้กำลังเห่อกำลังขลังนั่นทั้งที่หัวใจหาความขลังไม่ได้เลยแล้วจะเอาสิ่งนี้ขลังมาจากไหนนี่สิขอมันขลังหัวใจนี้เถอะนะดำเนินตามหลักธรรมของพระเจ้าด้วยความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสที่มันหมดไปเดินดับดับเถอะเรื่องความขังไม่ต้องบอกมันขังเองขังอยู่คนเดียวไม่ต้องไปขังเพื่ออวดโลกอวดสงสารที่ไหนจะไปอยู่ที่ไหนก็ขังถ้าหัวใจตรงนี้ได้หมดสิ่งที่พาให้ไม่ขังแล้วคือกิเลสสิ่งต่ำช้าเลวทรามมันเป็นเครื่องทำลายความขังของใจทำลายคุณค่าของใจไม่มีอันใดมาทำลายคุณค่าของใจได้นอกจากกิเลสทุกประเภทความโลภความโกรธความหลงราคะครับราคะตัณหานี่แหละคือสิ่งทำลายจิตใจสิ่งที่จะเหยียบย่ำทำลายจิตใจหาคุณค่าไม่ได้หาความฝังไม่ได้คือสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นจงดำเนินจิตตภาวนาตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอุบายวิธีเหล่านี้เป็นทางเดินที่ถูกต้องและเป็นอุบายวิธีที่จะถอดถอนกิเลสได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงความสิ้นสุดวิมุตตินิพพานไม่นอกเหนือไปจากความภาคเพียรที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วนี้ให้พวกเราแล้วนี่เลยเราจะหลงโลกหลงสามโลกนี้มีล้วนตั้งแต่มีคนกิเลสคนมีกิเลสเต็มหัวใจเราอย่าไปเชื่อง่ายๆพระก็ตามองค์ไหนก็ตามถ้าเราปฏิบัติตามศีลตามธรรมตามหลักของพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้น้อมพุทธังสนังกระฉานิไว้ภายในจิตใจองค์ใดผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดทั้งความรู้ความเห็นที่จะเป็นเครื่องชักจูงหรือเป็นคติเตือนใจเราได้เรายอมรับเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นครูเป็นอาจารย์ที่ดีพบข้าวสมัครสิในธรรมท่านกล่าวว่าถ้าว่าเธอทั้งหลายมีเพื่อนฝูงอันเป็นการกัลยาณมิตรเพื่อนเป็นคติเครื่องสอนใจซึ่งกันและกันได้ให้พึงไปกับภิกษุหรือท่านองค์นั้นเถิด หากว่าไม่มีกัลยาณมิตรแล้วท้ายพึงไปคนคนเดียวแต่อย่าทำความลามกนะให้สอนไม่แล้วให้ทำนี่มีอย่างอย่าจะแรงที่ไหนอย่าแรงอะไรมากขึ้นกว่าทำอย่าตื่นโลกตื่นสงสารทุกวันนี้ยิ่งมีแต่ของปลอมของเครื่องยั่วยวนกวนใจทำลายธรรมะพาจิตใจให้แหลกเลี้ยวไปหมดมีอยู่ทุกแห่งทุกหนไม่ว่าในวัดนอกวัดสถานที่ต่างๆตามบ้านตามเมืองมีแต่เรื่องทำลายทั้งศีลธรรมทั้งนั้นเราจะไว้ใจได้ไงแล้วผลที่มันแสดงออกมาก็คือความรุ่มร้อนเราต้องการความรุ่มร้อนเหลือเราบวชมาเพื่อความร่มเย็นทำอย่างไรถึงจะให้มีความร่มเย็นก็คือการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าผู้ทรงได้รับความร่มเย็นมาแล้วเพราะการปฏิบัติเหล่านี้ก็มีเท่านั้นแถวแนวของพระพุทธเจ้าของสาวกท่านดำเนินอย่างไรให้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่าให้เสื่อมให้คลายลงไปอย่าให้อ่อนลงไปเป็นก็เป็นตายก็ตายพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสเอาตายไหนก็ตายเถิดลูกศิษย์ถาพดตายด้วยความมีคุณค่าเพราะความเพียรขังตรงนั้นขังอย่าไปหาของนั้นขังอย่างเขาทำกันนั้นสร้างเหรียญมั่งตกเศษนั่นตกเศษนี่แสดงอภินิหารก่อนนั่นสร้างนี่มีอภินิหารอภินิหารบ้าอะไรนั่นอภินิหารของพระก็เป็นผู้ปราบปรามกิเลสให้อยู่หมัดนะสิไม่มีกิเลสตัวใดที่จะแทรกขึ้นมาภายในจิตใจได้หมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยเหลือแต่ขันธ์ล้วนๆนั่นแหละเป็นผู้ขลังเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้แผ่อำนาจภายในตัวเองปราบกิเลสได้อยู่ไม่มีอะไรเหลือนี่แหละอำนาจอยู่ตรงนี้ความขลังอยู่ตรงนี้เมื่อถึงขั้นความขลังเต็มภูมิแล้วอยู่ไหนก็ขลังไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมมติทั้งหลายจะพาให้ขลังแต่ขลังอยู่หลักธรรมชาติของธรรมภายในจิตใจที่ได้ชำระสิ่งสกปรกโสมมันหาคุณค่าไม่ได้ออกหมดแล้วมีความขลังอยู่ตรงนี้เราจะไปหาความขลังได้ไหนตื่นโลกตื่นสงสารไปไหนอย่างนี้มันกำลังกำเริบนะกรรมฐานเรายิ่งเราทำให้เราวิตกวิจารกรรมฐานสายท่านจันมั่นใช้เดี๋ยวนี้ใครกระบอกเป็นอุปิท่านจันมั่นผู้ศิษย์ท่านจันมั่นนะเพราะเป็นอันนี้เขาประชาชนเฉพาะอย่างยิ่งภาคกลางเขากำลังมีความสนใจใส่ทั้งพระกรรมฐานผู้ดงขวัตเฉพาะอย่างยิ่งสายของท่านอาจารย์มั่นดูดิเวลาว่างๆพลังไหลมาเขาหิวเขากระหายอยากพบพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้อาจมีธรรมภายในใจนี้จะหายมานานเพราะฉะนั้นพอว่างเวลาใดเราเห็นเราดูไม่หลั่งไหลมาวัดไหนก็มีแต่ภาคกลางฉะนั้นเรามาจองกระถิ่นไม่หมดแล้วพอว่างวันเวลาใดเข้ามาวันเสาร์วันอาทิตย์แค่นั้นก็เอาที่มีวันตัดปิดเฉยๆบ้างมีงานวันหนึ่งแล้วมีวันศุกร์ขั้นถึงกลางเขาลาสักวันหนึ่งได้สี่วันเขาก็มาเขาหาของดีเห็นท่านเราพูดติดเชื้อจะสามารถจะทรงของดีไว้ให้เขาได้อาบได้ดื่มอย่างเต็มจิตเต็มใจมันจะเป็นการขายตัวโดยไม่รู้ตัวจิตที่มีกิเลสความมีอะไรเยอะๆเขาบางนี้เสริมๆบางนี้มันเป็นบ้าเนี่ยมันจะลืมตัวตรงนี้ถ้าจิตไม่มีหลักถ้าจิตมีหลักเนี่ยเป็นยังไงก็ไม่เคลื่อนไม่ไหลเวลาที่จะอนุโลมผ่อนผันตามโลกตามสารตามการอันควรก็อารมณ์ก็เล็กๆน้อยๆเพราะโลกกับธรรมอยู่ด้วยกันกาลเทศะผู้เรียนธรรมย่อมทราบความหนักเบามากน้อยในสถานที่การบุคคลอารมณ์ไปเสียพอหมดนั้นแล้วก็ดีดพับเข้ามาคงเส้นคงวาอยู่ตามเดิมเพราะจิตมีหลักเป็นอย่างนั้นถ้าจิตไม่มีหลักหาดกดเคลื่อนไม่ได้เคร่งกับเคร่งมันก็จะเป็นถี่มานะถ้าลมหย่อนยานแล้วเคร่งกลับตัวไม่ได้ดีดตัวไม่ได้จมไปเลยพากันระมัดระวังต่อไปนี้กรรมฐานจะไม่เหลือแล้วนะเพราะความดื่มตัวนั่นแหละเขาสมเคยสนับสนุนบ้างเป็นบ้าแบบพากันระมัดระวังนะตรงนี้ผู้มุ่งธรรมย่อมไม่สนใจกับสิ่งใดมากขึ้นกว่าธรรมยืนเดินนั่งนอนให้มีสตินี่เชื่อว่าผู้มีความเพียร มีสติอยู่กับตัวไม่อยู่กับทำบทใดอาการใดก็ตามให้มีความรู้สึกอยู่กับตัวจนกลายเป็นสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวอยู่เสมอไปได้เพราะการฝึกฝนอบรมที่แรกก็ขาดว่าขาดตอนแรกจริงๆก็ล้มลุกคลุกคลานสติจะตั้งไม่ค่อยมีการพยายามเพราะอำนาจแห่งความมุ่งมั่นเป็นเครื่องถุนลากกันไปมันก็พยายามไปได้ก็เชื่อมแข็งขึ้นโดยลำดับนี่เคยได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังไหมว่าทราบกี่ร้อยกี่พันกี่หนครั้งการผสมอารมณ์นี้ได้เคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วล้มลุกคลุกคลานแต่สำคัญความมุ่งมั่นมันมากการกระทำของเรายังไม่รู้วิธีรูปคำๆเป็นต้นดาวๆไปล้มบ้างลุกบ้างทานได้บ้างบางครั้งมีความตั้งใจมีมากแต่เพราะความไม่เข้าใจในงานก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปก่อนงานได้ฝึกอบรมเข้าโดยลำดับหนักจิตก็ค่อยคล่องแคล่วค่อยรู้จักวิธีและปรากฏผลขึ้นมาพอให้เห็นเล็กๆน้อยๆเป็นเครื่องแปลกประหลาดเป็นเครื่องสะดุดใจเป็นเครื่องจะทำให้เกิดความดื่มดื่มต่อความภาคเพียรที่จะทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้โดยลำดับมันก็ค่อยตั้งตัวขึ้นได้จนใจมีความสงบเย็นก็รู้ใจถ้าหาความสงบไม่ได้แล้วเราอยากเข้าใจว่าเพื่อท่านนี่จะมีความสุขนะทุกในร่างกายเฉยก็เป็นเครื่องเสริมกิเลสขึ้นไปอีกมีแต่กินมีแต่นอนหรือเฉยมันเสริมกิเลสขึ้นไปนะร่างกายนี่มีกำลังมากมันทับใจทับจิตราคะก็มากฐานอะไรเข้าไปที่เวลากำลังแข็งแรงคอยจะจะกำเริบผมเองผมรู้แม้ตั้งแต่เรียนหนังสือยังก็ยังรู้กำลังบางช้างเรามันกำลังเต็มที่แล้วก็รู้ฉันนมไม่ได้สำหรับเรียนหนังสือเยิ้มไปหมดน้ำอสุจิจะเกิดอะไรฉันไม่ฝันมันก็ออกก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงมันถึงเป็นอย่างนั้นนักเต้นอยู่ที่ว่าไงเดินขึ้นมาเปียกหมดไอ้มันเปียกด้วยเหตุอะไรมาแต่มันจะมีรู้สึกปวดปวดตามเนี่ยเขาเรียกการน้ำเอี่ยงเนี่ยปวดปวดถ้าขอให้ระวังมันจะปวดปวดแล้วนะมันจะเป็นแม้เป็นทุกวันมันก็เป็นบางครั้งมันก็เป็นแต่มันเป็นออกนิดนิดหน่อยของมันมันเป็นไม่ได้เป็นด้วยเรื่องอะไรมันเป็นด้วยภาษามันแต่เรารู้นะถ้ารู้สึกว่าธาตุมันมีอะไรมันจะมันปวดที่ตาลูกเอื้องเอิ่มที่ตับข้างรู้เพราะมันเคยกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรทำไมจะไม่รู้นี่เวลานั้นมันก็มีนิดหน่อยมาตามเรื่องมันตอบธรรมชาติมันเวลาฉันลงเข้าไปนี่มันเยิ้มเลยเยิ้มเลยตั้งแต่เรียนหนังสือก็เป็นอย่างนั้นจึงไม่ฉันเรียนหนังสือก็ไม่เอานะพอรู้แล้วไม่เอาญาติเขาว่าทำบุญให้ทานได้ถวายพระผู้ใหญ่ได้หมดเราไม่เอาคือยิ่งออกมาปฏิบัติแล้วไม่เอาจนท่านอาจารย์นั่นท่านรู้นิสัยเวลาท่านติดบางทีตาขาวตาละขาวต้มมันนะท่านอนุมาประเทงผสมคนเสียค่ะท่านรีบสั่งเลยนะทางตะขาวนี่ท่านมหาท่านไม่เอานมนะยึดนั่นนะตักถวายตะหมาก่อนนะนี่เป็นเรื่องที่ท่านรู้นิสัยของเราหรือรู้เรื่องของเราหนึ่งประการสำคัญก็คือท่านสอนพระในวงนั้นเองมันขลาดมีความหมายอย่างนั้นไม่บอกคงไปคงมาคิดดูผมเคยฉันช้อนเมื่อไหร่ผมไปอยู่ที่ไหนท่านก็รู้ความตั้งใจของผมมีขนาดไหนท่านรู้อย่างเต็มใจเราตั้งใจขนาดไหนเราก็รู้เต็มใจของเราท่านก็รู้เต็มใจของท่านเพราะผมเคยได้ยินท่านพูดถึงเรื่องการขบการฉันเรื่องฉันช้อนพระกรรมฐานฉันช้อนดูแล้วมันขวางตาขวางใจทันทีสะดุดใจเหมือนพระเจ้าชู้ขวางฉันเพื่อความเห็นใครหาอะไรมาเป็นความสะดวกสบายมาโก้มาเสียอย่างนั้นมันขัดกันกับความเห็นไทยในการฉันโดยหลักฐานพยานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าปฏิสังขาโยนิโสปินปาทางคุยเสวังนะคุณหมอฉันพอยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นไม่ได้มีอะไรกับรถกับข้าวไม่ติดไม่ได้ไปดูไปดื่มไปสนใจอะไรกับสิ่งเหล่านั้นพอยังคิดติดเป็นถ้าเดินไปวันหนึ่งนะเวทนาความทุกข์ของท่าของขันไปนะเดี๋ยวคว้าเอาช้อนมาชดโกโกโกโกมันก็เป็นการส่งเสริมกิเลสเป็นพระเจ้าชู้เลยองค์ท่านเองท่านก็ไม่ทำ นั่นเพียงแต่ท่านสอนนี่เฉยเราไปฟังท่านเราฟังด้วยความสนใจท่านว่าอะไรมันเยิ้มเยิ้มภายในหัวใจมันถึงเลยถึงเลยถึงใจเลยเคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังเสมออยู่กับท่านถึง8ปีไม่เคยมีความเคยชินเลยท่านจะพูดทีเล่นทีจริงมันจะจับปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บตลอดเวลาเหมือนเทปพูดถึงเรื่องราคะตัณหามันกำเริบรุนแรงเลื่อนวัดเร็วเวลาธาตุขันมันมีกำลังมันคอยจะกำเริบขันมากมันก็กำเริบแล้วธาตุจิตนี่แหละมันจะธาตุอะไรเราเคยเป็นหมดแล้วผ่านมาธาตุขันกำลังเต็มที่เราก็รู้เหมือนว่ามันดิบปึ้งตังปึ้งตังอะไรมาเพิ่มนิดนึงมันเสริมมันเลยเสริมเลยนี่ต้องเลยระงับด้วยการขันน้อยหรืออดมันอ่อนมันเพี้ยมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยภาวนาเขาดีขึ้นดีขึ้นอุบายวิธีการฝึกฝนตัวของต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ทีนี้ท่านพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็รู้แล้วว่าผมมันฉันช้อนนะเวลาผมออกจากท่านไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนท่านก็รู้ผมไปด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่เต็มฐานไปภาวนาอยู่ตามเขาลูกไหนลูกไหนท่านก็รู้แล้วท่านทำไมท่านถึงยกพูดขึ้นมาอย่างนั้นตั้งหานานมาแล้วหานะหลายวันนะไปชดใช้ไปขวายที่ไหนนะนะฟังดูถ้าปีหน้าผาพระปีกระบาลพระรู้ไหมพระองค์มันดื้อหนึ่งนะแสดงท่านเห็นมาท่านไม่กล้าพูดองคงท่านไม่พูดองคงกลัวที่เด็กคนนั้นจะเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นบาปกับตัวเองหาบาปคือไปชดใช้ไปขวายที่ไหนมานะตั้งหานะคนตั้งท่านก็รู้เราตั้งใจขนาดไหนเราไม่เคยแตะเลยรู้ท่านทำไมท่านพูดอย่างนั้นก็คือสอนหมู่สองคณะในวงนั้นเองเวลาขากลับมาพระก็เล่าให้ฟังจนได้แล้วท่านพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับเราพระก็ต้องเล่าให้ฟังหมดนั่นอุบายท่านจำมั่นเองต้องระวังการกบการถังสัมผัสมันทำเอามากๆมันก็เสริมมีรู้เจ้าของตอนธาตุมีกำลังนี่หมายถึงตอนธาตุมีกำลังไม่ใช่หมายอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้อะไรมันก็อย่างว่านมันไม่แล้วก็ถ้าเป็นความต้องการตามร่างกายร่างขันเราก็ต้องการถ้ามันฉันได้นั่นแหละส่วนที่วันนี้จะไปเสริมกำลังให้เป็นราคาตัวสามหัวนั้นเราไม่สนใจเราไม่คิดแต่มันฉันไม่ได้เพราะเวลานี้ท่านมันกำลังของมันแล้วมีพูดให้หมู่เพื่อนฟังในการปฏิบัติต่อตัวเองมีอายุพรรษาน้อยมันเป็นประด้านนั้นเรื่องท่านลงขันมีอะไรไปเสริมมันแสดงการภาวนาไม่สะดวกผู้เป็นนักภาวนาทั้งเจ็ดจิตจะต้องทราบเรื่องท่านลงขันมันเกี่ยวข้องกับจิตอย่างไรบ้างมันต้องทราบนอนมากมันก็แสดงถ้านอนมากนักพระก็เป็นการเพิ่มเหมือนกันต้องมีระมัดระวังวิธีการปฏิบัติไม่ใช่เล่นๆนะต้องมีอุบายแยบคายสำหรับตัวเองสังเกตตัวเองสัตว์จะทำไปสุ่มสี่สุ่มห้าไม่คิดหน้าขาดหลังไม่ทบทวนด้วยผลโดยทางปัญญาแล้วมันไม่ได้เรื่องมันต้องใช้ของคิดปัญญาแล้วเวลาหมู่เพื่อนมาใหม่มาอยู่นี่ก็ให้ดูมาศึกษาอบรมตามีให้ดูท่านทำพาทำงานหมู่เพื่อนทำยังไงโหมีให้ฟังท่านพูดอะไรให้ดูให้ฟังนั่นแหละชื่อว่ามาศึกษาไม่ใช่จะมาฟังครูบาอาจารย์เทศนะโมตัสสะถึงจะว่าเทศการเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสิ่งที่มาสัมผัสอายตนะของเราที่เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนกับครูบาอาจารย์ล้วนแล้วจะเป็นการฟังการศึกษาทั้งนั้นถ้าเราจะเป็นผู้สนใจต่อการศึกษาต้องได้รับการศึกษาการอบรมตลอดเวลาโดยหลักธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกันและอย่างไรอย่าลืมเรื่องการก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายอย่าหามาทับมาถมจิตใจนี้ไม่ใช่งานเพื่อถอดถอนกิเลสเป็นงานเพิ่มกิเลสในงานสั่งสมที่เด็กมากขึ้นในความกังวลวุ่นวายเพราะการสร้างเกี่ยวกับการเงินเวลานี้ทราบกันหมายว่าเงินกำลังมีอำนาจเหยียบย่ำทำลายศีลธรรมวัดวาอาวาสตลอดถึงหัวใจท่านเองแหลกไปหมดเลยพากันคิดแล้วอย่างนี่คิดนั่นนะไม่คิดได้หรือมันเกี่ยวข้องอยู่ทุกเวลาตามองเห็นภาพจิตมันอดคิดไม่ได้มันต้องคิดให้ก็มีแต่เงินอะไรก็มีแต่เงินนี่ใจเมื่อมันไปทางนั้นแล้วมันก็ลืมธรรมนั่นแหละวัตถุก็เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจเสียเลยไม่ได้เรื่องเลยแล้ววัวมาแทนที่จะ ถอดถอนกิเลสมันกลับกลายเป็นเรื่องมาสั่งสมกิเลสด้วยงานนั้นงานนี้ด้วยการต่อการแสวงด้วยความพอใจในสิ่งนั้นสิ่งนี้จึงเป็นด้านวัตถุไปเสียแล้วมันสั่งสมกิเลสวันหนึ่งมากเท่าไหร่เราแต่ว่าเราเป็นกรรมฐานแล้วไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าอะไรที่ต้องมาเป็นภัยต่อจิตใจแล้วนี้จึงหาความสงบร่มเย็นหาความสว่างแจ่มใสภายในจิตไม่ได้คืออะไรก็คืออารมณ์ของใจนั่นเองอารมณ์ความอยากอารมณ์ความหลงความฟุ้งเฟ้อความเหยกับหมู่กับเพื่อนกับวัตถุนิยมสิ่งนี้เป็นเรื่องทำลายจิตใจของเราผู้ตั้งใจเป็นอัตเป็นธรรมแล้วไม่ต้องยุ่งบิณฑบาตได้อะไรมาฉันพอเท่านั้นพอได้น้อยได้มากพอเนี่ยสนใจว่าอาหารน้อยอาหารนี้มากอาหารนี่มันรสดีไม่ดีไม่สนใจพอยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นเป็นที่พอใจแล้วขอให้บำเพ็ญธรรมะขอให้ธรรมะสมบูรณ์สิ่งนั้นไม่สำคัญความภาคเพียรให้สมบูรณ์นั้นเป็นที่พอใจนี่ได้เคยได้เหตุเคยได้เหตุได้ผลมาอย่างนี้แต่รู้มากมากรู้น้อยก็รู้มาด้วยวิธีการนี้ไม่รู้มาด้วยความเลือเฟือความอิ่มหนำสำราญอยู่ด้วยหยุ่มกินมากนอนมากยืนสะดวกสบายไม่ได้รู้ด้วยวิธีนี้รู้ด้วยความอดอยากขาดแคลนเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดได้ว่าทำเจริญแก่ผู้ปฏิบัติด้วยความอดอยากขาดแคลนเสียงแต่ทำหาความเจริญไม่ได้หรือทำที่หายไปเพราะความฟุ่มเฟือยความเหลือเฟือเป็นอย่างวัดป่าบรรดาเนี่ยมันก็เป็นศรัทธาของเขาเป็นแต่เพียงว่าได้กระซิบกระซาบบอกพระบอกเลนเราให้รู้วิธีปฏิบัติตัวเองคนนั่นก็มาคนนี้ก็มามันขาดเมื่อไรอย่างเห็นนั่นแล้วเขาก็จะได้บุญไปเจตนาของเขาเราก็ไม่มีอะไรที่จะตำหนิเขาแต่เราซึ่งเป็นนักปฏิบัติก็ให้รู้ตัวเองจะปฏิบัติต่อสิ่งใดให้เหมาะสมคือไม่ให้เสียทางด้านจิตใจเราอาหารประเภทใดที่เป็นภัยต่อการภาวนาอาหารประเภทใดมีคุณต่อธาตุต่อขันธ์ไม่เป็นภัยต่อการภาวนาเราให้ยึดอันนั้นเป็นสำคัญยิ่งกว่าลิ้นเราอย่าให้ลิ้นวิ่งแปลงหน้าทำถ้าลิ้นได้เดินหน้าทำแล้วทำหาทางก้าวไม่ได้หาออกไม่ได้เพราะนั้นต้องให้ทำเดินแทนลิ้นเสมออย่าถือลิ้นเป็นใหญ่ยิ่งกว่าธรรมปากเรื่องท้องอย่าถือเป็นสำคัญยิ่งกว่าธรรมผู้นี้แหละผู้จะได้ผลในการปฏิบัติเอาทุกข์ก็ยอมรับว่าเราทำงานเราฝึกทรมานกิเลสกิเลสมีกำลังขนาดไหนเราจะไปทำเบาๆหย่อนๆอ่อนๆกำลังมันได้หรือกิเลสมันมีกำลังมากขนาดไหนมันก็ต้องได้ทุ่มกันลงเต็มที่ถึงคราวเป็นเอาเป็นถึงคราวตายตายเราได้เคยทำมาแล้วทั้งนั้นไม่ได้มาคุยหมู่เพื่อนฟังเฉยด้วยความโอ้อวดเราทำได้ทั้งนั้นบางครั้งสลาว่าอ้าวตาก็ตาเถอะนั่นถึงขนาดนั้นไม่ทราบกี่ครั้งกี่หนแล้วไม่ว่าจะไปสถานที่กลัวเคยทำแล้วนะกลัวอะไรกลัวตรงไหนเดินบุกป่าไปเลยเราเคยแล้วนี่นะเดินจงกรมอยู่เหมือนกับเสือมีสักกี่สิบตัวก็ไม่ทราบหรอกมาหมอบอยู่ข้างทางจงกรมมาเป็นสิบล่อทางจงกรมดูดิสัญญาลมมันหลอกเราเหนือยังไงนี่เสือมทั้งแผ่นดินนี่มันก็มีอาหารเฉพาะพระไม่เป็นท่าองเดียวให้เหนือพระนักสนังเหนือให้เหนือนี่จะมาคอยดึงกินแต่ท่าองเดียวนี่เสือตัวไหนมันใหญ่ที่สุดอยู่ที่ไหนสัญญามันก็หลอกมันอยู่ตรงนั้นเอาไปให้ตัวนี้กินก่อนเถอะออกไปไม่มีแค่นานเห็นไหมมันหลอกเราหนึ่งมานะเนี่ยจับไว้แล้วปั๊บเอาไปอีกตรงไหนมันก็หลอกไปว่าตรงนั้นว่าตรงนั้นแล้วว่าตรงนี้ก็บุกป่าเลยนะเอานะวันนี้นะของงั้นเนี่ยเอาละนะสิ่งนะจิตเอาถ้าว่าความกล้าหาญไม่เกิดไม่ชนะสิ่งตรงนี้ได้แล้ววันนี้ทั้งคืนจะไม่หยุดใครจะว่าเป็นบ้าเป็นบอออกตรงไหนขายถูกบ้านไหนก็ตามเถอะวันนี้จะดัดทั้งดันเราไม่เป็นบ้าเราดัดเราที่เหลือเกินมันหลอกลวงเราต่างหากก็บุกใหญ่พิจารณาเรื่อยไปบุกไปเรื่อยพิจารณาเรื่อยว่าเสือที่ไหนโดดเข้าไปไม่มีปืนมีไฟนั่นเองบุกตะกันคืนไปเลยนี่แต่ค่าอังสะเท่านั้นแหละนี่มันทำเลยนะผมมาเอาอยู่ตรงไหนเอากินก็กินเถอะถ้าหนักศาสนาถ้าแบบนี้ถ้าที่ขาดบาดตัวอย่าให้อยู่หนักศาสนานานเลยไม่รู้ให้ตายวันนี้ไม่ตายให้รู้ไปนั่นเองทำไมเกิดความกล้าหาญจนเป็นที่แน่ใจตัวเองเมื่อไรแล้วจะกลับไม่ได้แล้วเนี่ยเอาให้ถึงเหตุถึงผลกันเออมีอะไรมาวันนี้ มากินคนภาคที่ขาดหลักศาสนาองค์เดียวนี้เอากินเถอะมันจะได้อะไรทั้งนั้นทำบุกบกเรื่อยเดินเรื่อยกำหนดพิจารณาเรื่อยที่นั่นมาที่นี่ที่นี่มาที่นั่นเสือตรงนั้นตรงนั้นเสือตรงนี้ไปที่ไหนไม่มีเสือเนี่ยรอเขารอรูดเพลงของมันเรื่อยเยอะตามมันทันเพราะกำหนดพิจารณาไม่ถอยไม่ใช่ไปบุกป่าแบบบ้าๆแบบภาวนาหลังถึงจะวิธีภาวนาหาทำแบบนั้นเดี๋ยวพอรู้เขารู้เขาเข้าใจเขาเรื่อยๆจิตกล้าหาญขึ้นมาโอ้โหบอกว่ามันกล้าหาญตัวสั่นเหมือนกันกับมันกลัวนะทีนี้ไม่ว่าแต่อะไรแต่หมดโลกไม่เคยกลัวอะไรทั้งนั้นอาหารจนตัวสั่นเลยที่อำนาจแห่งธรรมเวลาเราปฏิบัติไม่ว่าเสือไม่ว่าช้างอะไรมาก็เถอะมันจะอาสาเราโดดท่อนในปากมันได้เลยเดี๋ยวมันจะงับเราไม่ได้ช้างก็ช้างเถอะงั้นเลยจะเดินก็ไปหามันด้วยธรรมะอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าศัตรูเรื่องอันตรายแล้วไม่มีกลัวเมื่อไม่กลัวก็ปฏิบัติจริงไม่กลัวแล้วกลับครับกลับมาเดินกรมสบายไม่มีอะไรเลยจึงไม่เห็นโทษของมันบางนี่หมายถึงเป็นระยะเป็นขั้นคำไม่ใช่มันระงับไม่ใช่มันดับไปทีเดียวจนหมดไม่ต้องแก้ไขกันอีกนะมันมีขึ้นอีกได้เหมือนกันในวันใดก็วันหนึ่งมันแสดงขึ้นมาเอาอีกเหรอนั่นเพราะเราเคยเห็นเหตุการณ์เหตุผลมาแล้วเราได้เห็นได้ผลกับวิธีการนี้มาแล้วเอาอีกเหรอวะโอ้ยหมอกเลยจะพูดถึงเรื่องความกลัวกลัวเอาอย่างนี้แบบตัดมันแบบนี้พูดถึงเรื่องนั่งเอาทุกขนาดไหนให้มันเห็นความทุกข์อยู่มันไม่เลยนะท่าขันนี้ไปมันอยู่ในท่าในขันนี้พิจารณาค้นนะมันรู้ว่าทุกท่านพระพุทธเจ้าท่านว่าทุกขังอนิจจังว่าเป็นสัจธรรมเป็นของจริงทำมาอยู่กับเรามันจริงปลอมมันปลอมเพราะเหตุไรเอาแล้วกันนะทีจึงพูดถึงเรื่องทุกขเวทนากำหนดกันบอกสว่างเป็นอย่างน้อยเป็นวันใหม่หรือมันจะเตลิดเปิดเติมอะไรก็แล้วแต่เหตุการณ์ของมันแต่อย่างน้อยต้องสว่างเป็นวันใหม่ไว้ก่อนถึงจะลุกจากที่นี่ได้เมื่อยังไม่ถึงนั้นแล้วเอาอะไรก็ขาดไปถึงวันนี้จะถอยกันไม่ได้ถ้าไม่รู้สัจธรรมพอพูดแล้วสาธุขึ้นเลยยกมือขึ้นสาธุสัจธรรมมีเท่าไรขอแสดงให้ข้าพเจ้ารู้เห็นให้หมดวันนี้ข้าพเจ้าจะฟังสัจธรรมนี้จนกระทั่งหนึ่งสว่างสองตายไปเท่านั้นหากว่าสลบลงไปลดลงไปได้สติแล้วจะลุกขึ้นมานั่งทันทีไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อแม้เช่นเว้นปวดถ่ายหนักเบาไม่มียกเว้นนั่นแหละเหตุอันตรายทุกเฉินที่เกิดขึ้นในวงวัดเช่นเกิดขึ้นกับครูบาอาจารย์หรือพระเณรองค์ใดอันนั้นเรายกให้ก็อยู่กับหมู่กับเพื่อนรู้ก่อได้แต่ถ้ามาเจอของนี่อะไรก็เถิดมางั้นเลยที่มันจะปวดก็มันทันลักออกเลยเราลุกเวลาเราออกจากที่แล้วเราล้างได้ตั้งแต่เราขี้สะตักแม่ขี้ในมือแม่ทำไมเราขี้ได้ขี้ในตัวข้างเราเองเราล้างไม่ได้หรอมันไม่ปวดถ้าว่าเราไปมีข้อแม่แล้วมันจะหาทางออกเดี๋ยวปวดหนักเดี๋ยวปวดเบาเลยไม่ได้เรื่องไม่มีอะไรเป็นข้อไม่มีอะไรแล้วมัดมันไว้เลยนั่นเอาแล้วทีมันจะทำงานตอนทุกเวทนาหนักๆนี่โอ้โหจิตมันนั่นแหละคนเรามันไม่ได้โง่ตลอดไปนะได้ความรู้ขึ้นมาอีกนะนี่เวลาจนกรอบจนมุมแล้วอัตตาเหตุนุนาโถจะเด่นทีเดียวไม่มีทางใครช่วยเหลือแล้วเราช่วยตัวเองเจ็บหนักปวดหนักลำบากมากอะไรทุกข์มากอะไรสติปัญญานี่หมุนติ้วติ้วค้นหาความจริงมันทุกข์ที่ตรงไหนทุกข์ที่ตรงไหนมากเอาตรงนั้นเป็นเป้าหมายเอาตรงนั้นเป็นสนามรบเป็นสถานที่พิจารณาเช่นอย่างเอวมันจะหักมันจะหักตรงไหนอะไรหักอะไรเจ็บหนังหรือเจ็บกระดูกหรือเป็นทุกข์หรือเอ็นเป็นทุกข์หรืออะไรเป็นทุกข์เราโยกข้อเปรียบเทียบเข้าทันเหตุทันผลปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บทุกข์มากเท่าไหร่ยิ่งหมุนปัญญายิ่งหมุนก็อยู่เฉยไม่ได้อยากให้ทุกข์ดับไปเท่าไหร่ยิ่งเป็นการเพิ่มสมุทัยขึ้นมากคือความอยากเราต้องพิจารณาให้เห็นความจริงฟาดลงไปก็จะหนีแยกเยอะได้แยกอย่างชัดเจนหนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อต่างอันต่างจริงสรุปแล้วกายเป็นกายต่างอันต่างจริงเวทนาเป็นเวทนาเป็นความจริงล้วนๆอ๋อนี่ท่านว่าทุกขังอนิจจังเป็นความจริงเป็นอย่างนี้เองเนี่ยไม่ต้องถามใครเลยมันรู้ประจักษ์ใจกายเป็นความจริงของกายเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นสุขเป็นทุกข์แต่เขาภายเมื่อจิตไม่มีครองอยู่ในร่างนั้นแล้วเขาก็เห็นว่าอะไรมันใครเป็นคนว่าทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไหนถ้าว่าใจมันเป็นทุกข์
1: จยังมีอยู่ทุกเวลาทำไมทุกประเภทนี้ถึงเพิ่งมาเกิดแล้วทุกประเภทนี้ดับไปใจทำไมไม่ดับด้วยถ้าใจเป็นทุกข์ทุกข์เป็นกายเป็นอันเดียวกันจริงๆถ้าว่ากายเป็นทุกข์ทุกข์เป็นกายก็เหมือนกันนะเวลาทุกข์นี้ดับไปทำไมกายยังมีอยู่ไม่เห็นดับไปด้วยล่ะมันแยกมันแยกกำหนดที่ไหนจิตจ่อลงไปจ่อลงไปกำหนดลงไปพอมันรอบนี้จะทุกข์ดับหมดเลยไม่มีเหลือออกจากทุกข์ดับหมดแล้วกายหายเงียบไปหมดความรู้สึกแต่ใครจะมาคาดนะให้เป็นตามหลักธรรมชาติตนเองจะมาคาดอย่างนั้นไม่ได้ต้องเป็นสมบัติของใครของเราตามกระดิ่งนิสัยของเราของใครจะแสดงขึ้นมาอย่างไรจากภาพกระเดื่องตัวเองจากภาพเองเป็นสาธิติโกจากคาดในเรื่องของคนนั้นคนนี้มาใส่ตัวนอกจากจะยึดเอาปฏิปทาวิธีดำเนินของท่านมาปฏิบัติปฏิบัติเพื่อให้เห็นผลตามกระดิ่งนิสัยส่วนเท่านั้นอันนั้นถูกต้องการที่จะมายึดจิตของเราเป็นอย่างนี้ถ้ามันดับร่างกายทุกส่วนไม่มีอะไรเหลืออย่าไปคิดไม่ได้นะมันเป็นตามนิสัยแม้แต่ผมเองมันก็เคยเป็นหลายอย่างผมก็ไม่ค้านเจ้าของเพราะจะค้านเจ้าของเนี่ยมันเป็นความจริงแต่ละอย่างไปค้านความจริงได้หรือเวลามันดับหมดมันไม่มีอะไรเหลือเลยร่างกายเหลือแต่จิตที่เป็นของอัศจรรย์ล้นล้วนเมื่อเหลือแต่จิตเท่านั้นอะไรจะอัศจรรย์จากนั้นทั้งที่อวิชชามันก็มีอยู่ภายในใจนะแต่ขนาดนั้นมันอัศจรรย์ที่สุดเพราะเราไม่เคยเห็นนี่รวมลงเงินเต็มที่เลยกายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนาจิตเป็นจิตเนี่ยจริงสองอันต่างจริงแล้วมันก็ไม่กระทบกันหลังจากนั้นมันก็พังทลายลงไปแล้วเวทนาดับหมดพอดับหมดกายหายฝากแต่ว่ารู้พูดไม่ได้นะว่ามีแต่ความรู้ล้วนๆเด่นๆไม่ได้นะละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกเราจะพูดได้เพียงว่าสักแต่ว่ารู้หากเป็นของวัฏจักรอย่างนี้เนี่ยฟังสิมีทางนั้นไม่มีอะไรปรากฏเลยนั่นนี่คือผลของปัญญาเกิดขึ้นจากปัญญาการพิจารณาเพราะคนเราเนี่ยมันไม่ได้โง่ตลอดไปนะคนเราอาศัยพึ่งพิงคนอื่นนิสัยชอบพึ่งคนอื่นไม่ชอบพึ่งตัวเองไม่ได้เลือกนิสัยของมนุษย์เราชอบเป็นอย่างนั้นเวลาพ้นถึงคราวจึงกอกจึงงมหาที่พึ่งไปแล้วมันย้อนเข้ามาตัวเองพึ่งตัวเองนี่แหละเป็นอัตตินาโสอันนี้เด่นชัดพอได้ที่หนึ่งแล้วเท่านั้นที่นี่มันยิ่งมีความกล้าหาญชาญชัยทั้งต่อไปนั้นอาฟาดลงไปอีกแต่การพิจารณาเราจะยึดอารมณ์อดีตทั้งเราพิจารณาไม่ได้นะให้มันเกิดขึ้นมาสดๆร้อนๆโดยอุบายของเราในปัจจุบันแต่ละครั้งละครั้งนี้ให้เราคิดขึ้นมาเองแม้จะตรงกับอุบายอันเก่าก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นมาสดๆร้อนๆภายในปัจจุบันเป็นความถูกต้องเหมาะสมในการแก้กิเลสเราถ้าไปฆ่านั้นมาใช้วันนี้เราเอานั้นมาใช้ได้ผลเราไปฆ่านั้นไม่ได้นะมันต้องเป็นอุบายใหม่ขึ้นมาเท่านั้นแหละขึ้นมาปัจจุบันคิดขึ้นมาค้นขึ้นมาพิจารณาขึ้นมามันถักรู้ขึ้นมาเองอันนั้นเหมาะกับการแก้กิเลสซึ่งมันมีอยู่ในปัจจุบันคือภายในจิตมันแย่ๆอย่างนั้นการพิจารณาดูมันครับกระดูกมันมีมาตั้งแต่วันเกิดน้องมันปวดกระดูกเนี่ยมันเข้าใจว่ากระดูกเป็นทุกข์มันก็สงวนกระดูกกำหนดดูกระดูกแล้วกำหนดดูทุกมันเป็นอันเดียวกันไหมแล้วรูปลักษณะมันต่างกันไหมทุกมันมีไม่มีรูปมีลักษณะแต่กระดูกมันมีรูปมีลักษณะมีสีสันบางหน้าหลังเนื้อเอ็นเหมือนคันทุกเวทนามันไม่ได้มีรูปมีลักษณะมันต่างกันอย่างนี้แยกลงไปพิจารณาไปจิตมันจ่อจ่อจ่อกำหนดลงไปทุกมากเท่าไรมันยิ่งหมุนติ้วติ้วติ้วจนกระทั่งมันรอบเข้าใจแล้วปล่อยเห็นหน้าผลดิอาจารย์เกิดแล้วโอ้โหอาหารนี่สมาธิประเภทนี้อาหารมากผิดกับสมาธิที่เรากำหนดให้สงบโดยลำพังเพราะอย่างผมนี่มันทำนานสมาธิไม่ใช่คุยพูดให้หมู่เพื่อนฟังซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาพูดเป็นนั่นเองพูดให้ฟังตามคำจัดจริงอย่างสมาธินี้ทำนานจริงๆพ่อติดสมาธิอยู่นั้นตั้ง5 ปีกำหนดให้ลงเมื่อไหร่ก็ได้ลงไปมันแน่วอยู่นั่นเสียมันไม่อาหารเหมือนกับสงบลงไปด้วยปัญญากำหนดพิจารณารู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปล่อยลงไปนี่มันอาถรรพ์มากนะสง่าผ่าเผยภายในนั้นผิดกันกับที่เข้าไปสงบอยู่เฉยผิดกันอยู่มากที่เวลาถอนออกมาแล้วก็ด้วยความอาถรรพ์ได้เป็นเครื่องหรือเป็นคติเตือนเจ้าของเป็นอีกแบบหนึ่งเราได้เห็นผลสักครั้งหนึ่งแล้วนั้นที่จิตใจมันจะกล้าหาญเป็นคนใหม่ขึ้นมาเลยเรื่องความตายไม่มีแต่ต้องสัมผัสมีแต่จะให้รู้ความจริงเท่านั้นตายก็ตายเถอะนั่น แน่ใจเจ้าของโดยว่าจะไม่ทั้งไม่เผลอเพราะอำนาจแห่งทุกเวทนามาครอบงำเวลาจะตายจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราอะก็เวทนาที่ปรากฏอยู่เวลานี้ทุกครั้งก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ผิดกับจากนี้ไปนี่เราก็ได้พิจารณาแล้วได้รู้แล้วได้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าเป็นสัจธรรมเต็มภูมิใจก็เป็นสัจจะคือความจริงเต็มภูมิของใจเวลาจะตายจะอะไรมาหลอกเราวะจะเอาหน้าเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราคอยหลงแล้วยังแยกอีกเรื่องความตายมันอะไรตายเนี่ยมันเข้าใจขนาดนั้นนะถ้าสื่อหน้าลงไปสลายตัวไปมันตายที่ไหนมันลงไปสู่ธาตุเดิมทั้งหมดจิตก็เป็นจิตต่างอันต่างจริงนี่มันก็อาถานทานทายต่อความเป็นความตายต่อความทุกข์ความลำบากจิตใจยิ่งสง่าผ่าเผยขึ้นมาเริ่มหนักแบบนี่ถึงคราวที่สละตายนี่ได้สละมาไม่ทราบกี่ครั้งแล้วเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความกลัวอะไรๆนี่ก็เคยทำแบบนั้นสละตายแบบนั้นเรื่องทุกขเวทนาเนี่ยมันกลัวทุกขเวทนาก็สละตายแบบนี้แล้วได้ผลทุกแบบที่ทำมานี่เฉพาะอย่างยิ่งการนั่งภาวนาถ้าลงวันไหนได้ฟาดลงตลอดลุ่มแล้ววันนั้นต้องเยี่ยมทุกวันเป็นแต่เพียงว่า มันลงได้ยากง่ายต่างกันช้านานต่างกันถ้าอากาศดีๆฝนยิ่งให้ฝนคลำวันเรานั่งภาวนาวันตลอดลุ่มให้ฝนมันคลำตลอดลุ่มโอ้โหวันนั้นช่วยได้ที่สุดนะอุตุปปาละเพื่อกินผ้าอากาศเป็นที่สบายช่วยการภาวนาได้ดีพิจารณานี่เหมือนกับกินปากคมๆนะพอหนีปั๊บติดปั๊บติดปั๊บกำหนดพิจารณาอะไรมันเข้าใจปั๊บเข้าใจปั๊บทะลุทะลุทะลุเสียเดียวก็ลงถึงเนี่ยถ้าวันเช่นนั้นทุกเวทนาไม่ครอบเราผิดกันนะนั่งเวลาเท่ากันก็ตามสำคัญที่จิตลงได้ยากได้ง่ายจิตพิจารณายากพิจารณาง่ายลงยากลงง่ายถ้าวันไหนมันฟาดมันจะเป็นบอกช้ำจนจะเป็นจะตายแล้วถึงลงวันนั้นทุกมากวันไหนพอจับปั๊บติดปั๊บติดปั๊บลงปุ๊บแล้วพอถอนขึ้นมากำหนดพิจารณาอีกลงปุ๊บอีกเนี่ยทุกเวทนาไม่พอจะมาครอบงำได้พอถึงเวลาแล้วลุกขึ้นไปเฉยธรรมดาเหมือนเราเหมือนไม่ได้นั่งตลอดลุ่มนะไม่มีความเจ็บปวดอะไรเลยโอ้ยมันย้อนให้หลังไปคิดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าสาวกที่ท่านพองโยสมามะจิตในขณะที่ดูเป็นเอกเทศเพียงอันเดียวนั้นมันไม่รับทราบอะไรในส่วนร่างกายแล้วจะอยู่ไปตั้งกับตั้งกันแล้วมันไม่อยู่ไม่ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะจิตแต่ยังไงมันก็หนึ่งว่าร่างกายเป็นทางทุกข์ทางตาแต่จิตมันไม่มาเกี่ยวกันเลยเรามาเทียบถึงเรื่องทุกขเวทนาวันมีมากมีน้อยทั้งที่เวลาเท่ากันเพราะการพิจารณาลำบากสะดวกต่างกันนี่เราก็ได้ข้อคิดได้เป็นคติเครื่องสอนเจ้าของแต่ยังไงก็ตามได้ทุกครั้งถ้าลงได้ถึงนั้นแล้วได้ทุกครั้งเลยเรื่องความอัศจรรย์นั้นไม่สงสัยการภาวนาสำหรับผมมันพลาดตายเราก็พอใจคิดย้อนหลังนี่ภูมิใจความเพียรเจ้าของเวลามาอยู่กับหมู่กับเพื่อนนี้

กิเลสมันจะทนได้เหรอพระพุทธเจ้าแก้กิเลสด้วยวิธีนี้ด้วยอุบายเหล่านี้ทำไมกิเลสเป็นประเภทเดียวกันกับขั้งพุทธการธรรมะเป็นเครื่องแก้กิเลสประเภทเดียวกันความเพียรประเภทเดียวกันและธรรมะมันแก้ไม่ได้วะอาการที่โกหมายถึงอะไรกิเลสก็มีอยู่กับเราตลอดกาลเวลาในหัวใจธรรมะเมื่อผิดขึ้นมาความภาคเพียรมันก็มีได้ตลอดเวลาได้มีได้ทุกการทุกสมัยแก้กิเลสได้ได้แล้วเป็นอาการวิการจิตอาการวิการธรรมเป็นธรรมแท่งเดียวหาการหาเวลาไม่ได้เนี่ยมันก็มีอะไรนี่แหละนี่จุดหนึ่ง

านเรียนหนังสืออยู่ตอนยังไม่ฉันนมมันทั้งยังเต็มกังมันคึกมันขนองในท่าในขันทั้งจิตใจไม่ได้สนใจอะไรก็ตามแต่จิตมันอุดแบบท่าขันนี่จิตมันคึกขนองเพราะกำลังมันมีเต็มที่อายุมีสามมีสี่ท่าผมนี่เจ็บกำลังเรียนหนังสือจิตแค่จะคิดคึกขนองไปในแง่ต่างๆมันก็ไปแต่ท่าขันรู้สึกว่ามันรวดเร็วมากจึงไม่ขันนมก็รู้ตัวเองอันนี้รวดเร็วมากสำหรับผมยิ่งมาออกมาปฏิบัติได้เรียบไม่แต่มันมานี่จะทดลองดูทีพอจำได้ลองทดลองทดลองก็ได้เรื่องจริงจริงแน่ใจภาคปฏิบัตินี้มาทดลองดูเป็นอย่างนี้แล้วเพียงเท่านั้นอย่างเดียวคือออกมาทางภาคปฏิบัติจริงๆแล้วไม่เคยเพราะเราละมัดระวังอยู่ตั้งแต่เรียนจริงๆเลยมีภาคปฏิบัติแล้วทดลองดูตั้งข้อสังเกตแล้วถามก่อนถ้าเป็นคืนนักแสดงมาเรื่องครอบครัวนอนอยู่ถึงเป็นไรเป็นนะธาตุของผมคือที่จำเป็นต้องถึงต้องฝันนะมันเป็นออกมาหมดอาถรรพ์มันไม่ถึงของพอแล้วนั่นแล้วมันจะมีอะไรเป็นเครื่องหนุนจิตให้ไปทางนี้ในธาตุของจึงต้องพยายามมัดระวังบีบร่างกายลงไปทั้งใครก็อยากจะหิวแหละไม่อยากหิวไม่อยากเมื่อยไม่อยากเพลียอยากอยู่สบายสบายแต่ความอยู่สบายของร่างกายนั้นน่ะมันไม่คุ้มค่ากับความทุกข์ของที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของความมีกำลังของร่างกายมันเป็นหนุนประทับจิตให้รับความทุกข์นี่มันไม่คุ้มค่ากันจึงต้องท่าคืออย่างนั้นผู้ปฏิบัติต้องคิดเนี่ยต่างๆให้ทันกับเหตุการณ์ตัวเองไม่งั้นไม่ทันหรือมันคุณจะรักจะไปเที่ยวไปเที่ยวเราก็ไม่ว่าแต่เรื่องหลักเกณฑ์ครูบาอาจารย์นั้นอย่าต่อยไม่ได้หาที่สงบสงัดหาที่อยู่เฉยๆแต่ห้ามกันไม่ได้ไม่ใช่ห้ามไงไม่มีผู้ให้นิสัยผู้ให้ว่าที่นี่เขาต้องไปหาข้างหน้าแต่จะตั้งแต่เอโปอาวุโสหนึ่งอย่างนั้นผิดพระวินัยพ่ออยู่ในนิสัยยมุตเกิดในการปกครองครูบาอาจารย์ด้วยยังไม่พ้นนิสัยยมุต5ภาษาเป็นอย่างน้อยตั้งใจไปอบรมภาษาก็แล้วอบรมดูเป็นไรเท่าเขาสังเกตดูตัวเองการปฏิบัติจิตนี่เป็นของสำคัญมากนะต้องเข้มงวดกดขันต้องสังเกตจริงๆงั้นไม่ทราบความเสื่อมของตนเองเพราะสติปัญญาไม่ทันเสื่อมไปเสื่อมไปท่อหน้าก็เสื่อมได้มีเรื่องแล้วอะไรที่เหนื่อยท่อหน้านานๆแต่มันได้นั่นคือความสนใจธรรมมีน้อยลงน้อยลงหายหมดความสนใจธรรมที่ออกจากนี้มันก็เปลี่ยนจากมาเป็นความสนใจในโลกใครได้ลองคิดอะไรมีธรรมะระวังผู้ปฏิบัติผมก็มาสบายอ่ะมีงานกับแขกกับคนนั่งหาก็ยังหาแต่มันจำเป็นก็เลยต้องมาถ้าที่ไม่คิดว่าจะไปคืนมีสะดุดใจเดี๋ยวก็ยุ่งเพื่อนฝูงที่อยากจะเที่ยวผมก็ยังไม่พูดและเปิดโอกาสให้พูดให้ทำหมอนฟังเมื่อไรนี่เมื่อวานนี่ไงถ้าใครอยากจะไปเที่ยวก็ได้ที่มาตัวเองหมอนผมยังไม่พูดเลยผมไม่ใช่ผู้ผูกผูกมากเพื่อนผมผมสั่งสอนก็สั่งสอนเพื่อให้ได้กำลังจิตใจผมก็ไปพอที่ได้กำลังจิตใจเพิ่มเติมผมก็อยากให้ไปครูที่ไม่ได้น่าหลังจะไปเรียนทางคนเดียวผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะมันขัดกับธรรมนอกจากขัดกับธรรมแล้วยังจะขัดกับวินัยเข้าไปอีกหลายขั้นหลายตอน

0: อยู่กับให้ตั้งจิตตั้งใจเหมือนอยู่คนเดียวอยู่ที่ไหนก็ดีอย่าเอาเรื่องอะไรเข้าไปยุ่งเหยิงตัวเองนักศึกษาเบื้องต้นนั้นไอ้ภาพมโนภาพมันหลอกตัวเองธรรมารมณ์เนี่ยตัวเจ้าตัวการสำคัญมากยิ่งกว่าภาพยนตร์ภาพยนตร์เขาต้องมีจบฉากจบเถิดนี่มันจบฉากแล้วเมื่อไหร่มันปรุงเรื่องนี้ต่อนี้ปรุงนั้นต่อนี้ปรุงพัฒนาก็คือมันผุดค้นเอาผลขึ้นมาทับผมเรานั่นความเป็นไปตามอารมณ์ของธรรมอารมณ์นี้ไม่ได้เป็นธรรมเป็นความคล้อยตามของจิตเคลิ้มของจิตเคลิ้มไปตามแล้วก็จิตไม่สงบมันสงบได้ยังไงมันอยู่ด้วยธรรมอารมณ์ตัดให้มันอยู่กับธรรมอารมณ์ให้มีธรรมเป็นอารมณ์คำว่าธรรมอารมณ์หมายถึงอารมณ์อดีตอารมณ์อะไรตอนละกี่ปาฏิหาริย์เรียกว่าธรรมอารมณ์เคยได้ประสบพบเห็นสิ่งใดสิ่งใดมาตั้งกับตั้งกลางมันก็เอามาคิดมาปรุงมาแต่งมาวาดภาพคนไทยไม่มีเงินก็วาดภาพลิงเขาพูดอะไรมันก็วาดภาพที่อยู่ที่ไหนคิดใดเดินใดตั้งแต่เมื่อไรนั้นก็มาวาดภาพหลอกคนเหนือปัจจุบันสีก็เพิ่มตามหลับไปตามมันโดยไม่มีสติเรียกว่าอย่างนี่ปกติจิตวาดภาพอย่างนี้ให้พากันเข้าใจมีเรียนเรื่องจิตมาเต็มกำลังความสามารถชอบปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่พรรษาเจ็ดถึงนี่เป็นพรรษาตั้งใจออกมาแล้วตั้งแต่มาดูมาเรียนเรื่องของจิตเพลิงของจิตเองสุดท้ายก็เข้ามาอยู่ในภาคพลนี้ว่าถึงทุกวันนี้มันก็มีของมันแต่มันผิดการท้าเองมันมีก็มีแบบของมันเองเป็นนิสัยของมันมีแล้วมันมีแบบที่แค่เกิดที่เหลือชนะแล้วมันมีของมันไปเยอะแต่ธรรมดาแล้วมันก็ดับไปเพราะไม่มีเจ้าของไม่มีใครไปยึดมันมันเป็นของมันก็ดับไปเห็นว่ามันยุบอยู่อย่างนั้นตลอดจนกระทั่งว่ามันหมดกำลังสลายตัวเมื่อไหร่หรือว่าตายท่านหลังมันก็หมดขันห้ามันมีเพียงเท่านั้นไม่เลยนั่นไปถ้ามีเกียรติเข้าไปเสริมเนี่ยไม่มีอะไรไปเลยนี่มันมีที่เหลือเลยที่ถึงนิ่งจริงเป็นสมุทัยได้หลอกคนอยู่เสมอตั้งจิตยังไงหลักปัจจุบันพิจารณาเป็นแสงปัญญาให้ท้ายให้มากพิจารณาข้างนอกข้างในเรื่องทุกข์ทุกความนิสังทุกขังนิสาถนัดในธรรมเนี่ยใดพิธีใดอาการใดให้พิจารณาลงไปให้เห็นแจ้งชัดเจนปัญญาเราขุดค้นขึ้นมาหน้าด้วยอุบายของเราจึงไม่หมดถ้าปัญญาเกิดขึ้นกับคนเองครูอาจารย์หยิบยื่นให้นี้มันหลุดมือไปได้แม้จะเป็นข้อคิดพอเป็นต้นทุนมันก็ไม่พอเป็นไปได้ถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาขึ้นมาเป็นเครื่องรับกันหากเราใช้สติปัญญาของเราขึ้นมาเป็นเครื่องรับกันแล้วอันนี้ก็เป็นต้นทุนได้พอที่จะตีแผ่ไปเรื่อยๆในแง่อีกได้ไม่มีที่สุดสติปัญญาถ้าเราเริ่มเกิดขึ้นพอตัวแล้วไม่ถอยหมุนติ้วอะไรมันเสนอสติปัญญาทั้งนั้นบรรดาที่เหลือที่มีในหัวใจนี่มันจะต้องพังพลาไปหมดพร้อมหน้าของสติปัญญาความสงบมีบ้างเป็นบางการการที่พิจารณาด้วยสติปัญญาให้เห็นความแยบคายจนปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาอย่างซึ้งซึ้งภายในใจนั่นแหละเป็นสิ่งที่เหมาะมากเราเห็นแต่คำว่าปัญญาในตำหนักเป็นหลักนั่นเป็นชื่อนะที่เรียกที่เรียนจะตลาดนาก็เป็นชื่อพระผลนิพพานไม่ใช่ชื่อของพระผลนิพพานไม่ใช่ชื่อของธรรมทั้งหลายบัวธรรมทั้งหลายแท้บาปบุญอยู่ที่นี่ที่เดือดนาสวัสดิ์อยู่ที่นี่มากจริงอยู่ที่นี่ผลจริงก็อยู่ที่นี่เอามาขุดค้นดูที่ตัวของเราเรื่องมันลืมดูตัวเองดูแต่ชื่อดูแต่เงาเรื่องของความจำหาความจริงไม่มีภายในใจที่ก็ไม่ดูรอดอะไรสิมันเป็นแค่นั้นแหละผมขอให้เราพยายามอย่าลืมละความเพียรพยายามไม่ให้มีจิตมีการนอกจากเกี่ยวข้องกับผู้คนที่มาในสังฆาลัยนั่งในส่วนที่มาคอยเช่านี่ก็เห็นใจนั่งกันถึงที่ทำอะไรเห็นใจมันโรคทั่วโลกไม่มีที่พึ่งเขาวิ่งเข้ามาเกาะมาหาครูบาอาจารย์รับการอบรมพอยิ้มย่างแจ่มยิ้มย่างแจ่มใสกลับไปกลับไปแล้วก็ความให้เกิดความร่มเย็นเป็นประโยชน์ความด้านจิตใจไม่น้อยโดยงั้นเราก็อุตส่าห์พยายามทุกยากลำบากเราก็ถูได้ใช้ไปอย่างนั้นแหละ เป็นกรรมเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องความอยากไปของเรานี่โหเท่านั้นเองที่เกี่ยวดุ้งทั้งหมดในโลกนี้เลยอย่าว่าแต่ท่านไหนจะมานิมนต์เราให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องเลยจิตใจนั้นไม่สนใจอีกเลยท่านไหนมันก็สมมติความวุ่นวายด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยนั้นสรุปไปอย่างรวดเร็วทันทีหรือคือความวุ่นวายคือความมาเกี่ยวข้องเรามันก็มาเตือนประสาทอย่างนั้นมันต้องดูผู้เด็กคิดไปตามหรือลำพังมันเป็นธรรมาอย่างนี้ไงธรรมาอยู่ตามอัตโนมัติของตัวเองเรียกว่าอัตยาใสอยู่ตามอัตยาใสนี่ธรรมาเอาทำลงไปจิตถึงความสบายผมก็เป็นห่วงเพื่อนฝูงผู้มาจากทางใกล้ทางไกลก็ให้มาศึกษาตั้งใจศึกษาด้วยดีอย่าสักแต่ว่ามานะให้ดูตามีให้ดูหูมีให้ฟังมันพูดอะไรให้ฟังให้พินิจพิจารณาเพื่อนฝูงทำอะไรให้ดูอย่าเพียงดูดาวดูจริงๆก็ความสนใจในข้อวัดปฏิบัติจะได้คติตัวอย่างดอกของที่ครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทให้และถือตะทอดปฏิบัติก็มาเป็นตะทอดนี้ไปเป็นที่มงคลจะตนคือเพื่อนเป็นนาน5-4นาทีกว่าพอนานไปนานไปก็เผื่อร้อนขึ้นเลยเป็นการนิสัยเพราะมีพระมากประเทศเกี่ยวเรื่องพระด้วยจึงต้องหมุนที่ที่ไปสร้างพระผู้สนใจปฏิบัติทำมีอยู่ประชาชนผู้มีหวังทำทำก็พอได้ยินได้ฟังด้วยกันในธรรมะท่านนั้นผู้ดีไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเป็นเพศประเภทหนึ่งซึ่งเกี่ยวคนกันไปนั่นแหละในขั้นต้นไปเรื่อยๆต่อไปนานไปนานไปก็มีการเป็นมาขั้นสูงถึงขั้นสมาธิขั้นปัญญาผ่านตลอดตัดตัวไปทั้งหมดเลยทีนี้ถึงสามครั้งมากกว่ามากเคยก็มีเครื่องกระจายเสียงรอบด้านได้ยินทั่วกันหมดนี่คือว่าคนสนใจกันมากผมก็รถไฟมาเนี่ยสามัญของท่านการเทศน์ของแล้วของท่านการมาท่านกระจายคือหมดเลยท่านสิ้นเพื่อนมีคนมีคนใครหนึ่งที่สามท่านอาจารย์ออกสุดท้ายท่านมาดึกๆท่านไปหนองโดดท่านมาดึกๆในเพื่อทำท้ายถึงจะสองยามก่อนคนเลิกเป็นจังหวะใครก็เหนื่อยไปที่นั่นไปถึงก็เหนื่อยแต่ตอนต้นที่ผมเคยคนมันแน่นหมดจริงๆบนทลายจนไม่มีที่นั่งเลยแน่นจริงๆแน่นหมดเลยทางด้านตะวันตกก็มีกระทะเต็มไปหมดอาบสงไม่ต้องพูดเลยอาบสงกระทำที่เหนือเต็มหมดเลยจนเข้ามาถึงธรรมะผมหนึ่งเราก็เห็นใจมีต้องเทศสอนต้องพระต้องคารวะได้รับประโยชน์ทั่วถึงกันทางเทศของมีธรรมะสูงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมีแต่ธรรมะขั้นต่ำเฉพาะบางตัวพอ15 นาที20 นาทีผ่านไปแล้วมันก็เริ่มเทศเสียงก็แผ่ขึ้นเรื่อยเรื่อยๆกำวางขึ้นมาแล้วนี่ส่งวัตถุค่อนข้างหน่อยเสียงก็ช่างได้เป็นนิดเป็นหน่อยเป็นเครื่องมือของธรรมพลังของธรรมแสดงออกมาเครื่องมือไม่ดีนี่มันแพงพูดเน้นหนักลงให้ถึงความจริงความจริงมันเน้นหนักไม่ได้เพราะเครื่องมือไม่ดีกระเทือนหมองใจหรือไม่ดีมันใส่ตาที่เราดุตึ๊บเลยนั่นเองเทศวัตรทำบังคือหนุ่มปูขาลงหนักอายุยังหนามันจะไปช่างกันเอาหนักหนักของเราเองนะเอาเด็กเด็กหน่อยนะมีแต่พวกเรากลุ่มทีมข่าวแต่ว่าคนอ้อมเด็กเด็กนะมันเอาเต็มที่เลยนะมันเตือนเริ่มป้าขับขึ้นสมาธิเลยใส่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บของทีมก็เร่งเลยขั้นถึงขั้นปัญญาเขาเร่งเร่งเขาเร่งไม่ใส่ปุ๊บพอนอนหัวใจทันโอ้ตาหยุดเนาะขึ้นไปโน้ตไปอยู่บนอากาศไม่ได้ลงมาใส่ปุ๊บเดียวเท่านั้นสับสนเหมือนกันโอ้ตายดีละเท่านั้นหยุดเลยจนมากจานมากไปนะทำกระเทือนดีนะคือพลังของธรรมกระแสของเสียงกำลังของเสียงมันก็ไปต่างกันทำยังไม่เท่าไรเสียงก็ไม่เท่าไรพอทำถึงขั้นที่จนเน้นหนักที่เกิดต้อนแล้วเสียงก็จะต้องมีลักษณะเดียวกัน
1: เอาให้เห็นนะพระพุทธเจ้าท่านสอนทำไว้ทุกบททุกบาทสอนไว้เพื่อมรรคผลนิพพานนะขอให้ทราบอย่างถึงจักมรรคผลนิพพานอยู่กับเราไม่ได้อยู่กับการกับสถานที่ที่ไหนอยู่กับตรงนี้อ่ะตรงอริยสัจทางบุคคลอริยสัจก็คือมัชฌิมาปฏิปทาทางบุคคลเพื่อมรรคผลนิพพานเราเป็นข้าศึกก็ก็จะแจกสมุทัยทุกเราไม่อยากทำเพราะเป็นจากสมุทัยเป็นกลัวการนั่งขันเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์ก็ดีโรคก็ดีเราจึงไม่ค่อยมีอะไรหนักแน่นกับปีญานั้นเราจะหนักแน่นตั้งแต่เรื่องสมุทัยกับมรรคในหัวใจของเราที่เคยปฏิบัติมาก็เป็นอย่างนั้นและทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็นิโรธก็มันเป็นผลของมรรคที่ทำงานได้และมาให้ชื่อว่านิโรธที่เกิดทั้งที่ไม่ได้ทำงานอะไรเลยค่อยดับไปดับไปโดนเนี่ยดับเป็นที่มันก็เป็นกิริยาของมรรคดับเข้ามากิริยามรรคที่ทำงานแล้วเป็นที่ก็แสดงขึ้นมาให้ชื่อว่านิโรธเนี่ยทุกข์ผลมาจากสมุทัยที่ถึงมากน้อยโดยลำดับลำดับก็แสดงขึ้นมาทางดังนั้นการแก้จึงมีสัจธรรมสองนี้เป็นสำคัญอยู่มากสมุทัยเป็นสำคัญในเรื่องถูกมรรคมรรคคือสมาธิปัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องแก้อันต้องถ่ายแก้ที่หนึ่งไทยเราแก้นี้ได้แล้วไหนมาผลนิพพานจะไปหาที่ไหนดีเออที่เรื่องหมอบรากหมดแล้วก็มีอะไรจะมาปวนบ้างคนหนึ่งถ้าเป็นถ้าสุดก็ดีอะไรจะมาปวนจัดดับต้นนี่ถึงได้อยู่แล้วนั่นแหละใจบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่ตรงนั้นเมื่อบริสุทธิ์แล้วกันเรียกว่ายุติในเรื่องสงครามคิดระหว่างมรรคกับที่มันต่อสู้กันอย่างเป็นมือนิ่งดานเหมือนกับว่าจะไม่กดได้ปล่อยไม่ได้ทักผ่อนนั่งกายจิตใจได้เลยเวลามันหมุนกลัวของมันยิ่งกับคงจับเหมือนเป็นเรื่องธรรมจักรพอมันสิ้นสุดกันไปแล้วที่เหลือรากไปหมดของพระสุปัญญาก็ปล่อยวางได้เป็นไปตามอัตโนมัติของตัวเองเหมือนกันคำว่ามหาสีมาปัญญาอยู่ในองค์มรรคอรหัตมรรคนี้เริ่มมาตั้งแต่นี้เนี่ยแต่ขั้นสามขั้นยากคือขั้นพิจารณากายเริ่มเป็นองค์มรรคมาตั้งแต่นี้ผลพิจารณารุนแรงหักโผนมากเผ็ดร้อนมากเราก็ว่ากายกระเทือนไปด้วยพอถึงขั้นนามธรรมแล้วมันก็เบาเบาแต่มันละเอียดเหมือนที่อยู่เหมือนนั่งรับนั่งคุณอะไรลืมอยู่นั่นตลอดที่เหลือละเอียดเข้าไปเข้าไปจิตนี้ยิ่งครองยิ่งพิจารณาปัญญายิ่งสอดยิ่งสอดเข้าไปเงี้ยวเหมือนกับโลกไม่มีนี่ตั้งแต่อาการของจิตที่แสดงตัวออกมาตาก็สู่ปัญญาที่คอยรับทราบกันและคอยกดเครื่องแก้ไขกันเท่านั้นเหมือนตัวนั้นนะมันเหมือนไม่มีโลกจิตไม่สนใจกับอะไรเลยมีเท่านั้นไปที่ไหนแม้จิตเดินสมาธิมันก็มีเท่านี้เดินไปนั่นแหละเท้าเดินไปแต่จิตกำลังก็จิตปัญญาเป็นหัวมากมีความขุดค้นกำลังแหละเหลือไปหมดไม่มีสิ่งใดขึ้นที่ว่าเป็นข้าศึกภายในใจเหลืออยู่เลยแล้วก็คือปัญญาประเภทที่ว่ามาอีมาอุญญาก็หมดปัญหาแล้วหลังจากนั้นแล้วจะว่าท่านเป็นมหาสติมหาปัญญาก็ว่าไปนั่นท่านเองไม่ยอมเลยไม่สนใจไปสมมุติความบริสุทธิ์ตายแล้วเท่านั้นพอคือที่เหลือตายแล้วความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วพอซึ่งจะต้องเสื่อมมันจะมีรวดมีลายผัดตอนไม่ผัดตอนเล็บยาวเล็บสั้นเขี้ยวยาวเขี้ยวสั้นขนาดไหนรูปลักษณะท่าทางมันน่ากลัวขนาดไหนก็ตามของมันก็เป็นเสือตายแล้วกลัวหาอะไรถ้ามันเกิดคนโง่คนบ้าตามกลัวมาเสือตัวมันตายได้ไหมกลัวเสือตัวมันยังเป็นอยู่มันทำมันกระไรได้มีที่เลยมันจะมีรวดลายขนาดไหนเมื่อฆ่าลงไปแล้วมันก็เหลือแต่ขันที่เหนื่อยรวดลายที่เหลือคือเหลือสร้างที่เหลือเพียงขันไม่มีเจ้าของก็เหมือนหางที่เหมือนขาดกระดุกกระดุกกระดุกกระดุกอยู่นั่นนั่นเองไม่มีอะไรเป็นเจ้าของสติปัญญานั้นก็หมดภาระไปหลังจากนั้นแล้วไม่เรียก ถ้าไม่เห็นใจแล้วเนี่ยสติปัญญาหรือว่ามหาสติมหาปัญญาเรียกอันนี้อยู่ในขั้นของมากเป็นอรหัตมากพอผ่านนั้นไปแล้วมันจะความมือสิสติปัญญาไม่นิยมไม่พูดนอกจากเวลามีผู้กล่าวตู่ท่านหรือนี่มีในท่านพุทธการเป็นพระมรรคท่านเป็นพระสุเทพเป็นพระอรหันต์ครับร้องท่านว่าเป็นตาราชิกกับนางพิชุนพระเจ้าทรงตัดสินเองทันทีอย่าไปโจทย์เธอรู้ไหมเธอเป็นสตินี่นะท่านแยกมาสุสมมติว่าสตินี่นะท่านเธอเป็นสติวินัยโดยสมบูรณ์แล้วไม่มีปัญหาอะไรก็เรื่องสมมติพระง่ายแต่ตัวท่านถึงขั้นสมมติหมดปัญหาจากสมมติทั่วไปแล้วสว่างท่านยกมาท่านเป็นสติวินัยโดยสมบูรณ์แล้วนี่อย่าไปยุ่งท่านไปป้องกันติดยกมาลาบกำเพียงกับสมมตินั้นชั่วระยะตอนนั้นท่านไม่คือท่านเององท่านผู้บริสุทธิ์เองท่านก็ไม่สำคัญว่าท่านมีสติไม่มีสติมีสำคัญเลยหมดความสำคัญแล้วมันมีความสำคัญว่าตนสูงต่ำกับอะไรสูงกว่าอะไรสูงกว่าผู้ใดต่ำกว่าผู้ใดไม่มีจริงอย่างนั้นโดยเฉพาะไม่ตะแอกกับคำว่าสูงว่าต่ำมันขึ้นเป็นเรื่องกระทบกระเทือนกันก็เป็นเรื่องสมมติอยู่ท้าติดพากันตั้งใจปฏิบัติเราอยากข้ามมาผลนิพพานให้เสียที่ท่านมีแล้วไม่มีใครที่จะกลับทำให้ถูกต้องแม่นยำถูกจุดที่หมายของกิเลสและมรรคผลนิพพานได้ยิ่งกว่าธรรมของพุทธเจ้ามัชฌิมาปฏิปทาสาระเตยนะสัมมิทาสักขุกริยานะเป็นต้นก็เป็นมัชฌิมาว่าไงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่สิ่งยากปัญญาฟาดฟันหั่นแหลมไปกับกิเลสขึ้นพัวพันทำลายขอควรจิตใจของเจ้าเวลาเอาให้มันแหลมก่อนนี่คือปัญญาให้จิตก้นขึ้นมาสติปัญญาผู้ที่จิตใจยังมีความมุ่งสร้างรำคาญอยู่มากให้พยายามบริกรรมภาวนาให้หนักแน่นลงไปอย่าต่อจังเอาให้จริงให้จังเป็นเพื่อนักปฏิบัติหรือมาผลพาไม่ต้องไปคิดแต่คาดคะเนให้มันเสียเวลาเป็นความโง่ของกาเพิ่มยิ่งเหตุขึ้นอีกเท่านั้นเองคือความสงสัยที่ผีขาวของยิ่งเหตุเพิ่มลงในสัจจะให้สิ้นเอาอุดค้นกันตรงนี้เมื่อมันสมบูรณ์เต็มที่แล้วมันควรจะทันมันต้องถามแล้วหรือรู้เองขณะสันติโกเพราะการประกอบความเพียรทุกภาคทุกประโยชน์เพื่อสันติโกทั้งนั้นอยู่กับเราในสันติโกอยู่ที่ไหนอยู่กับการในสถานที่ใดนั่นมีอยู่ที่นี่เอาดีมาดูเนี่ยว่ากูทำเรื่องการมาเที่ยวแล้วแต่มันควรจะพิจารณาผมนะว่าต่อไปเข้าไปตรงไหนไหนจะอยู่ทั้งกฎโอกาสตั้งใจและประกอบความภาคเพียรด้วยดีไปให้เน้นหนักความเพียรให้มากอย่าไปก็จะเหลือเท่าไหร่ตามเดิมเคยสติตายตามด้วยกรรมต่างๆอันนั้นไม่ใช่ไปเพื่อหากำไรไปเพื่อความร่มจมไม่สมควรแก่เราอย่างนี้คือรับโอวาทจากครูจากอาจารย์มาอย่างเป็นไม่เป็นหนักโดยทางเหตุทางผลต่อไปนี้ก็มียาอธิบายให้ผมฟังผมก็ไม่พูดมากแล้ว

0: 2507ณวัดสามบ้านตาดจังหวัดอุดรธานี
1: สิ่งที่แก้ตัวไม่ได้ในปัจจุบันได้จากการเปิดตรวจมาแล้วจะเป็นสัตว์หรือเป็นบุคคลแก้ไขไม่ได้ในชาติหนึ่งเหมือนกับเขาสอบโรงเรียนสอบท่านสอบตกในขณะนั้นจะขอสอบแก้ตัวก็สอบไม่ได้ต้องเรียนต่อไปอีกจนกว่าภูมิความรู้สมควรจะสอบแล้วก็สอบซ้ำอีกนั่นแล้วก็เดินขั้นขึ้นไปนี่แล้วเปิดมานี้ถ้าถูกหรือผิดก็เราเกิดมาแล้วจะเป็นสัตว์ก็ตรงเป็นที่เป็นสัตว์ประเภทใดก็เป็นเป็นที่เป็นคนก็เป็นเป็นที่หากเราได้ขาดตกบกพร่องส่วนใดก็ขาดมาเป็นเป็นที่จะแก้ไขก็ลำบากหากเป็นที่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็เป็นเป็นที่ในขณะที่เราเกิดมาแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะแก้ไหมเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ประมาทประมาทคุณค่าการเกิดมาของตนสัตว์เราเดินไปที่ไหนมีแต่สัตว์ในน้ำก็มีอยู่บนบกก็มีอยู่บนต้นไม้ปลูกไม้อยู่ที่ไหนมีทั้งนั้นเป็นกันหมดทำในกรรมกรรมสัตว์เกิดได้ไงแต่มนุษย์เราต้องเป็นเช่นนั้นที่ความเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นง่ายทำสูงสุดในชาตินี้คำว่ามนุษย์สมบัติหมายถึงส่วนสกุลกายที่สมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องและไม่เป็นใบบาทเสียจะดีเพื่อจะเป็นมนุษย์สมบัติเต็มที่มีเป็นต้นทุนที่ให้สั่งสมคุณงามความดีเพื่อสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติความเป็นมนุษย์นี้เป็นถึงกลางของผู้ที่จะสร้างคุณงามความดีที่จะต่ำลงไปก่อนเนื่องจากการดัดแปลงตัวเองในทางที่ผิดหรือว่าทำตัวให้เป็นคนต่ำถึงจะเป็นคนดีขึ้นไปก็ต้องอาศัยการดัดแปลงตัวให้ถูกต้องในความเป็นมนุษย์นี้รู้สึกว่าสูงพระพุทธศาสนาก็รวมอยู่ในมนุษย์พระพุทธเจ้าก็ต้องมาเป็นมนุษย์แล้วก่อนแล้วได้ตรัสรู้เป็นศาสดาของโลกบรรดาพระสงฆ์สาวกก็ต้องก้าวเข้ามาสู่ความเป็นมนุษย์จึงจะเป็นผู้สมบูรณ์เป็นภาชนะอันดีสำหรับจะรับรองทั้งสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเราจึงควรภาคภูมิใจในมนุษย์สมบัติของเราที่ได้มาและคนภาคภูมิใจในวาสนาของเราที่ได้พบศาสนาซึ่งเป็นของจริงแท้ได้แก่พระพุทธศาสนาศาสนาใดๆก็ดีอยู่เพราะไม่สอนคนให้เชื่อแต่ว่าความดีนั้นมีสูงต่ำต่างกันคุณภาพของศาสนาคุณต่างกันพุทธศาสนานี้สามารถสอนคนเป็นคนที่เยี่ยมทั้งๆที่เป็นมนุษย์นี่ก็ได้คือเยี่ยมภายในใจแม้จะเป็นใจที่มีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับคนทั่วๆไปรู้จักทั่วๆไปก็ตามแต่ลักษณะแห่งคุณสมบัติของใจความสุขของใจความคล่องแคล่วของใจจะผิดแปลกจากใจทั้งหลายเพราะได้อบรมจากหลักธรรมที่เป็นของจริงคือพระพุทธศาสนา นั้นเวลานี้เรากำลังอยู่ในมัชฌิมาคือศูนย์กลางของโลกตัดแล้วก็ไม่ได้ไปเกิดนรกก็ไม่ได้ไปตกที่ไหนได้ยินตกคู่นรกก็ดีเราก็ไม่ได้เป็นสัตว์นรกสัตว์ก็ได้ยินตกคู่เราก็ไม่ได้เป็นสัตว์เราก็เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเราต้องเห็นคุณค่าในตัวของเราและจิตใจของเราซึ่งครองอยู่ในระดับนี้พยายามอบรมดัดแปลงวิถีทางเดินของชีวิตจิตใจของเราให้เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอราบรื่นทั้งทางโลกและทางธรรมเราจะมีความสะดวก

นี้ก็เห็นความสบายภายในตัวถ้ามีธรรมเป็นเครื่องรักษาตัดแต่งจิตใจให้ถูกทางเราโลกหน้าก็คือจิตดวงที่ดัดแปลงอยู่ณบัดนี้จะเป็นผู้ปักไม่มีสิ่งใดจะไปโลกหน้านั้นนอกจากจิตดวงเดียวซึ่งเป็นของละเอียดยิ่งนี้ฉะนั้นต่างท่านต่างก็เป็นนายช่างที่จะฝึกฝนอบรมดัดแปลงจิตใจทั้งตนในคราวที่มีชีวิตอยู่นี้ถ้าชีวิตหาไม่แล้วร่างกายก็ถูกดูใสที่จะพาทำกิจกรรมงานต่างๆจะรักษาศีลก็ไม่ได้จะเจริญเมตตาภาวนาก็ไม่ได้หรือว่าขาดทุกอย่างเพราะนั้นเราจะเห็นสิ่งใดเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าใจของเราแม้เราจะเสาะแสวงหาสิ่งอื่นมาเพื่อเป็นการบำบัดร่างกายและจิตใจมีความสุขแล้วก็อย่าลืมตัวถึงกับว่าได้คลาดไปเพราะกิจกรรมนั้นๆโดยความอยากเป็นเจ้าเรือนจิตใจถ้าได้รับการอบรมอยู่เสมอยังไงก็ไม่ถอยหลังจะกล้าไปทีละนิดไปทีละหน่อยก็ตามต้องก้าวไปเสมอการดัดแปลงการอบรมตนเองนี่เป็นสิ่งสำคัญให้เราถือเสียว่าธรรมะอันสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่กับทุกๆท่านผู้ใดอยู่ที่ไหนแสวงหาธรรมะก็ได้ไม่ว่านักบวชไม่ว่าใครละขึ้นอยู่กับความขยันหมั่นเพียรขึ้นอยู่กับความเชื่อความเลื่อมใสตามหลักความจริงของธรรมแม้เราจะจากครูบาอาจารย์ไปก็จากไปตั้งแต่ร่างกายเท่านั้นส่วนบ้านจิตใจที่เราเคยมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับศีลกับธรรมนั้นเป็นสิ่งที่แนบสนิทอยู่กับใจของเราทั้งการมาอยู่ทั้งการจากท่านไปเพราะฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้านิพพานแล้วคุณเป็นเพียงพระกายของพระองค์เท่านั้นส่วนคุณงามความดีทั้งหมด คือได้ประทานไว้แล้วอย่างไรก็ต้องคงเส้นคงวาอยู่เช่นนั้นผู้ปฏิบัติตามตัวขาตธรรมที่จัดไม่ชอบแล้วจะต้องเป็นผู้ได้รับผลเสมอไปดังนั้นคำว่าธรรมโมหะวิรักขติธรรมจารีจึงเป็นธรรมที่ไม่มีต้นมีปลายผู้ใดปฏิบัติรักษาธรรมคือรักษาตนเองผลคือความสุขความเจริญพยายามจะปรากฏแก่ผู้ปฏิบัตินักบวชนั้นท่านผู้เป็นนักบวชก็ดีโปรดเอ่ยสำคัญในหน้าที่ของตนคำว่านักบวชเป็นผู้ปล่อยภาระความยุ่งเหยิงทางด้านคารวะจัดทำเรียกว่าทำตัวเป็นคนขอทานทุกข์ก็ให้ทุกข์แบบรูปของพระพุทธเจ้าถ้ามั่งมีก็ขอให้มีแบบพระพุทธเจ้าหน้าที่การงานที่ตนจะต้องทำตามเพศของตนโกรธเห็นหน้าตนของมีคุณค่าประจำตนจะเห็นสิ่งใดว่ามีคุณค่ายิ่งไปกว่าเรื่องของข้าถ้าเราเห็นสิ่งอื่นว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าเรื่องของข้าแล้วพระของเราก็เริ่มจะด้อยลงไปข้อวัดปฏิบัติการรักษาศีลปฏิบัติธรรมก็จะด้อยความภาคความเพียรเพื่อจะให้เป็นไปในทางความสุขความเจริญภายในจิตใจของตนก็จะด้อยลง เพราะสิ่งอื่นมีคุณค่ายิ่งกว่าคำว่าพระซึ่งมีประจำโทษของเรา
ุกข์ก็ลำบากขนาดไหนก็ขอให้ทุกข์ลำบากแต่หยุดจิตพระฐานพุทธโง่ก็ขอให้โง่อยู่ในวงธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าฉลาดก็จะให้เลยทางของพระพุทธเจ้าที่ประทานเอาไว้มีชื่อว่าเป็นลูกพระฐานพุทธจะเกิดสุดท้ายถ้าหลังก็คือลูกพระฐานพุทธผู้สุดท้องนั่นเองไม่ใช่เป็นลูกผู้อื่นใดเช่นเดียวกับเรามีลูกหลายคนคนหัวปีก็ลูกของเราคนกลางก็ลูกของเราคนผู้หญิงก็ลูกของเราคนผู้ชายก็ลูกของเราคนสุดท้องก็ลูกของเรานี่ลูกของพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นคนเช่นนั้นเหมือนกันคำว่าพระเมตตานั้นมีอยู่ทุกสัตว์ทุกบุคคลร่องรอยพระเมตตาได้แก่พระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ที่วางไว้เป็นแนวทางหรือบันไดเพื่อให้เราทั้งหลายเลยก้าวเดินไปตามพระอวาทนั้นจะไม่ผิดหวังทั้งชาตินี้ก็จะมีผลตอบแทนให้มีความสุขความเจริญภายในใจชาติหน้าซึ่งจะสืบต่อจากชาตินี้อยู่ทุกๆขณะเมื่อจิตใจนี้เลยออกจากร่างนี้ไปก็จะมีความสุขความเจริญผู้ก้าวไปข้างหน้าก็จากเท้าอันนี้ก้าวไปถึงไหนก็จากฝ่าเท้าของไหนผู้จะไปสู่โลกไหนก็คือใจดวงนี้เป็นผู้จะก้าวไปไม่ใช่ตัวใจดวงไหนเท่านั้นเพราะฉะนั้นการตัวครองการก้าวไปของตนเป็นหน้าที่ของผู้เดินทางก็ต้องสังเกตว่าทางในถูกทางในผิดไม่ใช่ว่าทางแล้วก็จะเดินไม่ใช่ว่าเพียงว่าเท้าแล้วก็จะก้าวไปโดยไม่คำนึงถึงฝากหนามไม่คำนึงถึงทางถูกและทางถูกผู้นั้นก็ได้รับความเดือดร้อนเมื่อภายหลังแต่ผู้ใดที่สังเกตทั้งทางเดินที่ตนจะไปสู่จุดนั้นด้วยสังเกตการเหยียบย่างเท้าของตนด้วยว่ามีอะไรในหนทางนี้ผู้นี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและถึงจุดหมายปลายทางเพราะว่าธรรมสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทย่นแล้วตั้งแต่เป็นทางแห่งสุขาตธรรมเรียกว่าเป็นมรรคโคหรือทางที่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายจะดำเนินไปเพื่อความราบรื่นและถูกต้องถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะพระโอวาททุกบททุกบาทที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปด้วยหลักเหตุผลหาข้อแย้งไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเพราะเหตุใดเพราะเตาของพระพุทธเจ้าเป็นใจที่เต็มไปด้วยเหตุผลเมื่อเหตุผลเพียงพอแก่การปฏิบัติของพระพุทธเจ้าแล้วจึงปรากฏเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาฉะนั้นความบริสุทธิ์นั้นจึงเกิดขึ้นจากหลักของเหตุผลที่ถูกต้องเมื่อเราประทานธรรมะข้อไหนไว้จึงเป็นธรรมะที่ถูกต้องเรียกว่าสุขาตธรรมสามารถจะนำผู้ประพฤติปฏิบัติจึงดำเนินตามร่องรอยแห่งพระเมตตาคือพระโอวาทนั้นให้ถึงจุดหมายปลายทางไปได้โดยนั้นนับตั้งแต่ขั้นต่ำจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตตินิพพานจะไม่ด้วยการเลือกสมัยใดๆตามพระธรรมที่กล่าวไว้ว่าอากาลิโกความดีเป็นของมีอยู่ประจำโลกความชั่วก็เป็นของมีอยู่ประจำโลกการทำดีทำชั่วมีอยู่ความสุขความทุกข์จงสูญหายไปไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าอากาลิโกจึงถูกทั้งทางดีและทางชั่วถูกทั้งผลดีผลชั่วสุขทุกข์ทั้งหลายและมีอยู่กับผู้ทำนั้นด้วยมีเรียกว่าอากาลิโกจงสูญกลางอยู่เช่นนี้ไม่เคยเสื่อมสูญอัตราทานไปไหนคือว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จับได้ถูกต้องแล้วผู้ปฏิบัติตามจะได้รับความเดือดร้อนและถึงความอับจนนั้นจะเป็นไปไม่ได้ถ้าว่าเป็นเช่นนั้นแล้วคำว่าธัมโมหวิรัคติธัมมจารี
จะเป็นธรรมที่ถูกต้องไปไหมนะเราทั้งหลายผู้ดำเนินตามร่องรอยพระเมตตาของพระพุทธเจ้าโปรดได้พิจารณาผู้ที่อยู่ในหลักธรรมหรือศีลประเภทใดก็โปรดได้สงวนรักษาศีลของตนธรรมของตนเช่นเดียวกับรักษาชีวิตหรือมากยิ่งกว่านั้นถ้าเราเห็นจากความหลับความนอนเห็นจากความขี้เกียจขี้คร้านเห็นจากความมักง่ายอ่อนแอคนวันนี้จะกลายมาเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าธรรมที่ควรจะได้จะถึงก็จะสูญหายอันตรธรรมประจักษ์เหมือนกันใจดวงนั้นก็จะถูกคลุมล้อมด้วยสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้เพราะนั้นจะหาความเจริญไม่ได้จะเป็นพระก็เดือดร้อนจะเป็นฆราวาสก็เดือดร้อนหาความสุขไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายโปรดทราบว่าผู้ที่สร้างโลกก็ดีสร้างธรรมก็ดีต้องมีธรรมเป็นเครื่องเคลือบแฝงอยู่เสมอถ้าว่าไม่มีธรรมเป็นเครื่องเคลือบแฝงอยู่ภายในการกระทําหรือจิตใจของผู้ทํานั่นแหละจะไม่เป็นไปเพราะความร่มเย็นแก่ตนเองและผู้อื่นแม้ผู้ปฏิบัติธรรมล้วนๆคําว่าธรรมนั้นเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ผู้ทำเข้าใจว่าตนทำตามพระอุปาทคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ใจกลายเป็นโรคไปเสียจะมีทำทั้งที่เราว่าดำเนินตามธรรมก็จะกลายเป็นโรคภายในตัวทั้งหมดโดยที่ตัวไม่รู้สึกทีนี้เราก็จะมาตำหนิว่าเราปฏิบัติธรรมมาเป็นเวลาเท่านั้นไม่เห็นปรากฏผลอันใดเป็นเครื่องตอบแทนขึ้นมาเลยแต่แท้จริงความคิดหรือการทำของตนได้ผิดพลาดจากหลักความจริงคือส่วนขาตธรรมของพระพุทธเจ้าผ่านไปผลจึงปรากฏเช่นนั้นขึ้นมาถ้าหากเราได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของเราให้ถูกทางธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคำว่ามรรคผลนิพพานในข้างนั้นกับในข้างนี้จะไม่มีอันใดผิดแปลกจากกันเพราะกิเลสก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันกับกิเลสคนสมัยนั้นกับกิเลสของพระพุทธเจ้าและกิเลสของสาวกบริสุทธิ์ใดสักทั้งความทุกข์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมีอยู่ในกายในใจอันเดียวกันกิเลสอันเป็นบ่อเกิดแห่งความดีความชั่วแห่งความชั่วทั้งหลายก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันและอาศัยอยู่ในหัวใจของบุคคลเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลนั้นจะมีธรรมะที่จะนำมาแก้ที่เดือดตัณหาอาสวะจะมาแก้ทุกข์แก้ไขที่เป็นอยู่ภายในตัวก็คือธรรมะอันเดียวกันกับธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาใช้แก้ไขพระองค์จนพ้นจากทุกข์ไปได้กลายเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายให้ได้กราบไหว้อยู่ณบัดนี้ดังนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอไม่ได้ล่วงลับกับขันธ์นิพพานไปตามพระพุทธเจ้าไม่ได้เชื่อไปตามผู้ใดไม่ได้เลื่อนแหลมไปตามคำกล่าวของบุคคลใดๆทั้งนั้นถ้าหากว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้เอ็นเอียงไปตามคำตำหนิติชมของคนแล้วจะเป็นธรรมะของจริงทรงโลกทรงธรรมไว้ไม่ได้ธรรมะนี้จะกลายเป็นบ่อยของคนทั่วๆโลกใครใช้ไปไหนก็จะได้เพราะธรรมะเป็นของเอียงๆแต่นี้ไม่เป็นเช่นนั้นจึงตั้งอยู่ในความเป็นมัชฌิมาเสมอต้นเสมอปลายผู้ปฏิบัติให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมีสิทธิที่จะรู้เหตุรู้ผลรู้ผิดรู้ถูกซึ่งมีฝังอยู่ภายในจิตใจของตนเองได้โดยลำดับเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้ามาชี้บอกอยู่ภายในใจนี่หลักเป็นเครื่องรับรองผลที่จะคุณได้รับได้แก่ข้อปฏิบัติให้ตรงตามร่องรอยคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่มีอันใดมีอำนาจวาสนามาแยกหลักเหตุกับผลที่

ให้เดินไปคนละทางผลเป็นชนิดใดก็เหตุเป็นชนิดใดผลจะปรากฏเป็นชนิดนั้นขึ้นคือเหตุดีได้แต่เราประกอบถูกต้องดีผลจะเป็นความสุขขึ้นมาภายในใจเห็นประจักษ์มีเรียกว่าสันทิฏฐิโกคนอื่นจะไม่เห็นก็ตามเมื่อตนทำถูกแล้วความเย็นอกเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาไม่เช่นนั้นบรรดาสาวกทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในสถานที่ต่างๆจะต้องอาราธนาหรือโทนพระพุทธเจ้าเสด็จตามทุกระยะแห่งการประกอบความเพียรเพื่อจะได้ชี้แจงบอกว่านั่นถูกนี่ผิดท่านเองเป็นผู้ถูกผู้ผิดไม่สามารถในตัวเองเพราะไม่มีสันทิฏฐิโกมีอยู่เฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นสันทิฏฐิโกมีจะเป็นทำนองนี้แต่นี้หาเป็นเช่นนั้นไม่สันทิฏฐิโกคือความเห็นเองภายในตัวนั้นมีอยู่กับทุกท่านผู้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางเริ่มตั้งแต่สันทิฏฐิโกท่านอยากชั้นกลางเข้าไปจนถึงชั้นละเอียดที่สุดก็จะปรากฏภายในใจเพิ่มใจของเราแต่ก่อนไม่เคยมีศรัทธาความเชื่อมั่นในพระศาสนาไม่เคยสนใจต่อการให้ทานต่อการรักษาศีลต่อการเจริญภาวนาที่เราก็ได้สดับรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาเนื่องจากทำบุญให้ทานถึงกับต้องทำบุญให้ทานรักษาศีลและเป็นเหตุให้เกิดความเคยชินต่อนิสัยของตนอย่างนี้เราก็ทราบได้อยู่ว่านิสัยของเราตะกอนกับนิสัยที่เป็นอยู่ณบัดนี้หรือความรู้สึกตะกอนกับความรู้สึกณบัดนี้มีความต่างกันอยู่ก็จัดเป็นสันทิฏฐิโกรู้ภายในตัวเองที่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพมาอย่างไรในความรู้สึกนั้นมีผู้ฝึกหัดภาวนาใจมีความวุ่นวายดุ่งเหงหาความสงบไม่ได้ตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยปรากฏความสงบของใจว่าเป็นอย่างไรความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบนั้นเป็นเช่นไรเราไม่มีโอกาสจะทราบแต่พอได้บำเพ็ญภาวนาตามในที่ท่านเนี่ยเอาไว้มาบำเพ็ญภายในตัวเองปรากฏเป็นความสงบภายในใจจะสงบน้อยกว่าตามก็พอรู้สึกว่านี่คือความสงบผลเกิดขึ้นจากความสงบคือความสุขเย็นใจสบายนี่ก็เป็นสันทิฏฐิโกประเภทหนึ่งมีความสงบมากยิ่งกว่านั้นเป็นเห็นประจักษ์ทั้งกลางวันกลางคืนไปไหนกำหนดดูใจกับความสงบกลมกล่อมกันอยู่เสมอไม่ได้แยกย้ายจากกันเลยมียิ่งจะเห็นชัดเห็นได้ทั้งกลางวันกลางคืนทีนี้เรามีความเฉลียวฉลาดรอบคอบเข้าไปยิ่งกว่านั้นสันทิฏฐิโกก็ทราบชัดทั้งความสงบด้วยทั้งความรอบคอบหรือความแยบคายของปัญญาได้สอดส่องมองดูสภาวธรรมทั้งหลายเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความแตกสลายมีความนิยมพัดพรากจากกันไปทั้งเขาทั้งเราทั้งสัตว์ทั้งบุคคลเราก็ค่อยทราบทัดไปโดยทางปัญญาตามที่เราข้างหลายเราเคยสวดว่าอานาพโววินาพโวอันนี้เป็นต้นนี่เราก็ทราบขึ้นภายในตัวของเราสิ่งกิเลสซึ่งเคยหนาแน่นภายในใจจนเป็นเหมือนกับเพลิงกองหนึ่งก้มลุ่มอยู่ภายในหัวใจของเราเราก็ค่อยระงับดับลงไปได้ด้วยอำนาจแห่งความสงบซึ่งเกิดขึ้นจากความเพียรพยายามของเราโดยลำดับจนกลายเป็นจิตที่เย็นกลายเป็นจิตที่มีความเฉลียวฉลาดสามารถที่จะสอดส่องมองดูเหตุการณ์ภายนอกกับภายในตัวของเราว่ามีสภาพอันเดียวกันแล้วก็ปล่อยวางความสำคัญมั่นหมายเข้ามาได้เป็นลำดับการปล่อยความสำคัญมันหมายเพราะอำนาจของปัญญาเข้ามาได้เป็นลำดับนี้เรียกว่าเราถอดถอนความกังวลอันเป็นภาระให้เราแบกโลหะนั้นออกจากใจของเรา
องค์ท่านชั้นเข้ามานี่ก็เป็นสันทิฏฐิโกเข้ามาเป็นลำดับอีกมีการถอดถอนได้เพราะอำนาจของการพิจารณาผู้บัดทุกขังก็ถึงใจเห็นชัดว่าเป็นทุกข์ภายในกายภายในใจของเราผู้บัดอนิจจังก็เห็นความแปรสภาพทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งการก้าวไปถอยกลับในระบบทั้งสี่เป็นเรื่องแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาหาความคงที่ไม่ได้ในสัตว์และบุคคลผู้หนึ่งหนึ่งนี่เรียกว่าเป็นปัญญาอันก็เป็นขันธ์ที่โกประเภทหนึ่งคำว่าอนัตตาปราศจากสัตว์จากบุคคลปราศจากความเสื่อมของใครๆทั้งนั้นไม่ได้เป็นไปตามแต่เป็นไปตามลักษณะแห่งความจริงของเขาเท่านั้นนี่ก็เป็นปัญญาประเภทหนึ่งพอพูดถึงเรื่องทุกขังก็ดีอนิจจังก็ดีอนัตตาก็ดีมันถึงใจทุกอย่างเพราะอำนาจของปัญญาได้ซึมซาบเข้าถึงหลักความจริงจริงๆถ้าคำว่าอนิจจังไม่ก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีไม่ใช่เป็นเพียงคำพูดแต่มันเป็นตามในลักษณะตามลักษณะของธรรมชาตินั้นจริงๆตั้งแต่เรายังไม่รู้ก็เป็นอยู่เช่นนั้นเมื่อเราได้รู้ขณะขณะนั้นก็เป็นอยู่เช่นนั้นเรารู้ผ่านไปจริงๆก็เป็นอยู่เช่นนั้นเพราะฉะนั้นใครจะรู้ใครจะหลงก็ตามสภาพเหล่านี้ต้องคงที่อยู่เสมอนี่ก็เป็นสันติที่โกรธประเภทหนึ่งและขอย้อนถึงเรื่องความทุกข์ว่าพระพุทธศาสนาแสดงตั้งแต่เรื่องความทุกข์ของสัตว์ข้าก็จะทำให้จิตนี่มีความเศร้าโศกหรือเป็นเหตุให้จิตใจอับเฉาผู้นับถือพุทธศาสนาสอนตั้งแต่เรื่องกองทุกข์นี่ถ้าจะพูดกันไปในทำนองนั้นก็แสดงว่าคนนั้นไม่รู้เรื่องความหมายของศาสนาที่แท้จริงถ้ารู้ตามความหมายของศาสนาที่แท้จริงแล้วก็ไม่ควรจะพูดหรือไม่ควรจะคิดเช่นนั้นธรรมดาเราเกิดข้อข้องใจกับกลุ่มใดอันใดที่เป็นเครื่องบกพร่องยกตัวอย่างใกล้ๆว่าในครอบครัวของเรานี้อะไรบกพร่องสิ่งนั้นแล้วจะทำทุกข์ให้เราเราก็ต้องพยายามหาต้นเหตุว่ามันบกพร่องเพราะเหตุใดเมื่อส่วนใดบกพร่องก็พยายามดิ้นเต้นขวนขวายหรือเสาะแสวงหามาไว้สำหรับแก้ไขความขัดข้องเพราะความขัดข้องนั้นก็เป็นอันทุกข์อันหนึ่งเช่นเราไม่มีข้าวจะในบ้านจะกินอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ก็ต้องดิ้นเต้นขวนขวายวิญญาณที่ดิ้นเต้นขวนขวายท่านเรียกว่ามรรคทางดำเนินเพื่อความเจริญเพื่อความสุขสำหรับครอบครัวไม่มีเงินจะใช้ก็ลำบากเป็นกองทุกข์กันการต่อแสดงหาเงินมาใช้ก็เนื่องจากการพิจารณาแล้วว่าถ้าไม่มีเงินก็เป็นทุกข์แล้วต่อแสดงหาเงินมาใช้ในครอบครัวของตนนั่นก็เป็นมรรคคือทางแก้ทุกข์ไม่ใช่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าจะสอนให้คนมีความโศกเศร้าเอาทุกข์มาคุ้มบุญซึ่งกันและกันศาสนาทั้งหมดในคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกองเสริมไม่ใช่อย่างนั้นสอนเพื่อคนจะแก้ไขตัวเองเป็นทุกข์เพราะเรื่องใดก็ต้องพยายามแก้ไขท่านสอนอย่างนั้นต่างหากเราต้องมีความรู้วิชาการทำมาค้าขายหรือการงานต่างๆทำอะไรก็ไม่ทันเขาเพราะคนโง่ก็ต้องสอนให้ฉลาดความโง่มันก็เป็นผลเกิดขึ้นมาจากความไม่สนใจความขี้เกียจขี้ชานความขยันหมั่นเพียรนั่นแหละเป็นทางเกิดขึ้นแห่งวิชาสมบัติต่างๆนะพระพุทธเจ้าก็สอนสอนเพื่อแก้ทุกข์ไม่ใช่สอนเพื่อให้กอดเอาทุกข์นั้นมาเป็นเครื่องคุ้มลุมจิตใจให้รับความเดือดร้อนมีเรื่องภายนอกก็สอนเพื่อแก้ทุกข์ต่างๆไม่ใช่สอนเพื่อให้เอาทุกข์คือให้สอนให้รู้วิธีแก้ไขทุกข์ที่มันมีอยู่ในที่ต่างๆหรือในบุคคลในครอบครัวในสถานที่นั้นๆเพื่อให้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่เราไม่ต้องการนั่นให้ค่อยหมดไปหมดไปเพราะอุบายที่ชอบของเราอุบายที่ชอบนี้เป็นทางแก้ไขทุกข์ที่ศาสนาสอนอย่างนั้นที่นี่ย้อนเข้ามาสู่ภายในเมื่อภายนอกสมบูรณ์เช่นมีข้าวมีของมีเงินมีทองมีเครื่องใช้มาสอยสมบูรณ์บริบูรณ์เราก็มีความสุขในด้านนั้นแต่เรามีความทุกข์ในด้านจิตใจเพราะกิเลสมันหลายประเภทความโง่เขาของเราก็มีหลายประเภทเราฉลาดในการทำมาหาเรื่องชีพฉลาดในความรู้วิชา
ฉลาดในการหาเงินหาทองเขาของแต่เราอาจจะโง่ในส่วนหนึ่งภายในของเราความทุกข์ภายในใจจึงมีรุ่มรุมจิตใจนี่พระพุทธเจ้าก็สอนให้มาพิจารณาเรื่องทุกข์นี่เป็นสัจธรรมอีกประเภทหนึ่งสัจธรรมเรื่องภายนอกก็ได้แก่ทุกข์ในครอบครัวเหตุที่จะทุกข์ในครอบครัวก็คือว่าความรู้ความฉลาดของเราไม่ทันนี่มันจะเป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์ได้เป็นอุบายวิธีที่จะแสวงหาสิ่งต่างๆมาเพื่อเป็นเครื่องเยียวยารักษาตัวเองในครอบครัวนั่นก็เป็นมรรคเมื่อมีมรรคคือทางดำเนินที่ถูกต้องทุกในครอบครัวก็ดับไปมีก็เรียกว่านิโรธในส่วนหนึ่งนี่ถึงย้อนกลับมาสู่ภายในทุกมันมีอยู่ภายในใจตอนนี้เรายังไม่สามารถจะแก้ไขได้มันเดือดร้อนก็รู้อยู่แต่หาทางแก้ไขยังไม่ได้จึงต้องศึกษาธรรมะอบรมการทางด้านจิตใจจากครูบาอาจารย์หรือจากบทธรรมต่างๆที่ท่านสอนเอาไว้ได้เข้ามาอบรมจิตใจทั้งตนจนปรากฏเป็นความสงบเยือกเย็นขึ้นมาวิธีการที่ทำนั้นเรียกว่ามรรคจิตใจของเราที่มันกำลังทุกข์นั้นเรียกว่าทุกข์เมื่ออุบายวิธีถูกต้องในการอบรมได้ปรากฏหรือได้บำเพ็ญให้ถูกต้องแล้วทุกข์เหล่านี้ก็ค่อยดับไปดับไปนี่ทุกข์ดับไประยะไหนก็มีโลภะก็ปรากฏขึ้นมาเป็นระยะระยะอย่างนี้ศาสนาท่านสอนอย่างนี้ต่างหากไม่ใช่สอนว่าคนกุ้มยุ่มเอาทุกข์ติดของศาสนาทั้งหมดเรียนแล้วตั้งแต่เป็นความเคยไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อที่มาถึงเรื่องสังคีติโกเลยติดต่อแขนงไปคือการกล่าวมาทั้งหมดนี้ทั้งสัจธรรมภายนอกได้แก่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเอาพูดง่ายๆว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคในครอบครัวหนึ่งๆทั่วทั้งโลกเนี่ยแล้วก็ย้อนเข้ามาทุกสมุทัยนิโรธมรรคในร่างกายและจิตใจของเราเรียกว่าเป็นครอบครัวเฉพาะครอบครัวที่ร่างกายนี่ก็ให้หาอุบายวิธีแก้ไขอย่างนั้นเราก็จะปรากฏเป็นความสมบูรณ์ความสุขความเจริญขึ้นมาเช่นเดียวกับเราแก้ไขครอบครัวของเราให้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาได้ทางโลกและทางนอกกับภายในเหมือนกันวิธีการเนี่ยมาถึงเรื่องสันทิฏฐิโกทั้งสองคือภายนอกก็ดีภายในก็ดีจะเลยจากสันทิฏฐิโกนี้ไปนั่นแหละเพราะเรื่องภายนอกก็เป็นเรื่องของเราจะต้องรับรู้ทุกอย่างภายในก็ต้องเราเป็นผู้รับรู้ในความดีความชั่วความสุขความทุกข์ของเราเพราะเป็นอย่างนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราจะพยายามแก้ไขให้รู้ให้ฉลาดยิ่งกว่านี้แต่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะถึงอริยสัจภายในที่การพิจารณาอริยสัจคือกองทุกข์ภายในสมุทัยภายในมรรคภายในนิโรธภายในให้พยายามอบรมจิตใจให้ได้ไม่มากก็น้อยวันหนึ่งขอให้มีความสุขทั้งด้านจิตใจทั้งด้านภายนอกคือครอบครัวเรียกว่าเราไม่ขาดเป็นผู้ดำเนินเสมอต้นเสมอปลายภายนอกก็เป็นไปได้มีความฉลาดรักษาตัวให้มีความสุขความเจริญเหมือนบ้านเมืองเขาภายในก็พยายามรักษาตัวอบรมจิตใจของเราเนี่ยให้มีความสุขความเจริญเยือกเย็นใจเกิดขึ้นจากธรรมะคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้อบรมภายในใจดีแล้วจะเป็นผลขึ้นไปเป็นลำดับลำดับดังที่อธิบายเมื่อตะกี้นี้ผ่านไปตั้งแต่สมาธิเป็นลำดับถึงขั้นปัญญาแก้ไขภาระเครื่องกดข่วงจิตใจอันเป็นเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ขึ้นมาในทางใจได้ไปเป็นลำดับลำดับเมื่อถอดถอนอุปาทานเพราะอำนาจของปัญญาพิจารณารู้สภาพทั้งหลายว่าเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์อย่างถึงจิตถึงใจเลยการถอดถอนก็ต้องถอดถอนถึงจิตถึงใจทุกข์ก็จะต้องหลุดลอยไปเป็นลำดับลำดับในเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติได้ถึงจิตถึงใจของผู้ปฏิบัติแล้วกิเลสทั้งหลายจะทนตัวอยู่ไม่ได้แม้จะตั้งอยู่ในจิตใจของเราอีกกับนับไม่ถ้วนก็ตามเช่นเดียวกับความมืดที่มีอยู่ในโลกอันนี้ตั้งกับตั้งกันแต่พอจุดไฟขึ้นเท่านั้นความมืดก็หายไปในขณะนั้นนั่นเองลักษณะแห่งกิเลสที่เป็นความมืดภายในใจก็เช่นเดียวกันขอให้สติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราได้จ่อเข้าศรัทธาความเพียรของเราได้จ่อเข้าไปความมืดเหล่านี้

ข้ามาสู่จนกระทั่งถึงวงแคบแม้ภายในจิตใจก็ถอดถอนออกได้จนไม่มีอะไรเหลือนั่นทีนี้เราจะหาพุทธะที่ไหนเราจะหาพระนิพพานที่ไหนเมื่อใจผู้นี้เป็นผู้บริสุทธิ์เพราะถอดถอนภาระซึ่งกดข่มจิตใจให้ตนออกเสียโดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจแห่งศรัทธาปัญญาความภาคความเพียรของเราเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามยึดไม่ได้ขึ้นอยู่กับธรรมะเป็นหญิงเป็นชายเพราะทุกข์ไม่ขึ้นอยู่กับใครทุกข์ก็ย่อมไม่ขึ้นอยู่กับใครเหมือนกันเป็นผู้สามารถจะทรงไว้ได้ด้วยกันทั้งเรื่องความสุขความเป็นความบริสุทธิ์พุทโธพุทโธของพระพุทธเจ้าเราก็ได้กราบไหว้ท่านพุทโธของเราก็มีอยู่ประจำใจของเรามีเป็นสันทิฏฐิโกอยู่ทั้งวันทั้งคืนรู้ชัดปัจจัตตังเวริตัปโปวินดุผู้รู้จะรู้ที่ไหนก็ต้องรู้ที่ตัวเองนี่แหละนี่ไม่ได้อยู่สูงไม่ได้อยู่ต่ำไม่อยู่กว้างอยู่แคบที่ไหนอยู่กับใจของเราดวงนี้เพราะกิเลสมันมีอยู่ที่นี่กว้างแคบก็มีเท่าหัวใจหนาบางก็เท่าหัวใจเมื่อแก้นี้ลงไปโดยลำดับลำดับเนี่ยความหมดสิ้นของกิเลสก็ต้องหมดสิ้นไปเลยนะความบริสุทธิ์ใจใหญ่น้อยขนาดไหนนั้นก็ไม่เป็นปัญหาที่เป็นหากรู้โดยลำพังตนเองที่เรียกว่าปัจจตังเลยวิตบุตรจะรู้ได้โดยกันทุกคนเพราะธรรมเหล่านี้เป็นธรรมประจำใจด้วยกันผู้ปฏิบัติไปจะต้องรู้ต้องเห็นเขาจับนั่นไม่ขอให้พากันพยายามอยู่ที่ไหนไปที่ใดอย่าลืมว่าทำทั้งแขนที่ใจของเราความสุขความเจริญไม่ใช่ของใครแต่เป็นของผู้ที่เก่งขวนขวายอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญนั่นแหละผู้จะเป็นเจ้าของของสมบัติอันนี้ในอวิชชาเนี่ยเขาทำมาเท่านั้นขออำนาจของคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและสมนำความมุ่งมั่นปรารถนาสู่ทุกนาทีเถิด

นี้สร้างมาได้10ชั่วกับปีนี้ถ้าปริมาณดูแล้วถือสิวันนาของด้านวัตถุก็พออยู่พอเป็นไปทุกอย่างถ้าจะให้เจริญมุ่งเดือนทางด้านวัตถุเพิ่มขึ้นกว่านี้ก็คงจะมีจำนวนมากกว่านี้บรรดาพุทธิลิขลาแต่เท่าที่มีอยู่แล้วเห็นมากพอเหมาะกับความจำเป็นที่เป็นไปอยู่และเหมาะกับกำลังของการดูแลรักษาและการปกครองผู้ที่มาอาศัยอยู่ด้วยถ้าจะให้มากยิ่งกว่านี้ทั้งด้านวัตถุและพระเนรบรรดาที่เป็นนักบวชไม่ว่าสายชีสายขาวภาระก็จะต้องเพิ่มขึ้นอีกความกังวลในการดูแลรักษาและปกครองทุกด้านก็จะต้องเพิ่มขึ้นตามๆกันหากว่าความรู้ความฉลาดความสามารถของผู้ปกครองมีความเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับด้านวัตถุและผู้ที่มาอาศัยก็พอเหมาะสมกันแต่นี้ด้านความรู้ความฉลาดของผู้จะให้โอวาทแนะนำสั่งสอนรู้สึกว่าไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่ว่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะเพิ่มภาระให้หนักมากยิ่งกว่านั้นไปก็จะต้องเป็นการแพ้กำลังสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพราะจะไม่สามารถต้านทาน

าระหนักแน่เนื่องจากความรู้ความฉลาดไม่ได้เพิ่มขึ้นตามปริมาณของสิ่งที่มาเกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งการสร้างวัดที่เป็นด้านวัตถุสำหรับเป็นที่อาศัยอยู่ของผู้ปฏิบัติสร้างได้ง่ายง่ายกว่าการสร้างพระสร้างเนรสร้างบุคคลให้เป็นคนเป็นภูมิของคนและเป็นภูมิของนักบวชฉะนั้นจึงเป็นของทำกันได้ง่ายคนไปอยู่ที่ไหนสถานที่นั้นก็ปรากฏเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นวัดเป็นวาขึ้นมาแต่ตัวของคนเองไปอยู่ที่ไหนถ้าหากมีความสนใจสร้างตัวของตัวมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายในการประพฤติทั้งภายนอกภายในของตนก็จะเป็นความเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกับด้านนักติแต่นี้โดยมากไม่ได้เป็นเช่นนั้นไม่ว่าท่านและเรายอมจะสนใจสร้างภายนอกมากกว่าภายในเรื่องภายในจึงเป็นสิ่งที่อับเฉาโดยเจ้าตัวไม่รู้เนื่องจากการมองข้ามไปเสียนี้เป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นการสร้างตัวของเราจึงเป็นเรื่องลำบากและยากที่จะปฏิบัติตนให้พอเหมาะสมกับภาวะของตนและทำทุกขั้นยิ่งการรวมเป็นหมู่เป็นคณะกันด้วยแล้วก็ยิ่งจะเป็นการลำบากในการปฏิบัติต่อกันเพราะนิสัยใจคอของแต่ละท่านละท่านที่มารวมกันนั้นสืบเนื่องมาจากการอบรมในสถานที่อยู่ของตนนั้นต่างกันตลอดอัธยาศัยใจคอซึ่งเป็นหลักเดิมที่ฝังไว้ภายในจิตใจซึ่งมีความแน่นหนามั่นคงพอจนกลายเป็นหลักนิสัยแล้วนั้นรู้สึกจะถอนได้ยากเมื่อมาคบค้าสมาคมซึ่งกันและกันจึงต่างคนก็ต่างมีทางที่จะระบายออกตามจริตนิสัยที่เคยชินของตนไม่เหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นหลักธรรมะซึ่งเป็นของคงที่และถูกต้องทั้งได้รับความไว้วางใจต่อโลกมานานก็ตามแต่กว่าจะเข้าซึมซาบถึงจิตใจของผู้มาอบรมศึกษาในธรรมะแต่ละครั้งละคราวหรือแต่ละรายนี้รู้สึกว่าเป็นของยากไม่น้อยเลยเนื่องจากความฝังลึกแห่งนิสัยนั้นเป็นสิ่งที่ปิดบังหรือจิตกันหวงห้ามธรรมะไม่ให้แทรกซึมเข้าถึงใจได้เช่นเดียวกับหม้อที่มีฝาปิดไว้อย่างสนิทไม่สามารถที่จะรับน้ำได้เช่นนั้นเหมือนกันฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติมือหลักธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินโปรดอย่าได้มองดูตั้งแต่นิสัยนิสัยของตัวเองโดยถ่ายเดียวเพราะใจนี้มีทุกประเภทอันเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นดังด้านวัตถุแล้วขนกันทั้งวันกองเท่าภูเขานี้ก็ยังจะไม่หมดจากใจแต่นี้ไม่ใช่เป็นด้านวัตถุและไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาเนื้อแม้จะมีอยู่เป็นจำนวนมากหรือหนาแน่นเท่าไหร่
็ไม่มีใครทราบนอกจากไม่มีใครทราบแล้วตัวเองยังไม่ทราบด้วยว่านิสัยของตนมันหนักไปในทางใดความหนักไปในทางไปแห่งนิสัยนั้นเป็นการขัดแย้งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือไม่มีโดยมากไม่ค่อยจะได้คำหนึ่งกันฉะนั้นหลักนิสัยจึงมีอำนาจที่จะส่งเสริมกำลังของตัวขึ้นจนไม่อาจจะมองเห็นความผิดหรือถูกของธรรมะได้เมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่มีอยู่ในนิสัยจึงมีทางที่จะระบายออกมาเสมอถ้าเป็นสิ่งขัดข้องต่อตนเองโดยเจ้าตัวก็ไม่มีสาเหตุจะทราบด้วยและถ้าเป็นการขัดข้องต่อหมู่เพื่อนโดยการด้วยคำที่ว่าไม่มีสาเหตุจะทราบก็เนื่องจากตนไม่ได้สนใจค้นดูสาเหตุว่าเป็นความผิดหรือถูกในนิสัยของใจที่เป็นไปอยู่ทุกวันนี้นี่จึงเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นการสร้างคนให้เป็นคนเต็มภูมิของคนสร้างนักบวชให้เป็นผู้มีธรรมะเต็มภูมิของนักบวชเป็นชั้นๆนั้นจึงรู้สึกว่าเป็นของที่สร้างยากมากยิ่งกว่าด้านวัตถุใดๆยกตัวอย่างเช่นสมัยพุทธกาลก็มีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ทรงสร้างพระองค์ให้เป็นคนแปลกและอัศจรรย์ของโลกขึ้นเป็นอันดับแรกคนในสมัยนั้นก็ไม่มีจำนวนน้อยเหตุใดจึงมีเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวทำความแตกต่างแก่โลกทั้งหลายและปรากฏเป็นผู้อัศจรรย์ยิ่งกว่าโลกหากเป็นของไม่แปลกประหลาดหรือเป็นของทำไม่ยากคนทั้งโลกก็จะกลายเป็นผู้ฉลาดมีอำนาจวาสนาสามารถจะเครื่องตนให้พ้นจากทุกข์ไม่ว่าทุกข์ประเภทใดได้ด้วยกันแต่นี้ก็ไม่ปรากฏจนกระทั่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขึ้นมาด้วยการสร้างพระองค์โดยสมบูรณ์แล้วนั่นแหละได้นำธรรมะมาประกาศสอนโลกจึงปรากฏมีผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดมาจนกระทั่งสมัยทุกวันนี้ผู้ที่ตามเทศถึงจุดหมายปลายทางก็มีจำนวนไม่น้อยและผู้กำลังตามเทศอยู่ด้วยข้อปฏิบัติก็มีดังที่เราเห็นดูด้วยตาทุกวันคือท่านผู้นับถือพระพุทธศาสนาปฏิบัติมีทางคารวะเลี้ยวเรียนบ้างสละตนออกเป็นนักบวชเป็นพระเป็นเนรเป็นชีเป็นขาวบ้างเหล่านี้คือว่าผู้ตามเทศพระพุทธเจ้าโดยธรรมมีการกล่าวในตอนนี้เพื่อให้ทราบถึงเรื่องการสร้างตัวเองเป็นเรื่องที่ยากแม้จะไม่เป็นของใหญ่โตขนาดเท่าตัวมนุษย์เท่าตัวเราท่านนี่ก็ตามแต่เรื่องของจิตเป็นเรื่องใหญ่โตแม้จะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาก็ตามแต่ความรู้สึกอันนี้จะครอบทั่วทั้งโลกธาตุความเกี่ยวข้องของจิตจึงมีทั่วดินแดนจนหาประมาณไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นอุบายวิธีที่จะพยายามแก้ไขจิตใจให้ถูกตามหลักธรรมะเพื่อเป็นการเสริมตัวเองให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นที่จัดว่าเป็นการสร้างตนโดยถูกต้องนี้จึงเป็นของที่ยากมากไม่เหมือนการสร้างสิ่งใดๆในโลกแต่เมื่อสร้างได้แล้วมีคุณค่ามหาศาลไม่มีสิ่งใดจะมาเทียบเท่ากับราคาแห่งการสร้างตนพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนในหลักธรรมทุกๆประเภทของธรรมที่ประกาศสอนไว้แก่โลกมีความเน้นถึงการสร้างตัวเองทั้งนั้นเป็นหนักใจของศาสนา
เราจะไปทำกิจการงานภายนอกก็ต้องพยายามสร้างตัวของเราให้ดีเพื่อจะเป็นกำลังต้านทานหรือต่อสู้กับการงานนั้นๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความสวัสดีเช่นฉันทะให้มีความพอใจต่อหน้าที่การงานที่ชอบวิริยะมีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนในหน้าที่การงานนั้นไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนจนกว่าจะถึงความสำเร็จตามความมุ่งหวังของตนจิตตะมาให้เอาใจห่างเหินจากหน้าที่การงานที่ตนหวังประโยชน์ซึ่งกำลังจะทำอยู่นั้นวิมังสาคือความรอบคอบในหน้าที่การงานที่ตนจะพึงจับพึงทำให้เสมอต้นเสมอปลายนี่คือหลักธรรมเป็นเครื่องเสริมหน้าที่การงานให้เจริญรุ่งเรืองถ้าคนไม่มีธรรมทั้ง4ประเภทนี้ประจําใจแล้วจะทํางานอันใดไม่สําเร็จแม้จะสําเร็จก็ไม่เรียบร้อยสักแต่ว่าเท่านั้นการจะสร้างตนก็ต้องอาศัยธรรมทั้ง4ประเภทนี้อีกเหมือนกันเป็นหลักใหญ่ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติพระนิพพานท่านนอกจากทำทั้ง4ประเภทนี้เป็นเครื่องสนับสนุนแล้วจะไม่มีทำอันใดพอที่จะเป็นชิ้นเป็นอันให้เป็นมรดกเครื่องประดับใจของผู้นั้นได้เลยมีการสร้างตัวจึงเป็นเรื่องลำบากแม้จะไม่ต้องทุ่มเททรัพย์ต้องหมัดเงินทองลงมากมายเหมือนกันกับเราสร้างด้านวัตถุซึ่งหมดเงินเป็นจำนวนล้านๆกว่าตามแต่ก็เป็นของยากอยู่โดยหลักธรรมชาติของการสร้างตัวเองซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายที่หมดเงินในการก่อสร้างไปเป็นจำนวนล้านๆนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงสนใจต่อการสร้างตนและสอนบุคคลให้พยายามสร้างตนให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาภายในใจถ้าสร้างตนไม่ได้ถ้าอยู่ที่ไหนก็เป็นคนอาภัพไม่เป็นคนเจริญเช่นบ้านถ้าสร้างไม่เสร็จก็เป็นบ้านร้างนาทำไม่เสร็จก็เป็นนาร้างทุกสิ่งถ้าทำไม่เสร็จแล้วเป็นของใช้ไม่ได้กลายเป็นของร้างไปหมดปลูกศาลาไม่สำเร็จก็เรียกว่าศาลาล้างบ้านล้างทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องใช้ไม้สอยถ้าทำไม่สำเร็จแล้วเป็นของไม่น่าดูคนที่สร้างตนมาให้สำเร็จประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็นได้ก็กลายเป็นคนรกโลกได้อย่างนี้รกในตัวเองแล้วก็ทำการขีดขวางโลกจะอยู่ในโลกนี้ก็ไม่เจริญจะไปโลกหน้าก็เป็นคนอาภัพไปโลกไหนๆก็คือคนที่สร้างตัวไม่สำเร็จประโยชน์นั่นเองไปปรากฏตัวขึ้นมาก็ปรากฏเป็นคนอาภัพเป็นสัตว์ก็อาภัพเป็นคนก็อาภัพแต่เกิดในภพใดชาติใดกลายเป็นคนอาภัพตลอดไปเพราะอาภัพอยู่กับการสร้างตัวไม่สำเร็จการสร้างตัวจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่พอจะนอนเครื่องมือที่จะสร้างตัวก็คือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้โลกก็มีเครื่องมือสำหรับธรรมสำหรับบำเพ็ญเพราะหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีหลายประเภทธรรมที่สอนโลกทั่วไปก็มีธรรมที่สอนนักบวชเป็นชั้นๆของนักบวชไปก็มีนอกจากนั้นธรรมที่สอนตามชั้นๆเป็นชั้นๆตามลำดับของผู้ปฏิบัติที่มีภูมิสูงต่ำต่างกันก็ยังมีอีกจนกระทั่งถึงจุดยอดคือมรรคผลนิพพานไม่มีอะไรที่จะขาดตกบกพร่องในหลักธรรมของพระพุทธเจ้านอกจากผู้ปฏิบัติจะไม่สนใจปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักธรรมนี้เท่านั้นนี่หลักการสร้างตนสร้างแล้วได้เพียงคนเดียว
ก็รู้สึกว่าเป็นของที่มีคุณค่ามากอยู่ในโลกนี้เราก็มีคุณค่าจะไปสู่โลกใดก็มีคุณค่าจนถึงสุดยอดทั้งหาประมาณไม่ได้แห่งคุณค่าภายในตัวของบุคคลนั้นมีเป็นจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ประกาศสอนโลกไว้เพื่อไม่ให้กลายเป็นโลกแห่งโมฆะไปหมดเราผู้เป็นนักบวชก็อย่าให้เป็นโมฆะในเพศของตนอะไรถือประโยชน์จากการปฏิบัติได้หลักธรรมะเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นยิ่งกว่าเรื่องหัวใจของคนเราแต่ละคนละคนหัวใจจะมีกี่ดวงเพราะอยู่ด้วยกันหลายคนให้นำความรู้สึกของใจนั้นน้อมเข้าสู่ธรรมเอาหลักธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่ตั้งเป็นที่วินิจฉัยเป็นเครื่องตัดสินว่าถูกหรือผิดเราอย่านำใจของเราไปตัดสินเราเองเพราะใจมีทุกสิ่งทุกอย่างฝังอยู่ภายในนั้นอาจจะตัดสินหรือเป็นความเห็นผิดไปตามความชอบใจของตนก็ได้หากว่าใจเป็นของมีประมาณอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมีหลักธรรมะมาเป็นเครื่องทดสอบและเป็นเครื่องวินิจฉัยตัดสินต่างคนต่างก็มีใจมีความรู้สึกก็ควรจะดำเนินตนไปได้ด้วยความสะดวกและราบรื่นโดยไม่ต้องอาศัยธรรมอะไรมาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับดัดแปลงตนเองแต่นี่ก็เพราะใจมันหาประมาณไม่ได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องวินิจฉัยเป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องดำเนินเป็นสิ่งที่จะให้รับความสุขจากธรรมะที่ปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเนี่ยการปฏิบัติต้องบังคับจิตใจของตนให้เข้าสู่หลักธรรมอย่าให้เข้าไปตามความอยากของตนความต้องการของตนเรื่องความต้องการนั้นหรือความอยากนี้เต็มอยู่ภายในหัวใจไม่มีเวลาบกพร่องไม่เหมือนสิ่งอื่นแม่น้ำในมหาสมุทรแม้จะลึกหรือกว้างแสนกว้างก็ยังมีเวลาขึ้นลงลงแต่เรื่องความอยากของใจนี้ไม่มีสิ้นสุดจะหาเวลาลดหย่อนผ่อนตัวเองลงโดยลำพังไม่มีนอกจากจะเป็นการเสริมตัวเองขึ้นด้วยความทะเยอทะยานอยากหาประมาณไม่ได้ตลอดการเท่านั้นฉะนั้นหลักธรรมะจึงเป็นเครื่องกั้นกลางความอยากประเภทเหล่านี้มาให้ไหลไปตามอำเภอใจของตนโดยถ่ายเดียวคำว่าหลักธรรมหมายถึงความถูกต้องนำเหตุกับผลมาเทียบเคียงกันเหตุคือสิ่งที่จะพูดออกไปจะทำลงไปนี่เรียกว่าเหตุเมื่อพูดออกไปแล้วทำลงไปแล้วถูกหรือผิดผลจะแสดงขึ้นมาอย่างไรนี่เรียกว่านำเหตุกับผลเข้ามาเทียบเคียงถ้าเป็นสิ่งที่ผิดแล้วผลจะต้องแสดงผิดออกมาอย่างน้อยก็ทำตัวของเราให้เดือดร้อนมากไปกว่านั้นก็ทำคนอื่นให้รับความกระทบกระเทือนเดือดร้อนไปทุกแห่งทุกคนนี่คือผลที่แสดงออกจากการบำเพ็ญเหตุไม่ถูกต้องกลายเป็นความเดือดร้อนขึ้นมาความเดือดร้อนนี้ไม่มีใครจะต้องการแม้แต่สัตว์เขาก็ไม่ถึงกับตั้งหนาเพราะความเดือดร้อนเป็นสาเหตุที่จะให้ถึงความที่น่าผิดหายไปได้มากกว่านั้นก็ที่น่าผิดหายขึ้นตายเป็นต้นเราที่อยู่ร่วมกันมากๆล้วนแต่ท่านผู้ปฏิบัติธรรมะเป็นผู้สนใจต่อธรรมะมีหลักธรรมะเป็นเครื่องตัดสินนี่เป็นสิ่งเรื่องจำเป็นของเราผู้เป็นนักปฏิบัติด้วยกันโปรดได้คำหนึ่งเสมอถ้าหากทำจิตให้ห่างเสื่อมหรือมองข้ามหลักธรรมไป
โดยประจดจ่อเอาเฉพาะหัวใจของตนออกมาเป็นที่ตั้งเป็นเครื่องนำเนินแนวจะเป็นเรื่องความกระทบกระเทือนแสดงตัวออกมาเป็นลำดับลำดับนี่ไม่ใช่ทางของนักปฏิบัติที่จะควรสนใจและส่งเสริมเพราะเราที่อยู่ด้วยกันไม่มีใครเป็นนักเป็นจอมปราบด้วยกันแต่ก็อาศัยธรรมะของจอมปราบที่พระพุทธเจ้าซึ่งรับรองไว้แล้วว่าเป็นสวดขาตธรรมมาเป็นเครื่องดำเนินจงเห็นหลักธรรมคือสวดขาตธรรมที่จัดชอบแล้วนั้นว่าเป็นสิ่งจะตัดหรือทำลายเสียได้ซึ่งความหายนะทั้งปวงเมื่อต่างคนต่างสนใจนำหลักธรรมเข้าไปปฏิบัติต่อตนเองแล้วผลจะไม่เป็นอีกแต่ถ้าจะดำเนินหรือปฏิบัติไปตามความชอบใจของตนแล้วนั่นแหละเรื่องโลกกวินาศจะแสดงขึ้นมาภายในใจและระบาดออกไปสู่ภายนอกให้รับความเดือดร้อนตามๆกันหมดผลที่ปรากฏก็คือคนชั่วด้วยกันอยู่ด้วยกันจึงเดือดร้อนถ้าต่างก็อยู่ด้วยกันโดยความเป็นธรรมถือธรรมเป็นหลักแล้วไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่ค่อยจะได้แนะนำสั่งสอนดุด่าว่ากล่าวกันอะไรมากนะต่างก็จะอยู่เย็นเป็นสุขผู้น้อยก็เย็นใจสบายใจผู้ใหญ่ก็เบาอกเบาใจในการแนะนำคำสอนเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันนะจะเข้านอกออกข้างในไปไหนก็ไปด้วยความสะดวกสบายตามกิจจำเป็นที่จะต้องไปอยู่ก็อยู่ด้วยความเย็นใจผู้ปฏิบัติเนื่องจากผู้ปฏิบัติที่อยู่ด้วยกันต่างคนก็มีธรรมภายในใจความประพฤติทุกด้านจึงแสดงออกมาเพื่อความร่มเย็นและเพื่อความไว้วางใจวัดก็จะเลยคนผู้ปฏิบัติอยู่ภายในวัดก็จะเลยผู้มาเกี่ยวข้องก็เจริญหูเจริญตารับความละเคียดละคายหากว่าตรงกันข้ามแล้วใครมาเห็นก็จะตรงทำความสลดสังเวชว่าพระวัดนั้นเนรวัดนั้นแม่ชีแม่ขาววัดนั้นเหลือตั้งแต่ผ้าเหลืองเหลือตั้งแต่ผ้าขาวพอกคูณตัวไว้แต่ความประพฤติปฏิบัติไม่คิดอะไรกับสุนัขแย่งอาหารกันกินเพราะว่าอย่างนี้นี่ภายในใจของเขาอย่างนี้แล้วออกมาทางวาจาอย่างนี้เนื่องจากความที่ได้เห็นได้ยินจากวัดนั้นจากพระเณรรูปนั้นๆจากแม่ที่แม่ขาวคนนั้นๆแล้วเรื่องความโกระหนอนามัดเรื่องความเหม็นคุ้งไปหมดจะละหมาดออกไปทุกแห่งทุกคนจากวงของผู้เป็นนั่งเหยื่อไม่มีสิ่งใดจะเป็นที่หนึ่งและเป็นที่นิยมชมชอบของคนภายนอกแม้ตัวเองก็เดือดร้อนมีท่าปฏิบัติให้นอกจากหลักธรรมไปเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าดำเนินตามหลักธรรมต่างคนต่างเห็นแก่ธรรมคือความถูกต้องผู้ใหญ่ผู้น้อยก็มีความเห็นเช่นเดียวกันรวมทั้งวัดมีความเห็นเช่นเดียวกันแม้จะมีความอดอยากขาดแคลนบ้างตามธรรมดาของนักบวชที่อาศัยคนอื่นเป็นอยู่แต่ดวงจิตใจจะมีความแช่มชื่นเบิกบานนั่งหรือนอนเดินมีความเป็นสุขทุกอิริยาบถไม่ปรากฏเป็นความเดือดร้อนขึ้นภายในวัดนั้นนี่เป็นสิ่งที่นักบวชเราพึงปฏิบัติและพึงปรารถนาอย่างยิ่งโปรดได้พากันส่งเสริมสันติธรรมคือความสงบเยือกเย็นในตนเองและระหว่างแห่งกันและกันให้มีความเจริญมากขึ้น
ในขณะเดียวกันยาใดส่งเสริมสิ่งใดที่จะเป็นข้าศึกเป็นขวากเป็นน้ำทิ่มแทงหัวใจทิ่มแทงหูทิ่มแทงตาของกันและกันนั่นไม่ใช่เรื่องของนักบวชที่จะนำมาใช้เรื่องทิฏฐิมานะเป็นเรื่องของคนไม่ได้อบรมศึกษาธรรมะไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเช่นเดียวกับสุนัขที่มองเห็นกันแล้วถึงเชี่ยวนิ้มพันแก่กันตับกันทุกห่องทุกผลเราเคยเห็นประจักษ์กับตาของเรานั่นคือประเภทของสัตว์ที่ไม่มีธรรมประเภทของมนุษย์แล้วเห็นกันด้วยความยินยอมแจ่มใสให้อภัยซึ่งกันและกันความผิดความพลาดอาจมีได้ด้วยกันไม่ว่าผู้น้อยไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าเพื่อนนักบวชหรือคฤหัสถ์เพราะเราต่างก็เป็นคนมีกิเลสด้วยกันแต่การให้อภัยซึ่งกันและกันนี่เป็นหลักธรรมอันดีไม่เป็นทางผิดผู้ยึดถือธรรมเหล่านี้ไว้ประจำใจจะไม่สนใจความบกพร่องหรือผิดพลาดของคนอื่นจนลืมตัวแต่จะน้อมเอาสิ่งที่ผิดพลาดของคนอื่นเข้ามาเป็นธรรมเครื่องสอนตนได้และกลายเป็นความให้อภัยซึ่งกันและกันว่าต่างคนต่างก็ตกอยู่ในกรรมคือความผิดพลาดด้วยกันยอมจะอยู่ด้วยกันในความเป็นสุขสมกับว่านักบวชเป็นผู้มีธรรมภายในกันเมื่อต่างฝ่ายต่างมีความร่มเย็นด้วยกันมีความรักความสนิทสนมกันเช่นเดียวกับอวัยวะของเราทุกส่วนที่มีอยู่ในร่างกายนี้อยู่ในความรับผิดชอบและสงวนของเราแล้วก็ไม่ไปหนักในอวัยวะส่วนใดทั้งฝ่ายรักและฝ่ายชังมีความสงวนสม่ำเสมอกันไปหมดทั่วร่างกายส่วนใดบกพร่องก็พยายามซ่อมแซมให้ดีขึ้นหมู่เพื่อนที่มีความบกพร่องในจิตใดส่วนใดก็พยายามตักเตือนสั่งสอนกันให้ทราบสาเหตุที่เป็นและการกระทำเช่นนั้นจะเป็นไปเพราะความผิดให้ได้ละถอนสิ่งนั้นโดยความเมตตาในการสั่งสอนนี่เรียกว่าเป็นธรรมของนักปราชญ์แม้เราจะไม่เป็นนักปราชญ์ก็ได้ธรรมะของนักปราชญ์มาเป็นเครื่องประดับจะเป็นผู้มีสง่าราศีสวยงามขึ้นทั้งที่ศีรษะล้นโลนเพราะเครื่องประดับมันนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากทั่วทั้งโลกชอบแม้จะเขาจะประดับไม่ได้ก็ตามเขาก็ชอบเช่นเขาเป็นคนชั่วแต่เห็นท่านผู้อื่นเป็นคนดีเขาก็ชอบเขาเป็นคนที่ดีที่เลวเห็นคนอื่นเป็นคนสวยงามเขาก็ชอบหรือเราเป็นคนโง่เราเห็นคนฉลาดเราก็ชอบเราเป็นคนประพฤติเลวเราเห็นท่านผู้อื่นประพฤติดีประพฤติชอบมีความสงบเฉียบเย็นตัวเราก็ชอบเราเดือดร้อนเห็นคนอื่นมีความสุขสำราญเราก็ชอบเมื่อสรุปความแล้วชื่อว่าของดีย่อมชอบด้วยกันทุกคนแม้แต่สัตว์ก็ชอบเราตั้งหน้ามาศึกษาอบรมเพื่อของดีอย่าให้ของดีได้หลุดมือไปกลายเป็นของสละอาของชั่วไม่เป็นปรารถนามาแบกมาหามอยู่บนบ่าอันนั้นไม่สมชื่อสมนามกับเราผู้เป็นนักบวชเพื่อแสวงหาธรรมตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ที่กล่าวมาเหล่านี้เรียกว่าหลักธรรมเพื่อเป็นเครื่องดำเนินของพวกเราให้พากันทำนี้ให้มากจะอยู่จะไปที่ไหนให้มีความเย็นใจให้มีธรรมคือวิหารธรรมเป็นเครื่องดีเมตตาคือความสงสารซึ่งกันและกันให้ถือเป็นความจำเป็นเช่นเดียวกับความรักตนการอยู่ด้วยกันย่อมเป็นธรรมดาของนิสัยซึ่งไม่เหมือนกันรูปร่างกลางตัวไม่เหมือนกันแม้จะให้ชื่อว่าคนเหมือนกันก็ตามแต่ลักษณะท่าทีกิริยามารยาทอาศัยใจคอนั้นไม่เหมือนกันความลึกซึ้งหนักเบาของความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันให้ประมวลมาพิจารณาคลี่คลายออกดูให้เห็นชัดแล้วปฏิบัติต่อกันให้ถูกต้องนี่คือว่าเห็นใจท่านเห็นใจเราเฉลี่ย
ลบบวกให้พอประมาณตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานเขายังอยู่กับคนได้คนดูได้กันก็อยู่ไม่ได้ยังไงถ้าต่างคนต่างมีธรรมต่างคนต่างคิดภายนอกภายในคิดทั้งท่านทั้งเราเข้ามาบวกลบประสานกันในความรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกเช่นเดียวกันแล้วย่อมจะพอลดจอนผันพันและทำความหนักให้เบาลงได้ด้วยหลักธรรมนอกจากจะเอาเรื่องที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาหมุนจิตใจของตนเท่านั้นจะกลายเป็นเรื่องเดือดร้อนเพิ่มขึ้นทั้งตัวและบุคคลผู้อื่นที่เกี่ยวข้องให้รับความรุนแรงมากขึ้นการปฏิบัติธรรมภายในก็สะดวกสบายเมื่อภายนอกคือส่วนเกี่ยวข้องมีความสม่ำเสมอร่มเย็นไปตามกันแล้วบำเพ็ญศีลบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญปัญญาก็เป็นอารมณ์เครื่องขีดขวางจิตใจว่าวันนี้เราได้รับความไม่สะดวกสบายกับคนนั้นกับภิกษุรูปนี้กับเณรรูปนั้นกับพี่กับขาวคนนั้นคนนั้นใจจะมีความร่มเย็นเป็นสมะเพราะสิ่งที่กล่าวมาที่ให้นามมาเป็นภาคศึกนั้นเป็นสิ่งที่กวนใจจะทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นลงไปไม่นานท่านถึงสอนให้ละเสมอจิตใจเมื่อมันมีอาหารอันเป็นทุกข์มาแทรกซึมแล้วเรื่องของธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่เสมอใจจะต้องถึงความกองใสเบิกบานมีกำลังในทางประพฤติปฏิบัติและมีความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นภายในตนเป็นลำดับขึ้นไปเรื่องสมาธิคือความสงบเยือกเย็นก็มีกำลังเพิ่มขึ้นเริ่มแต่ขั้นเริ่มแล้วจนถึงสมาธิเต็มขีดปัญญาก็พาให้คิดให้ค้นพิจารณาข้างนอกข้างในซึ่งเต็มไปด้วยธรรมะทั้งนั้นเข้ามาถือจิตใจทั้งตนให้ได้รับความแยกขายจากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งข้างนอกข้างในเมื่อปัญญาได้รับหินคือสภาพธรรมที่มาเกี่ยวข้องอยู่เสมอโดยการพิจารณาแล้วจะต้องมีความเฉียบแหลมขึ้นไปเป็นลำดับข้างนอกที่ยังเห็นไม่ชัดก็จะเห็นชัดขึ้นมาเพราะการพิจารณาเสมอข้างในเนื้อจะถูกปิดบังมาเป็นเวลานานก็ตามแต่เพราะปัญญาเป็นสิ่งที่มีความสว่างยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกจะสามารถแทงทะลุปุโปร่งไปหมดมันมีอันใดที่จะปิดบังนี้นะในทั้งภายนอกและภายในปัญญาจะฉายแสงไปให้เห็นชัดทั้งภาพอนิจจังทั้งภาพทุกขังทั้งภาพอนัตตาเต็มไปทั่วโลกหินแดงไม่มีที่ไหนที่จะเหยียบย่างไปได้โดยไม่ให้ถูกหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อปัญญาได้สอดแทรกลงถึงขนาดนั้นแล้วเหตุใดจะไม่ได้ก้าวเหยียบไปตามหลักธรรมะที่เป็นทางเดินเหล่านี้เพราะหลักไตรลักษณ์เที่ยงจังทุกขังอนัตตาเป็นทางเดินของปัญญาไม่เดินตามทางสายนี้ไม่มีทางเดินเพราะโลกธาตุอันนี้เต็มไปด้วยทางที่กล่าวมานี้ทั้งนั้นคืออนิจจังทุกขังอนัตตามีอยู่ทุกวัตถุทุกอารมณ์มีอยู่ทุกแห่งทุกผลทั้งข้างบนทั้งหลังทั้งอดีตอนาคตทั้งปรากฏตัวอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นไปด้วยหลักธรรมที่กล่าวนี้ดังนั้นเมื่อปัญญาได้นำที่ที่เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาแล้วเหตุใดจะไม่มีทางเลยการเห็นชัดก็เห็นชัดตามหลักความจริงของอนิจจังที่แสดงตัวอยู่แล้วประจำตลอดเวลาทุกขังแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาอนัตตาแสดงตัวอยู่ตลอดเวลานั่นเองทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่รู้รู้สิ่งเหล่านี้เนื้อจะยึดถือเอาพอเป็นภาระกดข่วงจิตใจของเราให้หนักและรับความทุกข์เพราะความกดข่วงนั้นพาปัญญาได้รับการอบรมรับหินจากหลักไตรลักษณ์หรืออย่างนี้เสมอโดยการพิจารณาไม่ลดละแล้วจะต้องถึงความสิ้นสุดแห่งความกังวลวุ่นวายทั้งหลายที่เคยมีประจำอยู่ภายในจิตใจของตนและสิ่งเกี่ยวข้องทั่วๆไปคำว่าวิมุตติหลุดพ้นที่เราเคยได้ยินมาเป็นเวลานานก็
็จะหมดการคาดหมายหรือเดาท่านเองแต่จะมาปรากฏตัวอยู่กับความหลุดพ้นของใจเพราะอำนาจของปัญญาที่ได้ทำการถอดถอนเรื่องความลุ่มหลงของตนออกจากสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจนปรากฏเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นอย่างเต็มที่ใครจะให้ชื่อให้นามว่าอะไรก็ตามจะสมวันลงมาได้รู้ได้ในที่นั่นแต่ก่อนได้ยินแต่ชื่อว่ามรรคผลนิพพานเมื่อปฏิบัติให้เต็มภพแล้วชื่อและตัวจริงก็มารวมอยู่ที่ธรรมชาติของผู้บำเพ็ญที่ผู้ปฏิบัติได้แก่ดวงนี้และดวงเดียวนี่คือตัวมรรคคือการดำเนินก็คือผู้นี้นี่คือตัวผลผู้รับความสุขก็คือตัวนี้นี่คือผู้หลุดพ้นเพราะผู้ผูกมัดตนเองก็คือผู้นี้บัดนี้ได้หลุดพ้นแล้วด้วยความรู้ของตนเนื่องมาจากข้อวัดปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาหลุดพ้นก็หมายถึงพ้นจากการผูกมัดตนเองนั่นเองไม่หลุดพ้นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเกาะแสวงของตนทั้งนั้นไม่ว่าฝ่ายดีหรือชั่วเมื่อเราทำการถอดถอนออกหมดโดยสิ้นเชิงนะผู้นั้นก็คือว่าเป็นผู้หมดให้หลุดพ้นจากความถูกมัดตนเองกลายเป็นผู้อิสระเสรีขึ้นมาภายในจิตใจเราขณะนี้เราทุกท่านก็ได้ยินได้ฟังขณะที่ท่านอธิบายไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้รับทราบในทุกๆขณะนี้แหละเป็นผู้ที่จะทราบไปตามลำดับแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้จนถึงจุดหมายปลายทางเลิกธรรมผู้ศาสตร์พยายามท่องตนโดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอง

ู้เป็นนักบวชและนักปฏิบัติต้องเป็นผู้มีใจเข้มแข็งต่อหน้าที่การงานของตนงานนี้คืองานเพื่อจะไปงานเพื่อนำออกไม่ใช่งานเพื่อจะนำครับคำว่านำหมายถึงนำตนโปรดมองดูพระพุทธเจ้าด้วยหลักปฏิปทาที่พระองค์ดำเนินและผลที่ทรงรู้ทรงเห็นมีเป็นผลที่ท่านหนึ่งธรรมะที่ทรงชี้ไว้อย่างไรไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดชี้ไว้เพื่อแก้ทุกข์แก้ความผิดที่มีอยู่กับตัวของเราทั้งนั้นเพราะความผิดมีทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดธรรมะเพื่อแก้จึงต้องมีอย่างพร้อมหมดไม่เช่นนั้นไม่ทันกับความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นจากตนอยู่ทุกเวลามีเป็นผลที่ทันหนึ่งสงสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นผู้มีความกล้าหาญต่อแดนพ้นทุกข์และมั่นใจในข้อปฏิบัติไม่มีความท้อถอยต่อทางดำเนินที่รับพระธรรมจากพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วอย่างไรการเดินทางต้องมองดูทางถือทางเป็นหลักสำคัญไม่เพียงแต่จะมองดูฝ่าเท้าที่เดินไปเท่านั้นถึงจุดใดที่ทางแยกสายใดที่ควรสงสัยและไม่แน่ใจก็ต้องศึกษาไต่ถามคนใกล้เคียงซึ่งเขาชำนาญในเส้นทางทางจากสมมุติก้าวเข้าไปเพื่อสมมุติคือความหยุดพ้นท่านเรียกว่ามรรคโคนี่เป็นทางสายเอกไม่มีทางสายใดจะสามารถยังบุคคลให้พ้นจากทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเหมือนอย่างทางสายเอกที่จะทางได้แล้วเวลานี้ใจของเรายังไม่เป็นเอกธรรมะเอกก็หมายถึงอันเดียวเท่านั้นนอกจากอันเดียวแล้วก็มีสองสามไปกลายเป็นเรื่องมากมายใจของเรามีเรื่องมากมายที่ฝังอยู่ภายในตนและเรื่องเหล่านี้โดยมากเป็นเรื่องที่จะทำความผิดพลาดต่อเราผู้ไม่มีวิจารณญาณที่จะมาไขควรให้ดีเสียก่อนฉะนั้นหลักแห่งพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นหลักอันสำคัญสำหรับผู้ดำเนินจะต้องคำนึงเสมอคำนึงถึงพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่พอต้องคำนึงถึงพระธรรมคำนึงถึงพระสงฆ์เป็นระยะรวมแล้วก็เป็นทางสายเอกเหมือนกันถ้าพูดถึงที่พึ่งก็เป็นที่พึ่งอย่างเอกคำว่าพุทธธรรมสังฆานั้นต่างกันโดยชื่อแต่เหมือนกันโดยคุณสมบัติท่านกล่าวไว้ในธรรมว่าพุทโธธัมโมสังโฆจาตินานาห้นตำปิวัติโตอันนะมัญญาวิโยคาวะเอกีภูตันปนัตถโตจะต่างกันเพียงสักแต่ว่าชื่อเท่านั้นแต่เหมือนกันโดยเนื้อความหรือเหมือนกันโดยคุณสมบัติเราจะมองให้ผิดจากหลักธรรมที่พระองค์ท่านประทานไว้ความคิดที่จะทำให้มีความผิดแยกจากทางดำเนินไปตามทางสายเอกเพื่อความพ้นทุกข์นี้รู้สึกว่ามีมากมายที่ทำความเนื่นช้าต่อเราผู้ปฏิบัติ
ก็เพราะทางเหล่านี้เองทางที่ผิดพลาดไม่ใช่ทางเอกการปฏิบัติธรรมจึงต้องคำนึงเสมอให้มีความหนักแน่นมั่นคงต่อทางดำเนินยากหรือลำบากไม่จำเป็นจะต้องถือมาเป็นอุปสรรคการดำเนินของตนเพราะเรื่องของธรรมะไม่ได้ยกเว้นไว้ว่าผู้จะดำเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นลำดับแต่นั้นเว้นเสียแต่ความยากผู้นั้นจะไม่ต้องดำเนินมากมายก็พ้นทุกข์ได้อย่างนี้ไม่มีในธรรมะของพระพุทธเจ้ามีแต่ว่าฉันทะให้มีความพอใจในปฏิปทาเครื่องดำเนินของตนวิริยะจงมีความอุตสาห์พยายามอย่าลดละความภาคเพียรเพื่อทางสายนั้นจิตตะอย่าทำความรู้สึกให้ห่างเหินจากแนวทางดำเนินวิมังสาจะทำจะพูดจะคิดสิ่งใดต้องเป็นผู้ไตร่ตรองเสมออย่าทำตามอำนาจแห่งใจที่มีเครื่องจิตแรกให้พาทำพาพูดพาคิดนี่ทำพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้ไม่มีข้อยกเว้นดังที่กล่าวมาฉะนั้นเราจึงไม่ควรหาทางยกเว้นสำหรับตัวของเราเพื่อหาทางออกแต่กลับเป็นเรื่องหาทางเข้าโดยไม่รู้สึกตัวอุบายวิธีที่จะหาทางออกโดยกลายเป็นทางเข้านั้นมีอยู่แทบทุกขณะจิตของเราเราต้องคำนึงเสมอถ้าจะถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชนะโปรดอย่าให้มีข้อยกเว้นเพื่อออกตัวในการปฏิบัติเพื่อความมุ่งหมายจะรอดพ้นไปได้ตามพระพุทธเจ้าคำว่าพุทธะที่บริสุทธิ์ดังพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็ดีคำว่าธรรมะคือความสว่างกระจ่างแจ้งอันเป็นผลเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ก็ดีคำว่าสังฆะผู้ทรงไว้ซึ่งสมบัติอันล้นค่าจากการดำเนินของตนที่ได้อุตส่าห์บำเพ็ญตามพระพุทธเจ้าก่อนทั้งสามพระรัตนตรัยนี้ไม่นิยมการไม่นิยมสถานที่แต่นิยมการกระทำแม้จะนิยมสถานที่ก็ต้องนิยมเพื่อการกระทำให้เป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาเพราะสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นการก็หมายถึงการที่เกี่ยวกับธาตุขันธ์ซึ่งมีส่วนละเอียดหรือหยาบต่างกันเช่นกลางวันกับกลางคืนอากาศจะผิดกันเมื่ออากาศมีความผิดแปลกต่างกันธาตุขันธ์ก็ย่อมมีความหนักเบาต่างกันการปฏิบัติบำเพ็ญทางด้านจิตใจก็จะรู้สึกว่ามีความสะดวกหรือลำบากต่างกันอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เป็นอุปสรรคที่จะทำการกีดขวางความรู้ความดีทั้งหมดและไม่ใช่จะเป็นการส่งเสริมกิเลสให้เกิดขึ้นภายในใจเพราะเพียงสถานที่เพียงการเวลาเท่านั้นทั้งสองประเภทนี้จะเกิดขึ้นจากการสั่งสมของตัวเองทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วเป็นหลักสำคัญฉะนั้นผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จะอยู่ในสถานที่ใดไปที่ใดก็ดีอย่าลืมจุดสำคัญซึ่งเป็น
แดนที่จะเกิดขึ้นแห่งความสงบสุขเป็นขั้นๆและอย่าลืมสถานที่ที่จะเกิดขึ้นแห่งความเศร้าหมองอันจะทำผลเดือดร้อนแก่ตนว่าจะต้องเกิดขึ้นภายในใจนี้ทั้งนั้นนี่เป็นหลักใหญ่ของธรรมะที่พระองค์ท่านประทานไว้เราเป็นนักกล้าเสียสละตามกำลังความสามารถของตนเพื่อการเสด็จตามพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามเพศของตนจงอย่าให้เสียเวลาที่ได้มุ่งหน้ามาปฏิบัติและอย่าให้สิ่งหลอกลวงทั้งหลายที่ไม่ใช่เป็นธรรมเอกนั้นเข้ามาทำการเกี่ยวข้องหรือรบกวนจนสามารถทำลายความตั้งใจของตนไว้ดังเดิมให้เสียแหละสูญไปจะไม่มีสิ่งใดดียิ่งไปกว่าการมุ่งหน้าปฏิบัติตนเองด้วยความเข้มแข็งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่เป็นหลักสำคัญโปรดจำไว้ให้ดีธรรมะทุกขั้นซึ่งจะควรปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติของตนนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจแห่งปฏิปทาอันเป็นไปกับด้วยความเพียรและสติปัญญาเป็นเครื่องตามรักษาดูที่ใดไปที่ใดทำหน้าที่การงานใดๆจงเป็นผู้มีสติจดจ่อกับหน้าที่การงานและเป็นผู้มีปัญญาใคร่ครวญถึงผลได้เสียเสมอนี่จะเป็นนิสัยของคนมีสติปัญญาจะเป็นนิสัยของคนชอบใคร่ครวญข้างนอกแม้ก็ไม่มากเพราะอำนาจแห่งความใคร่ครวญเมื่อย้อนเข้าไปสู่ภายในเกี่ยวกับเรื่องของใจก็จะมีสติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา

ิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับใจได้เป็นลำดับจนกลายเป็นสติปัญญาที่ทรงตัวได้และกลายเป็นนิสัยของคนมีสติปัญญาคือชอบใคร่ควรประจำตนมีทางดำเนินอันเป็นไปเพื่อความราบรื่นไม่เสื่อมเสียคุณธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในใจแล้วและจะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับเพราะอำนาจแห่งปฏิปทาที่เป็นไปกับด้วยสติปัญญาตามรักษาอยู่เสมอกิริยามายาที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมจะเป็นไปเพื่อความน่าดูน่าชมทั้งไม่มีทางที่จะตำหนิตนได้ว่าเป็นความบกพร่องเพราะไม่นำพาเรื่องสติปัญญาซึ่งจะควรนำมาใช้นี่คือหลักสำคัญสำหรับท่านผู้สนใจต่อธรรมะเป็นขั้นขั้นขึ้นไปเรื่องจะคิดว่าควรจะพ้นทุกข์ได้หรือไม่นั้นเราไม่ต้องคิดปฏิปทาสอนสัตว์เป็นปฏิปทาเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งนั้นไม่มีปฏิปทาข้อไหนที่จะให้สอนคนให้จมอยู่ในทุกข์เราทรงทำความมั่นใจในปฏิในธรรมะที่ทรงแสดงเรื่องปฏิปทาสำหรับผู้ดำเนินจะไม่ผิดหวังต่อการดำเนินของตนธรรมะทุกบททุกบาทนับพอประมาณท่านบอกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นี้ด้วนแล้วตั้งแต่สอนคนให้พ้นจากทุกข์ไปเป็นลำดับลำดับผู้อยู่คารวาสก็สอนให้พ้นจากทุกข์ในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับตนด้วยสติปัญญาให้มีความรอบคอบต่อหน้าที่การงานสังคมนั้นผู้เป็นนักบวชก็ให้มีความรอบคอบต่อข้อปฏิบัติของตนไม่ว่ากิจนอกการไหนสติปัญญาเป็นกล้องสำหรับส่องทางให้เห็นได้โดยชัดเจนเสมอไปหากเรานำมาใช้ประจำตนขันธ์ทั้ง5คือรูปใต้แก่ร่างกายของเราทุกส่วนเวทนาคือความสุขความทุกข์ทางกายและทางใจเฉยๆสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดความปรุงของใจวิญญาณคือความรับรู้เวลามีสิ่งมาสัมผัสทางอายตนะทั้ง6นี่คือชัยสมรภูมิไม่เคยล้าสมัยนับแต่การไหนๆมาขอให้นำสติปัญญาค้นคว้าลงไปที่นี่ขันเราจะเห็นขันอย่างชัดเจนไม่ว่ากองรูปรูปเป็นประเภทใดมีธาตุอะไรบ้างที่มาผสมอยู่กับกองรูปนี้เราจะเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างถึงกับสิ่งที่เราเคยเสกสรรปั้นยอไว้ตั้งแต่การไหนๆจนตนเองก็ไม่สามารถว่านี่คือเรานี่คือของเรานี่คือหญิงนี่คือชายนี่คือสัตว์นี่คือบุคคลนี่จะต้องเสื่อมอำนาจลงไปเป็นลำดับลำดับเพราะอำนาจของปัญญาที่ยังลงฐานความจริงความจริงนั้นแลเป็นธรรมที่มีอำนาจสามารถจะลบล้างสิ่งที่ปลอมแปลงทั้งหลายดังที่กล่าวมานี้ให้หมดสิ้นลงไปได้ด้วยอำนาจของปัญญาเมื่อกล่าวถึงธาตุก็ยังรวมเราแยกธาตุออกมาเช่นธาตุดินในร่างกายของเรามีอะไรบ้างในธาตุดินเป็นอาการต่างๆท่านกล่าวไว้ในกรรมฐานซึ่งเป็นส่วนใหญ่เพียง5คือผมขนเล็บฟันหนังนี่เป็นธาตุดินรวมแล้วเป็นธาตุดินและส่วนอื่นๆซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันนี้มีอีกจำนวนมากมายเรียกว่าอาการ32จำนวนมากมายเรียกว่าอาการ

เสื่อมสูญอันตรธานไปเพราะหลักความจริงเข้าทำลายด้วยอำนาจของปัญญาโดยไม่มีสิ่งใดที่จะเหลืออยู่และฝังอยู่ภายในใจเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานี่การพิจารณาให้ถึงฐานความจริงเพราะฉะนั้นขันธ์ทั้ง5จึงเรียกว่าชัยสมรภูมิผู้รบเพื่อชัยชนะจากสิ่งปลอมชัยชนะสิ่งปลอมแปลงทั้งหลายเหล่านี้จึงต้องตั้งจุดคือขันธ์นี้เป็นจุดพิจารณาเราอยากเพียงเรียนรู้หรือจำได้ด้วยสัญญาเท่านั้นขอให้รู้ถึงหลักปัญญาตามพระพุทธเจ้าสอนจริงๆเรากับร่างกายของเราจะหมดปัญหากันไปเป็นขั้นๆเกี่ยวกับส่วนร่างกายซึ่งเป็นกองรูปอันเป็นด้านวัตถุก็จะหายสงสัยไปเป็นลำหนักสำหรับเพราะอำนาจของปัญญาได้เชื่อมโยงถึงกันหมดในบรรดาอาการทั้งหลายว่ามีสภาพเช่นเดียวกันถ้าจะแยกออกเป็นเรื่องกองทุกข์เรื่องความแปรสภาพเรื่องความถือว่าเป็นตนเป็นตัวที่ตรงไหนในอาการเหล่านี้จะหาไม่ได้แม้แต่อาการเดียวว่าจะเป็นของเที่ยงหรือเป็นความสุขเป็นก้อนหรือเป็นชิ้นเป็นอันที่เรียกว่าอัตตาในส่วนเหล่านี้นี่ก็จะเห็นชัดตามหลักความจริงเพราะอำนาจของปัญญาเมื่อหลักความจริงได้อย่างเข้าถึงไหนความเป็นชิ้นเป็นอันความเสกสรรตั้นหยอกความสมมตินิยมจนถึงจิตถึงใจและติดจมอยู่นั้นจะสลายตัวลงไปเป็นลำดับลำดับจนถึงปัญญาได้รอบอย่างเต็มที่สิ่งเหล่านี้ก็สลายลงไปหมดไม่มีส่วนใดเหลือว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างถึงใจเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเรื่องเวทนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราจะถือเอาเวทนาไหนขอให้เป็นสมบัติของเราและเป็นที่ไว้วางใจได้จะอาศัยสุขในส่วนร่างกายนี้เรื่องของสุขกับทุกข์มันก็อยู่ด้วยกันเป็นแต่เปลี่ยนเวลากันแสดงตัวเท่านั้นเมื่อสุขแสดงตัวขึ้นมาชั่วขณะสุขก็ดับไปทุกข์ก็แสดงตัวขึ้นมาธรรมะอุเบกขาคือเฉยๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทั้งสามนี้แสดงตัวขึ้นมาต่างเวลากันในภาพในขันธ์อันเดียวกันและมีอยู่ที่ไหนคำว่าเราถ้าจะถือว่าความทุกข์เป็นเราทุกข์ดับไปแล้วเราจะอาศัยอะไรความสุขว่าเราสุขดับไปแล้วเราจะอาศัยอะไรเพราะทั้งสามประเภทคือสุขทุกข์เฉยๆเป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาคำว่าเราก็จะต้องมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอหาความเป็นเราอันคงที่ได้ที่ไหนจากเวทนาทั้งสามนี้ไม่มีนี่คือปัญญาที่พิจารณาให้เห็นชัดเจนตามเรื่องของเวทนาจนถึงหลักความจริงของเวทนาทั้งสามจริงๆความจะยึดมั่นถือมั่นในสุขในทุกข์ในเฉยๆนั้นจะหาทางยึดมั่นไม่ได้เพราะหลักความจริงเข้าทำลายสิ่งเหล่านี้ได้เป็นลำดับลำดับจนเข้าทำลายได้โดยเด็ดขาดไม่มีคำว่าสุขทุกข์เฉยๆนี้เป็นเราฝังอยู่ภายในใจของเราได้เลยสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างก็โปรดได้ทราบและเทียบเทียมตามนัยยะที่กล่าวมาเมื่อสรุปความแล้วขันธ์ทั้ง5นี้ไม่มีอันใดที่จะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้ตามความสำคัญมั่นหมายของใจนอกจากความถือนั้นเป็นเรื่องภาระจิตใจให้เผยตัวไม่สุด

ความถือมั่นอันนั้นกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในตนแล้วไม่มีผลอื่นใดที่จะทำการตอบแทนให้ใจรับความสุขความสบายเพราะเหตุของอุปทานเหล่านี้นักพิจารณาต้องพิจารณาที่ตรงนี้กิเลสอาสวะมีอยู่ที่ไหนเรื่องความพ้นจากสิ่งเหล่านี้หรือการถอดถอนสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในฉากเดียวกันเมื่อได้ถอนสิ่งเหล่านี้ให้หลุดพ้นไปจากจิตโดยสิ้นเชิงแล้วคำว่านิพพานก็ไม่จำเป็นจะต้องไปถามที่ใดเช่นเดียวกับความหิวดับไปแล้วเพราะอำนาจแห่งความอิ่มมาแทนที่เราก็ไม่ต้องไปถามหาความอิ่มที่ไหนเช่นเดียวกันมีเรื่องความทุกข์มีอยู่ที่ไหนสมุทัยซึ่งเป็นรากฐานก็อยู่ในฉากเดียวกันมรรคคือทางดำเนินเพื่อจะแก้สมุทัยอันเป็นธรรมชาติติดทุกข์ขึ้นมาก็มีทางจะเกิดขึ้นได้จากนักพ้นคว้าจากนักปฏิบัติและก็อยู่ในฉากเดียวกันคือในจิตดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมนิโรธความพ้นทุกข์นั้นไม่เป็นปัญหาเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติได้สมบูรณ์เต็มที่จนสามารถสังหารสมุทัยอันเป็นสาเหตุที่จะนำทุกข์มาสู่ตัวเราให้สิ้นสุดลงไปแล้วนิโรธก็แสดงตัวขึ้นใหม่นี่สัจธรรมทั้ง4ประเภทนี้เวลานี้มีอยู่ที่ไหนไม่ปรากฏว่าอยู่ในสถานที่โน้นอยู่ในสถานที่นี้อยู่ในการโน้นเวลานี้แต่อยู่กับขันธ์ทั้ง5และใจของเราซึ่งเป็นตัวประธานรับผิดชอบอยู่นี้เท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นนักปฏิบัติพิจารณาลงที่จุดดังกล่าวนี้จะผิดพลาดจากหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าไปที่ไหนเมื่อถูกตามหลักธรรมะของพระองค์ท่านแล้วผลที่จะพึงได้รับใครจะมาทำการขัดแย้งไปได้หรือไม่มีใครจะสามารถมาทำการขัดแย้งหรือขีดขวางผลที่เราจะพึงได้รับเพราะการปฏิบัติถูกต้องของเราได้สมบัตินี้ต้องเป็นของเราอยู่โดยตรงไม่ว่าสมัยโน้นและสมัยนี้เพราะสัจธรรมเป็นอันเดียวกันมีลักษณะเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้ากับสาวกองค์สุดท้ายตลอดถึงพวกเรานี้เป็นก้อนสัจธรรมเหมือนกันแต่ที่เราจะนำมาประกอบให้เป็นสัจธรรมอันสมบูรณ์ซึ่งควรจะแก้สัจธรรมฝ่ายที่เป็นข้าศึกนั่นเป็นเรื่องของเราแต่ละท่านที่จะนำมาประกอบให้ถูกส่วนตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เรามีสงสัยอะไรอยู่บ้างในตัวของเราและในโลกที่ให้นามว่าโลกนี้มีอะไรที่จะเป็นน่าสงสัยโลกนี้เต็มไปด้วยอะไรเราเป็นนักปฏิบัติธรรมะเราไม่เรียนโลกข้างนอกข้างในให้รู้ทั่วถึงจะชื่อว่าเป็นผู้เรียนและปฏิบัติธรรมะได้ที่ตรงไหนเรียนธรรมะก็คือเรียนเรื่องของเราเรียนเรื่องโลกก็คือเรื่องของเราเพราะโลกกับธรรมอยู่ในใจดวงเดียวไม่ต้องไปตำหนิโลกไหนคนไหนเพราะเรื่องของสุขของทุกข์นั้นมีใจเป็นผู้รับผิดชอบกับทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นกับตนเองเหมือนกันหมดเราต้องการความพ้นทุกข์เราต้องเรียนทุกข์ให้จบดูให้ถึงขีดถึงแดนของทุกข์ว่าทุกนี้จะมีจุดที่สิ้นสุดที่ตรงไหนปัญญาอย่างลงให้ถึงขณะที่ทุกเกิดขึ้นอย่าคอยจิตออกมาเพื่อหาทางออกเอาตัวรอดไปโดยวิธีผูกมัดตนเองแต่จงใช้ปัญญาพิจารณาลงจุดที่ทุกเกิดขึ้นให้ถามดูจริงๆว่าทุกนี้คืออะไรเราได้ยินแต่ชื่อว่าทุกหรือเราได้ทราบแต่นามของทุกและรู้แต่เพียงว่าทุกข์ที่ปรากฏขึ้นกับเราว่าเป็นข้าศึกต่อเรา
แต่เรื่องของทุกข์จริงๆนั้นได้เป็นข้าศึกกับเราจริงๆในความรู้สึกของทุกข์นั้นหรือไม่หรือหากเป็นความรู้สึกของเราไปทำการเกี่ยวข้องกับเขาแล้วทำความผูกมัดตนเองโดยไม่รู้สึกตัวเท่านั้นเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดกับเรื่องของทุกข์หากว่าทุกข์นี้เป็นเราเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปแล้วทำไมใจจึงยังคงที่อยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นทุกข์กับใจก็เป็นคนละประเภทไม่ใช่ประเภทเดียวกันทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดดับดับแต่ความรู้สึกว่าทุกข์เกิดดับดับนั้นเป็นความคงที่สุขเกิดขึ้นใจก็รับรู้ทุกข์เกิดขึ้นใจก็รับรู้สุขดับไปทุกข์ดับไปใจก็รับรู้ธรรมชาติที่รับรู้อยู่นี้คือใจไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั่นเป็นเพียงทำสิ่งที่แฝงขึ้นมาจากใจเท่านั้นไม่ใช่เป็นหลักความจริงอย่างแท้จริงเราจึงควรพิจารณาทุกข์ให้ถึงเรื่องของทุกข์เรียนเรื่องทุกข์ไม่จบวันหน้าจะต้องเรียนอีกทุกข์จะต้องมาทับผมเราให้ได้รับความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อเราเรียนทุกข์จบแล้วแม้ทุกข์จะมีในขันแต่ใจก็จะรู้ตามหลักความจริงของทุกข์จะไม่ทำการเกี่ยวข้องหรือแบกหามทุกข์นั้นถึงกับต้องมาซึมซาบให้ใจเดือดร้อนไปตามทุกข์ก็เห็นชัดว่าเป็นทุกข์ใจก็เห็นชัดว่าเป็นใจนี่คือผู้เรียนเรื่องของทุกข์เรียนเรื่องของโลกสิ่งใดที่ทำการเกี่ยวข้องพัวพันกับจิตใจนั้นให้ชื่อให้นามว่าโลกปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อแก้ไขทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในตนนี้ท่านเรียกว่าธรรมเราเรียนวิชาเพื่อแก้ทุกข์ภายในใจจึงเป็นเหมือนกับเราเรียนธรรมเพื่อแก้โลกภายในใจของเราดวงเดียวกันผู้พ้นจากทุกข์ภายในใจกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาชื่อว่าเป็นผู้พ้นจากโลกถึงธรรมแดนเกษมนี่เราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนกันถ้าเรามองข้ามสัจธรรมซึ่งมีอยู่ในขันธ์นี้แล้วไม่มีทางที่จะพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะการคาดคะเนหรือเดาเอาเฉยเราต้องเรียนเรื่องของเราให้จบเรื่องของเรามีเท่าไหร่เรียนให้รู้ด้วยปัญญาอย่าให้มีข้อข้องใจสงสัยอยู่อันใดที่เป็นข้อข้องใจสงสัยอันนั้นให้ชื่อว่าโลกสิ่งที่สามารถตัดความสงสัยหรือข้อข้องใจนั้นขาดลงไปเป็นลำดับๆ นั้นเรียกว่าธรรมโปรดจำให้ดีนำไปปฏิบัติต่อตนเองความทุกข์ในอัตภาพนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่เราไม่สามารถจะปลูกบ้านปลูกเรือนมันทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในเรานับแต่วันเกิดมาจนถึงวันนี้ตลอดวันตายได้จะมีมากเท่าไหร่ก็เพียงผ่านไปและยังดีที่เราได้อัตภาพเป็นมนุษย์ยังรู้ดีรู้ชั่วรู้หนักรู้เบาทั้งก็ได้เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแต่อย่ามองข้ามดีหรือชั่วบุญหรือบาปซึ่งแสดงตัวอยู่กับใจของเราอันเป็นตัวประธานของโลกและธรรมนี่เป็นหลักสำคัญจงเรียนกันที่นี่ปฏิบัติกันที่นี่เราไม่ส่งไปฟังเรื่องนอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันเป็นความจริงจะเป็นเรื่องทำเราให้เผยจากหลักใครพูดยังไงก็เชื่อไปตามคำพูดของคนอื่นโดยหาเหตุผลไม่ได้นี่ไม่ใช่พูดถือตามหลักธรรมะประโยคสำคัญที่เราบำเพ็ญก็คือความกลัวตายเราต้องพิจารณาถึงหลักความตายให้ถึงฐานของความตายอะไรตายจริงๆถ้าสี่ดินน้ำลงไปเวลาถ้าหลายลงไปจากความผสมกันแล้วนี้ส่วนไหนชิบหายส่วนไหนตายจริงหรือไม่
ใจที่ครองร่างอยู่ณบัดนี้เมื่อสิ่งทั้งหลายนั้นสลายตัวลงไปแล้วได้ตายหรือคิดหายไปหรือไม่เราต้องดูเมื่อเห็นธาตุขันธ์ก็เป็นธาตุขันธ์อย่างชัดเจนไม่มีสิ่งใดสูญหายและใจก็รู้ชัดว่าไม่เป็นของตายและสูญหายไปไหนแล้วเราจะกลัวตายกันที่ไหนการกลัวตายก็คือเรียนเรื่องความตายยังไม่จบสิ้นนั่นเองถ้าเรียนเรื่องความตายจนถึงหลักความจริงของความตายแล้วคำว่าตายก็ไม่ปรากฏเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีความปรากฏขึ้นแล้วสลายตัวไปเท่านั้นแตกลงไปเป็นธาตุเดิมของตนอยู่ตามหลักธรรมชาติของเขาใจก็เป็นธาตุเดิมของตนอยู่เช่นนี้แต่อาศัยสิ่งที่ฝังอยู่ภายในใจจะเป็นส่วนดีหรือชั่วนั่นแหละเป็นสิ่งที่ชักจูงจิตไปให้เป็นไปทางดีหรือชั่วดังที่เราเห็นกันเราไม่ต้องไปคาดคะเนเราไม่ต้องไปสงสัยเรื่องการเกิดการตายเรื่องตายเกิดหรือตายสูญไม่มีสิ่งใดสูญไปในโลกนี้ดินน้ำลมไฟก็ไม่ได้สูญไปถ้าหากว่าดินน้ำลมไฟก็สูญไปจริงจิตที่ครองร่างอยู่นี้สูญไปจริงอะไรที่มาเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นท่านอยู่ณเวลานี้สิ่งที่จะมาปรากฏตัวขึ้นมานี้ต้องปรากฏขึ้นมาจากของมีอยู่ทั้งนั้นของที่สูญสิ้นไปแล้วจะมาปรากฏตัวขึ้นไม่ได้เราก็ควรจะทราบว่าทุกสิ่งจะมาปรากฏตัวขึ้นมาต้องมาจากหลักเดิมซึ่งเป็นของมีอยู่ด้วยกันถ้าทุกสิ่งทุกอย่างสูญไปหมดแล้วจะไม่มีสิ่งใดปรากฏตัวคำว่าโลกก็ไม่มีสมมติจะมีมาจากที่ไหนพิจารณาให้ถึงหลักความตายอย่างจริงจังเราจะได้หายสงสัยในเรื่องความตายและจะมีความกล้าหาญต่อการบำเพ็ญตนให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่เราเป็นมานานและถือกันมานานว่าเกิดไปตายหาใจได้บริสุทธิ์อย่างเต็มที่เพราะอำนาจแห่งข้อปฏิบัติมีปัญญาเป็นรากฐานสำคัญเป็นผู้ขุดค้นเชื่อเหล่านั้นให้หมดไปจากใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมาเกี่ยวข้องกับใจให้เป็นดีเป็นชั่วให้เป็นภพเป็นชาติเกิดตายจะไม่เป็นปัญหาอะไรกับใจดวงที่บริสุทธิ์นั้นใจดวงนั้นจะเป็นใจที่มีอิสระเสรีเต็มที่อยู่ที่ไหนก็จะมีความสบายไม่มีสิ่งใดมาเกาะเกี่ยวหรือมากดขี่บังคับดังที่เคยเป็นมานั่นท่านเรียกว่าใจถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงใจที่เรียนโลกและเรียนธรรมภายในตัวจบสิ้นอย่างจริงจังเรื่องการไปการมาการเกิดการตายของใจจะไม่มีเพราะใจเรียนรอบหมดแล้วสำรอกปอกออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่นี่เราจะเอาอะไรมาเทียบกับความสุขที่ปรากฏตัวขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งความบริสุทธิ์นี้ไม่มีสิ่งใดจะมีคุณค่าและประเสริฐมากยิ่งกว่าใจที่บริสุทธิ์ดวงนี้นี่เพราะอำนาจแห่งการปฏิบัติตามทางสายเอกที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วใจจึงกลายเป็นใจอันเอกไม่มีสองกับอันใดอีกต่อไปความสุขก็เป็นเอกเพราะใจเป็นเอกปฏิปทาที่ดำเนินมาก็เป็นเอกนี่จึงชื่อว่าเป็นผู้เรียนถึงธรรมขั้นเอกจริงไม่ใช่แบบเอกมีในตาข้างเดียวดังที่เราเห็นกันตาข้างหนึ่งถูกอะไรทำลายบอดไปเสียยังเหลือข้างเดียวเขาก็เรียกว่าคนตาเอกเพราะมีในตาข้างเดียวแต่เราเรียนวิชาธรรมอยากให้เป็นคนเรียนธรรมะขั้นเอกโดยที่มีในตาข้างเดียวความรู้รอบครอบของปัญญาไม่เพียงพอแต่เข้าใจว่าตนรู้ตนฉลาดนี่จะกลายเป็นเรื่องธรรมะเอกมีในตาข้างเดียวไม่ใช่เอกอย่างพระพุทธเจ้าสอนไว้ปัญญาเมื่อรวมตัวลงไปแล้วก็เป็นปัญญาขั้นเอกเหมือนกันไม่ถึงเอกแล้วจะแก้สิ่งสมมติอันเป็นส่วนละเอียดยิ่งไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเข้าถึงตัวแล้ว
จะเห็นตามความจริงทั้งนั้นใจจะหมดเครื่องเกาะเกี่ยวกังวลไม่มีสิ่งใดจะเกี่ยวข้องกันกับใจได้อีกต่อไปเพราะใจรู้สึกตัวอย่างเต็มที่และรอบคอบภายในตัวหายความสงสัยกับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเคยถือว่าเป็นข้าศึกต่อตนเองเพราะมาทราบว่าใจนี่แหละเป็นผู้ก่อข้าศึกขึ้นผูกมัดตนเองให้รับความเดือดร้อนแล้วก็มาแก้ไขที่ต้นเหตุนี้ให้สิ้นสุดไปด้วยอำนาจของปัญญาอันเอกใจจึงกลายเป็นใจเอกขึ้นมานี่แหละท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังความสุขก็เป็นเอกอย่างนี้ไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนกับใจที่บริสุทธิ์จะเรียกว่าวิมุตติก็คือใจดวงเอกนี้ธรรมมันเอกนี่เรียกว่าพระนิพพานก็หมายถึงใจอันเอกธรรมเอกนี้คงความบริสุทธิ์ไว้อย่างเต็มที่มีอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมะด้วยความไม่ท้อถอยหนักก็เอาเบาก็ทำไม่ต้องอ้างการอ้างเวลาไม่ต้องหาทางออกโดยวิธีขุกมัดตนเองเพราะอำนาจของกิเลสเป็นเครื่องหลอกลวงไปว่าจะทำต้องทำว่าจะไปต้องไปเมื่อใคร่ควรเหตุผลรอบคอบว่าถูกต้องแล้วหนักก็ต้องทำเบาก็ต้องทำเพราะงานซึ่งควรจะต้องทำอยู่แล้วเฉพาะหน้าทางจะขรุขระหรือสะดวกก็ต้องไปเพราะทางผ่านไปที่นี่จะเว้นไปที่ไหนก็ไม่ได้เพราะเป็นทางผิดทั้งนั้นนี่ข้อปฏิบัติจะยากหรือลำบากสอนไว้เพื่อเราแก้ทุกข์ทั้งนั้นจะเรียกว่าเป็นของยากยังไงทำแก้ทุกข์ถ้าหากว่าทำเป็นเครื่องสังสมทุกข์นั้นจะควรว่ายากควรว่าลำบากก็ทำคุณแล้วให้โทษแก่ตนเองแต่นี้ไม่ใช่เช่นนั้นทุกข์ก็ทุกข์เพื่อสุขไม่ใช่ทุกข์เพื่อทุกข์เช่นเดียวกับพิษของยาที่รับเข้าไปแล้วแสดงอากัปกิริยาต่างๆแต่ก็ปรากฏคุณขึ้นมาทำโรคให้สงบหรือหายไปได้เพราะอำนาจแห่งฤทธิ์ของยามีฤทธิ์ของธรรมะก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันอยู่เฉยๆให้กิเลสตกพรวดพราดลงไปดังนี้ไม่จำเป็นจะต้องมาเป็นนักบวชจะต้องมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมให้ลำบากลำบนอะไรใครอยู่ที่ไหนก็จะแบกหามตั้งแต่มรรคผลนิพพานอยู่ด้วยกันโลกนี้ก็ไม่เป็นของแปลกอะไรทั้งนั้นไม่มีคนสูงคนต่ำไม่มีคนโง่คนฉลาดไม่มีคนทุกคนจนแต่มีคนเป็นความเสมอภาคกันหมดเพราะไม่ต้องมีเหตุมีผลแต่ทุกสิ่งก็ปรากฏขึ้นมาเองอย่างนี้ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นหลักธรรมจึงเต็มไปด้วยเหตุผลผู้มีหลักธรรมจึงเป็นควรเป็นผู้มีเหตุผลผู้มีเหตุผลนั่นแลจะทำจิตข้างนอกข้างนอกหรือข้างในไม่ว่างานทางโลกทางธรรมจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยและสมบูรณ์ไม่บกพร่องหรือผิดพลาดไปนะการดำเนินหรือประคองตนเองให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นในวันหนึ่งวันหนึ่งต้องอาศัยธรรมะเป็นเข็มทิศทางเลยถ้าหากจะเอาตามความอยากของตนเองแล้วความอยากนี้ไม่มีอะไรจะสิ้นสุดน้ำหาสมุทรจะลึกเท่าไหร่ก็พอวัดกันได้กว้างเท่าไหร่พอวัดกันได้แต่น้ำกิเลสตัณหาอาสวะนี้น้ำความอยากความทะเยอทะยานไม่มีฝั่งไม่มีแดนหาอะไรมาวัดไม่ได้มีเราจะปฏิบัติตามเขาได้อย่างไรตายทิ้งเปล่าๆถ้าจะปล่อยให้เป็นไปตามกระแสแห่งตัณหาซึ่งไม่มีขอบเขตนี้พาถูกลากไปแล้วโดยไม่มีธรรมะเป็นเครื่องกั้นกลางกันไว้จะหาทางออกไม่ได้จมอยู่ในที่นี้ทุกชาติทุกภพเกิดมาชาติใดพบใดก็บ่นแต่ความทุกข์ความยากความลำบากโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าตนเป็นผู้คล้อยตามเขาโดยถ่ายเดียวไม่มีการหักห้ามกันเลยธรรมะเป็นการหักห้ามบรรเทาทุกข์หรือเป็นเครื่องแก้ทุกข์ออกได้ตามข้อปฏิบัติของผู้มีความสามารถเป็นขั้นๆขึ้นไปจนถึงความพ้นทุกข์ได้จริงฉะนั้นทุกท่านที่เป็นนักธรรมะด้วยกันทั้งคณะลูกศิษย์ที่มาจากทางไกลอุตส่าห์มาทุกสิ่งทุกอย่างได้มาบำเพ็ญนี้ก็กรุณาได้นำไปพึ่งปฏิบัติ
ไตรตรองตนเองและขอขอบคุณอนุโมทนาในความอุตสาห์พยายามของท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งหากว่าพระศาสนาจะได้อาศัยผู้มีความสนใจใคร่ต่อการบำเพ็ญตัวอย่างนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่แล้วโลกก็จะเจริญรุ่งเรืองธรรมะก็จะเจริญรุ่งเรืองโลกกับธรรมไม่เป็นข้าศึกต่อกันมีจะมีความสนิทสนมความไว้วางใจกันได้ทั่วโลกเพราะต่างคนก็มีธรรมะเป็นเครื่องมัดตวงตนเองเห็นใจตนเองและเห็นใจคนอื่นรู้ใจตนเองรู้ใจคนอื่นแล้วก็เป็นที่เกรงอกเกรงใจรู้ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้โลกก็กลายเป็นโลกที่ร่มเย็นไปหมดฉะนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาอภิบาลท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและปฏิบัติได้โดยสะดวกจนถึงจุดหมายปลายทางโดยทั่วหน้ากันเทอญ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าม่านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับอารา

สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศีรสานมามิ

0: จิตตังโลกัสสะตัมมหังสังฆังอภิปูชยามิตัมมหังสังฆังสิรสานมะ
1: บุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโว

0: มิวาสะเทวรสะลุคขันธัสสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทธังปิตังภควันตังอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะกาลสมานะกาลิยังปปัจจิตังตัสมิงภควันติพระมัจจริยังจรามะภิกขุนังสิกขาสังชีวสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะรสะทุกขคันธัสสะอันตกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุง

0: ปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิ
1: ยาวะเลวะสิตัสสะปฏิฆาตายะอุณหะสะปฏิฆาตายะ

ามิสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาเวราหุนตุสัพเพสัตตาปยาปัชชาหุนตุสัพเพสัตตานิฆาหุนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขะปมุจจันตุ

0: ปริสันติคารยานปะกังวาตัสสะลายานาภวิสันติ
1: Namo.

เรื่องธรรมก็เข้าไปสัมผัสที่ใจการเมื่อรับทราบจากความสัมผัสของธรรมอยู่เสมอก็สงบสงบที่มีภูมิสมาธิอยู่แล้วพอกำหนดนี้จิตมันก็หยุดแล้วกระแสธรรมก็ผ่านเข้าไปจิตมันก็ร้อยตามธรรมมันก็สงบลงไปขั้นที่สามคือจิตที่อยู่ในขั้นปัญญาพอท่านแสดงธรรมขั้นนี้จิตไม่อยู่แต่ไม่ได้ไปที่อื่นหากไปตามระยะตามจังหวะของธรรมที่ท่านแสดงลึกซึ้งอย่างละเอียดจิตก็ขยับตามไปเรื่อยๆ

ยู่กับทางปัญญาเป็นอย่างนั้นยิ่งปัญญาสูงละเอียดเท่าไรธรรมะก็สูงเท่าไรก็ยิ่งตามกันได้อย่างคล่องแคล่วทั้ง 3-4 ขั้นของจิตนี้กับธรรมที่ท่านแสดงนั้นเหมาะสมกันเป็นระยะและเป็นความเพลินไปในการฟังเช่นเดียวกันแต่เพลินตามขั้นของตนของธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ฟังธรรมถึงสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ตามความสูงต่ำของตนเช่นผู้ต่ำก็ค่อยขยับขึ้นไปผู้สูงก็พอผ่านก็ผ่านไปได้ทางที่ท่านพูดว่าท่านบรรลุธรรมในขณะฟังเทศน์เป็นอย่างนั้นนี่เรากำลังเริ่มฝึกหัดก็พยายามเริ่มอ่านเริ่มเขียนอ่านตัวเองเขียนตัวเองวันหนึ่งหนึ่งเราอยู่กับหน้าที่การงานงานของเราที่ทำนั้นมีทั้งงานภายในคือความคิดอ่านต่างๆทั้งวาจาที่จะต้องพูดออกไปเกี่ยวกับความคิดที่ระบายออกมาทั้งกายที่เราจะพึงจะทำตามจิตที่วงการออกมาเราอ่านเราตรองไปตามอันไหนที่ไม่ดีเช่นเดียวกับเราเขียนหนังสือเขียนตัวไหนไม่ดีเขียนแล้วลบใหม่เขียนใหม่แล้วลบเขียนแล้วอ่านดูอ่านแล้วลบเขียนจนทำนิสัมนานอ่านจนทำนิสัมนานจนเกิดความเข้าใจความเข้าใจก็ชินการเขียนก็ชินการอ่านก็ชินเมื่อชินแล้วย่อมไม่ผิดพลาดการเขียนก็ไม่ผิดการอ่านก็ไม่ผิดเพราะความจำตำนานมีการพยายามฝึกหัดอ่านตัวเองเขียนตัวเองแก้ไขดัดแปลงตนเองในหน้าที่การงานก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเพราะคำว่างานนี้เฉพาะอย่างนี้งานของคฤหัสถ์นั้นกว้างขวางมากยิ่งกว่างานของพระงานที่กว้างขวางอาจจะเป็นงานที่ผู้ไม่ใช่ควรในงานของตนนั้นจะมีผิดพลาดมากหรือไม่น้อยคำว่าผิดพลาดนั้นไม่ว่าอะไรไม่ใช่เป็นของดีแต่เราเดินไปเฉยๆเนี่ยเราเหยียบผิดพลาดไปมันทำให้ลื่นแล้วหกล้มไปได้การผิดพลาดในการงานของเราก็เหมือนกันจึงต้องได้สำเนียกศึกษาในหน้าที่การงานของตนงานคฤหัสถ์มีหลายประเภทงานจริงก็มีงานที่ปลอมเข้าไปทั้งแสนอยู่ในงานจริงก็มีคำว่าปลอมนั้นก็ไม่ใช่ของดีเหมือนกันเช่นธนบัตรปลอมเนี่ยแม้จะเหมือนธนบัตรจริงทุกอย่างก็คือธนบัตรปลอมอยู่แล้วงานของเราก็เหมือนกันงานหนึ่งเราทำจริงทำจังแต่มันแอบแฝงไปด้วยความเสียหายเสียหายแก่ตนด้วยเสียหายแก่คนอื่นด้วยก็ไม่ดีตนเข้าใจว่าเป็นรายได้แต่เป็นความเสียหายแก่คนอื่นเป็นความเสียหายแก่โลกอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นงานที่ควรจะทำงานบางอย่างเป็นความสนุกสนานรื่นเริงสำหรับตนแต่เป็นงานที่ทำความเสียหายแก่ตนอย่างลึกลับและเป็นงานที่เสียหายแก่ครอบครัวและหน้าที่การงานอื่นก็มีงานเช่นนี้คืองานอะไรเราก็พอจะทราบได้เป็นการดื่มสุรามีไรจนเลยขอบเขตเป็นเหตุให้เสียทั้งจิตใจและสติปัญญาทรัพย์สมบัติมีการพนันอย่างนี้เหมือนกันเราเพลินเวลาเราทำลงไปเราเพลินในการทำแต่ความเพลินนั้นไม่ทราบว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นตามมาเมื่อไหร่
คำว่างานก็กรุณาพิจารณาตามนั้นนี่ย้อนเข้ามาอีกงานฝึกหัดเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเห็นเราปกติเราเมื่อคดีแบบถ้าบับเป็นเครื่องดำเนินของตนเองคือตามธรรมดาของคนดำเนินดีทั่วไปโดยมากต้องมีแบบฉบับเป็นเครื่องดำเนินมีกฎมีกติกาอยู่ภายในใจแม้จะไม่เขียนไว้ไม่ได้เขียนเอาไว้ตามกระดาษหรือตามหนังสืออะไรก็ตามแต่มีกฎมีกติกามีสัญญาเครื่องวัดเครื่องตวงตัวเองให้ทราบเป็นการเตือนตนอยู่เสมอคนเรานั้นชอบเตือนคนอื่นไม่เตือนตัวเองก็ต้องเตือนตัวเองคนอื่นไม่บังคับตนเองก็ต้องบังคับตนเองเสมอจึงจะเป็นไปในขอบเขตไม่เช่นนั้นก็จะเลยขอบเขตไปเรื่อยๆจนกลายเป็นคนไม่มีขอบเขตไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไปได้เพราะอย่างยิ่งการพยายามฝึกหัดตนเองให้อยู่ในขอบเขตมีสำคัญมากวันหนึ่งๆเราควรอ่านตัวเองเสมอว่าวันนี้ได้มีความผิดพลาดไปในทางใดบ้างมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวของเราอย่างไรบ้างหรือมีความเจ็บช้ำจิตใจแก่คนผู้เกี่ยวข้องพ่ออย่างนี้คือครอบครัวหรือไม่หรือคนอื่นใดบ้างที่การกระทำของเรานี้เป็นการกระทบกระเทือนแก่คนเหล่านั้นนี่เราต้องคิดเสมอแม้คนอื่นไม่ทราบไม่เห็นก็ตามแต่การกระทำนั้นเป็นการกระเทือนตนเองหรือไม่การกระเทือนตนเองก็คือทำความเสียหายสำหรับตนนี่เราก็ควรคิดมีท่านเรียกว่าหัดคิดหัดอ่านอ่านตัวเองคิดตัวเองแล้วแก้ไขตัวเองไปโดยลำดับศาสนาเป็นธรรมที่ละเอียดมากเพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยมีในกลุ่มของสัตว์ศาสนาท่านวางไว้สำหรับมนุษย์ถ้ามนุษย์เป็นผู้เฉลียวฉลาดสามารถที่จะไตร่ตรองหรือปฏิบัติตามหลักศาสนาจนปรากฏผลขึ้นมาแก่ตนหน้าเหมือนสัตว์สัตว์ไม่มีอะไรเป็นข้อบัญญัติกฎเกณฑ์ให้เขาดำเนินตามนอกจากติดงานให้เขาเท่านั้นงานก็งานตามประเภทของสัตว์ที่สามารถจะทำได้ไม่เลยขอบเขตของเขาไปแต่มนุษย์เรามีความเฉลียวฉลาดจึงสามารถรับศาสนธรรมคำสั่งสอนไม่ได้ด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงต้องมาตรัสรู้และเป็นศาสดาของโลกมนุษย์เราแม้จะว่าเป็นศาสดาของโลกทั้งสามประการก่อนอื่นก็ต้องเป็นศาสดาของโลกมนุษย์เรานี้ก่อนศาสนาจึงมาติดอยู่กับมนุษย์เราเราเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งก็ควรให้มีศาสนามีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลประจำตนคือมีอัตมีธรรมมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับตนเองในทางที่ถูกพยายามปฏิบัติตนในวันหนึ่งๆการฝึกตนนี้เป็นสิ่งสำคัญมากฝึกก็ยากผลก็ดีมีความราบรื่นดีงามโดยสม่ำเสมอเพราะการฝึกตนเองเราไม่เคยสนใจกับวัดวาอาวาสไม่เคยสนใจให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่เคยฝึกหัดดัดแปลงกายวาจาให้เป็นไปในขอบเขตแห่งอัตแห่งธรรมเลยแล้วก็พยายามไปทุกวันทุกวันการพยายามอยู่โดยสม่ำเสมอนั้นก็เป็นการฝึกหัดตนไปในตัวเช่นเดียวกับเราฝึกหัดอ่านหนังสือเขียนหนังสือความจำก็ชำนาญความเขียนก็ชำนาญการอ่านก็ชำนาญตามกันมีการฝึกหัดตนในทางศาสนาเพื่อเป็นคนมีสมบัติผู้ดีเป็นประจำภายในจิตในนิสัยเราต้องอาศัยการฝึกฝนการอบรมอยู่เสมอเช่นเดียวกันนั้นทำไมจึงต้องฝึกทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องฝึกมีเป็นคำตอบในคำถามว่าทำมาจึงต้องฝึกถ้าไม่ฝึกก็ไม่ได้เรื่องสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านเราไม่ฝึกเลยปล่อยตามอำเภอใจของสัตว์ก็ไม่ค่อยเกิดประโยช
เขาต้องฝึกให้เขาทำหน้าที่ตามกำลังของเขาแล้วก็เกิดประโยชน์เป็นสุนัขเราพยายามฝึกหัดให้เขารักษาบ้านรักษาสิ่งของเพื่อให้ภาคนั้นหยิบนี้มาให้เราเราพยายามฝึกหลายหนหลายครั้งเขาก็ทำได้ฝึกหัดให้รักษาบ้านก็ได้รักษาสิ่งของก็ได้ให้รักษาเจ้าของก็ได้เราพยายามฝึกได้ตามขั้นของเขาเราวันหนึ่งๆเราเคยได้นึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆหรือไม่ถ้าเราไม่เคยนึกเลยก็เทียบกับว่าสัตว์เป็นแต่เพียงเลี้ยงดูไว้ในบ้านเท่านั้นด้วยความรักที่เฉยหรือด้วยความสงสารเท่านั้นก็ไม่เคยเกิดประโยชน์ยิ่งกว่านั้นไปเราต้องฝึกสัตว์เหล่านั้นให้ได้ประโยชน์ตามควรของเขาเราได้รับประโยชน์จากเขามีการฝึกเราถ้าเราพยายามฝึกวันละเล็กละน้อยไปก็เกิดประโยชน์แก่เราจนเกิดความเคยชินเป็นการฝึกหัดภาวนาเราไม่เคยภาวนาเลยคำว่าภาวนานั้นคืออย่างไรเราก็ต้องศึกษาให้ทราบในเบื้องต้นนี้ก่อนถ้าถามว่าไม่เคยฝึกตนเลยคำว่าฝึกตนคือฝึกอย่างไรอีกก็เหมือนกันกับเราฝึกงานเองๆนั่นเองงานใดๆที่แรกเรายังไม่เคยทำเราต้องไปฝึกซะก่อนท่านที่เรียกว่าฝึกงานคำว่าฝึกงานท่านทั้งหลายก็เข้าใจได้ดีฝึกจนเป็นงานเมื่อเราฝึกจนเป็นการทำงานแล้วงานที่เราได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้วย่อมทำนี้ทำนานไม่ผิดพลาดนี่การฝึกตนก็เหมือนกันพยายามฝึกตนให้อยู่ในขอบเขตการไปการมาการรับการจ่ายหรือการแสวงหาการเมื่อได้มาแล้วการจับการจ่ายการเก็บรักษาเราจะควรเก็บรักษาอย่างไรบ้างจึงจะพอเหมาะพอควรกับฐานะของเราและรายได้ของเราจะไม่ขาดเกินไม่บกพร่องในการต่อไปเราก็ต้องพิจารณาแล้วเก็บแล้วจับจ่ายไปเท่าที่เห็นว่าควรนี่คือว่าเป็นการฝึกเช่นเดียวกันฝึกงานจนได้จนเป็นงานแล้วได้เงินมาที่ได้เงินมาแล้วไม่ฝึกในวิธีเก็บรักษาไม่ฝึกในวิธีจับจ่ายก็กลายเป็นคนชู้สลาดไปเมื่อเราฝึกทั้งงานจนผลงานปรากฏขึ้นมาเป็นตัวเงินแล้วเราก็ฝึกวิธีเก็บรักษาอีกฝึกวิธีจับจ่ายควรเก็บรักษาไว้ประมาณเท่าไหร่ในเงินจำนวนนั้นนิดนิดสมบัตินั้นนั้นมีจำนวนเท่านั้นเราจะควรจับจ่ายใช้สอยไปประมาณเท่าไหร่ควรเก็บไว้เท่าไหร่แล้วการจับจ่ายไปนั้นเราควรจับจ่ายด้วยเหตุใดบ้างมีความจำเป็นมากน้อยเพียงไรเราจึงจะจับจ่ายไปหรือจะต้องจับจ่ายไปหมดเพราะเงินนั้นเป็นสมบัติของเราเราจะช้าให้หมดทุกต่างก็ได้เงินอยู่ในอำนาจของเราสร้างอำนาจของเราเราเป็นผู้หามาแต่ความจนก็คือเรานั่นแหละนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องฝึกให้รู้วิธีให้รู้เรื่องงานด้วยให้รู้การงานด้วยให้รู้ผลของงานที่ได้มาแล้วเก็บรักษาและจับจ่ายใช้สอยกันมากน้อยเพียงไรด้วยความจำเป็นด้วยผู้ที่มีการฝึกตนอยู่เสมอทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและมั่นปลายเช่นนี้ถือว่าเป็นผู้มีความรอบคอบงานก็เป็นเก็บเงินก็อยู่จับจ่ายใช้สอยเงินก็เป็นอีกไม่สรุปสุราษสมบัติเงินทองมีจำนวนมากน้อยไม่เป็นเครื่องทำลายนิสัยของตนให้เป็นคนมีนิสัยที่เสียบัตรงานก็ได้ตนก็ไม่เสียเรียกว่าฝึกเป็นแล้วเป็นอย่างนั้นจากนั้นอีกเราจะฝึกในส่วนอื่นอันนี้ยกขึ้นมาเป็นเอกเทศจะฝึกตนให้เป็นพลเมืองดีให้เป็นที่เย็นใจแก่ตนและครอบครัวเราจะฝึกยังไงทั้งสามีและภรรยาจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรในครอบครัวนั้นๆที่จะให้เหมาะสมให้เป็นความร่มเย็นเราก็ต้องฝึกต่างคนต่างฝึกตามหน้าที่ของตนเมื่อต่างคนได้รับการฝึกการอบรมจากตัวเองด้วยการรบการเขียนอยู่เสมอจนมีความชำนิชำนาญแล้วนั้นใครอยู่ที่ไหนเขียนก็เป็นถ้อยเป็นคำเป็นตนเป็นตัวอ่านก็ออกใช้งานใช้การได้ด้วยกัน
ไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายจะไปทำหน้าที่การงานอันใดก็ตามอยู่ในบ้านนอกบ้านถ้าทำงานกับใครก็ตามนอกสังคมในสังคมนอกบ้านในบ้านที่ใกล้ที่ไกลที่รับหูรับตาไปที่ไหนก็เป็นคนคงเส้นคงวาไม่เคลื่อนคลาดไม่เปลี่ยนแปลงไม่ทะเลทลายไม่เหลวไหลเพราะเราฝึกงานของเราเป็นแล้วตัวของเรานี่เหมือนโรงงานอันหนึ่งที่เราจะต้องฝึกให้ทำนิทำนาทั้งการคลองที่คลองที่ทั้งการงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความได้ความเสียเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบในงานและผลของงานเราไปในตัวเนื่องจากเราอ่านเราใส่ตรองเราสังเกตตัวเองเราพยายามแก้ไขตัวเองอยู่เสมอมีวิธีฝึกงานให้ถือเราว่าเป็นโรงงานเป็นที่นี่ฝึกการให้ทานก็พยายามให้ทานเสมอจะให้ขาดคนมีนิสัยในทานเป็นคนกว้างขวางเรียกว่าอัธยาศัยก็กว้างขวางไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวตัดความมัธยะความเห็นแก่ตัวความโลภโลเลได้เป็นลำดับลำดับอำนาจของทานนี้จึงสามารถเข้าถึงจิตใจประชาชนคนอื่นได้เพราะใจที่มีทานย่อมเป็นไปด้วยความกว้างขวางเป็นไปด้วยความเมตตาเป็นหลักสำคัญคนมีทานไปที่ไหนจึงไม่เป็นที่รังเกียจของใครทั้งนั้นนอกจากนั้นแล้วสละได้จนกระทั่งสิ่งที่หวงแหนภายในจิตใจทั้งตนสิ่งที่หวงแหนภายในจิตใจนั้นที่เป็นสิ่งลึกลับท่านเรียกว่ากิเลสอาสวะต่างๆที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจทั้งดานอำนาจของทานการเสียสละนี้สละเข้าไปตั้งแต่ขั้นยากเป็นเข้าถึงขั้นละเอียดสูงสุดสละไปได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็เพราะอำนาจความเสียสละมีกายเป็นคนหมดความเห็นแก่ตัวคือความฝึกพยายามรักษาศีลคำว่ารักษาศีลไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปหาพระแล้วอาราธนาผมเรื่องศีลเรื่องธรรมขึ้นอย่างนั้นอย่างมะยังทันเตติสะเรนะสหะอันนั้นเป็นพิธีการอันหนึ่งแต่หลักของศีลของธรรมอันแท้จริงนั้นมีอยู่กับทุกคนใครรักษาที่ไหนก็เป็นศีลเป็นธรรมขึ้นที่นั่นไม่ได้เลือกการสถานที่แต่เรารักษากายของเราที่จะเป็นความกระทบกระเทือนแก่ผู้อื่นในทางความเสียหายเรารักษาเสียวาจาเราพูดออกไปแล้วไร้สาระและเกิดโทษแก่ผู้อื่นเราก็พยายามรักษาไว้อย่าให้ระบายออกมาของไม่ดีเก็บรักษาไว้ภายในก็ดีเช่นอย่างของไม่ดีทั้งหลายที่เราเดินผ่านไปเราเห็นแล้วปัดกวาดไปเสียหรือไม่งั้นเราหลีกเล่นไปเสียเราอย่าไปเหยียบย่ำไปตำหนิมันเช่นเดียวอย่างมูลแห้งมูลสดที่เราเดินผ่านมาตามถนนทางเราไปเห็นนั่นเราก็ไปตำหนิถ้ามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์เราเดินหลีกหนีไปเสียมันก็มีอะไรก็ผ่านไปได้เรื่องความไม่ดีทั้งหลายเราพยายามหลีกเลี่ยงไปเสียพยายามสร้างแต่ความดีไว้ภายในกายวาจาใจของตนก็เป็นคนมีสิริมงคลอุดมคติประจำตนเสมอคำว่าศีลเป็นอย่างนั้นศีลท่านยกไว้เป็นข้อๆตานาอาทินากาเมมุสาสุราหลักห้าข้อนั้นเมื่อเราพิจารณาดูศีลจริงๆค้นหาศีลจริงๆนั้นจะไม่อยู่ที่ไหนนอกจากตัวของเราเพราะผู้ทำความเสียหายก็คือตัวของเราเองกายของเราวาจาของเราใจของเราเป็นผู้ก่อความเสียหายขึ้นมาการรักษาเรารักษาที่เราก็เป็นศีลขึ้นมาเป็นธรรมขึ้นมาทานาการฆ่าการทำลายหรือการเบียดเบียนอันนี้ไม่ใช่เป็นของดีทั้งนั้นเขามาฆ่าเราก็ไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเขามาเบียดเบียนเราเราต้องเจ็บใจนี่เราไปทำลายเขาไปฆ่าเขาไปเบียดเบียนเขาก็ต้องเสียหายและเจ็บใจไม่เป็นปรารถนาด้วยกันถึงเรา
นี่เป็นเครื่องปกครองตนและปกครองจิตใจซึ่งกันและกันไม่ให้เกิดความร้าวรานขึ้นมาไม่ให้เกิดความบอบช้ำไม่ให้เกิดความช้ำใจไม่ให้เกิดความอาฆาตบาดหมางซึ่งกันและกันเพราะเหตุแห่งศีลข้อนี้เป็นตัวทำให้กำเริบแห่งจิตใจสัตว์และบุคคลทั้งหลายอธินาการตกการละไม่ใช่ของดีเป็นลัทธิของสัตว์ไม่ใช่ลัทธิของมนุษย์ผู้รู้บุญรู้บาปเราพยายามรักษาสมบัติของเราชั้นใดเรารักสมบัติของเราชั้นใดพยายามรักษาชั้นใดเขาก็รักของเขารักษาของเขาชั้นนั้นสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าเท่ากันนี่ก็คือการรักษาน้ำใจกันเมื่อต่างคนต่างรักษาของตนต่างเห็นว่าของท่านของเรามีคุณภาพคุณสมบัติเมื่อการต่างรักต่างสงวนด้วยกันแล้วไม่แต่ต้องทำลายของกันและกันโลกก็เป็นสุขโลกก็เย็นเนี่ยศีลทั้ง5ข้อนี้เป็นเครื่องปกครองโลกให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขต่อกันถ้าได้ขาดอันนี้ไปเสียไม่ว่าใครจะเป็นผู้ขาดก็ตามเขาเรียกคนนั้นเป็นคนชั่วไม่ใช่เป็นคนดีถึงเราจะฆ่าคนก็ตามไปฆ่าสัตว์ตัดก็ต้องเห็นว่าเรานี่เป็นคนชั่วเห็นว่าเรานี่เป็นยักษ์คนหนึ่งตัวหนึ่งเหมือนกันไม่ต้องว่าคนหนึ่งเป็นยักษ์ตัวหนึ่งดีๆเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องพยายามรักษาให้มีในตัวของเราโดยไม่ต้องไปรักษาไปสมาทานกับพระก็ได้การสมาทานกับพระนั้นเราถือท่านเป็นองค์ข้าพยานของเราเราได้รับปากรับคำเป็นปฏิญาณสัญญากับท่านแล้วแล้วว่าตามท่านเมื่อไปผิดพลาดลงไปนี้เป็นความเสียหายมากเราก็ละอายใจของเราเราไม่กล้าทำมีหมายความอย่างนั้นนะภาพเป็นศีลนั้นเป็นอยู่ที่ความละเว้นไม่ได้เป็นอยู่ที่การสมาทานเฉยๆแล้วไม่ทำตามเพราะฉะนั้นศีลจึงมีอยู่กับการทั้งรวมระวังการไม่ทำกาลจาให้กำเริบในสิ่งที่ไม่ควรเรียกว่าศีลวันนี้เพื่อที่วัตถุธรรมาสอธิบายไปถึงข้อที่3ให้เกี่ยวโยงกับเรื่องความสามัคคีเพราะศีล3ข้อนี้เป็นการทำลายความสามัคคีความตรงคืนของจิตใจความสนิทของใจให้แตกร้าวไม่เป็นของดีเลยเรียกอธิบายเช่นนั้นก็เลยเรียกเตลิดเปิดเต็มไปถึงไหนก็ไม่ทราบยังไม่ถึงข้อนิสาตุลาไปเลยเพราะอธิบายตามเหตุผลมีอธิบายถึงการฝึกอบรมตนพยายามหัดอ่านหัดเขียนตัวเองให้หัดอย่างนี้ตัวของเราทุกคนเมื่อได้รับการฝึกตนเตือนตนและพยายามแก้ไขดัดแปลงตามสิ่งที่ตนเห็นว่าไม่ควรจะต้องดัดแปลงแก้ไขเราพยายามดำเนินตามนั้นจิตใจของเราก็ชินต่อการระมัดระวังแล้วไม่ทำกายวาจาก็ไม่ทะนองยอมเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอนี่ก็เกิดขึ้นจากการรักษาการอบรมแล้วอบรมภาวนานี่พยายามฝึกหัดภาวนาคำว่าภาวนานั้นมีหลายประเภทภาวนาให้จิตใจสงบด้วยบทบริกรรมภาวนาเช่นพุทโธเป็นต้นหรือกำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกให้มีความรู้สึกอยู่กับลมอย่างนี้ก็เรียกว่าภาวนาคือเอาลมเป็นอารมณ์ของใจทำความรู้สึกไว้กับลมที่ผ่านเข้าออกเราจะตั้งลมที่ตรงไหนที่ลมสัมผัสมากกว่าเพื่อนในบรรดาที่ผ่านของลมเช่นดั้งจมูกเป็นต้นแล้วก็ทำความรู้สึกไว้กับลมโดยความมีสตินี่ก็เรียกว่าภาวนาเพื่อความสงบของใจภาวนาอีกประเภทหนึ่งได้แก่ปัญญาพิจารณาใจตรองไม่ว่าเรื่องจะสัมผัสมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจดีชั่วประการใดพิจารณาเหตุผลใกล้ควรในสิ่งเหล่านั้นจนได้รับประโยชน์ขึ้นมาจากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลายนั่นก็เรียกว่าภาวนาแล้วแต่จริตนิสัยของท่านผู้ใดที่จะชอบในการฝึกฝนอบรมเพื่อผลประโยชน์แก่ตนการทำเหล่านี้ทำเพื่อเราทั้งนั้นไม่ได้ทำเพื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำเพื่อพระธรรมไม่ได้ทำเพื่อพระสงฆ์องค์ใด
เพราะผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการทำทั้งหมดนั้นเราเป็นผู้ก่อเหตุแห่งความดีทั้งหลายผลจะเป็นของเราโดยเฉพาะไม่มีท่านผู้ใดจะมาแบ่งสรรปันส่วนจากเราจึงควรพยายามทำกิจที่ควรทำอันจะเกิดผลเกิดประโยชน์แก่ตนทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่เสียทีที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านว่าจิตของมนุษย์สกติลาโปมีหลักธรรมท่านว่าอย่างนั้นการเกิดเป็นมนุษย์นี้เกิดได้ยากท่านว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ละครั้งรู้สึกว่ายากท่านว่าความเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากประเภทหนึ่งยากชนิดหนึ่งแต่ความฝึกหัดให้มันความเป็นมนุษย์ของเรานี่สมบูรณ์แบบนั่นก็เป็นของยากอีกประเภทที่สองเรื่องความเป็นมนุษย์เฉยๆนั่นก็ไม่ยากนะยากที่เราจะฝึกมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาแล้วให้เป็นผู้เป็นคนสมบูรณ์แบบแห่งความเป็นมนุษย์ที่เรียกว่ามนุษยธรรมฝังจิตฝังใจฟังอัดฟังทำลงในจิตใจให้ใจนั้นได้รับเหตุรับผลดีชั่วรู้จักวิธีหลบหลีกในสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองและผู้อื่นนั่นน่ะเป็นสิ่งสำคัญเราพยายามฝึกหัดตนของเราอย่างนี้เฉพาะอย่างยิ่งการฝึกหัดภาวนาควรจะให้มีภายในจิตใจคนที่มีหลักจิตกับภาวนาย่อมเป็นคนผู้มีเหตุมีผลให้ควรอยู่เสมอทำอะไรก็ไม่ค่อยผิดพลาดไม่ค่อยโกรธง่ายไม่ค่อยขุ่นเคี้ยวง่ายไม่ค่อยวุ่นวายทำอะไรมีเหตุมีผลเป็นความสม่ำเสมอเพราะหลักภาวนาได้จะหลักปัญญาใจตรองหาเหตุผลดีชั่วแล้วดำเนินตามที่เห็นควรอันนี้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายก็เห็นจะเหนื่อยกันมากเพราะสมุกทั้งวันในงานมาเท่านานสองวันสามวันซ้อนแสดงธรรมยอดๆเป็นคนนี้นะครับดิเจอวังแล้ว

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์จากจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาล SBT แพร่ภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมไทยคม5ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่3833เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่1445นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาด SBT เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ฟังอย่างแท้จริงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ในภาษิตที่ยกขึ้นเมื่อสักครู่นี้นั้นท่านพูดถึงเรื่องความจนกรอกจนมุมของคนวิ่งหาที่พึ่งแบบระสำระสายไม่เป็นท่าไม่เป็นสาระเพราะภัยคุกคามแล้วก็วิ่งไปอย่างนั้นเองตามภาษิตที่ว่านี่ท่านว่าปะหุ่งเวสรนังยันติปะปะตานิวนานิจักอารามรุกขเจตยานิมนุษย์พยตัดชิตาเนตังโคสรนังเขมังเนตังสรณมุตตมังเนตังสรณมากรรมะสับรุฆาปมุจติมนุษย์เมื่อถูกภัยคุกคามแล้วยอมวิ่งหาที่พึ่งต่างๆตามที่ตนจะเห็นว่าปลอดภัยวิ่งไปพึ่งต้นไม้ภูเขาบ้างแสดงอาการบวงสรวงเป็นสรวงไหว้บอนอะไรต่างๆนานาให้พ้นจากทุกข์จากภัยเข้าในอารามร้างบ้างเป็นวัดร้างอารามมรุกพระเจตยานนี้ไปตามเจดีย์ร้างบ้างว่าเป็นที่พึ่งของใจที่ว่าเนตังโคสรณังเขมังนั้นสรณะนั้นไม่เกษมสรณะนั้นไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความปลอดภัยใครจะถึงสักเพียงไรก็ตามก็เป็นโมฆะทั้งนั้นมีตามบาลีที่แปลออกมาเป็นอย่างนี้โยจะบุตทันจะธรรมมันจะสร้างทันจะเสนังกะโตผู้ใดถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์ว่าเป็นสนะจะตาริอริยสัจจานิสมปัญญายปัสสติทุกขังทุกขะสมุปปาดังทุกขสัจจะติกมังอริยันจะทั้งยิกังมากังทุกขู่ปะสมกานินะผู้ใดรู้แจ้งหรือปฏิบัติตนจนถึงความรู้แจ้งซึ่งสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอย่างประจักษ์ใจผู้นั้นย่อมถึงความพ้นทุกข์และพ้นทุกข์ไปโดยลำดับดับจนกระทั่งพ้นทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยเอตังโคสรนังเขมังเอตังสรณมุตตมังเอสตังสรณมากัมมะสัปปุคาปมุตตินั่นแลเป็นสรณะอันเกษมเป็นสรณะอันปลอดภัยไร้ทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่เป็นสูตรที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้จึงไม่ใช่เป็นสูตรหรือเป็นธรรมอันเล็กน้อยเป็นเรื่องหัวใจของสัตว์ที่แสดงความว่าวุ่นขุ่นมัวแสวงหาวิ่งนู่นวิ่งนี่เพื่อหาที่พึ่งที่ยึดในเวลาจำเป็นแล้วก็ทำให้ยึดผิดด้วยเพราะไม่ได้สำเนียกศึกษาไม่เข้าใจว่าอันใดเป็นภัยอะไรเป็นคุณจึงสุ่มสี่สุ่มห้ากันไปอย่างนั้นผู้ที่เข้าอกเข้าใจก็ยึดหลักที่ถูกต้องก็เป็นไปเพื่อความปลอดภัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นนี่ชื่อว่าสรณะอันเกษมนี่จิตใจของเราทุกคนบรรดาสัตว์โลกที่มีกิเลสย่อมจะมีภัยคุกคามด้วยกันทั้งนั้นไม่มากก็น้อยการใดการสถานหนึ่งจนได้เราจึงอยู่ในข่ายแห่งความคุกคามเหล่านี้ด้วยกันเมื่อเป็นเช่นนั้นทำอย่างไรเราจึงจะได้หลักสาระอันถูกต้องแม่นยำเป็นที่พึงพอใจในการยึดไม่เสียผลเสียประโยชน์ท่านจึงสอนไว้ให้รู้เรื่องพุทธังธรรมังสังขังพุทธังจะธรรมังจะสังขังจะทนังกะโตนี่ให้ถึงพระพุทธประสงค์ต่อจากนั้นก็ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปฏิปทาที่ท่านทรงสั่งสอนไว้ให้รู้เรื่องของความทุกข์ที่มีอยู่ในสัตว์โลกทุกธาตุทุกขันธ์ทุกสกลกายไม่ว่าหญิงว่าชายสัตว์ บุคคลเหมือนกันหมดนี่คือเรื่องของทุกข์ที่เป็นสิ่งน่ากลัวแต่ก็เป็นสิ่งที่ติดแนบอยู่ในกายในใจของสัตว์โลกทั่วไปเราจะหาอุบายวิธีหลีกเลี่ยงหรือทำให้หลุดพ้นจากทุกข์เหล่านี้ได้ด้วยวิธีใดท่านจึงสอนลงไปว่าน้ำยอกให้น้ำบ่งทุกข์ที่เกิดกับตนให้กำหนดทราบว่านี้คือทุกข์คือสิ่งที่เป็นภัยอันสัตว์โลกทั้งหลายกลัวกันยิ่งนักเมื่อทราบชัดว่าสิ่งนี้เป็นภัยแล้วให้ค้นหาสมุฏฐานคือสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์นี้เป็นมาเพราะอะไรแล้วก็แก้พยายามแก้สาเหตุนั้นเช่นใจคิดเรื่องใดที่คิดขึ้นมาแล้วมากน้อยเกิดความเดือดร้อนขุ่นเคืองหรือจิตใจเป็นทุกข์เพราะความคิดนั้นๆให้พึงพยายามละเว้นความคิดนั้นอย่าได้คิดซ้ำคิดซากผลจะตามมาซ้ำๆซากๆคือเป็นทุกข์แล้วทุกข์เล่าเป็นหลายครั้งหลายหนก็เป็นทุกข์มากขึ้นไปเองจนถึงกับตรงจิตตรงใจลงไม่ได้ขนาดถึงเสียสติสตังไปก็มีเพราะความคิดมากนี่มีจำนวนมากนี่คือสาเหตุที่จะทำให้เพิ่มความทุกข์ขึ้นโดยลำดับท่านสอนให้พยายามละให้พยายามกำจัดให้พยายามห้ามความคิดเช่นนี้ด้วยกำลังแห่งสติคิดค้นโดยปัญญาเพื่อจะคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ออกได้ให้เห็นตามความจริงของมันแล้วการที่จะค้นสมมุติฐานของทุกของเหตุให้เกิดทุกนี้ก็ไม่นอกเหนือไปจากสติกับปัญญาซึ่งเรียกว่ามรรคที่อยู่ในสัจธรรมอันเดียวกันคำว่านิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับทุกข์คือความวุ่นวายหรือความกังวลทั้งหลายเหล่านี้นั่นเองทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากความกังวลวุ่นวายเหล่านี้มันเกิดที่ขึ้นที่จิตและให้พยายามระงับดับมันลงที่ตรงนี้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราเรื่องโลกเราจะว่ากว้างมันก็กว้างแผ่นดินทั้งแผ่นใครจะกำหนดได้ว่ามันกว้างขนาดไหนนอกจากคนที่มีความชำนิชำนาญพวกวิทยาศาสตร์พวกอะไรเข้าไปอย่างนั้นแต่เราธรรมดาไม่สามารถว่าโลกนี้วัดโดยรอบมันได้สักกี่กิโลกี่ไมล์เหล่านี้แล้วความหนาของมันประมาณเท่าไหร่เราก็ไม่ทราบแล้วทั้งหมดนี้อะไรที่เป็นกองทุกข์ที่สำคัญดินก็เป็นดินไม่ใช่ทุกข์นั่นต้นไม้ภูเขาที่เกิดอยู่กับดินกับพื้นที่เหล่านี้มันก็เป็นต้นไม้ภูเขาชาติของมันมันไม่ใช่เป็นตัวทุกข์พระอาทิตย์อยู่บนฟ้ามันก็ไม่ใช่ตัวทุกข์ดาวอยู่บนถ้าก็เช่นเดียวกันอากาศกลางหาวมันก็ไม่ใช่ตัวทุกข์ทั้งนั้นทีนี้ใครเป็นตัวทุกข์และใครเป็นผู้รับทุกข์ที่กระทบกระเทือนกันอยู่ทุกวันทุกเวลานี้คือใครและใครเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมแห่งทุกข์ทั้งหลายที่กระทบกระเทือนอยู่เวลานี้ก็นอกไปจากใจจะมีอะไรเล่าเนี่ยเมื่อสรุปลงมาแล้วก็ได้แก่ธาตุแก่ขันธ์แก่จิตใจของเรานี้เท่านั้นเป็นภาชนะอันสำคัญสำหรับรับสุขและทุกข์ทั้งหลายที่เป็นไปทั้งวันทั้งคืนเวลาที่ผ่านไปก็ผ่าน

ไปตามเวลาเวลาของเขาตามการของเขาโดยเขาก็มีความหมายในตัวของเขาเลยผู้ที่มีความหมายในตัวนี่แหละที่คาดที่หมายเรื่องนั้นเรื่องนี้นำทุกข์เข้ามาใส่ตัวเองได้แก่ใจนอกจากใจออกมาก็คือร่างกายของเรานี่ย่นเข้ามาแล้วก็มีแต่ร่างกายของแต่ละรายละลายแห่งสัตว์โลกทั้งมนุษย์และสัตว์นี้เท่านั้นเป็นกองทุกข์เป็นผู้รับทราบทุกข์เป็นผู้รับความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมากน้อยมากระทบกระเทือนภายในร่างกายจิตใจของเราศาสนาท่านจึงสอนลงที่จุดสำคัญนี้เพราะจุดนี้เป็นจุดที่รับเคราะห์รับกรรมอยู่ตลอดเวลาสร้างเคราะห์สร้างกรรมอะไรก็เป็นจุดนี้เป็นผู้สร้างไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเป็นผู้สร้างเราจะว่าโลกธาตุมันกว้างมันก็ว่าไปตั้งแต่ความสำคัญของจิตคำพูดที่ออกจากปากของเราเท่านั้นแต่เราก็ไม่สามารถที่จะลบล้างความทุกข์ที่มีอยู่ภายในกายกับใจของเรานี้ได้เลยถ้าเราไม่ย้อนเข้ามาสนใจแก้จุดที่มีอยู่แห่งทุกข์นี้ให้ถูกต้องตามหลักคำสั่งสอนที่พระองค์ท่านสั่งสอนไว้ทุกข์ก็ไม่พ้นจากเราแต่ว่าทุกข์เราเท่าภูเขาหรือใหญ่กว่าภูเขามันก็ว่าได้เพราะมันเป็นอยู่เต็มตัวของเราภูเขาทั้งลูกเคยได้เห็นภูเขาลูกไหนแล้ววิ่งเข้าโรงพยาบาลมีไหมแล้วมีหมอคนไหนไปรักษาเยียวยาภูเขาทั้งลูกว่ามันเจ็บมันไข้มีไหมนะต้นไม้ใบหญ้าเคยมีนางพยาบาลมีหมอไปรักษาเขาไหมถ้าว่าเขาเป็นทุกข์เขาเคยมีโรงพยาบาลไหมสิ่งเหล่านี้เพื่อรักษาเขามันไม่มีดินก็เป็นดินไม่ใช่สถานที่เกิดแห่งทุกข์จึงไม่มีหมอเป็นไปประจำเพื่อรักษาดินรักษาน้ำรักษาลมรักษาไฟรักษาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นอกจากเรื่องของสัตว์ของบุคคลนี้เท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นผู้รับความทุกข์ความลำบากทั้งหลายที่มาจากที่ต่างๆเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับกายและใจของตนถ้าเราจะมองข้ามในจุดที่เป็นความจริงคือเป็นความทุกข์ความสุขอยู่เฉพาะภายในจิตใจเหล่านี้ก็ชื่อว่าเรามองข้ามตัวเองเรามองข้ามความจริงเราก็ไม่อาจสามารถมองเห็นความจริงได้แล้วจะแก้สิ่งที่ผูกพันหรือทับถมเราได้แก่ทุกนี้ออกจากใจได้อย่างไรเมื่อเราไม่มองจุดที่ควรมองไม่แก้จุดที่ควรแก้จึงควรแก้ลงที่จุดนี้วิบากขันธ์คือร่างกายมันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากวัฏฏะเราจะแก้ไขอย่างอื่นก็แก้ไขไม่ได้จะไม่ให้มีก็ไม่ได้เพราะมีขึ้นมาแล้วการเยียวยารักษาร่างกายนี้ด้วยวิธีใดที่เราเคยรักษากันมาเราก็พอทราบได้และเราเคยรักษากันตลอดมาการทำมาหาเลี้ยงชีพมียุกยาปลาแป้งอะไรก็มาบำรุงรักษากันเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อไม่สุดวิสัยนี่เราเคยรักษากันมาแต่ส่วนเรื่องจิตใจเราจะรักษาด้วยวิธีใดนี่เป็นสิ่งสำคัญท่านจึงให้รักษาด้วยธรรมโอสถสกัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังธรรมรัตนังสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังนี่แหละเป็นยารักษาใจใจเป็นอย่างไรจึงต้องรักษาเพราะใจเต็มไปด้วยโรคด้วยภัยต่างๆภัยรอบด้านของใจทุกจึงรอบด้านของใจเพราะฉะนั้นใจจึงควรเป็นคนไข้สำหรับรับยาคือธรรมโอสถถ้าปราศจากธรรมโอสถเป็นเครื่องเยียวยารักษาแล้วใจจะไม่พ้นจากความล่มจมจะไม่พ้นจากความทุกข์ความทรมานตั้งตลอดกับตลอดกันหากำหนดกฎเกณฑ์หมายปลายทางไม่ได้เกิดมาชาติใดพบใดจะเจอตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะความไข้หนักหรือป่วยหนักของใจด้วยกิเลสอาสวะเป็นเครื่องเสียดแทงอยู่ตลอดเวลาผลคือความทุกข์บีบคั้นจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอทุกภพทุกชาติไม่ว่าพบใดชาติใดถ้าไม่พยายามแก้ไขในจุดนี้ให้ดีเท่าที่ควรแล้วไปพบไหนก็คือใจจะเป็นผู้
ไปสู่ภพนั้นเป็นผู้ไปรับเคราะห์รับกรรมในภพนั้นนั้นเราจะหวังเอาความสุขความเจริญจากภพไหนถ้าเราไม่หวังไม่แก้จิตใจนี้ให้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งเรากำลังรู้และรับผิดชอบอยู่นี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่แก้ไขจิตให้เบาบางสางซาลงไปจากความทุกข์ความทรมานที่เรียกว่าโรคของใจธรรมโอสถจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งหรือเป็นธรรมชาติที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับใจของสัตว์โลกเราเป็นมนุษย์เป็นความสูงสุดในโลกนี้ที่มีความเฉลียวฉลาดและสมควรแก่ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ไหนมาประกาศสอนที่โลกมนุษย์เหล่านี้เป็นสำคัญยิ่งกว่าสอนที่อื่นใดเห็นว่ามนุษย์นี่แดนมนุษย์นี่เป็นแดนที่เหมาะสมสำหรับเราเหมาะสมกับธรรมหรือไม่เราต้องตั้งปัญหาขึ้นแต่ตัวของเราอีกทีนึงปัญหาที่เราตั้งขึ้นถามตัวเองนี้เพื่อให้ทราบความบกพร่องหรือความสมบูรณ์ความผิดความถูกของตนมีประการใดบ้างจะได้ทราบและจะได้แก้ไขในสิ่งที่บกพร่องและส่งเสริมสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนี่ชื่อว่าเรารักษายาด้วยธรรมสมกับเราเป็นคนไข้ถ้าคนไข้ไม่สนใจกับหมอไม่สนใจกับอยู่ใกล้คนนั้นก็มีทางที่จะกำเริบเรื่อยๆหาทางดีไม่มีหายโรคหาทางหายโรคไม่มีคนไข้มีความสนใจต่ออยู่ต่อยาต่อหมออยู่แล้วก็มีทางจะเป็นไปได้นี่เราเป็นประเภทคนไข้ที่สนใจต่อธรรมโอสถอยู่แล้วก็เป็นที่น่าอนุโมทนาและพยายามบำเพ็ญตนด้วยอัดด้วยธรรมชื่อว่าเป็นการรักษาตนด้วยธรรมโอสถพุทธังธัมมังสังฆังสันนังกัจฉามินี่เป็นหลักสำคัญของใจให้ได้ยึดเรียกว่าเป็นธรรมโอสถแทรกซึมอยู่ภายในจิตใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นมีความสงบสุขคิดไปไหนก็คิดเกี่ยวกับความทุกข์ความลำบากนี้เป็นไปทั่วโลกทั่วสงสารไม่ว่าประเทศใดชาติชั้นวรรณะใดเพราะเราอยู่ในท่ามกลางแห่งกองทุกข์จะไม่ให้เกิดทุกข์ภายในบุคคลในสัตว์นี้เป็นไปไม่ได้เพราะเราเกิดในกองทุกข์อยู่แล้วธาตุขันธ์เหล่านี้คือกองไฟมีความบกพร่องอยู่ตลอดเวลาที่ต้องการความเยียวยารักษาเราจึงจะอยู่เฉยๆไม่ได้นี่เราก็พอทราบได้แล้วเรื่องเหล่านี้ทีนี้ธรรมโอสถที่จะเป็นเครื่องบำรุงรักษาจิตใจของเราเพื่อมีความร่มเย็นเป็นสุขเพื่อมีหลักฐานภายในจิตใจเราจึงควรสนใจเป็นกรณีพิเศษอยู่เสมอภายในใจโดยเฉพาะไม่ว่าจะทำจิตบ้านการเรือนอะไรหน้าที่การงานหนักเบาเพียงไรก็ตามการระลึกถึงคุณธรรมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสิ่งที่มาหนักหน่วงถ่วงจิตใจจนเสียการเสียงานแม้แต่ความคิดความปรุงต่างๆในเรื่องทั้งหลายทั้งๆที่เราทำงานอยู่เรายังคิดได้เหตุใดเราจะคิดอัตถิธรรมคือพุทธังธัมมังสังฆังภายในจิตใจของเราไม่ได้นี่เรียกว่าธรรมโอสถให้เป็นเครื่องบำรุงน้ำใจเราอยู่เสมอชื่อว่าเป็นผู้สร้างหลักฐานให้แก่จิตใจสร้างสิ่งที่ยึดที่มั่นคงให้แก่จิตใจใจเราจะค่อยสางค่อยซาจากกิเลสอาสวะไปโดยลำดับแล้วจะมีความร่มเย็นนี่แหละการแสวงหาที่พึ่งที่เป็นความถูกต้องตามหลักธรรมได้แก่การแสวงหาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจใจมีความต้องการความสุขความสบายอยู่ตลอดเวลาแต่หาอุบายวิธีที่จะสร้างความสุขให้แก่ใจตามความมุ่งหมายหรือตามความมุ่งหวังนั้นเป็นไปได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะความฉลาดหรือกำลังบังช้างเราไม่พอนอกจากนั้นผู้ไม่สนใจที่จะทำความสุขให้แก่จิตใจนี่รู้สึกจะมีอยู่มากไปหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นเครื่องเสริมไฟซะมากกว่าที่จะเป็นเครื่องดับไฟส่วนธรรมะเป็นเครื่องดับไฟคำว่ากิเลสนั่นแหละคือเชื้อไฟอันสำคัญแสดงเป็นไฟขึ้นมาคือความรุ่มร้อนจะแสดงมาจากไหนถ้าไม่แสดงออกมาจากกิเลสซึ่งเป็นเชื้ออันสำคัญแล้วกิเลสทุกประเภทจะดับน้ำคืออัดคือทำคือความดีทั้งหลายอย่างอื่นดับไม่ได้
เวลานี้เป็นโอกาสอันเหมาะสมกับเราทั้งหลายที่พอเป็นไปได้ร่างกายก็สมบูรณ์หรือแม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์แต่จิตใจก็ยังสมบูรณ์อยู่ด้วยอาจด้วยธรรมด้วยสติปัญญาพอที่จะประคับประคองตนไปได้จนถึงวาระสุดท้ายเราอย่าให้เสียทีที่เกิดมาในความเป็นมนุษย์เรียกว่าเป็นสัตว์พิเศษจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่เต็มโลกเต็มสารไม่เหมือนมนุษย์นี่เลยนี่เรียกว่าเราได้เปรียบสัตว์ทั้งหลายแล้วเราอย่าให้เสียเปรียบสัตว์ทั้งหลายในตอนที่ว่ามนุษย์สูงด้วยความฉลาดแต่ต่ำด้วยการประพฤติก่อปอยทุกข์มาเผารนตนเองนี่ไม่สมควรแก่ความเป็นมนุษย์เราอันใดที่ดีงามอันใดที่เป็นความสุขดังที่จิตมุ่งหวังอยู่ตลอดเวลาแล้วให้เสาะแสวงหาโดยทางที่ถูกความสุขจะเป็นขึ้นที่จิตใจของเราเองนี่คนมีธรรมกับคนไม่มีธรรมคนแสวงหาที่พึ่งผิดกับคนแสวงหาที่ถูกที่พึ่งถูกมีผลต่างกันดังที่กล่าวมาในบทธรรมเบื้องต้นซึ่งได้พูดกันก็ว่าพระเวสสันนังยันติการสอดแสวงหาที่พึ่งที่หลบภัยให้เป็นที่ปลอดภัยนั้นแสวงหาต่างๆกันโดยความรู้สึกผิดบ้างถูกบ้างแต่ส่วนมากก็เป็นไปในทางที่ผิดท่านจึงได้แนะไว้ทั้งสองทางคือทางหนึ่งก็เป็นแสดงในทางที่ผิดทางที่สองในทางเป็นความถูกต้องของคนผู้มีหลักเองได้แก่พุทธันจะธรรมันจะสังฆันจะอรหันตโตแล้วก็แสดงถึงเรื่องอริยสัจจะทำทั้งสี่ผู้นี้ชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งอันดีงามทุ่มเย็นสุดท้ายก็เป็นผู้ถึงที่อันเกษมพอรู้แจ้งสัจธรรมทั้งสี่โดยรอบภายในจิตใจเป็นผู้บริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์นี้เราเคยได้ยินมานานอะไรบริสุทธิ์เราก็ชอบยิ่งจิตใจบริสุทธิ์ด้วยแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่ล่ำลือมากประหลาดอัศจรรย์หาอะไรเสมอเหมือนไม่ได้ในโลกทั้งสามนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ด้วยกันจึงเป็นสรณะของโลกโลกได้กราบไหว้บูชาไม่มีใครจะยกตนไปกดขี่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นอกจากคนประเภทที่เลยสัตว์ลงไปแล้วเท่านั้นถึงจะเป็นไปได้อย่างนั้นถ้าคนที่ระลึกดีชั่วได้อยู่แล้วไม่มีใครกล้าทำถ้าเป็นประเภทอาจารย์เทวทัตนั้นเป็นไปได้เทวทัตก็เป็นขนาดที่คอยทำลายพระพุทธเจ้าแต่สุดท้ายพระเทวทัตก็เห็นโทษผู้ไม่ยอมเห็นโทษนั่นก็เป็นขนาดอาจารย์ของเทวทัตนั่นอาจจะเป็นไปได้ในการตำหนิติเตียนนิรโลกคือศาสนธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ลบล้างบุญลบล้างบาปให้สูญไปจากโลกไม่ให้มีด้วยความสำคัญหรือด้วยกิเลสของตนคำว่ากิเลสมันมีอยู่ภายในใจแล้วเราจะไปลบล้างอะไรให้มันสูญหายก็ตามถ้าไม่ลบล้างกิเลสตัวมันอยากให้บุญให้บาปสูญหายไปนั้นหมดไปจากใจผู้นั้นแลผู้ที่จะหาประกองทุกข์ทั้งที่ลบล้างทุกข์นั่นก็คือใจดวงนั้นเราย่นเข้ามาในหัวใจของเราพยายามลบล้างทุกข์ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตนเองความสุขความสบายเราไม่ต้องไปถามที่ไหนแหละทุกข์มีอยู่ที่ใดความวุ่นวายมีที่ใดแก้จุดนั้นได้แล้วความสุขความสบายความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาเองเท่าที่จิตหาความสงบเย็นใจไม่ได้ก็คือความวุ่นวายนั่นแหละเป็นเครื่องก่อควรเป็นเครื่องทำลายความสงบสุขของใจจึงหาทางเกิดหาทางเป็นมาเป็นขึ้นไม่ได้ก็มีเท่านั้นวันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องการเสาะแสวงหาที่พึ่งให้ท่านทั้งหลายฟังทั้งทางที่ถูกทั้งทางที่ผิดให้เลือกเฟ้นเอานำมาประพฤติปฏิบัติเสาะแสวงหาที่พึ่งของตนภายในจิตใจได้ที่พึ่งอันเหมาะสมได้ที่พึ่งอันเกษมแล้วจะมีความเกษมอยู่ภายในจิตใจทั้งปัจจุบันความเกษมอยู่ภายในจิตใจทั้งปัจจุบันและอนาคต

พร้อมด้วยความเกิดแก่เกิดตายอยู่ภายในตัวแต่ว่าเป็นใจที่สกปรกจึงต้องชำระล้างด้วยน้ำคือศาสนาเป็นการสร้างงามความดีทั้งหลายนี่จะเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดการฝึกหัดสติปัญญาจึงแก้ไขก็คือว่าน้ำที่สะอาดเพราะคำว่าศาสนธรรมก็ต้องรวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยเพื่อให้สะอาดผ้าที่มันสะอาดก็ไม่น่านุ่งห่มอะไรอะไรก็ตามที่มันสะอาดก็ไม่น่าดูเปิดชามเป็นท้ายไม้สอยต่างๆที่ไม่สะอาดมันก็ไม่น่าใช้จึงต้องชำระล้างให้สะอาดก่อนที่จะนำมาใช้จิตใจเป็นของสกปรกไม่สะอาดมาดั้งเดิมมันเป็นพื้นฐานอันหนึ่งแห่งความไม่สะอาดที่มีมากับจิตที่เมื่อถึงการเวลาที่เราทราบดีทราบชั่วดังที่เราทราบอยู่เวลานี้จึงต้องพยายามชำระสิ่งที่สกปรกภายในกายวาจาใจของตนความไม่สะอาดนี่แหละพาให้เกิดความทุกข์ความลำบากในภพน้อยภพใหญ่ขึ้นอยู่กับความไม่สะอาดนี้เป็นมูลฐานของใจการชำระได้มากน้อยก็คือว่าตัดความทุกข์ที่ย่นทางเข้ามาเป็นลำดับคำว่าความเกิดแก่เจ็บตายก็คือสายทางแห่งความทุกข์ความลำบากนั่นเองครับเราจะสามารถเก็บกวาดเอาภพชาติของเราที่เคยเกิดแก่เจ็บตายมาในวัฏฏะนี้แม้เพียงคนเดียวเท่านั้นมารวมตัวเข้ารวมเป็นกองไว้ให้เราเป็นคนดูแต่ไม่มีอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่าดูภพชาติหรือดูซากของตัวเองที่เกิดแก่เจ็บตายอยู่คือกลับนับในตัวแล้วรวมมาอยู่ในกองเดียวกันนกในกองนั้นไม่ใช่จะมีเพียงแต่ว่าซากมนุษย์ที่เราเคยเกิดเป็นมนุษย์แล้วตายจะมีซากอะไรบ้างเต็มไปหมดที่เราไม่เคยเห็นเลยก็จะได้เห็นในกองแห่งพวกซากทั้งเราที่นำมากองไว้นั้นของบุคคลผู้เดียวนี้เท่านั้นน่ากลัวว่าในโลกมนุษย์เราเนี่ยแผ่นดินไทยเรานี่มันจะไม่มีกองก็เลยซ้ำไปแล้วมันจะไม่น่ากลัวอย่างไรเราสิ่งอื่นที่เห็นว่าเป็นพิษเป็นภัยไม่เห็นมากมายอะไรเรายังกลัวกันแม้แต่ผีเกิดมายังไม่เคยเห็นตัวผีก็ยังกลัวกันยิ่งเห็นตัวพิษภัยซึ่งเป็นเรื่องของเราเองเป็นตัวของเราเองไปมากองไว้ให้เราเห็นทำไมเราจะไม่กลัวเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าว่าซากผีก็เราเป็นผีให้เห็นชัดๆไม่ทราบว่าซากผีที่ออกไปจากเราไปเป็นเช่นนั้นเป็นซากผีชนิดใดบ้างเต็มไปหมดแม้เราเกิดมาในโลกนี้เป็นเวลานานเพียงไรก็ตามเรายังไม่เคยเห็นเลยซากชนิดนั้นๆที่เราเคยเกิดเคยเป็นมาแล้วแต่มารวมตัวให้เห็นอยู่เฉพาะหน้าเราในกองซากอันเดียวกันนั้นกองใหญ่โตขนาดไหนด้วยแล้วเป็นซากของสัตว์ชนิดใดด้วยที่กองเค้าอยู่ด้วยกันแล้วมันจะไม่น่ากลัวไงถ้าหลบสลายเป็นนู่นเป็นไรไม่มีอันใดที่จะน่ากลัวยิ่งกว่ากองพวกกองชาติของเราเล็กซากผีของเราเราไปกลัวถึงแต่ผีภายนอกไอ้ผีเรื่องของตัวเองที่จะแสดงตัวในภพในชาตินั้นๆแล้วรวมตัวเข้ามาเป็นให้เราเห็นประจักษ์นี้เราไม่ค่อยกลัวทีนี้เมื่อเราเห็นเช่นนั้นแล้วไม่มีความกลัวใดในโลกนี้จะมากยิ่งกว่าความกลัวซากของเจ้าของท่านพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนท่านทรงรู้ทรงเห็นถึงขนาดนั้นแล้วนำมาสอนพวกเราให้เห็นภัยให้เห็น

ของตัวเองว่าเป็นความทุกข์อย่างไรแต่ภพชาติหนึ่งหากมาเกิดเป็นเพียงมนุษย์นี้ก็ไม่สู่เท่าไรนักไอ้ภพชาติอื่นหนึ่งเลยที่มันน่ากลัวเหลือเกินน่าขยะขยันความทุกข์ความลำบากทรมานเอาถามว่าเอาเป็นไปได้อีกเราจะตกนรกตกไหมอยู่ที่ตรงไหนเป็นซากเปรตซากผีอะไรก็ตามให้มาเป็นซากมองเห็นด้วยตาเนื้ออีกด้วยและยิ่งจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากมายอีกนะนี่ก็เพราะเราแม้จะเคยเป็นมาแล้วแต่ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้จำก็จำไม่ได้สิ่งที่เคยเป็นมาแล้วความจำนั้นมันหมดไปเสียด้วยความจำไม่มีความหลงลืมนั่นแหละเลยเป็นกำแพงกั้นภัยที่เราเคยเป็นมาไม่ให้เราเห็นแล้วก็เป็นเครื่องเสริมอยู่ในตัวให้เกิดความประมาทเหมือนนั่งว่าภพชาตินี้อัตภาพเดียวเพียงที่เห็นอยู่รู้อยู่นี้เท่านั้นนี่ก็เป็นกำแพงอันหนึ่งที่กั้นไม่ให้เราสามารถมองเห็นภัยในสิ่งที่เป็นภัยสำหรับตัวที่เคยแสดงไว้แล้วก็ทำให้เกิดความประมาทนอนใจเห็นกระวัตตายแล้วสูญไปก็อะไรเงี้ยก็มีจำนวนมากเพราะมันไม่เห็นก็สุดวิสัยที่จะว่ามันมีแต่อย่างน้อยก็ควรเชื่อผู้รู้ผู้ฉลาดบางที่เราทั้งหลายปฏิบัติตนอย่างนี้ก็เชื่อเป็นผู้เชื่อเชื่อผู้รู้ผู้ฉลาดนักปราชญ์ทั้งหลายท่านมองเห็นหรือมีตาอันยืดยาวมีตาอันแหลมคมได้แจกพยานคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่ทรงพระนามว่าโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงโลกรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้จนดอกพบเรื่องชาติของสัตว์เกิดที่หนึ่งตายที่หนึ่งแล้วเป็นมามากน้อยเพียงไรถึงเราจะไม่รู้หรือจำไม่ได้ก็ตามแล้วประมวลมาสู่ความปัจจุบันที่เป็นอยู่เวลานี้ว่าผู้นี้แหละที่เคยเป็นนักโทษมาแต่ก่อนวันนั้นเลยมันจะไปเที่ยวฉกเที่ยวลักจะปล้นจะสะดมวัตถุสิ่งของเงินทองไม่ไปเที่ยวฆ่าผู้ฆ่าคนที่ไหนมาก็ตามเถอะมันนับไม่ได้เพราะโจรหัวโจรมันลูนามมาตั้งแต่วันเกิดมันรู้จักเรียนสาภาวะทำแต่งานอย่างนี้มาทั้งนั้นแล้วจะจำได้ยังไงแม้แต่เจ้าของมันเองมันยังจำไม่ได้ที่มันเคยทำแบบนั้นแต่เมื่อจับตัวได้แล้วก็ให้ทราบว่าตัวนี้แหละคือตัวหัวโจกไปเชื่อทำสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจับตัวนี้แหละใส่คุกใส่ตารางไม่ต้องไปจับเอาเรื่องเอาราวที่มันไปทำอย่างนั้นนี่เราก็ไม่ต้องไปจับเอาโน่นแหละที่เกิดมาสี่ภพสี่ชาติที่มันเป็นเรื่องผ่านมาแล้วแต่มาจับเอาตัวปัจจุบันซึ่งเป็นตัวนักก่อโทษก่อกรรมอยู่ภายในจิตใจนี้ฝึกทรมานกันอยู่ที่ตรงนี้พยายามแก้ไขตัวเป็นพิษเป็นภัยที่คอยแสดงออกอยู่ทุกเวลาเวลาณภายในใจของเรานี้ด้วยสติปัญญาของเราคนคิดให้เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เคยมาเป็นธาตุหนึ่งขันก็ให้ประมวลมาในธาตุขันของเรานี้เวลานี้มีทุกข์มากน้อยเพียงไรตั้งแต่วันเกิดจนมาทั้งถึงบัดนี้ธาตุขันธ์อันนี้แสดงความทุกข์มามากน้อยเพียงไรก็เต็มธาตุเต็มขันธ์เต็มตัวตลอดมาไม่มากยิ่งกว่านี้ไม่น้อยยิ่งกว่านี้เหลือเต็มตัวจึงไม่น่าสงสัยในเรื่องทุกข์ที่จะเป็นไปข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างก็เป็นทํานองที่เป็นอย่างนี้เองที่เป็นมาแล้วก็เป็นทํานองที่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก่อนคือเป็นสัตว์ต่ำต้อยสัตว์ภาพอย่างนี้อาจจะมีมากกว่าที่เป็นอยู่เวลานี้แต่ยังไงก็ให้ประมวลมาว่าคือเรื่องกองทุกข์ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากความเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละเป็นสำคัญนั่นก็คือเรื่องของกิเลสอาสวะเนี่ยเป็นสิ่งที่พาให้
ไปเกิดไปตายอยู่ในที่ต่างๆในภพชาติต่างๆประมวลลงมาในจิตดวงเดียวพยายามแก้ไขอยู่ที่ตรงนี้สติพยายามฝึกฝนอบรมให้มีพยายามตั้งสติให้ใกล้ชิดกับตัวคืออยู่กับตัวนั่นแหละดีปัญญาใช้ความคิดพิจารณาโดยเชื่อกองทุกข์จากธาตุจากขันธ์อันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาและเป็นสิ่งรับปัญญาอยู่ในตัวจิตใจจะมีความโปร่งใสโดยอาศัยธาตุขันธ์ซึ่งถือว่าเป็นกองทุกข์นี้มาเป็นตุ๋ยเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยการพิจารณาโดยทางปัญญาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านอาศัยธาตุขันธ์เนี่ยเป็นตุ๋ยหรือเป็นหินหลักสติปัญญาให้คมกล้าเมื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้รู้รอบขอบคิดแล้วความพ้นทุกข์ก็ไม่ต้องบอกเพราะมันติดสิ่งเหล่านี้เองไม่ใช่ติดอย่างอื่นใดอันนี้เป็นหลักใหญ่ภายในร่างกายของเราก็ติดขันห้านี่ติดขันห้าติดใจกับของมันต้องไปติดอย่างอื่นไม่รู้อย่างอื่นรู้ขันห้าแล้วมันก็ไม่พ้นที่จะรู้ต้นเหตุรู้ลากเงาเข้ามุมของมันไม่ได้ได้แต่ใจรู้ตรงไหนท่านดูให้ชัดด้วยปัญญาด้วยความจดจ่อมันก็เห็นความจริงจากสิ่งนั้นๆบรรดาอาการทั้งหลายที่มีในร่างกายของเรานี้ถ้าดูด้วยความผิวเผินดูสักแต่ว่าดูมันก็ไม่ค่อยเกิดปัญญานอกจากจะเกิดความรำคาญแต่นั้นเพราะนั่นเป็นเรื่องของโลกดูแบบโลกดูแบบธรรมผิดกันดูแบบธรรมดูด้วยความจดจ่อดูด้วยสติด้วยปัญญาอุบายต่างๆต้องเกิดขึ้นจากการดูในลักษณะนี้พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเกิดความฉลาดแหลมคมณขนาดปัดทิ้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ด้วยการดูแบบที่ว่านี้จิตกับธาตุกับขันธ์นี่มันเข้ากันอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันซึ่งมีกิเลสเป็นผู้ร้อยรัดเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ที่ธาตุขันธ์ของเราดูมันทุกระยะทุกขณะพิจารณาถึงความตั้งขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นหยาเป็นชายและกำหนดพิจารณาถึงความส่วนความสลายลงไปของธาตุขันธ์นี้เรียกว่าความเกิดขึ้นความดับไปหรือความตายความสลายลงไปจนมีความชำนิชำนาญเราไม่นับเที่ยวแต่เราถือเอาความชำนิชำนาญความคล่องแคล่วของจิตใจในสมสิ่งนี้ตามหลักความจริงอย่างจริงใจมีเป็นผลเกิดขึ้นจากการพิจารณาโดยแท้ถ้าดูเพียงผิวเผินดูสักแต่ว่าดูแบบโลกดูแบบจนแบบจำป้ายแบบอะไรคงการไปอะไรอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์เพราะมันเป็นแบบโลกไปเสียถ้าแบบทำแล้วก็ต้องดูให้เห็นตามความจริงของสิ่งที่จริงและมีอยู่ภายในตัวของเรามันยังไม่แตกก็กำหนดให้มันแตกได้วางกำหนดให้แตกลงไปตั้งขึ้นมาเพราะเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันมีตั้งขึ้นมาก็แตกไปมีผสมกันขึ้นเป็นรูปเป็นกายแล้วสลายตัวลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมลงไปนี่เป็นหลักธรรมชาติของสิ่งอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เพราะจิตเป็นเจ้าตัวการเนื่องจากความมึนหลงของตัวเองถ้าให้เป็นเช่นนั้นถึงต้องในอบรมจิตใจให้มีความเฉลียวฉลาดด้วยสติปัญญาทันกับเหตุการณ์คิดถึงเวลากล้าหาญกล้าหาญเช่นเดียวกับความขี้ขลาดหวาดกลัวนั่นเองไม่ผิดอะไรกันเวลากลัวก็กลัวมากที่สุดสิ่งที่สัตว์โลกกลัวก็คือเรื่องความตายไม่มีสัตว์ตัวใดจะมีความกล้าหาญต่อสิ่งนี้เลยทั่วโลกดินแดนมีความตายเป็นสำคัญที่ยังจิตของสัตว์โลกให้กระทบกระเทือนหรือชอกช้ำอย่างหนักได้แก่ความกลัวตายเมื่อได้พิจารณาเรื่องความตายนี่ให้เห็นชัดเจนตามความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะกระหายยิ่งกว่าใจอีกเพ
ที่รู้เรื่องความตายเกิดความกล้าหาญขึ้นมาเพราะการหลงเรื่องความตายทำให้เกิดความกลัวการรู้เรื่องความตายทำให้เกิดความกล้าหาญขึ้นมาในลักษณะเช่นเดียวกันนี่มันเป็นคู่แข่งกันความกลัวกับความกล้าเป็นคู่แข่งกันในเวลาเดินทางคือการปฏิบัติคือกำลังปฏิบัติอยู่แต่เมื่อได้ผ่านพ้นจากความแข่งกันทั้งสองนี้แล้วความกลัวก็ไม่มีความกล้าก็ไม่มีคือพ้นไปแล้วก็ไม่สามารถจะมากล้าหาอะไรอีกจะมากลัวหาอะไรอีกความกลัวจึงหมดความกระทบกระเทือนความกระเพื่อมของใจจึงไม่มีความกลัวก็เป็นความกระเพื่อมเป็นความขย่าจิตใจความกล้าก็เป็นความกระเพื่อมความขย่าจิตใจไปชนิดหนึ่งความไม่มีกล้าไม่ความไม่กล้าไม่กลัวเพราะความรอบคอบนั้นไม่มีสิ่งใดมากระทบกระเทือนไม่มีความกระเพื่อมจิตใจต่อจิตใจเลยนี่เป็นสภาพที่ปกติหรือจริงล้วนๆมีคิดเป็นหนังในภูมินี้ก็เกิดขึ้นมาจากการพิจารณาความกลัวก่อนจนเกิดความกล้าหาญขึ้นเมื่อแก้ความกลัวได้ก็เกิดความกล้าขึ้นมาถัดไปจากนั้นก็แก้ได้ทั้งสองความกลัวก็แก้ได้ความกล้าก็หายไปเพราะเป็นสิ่งนี้ต้องชำระด้วยกันทั้งสองนี่เป็นสิ่งที่จะปล่อยวางด้วยกันทั้งสองอย่างเช่นเดียวกับคำว่าบาปและบุญบุญต้องอาศัยไปตลอดสายทางที่เดินอยู่ในวัฏสงสารนี้แต่เมื่อได้พ้นแล้วคำว่าบุญและบาปก็ปล่อยไปได้ก็ปล่อยไปเช่นเดียวกันดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมว่าปุญญปาปะปะหินะบุคคลได้แก่พระอรหันต์ท่านผู้มีบุญและบาปอันละเสียแล้วนะคำว่าบุญก็เหมือนกับสายทางเดินของเราเราต้องการไปถึงจุดใดทางมีความจำเป็นต่อการเดินของเราจนถึงจุดนั้นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วทางก็หมดความหมายหรือหมดความจำเป็นไปคำว่าบุญนี่ก็ส่งถึงเราจนกระทั่งถึงวิมุตติบุญกุศลที่เราสร้างมาทั้งหมดนี่เป็นเครื่องสนับสนุนเราจนกระทั่งถึงวิมุตติคือความหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วคำว่าบุญและบาปซึ่งเป็นส่วนสมมุติด้วยกันทั้งสองเงื่อนก็ผ่านมันไปเองไม่ใช่ท่านจะฉลาดปาดทิ้งบุญไม่ชอบบุญอย่างนั้นนี่เป็นความรังเกียจในบุญเป็นความขยะแขยงในบุญเห็นว่าบุญซึ่งแต่ก่อนเห็นว่ามีคุณค่าแล้วบัดนี้กลายเป็นศัตรูขึ้นมาแล้วฉลาดถัดปาดทิ้งเสียอย่างนี้ไม่ใช่เมื่อพอแล้วมันก็ปล่อยกันเองเช่นเดียวกับเรารับทานอาหารรับทานไปรับทานไปเมื่ออิ่มแล้วมันก็ปล่อยกันเองเช่นเดียวกันไม่ใช่จะไปเบื่ออาหารกำลังเกลียดอาหารไปโกรธไปเกลียดอาหารอย่างนั้นไม่ใช่เป็นความอิ่มพอในธาตุขันธ์แล้วมันก็ปล่อยกันไปเองโดยหลักธรรมชาติของมันคำว่าละบุญก็เป็นอย่างนั้นส่วนบาปคือความสมองได้ตั้งใจถอนต้นเหตุของมันคืออะไรมันทำให้เกิดเป็นบาปขึ้นมาเป็นความเศร้าหมองขึ้นมามีอะไรเป็นสาเหตุแก้สาเหตุมันเมื่อแก้สาเหตุลงไปตรงนี้ความเศร้าหมองซึ่งเป็นผลมันก็ดับไปการแก้เหตุแก้สาเหตุแห่งความชั่วทั้งหลายให้ความเศร้าหมองสิ้นไปนั่นก็คือเป็นการสร้างกุศลภายในตัวคือความฉลาดขึ้นมาถ้ามีความฉลาดมันก็แก้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เมื่อความฉลาดพอตัวแล้วก็แก้สิ่งนี้ได้สิ่งนี้ได้เมื่อแก้ได้หมดตัวสิ้นเชิงแล้วความฉลาดก็หมดความหมายไปเองคือมันผ่านของมันไปโดยหลักธรรมชาติเหมือนดังคำที่ว่าสติปัญญาอย่างนี้เป็นต้นเป็นเครื่องมือทำงานแก้กิเลสทุกประเภทจะพ้นไปจากสติปัญญานี้ไม่ได้เลยเป็นเครื่องมือไปสำคัญมากในการแก้กิเลสทุกประเภทแต่เมื่อเวลาแก้กิเลสจนหมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วสติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือก็ผ่านไปเองเหมือนเราปล่อยมือต่อยเครื่องมือกันเองพอทำงานเสร็จแล้วเครื่องมือก็ต้องต่อยสติปัญญาเป็นเครื่องมือแค่เป็นผลที่เราจะพึงรับไว้ตลอดไปเป็นเครื่องมือท่านฟังท่านพูดไว้เป็นไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นต้นเป็นมะนะฟังหรือไม่
มรรคมรรคแปลว่าอะไรแปลว่าทางเดินหรือเครื่องมือทำงานก็แก้กิเลสทางเดินของจิตนี่เป็นทางเดินอันราบรื่นดีงามปลอดภัยเนี่ยเป็นมัชฌิมาเป็นศูนย์กลางแห่งความถูกต้องดีงามทุกส่วนถูกต้องในการแก้กิเลสตัณหาอาสวะทุกประเภทไม่มีเครื่องมือใดจะเหมาะสมหรือที่เหมาะที่สุดยิ่งกว่าเครื่องมือคือมรรคแปดนี้เนี่ยแล้วเป็นทางตรงแนวต่อมาผลนิพพานก็คือทางสายนี้ทั้งเรื่องมัชฌิมาเนี่ยแม้ฉะนั้นเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วคำว่ามัชฌิมาซึ่งเป็นหนทางนี้ก็หมดความหมายตัวเองพอถึงที่แล้วใครจะไปกอบโกยรูปแบบถามหนทางไปแล้วไปหลักก็เป็นไปตามความคิดเนี่ยที่ท่านว่าปุญญาปาปะปัญญาบุคคลคือบุญและบาปปัญญาเสียแล้วนะละแบบนี้เองไม่ใช่ละแบบตั้งใจฉลาดปัดทิ้งเป็นสิ่งที่น่าเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าหวาดเสียวน่าเกลียดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นใครจะได้กลัวหนทางใครจะได้เกลียดหนทางทางเป็นที่เดินไปแต่เมื่อไปถึงที่แล้วมันก็ผ่านกันไปเองหรือหมดความหมายกันไปเองอย่างนั้นต่างหากนี่จิตก็เดินสุดทางอยู่ถ้าว่าจะอยู่หรือถ้าว่าอยู่ด้วยความรู้สึกใจนะถ้าว่าอยู่ก็อยู่ด้วยความรู้สึกใจไปด้วยความรู้สึกใจหรืออยู่ด้วยความรู้สึกไปด้วยความรู้สึกทุกอาการไม่ละความรู้สึกที่บริสุทธิ์และเป็นขึ้นคือจิตคิดที่ผ่านพ้นจากภัยทั้งหลายแล้วหมดด้วยใจหมดทันทุวิเศษท่านวิเศษอย่างนี้ธาตุขันธ์ก็เหมือนกับเราท่านผ่านนี่แหละมีการเจ็บการปวดไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาปวดหัวตัวร้อนไม่ผิดกันอะไรแหละก็ธาตุขันธ์มันเหมือนกันมันก็ต้องเป็นกองทุกข์เหมือนกันนั่นแหละเป็นแต่เพียงว่าจิตที่แยกตัวออกได้โดยทิ้งเชิงแล้วนั้นไม่มีการกระทบกระเทือนถึงจิตเนื้ออาการของธาตุขันธ์จะเป็นมากน้อยเพียงไรก็ทราบตามอาการของมันที่แสดงตัวโดยทางปัญญาที่เคยทราบไว้แล้วแม้ปัจจุบันที่ปรากฏขึ้นมาให้เป็นความทุกข์เฉพาะหน้าก็ไม่หลงเพราะปัญญาไม่พาให้หลงนอกจากความโง่ตอนนั้นเองพาให้คนหลงนี่ปัญญาเมื่อได้แจ้งกระลุกปูโปร่งไปหมดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาหลอกปัญญาได้อีกก็เห็นชัดตามไปจริงอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติขาดตัวแล้วเนี่ยไม่มีอะไรกำเริบเพราะฉะนั้นเรื่องถากขันจะแสดงไปเป็นตามอาการของมันในลักษณะใดก็ทราบตามลักษณะนั้นๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของขันที่มันคนไม่เอาลงไปก็ทราบมันสลายตัวลงไปไอ้เจ้าผู้บริสุทธิ์ก็ไม่ได้สลายไปตามธาตุตามขันซึ่งเป็นตัวสมมติผู้เป็นวิมุตก็เป็นไปตามสมมุติผู้เป็นสมมุติก็เป็นไปตามสมมุติของเขาเนี่ยทางอันก็จริงอย่างนั้นมีแบบประมวลเรื่องความเกิดความตายทั้งหลายมามากมาน้อยจำได้มาได้ก็ตามให้ประมวลลงมาในธาตุขันธ์ของเรากองทุกข์ทั้งมวลที่เคยเป็นมากี่ภพกี่ชาติก็ประมวลลงมาในกายในจิตของเราที่กำลังปรากฏอยู่เวลานี้และแก้ไขกำลังที่จุดนี้จนให้รู้ตามเป็นจริงของมันทุกแง่ทุกมุมทุกสัดทุกส่วนทั้งธาตุทั้งขันธ์ทั้งจิตใจโดยเฉพาะจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเป็นสิ่งที่ลี้ลับอยู่ภายในจิตใจให้ลุ่มหลงอีกเลยก็เชื่อเป็นผู้รู้แจ้งแจ้งตลอดในสัจธรรมทั้งหลายหรือเป็นโลกวิถีรู้แจ้งโลกภายในขันธ์ของตนโลกคือขันธ์รู้แจ้งโลกคือขันธ์นี้แล้วก็หมดปัญหาเรื่องความทุกข์ความลำบากที่จะเคยเป็นมาติดกับติดกันก็มายุติกันลงที่จุดนี้ในเรื่องที่จะเป็นต่อไปข้างหน้าสร้างภพสร้างชาติเกี่ยวกับจองอปาชาเกิดแก่เจ็บตายในสถานที่นั้นภพนั้นภพนี้ก็หมดปัญหาลงในปัจจุบันในจิตที่บริสุทธิ์และด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องชำระเรื่องก็ยุติเพียงเท่านี้และการแสดงก็ยุติเพียงเท่านี้เอาละเอวังมาถึงนี้เราเองกัน

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

มองโลกเราอย่ามองด้วยความดูถูกเหยียดหยามอย่ามองด้วยความชมเชยสรรเสริญโดยถ่ายเดียวตามที่ตนชอบใจอยากชมเชยและอยากตำหนิติฉินนินทาแต่ให้มองดูตามหลักความจริงมีธรรมเป็นที่ตั้งมีธรรมเป็นจุดศูนย์กลางสรุปลงในธรรมยุติลงในธรรมเป็นที่ยุติได้คติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน15 มีนาคมพุทธศักราช2537

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้รับมือวิกฤตพลังงานและเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงาน
1: เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย160 รายและสูญหายกว่า660 คนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ทีมฟุตบอลชายไทยเสมอเวียดนาม2-2แต่ประตูรวมยังไม่เพียงพอแพ้ไป2-4จบที่รองแชมป์รายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้แจ้งต่อว่ารัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณา